0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ค่ะวันนี้วันที่29พรุ่งนี้สิ้นเดือนมิถุนายน
2: ค่ะก็นะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะมาดูใน Facebook กันหน่อยนะคะก็มีคุณสุภชัยนะคะคุณชยุทธนะคะสุราษฎร์ธานี23องศาเช้าๆอากาศเย็นนะคะช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่าคุณกันนัทพักนะคะภูเก็ต26องศาค่ะแล้วก็มีคุณประสิทธิ์จากนครศรีธรรมราชนะคะคุณหมูสวัสดีค่ะจากอุดร26องศานะมี PM 2.5 นะคะคุณชวรีนะคะขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะคะคุณเดชเดชาคุณอาพรนะคะทักทายเรา2คนนะแก้มกับน้ำหวานนะคะคุณพงศักดิ์คุณสายน้ำไม่ไหลกลับคุณยุทธพงศ์จากเชียงราย26องศานะคะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะอาจจะอ่านได้ไม่ครบนะคะ
1: ค่ะส่วนช่องทางอื่นๆนะคะทาง LINE ทาง TikTok Live นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพูดคุยและรับฟังอาจารย์เกษมสันต์วรกุลนะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนซึ่งเราติดทุกท่านเอาไว้นะจริงๆต้องคุยกันสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ไปไหนมาและเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเราจะเรียนรู้และพัฒนาอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรค์วีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค
4: ่
1: ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟัง Good Morning ASEAN ทุกท่านครับ
1: สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านค้างตึงเลยนะคะอาจารย์รอฟังอาจารย
4: ์จะไปไหนมาคะขออย่างแรงครับ ขออย่างแรงพอดีไปภารกิจต่างประเทศแล้วก็กลับมาดึกมากวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ไม่ทันแน่ๆตอนรับปากว่าจันทร์ถัดมาเราจะคุยกันใหม่นี้จำไม่ได้ว่าตัวเองต้องเดินทางนะครับต้องขออภัยแต่วันนี้กลับมาแล้วครับก็จะมาต่อตรงนี้แต่ว่าต้องเรียนข่าวดีหรือข่าวไม่ดีล่ะจันนู้นผมบอกว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีใช่ไหมครับหัวข้อจัดผ่านมา2อาทิตย์แล้วไม่มีใครติดต่อมาเลยอ่ะคุณอิศรีคุณจิรพัฒน์สงสัยเขาจะไม่ชอบไอเดียแล้ว
1: หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้นะขนาดนี้หรอก
4: อะไรประมาณนั้นหรือว่าเราเดินทางต่างประเทศโทรศัพท์เลยรับไม่ได้ก็ไม่รู้มองในแง่นั้นครับวันนี้เรามาต่อกันที่สัญญาไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วว่าพอAI เนี่ยมันจะมาช่วยระบบราชการไทยได้อย่างไรบ้างแล้วมีตัวอย่างดีๆจากประเทศไหนบ้างเนี่ยนะครับขอทวนกันนิดเดียวครับท่านผู้ฟังว่าเรากำลังมีคำว่า AI literacy ความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งมันมีอยู่4ระดับด้วยกันนะครับระดับที่เรียกว่าระดับแรกเลยเนี่ยตระหนักรู้และเข้าใจนะบอกได้ว่า AI คืออะไรมันต่างจากระบบอัตโนมัติหรือเปล่าต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าเวลาเล่น YouTube เวลาดู Netflix เวลาเล่น Facebook ก็รู้ได้ว่าอ๋อเนี่ย AI มันทำงานอยู่เนาะอันนั้นเป็นระดับที่1ตระหนักรู้และเข้าใจระดับที่2ก็คือรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับคุยกับ ChatGPT รู้เรื่องคุยกับ Claude ให้ร่างอีเมลได้เจนภาพขึ้นมาได้พร้อมได้เบื้องต้นนี้เรียกว่าการนำไปประยุกต์ใช้เป็น AI literacyระดับที่2เป็นความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ระดับที่2ส่วนระดับที่3นี่สูงขึ้นมากหน่อยครับท่านผู้ฟังคุณอิศรีคุณปัญญาพัฒน์ก็คือว่าเป็นระดับที่ว่าสามารถคิดวิเคราะห์และประเมินผลสามารถรู้ว่าคำตอบที่ AI ให้มาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะมีทักษะในการไปตรวจสอบข้อมูลได้รู้ว่าคำตอบอันนี้ AI มันหลอนมาที่ภาษาเทคนิคเรียกว่า hallucination แล้วก็รู้ว่าอะไรคือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเราอะไรควรใส่ไม่ควรใส่เข้าไประดับเนี้ยคนไทยส่วนใหญ่ด้วยความเคารพยังมาไม่ถึงนะครับเราติดอยู่ที่ระดับที่2แชทคุยกับแชททั้งหลายได้ทำสั่งเขียนภาพสั่งแต่งเพลงได้เท่านั้นเองแต่ว่าคิดวิเคราะห์และประเมินผลซึ่งเป็นความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ระดับที่3เนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ส่วน AI literacy ระดับที่4คือการออกแบบและสร้างสรรค์เอา AI หลายๆตัวมาต่อยอดกันทำเป็น AI workflow มี AI agent ทำงานเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรหรื

หน่วยงานของเราอันเนี้ยก็เป็นระดับสูงสุดที่เราจะมีกันนะครับตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าเราต้องตระหนักก่อนว่าคนไทยส่วนใหญ่อยู่ประมาณระดับที่2นะครับอยู่ในระดับที่2

0: ประชาชนในอาเซียนคนในอาเซียนครองแชมป์นะกลุ่มประเทศที่ตื่นตัวแล้วก็มองโลกในแง่ที่ดีที่สุดในโลกคนอาเซียนเนี่ยรู้ AI คืออะไรตื่นตัวกันมากแล้วก็มองโลกในแง่ดีคนไทยเนี่ยคนไทยมากกว่า 80% นะครับตื่นตัวแล้วก็เข้าใจถึงผลกระทบต่อ AI แต่ว่าเป็นตื่นตัวแล้วมองผลกระทบในแง่บวกนะตื่นเต้นแต่ว่ากังวลน้อยไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยกังวลว่า AI จะมาแย่งงาน AI จะทำให้เราตกงานต่างไปจากคนอเมริกาคนยุโรปหรือคนญี่ปุ่นที่เขาจะกังวลมากว่าเขาจะตกงานแล้วเขาต่อต้านมากกว่าแต่ว่าคนไทย 80% เนี่ยมองโลกในแง่ดีแล้วคิดว่าสบายๆชอบ AI นะครับนั่นเป็นภาพที่ต่างกันนะครับส่วนถ้าวัดจากอัตราการใช้งานจริงเพื่อเพิ่มผลิตผลเนี่ยเพิ่ม productivity เนี่ยปรากฏว่าอันดับ1ของอาเซียนและอันดับ2ของโลกคือประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยมีอัตราการใช้งานเกือบ 61% นะครับของประชากรนะครับเขาเป็นรองเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นเองเพราะสิงคโปร์เขาทำไงครับเพราะเขามีหลักสูตรบังคับด้าน AI literacy ตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วก็ทำงานส่วนในอาเซียนเราเนี่ยนะครับอันดับ1เป็นสิงคโปร์บอกไปแล้วอันดับ2คือประเทศไทยคุณเอจรีคุณเบญจพัทนะครับแม้ว่าภาพรวมเนี่ยคนไทยจะใช้ AI เพื่อทำงานเพื่อยกผลิตภาพเพิ่มผลิตผลเนี่ยอยู่ 12.4% แต่พนักงานออฟฟิศแล้วก็คนที่ทำงานด้านดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยใช้ AI สูงถึง 32% นะครับนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกซึ่งอยู่ที่ 16% ถึง2เท่าและที่สำคัญที่สุดพนักงานออฟฟิศแล้วก็คนที่ทำงานดิจิตอลในประเทศไทยเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตของการใช้ AI เนี่ยโตเร็วเป็นที่2ของโลกเป็นรองเฉพาะเกาหลีใต้เท่านั้นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอกชนพนักงานออฟฟิศเองรู้ว่ามันสำคัญรู้ว่ามันต้องใช้แรงงานดิจิตอลรู้ว่ามันต้องใช้เราใช้กันเยอะมากเมื่อเทียบกับโลกและมีอัตราการเติบโตอัตราเร่งสูงมากและจากการสำรวจมันพบข้อสำรวจที่น่าสนใจครับคุณอิสรีคุณยินพัฒน์ว่าพนักงานบริษัททั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าบริษัทบางบริษัทหลายบริษัทเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำอะไรยังไม่ได้ลงทุนแต่พนักงานเนี่ยใช้เงินส่วนตัวใช้เขาส่วนตัวนะครับซื้อแพ็กเกจพวก AI ทั้งหลายแล้วก็มาใช้งานเพื่อช่วยการทำงานของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจและในอาเซียนเนี่ยพวกมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยก็อัตราการใช้งานของคนตามหลังเราเนาะตามหลังเราแต่ไม่ห่างเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เบื้องต้นให้เห็นภาพว่าคนไทยเราเนี่ยเปิดใจพร้อมรับรู้พร้อมเรียนรู้ AI สูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนในโลกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามันเป็นการที่พนักงานศึกษากันส่วนตัวใช้กันเองนะใช้กันเองแต่ละบริษัทความตื่นตัวนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจอันนั้นเป็นส่วนของประชาชนนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับมันมีดัชนีที่วัดว่ารัฐบาลเนี่ยแต่ละประเทศสามารถนำ AI มาสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันคือดัชนี Government AI Readiness Index นะครับทำโดย Oxford Insight เนี่ยประเทศไทยเราอยู่ที่37คุณอิศรีคุณพยพัฒน์อยู่เป็นที่2ของอาเซียนรองสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่7หล่นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนเขาอยู่ท็อป3ตอนนี้เขาหล่นมาที่7นะครับแต่ว่าเขายังติดอันดับท็อป10นะครับประเทศไทยเราอยู่ที่34นะครับคะแนนดีขึ้นมาเพราะว่าเรามียุทธศาสตร์AI แห่งชาตินะครับแล้วก็การตื่นตัวของประชาชนเราสูงมากในเรื่อง AI เลยทำให้ลำดับเราดีมาเลเซีย38ฟิลิปปินส์43เวียดนาม45อินโดนีเซีย46ก็ไล่บี้กันขึ้นมาแต่ว่าในความพร้อมของรัฐบาลนะครับที่จะสามารถเอา AI มาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เนี่ยเราอยู่ที่34ก็ยังไม่ค่อยดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจเราควรจะอยู่ระดับสักประมาณ20-25นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ผมทิ้งไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วนะครับคุณอิศรีตอนนั้นเป็นคุณอัญญพัฒน์เนาะคุณอัญญพัฒน์ไปได้มาคำถามผมคือว่าเอ๊ะการที่รัฐบาลไทยพยายามที่จะยก AI literacy ของประชาชนเนี่ยนะมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะวันนี้ผลเซอร์เวย์มันออกมาว่า AI literacy ของประชาชนมันสูงกว่า AI literacy ของ

ฐบาลดังนั้นผมคิดว่าถ้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยถามว่าเราต้องทำอะไรก่อนเราบอกว่าก็ต้องยก AI literacy ของรัฐบาลก่อนนะจะดีที่สุดนะครับตัวเลขระดับโลกตัว government AI readiness index เนี่ยนะครับซึ่งจัดทำโดย Oxford Insight เนี่ยที่1ของโลกนี่คือสหรัฐอเมริกานะครับที่2ก็คือ UK สหราชอาณาจักรตามด้วยฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีจีนอยู่ที่6คุณอิศรีคุณภัทรปีก่อนหน้าโน้นอยู่ที่10 20กว่านะนะครับเป็นเพราะว่าจีนเขาลงทุนเรื่องการวิจัย R&D ปรับโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากนะครับ6จีน7สิงคโปร์8เกาหลีใต้9ออสเตรเลีย10นอร์เวย์นี่คือ10อันดับแรกของโลกที่รัฐบาลรู้ว่าจะเอา AI มาสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเหตุผลที่ผมทิ้งท้ายไว้2จันทร์ที่แล้วบอกว่าเอ๊ะเราต้องยกระดับ AI literacy และ AI ความรู้เท่าทัน AI ให้กับรัฐบาลก่อนเพราะรัฐบาลคือคนถืองบประมาณเพราะคนเป็นคนออกนโยบายเป็นคนวางนโยบายกำกับเรื่อง AI ถ้ารัฐบาลรู้น้อยกว่าประชาชนซะแล้วหรือยังรู้น้อยกว่ารัฐบาลประเทศอื่นๆซะแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะไปกันได้อย่างไรนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาที่อยากจะเล่าให้ฟังคุณอิศรีคุณพิพัฒน์ก็คือว่าสิงคโปร์เขาทำยังไงบ้างกับระบบราชการเขาโดยใช้ AI เข้ามายกระดับความสามารถนะครับวันจันทร์ที่แล้วผมแตะไปนิดนึงแล้วที่สิงคโปร์เนี่ยเขามี AI ที่มาช่วยราชการโดยเฉพาะเลยคุณปิยพัฒน์นะครับเขาเรียกว่าแพร์ AI แพร์ที่แปลว่าคู่นะครับคู่ AI แต่ว่าราชการสิงคโปร์เรียกว่าแพร์เรียกว่าคู่เฉยๆนะครับซึ่งระบบเนี่ยเขาออกแบบเองทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับอันนี้รัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งเป็นทีมเทคนิคเป็นราชการทำเองหมด 100% ไม่ต้องจ้างเอกชนทำเลยนะครับแล้วก็เขาก็ไปดีลกับ OpenAI ใช้ AI ตระกูล GPT เนี่ยนะครับมาเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่2จันทร์ที่แล้วผมพูดไว้นะว่าไอโครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้กับคนที่ใช้5ล้านคนเนี่ยเชื่อมโดยตรงเชื่อมกับ API ของ AI ตัวพ่อตัวแม่ที่เราจะไปซื้อมาให้บริการเนี่ยพอเชื่อมไม่ได้เนี่ยเราต่อยอดไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับรัฐบาลสิงคโปร์เขาก็ดีลตรงกับ OpenAI ขอเชื่อมต่อกับ ChatGPT แล้วก็พัฒนาต่อยอดเป็น Pair AI ซึ่งเอามาช่วยราชการทำงานนะครับแล้วก็ใช้วิธีจ่ายตามจริงใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นนะครับแล้วก็ราชการคนนี้ใช้เยอะจ่ายเยอะคนนี้ใช้น้อยใช้น้อยรัฐบาลจ่ายเงินให้นะครับแล้วก็เน้นเป็นพิเศษก็คือความปลอดภัยของข้อมูลนั้นต้องถูกระบุไว้ในสัญญาระหว่างรัฐบาลสิงคโปร์กับ ChatGPT หรือ OpenAI ว่าข้อมูลที่ราชการสิงคโปร์ใส่เข้าไปเนี่ยจะไม่ถูกเอาไปใช้เทรน AI ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นจะไม่เห็นนอกจากรัฐบาลสิงคโปร์เองทีนี้ไอ้ Pair AI เนี่ยมันก็คือผู้ช่วยส่วนตัวของราชการสิงคโปร์นะครับเวลาจะใช้ก็เข้าไปในเว็บเราซึ่งคล้ายๆเราใช้ ChatGPT ครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาจะปรับไอ้ตัวเนี้ยให้มันสอดคล้องตรงกับลักษณะงานของราชการสิงคโปร์เช่นถ้าจะต้องร่างเอกสารที่เป็นราชการหรือเขียนสปีชเขียนสุนทรพจน์ให้เจ้านายเนี่ยราชการก็เข้าไปที่แพร์ AI แล้วก็สั่งได้เลยว่าทำแบบนี้แบบนี้อยากจะกำหนดอะไรอย่างไรอันนี้แพร์ AI ซึ่งเข้าใจระบบราชการสิงคโปร์ก็จะร่างได้ตรงสอดคล้องกว่าเราไปสั่งไปพร้อมกับ ChatGPT หรือถ้าเกิดรัฐบาลมีนโยบายออกมาชุดใหญ่ๆเลยนะครับเป็น PDF ไฟล์ใหญ่ๆเลยอยากจะสรุปเพื่อเอาที่เข้าที่ประชุมหรือเอามาเผยแพร่ทำการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ใช้ AI ที่เรียกว่าแพร AI ของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยสรุปใจความสำคัญเขียนย่อออกมาทำได้นะครับหรือเวลาประชาชนร้องเรียนมายังรัฐบาลสิงคโปร์เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนมันไปขัดกับกฎระเบียบข้อไหนแพร AI ก็ช่วยทำงานได้หรือว่าอยากจะทำแคมเปญรณรงค์อะไรกับประชาชนก็ใช้แพร์ AI เนี่ยครับช่วยคิดทำแคมเปญต่างๆขึ้นมาได้อันนี้พอเห็นภาพไหมครับว่าราชการสิงคโปร์ไม่ได้ทำงานโดยคนอย่างเดียวละแต่เขามี AI นะครับซึ่งใช้ฐานความเก่งของ ChatGPT ของ OpenAI เนี่ยเป็นฐานโดยรัฐบาลสิงคโปร์เอาความเก่งของ ChatGPT มาต่อยอด

0: ลักษณะการทำงานของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับให้ข้อมูลพิเศษของรัฐบาลสิงคโปร์ใส่เข้าไปเพราะนั้นการอำนวยความสะดวกของราชการสิงคโปร์ที่ให้ต่อประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ดีกว่าประเทศอื่นๆเนาะอันนั้นฟังดูแล้วอยากได้บ้างไหมครับคุณพิญญพัฒน์คุณอิศรี
1: นะคะ
2: ค่ะคือมีเรื่อง
0: ผมดูจากกล้องในคุณพิญญพัฒน์ดูยิ้มหยันหยันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับ
2: หยัน
1: อาจารย์หยัน
2: คำพิเศษคำพิเศษ
1: ก็ดีใจแทนประเทศเขา
0: ครับ
2: ยินดีกับเขาด้วย
0: ครับอันนั้นเป็นเบื้องต้นแต่เดี๋ยวผมอยากให้พักเลยเดี๋ยวพอกลับมาจะเล่ายาวๆจะเล่าเรื่องยุทธศาสตร์ AI ของสิงคโปร์นะครับว่าเขาทำอะไรมันต่างกับเราอย่างไรแล้วถ้าเราจะยกระดับราชการด้วย AI เราต้องทำอะไรบ้างครับคุณเป็นศรีคุณมีพัฒน์ครับ
1: ถักสักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ถนนเพิ่งสร้างเสร็จแต่ใช้ไม่นานก็เป็นหลุมเป็นบ่อท่อระบายน้ำเพิ่งทำแต่ฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีเคยสงสัยไหมครับเงินงบประมาณของราชการที่หายไปอยู่ตรงไหนบ่อยครั้งที่ปัญหาเริ่มจากเงินทอนบนโต๊ะประชุมเมื่อถูกหักงบไปตั้งแต่ออกตัวผู้รับเหมาก็ต้องลดต้นทุนใช้วัสดุเกรดต่ำหรือลดขั้นตอนทำทางผลที่ได้คืองานเสร็จไวแต่พังเร็วครับตัวอย่างชัดที่สุดคือคดีคลองด่านที่มีการทุจริตตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลมีการหัวและใช้งบสูงเกินจริงจนกลายเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้รัฐสูญเสียเงินมหาศาลนี่คือหน้าที่ของสำนักงานปปช.ที่ต้องเข้าตรวจสอบเพื่อหยุดความเสียหายและปกป้องเงินภาษีของประชาชนถ้าเห็นโครงการในชุมชนที่สร้างเสร็จไวแต่พังเร็วอย่าปล่อยผ่านเก็บหลักฐานดูว่าใครเป็นผู้รับเหมาแล้วแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการตั้งคำถามคือด่านแรกในการหยุดเงินทอนและปกป้องงบประมาณสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: มาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะเพื่อความเป็นธรรมกับกระทรวง DE นะให้รายละเอียดคร่าวๆแล้วกันสำหรับของเรานะคะคือโครงการในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแจกสิทธิ์การใช้งานให้คนไทย5ล้านคนเพื่อกระตุ้นการเข้าถึง AI นะเราก็จะมีงบประมาณต่อคนต่อปีเนี่ยอยู่ที่324 บาทเน้นเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพ Learn to Earn นะคะผ่านแพลตฟอร์มหลายๆอันนะร่วมกับ Google Microsoft OpenAI นะคะและข้อมูลของผู้ใช้งานเนี่ยจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์ในประเทศไทยนะอันนี้ที่แถลงออกมาจากกระทรวง DE นะคะท่ามกลางการจับตามองและการตรวจสอบซักฟอกของสังคมนะคะอาจารย์คะไปต่อกันเรื่อง Pair AI ของสิงคโปร์ค่ะที่มี GPT เป็นฐาน
3: Pair AI เนี่ยมันเป็นรากฐานมาจากยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติของสิงคโปร์ซึ่งฉบับแรกเขาร่างมาในปี2012นะครับฉบับแรกเขาก็เน้นไปที่การสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของ AI นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่5อุตสาหกรรมหลักที่จะถูกยกระดับด้วย AI เช่นสาธารณสุขขนส่งระบบขนส่งสินค้าอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งไทยเรากำลังทำแบบเดียวกันแต่เราอาจจะช้าเขาสัก 4-5 ปีนะครับวันนี้สิงคโปร์อยู่ในช่วงยุทธศาสตร์ AI ฉบับที่2นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2066นะครับวันนี้เขาไม่ได้มองว่า AI เป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับคุณอิสรีคุณ

0: พิยพัฒน์ท่านผู้ฟังสิงคโปร์มองว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศมันจะมองว่าโอกาสจะมาต่อยอดให้คนโน่นนี้นั่นแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศ
1: ไม่ใช่ทางเลือกแต่ทางรอด
0: เป็นทางรอดเพราะฉะนั้นเขาต้องทุ่มเททุกอย่างก็เอานายกรัฐมนตรีลอเรนซ์ส่งมานั่งเป็นประธานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็อัดฉีดงบประมาณเต็มที่เพื่อสร้างชาติด้วย AI อย่างจริงจังแล้วก็ไปล่าหัวกะทิระดับโลกใครเก่งๆเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ 15,000 คนเนี่ยไปล่าไปดึงดูดไปจ่ายเงินเรียกว่าแรงจูงใจที่จะมาตั้งรบตั้งรากทำงานในสิงคโปร์แล้วก็เขาก็รู้ว่าจุดตายของ AI อยู่ที่ชิปประมวลผลทั้งหลายกำลังการประมวลผลทั้งหลายเขาทุ่มเทที่จะเป็นเจ้าของกำลังการประมวลผลทั้งหลายซื้อชิปทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์เขาทำในปัจจุบันนะครับอันนั้นเขาเนี่ยนอกจากประกาศว่ามันเป็นความอยู่รอดจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศแล้วเนี่ยเขาต้องผลักดัน AI เพื่อประโยชน์ของสาธารณะสำหรับสิงคโปร์แล้วก็โลกนะครับเขาจะผลักดันตัวเองให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม AI ของโลกเขาจะยกระดับขีดความสามารถของแรงงานและธุรกิจให้มีรายได้แล้วก็สู้กับ disruption ได้และที่สำคัญที่สุดเขากำลังจะหาทางไว้เอ๊ะ AI เนี่ยจะเข้ามาทดแทนแรงงานที่หายไปของเขาได้ไงเขามีแรงงานน้อยท่านผู้ฟังแล้วก็จะเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity ในอุตสาหกรรมหลักๆของเขาได้อย่างไรและอย่างที่บอกเนี่ยเขาจะตามล่าตัวท็อปของโลกนะครับแล้วก็ปั้นตัวท็อปทางด้าน AI ตัวเองด้วยนะครับให้ได้อย่างน้อยๆเป้าคือ 15,000 คนแต่งานทั้งหลายเขาจะอัพสกิลแรงงานเจาะลึกเลยเอาให้เก่งจริงๆนะครับไม่ใช่เอาเฉพาะแค่คุยกับ ChatGPT ได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเขาลงทุนในตัว AI ที่เป็นเรียกว่า Large Language Model ของตัวเองลงทุนไป 1,700 กว่าล้านถ้าเป็นเงินสิงคโปร์ก็70ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเพื่อพัฒนา AI ของตัวเองที่เข้าใจภาษาสิงคโปร์เข้าใจบริบทนะเข้าใจบริบทวัฒนธรรมสังคมของสิงคโปร์นะครับจะได้ไม่ต้องไปพึ่ง ChatGPT หรือพึ่ง Gemini หรือพึ่ง Claude ตลอดไปนะก็ 1,700 กว่าล้านบาทนะครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้รัฐบาลสิงคโปร์เปิดข้อมูลตัวเองอะไรที่จำเป็นแล้วก็หัวกะทิด้าน AIที่เป็นนักวิจัยทั้งหลายและเอกชนเอาข้อมูลสิงคโปร์รัฐบาลไปใช้และเป็นประโยชน์ได้เอาไปเทรน AI ให้เป็นประโยชน์ได้รัฐบาลสิงคโปร์เปิดครับ เปิดและอันเนี้ยผมทิ้งท้ายไว้สั้นๆก่อนเนี่ยว่าอันเนี้ยจะเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของการพัฒนา AI ของประเทศไทยและทุกประเทศถ้าระบบราชการข้อมูลไม่เปิดให้กับภาคเอกชนเอาไปใช้ถ้าข้อมูลราชการไม่เชื่อมโยงกันไม่สำเร็จนะครับเพราะ AI เนี่ยมันจะเก่งได้ก็เพราะข้อมูลนะครับประเทศสำเร็จที่ทำอะไรสำเร็จก็ตามเนี่ยเรื่อง AI เนี่ยข้อมูลราชการเปิดให้มีการพัฒนาต่อยอดแต่แน่นอนอย่างปลอดภัยนะครับอย่างปลอดภัยส่วนของไทยนี่เอาสั้นๆเพื่อให้ความเป็นธรรมอย่างที่คุณอิสรีอยากจะเห็นก็คือเราก็มีแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยปี2565ถึง2570นะครับก็ผ่านการเห็นชอบจากครม.เมื่อกรกฎาคมปี65นะครับเรามีเจ้าภาพ2คนครับก็คือกระทรวง DE กับกระทรวง อว.นะครับโดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่เราเรียกว่าสวทช.เป็นแกนหลักนะครับเวลาถามว่า AI กับสิงคโปร์ต่างกันอย่างไรนะครับลองคุณอิศรีคุณพิยพัฒน์ท่านผู้ฟังลองไปถามAI ดูนะว่าไอ้2ประเทศนี้ต่างกันยังไงนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติ AI เนี่ย AI ที่ผมใช้มันตอบว่าแผนของไทยเนี่ยเหมือนการพยายามปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสอนให้คนในบ้านขับรถยนต์เป็นอันนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ AI ของไทยนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสอนให้คนในบ้านขับรถยนต์เป็นส่วนแผนของสิงคโปร์เนี่ยเหมือนการสร้างสนามแข่งรถ F1 แข่งรถส่วนหนึ่งแล้วก็ดึงวิศวกรและนักแข่งระดับโลกเข้ามาผลิตนวัตกรรมความเร็วสูงในบ้านตัวเองนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่การเปรียบเทียบนะครับทีนี้เราเรียนรู้อะไรจากสิงคโปร์ได้บ้างอันที่หนึ่งต้องมีผู้บัญชาการคนเดียวเนาะวันนี้ก็เอาคนใหญ่สุดของสิงคโปร์ก็คือนายกลอเรนซ์ส่งนั่งของเรายังเป็นสองกระทรวง

0: ันนี้ไม่ได้นะครับแล้วพอสองกระทรวงปั๊บใครรับผิดชอบอะไรเกี่ยงไปเกี่ยงมาแล้วสองกระทรวงเนี้ยอำนาจไม่เต็มเหมือนนายกด้วยนะครับผมถึงพูดสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าเอาคนเก่งๆมานั่งกระทรวงดีแล้วก็สายตรงนายกเลยนะครับถ้านายกไม่มีเวลาหรือนายกนั่งเองจะดีที่สุดเจ้าภาพมันจะได้ชัดเจนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องไปยุ่งเกี่ยวกับทุกหน่วยงานในประเทศถ้าไม่ใช่นายกสั่งเนี่ยไม่ได้อันที่สองเนี่ยรัฐบาลไทยต้องสร้างคลังข้อมูลต้องลงทุนพัฒนาโมเดลภาษาไทยให้แข็งแกร่งนะครับเพื่อสร้างสินทรัพย์ถาวรทางปัญญาของประเทศไทยเองนะครับเราจะได้มีอะไรเป็นของเราเองมีอะไรเป็นของเราเองซึ่งวันนี้เราผมรู้แล้วว่าทำกันอยู่แต่งบหลัก10ล้านเท่านั้นเองนะได้เข้าไปสักพันล้านเนี่ยผมเชื่อว่าความก้าวหน้าจะไปได้ไกลมากอีกอันหนึ่งที่สิงคโปร์ทำแล้วเราควรจะทำด้วยนะครับเราไปล่าหัวกะทิมาเลยครับใครเก่งๆในโลกเนี่ยทั้งจ้างทั้งยื่นข้อเสนอให้ที่พักให้รีสอร์ทลดภาษีเอามาเลยครับเอามาทำเพราะว่าประสบการณ์ของทั่วโลกเนี่ยคนที่เก่งเนี่ยมันทำเก่งจริงๆนะเอาคนปานกลางมา100คนยังสู้คนเก่งคนเดียวไม่ได้เลยนะมันเอาคนเก่งๆมาเราต้องทำขณะเดียวกันก็ต้องออกแบบรูปแบบราชการใหม่การทำงานของราชการต้องถูกออกแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเอา AI มาใช้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำเช่นนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็การเปิดข้อมูลการเปิดข้อมูลให้ AI เข้าไปเห็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าราชการไทยเนี่ยยังหวงข้อมูลอยู่นะครับยังหวงข้อมูลอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาจะเปิดข้อมูลเนี่ยเขาตั้งสิ่งที่เรียกว่า AI Bilingual Workers คนที่ทำงานได้สองภาษาก็คือทั้งงานที่ตัวเองรับผิดชอบเช่นเกษตรคมนาคมการแพทย์แล้วก็ AI เป็น AI Bilingual ไม่ใช่พูดได้2ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นพูดได้2ภาษาคือภาษางานตัวเองและภาษา AI ที่จะรู้ว่าจะเอา AI มาใช้งานตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานของตัวเองอีกประการต่อมาก็คือว่าทำให้ AI เนี่ยมันถูกฝังเข้าไปในเนื้องานเป็นระเบียบปฏิบัติพื้นฐานของทุกกระทรวงไม่ใช่ว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับอันนี้ต้องถูกใส่เข้าไปนะครับทุกเนื้องานเลยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำแล้วก็สำเร็จไปแล้วเป็นอันดับต้นๆ นะครับแต่ว่าประเทศเล็กๆอย่างเอสโตเนียนะครับซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้เก่งเรื่อง AI วันนี้เขาก็ทำเรื่องนี้สำเร็จนะคุณอิสรีประเทศมีคำถามต่อคงจะต้องเป็นจันทร์หน้าถัดไปนะครับมีคำถามต่อว่ารัฐบาลไทยเงินน้อยวันนี้จะพิจารณางบประมาณรายจ่าย70เงินก็ไม่เยอะเงินลงทุนไม่เยอะเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะเกาหลีใต้พัฒนาปฏิรูปเรื่อง AI ตอนตัวเองเจอวิกฤตจากต้มยำกุ้งนะครับประเทศเซล้มแต่ว่าท่านประธานดีคิมแดจุงก็สามารถใช้จังหวะวิกฤตพลิกเป็นโอกาสด้วยการลงทุนใน AI จนประเทศเขาเจริญรุ่งหน้าอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับคุณอิสรีคุณมีพัฒน์คงจะต้องจัดหน้ามาเล่าต่อเรื่องพวกนี้นะครับ
1: ค่ะเป้าของเรากับเป้าของเขาภาพฝันเนี่ยมันต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะโครงสร้างพื้นฐานและรถมันจะดูบ้านๆนิดนึงว่าเราได้ฝันและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
0: พอเราเริ่มช้าไปหน่อยแล้วก็ผมไม่คิดว่าคนในรัฐบาลมองเห็นเรื่อง AI จริงจังแต่ผมคิดว่าคนในวงการ AI เมืองไทยเก่งนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกใช้งานเลยเราเลยไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ถ้าเอาคนพวกนั้นมาใช้งานจริงจังเนี่ยผมคิดว่ายุทธศาสตร์ชาติอันนี้จะดีกว่านี้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวต่อกันสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะ AI
0: ครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะในส่วนของผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะเป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะสองล้นเกล้าเสด็จประตูชัยกรุงปารีสศาลไมตรี170 ปี2ชาติส่งชื่นชมบินแอร์บัสในหลวงพระราชินีเสด็จถึงฝรั่งเศสในการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2 กรกฎาคม 2569เนื่องในโอกาสครบรอบ170 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและประทับแรมเลอเมอริชกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2 กรกฎาคม 2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐและผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการนะครับล่าสุดนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ในนามอิสระชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ครับทุบสถิติของตัวเองด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายคว้าชัยชนะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ได้สำเร็จครับเมื่อเวลาประมาณ3 ทุ่มครึ่งวันนี้ครับที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นแถลงผลคะแนนดิบจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยครับที่ส่งเข้าสู่ระบบแล้วกว่า90%ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยังไม่เป็นทางการอันดับ1นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้ 1,444,914 คะแนนอันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับหมายเลข14ได้ 280,800 คะแนนครับอันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10จากพรรคประชาชนได้ 176,000 คะแนนอันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์ได้ไป 101,000 คะแนนครับสำหรับสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ 2,200,000 กว่าคนครับคิดเป็น 49.7% ลดลงมาจากครั้งก่อนประมาณ 10%ทางด้านผลการรับรองครับสำนักงานกกต.ก็ระบุว่าหากไม่มีการร้องเรียนคัดค้านจะสามารถประกาศรับรองผลได้อย่างเป็นทางการภายใน30 วันแต่ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60 วันตามขั้นตอนของกฎหมายครับทางด้านความเคลื่อนไหวหลังทราบผลคะแนนครับนายชัชชาติพร้อมด้วยทีมงานได้แถลงประกาศชัยชนะและขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากประชาชนโดยนายชัชชาติก็เน้นย้ำถึงความคาดหวังของประชาชนครับและก็ย้ำถึงคำมั่นสัญญาเรื่องความโปร่งใสโดยกล่าวว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้และต้องบอกว่าผู้ว่าคนต่อไปต้องทำงานหนักมากเพราะภารกิจข้างหน้าเป็นภารกิจที่สำคัญและจะหนักกว่าครั้งที่แล้วเพราะสถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและต้องตั้งใจทำงานให้หนักมากกว่าเดิมยอมรับว่า4 ปีไม่ง่ายและเป็นเรื่องที่หนักใจไม่ใช่หมูหรือไม่หมูเพราะประชาชนมีความคาดหวังกับทีมเป็นอย่างมากต้องทำงานหนักขึ้น 3-4 เท่าทุกคะแนนเสียงของประชาชนถือว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้นายชัชชาติยังระบุถึงประเด็นการเมืองที่ถูกโจมตีช่วงหาเสียงโดยเฉพาะระบบอากงครับนายชัชชาติก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชน บอกว่ายืนยันไม่มีระบบอากงและประชาชนก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าไม่ได้ให้ความสำคัญดูได้จากตัวเลขคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกมาจากหลายภาคส่วนแต่ถ้าประชาชนยังมีข้อสงสัยและจะต้องทำให้มีความชัดเจนก็มองว่าเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมายืนยันว่าเราไม่เคยมีระบบนี้ในอนาคตต้องชัดเจนและเคลียร์ข้อสงสัยให้หมดส่วนผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ทั้ง50เขตนะครับก็พบว่าพรรคประชาชนสามารถปักธงล้มแชมป์เก่าได้ในหลายพื้นที่อย่างเช่นคลองสามวานายสุรเกียรติหวังพิทักษ์จากพรรคประชาชนชนะนางสาวณฤนันท์มนห่วงทรัพย์แชมป์เก่าจากพรรคเพื่อไทยครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับระบุว่ายินดีกับอาจารย์ชัดชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับส่วนผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนายปรเมศงามพิเชษหรือว่านายกเปียอดีตแชมป์เก่าครับก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชนะการเลือกตั้งรักษาเก้าอี้และได้เป็นนายกเมืองพัทยาสมัยที่2ได้สำเร็จนะครับประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้คนกรุงแห่โหวตแลนด์สไลด์ชัดชาติผู้ว่ากทม.ประกาศชัยชนะสมัยที่2ขอบคุณพี่น้องประชาชนเซอร์ไพรส์มาริกามาลิวดร.โจอนุชายอมรับผลนายกเบียร์คว้าชัยพัทยาครับ
0: ค่ะซึ่งทางด้านของนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะคะพร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังปิดหีบค่ะโดยทางนายอนุชาได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายชัดชาติแม้อยู่ในช่วงเริ่มต้นการนับคะแนนแต่เชื่อมั่นว่านายชัดชาติได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เพื่อคนกรุงเทพอีกครั้งตนเองก็หวังว่านโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอโดยเฉพาะนโยบายฟ้าอมรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็อยากให้นายชัดชาตินำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมการทำงานค่ะขณะที่นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวเสริมนะคะว่าพรรคพร้อมสนับสนุนข้อมูลนโยบายต่างๆแก่นายชัดชาติเพื่อขับเคลื่อนงานให้ลุล่วงส่วนประเด็นเรื่องของการตรวจสอบที่เคยประกาศไว้พรรคก็จะยังคงทำหน้าที่ต่อไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของคนกรุงเทพค่ะส่วนที่ทำการพรรคประชาชนนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคค่ะพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคก็ได้แถลงถึงผลการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการโดยนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าจากการติดตามผลการเลือกตั้งทั้งกทม.และพัทยาแม้ผลยังไม่เป็นทางการแต่แนวโน้มตัวเลขล่าสุดในสนามกทม.แน่ชัดแล้วว่านายชัดชาติเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปแน่นอนเกือบ 100% ส่วนสนามจากเมืองพัทยาทราบว่าตัวนายกเมืองพัทยาพรรคประชาชนอาจยังไม่ได้ชนะเลือกตั้งสมัยนี้ค่ะทางด้านของนางมาริกานะคะคุณดร.มาริกานะคะก็ได้แถลงข่าวหลังจากทราบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ร้านเตี๋ยวในสวนเขตดุสิตค่ะซึ่งก็ได้รับทราบว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์นำเป็นที่1ทิ้งห่างนะคะโดยทางนางสาวมาริกาก็ตามมาเป็นอันดับ2ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าผลเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นมติของประชาชนเราต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะถูกใจตนเองหรือไม่ถูกใจและไม่มีความแตกแยกหรือว่านั่งวิตกกังวลหลังจากนี้ใครแพ้ก็เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยส่วนใครชนะก็เป็นผู้นำกรุงเทพเป็นจังหวัดเดียวที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ามี2เรื่องที่อยากบอกก็คือ1ขอบคุณทุกคะแนนเสียงเป็นพลังบริสุทธิ์2ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือใครก็ตามอย่างไรก็ตามนะคะซึ่งตอนที่คุณมาริกากำลังแถลงนะคะคะแนนก็ยังนับไม่สิ้นสุดนะคะเป็นคะแนนที่ได้รับทราบเวลา 19:43 นาทีมาถึงอันดับ2ก็ต้องขอบคุณทุกคะแนนค่ะประเด็นนี้ค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวเช่นกันนะคะชัดชาติผู้ว่ากทม.สมัย2ได้เกินล้านลุยคุณภาพชีวิตคนเมืองฮือฮาติ่งมาริก

0: ชนะพรรคส้มพัทยาปรเมศเข้าวินไม่พลิกชัดชาติชนะขาดกระจุยคะแนนเสียงถล่มทลายป้องกันแชมป์อีกสมัยนั่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครประกาศนโยบายแรกเดินหน้าลุยปราบคอร์รัปชันเร่งยกเครื่องแก้ไขใน100วันพร้อมทั้งเน้น4เรื่องคนการศึกษาสาธารณสุขคุณภาพชีวิตอนุชาน้อมรับความพ่ายแพ้ส่วนมลิกาหักปากกาเซียนโชว์ฟอร์มร้อนแรงพุ่งทะยานรั้งอันดับ2ทุบพรรคส้มและปชป.ชนิดที่ค่าใหญ่ทั้ง2พรรคต้องกลับไปทำการบ้านกันยกใหญ่ปลัดกทม.ปลื้มคนกรุงตื่นตัวเลือกตั้งคึกคักแย้มรับเรื่องร้องเรียนไว้1เรื่องแต่ขออุบรายละเอียดอ้างขอตรวจสอบก่อนขณะที่เหล่าคนดังทั้งดาราศิลปินนักร้องแห่ตบเท้าใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าด้านเศรษฐาไม่นอนหลับทับสิทธิ์อยากให้ปราบโกงส่วนดร.มลิการู้สึกสบายใจหลังทำหน้าที่ดีที่สุดอย่างเต็มที่ขณะที่ทักษิณตื่นเต้นใช้สิทธิ์ในรอบ20ปีย้ำผู้ว่ากทม.ต้องทำงานเป็นและทุ่มเทส่วนที่เมืองพัทยาปรเมศงามพิเชษฐ์แชมป์เก่าคะแนนนำห่างค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นนี้พาดหัวเช่นกันค่ะชัดชาตินั่งสมัย2มลิกาแซงพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ส้มเจ็บ2เด้งวืดพัทยาไม่มีพลิกชัดชาตินอนมารังเก้าอี้ผู้ว่ากทม.สมัยที่2คะแนนทะลุล้านส่วนมลิกามาแรงขึ้นอันดับ2ฉีกหน้าค่ายปชน.และปชป.แบบไม่มีชิ้นดีพักส้มซ้ำพักส้มช้ำสองเด้งพ่ายเก้าอี้นายกพัทยาแชมป์เก่าครองเก้าอี้อิทธิวัฒน์ถึงกับน้ำตาร่วงส่วนผลเลือกสก.และสม.บรรดาเจ้าของพื้นที่เก่าส่วนใหญ่เหนียวค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของการอภิปรายงบประมาณปี70และเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: Discord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อนะครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเปิดฉากประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทนะครับโดยกำหนดกรอบการอภิปรายวาระแรกขั้นรับหลักการรวม3วัน2คืนตั้งแต่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ครับซึ่งก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญทางการเมืองก่อนที่จะมีการปิดสมัยการประชุมสภาในวันที่12กรกฎาคมขณะที่พรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้านได้จัดทัพสสร่วม30คนครับเตรียมคุมเข้มและชำระงบประมาณในหลากหลายส่วนอย่างหนักโดยเกณฑ์ข้อสอบเน้นไปที่งบของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงดีงบลับงบแก้ปัญหาไฟใต้งบท้องถิ่นรวมถึงงบกลางครับซึ่งถ้าหากผ่านการพิจารณาเห็นชอบวาระแรกจะมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้ทันประกาศใช้ก่อนวันที่30กันยายนนี้สำหรับสาระสำคัญในเอกสารร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี70ครับรัฐบาลได้ประเมินภาพรวมและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยคาดการว่าในปี69ครับเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ส่วนในปี70คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 1.7 ถึง 2.7 ครับก็มีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการค้าโลกการส่งออกการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึงแรงหนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลระบุว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

0: าศส่วนด้านรายละเอียดของโครงการทางการเงินของงบประมาณปี70นะครับก็คิดเป็นร้อยละ 18.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ69จำนวน 7,400 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 0.2 นะครับร้อยละ 0.2 ทางนี้รัฐบาลก็ได้ตั้งงบประมาณรายได้สุทธิเอาไว้ที่ 3,000 ล้านบาทครับโดยกำหนดวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 788,000 ล้านบาทซึ่งนโยบายในการจัดทำงบประมาณขาดดุลครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลครับนอกจากนี้ในส่วนของงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจก็พบว่ามีแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติการจัดสรรงบประมาณไว้ที่ 13,989 ล้านบาทครับมีแผนงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดสรรเอาไว้ที่8,464 ล้านบาทนะครับก็มีเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใน2ฉบับครับมี Daily News พาดหัวนะครับบอกว่าฝ่ายค้านจัดหนักชำแหละงบ70เท้งให้ตามอภิปรายโอฝีปากส้มไม่มีตกไทยรัฐถลกงบปี70ขยี้ AI โกงสอบล็อกเป้าขยันวาระแรกวันนี้12ขุนพลปชปชำแหละเดือดค่ายน้ำเงินโต้ปมร้าวเนหนูครับ
1: มีความคืบหน้ากรณีที่มีการจับกลุ่มขบวนการเครือข่ายทุจริตการสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.นะคะโดยเมื่อคืนวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นที่อยู่ภายในตัวอาคารนะคะก่อนจะเดินทางไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าห้ามให้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หลักฐานเด็ดขาดขณะที่ปภ.ก็ได้เตรียมรถน้ำดับเพลิงไว้สแตนบาย24ชั่วโมงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อความสบายใจของสาธารณชนค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแช่ง 3-7 วันรับผลกรรมชั่วนายกแอบย่องตรวจสท.กลางดึกเช็คมาตรการรปภ.สถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นกำชับปลัดมท.ห้ามเกิดเหตุไฟไหม้เด็ดขาดอันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาไม่เกี่ยวข้องชี้คลิปเสียงหวังกลบข่าวอื่นแช่งคนชั่ว 3-7 วันรับผลต้องสอบทุกอย่างให้โปร่งใสอีกไม่นานรู้ผลคนโกงทรงศักดิ์ไม่ทนสั่งฝ่ายกฎหมายรวบรวมหลักฐานฟ้องปมคลิปเสียงทำเสียหายยันไม่รู้จักส้มกิจโผล่อีกจับทุจริตสอบข้าราชการปภ.คาห้องสอบบ้านใหญ่เตรียมเฮนั่งผู้บริหารท้องถิ่นรากงอกวุฒิสภาจ่อลงมติร่างกฎหมายปลดล็อกที่ห้ามเกิน2วาระเปลี่ยนให้อยู่จนตายขาเก้าอี้พร้อมลดอายุจาก35เหลือ25ปีค่ะ
0: ครับมาดูรายละเอียดกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงตอบโต้กรณีคลิปเสียงพาดพิงนางจินรัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยานะครับบอกว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการทุจริตการบรรจุสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ยืนยันว่าข้อมูลเป็นเท็จภรรยาทำงานบริษัทต่างชาติไม่เคยเกี่ยวข้องกับระบบราชการเชื่อถูกปล่อยข่าวเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็กลบกระแสเอาผิดคนโกงตัวจริงนะครับรวมถึงบอกว่าผู้กระทำผิดต้องได้รับผลกรรมภายใน 3-7 วันในการตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจกประวัติภรรยายืนยันความบริสุทธิ์และกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงด้วยความอัดอั้นนะครับว่าข้อมูลที่มีการเผยแต่มีการอ้างเชื่อมโยงผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั้นเป็นข้อเท็จจริงผู้กระทำผิดดังกล่าวโทษจะต้องรับผิดชอบภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนผมจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยการเติบโตและรับราชการมาตามลำดับผมไม่เคยทำไม่ถูกต้องหรือมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นผมเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันและแจ้งกรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่นไปเฝ้าสถานที่ราชการส่วนใหญ่ที่เป็นสำคัญครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยผมต้องเคลียร์ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อ

0: ั่นว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุอีกนะครับว่าขบวนการนี้ทำร้ายตนเองไม่ได้จึงหันมาโจมตีดิสเครดิตคนใกล้ตัวโดยกล่าวว่ายืนยันไม่รู้จักกับบุคคลในคลิปภรรยาของผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยและรู้สึกไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็บอกว่าการเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยมันไม่ง่ายเพราะปลัดอาจจะถูกภัยรุมเร้าหรือว่าโดนทำร้ายคนเหล่านี้ทำร้ายผมไม่ได้จึงมาทำร้ายคนใกล้ตัวคิดว่าบุคคลที่เข้ามาทำร้ายต้องการเบี่ยงเบนความสนใจแน่นอนว่าคนไม่หวังดีต้องการดิสเครดิตพอทำไม่ได้ก็หันมาหาคนข้างๆคือภรรยาของผมไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วและไม่ควรเอามาเกี่ยวข้องด้วยชีวิตของผมไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครเลยทำงานด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆจนขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงครับในขณะเดียวกันทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีครับรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตข้อสอบนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าตนเองไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักกับบุคคลที่ชื่อส้มและกิจในคลิปล่าสุดทางฝั่งกฎหมายก็มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและย้ำว่าตนเองคือผู้เสียหายและไม่เห็นด้วยกับการนำคลิปเสียงมากระจายข่าวแบบกำกวมกลับไปกลับมาจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดนะครับมีประเด็นพาดหัวเป็นหัวรองนะครับของหนังสือพิมพ์มติชนปลัดมท.โต้เดือดคลิปป้ายสีเมียยันไม่เกี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแช่งคนทำร้ายรับผลชั่วใน7วันตำรวจพบเส้นเงินปมปลัดภูเก็ตรีด1ล้านแก้สค.1เอาตังคืนอส.ครับ
1: ค่ะขอพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเค
5: โฮง
6: เยี่ยม
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
12: ตราฉลากทอง
11: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
13: ไหนบอกองเพีย
14: ใช้ตราฉลากทองไง
15: เหม
16: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาแอมคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานท้องที่จังหวัดนครราชสีมานะคะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์รัฐมนตรีเฮงขึงขังสั่งรื้อ3รีสอร์ทชงปปง.ขยี้ต่อรัฐมนตรีเฮงลุยอุทยานทับลานพร้อมสั่งรื้อ3รีสอร์ทคดีถึงที่สุดหากพ้น15วันผู้บุกรุกต้องชดใช้ค่ารื้อถอนเองพร้อมส่งให้ปปง.สอบฟอกเงินก่อนอีก 1-2 เดือนยื่นฟันอีก100แห่งชาวบ้านร้องกรรมาธิการปปช.สอบออกเอกสารสิทธิ์หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ครับมาต่อกันที่เรื่องของไฟฟ้านะครับนายกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและก็นายพลพีสวนชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ประสานเสียงเร่งเดินหน้ามาตรการดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการสร้างความเป็นธรรมโดยคาดว่าจะเริ่มเห็นผลทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ซึ่งเตรียมนำเรื่องเข้าหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก่อนจะชงเรื่องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีมหากระทรวงพลังงานนะครับก็เปิดเผยว่าทุกหน่วยงานเห็นตรงกันที่จะแยกบัญชีค่าไฟสาธารณะที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างไฟฐานออกมาโดยจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือปกบง.และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดอัตราค่าไฟ

0: ใหม่ให้สะท้อนความเป็นจริงทันทีซึ่งเป้าหมายหลักคือการลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยให้เหลือ3บาทโดยไม่ต้องเห็นประชาชนแบกรับภาระในส่วนนี้อีกต่อไปส่วนรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3ที่อาจจะลดลงจากมาตรการนี้จะต้องใช้การบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังท้องถิ่นกทม.กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเพื่อร่วมกันรับผิดชอบค่าไฟสาธารณะที่มีมูลค่ารวมเกือบ 20,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้นายเอกนัทยังระบุว่าเตรียมสังคายนาระบบพลังงานอีก3เรื่องหลักครับคือการบริหารจัดการต้นทุนสัญญาการซื้อไฟราคาแพงในอดีตสัญญาแอดเดอร์ของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่า SPP การแก้ปัญหาค่าพร้อมจ่ายจากโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ผลิตไฟรวมถึงการทบทวนอัตราค่าไฟที่เหมาะสมกับกลุ่มแอดเดอร์กลุ่ม Data Center เพื่อทำให้ค่าไฟของประชาชนนั้นลดลงอย่างยั่งยืนทางด้านของนายพลพีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสมการแก้ปัญหาพอสมควรแล้วนะครับโดยย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ให้ความสำคัญกับการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและต้องขอโทษประชาชนที่ต้องมาแบกรับภาระค่าไฟในทางสาธารณะแฝงในบินค่าไฟมานานเกือบ30ปีซึ่งหลังจากนี้ครับจะเร่งสรุปแนวร่วมกับกระทรวงการคลังและนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นแนวทางร่วมกันก่อนจะมีการแถลงชี้แจงให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไปครับก็มีเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News เช้านี้ครับเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนครับ
1: มีประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโดยทางนายสรเทพโรจน์พจนารัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิติมาศักดิ์สมาคมโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กแห่งประเทศไทยบอกว่าข้อเสนอที่ภาคธุรกิจร้านอาหารเคยขอให้รัฐบาลขยายสิทธิ์ร้านค้าทุกขนาดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังไม่เห็นความคืบหน้าหรือว่าท่าทีตอบจากภาครัฐนะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวค่ะบิ๊กชมรมร้านอาหารวอนคลังดึงร่วมไทยช่วยไทยประธานชมรมธุรกิจร้านอาหารและรัฐบาลเร่งทบทวนดึงร้านอาหารที่เสียภาษีให้รัฐเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสในช่วง3เดือนที่เหลือชี้ถูกตัดสิทธิ์ไม่เป็นธรรมค่ะ
0: เกิดเหตุคนร้ายประมาณ10คนครับแต่งกายชุดดำคล้ายทหารพรานสวมหมวกบังใบหน้าเสื้อเกราะและมีอาวุธครบมือใช้รถยนต์4คันปิดถนนสาย410ยะลาเบตงบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาก่อนกักตัวคนขับและผู้โดยสารรวม2คนให้ลงจากรถแล้วจุดไฟเผารถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจที่กำลังบรรทุกข้าวสาร250กระสอบและสินค้าอุปโภคบริโภคไปส่งที่อำเภอเบตงจนรถเสียหายทั้งคันและมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลานำกำลังพื้นที่นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบนถนนสาย410ตลอดเส้นทางมีพาดหัวในแนวหน้านะครับเปิดวงจรปิดล่า10โจรใต้ก่อเหตุดักเผารถ10ล้อจัดกำลังคุมเข้มตำรวจเร่งตรวจภาพวงจรปิดไล่ล่าโจรใต้นับ10แต่งกายคล้ายทหารพลานพร้อมอาวุธครบมือปิดถนน410ยะลาดักเผารถบรรทุก10ล้อโชคดีไร้เจ็บตายเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเพิ่มคุมเข้มพื้นที่ครับ
1: ขอปิดท้ายที่ผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้นะคะเป็นประเดิมเกมแรกรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายค่ะก็เป็นทางด้านของแคนาดานะคะเจ้าภาพค่ะก็ชนะแอฟริกาใต้ไปนะคะก็ส่งผลให้แอฟริกาใต้ตกรอบค่ะ
0: ครับ
1: ชนะไป 1-0 ค่ะ
0: ก้าวทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสาธิธรและผมผู้เบสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือระเบิดป่วนยะลาปั๊มน้ำมันพีทีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมพื้นที่ศูนย์วิทยุสพเมืองยะลาได้รับแจ้งเหตุได้ยินเสียงคล้ายระเบิดในพื้นที่ถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาซึ่งหลังรับแจ้งเหตุนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายวิมุตติอํานักมณีนายอำเภอเมืองยะลาและพันตำรวจเอกจุราชัยแสงกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยโดยพบว่าที่เกิดเหตุระเบิดเป็นสถานีบริการน้ำมันพีทีตั้งอยู่ถนนสาย15ตำบลสเตงนอกโดยแรงระเบิดทำให้เกิดเปลวเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งจากจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่กอเหนียวยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะเดียวกันเร่งควบคุมเพลิงตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์เบื้องต้นและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายและยังไม่มีการยืนยันสาเหตุของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2565ที่ 1,386,233 คะแนนโดยผลอย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นับแล้ว 95% อันดับ1ในชัชชาติ สิทธิพันธ์ได้คะแนน 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับ2นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% อันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนน 8.0%อันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรี 101,819 คะแนนคิดเป็น 4.6% และอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรี 45,598 คะแนนคิดเป็น 2.1% สัดส่วนพรรคที่ได้สกเขตได้แก่พรรคประชาชน22คนกลุ่มคนทำงาน11คนพรรคประชาธิปัตย์8คนกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4คนอิสระ3คนกลุ่มเบเตอร์แบงคอก2คนกลุ่มกรุงเทพบินได้0คนด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้โดยภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังประกอบกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยโดยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะนายชัชชาติแต่เราทุกคนต้องจับมือกันและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้โดยสิ่งแรกที่นายชัชชาติบอกจะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ทำไว้กับประชาชนโดยวันนี้นายชัชชาตินัดทีมงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติยอมรับว่า4ปีไม่ใช่เรื่องง่ายต้องทำงานทำงานทำงานยอมรับหนักใจเพราะประชาชนคาดหวังมากขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติที่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพบว่าได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยโดยนายกรัฐมนตรีระบุข้อความว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่ง

0: อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลจะออกไป

ไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะปรเมศงามพิเชษรักษาแชมป์นายกเมืองพัทยาหลังปิดหีบเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาใน113หน่วยเลือกตั้งจาก4เขตนับแล้ว 100% ผลคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการหมายเลข2แชมป์เก่านายปรเมศงามพิเชษที่ลงสมัครในนามกลุ่มเรารักพัทยาได้ 2,184 คะแนนนำทิ้งห่างหมายเลข1นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสาธรที่ลงสมัครในนามพรรคประชาชนได้ 11,566 คะแนนทำให้นายปรเมศจะได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาอีกหนึ่งสมัยสำหรับนายปรเมศมีจุดแข็งคือมีฐานเสียงแน่นจากบ้านใหญ่คุณปลื้มและทีมงานเดิมที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่ชูยุทธศาสตร์3เป้าหมาย33นโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อพร้อมนโยบาย Better พัทยาทั้งนี้นายกเมืองพัทยาจะได้รับเงินเดือน 55,530 บาทเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาทต่อเดือนและเงินค่าตอบแทนพิเศษ 10,000 บาทต่อเดือนรวมเป็น 75,530 บาทต่อเดือนประธานสภาเมืองพัทยาได้เงินเดือนประมาณ 30,000 บาทส่วนสมาชิกสภาเมืองจำนวน24คนได้เงินเดือนคนละ 19,000 บาทซึ่งนายปรเมศนายกเมืองพัทยาที่ชนะเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ระบุว่าโครงการสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อคือการแก้ปัญหาน้ำท่วมและการทำนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีถือเป็นนโยบายเร่งด่วนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนรวมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร็จร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณ

0: ัญชลีพรและผมไพศาลในจอดลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
0: ก็รอดพายุฝนไปเลือกตั้งเรียบร้อยนะฮะ
1: พายุฝนมาถ้าที่บ้านเนี่ยมาตอน 16:30 น.ค่ะ
0: ก่อน
1: ที่ทราบเพราะว่าอยากจะออกจากบ้านออกไม่ได้ต้องรอครึ่งชั่วโมงจะ5 โมงค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็กังวลนะเพราะว่ามันหมดช่วงฤดูกาลที่จะเป็นพายุฤดูร้อนละก็ปรากฏว่าแม้เข้าสู่หน้าฝนแต่ว่าฝนก็มาแบบพายุนะ 2-3 วันที่ผ่านมาที่เหตุเกิดที่ถนนฉลองกรุงนั่นก็หูหนักหน่วงมากนะสาวซาล้มกันเป็น 3-4 กิโลไม่รู้ว่าวันนี้พี่น้องแถวย่านนั้นใช้ไฟได้หรือยังที่ต้องต่อไฟไปให้นะก็โอเคครับก็เรื่องธรรมชาตินะฮะวันนี้ก็เห็นบอกฝนจะตก 70% ก็ต้องเตรียมรับมือนะคนกรุงเทพปริมณฑล
1: เข้าสู่ฤดูฝนแต่ยังไม่เข้าพรรษานะพี่เพชรเข้าพรรษาเนี่ยคือปลายเดือนหน้า29 กรกฎาคม
0: โอ้ยกับอีกเดือนนึงนะ
1: ใช่ค่ะแล้วพอเข้าพรรษาเนี่ยก็คือฤดูฝน
0: ฝน
1: ที่3 เดือน
0: โอ้ครับ
1: คือกทม.รอดจากคำว่าน้ำท่วมเอาเป็นว่าทุกวันนี้แค่น้ำรอการระบายก็ถือว่าบุญนะคะแล้วก็อยากจะเรียนว่าตกครึ่งชั่วโมงหนักๆเนี่ยที่เมื่อวานดิฉันเจอเนี่ยดิฉันนับเวลาได้เลยเพราะดิฉันรอครึ่งชั่วโมงก่อนออกจากบ้านพอครึ่งชั่วโมงปุ๊บดิฉันออกบนถนนรามอินทราตรงไหนที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมค่ะพี่เพชร
0: ครับ
1: อย่างบริเวณก่อนถึงโรงพยาบาลนพรัตน์เนี่ยจากแฟชั่นไอแลนด์มาเนี่ยท่วมสูงเมื่อก่อนไม่ท่วมตอนนี้ท่วมแต่ว่าโอเคว่าพอไปพอขากลับมันก็จะหายไปแต่ในเวลาที่ตกหนักเนี่ยกทม.เจิ่งนองหมดเลยรอการระบายหนักมากในเส้นที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใช้คำนี้ดีกว่า
0: อ
1: าจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่รับน้ำน้อยลงมั้งคะส่วนหนึ่งนะคะจากการก่อสร้างมากขึ้นพื้นที่รับน้ำน้อยลงค่ะ
0: ครับส่วนเรื่องผลการเลือกตั้งก็
1: คะแน
0: นยังไม่เป็นทางการนะก็ตามคาดผลโพลที่แม่นยำที่สุดผมดูแล้วก็น่าจะเป็นของนิด้า
1: ค่ะ
0: นิด้านี่ก็คือทุกโพลเนี่ยให้คุณชัดชาติแบบทิ้งขาดอยู่แล้วเกิน 50% ไปหมดแล้วแต่ว่านิด้าเนี่ยน่าจะเป็นโพลที่ออกมาอย่างเป็นทางการนะที่ให้คุณติ่งมาริกาเนี่ยมาที่2ชนะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรในขณะที่โพลที่เห็นออกมาหลังจากปิดหีบคือเขาทำสำรวจมาแล้วนะช่วงก่อนแต่ว่าเขาเผยแพร่ไม่ได้กฎหมายกำหนดว่าห้ามเผยแพร่นะฮะก็มาเผยแพร่ทันทีที่ปิดหีบเนี่ยของ KPI หรือว่าสถาบันพระปกเกล้าอันนั้นยังให้คุณชัยวัฒน์มาดับสองครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่แม่นเพราะว่าคุณมาริกามาที่2
1: ค่ะ
0: ซึ่งเสียงนักวิเคราะห์นักวิจารณ์เนี่ยก็มองกันอย่างนั้นแล้วก็โพเนี่ยก็อย่างที่เรียนอย่างเป็นทางการก็คือนิด้าโพรอบสุดท้ายหลังปิดหีบก็ให้คุณมาริกาแซงชนะขึ้นมาเป็นอันดับ2แทนคุณชัยวัฒน์ซึ่งผลโพเนี่ยคุณชัยวัฒน์ก็มาที่2ที่2ตลอดนะทุกโพอ่ะนิด้าโพเองก็ยังให้คุณชัยวัฒน์จนกระทั่งเนี่ยครั้งสุดท้ายนะแล้วก็เป็นจริงตามนั้นคะแนนอาจารย์ชัดชาติก็สรุปออกมาอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดนี้นะครับ 1,444,914 คะแนน
1: วิ่ง14เลยใช่ไหมฮะบนล่างนี่1441หมดเลยนะฮะ
0: ไม่ทราบได
1: ้ก็มีเลข4ตั้ง4ตัวมีเลข1ตั้ง2ตัวมีเลข9โผล่มาตัวเดียวอ่ะคะแนนคุณชัดชาติแบบไม่เป็นทางการที่ 95% น่ะคิดดู
0: ครับ
1: 1444ตอง4เลยนะ9แล้วก็ยัง14อีก14หน้า14หลัง
0: อ้าวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 67.79
1: ค่ะ
0: โอ้โหอันนี้ถือว่าถล่มทลายนะ
1: แต่คนมาเลือกตั้งไม่ถึง 50% นะ
0: คนมาเลือกตั้ง

0: ั้งเนี่ยแค่2,249,000 2,101,738 คนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4,428,644 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้มาใช้สิทธิ์ก็เพียง 49.72 ไม่ถึงครึ่งก็ต่ำกว่าปีที่แล้วปีที่แล้ว
1: ที่ว่าต่ำเหตุผลหนึ่งก็เพราะที่ว่ามันไม่ต้องไปช่วยอะลอยลำแล้วก็บางคนก็รู้สึกว่าเขาชนะอยู่แล้วบางคนก็ถือแพ้อยู่แล้วไม่รู้จะเป็นเรื่องทำไม
0: ครับ
1: แล้วก็คนกรุงเทพนี่ก็ทำบัตรเสียตั้งเป็นหมื่นนะที่ในศาลนะ
0: เป็นหลักหมื่นเลยนะบัตรเสีย
1: ใช่ค่ะบัตรเสียเป็นหมื่นใบไม่อยากจะเชื่อเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คืออาจารย์ชัดชาติเนี่ยเลือกตั้งเมื่อปี65ครั้งก่อนหน้านี้4ปีที่แล้วเนี่ยอาจารย์ชัดชาติได้1,386,215 คะแนนครั้งนี้ครั้งนี้1,400,000คราวที่แล้ว1,380,000คราวนี้1,440,000คราวที่แล้วเนี่ย 51.84% คราวนี้ 67.79% ก็ทำลายสถิติเดิมทั้งจำนวนคะแนนผู้มาใช้สิทธิ์ที่ลงให้คุณชัดชาติที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่ชนะก็สูงขึ้นนะครับคุณติ่งมาริกานี่ได้2,800,000นะ288,171 คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้มาใช้สิทธิ์13.52
1: เป็น52แล้วนะ
0: 13.52แล้วก็ดร.โจคุณชัยวัฒน์เนี่ยได้ 176,934 คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 8.3 แล้วก็คุณเจมนุชาบุรพชัยศรีนี่ก็ 101,819 คะแนนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 4.78%
1: เกือบเสียหาย
0: ครับ
1: เกือบเสียหายคือตรงไหนรู้ไหมคะถ้าไม่ถึงแสนนี่โอ้โหนี่เกินแสนมาแค่ 1,800 คะแนนนะคะ
0: ครับ
1: เกินแสนมา 1,800 คะแนนที่ถ้าไม่ถึงแสนที่เสียหายนะประชาธิปัตย์ขนาดเบอร์ใหญ่ๆสื่อใหญ่ๆที่เปิดหน้าช่วยเต็มที่เลยนะคะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าไม่ได้ไม่ถึงแสนนี่ได้แสนเสร็จแสนกับ 1,800 เองอ่ะ
0: 2 3 4เนี่ยคือหลักแสนที่เหลือไปก็เป็นหลักหมื่นละเป็นหม่อมกรอะไรนี่ก็เหลือ45,000อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ท่วมท้นเพิ่มขึ้นของคุณชัดชาตินะทั้งคะแนนดิบแล้วก็เปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมเรียนไปคุณติ่งมาริกานี่เขาสมัครอิสระเขาเรียกว่าเขามาโดดเลยนะไม่ได้สามารถไปเทียบสถิติอะไรได้ก็เรียกว่าสร้างสถิติเอาไว้ก่อนก็แล้วกันถ้าลงอีกสมัย4ปีข้างหน้าค่อยมาว่ากัน
1: โอ้ยเราอย่าไปวิจารณ์วิเคราะห์นะคะเพราะว่าแกเพิ่งพูดเองไม่เคยเชิญดิฉันไปพูดเลยบางสื่อเนี่ยแล้วเอาดิฉันไปวิเคราะห์หยุดเลยนะคะที่จะวิเคราะห์ว่าดิฉันเนี่ยจะใช้เป็นฐานในการที่เป็นเลือกตั้งครั้งหน้าดิฉันมีธุรกิจดิฉันต้องทำ
0: โอ้ครับครับแล้วขออภัยจะไม่พูดถึงนี่เลย
1: จริงจริงติ่ง
0: เออพูดถึงนี่เลยแล้วจัดรายการด้วยกันเนี่ย
1: ค่ะแล้วจัดรายการด้วยรู้จักกันดีค่ะ
0: เคยจับวิวด้วยกันอยู่ช่วงนี
1: ้อย่ามาวิเคราะห์ว่าเดี๋ยวจะไปเล่นการเมืองต่อได้มีธุรกิจที่ต้องทำ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อนี้ผมมองอย่างนี้นะพรรคประชาชนเนี่ยก็คือก้าวไกลเก่าดร.โจชัยวัฒน์เนี่ยได้แสนเจ็ดได้แสนเจ็ดหมื่นหกพันเนี่ยนะคิดเป็น 8.3% ก็ต้องถือว่าเป็นความพ่ายแพ้และถดถอยของพรรคประชาชนในการชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เพราะคราวที่แล้วเนี่ยคุณวิโรจน์มาที่3อันดับเท่ากันนะแต่คุณวิโรจน์ตอนนั้นเนี่ยเขาได้ 253,938 คะแนนตอนนี้จาก 25,000 ที่คุณวิโรจน์ได้เนี่ยคุณชัยวัฒน์ได้เหลือแค่ 107,000 และเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณวิโรจน์ตอนนั้นเขา 9.49 ตอนนี้เหลือ 8.3ถือเป็นการถอยหลังถดถอยลงเอาเป็นว่าแฟนคลับของพรรคประชาชนที่มาเลือกเนี่ยน้อยลงในขณะที่ประชาธิปัตย์เนี่ยถอยหนักกว่าเพราะว่าประชาธิปัตย์คราวที
1: ่แล้วได้250,000
0: เนี่ยเขาได้250,000 คุณส่ง

0: อาจารย์สุชัชวีลง
1: คือทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็ทั้งพรรคประชาชนตอนคุยโลกก็ 250,000 ประชาธิปัตย์ก็ 250,000
0: เขาคะแนนเขาบี้ๆกันห่างกันแค่หลัก
1: เพราะฉะนั้นก็คือ
0: หลักต่างกันปั๊บหลักร้อย
1: หลักร้อยอะไรเงี้ยคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่เหลือแค่แสนกับ 1,800 กับอีกแสนกับเท่าไหร่นะฮะ70,000 อย่างเงี้ยก็คือคะแนนที่เบี่ยงไปให้มาริกาแล้วก็อุชชาตินั่นแหละแล้วก็จำนวนคนที่มันลดลงด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือจำนวนคนที่ลดลงเนี่ยแต่ว่าคะแนนชัดอาจารย์ชัดชาติเขาขึ้นเนี่ยผมถือว่าก็แสดงว่าคนที่เขาต้องการเลือกจากชัดชาติเขามาครบนะ
1: ไม่ถอยนะมันเพิ่มขึ้นด้วยค่ะครั้งแล้วเขาได้ล้านสามครั้งนี้เพิ่มอีกเป็นอีกล้านหนึ่งอีกแสนหนึ่งใช่ไหม
0: คร
1: ับ นี่ก็คิดว่าคนเลือกเก่าก็อยู่ครบแถมเทใหม่อาจจะไปจากประชาธิปัตย์หรืออาจจะก็ไม่ใช่ว่าไปจากประชาชนหรอกเพราะว่าประชาชนเนี่ยหายไปตั้ง 50,000 กว่าถูกไหมคะแล้วก็ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ใช่สิประชาชนเนี่ยหายไป 50,000 แต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยหายไปแสนแสนสี่เลยถูกไหมคะในขณะที่อาจารย์ชัดชาติเนี่ยเพิ่มมาแสนกว่าก็นี่แหละค่ะไปจากพวกนี้ทั้งหมดนั่นแหละ
0: ก็ผมคิดว่าที่ไม่ออกมาก็คือว่ามาเลือกอาจารย์ชัดชาติกันครบถ้วนแล้วล่ะแต่ว่าในส่วนของคนที่ไม่ออกมาเนี่ยก็คือคนที่เหลืออื่นๆเนี่ยไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเลือกให้ได้มากนะ
1: คนไม่ลงคะแนนคนไม่ประสงค์ออกเสียงก็40,000นะคะพี่ไพศาลตัวเลขน่าสนใจมาก
0: ไปกาว่าไม่เลือกใครใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ40,000ค่ะก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็มีความหมายอยู่นะคะการที่ไม่ลงให้ขนาดนั้นนะคะ
0: แล้วการตัดสินใจของสองผู้สมัครที่มีการรณรงค์หาเสียงค่อนข้างเข้มข้นนะก็คืออาจารย์ชัดชาติกับทางพรรคประชาชนที่เขาประกาศไม่ทำป้ายโฆษณาเนี่ยมันก็มีด้านที่ถูกผมฟังมานะคือคนไปเลือกในวันอาทิตย์เนี่ยบางทีก็ยังแบบเอ๊ะตกลงมีใครบ้างเนี่ยยังมีอยู่ไม่น้อยนะผมบอกตกลงปีนี้ใครสมัครบ้างเนี่ยคือประเภทที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมากนะก็ต้องเดินไปดูบนหน้าคูหาเนี่ยก็มีอยู่อันนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีส่วนมันก็มีข้อดีอยู่นะเพราะว่ามันก็เป็นนิมิตหมายใหม่เพราะว่าผู้สมัครเนี่ยเวลาเป็นเบอร์ใหญ่ๆขนาดนี้แล้วมันโดนแบบไอ้ข้อหาอะไรแบบแปลกๆแล้วมันเช่นว่าป้ายโฆษณาไปบดบังไอ้อะไรนะการขับขี่ยวดยานบนท้องถนนอะไรเงี้ยนะคนก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์มาเนี่ยเขาก็ลงประมวลดูแล้วก็โอเคท่านยกเลิกเลยไม่เอา
1: เฉพาะใครอะคะ
0: ทั้งสองคนไง
1: คือคุณ
0: ชัดชาติไม่มีป้ายนะเขาก็มีนโยบายไม่มีป้าย
1: แล้วก็พรรคประชาชนใช่ไหม
0: พรรคประชาชนไม่มีป้ายเขาขึ้นในนั้นไอ
1: บิลบอร์ดใหญ
0: ่บิลบอร์ดใหญ่ๆไป
1: แล้วก็โซเชียล
0: ป้ายไฟอะไรต่างๆแล้วก็เน้นเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆ
1: แต่คนวิเคราะห์ก็มีความแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวของคุณชาชาติเดี๋ยวคนก็วิเคราะห์ว่าเก็บเงินไว้ดีกว่าไม่มีประโยชน์เพราะลอยลำขนาดนี้แล้วก็พื้นที่โฆษณาตัวเองฟรีๆเนี่ยมันเยอะคือคุณชาชาติได้ถึงขนาดที่ว่านอกจากไม่ต้องทำป้ายเล็กป้ายน้อยแล้วอ่ะก็ไม่ไปออกเวทีดีเบตด้วยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพูดจาแข่งกับใครเลยตัวเองระดับอาจารย์ทุกคนที่มาสมัครขนาดนั้นใช่ไหมคะทุกคนก็เรียกอาจารย์
0: ไปบ้างไปบางเวที
1: ที่ใหญ่จริงๆที่ให้เกียรติ
0: ไปช่องสาย
1: การจริงๆแบบอย่างนั้นก็นั่นคือคุณชัชชาติแต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินทำป้ายเล็กป้ายน้อยแต่ว่าอย่างของพรรคประชาชนเนี่ยก็คนมีคนวิเคราะห์อีกแนวหนึ่งว่าทันทีที่ประกาศว่าไม่ทำป้ายเล็กป้ายน้อยแล้วทุกคนก็ยังไม่รู้เลยว่าดร.โจชื่อจริงชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนเนี่ยมันหมายความว่าไม่มีใครลงขันให้แต่แรกค่ะการประกาศไม่ทำป้ายมันประหยัดไปเยอะมากและการประหยัดไปเยอะมากก็หมายถึงมีทุนหรือเปล่าก็ไม่รู้ปกติแล้วเนี่ยมันต้องมีในทุนลงพรรคต้องช่วยลงแล้วตัวเองก็ต้องมีทุนในระดับหนึ่งก็เคยสัมภาษณ์ผู้สมองสมัครก็บอกเอาผมลงครึ่งหนึ่งพรรคให้ครึ่งหนึ่งครับก็ผมก็คิดว่าทั้งหมดก็น่าจะร้อยอะครับ

0: ไรเงี้ยเขาก็พูดตรงๆแบบพี่ไพศาลไม่มีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ที่จะตัวเองก็ต้องควักเองพรรคก็ต้องช่วยครึ่งนึงอย่างน้อยอ่ะถ้าหากว่าประกาศว่าไม่ทำป้ายเนี่ยมันหมายถึงมันไม่มีใครลงให้ค่ะ
1: ตีความว่างั้นนะวิเคราะห์ว่างั้น
0: คนที่เขาพูดแบบไม่เกรงใจแต่ก็ไม่กล้าออกสื่อเขาพูดแบบนี้ค่ะแต่เนี่ยเห็นว่ามันผ่านไปแล้วเนี่ยก
1: ็
0: ไหนๆเราก็รักกันแล้วคนดูก็พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฉลาด
0: บางทีการไม่ทำก็เพราะไม่มีตังค์จะทำไม่มีตังค์จะทำก็เพราะว่าก็ไม่ลงให้ผมเลยแล้วทำไมผมไม่ลงเองก็เป็นผมอ่ะพวกคุณคิดดูสิก็มันไม่มีใครไง
1: ครับ
0: เรียนเห็นใจแกมากนะดร.โจเนี่ยอุตส่าห์ลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วจากนี้เป็นไงผมไม่ได้คาดหวังอะไรผมก็ทำงานของผมตามปกติผมเป็นคนเรียบง่ายเลยจะไปเป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศอยู่ตรงไหนอ่ะรองหัวหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศของพรรคประชาชน
1: ก็อายุยังไม่มากก็ยังสามารถที่จะค่อยๆเก็บประสบการณ์ไป
0: เจ็บนี้อีกนานจากเป็นส.ส.อยู่ดีๆกลายเป็นไม่ได้เป็นอะไรเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็แต่ว่าที่พรรคประชาชนเขาประสบความสำเร็จก็คือเขา
0: สก
1: ได้สกเพิ่มขึ้นนะอันนี้ผมเข้าใจว่าโพลของสถาบันพระปกเกล้านี่เขาเป๊ะเลยนะเขาบอก22บวกลบ2ก็ออกมา22ที่นั่งเป๊ะนะแล้วก็คนทำงานซึ่งก็น่าจะเป็นผู้ที่จะมาสนับสนุนการทำงานของคุณชาชาติเขาเนี่ย11ประชาธิปัตย์เหลือ3เอ้ยเหลือ8นะแล้วก็เพื่อไทยไลฟ์4นะส่วนผู้สมัครอิสระอื่นๆก็3กลุ่ม Better Bangkok 2นะก็คุณช่อพันธิกาเนี่ยไปให้สัมภาษณ์สื่อฟังแล้วน่าสนใจนะตอนนั้นยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิน20ไปเท่าไหร่แต่คุณช่อบอกว่ามันมี50เสียงในสกในสภากทมเนี่ยถ้าพรรคประชาชนได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งก็คือได้ไม่ถึง25เนี่ยก็คงจะเป็นฝ่ายค้านอยู่ในสภากทมเพราะว่าพรรคกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยเขาน่าจะรวมกันและเป็นเสียงข้างมากแม้ว่าเขาจะต่างชื่อต่างพรรคต่างอะไรก็แล้วแต่นะก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าถึง22ที่นั่งเนี่ยก็ไม่น่าจะคุมสภาได้เพราะว่าส่วนที่เหลืออีกประมาณ28ที่นั่งเขาน่าจะแท็กทีมกันแม้ว่าจะมาจาก5-6กลุ่มก็ตามครับคุณชอบพันธิกาเขาวิเคราะห์ว่าอย่างนั้นนะ
0: ก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณชอบไปพูดตอนไหนแต่ว่าเห็นคลิปเมื่อเช้าเห็นแต่การโฆษณาแชมพูครีมกันแดดนะคะ
1: กูชอบเลย
0: ใช่
1: ทำไมไปหาเสียงเยอะ
0: ไม่อะโอ้ดิเขาก็แบบเหมือนกับมีคนมาสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นคุณชอบใช่ไหมคะที่ก็ฟังว่าแกจะวิเคราะห์วิจารณ์อะไรแกก็โฆษณาแชมพูโฆษณาแชมพูแล้วก็บอกว่าคนทำแชมพูอันเนี้ยก็เริ่มทำครีมกันแดดแล้วนะแล้วก็ส่งออกนอกประเทศต่างประเทศเลยด้วยดิ้นโอ้ยแต่ละดิ้นก็อุตส่าห์จะรอฟังการเมืองเอาขายแชมพูกับครีมกันแดดเฉยเลย
1: เมื่อคืนก็มีใครหมดแล้วมั้งเช้าก็เลยเป็นเรื่องอื่นไปดีกว่า
0: เออเหรอฮะ
1: เมื่อคืนก็เห็นไปเวียนออกหลายช่องอยู่ตอนช่วงที่คะแนนยังนับกันอยู่
0: โอ้โชคร้ายของดิฉันมากเลยจะฟังวิเคราะห์การเมืองสักหน่อยนี่เลยก็คิดว่าจะสั่งซื้อครีมกันแดดช่วยกันสักรอบ
1: วิเคราะห์อยู่วิเคราะห์อยู่ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็ดูจะวิเคราะห์อะไรไว้พอสมควรนะว่ามันคงจะชี้อะไรบางอย่างว่าไอ้การเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยดูแล้วมันน่าจะเป็นคนละบริบทกันชัดเจนมากขึ้นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยยังไงเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้มาภายใต้ระบบบ้านใหญ่หรือระบบอุปถัมภ์นะตัวบุคคลเนี่ยลงไปแล้วมันต้องไปที่รู้จักจริงๆมันไม่ใช่แค่นโยบายอย่างเดียวตัวบุคคลก็จะต้องเป็นคนที่แบบชาวบ้านเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีถ้าไม่รู้จักแล้วมานั่งเอานโยบายขายเนี่ยนะยากรู้สึกเนี่ยคุณชอบก็จะวิเคราะห์อะไรอยู่ในความ
0: รู้คุณลงเลือกตั้งมากี่สมัยแล้ว
2: เขาลงเป็นคนรู้

0: ท้องถิ่นมาหลายเวที
1: พี่ไพศาลเขาเลือกตั้งมากี่สมัยแล้วทำไมเขาเพิ่งทราบเนี่ยแปลกใจจริงมันควรจะทราบตั้งนานแล้วนะ
0: ไม่ทราบนะก็สื่อก็ถามอย่างนั้นก็คุณช่อเขาก็มีวิธีตอบเขาได้ว่าออกเปิดมาที่ฉันก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในการคัดเลือกไม่ได้เข้าไปอยู่ในพรรคประชาชนนะแต่ถามคุณช่อเนี่ยก็มีทางหลบอยู่แล้วต้องไปถามคุณเนี่ยคุณอะไรนะหัวหน้าพรรคคุณเท้งเนี่ย
1: คุณดูมงคลกิจสิถูกไหมฮะคุณมงคลกิจยังเป็นสสมานั่นน่ะแต่ใครก็ดูนโยบายแกก็ดูชื่อแกนั่นแหละ
0: เออ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าแกก็มาหัวกับท้ายนะแกมาตอนพาผู้สมัครไปสมัครแล้วก็วันพอผลเลือกตั้งออกมาแกก็แสดงความยินดีกับคุณชัชชาตินะจบข่าว
1: ค่ะ
0: อันนี้ว่า
1: ก่อนนะคะ
0: ว่าในเรื่องเลือกตั้งกทมนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับยังมีหลายเรื่องครับที่น่าคุยกันเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: 8:34 น.ครับคุณอันครับ
4: ค่ะพี่แสงคะตัวเลขของคนที่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็บอกว่าฉันไม่ประสงค์จะเลือกใครเนี่ยเกือบ 50,000 นะพี่ไพศาล 49,000 ค่ะ
3: ครับ
4: ตัวเลขนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกัน 49,000
3: ผมคิดว่าอารมณ์หลักๆก็คือพูดง่ายๆว่าไม่เอาคุณชัดชาติแต่ว่าคนที่เสนอตัวมาใหม่ๆก็ไม่ถูกใจใครสักคนหนึ่ง
4: 49,614 ใบคือไม่ประสงค์จะลงคะแนนส่วนบัตรเสียเนี่ย 2,784 ใบเกือบ 1% เลยค่ะ 0.9% เป็นแบบนั้น
3: รวมแล้วก็เท่าไหร่เนี่ย
4: บัตรเสียไปตีซะ 50,000 ใบค่ะไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็ 49,600 ไปละเกือบ 50,000 นะฮะแล้วก็บัตรเสีย 20,700 นี่ไงเดี๋ยวรวมให้2อันน่ะ 70,000 ใบที่เกือบแสนนะ 70,000 เนี่ยครึ่งแสนนะฮะ
3: แสนก็ประมาณ 5%
4: ใช่ค่ะ70,000 ใบเสียซะ 0.1% 0.9% แล้วก็ไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็ต้องถือเป็น 2.5% นะคะ
3: ครับ
4: ที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนค่ะคือพวกที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็ตั้งแต่เจ็บใจว่าพรรคที่ตัวเองรักเหมือนไม่ตั้งใจส่งเหมือนหาใครไม่ได้เหมือนไม่อยากชนะหรือไงบางทีก็ส่งมาแล้วก็

0: เหมือนทิ้งทิ้งคว่างคว่างลอยแพเขาคุณกลัวชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนรู้สึกค่ะพี่ไพศาลคนรู้สึกเนี่ยก็ไปยืนอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งอ่ะมันจะมาถามดิฉันเลยเลือกใครดีจริงๆพวกนี้เป็นแฟนคลับหมดเลยนะในหมู่บ้านดิฉันเนี่ยมีบางพรรคที่ชนะมาโดยตลอดแล้วก็พอมาช่วงหลังก็เป็นสีส้
1: ม
0: รุ่นใหญ่อะนะแต่ใจสีส้มแล้วก็พอเลี้ยงวัดได้เลยอะจากสีหนึ่งเปลี่ยนมาอีกสีหนึ่งเลยนะแล้วพองวดนี้เลี้ยงไปเลือกก็มายืนถามว่าเลือกใครดีคุณอันนี่แสดงคือพวกแฟนคลับเก่าเนี่ยลังเลหมดเลยเหมือนแบบทำไมทำแบบนี้อารมณ์แบบนี้เท่านั้นเลยค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ก็ผมก็อย่างเปอร์เซ็นต์มันบอกว่าคือผมคิดว่าแฟนคลับของพรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้นอนหลับทับสิทธิ์นะน่าจะออกกันมาพอสมควรเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยสกคงจะไม่ชนะถึง22เขตถ้าอย่างนี้หมายถึงว่าเขาตั้งใจยังไงเขาเลือกสกแต่ผู้ว่าเขาไม่เลือกแล้วมันมีผมดูหลายๆเขตนะคะแนนของสกเนี่ยได้สมมติว่าได้สัก 20,000 กว่านะแต่คะแนนของผู้สมัครของพรรคประชาชนเนี่ยได้ไม่ถึงตามสัดส่วนหมายถึงว่าเขาไม่เลือกขั้ว
0: เขาก็อาจจะต้องการเลือกไปเพื่อให้ไปตรวจสอบคุณชัดชาติเพราะเขารู้ว่าเลือกไปคุณชัดชาติเนี่ยทำงานก็โอเคอาจจะเห็นผลงานได้ไหมคะแต่ว่าพอให้เลือกสกเขาก็เลือกพรรคส้มเอาไปตรวจสอบกำกับการทำงานอีกทีนึง
1: ก็มีจำนวนหนึ่งก็เป็นงั้นด้วย
0: แต่มันก็มีอะไรน่าคิดอยู่นะพี่ไพศาลมีการแยกคะแนนของสกออกมาปรากฏว่าพรรคส้มเนี่ยพรรคของดร.โจไม่มีเขตไหนได้ที่หนึ่งหรือที่สองแม้แต่เขตเดียวได้ที่สามรวม45เขตแพ้จันชัดชาติแล้วก็แพ้คุณมาริกา
1: ก็นี่ที่ผมบอกอ่ะคือว่าแม้ว่าเขตที่ทางพรรคชนะ22เขตถูกไห
0: ม
1: แต่ใน22เขตนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเทคะแนนให้กับดร.โจเท่ากับใกล้เคียงกับคะแนนสก.หมายความว่าเลือกใบสก.เนี่ยเลือกพรรคประชาชนแต่อีกใบนึงเนี่ยในคนคนเดียวกันนั้นเนี่ยไม่เลือก
0: เลือกพรรคอื่นไม่ได้เลือกคู
1: ่แต่เลือกใครอะไรยังไงเราไม่ทราบแต่ว่าไม่เลือกผู้สมัครของพรรคประชาชนอันนี้พฤติกรรมอย่างนี้จะมีอยู่อย่างชัดเจนเพราะคะแนนมันบอกออกมาชนะสกในเขตนั้นแต่ว่าไม่ชนะผู้ว่าหรือว่าไม่มีคะแนนที่เท่าเทียมกันในส่วนของผู้ว่า
0: ค่ะ
1: นะก็พรรคประชาชนเขาคงต้องไปสรุปดูว่าเขาจะมันเกิดจากอะไรยังไงนะแล้วก็การเลือกตั้งท้องถิ่นจากนี้ไปจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็ติดตามชมกันต่อไปเพราะว่าจะให้เขาถอยจากสมรภูมิคงไปไม่ได้การเลือกตั้งในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งระดับชาตินี่ก็กลุ่มเนี้ยกลุ่มเหล่านี้กลุ่มอุดมการณ์ทางการเมืองกลุ่มเนี้ยเขาคงยังไงก็ยังอยู่ของการเมืองอยู่เขาคงไม่ถอยไปไหนไม่ว่าจะอยู่ในชื่อของพรรคอะไรก็ตามนะในอนาคตครับก็เราก็ไม่รู้ว่าชื่อพรรคประชาชนจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะเรื่องร้องเรียนก็มีมาเรื่อย
0: ๆคร
1: ับ
0: แต่อยู่ที่การทำงานด้วยนะคะบางทีคนผลงานนั่นแหละสำคัญที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ผลงานบางทีก็อาจจะเห็นผลงานในการตรวจสอบที่เป็นฝ่ายค้านได้ดีก็ได้ค่ะ
1: ก็เลยจะเลือกเป็นฝ่ายค้านตลอดไป
0: เลยนี่ไงให้เลยเป็นสองก่อนเนี่ยให้ไปตรวจสอบ
1: เวลาการเมืองระดับชาติเนี่ยทุกคนที่เข้าคูหาหวังจะเลือกรัฐบาลมันถึงเราถึงเห็นว่าบางจังหวัดเนี่ยบางพรรคเขาอย่างพรรคประชาชนเนี่ยเขาถล่มทลายเลยแล้วมันทำไมตรงนั้นเนี่ยมันไม่มาสะท้อนในการเลือกตั้งผู้ว่าเพราะว่ามันคนละอย่างกันการเลือกพรรคประชาชนตอนนั้นเขาเลือกโดยที่เขาไม่ดูหน้าเลยนะว่าใครในเขตนั้นแต่เขาคิดว่าถ้าเลือกพรรคนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไป
0: เป็นรัฐบาล
1: ที่เขาต้องการให้เป็นรัฐบาลเขาไม่ดูหน้าเลยแต่พอเป็นผู้สมัครท้องถิ่นเนี่ยเขาดูเยอะเขาดูว่าใคร โงเฮงดีไหมพูดจาฉะฉานมีประวัติอะไรเป็น

0: ยังไงอันนี้ก็เลือกเขาลงละเอียดแต่ถ้านั่นมาแล้วก็ขอให้รู้ว่าใส่เสื้อแหละปิดตาเลยไม่ดูชื่อเอาจริงๆมันเป็นการเมืองระดับชาติซึ่งประชาชนเขาก็จะมีไอ้เรื่องของวิธีคิดของเขาอย่างนึงเขาเลือกให้เป็นเรื่องรัฐบาล
1: คือครั้งนี้เนี่ยมันวัดตัวต่อตัวก็แพ้ค่ะนี่ในสัน
0: ใช่ใช่วัดตัวก็แพ้
1: วัดตัวต่อตัวก็แพ้คุณชัดชาติเนี่ย
0: ทุกคน
1: แต่ก็เป็น
0: คนที่สมัครมา
1: คมนาคมใช่ไหมคะเขาก็สามารถเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยถอดรองเท้าเดินเข้าวัดอะไรของเข้าไปมาเป็นผู้ว่าเขาก็เป็นผู้ว่าโอ้เป็นนักวิ่งจัดคอนเสิร์ตอะไรต่อมีอะไรแล้วคนใครจะมาเปิดโปงอากงอาเกิงอะไรนะทำให้เขาไม่ได้สั่นสะเทือนอะไรเลย
0: เรื่องคอร์รัปชันก็ไม่ยุ
1: บเรื่องของเล่นกี่แสนกี่ล้านเขาก็ไม่ได้สั่นสะเทือนอะไรคุณชัดชาติได้เลยไม่ได้ถือสาอะไรเรื่องพวกนี้เลยในขณะที่คนอื่นที่เข้ามาชิงเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้จักเลยว่าเคยทำอะไรยังไงมาถูกไหมคะ
0: ครับแต่คุณชัดชาติก็อย่าไปย่ามใจนะพอได้มาได้เรื่องหลักนี้บางทีบทมันจะสะดุดขึ้นมามันก็วุ่นนะต้องพยายามเคลียร์ให้ดี
1: หมายถึงเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
0: เรื่องเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องอะไรที่ค้างคาอยู่เนี่ย
1: คือใจนี้คิดอย่างนี้ค่ะพี่เอกสารเวลาที่น้ำขึ้นเวลาที่ภาพพจน์เราดีพูดอะไรไปคนก็ไม่ฟังเหมือนวัดพระบาทน้ำผัวพอฝีมันแตกปุ๊บ
0: คนศรัทธาเนี่ยนะ
1: พอฝีมันแตกปุ๊บใครๆก็พูดคำว่ารู้มานานแล้วนักข่าวเองก็บอกว่าพยายามเปิดโปงมานานแล้วแต่ในเวลานั้นไม่มีใครฟังมันยังไม่ใช่เวลา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่เรื่องตั้งผู้ว่านะ
1: ค่ะ
0: ช่วงเสาร์อาทิตย์มันยังมีประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงนะเนี่ยผมเห็นที่สื่อว่าพาดหัวนะปลัดมาไทยโต้เดือดเมียถูกป้ายสีโยงคดีโกงสอบข้าราชการลั่นคนทำต้องรับผลชั่วในจริงๆท่านใช้3วัน7วันนะ
1: สื่อจะเป็นเรื่องของอาเพศเรื่องเวรเรื่องกรรมซะมากกว่าไม่ใช่เรื่องของ
0: กฎหมายใช่มั้ย
1: กฎหมาย
0: ค่ะกฎหมายจะเป็นตามจับเขาไงอ่ะเขาเสียใจ LA อยู่ต่างประเทศอ่ะ
1: อาจจะเป็นการแช่งชักหักกระดูกให้เป็นตกให้มีอันเป็นไปใน3วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เรื่องกฎหมายอะค่ะ
0: ไอ้ผมนึกไอ้คำมาเลยนะคำสาบานของพระเทียนราชาอะไรตอนที่มา ท่านก็
1: จำไม่ได้พี่ในการช่วยทวนหน่อยค่ะ
0: จำไม่ได้ผมจำไม่ได้ถ้าอะไรนะถ้าทำการทุรยศต่อบ้านเมืองจะต้อง
1: ทุรยศ
0: เหรอทุรยศต่อบ้านเมืองจะต้องอะไร3วัน7วันสามวันย้ายขาดจะว่าอะไรก็จะมีคำอะไรเป็นคำสาปแช่งอยู่ท่านบุญคงไปคัดมาจากไอ้ตำราคำสาปแช่งโบราณเนี่ยเอามาใส่ในบทนะอันนี้เหมือนกันประหลัดมหาไทยเขามี3วัน7วันเลยนะจะต้องรับผลชั่วใน3วัน7วันบอกว่าคนปล่อยข่าวเนี่ยหวังเบี่ยงเบนหวังเบี่ยงเบนประเด็นแล้วก็ที่ฮือฮากันมากเลยก็คือเปิดประวัติภรรยาของตัวปลัดเลยนะว่าเป็นใครอะไรยังไงเพราะว่าต้องการที่จะชี้แจงว่าที่พี่กิจกับพี่ส้มเขาบอกอะตามคลิปอะที่บอกว่าเป็นหลานผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ผมดูประวัติแล้วรุ่นใกล้ๆคุณอันหรือเปล่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า
1: ไม่รู้จักค่ะเป็นยังไงครับประวัติ
0: จบเตรียมอุดมคุณจินนารัตคุณจินนารัตภรรยาของปลัดอันศิษย์นะคุณจินนารัตสัมพันธรัตเนี่ยจบมัธยมต้นจากเซนฟรานซิสซาเวียแล้วก็ไปเรียนมัธยมปลายที่เตรียมอุดมในช่วงประมาณสัก6เดือนเนี่ยขอลาไปฝึกภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาแล้วก็จบสอบเข้าปริญญาตรีเนี่ยปี1997คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์วิชาเอกรุ่นน้องดีเห็นเยอะค่ะ
0: วิชาเอกการโฆษณาวิชาโทภาษาอังกฤษเรียนเตรียมอุดมเนี่ยนะสายศิลป์ฝรั่งเศส
1: ค่ะ
0: 1990

0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไปเรียนที่แคนเทอร์เบอรีประเทศอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเป็นประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษนะเนี่ยแล้วก็1990โรงเรียนเซนฟรังซิสซาเวียคุณจินดารัตสัมพันธรัตน์ภรรยาของปลัดเนี่ยปัจจุบันมีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทออมนิคอมมีเดียประเทศไทยเป็นเอเจนซี่โฆษณา
0: ค่ะ
1: เป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณา
0: ค
1: ่ะแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยมีบทบาทในการขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้คนการยกระดับขีดความสามารถองค์กรและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีนวัตและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจนะนอกจากจบปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร์นะ1997แล้วเนี่ยมาจบปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการตลาด MIM หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์ด้วย
0: ใช่ค่ะจบทั้งปีทั้งโทที่ธรรมศาสตร
1: ์คณะบัญชีธรรมศาสตร์กับ MIM
0: อ่ะออนไปนี่ฉันเยอะเพราะว่าปี1988เหตุการณ์ในพม่าเนี่ยที่ฉันเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว
1: อ๋อรุ่นซูจีแพ้ครั้งแรก
0: ใช่ค่ะเรียนมหาวิทยาลัยในธรรมศาสตร์ยังติดป้ายประท้วงกันอยู
1: ่ก็แสดงว่าต้อง
0: เหตุการณ์ในพม่า
1: อายุน้อยกว่าท่านปลัดมากอยู่พอสมควรนะเนี่ยใช่ไหม
0: คุณปลัดก็อายุไม่มากนะคะปลัดอายุแค่55เอง
1: ปลัดก็ตอนนี้ตอนเป็นอายุยังน้อยอยู่53ใช่ไหม
0: ค่ะตอนนี้น่าจะ55
1: 55 56แสดงว่าภรรยาอาจจะยังไม่ถึง50นะเนี่ยใช่ไหมเป็นไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามาแต่งงานแสดงว่าประหลัดท่านมาแต่งงานตอนอายุมากแล้วเนี่ยก็ได้เนี่ยก็คุณอันสิทธิ์เขาก็เปิดประวัติของคุณจินดารัตน์ภรรยาเขาว่าอยู่ในภาคเอกชนตลอดทำงานเขามีตำแหน่งแห่งหนเขามีอะไรต่างๆเป็นบริษัทอินเตอร์เป็นบริษัทมีเดียระดับโลกอ่ะแล้วก็เขาไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราชการระบบราชการอะไรเลยเพราะจะไปเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบวิ่งเต้นสอบบรรจุอะไรต่างๆเป็นไปไม่ได้ไม่เคยไปมีแวดวงว่านเครืออะไรอยู่ในแวดวงตัวราชการเนี่ยก็พยายามจะชี้แจงกันครับ
0: อายุเท่ากันล่ะค่ะคุณจินดารัตน์เนี่ยอายุประมาณ53-54คุณปลัดกระทรวงมหาดไทยก็อายุ55อายุใกล้ๆกันค่ะ
1: ครับนี่ก็ไล่มาแถลงนะครับ
0: เดี๋ยวกันนะคะทั้งหมดที่แถลงนี่เพื่อที่จะบอกว่าภรรยาเป็นใครทำงานยังไงมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องที่จะต้องวิ่งเต้นรับเงินรับทองอะไร
1: ก็ตามข้อกล่าวหาตามคลิปที่ออกมากันอ่ะสื่อก็รู้สึกจะเล่นข่าวประโคมกันหนักบรรดาโซเชียลเพจอะไรต่างๆเขาขุดมาไง
0: ค
1: ุณกิตกับพี่ส้มนี่เราเข้าใจว่าจะ 3-4 น่าจะประมาณ 3-4 คลิปไปใช่ไหมทยอยออกมาคุยกันอยู
0: ่
1: คุยกันอยู่2คนเนาะข้อมูลนู่นนี่อะไรคุยกันนี่แหละ
0: กริดมีตัวตนจริงสื่อก็ลงหมดแล้วส้มก็มีตัวตนจริงเป็นใครยังไงเขาก็รู้กันหมดแล้วทำไมสองคนนี้ยังไม่ถูกเรียกมาสอบสวนหรือว่าถูกแจ้งข้อหาอะไรอะคะ
1: ก็ประหลัดเห็นบอกว่าภายใน3วัน7วันผมก็คิดว่าน่าจะเป็น2คนเนี่ย
0: เพราะว่า ACSILA เนี่ยเขาอยู่อเมริกา
1: ตัวเพจเขาคงยุ่งอะคงยากอะแต่ว่าคนที่พูดอะที่ว่ารู้ตัวตนหมดแล้วทั้งกิจทั้งส้มเนี่ยเข้าใจว่าคงจะเนี่ยท่านประหลัดถ้าพูดอย่างนี้คงส่งสัญญาณลักษณะอย่างนั้นผมก็คิดว่าอย่างนั้นผมคิดว่าคงยาวสองคนนี้มาเพราะว่า
0: ค่ะอ
1: ย่างอะไรนะประหลัดที่นั่นอะอะไรภูเก็ตใช่ไหม
0: ภูเก็ต
1: ลุงเรืองนะ
0: ลุงเรืองที่มาบุตร
1: ส่งคืนให้ไปปฏิบัติหน้าที่ปั๊บลุ่งขึ้นจับเลยแล้วก็มีอส3คนเป็นคนให้พยานปากสำคัญเลยว่าจ่ายเงินซื้อตำแหน่งตอนสอบไอ้เนี่ยท้องถิ่นนี่แหละ
0: แต่ก็แฟนนะคะ

0: ไม่ได้ก็คืนด้วยค่ะ
1: พอสอบไม่ได้ก็จ่ายคืนให้300,000ครับแต่ว่าความผิดสำเร็จแล้ว
0: แล้วคนอื่นล่ะคะที่ได้ไม่ก็ต้องคืนเหรอคะ
1: ไม่ทราบอันนั้นก็เป็นเรื่องเป็นเคสไปแต่ว่ามีบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โห
0: มาตั้งนาน
1: พอพิชิตเนี่ยแล้วก็นี่จับกันได้คาหนังคาเขาเลยยังไม่แจ้งกันเลยสักทีแต่ประหลัดลุงเรืองมันโดนแล้วให้ออกจากราชการทันทีเลยนะมีบางคนก็ตั้งข้อสังเกตนะเอ๊ะทำไมมันตรงนี้มันคดีนี้มันเดินคดีเดียวกันนะก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต
0: พิชิตไม่จับเจ้าของบ้านหลังนั้นที่ว่ากันว่าเป็นภรรยาพิชิตก็ยังไม่มีข่าวถูกไหมคะ
1: ยังไม่มีหมายจับยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มี
0: ไม่มีอะไรเลย
1: แจ้งความเลย
0: แล้วก็ถ้าดิฉันอ่านบทวิเคราะห์ของพวกสื่อเนี่ยเขาว่ากันว่าเราจะไม่มีวันเห็นส้มด้วยค่ะ
1: ของพาหลบไปหมดแล้วนะ
0: ค่ะเขาว่ากันว่าไปเคลียร์กับส้มเรียบร้อยแล้วที่ดิฉันอ่านวิเคราะห์นะคะส้มเนี่ยจะไม่มีคือจะทำให้คลิปเนี้ยหรือทำให้ตัวตนของพวกเนี้ยไร้สาระไม่มีความหมายหายไปกับสายลมเพราะฉะนั้นเจ้าตัวไม่มีแล้วเนื้อหาอะไรถ้ามันแรงมากก็ค่อยเคลียร์เป็นจุดๆไปเพราะถ้าเปิดตัวส้มมาเนี่ยส้มมีตัวตนถึงแม้ว่าสื่อจะลงหมดแล้วว่ากิจเป็นใครส้มเป็นใครส้มทำธุรกิจซื้อขายตำแหน่งมาเป็นเวลายาวนานกิจก็เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคนนู้นคนนี้เคยลงสมัครเลือกตั้งพรรคนู้นพรรคนี้ได้ซ้ำไปสื่อเปิดหมดละแต่ว่าโดยตัวตนของเขาเนี่ยเรียนอ่านบทเพราะจำไม่ได้นะบอกว่าเขาเคลียร์กันจบเรียบร้อยเราจะไม่เห็นส้มอีกจะไม่มีเพราะว่าถ้ามีตัวตนมาเลยแค่พูดถูกพูดผิดจริงไปจริงทั้งสีหน้าทั้งแววตาทั้งน้ำเสียงมันจะเละไปใหญ่เลยส้มต้องไม่พูดอะไรจากนี้เป็นต้นไปค่ะค่ะมันจะเป็น
1: นอกจากคุณอันสิทธิ์ออกมาแถลงแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งตอนนี้เป็นรองนายกแต่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วในคลิปมันก็มีการพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอยู่ด้วยนะคุณทรงศักดิ์บอกว่าตนให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมคลิปเสียงว่ามีการพาดพิงถึงตนด้วยหรือไม่คนในคลิปมีการสนทนาพาดพิงและตนไม่รู้จักว่าคนชื่อส้มและกิจขณะนี้ได้ส่งชื่อมาบางส่วนแล้วต้องให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยากให้เกิดความชัดเจนไม่อยากให้เอาคลิปมาพูดแบบกำกวมไม่เห็นด้วยกับการพูดกลับไปกลับมาถ้าคลิปทำให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องตนก็คือผู้เสียหายแต่ย้ำว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงตนไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้คุณสมศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆด้วยในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะเดี๋ยวก็เรื่องคลิปครับ
0: ค่ะก็จะเป็นใช่ว่าก็จะเป็นกลุ่มคนที่เสียหายก็จะออกมาพูดไปแต่ว่าส้มก็จะไม่ยืนยันว่าจริงค่ะหรือว่าไม่จริงค่ะผิดพลาดค่ะอะไรเงี้ยจะไม่มีตรงเนี้ยคลิปจะไม่มีความหมายจะกลายเป็นสิ่งไร้สาระอะไรไปเลยอะค่ะแล้ว CSIA ก็ถือว่าปล่อยแล้วก็ปล่อยไปจะต้องมายืนยันอะไร
1: ครับ
0: เพราะว่า
1: ไอ้พวกเหล่านี้มันไม่น่าจะปล่อยมาจากสองคนนี้โดยตรงนะผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มีการนำไปมอบให้กับหน่วยงานที่กำลังทำคดีเหล่านี้อยู่ถ้าไม่ปปช.ก็เป็นฝ่ายบก.ปปป.แต่ผมมีบางคนบอกว่าน่าจะเป็นหลักฐานที่ทางปปช.ไปรวบรวมไว้มีคนนำมามอบให้ทางปปช.ตอนเริ่มต้นสืบสวนในคดีเรื่องนี
0: ้ที่มีสารได้ยินมาดิฉันแล้วว่าจริงๆแล้วไปที่สื่อใหญ่ก่อนสื่อใหญ่สื่อใหม่ที่เพิ่งออกไปเปิดที่ Next New ก่อนค่ะ
1: Next New ก่อนหรือว่าปปช.ก่อน
0: Next New กับปปช.เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
1: ดีกันอาจจะเข้าในปปช.แล้วส่งไป Next New ทันทีหรือว่าเข้าใน Next New แล้วส่งไปเป็นข้อมูลให้ปปช.ทราบได
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในข้อมูลของฝ่ายสืบสวนสอบสวนไม่ใช่เรื่องที่แบบหลุดออกมาผ่านสื่อแล้วระบบที่กำลังสืบสวนสอบสวนไม่รับรู้รับทราบถ้ารู้ทราบมันเข้าไปทางนั้นอยู่แล้ว
0: อ๋อพี่วิสันได้ยินว่าคลิปพวกนี้อยู่ในมือของฝ่ายสืบสวนแล้ว
1: คราวนี้มันน่าสนใจว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิด

0: เนี่ยฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาคิดอะไรหรือเขามีข้อมูลอะไรมากกว่านั้นที่ทำให้เขาปล่อยอย่างนี้ออกมาแล้วมันไปซัดในประเด็นซึ่งก็มีคนอีกมากมายออกมาโต้มาสู้ว่าไม่จริงไม่ค้างอะไรเนี่ยอย่างไปกระทบประหลัดเขาภรรยาประหลัดเขาก็สู้เขาเอาข้อมูลมายันจนหลุดเลยคือมันควรจะต้องมีการกรองกันก่อนใช่ไหมถ้าสมมติว่ารู้ว่าเอ้ยอย่างนี้มันดูแล้วข้อมูลมันน่าจะมั่วมันน่าจะต้องกรองมาก่อน
1: ไม่ควรจะส่งให้ CSIRA
0: ไม่ควรจะหลุดไปจนกระทั่งไปถึง CSIRA แต่ถ้าหลุดออกไปอย่างเงี้ยแสดงว่าผมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่คงจะไม่ใช่แบบที่แถลงพูดกันนะมันน่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะมันมีความพิกลอยู่จริง
1: ๆให้ดูที่ส้มที่
0: ตัวละครสำคัญใช่ไหม
1: ที่ท่านอ่านวิเคราะห์ดูนะคะให้ดูที่ส้มว่ากันว่าส้มจะไม่พูดอะไรเคลียร์ส้มจบเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ
0: ถ้าตรงนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้ทางฝ่ายสืบสวนสอบสวนคิดว่าอาจจะต้องเจออุปสรรคใช่ไหมในพยานที่ตัวเองมีอยู
1: ่ส้มเขาที่อ่านดูเขาบอกว่ามีการไปเคลียร์กับส้มแล้วจบกันไปแล้วกับส้มจะไปเล่นกันต่อไงก็เชิญแต่ส้มก็จะไม่พูดอะไรแล้วส้มอันนี้หมายถึงผู้หญิงที่ชื่อส้มอยู่ในคลิปนะคะไม่ใช่พรรคประชาชนส้มจะไม่พูดอะไรแล้ว
0: ผู้หญิงที่ชื่อส้มที่เรียกตัวเองว่า
1: ผู้หญิงที่ชื่อส้มจะไม่พูดอะไรแล้ว
0: เราพูดกันถึงเรื่องคลิปเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังรอการสะสางกันอยู่นะยังไม่มีความคืบหน้าอาจจะรอท่านนายกหรือยังไงก็ไม่ทราบได
1: ้ก็รู้สึกจะโดนกันระเนระนาดหมดเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณอันสิทธิ์พูดแล้วที่ไม่ค่อยเห็นด้วยคุณอันสิทธิ์พูดว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดความแตกสามัคคีในหมู่คณะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนั่นก็มันไม่ใช่เรื่องสามัคคีไม่สามัคคีนะพี่ไพศาลปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสามัคคีไม่สามัคคีนะมันเป็นเรื่องสีแตกต่างหากว่า
0: แล้วผมวิจารณ์นิดนึงท่านนั่งโต๊ะแถลงอย่างประกาศคณะปฏิวัติ
1: มองจะเป็นแผงเลยใช่ไหมคะ
0: เสียงคุ้มกว่า
1: ทั้งที่มันเป็นเรื่องปัญหาของพวกคุณนะ
0: มันเป็น
1: เรื่องปัญหาพวกคุณนะ
0: คือปัดยังไงมันก็ยังมักอยู่ของอยู่ใกล้ตัวนั่นแหละอยู่ในความรับผิดชอบอยู่ในความรับผิดชอบของท่านนั่นแหละท่านเป็นราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สุดของกระทรวงที่มันกำลังอื้อฉาวอยู่ขนาดนี
1: ้มันไม่ใช่เรื่องที่แตกสามัคคีใครทำให้พวกเราแตกสามัคคีมันคนละเรื่องกันนะ
0: เอาเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
1: ค่ะ
0: แล้วติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า40

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกถวายงานรัฐมนตรีเกียรติยศที่ฝรั่งเศสมอบรองนายกเอกนิตินำเสนองบปี70กำชับครม.แจ้งครบทุกประเด็นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ตามคำ

0: ทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อ2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228เมื่อปีที่ผ่านมาโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่1รับหลักการและขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนเป้าหมายสำคัญในการจัดการงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนระทึกกลางดึกคนร้ายลอบวางระเบิด2ปั๊มน้ำมันในปัตตานีเจ็บ1คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาปาวาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณหัวจ่ายน้ำมันอย่างรุนแรงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาเดียวกันคนร้ายยังก่อเหตุวางระเบิด2ลูกภายในปั๊มน้ำมันพีทีบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริงทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและรถดับเพลิง3คันเร่งเข้าระงับเหตุก่อนควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และระหว่างเข้าพื้นที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยังพบคนร้ายโปรตะปูเรือใบบนถนนโดยคาดว่าคนร้ายน่าจะหวังสกัดและถ่วงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปิดกั้นที่เกิดเหตุทั้ง2จุดเนื่องจากพบแก๊สรั่วและเกรงเกิดเหตุซ้ำจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้วัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุในเช้าวันนี้อีกครั้งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุและตรวจสอบความเชื่อมโยงของเหตุทั้งสองจุดเนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันทั้งการก่อเหตุมีลักษณะคล้ายกันอีกด้วยอุตุเตือนฉบับที่6ฝนเพิ่มวันนี้ถึง3กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะแคนาดาเฉือนชนะแอฟริกาใต้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายทีมแรกฟุตบอลโลก2026ฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ที่โซฟายสเตเดียมรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างแอฟริกาใต้รองแชมป์กลุ่ม A พบกับเจ้าภาพร่วมแคนาดารองแชมป์จากกลุ่ม Bโดยเริ่มเกมเพียงแค่6นาทีแอฟริกาใต้มีโอกาสลุ้นขึ้นนำจากการยิงไกลของโตโบโฮโมโคเอนาแต่นายทวารของแคนาดาพุ่งปัดเอาไว้ได้จากนั้นแคนาดาเริ่มเกมบุกกดดันอย่างต่อเนื่องแต่ยังทำอะไรไม่ได้เกมช่วง90นาทีไร้สกอร์และต้องยืดเยื้อไปตัดสินกันในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่แล้วนาทีที่90บวก2สตีเฟนยูสตากิโอกัปตันทีมแคนาดาซัดประตูชัยพาแคนาดาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรก

ดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์และโมร็อกโกในวันที่4กรกฎาคมนี้ส่วนโปรแกรมรอบ32ทีมสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่30มิถุนายนตามเวลาในประเทศไทยบราซิลพบกับญี่ปุ่นที่ฮูสตันเวลา 17:00 น.เยอรมนีพบปารากวัยที่บอสตัน 20:30 น.วันอังคารที่1กรกฎาคมเนเธอร์แลนด์พบโมร็อกโกที่มอนเทเรเวลา 1:00 น.

0: รายงานค่ะ
1: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: นาฬิกา 8 นาทีครับคุณอันครับมาคุยกันต่อนะครับ
2: ไม่สบายใจเลยนะคะที่ไปสารเหตุการณ์ทางภาคใต้เราเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีจนไม่เป็นประเด็นที่ฝ่ายมั่นคงไม่ว่าทหารหรือว่าทางฝ่ายปกครองก็คือกระทรวงมหาดไทยเอามาพูดเป็นผลงานหรือว่าเป็นเป้าหมายได้ลงเนี่ยค่ะปัตตานีลอบวางปั๊ม
1: 3จุดเลยนะ
2: 2.71 นะคะก็คือที่ปัตตานีก็คือที่สาขาปาวาอำเภอสายบุรีและสาขาบ่อม่วงอำเภอยะหริ่งค่ะแล้วก็ยังมีที่จังหวัดยะลาย
1: ะลาย1จุดรวม3จุดนะในคืนเดียวกัน
2: ค่ะค่ะปัตตานีเนี่ยนะคะช่วงดึกของวันที่28เกิดเหตุระเบิดไฟไหม้ปั๊มมันพีทีในยะลาและปัตตานีรวมทั้งหมด3แห่งค่ะนะคะที่ยะลานี่คือที่อำเภอเมืองส่วนที่ปัตตานีคืออำเภอยะหริ่งกับอำเภอสายบุรีเองคิดเองนะคะว่าทำไมต้องเป็นพีทีเพราะว่าของปตท.โดนไปหมดอะไรฮะก่อนหน้านี้ก็มีแต่ปตท.ก็คงเหลือพีทีแล้วตอนที
1: ่มันก็แต่มันก็กลายเป็นจุดที่ถือว่าเป็นจุดที่มีการระแวดระวังไม่มากเลยนะพวกปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยมันเป็นที่สาธารณะที่ไม่สาธารณะเป็นที่ของเอกชนที่คนก็จะเข้าออกกันคือมัน
2: และปั๊มพวกนี้อยู่ในจุดที่เจริญนะคะคือคนที่ไปทำปั๊มน้ำมันเนี่ยนี่แต่ละคนที่คือถ้าทราฟิกมันไม่หนาแน่นจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ลงทุนถูกไหมคะ
1: ครับ
2: ก่อนที่เขาจะลงทุนไม่รู้กี่สิบล้านแบบเนี้ยเขาต้องสำรวจแล้วล่ะว่าการจราจรหรือว่าการเข้าไปใช้บริการเนี่ยมันคืนทุนมันเหมาะสมกับลงทุนพวกนี้เพราะจุดพวกนี้อยู่ในจุดที่เจริญมากๆแล้วในพื้นที่ของอำเภอยะหริ่งหรืออำเภอสายบุรีค่ะ
1: ม
2: ันจะอยู่ในถนนรองอะไรแบบที่ว่าเข้าไปดูแลยากเลย
1: คร
2: ับ ก็ทุกวันนี้เวลาที่เราเห็นเกิดระเบิดหรืออะไรขึ้นก็ยังอยู่ในพื้นที่ชุมชนพลุกพล่านเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าอยู่ตามซอกตามอะไรหรอกค่ะ
1: ครับ
2: เงียบนะคะจะเงียบเวลาเกิดเรื่องนี้ขึ้น
1: รูปแบบก็คล้ายๆกับที่เกิด
2: เหมือนเดิมทุกอย่าง
1: ที่ปัตตานีที่ปั๊มปตท.นะ
2: ค่ะ
1: คือมีผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุพบชายแต่งกายด้วยชุดสีดำประมาณ6คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก็แสดงว่าซ้อน3นะเดินทางเข้ามาภายในปั๊มน้ำมันนะก่อนยิงปืนขึ้นฟ้าประมาณ 1-2 นัดเพื่อสร้างความแตกตื่นจากนั้นได้สั่งการให้พนักงานปั๊มและประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวออกจากพื้นที่ก่อนที่กลุ่มบุคคลและกลุ่มดังกล่าวจะเข้าไปภายในปั๊มน้ำมันและไม่นานได้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้ชุดเก็บกู้และทำลาย

0: วัตถุระเบิดที่ EOD รวมทั้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้าปฏิบัติงานตรวจให้ละเอียดนะอันนี้ตั้งแต่คืนวันอะไรนะ
1: คือวันที่28เมื่อวานค่ะ
0: 28วันอาทิตย์นะแล้วก็มีรายงานว่าวันเสาร์ใช่ไหมฮะอันนี้วันอาทิตย์แล้ววันเสาร์เองก็บอกว่าในคืนเดียวกันนั้นก็ยังมีเหตุการณ์ระเบิดที่ปั๊ม PT อีก2จุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปั๊ม PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ1รายและปั๊ม PT สาขาปียาอำเภอยะหริ่งก็สรุปว่าที่สายบุรี1ยะหริ่ง1แล้วก็เนี่ยที่อำเภอเมืองยะลานะตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลา3จุดด้วยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ก็ยังก่อสถานการณ์ได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะ
1: พี่สายค่ะอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่อยากจะเรียนถามพี่ไพศาลว่าจะทำสำเร็จไหมคะการที่ดึงค่าไฟจากเสาไฟฟ้าจากเทศบาล64แห่งทั่วประเทศจากไฟที่พวกขุดบิตคอยลักจ่ายจนแบบไฟหายระหว่างทางแล้วพวกนี้แล้วมาเพิ่มอยู่ในบินของประชาชนเนี่ยค่ะเอาออกแล้วก็ไม่รู้ละให้การไฟฟ้าภูมิภาคกฟผ.กฟน.กฟผ.อะไรอย่างเงี้ยทั้งนครหลวงทั้งภูมิภาคทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปคุยกันเองว่าจะเอายังไง
0: คือดูแล้ว
1: เมื่อวาน
0: มีรายงานข่าวว่าคุณเอกนัทพ่อพันธ์ก็นัดคุยกับลูกของคุณไพโรจน์สุวรรณชวีนะเพราะว่าเขาดูการไฟฟ้าเขากำลังดูแลการไฟฟ้าภูมิภาคอยู่ก็คงจะมาคุยเป็นตัวแทนของมหาไทยของคุณนุทินมาหาลือด้วยก็ไอ้เรื่องที่ว่าจะต้องเอาส่วนนี้เนี่ยดึงออกจากค่าใช้จ่ายในบินค่าไฟประชาชนเนี่ยผมคิดว่าอย่างไรเขาต้องทำแน่นอนเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือรัฐบาลต้องการที่จะไปอุดหนุนผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยเนี่ยจะเสียค่าไฟไม่เกิน3บาทซึ่งถ้าดึงออกไปได้เนี่ยประมาณสัก20,000ล้านเนี่ยมันก็จะมีเงินที่เพียงพอที่จะไปทำนโยบายนี้นะคุณเอกนัทก็ยืนยันว่ายังไงต้องทำเพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไปแล้ว
1: ให้มันต่ำกว่า3บาท
0: ต่ำกว่า3บาทจะ289 299อะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้ไฟต่ำกว่า200ไม่เกิน200นะตามนโยบายที่หาเสียงก็คือใช้ไฟไม่เกิน200บาทเนี่ยจะต้องจ่ายค่าไฟไม่เกิน3บาทคราวนี้ถ้ามีเงินก้อนนี้ไปเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าแล้วไอ้20,000กว่าล้านบางคนก็บอกว่าอาจจะรวมแล้ว30,000นะ
1: บางคนบอกว่า30,000กว่าด้วยค่ะพี่เลสค่ะ
0: เพราะมันไม่ใช่เฉพาะครัวเรือนมันมีเอกชนที่ต้องจ่ายด้วย
1: เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจกิจการขนาดย่อยมีอยู่2ล้านรายทั่วประเทศ
0: นะต้องจ่าย
1: กิจการขนาดย่อยกิจการขนาดย่อย2ล้านรายทั่วประเทศ
0: ครับที่อยู่ในบินอันนี้ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: รวมแล้วเนี่ยที่ผมฟังมา 25,000
1: 3
0: 30,000 อาจจะถึง 30,000 ใช่มั้ย
1: 30,000 พอไปรวมกับพวกกิจการขนาดย่อยอาจจะถึง 30,000
0: ครับคือเพราะฉะนั้นในส่วนที่รัฐบาลเขาจะทำเนี่ยผมว่าเขาทำแน่เพราะอันนี้มันคือความสำเร็จของเขาแต่สิ่งที่มันจะต้องหาทางออกให้ได้คือว่าแล้วการไฟฟ้าเขาจะเอาเงิน
1: ไปเอาเงินที่ไหนมาจ่าย
0: มาแบกรับภาระตรงนี้ก็จะต้องรอมติของคณะกรรมการพวกเรกูเลเตอร์พวกกพช.ทั้งหลายกพช.ต้องมีมติแล้วพวกเรกูเลเตอร์ก็รับเป็นนโยบายมาปฏิบัติสั่งให้การไฟฟ้าไปดำเนินการจะให้ไปเก็บออกบินไปที่ทางหลวงกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทหรือว่าออกบินไปที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่อบต.เทศบาลเมืองเทศบาลนครอะไรก็แล้วแต่กระจายยิบย่อยไปเลยหรือว่าจะยังไงหรือว่าการไฟฟ้าจะแบกไว้เองอะไรก็เป็นเรื่องที่

0: ต้องเป็นมติของพวกเลกูเลเตอร์เขาซึ่งยังต้องรอต่อไปรอการประชุมเห็นว่าคุณเอกนัทเขาบอกว่าจะมีการประชุมในช่วงเดือนกรกฎาคมก็เดือนหน้านี้นะก็คงจะมีแนวทางออกมานะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าหัวใจในขณะนี้ก็รอดูว่าแล้วไอ้ส่วนที่จะต้องไปหาทางเอาเงินมาจ่ายให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยจะรวมทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยเนี่ยจะเอาเงินส่วนไหนอย่างไรคือถ้าออกตามบินก็หมายถึงว่ามันก็เป็นภาษีของประชาชนนี่แหละครับเพราะว่าองค์กรหน่วยงานรัฐต่างๆเขาก็ไม่ได้มีเงินของเขาเองเขาต้องได้เงินจากภาษีก็ตั้งเป็นงบประมาณไปจ่ายมันก็ไม่แคร์ว่ามันก็เอาเงินจากกระเป๋าประชาชนเพียงแต่ว่ามันก็จะเคลื่อนย้ายกลุ่มไปก็แทนที่ว่าครัวเรือนที่ใช้ไฟจะต้องแบกรับภาระไม่ว่ายากดีมีจนใช้ไฟมากใช้ไฟน้อยก็ตามสภาพผู้ใช้ไฟก็ใช้รับกันไปโดยทั่วถึงแต่ถ้าเป็นเอาแยกมาว่าจะต้องเอาเงินภาษีไปจ่ายตั้งเป็นงบประมาณก็เอาขึ้นเฉพาะผู้ที่จ่ายภาษีก็เป็นผู้รับแบกภาระไป
1: คิดว่าไม่ใช่อ่ะพี่หน่อยสาดูแล้วบรรดามันก็จะมีเพจหลายๆเพจนะคะที่เขาก็สู้กันกับพวกก่อนหน้านี้เขาก็จะทะเลาะกับคุณพีรพันธ์ตอนนี้เขาก็มาทะเลาะกับคุณขิงบ้างคุณอัธวิทย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยประเภทแบบที่เขาก็จะเอาข้อมูลมาสู้แล้วบางเพจเนี่ยเขาก็ดูเขาก็อ่านเกมอย่างนี้ค่ะอ่านเกมว่าเป็นการโยนให้กฟผ.ซึ่งมีกำไรร่วมประมาณ 50,000 ล้านเนี่ยไปหาทางจัดการแก้ปัญหาเองโดยที่อาจจะให้ออกเงินไปก่อนเพราะกฟผ.เป็นคนรับซื้อไฟและให้กฟผ.ไปบีบเอากับพวกขายไฟให้กฟผ.ค่ะเขาใช้คำว่ามันมีกระบวนการมากมายที่เอกชนลดราคาขายกฟผ.ต้องไปเจรจาคู่สัญญาและเปลี่ยนสัญญา PPP ซึ่งทั้งหมดมีสัญญารูปประมาณ400ถึง500สัญญาทำนองนั้นแหละจะต้องบี้ไปที่เอกชนให้กฟผ.ไปบี้ค่ะปี68ทางกกพ.เคยส่งเอกสารขอเชิญให้ไปคุยกับเอกชนเรื่องลดค่าไฟฟ้าแต่เขาทำไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นเพราะสัญญามันมีอยู่แล้วป่วยเอกชนฟ้องเขาวิเคราะห์กันว่าน่าจะบีบให้ทางกฟผ.ไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองจะต้องรับเองและไปบีบให้เอกชนเพราะกฟผ.เนี่ยเป็นคนถือสัญญากับเอกชนค่ะที่ในศาลถูกไหมคะเพราะเป็นคนรับซื้อจะให้ทางกระทรวงไปบี้ที่จะลดราคาเลยมันทำไม่ได้เพราะถ้าทำได้เขาทำแล้วเขาพูดมาตั้งกี่รัฐบาลแล้วค่ะรัฐมนตรีกี่คนแล้วเขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นงวดนี้ก็คือบีบให้กฟผ.แหละเป็นคนไปเปลี่ยนสัญญาเอกชนเองโดยมองว่าเอกชนได้กำไร
0: ก็เป็นลดกำไรของบรรดาพวกโรงไฟฟ้าเอกชนทั้งหลายเขา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถ้าทำได้มีอำนาจต่อรองพอเขาไม่เหยียบเอาก็โอเคผมก็ทำกัน
1: คือบีบคอกฟผ.ไงฮะกฟผ.ยังไงก็ต้องปล่อยไฟไปกฟผ.ก็ไม่มีเงินจ่ายเมื่อกฟผ.ไม่มีเงินจ่ายก็ให้กฟผ.ไปเปลี่ยนสัญญาไปบีบคอกับเอกชนเองให้เปลี่ยนสัญญากับเอกชนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทางกฟผ.เคยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเคยขอเชิญให้ไปคุยกับเรื่องการลดไฟฟ้าเอกชนเขาไม่ไปคือกระทรวงพลังงานให้กกพ.ไปคุยเขาไม่ทำเพราะเอกชนฟ้องเขาแน่มางวดนี้ทำไงจะลดก็บีบไปที่กกพ.ได้แหละไม่มีปัญญาตังเองก็ช่วยไม่ได้คุณจะมาบวกให้ประชาชนจ่ายไม่ได้นะมันก็จะเป็นการบีบให้กกพ.ไปเปลี่ยนสัญญาเองค่ะที่ไรสารไม่มีทางหรอกที่รัฐบาลจะมาจัดงบมาจ่ายค่าไฟให้เอาที่ไหนไม่มีทางเลยค่ะมีเทศบาล64แห่งนะคะที่ในศาลทุกวันนี้ที่ใช้ไฟฟรีทุกอย่างซึ่งเทศบาลรวมถึงโรงเรียนของเทศบาลและสถานพยาบาลของเทศบาลด้วยค่ะมันไม่ไป 30,000

0: มันมีระเบียบอยู่สำหรับพวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คือว่าไม่เกิน 10% ของค่าใช้จ่ายไฟก็จะให้ฟรี
1: ค่าใช้จ่ายไฟทั้งหมดของประเทศที่ตามครัวเรือนนะคะออกมาเป็น 10% แล้วก็ไปให้พวกนี้ค่ะ
0: ใช่
1: แต่ทีนี้วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยพวกเพจที่เขาวิเคราะห์การจัดการของรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะไปบีบให้รัฐบาลก็คือพวกตัวเองนั่นแหละจะไปบีบตัวเองให้จัดงบมางบจะตายอยู่แล้วใครจะเอางบที่ไหนมาจ่ายค่าไฟแต่นี่คือการบีบไปที่กฟผ.ให้ไปเปลี่ยนสัญญากับเอกชนให้ได้เพราะตัวเองเคยบีบแล้วมันทำไม่ได้ให้กฟผ.ไปบีบมีอยู่ประมาณ400-500สัญญาค่ะ
0: การเมืองก็ต้องแบ็คทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาให้แข็งแรง
1: การเมืองที่ไหนคะ
0: ก็เนี่ยรัฐบาลเนี่ยการเมืองเนี่ยต้องไปแบ็คทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาให้แข็งแรงต้องไปช่วยแบ็ค
1: เขาแต่ว่าการเมืองนั่นแหละจะไปบีบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
0: ก็เนี่ยมันกลัวจะเป็นอย่างนี้เลยถ้าทำให้บรรดาพวกไอ้โรงไฟฟ้าเอกชนเขาเนี่ยซึ่งเขาก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลอยู่แล้วกับนักการเมืองอยู่แล้วคุณมาบีบเขาก็นักการเมืองมาบีบคุณแม่คุณมาเล่นงานเขาซึ่งมันจะเป็นเรื่องยากที่แล้วมาเนี่ยการฟ้าฝ่ายผลิตก็ไม่กล้าทำเพราะว่ามันเงาทำมืนของนักการเมืองก็ค้ำอยู่ข้างหลังพวกโรซาเหล่านี้แต่เที่ยวนี้เพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันนโยบายที่จะไปหาเสียงกับชาวบ้านใช่ไหมที่คุยเอาไว้เนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าจะเอาเงินจากส่วนของโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยคุณต้องแบ็กเขาคุณต้องแบ็คเขาหมายถึงว่าคุณก็ต้องยอมที่จะผิดใจกับพวกโรงไฟฟ้าเอกชนซึ่งบางกลุ่มเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยนะในการเลือกตั้งมีการลงขันกันอยู่นะผมคิดว่าแนวทางเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าจะไปรีดเอาจากโรงไฟฟ้าเอกชนนะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปรีดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่เคยทำได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะที่พยายามจะไปรีดอะไรต่างๆค่านู้นค่านี้อะไรมา
1: โอ้ยถ้าเห็นเป็นเจ้าของรถไฟชนโดนบีบมากๆแล้วก็ขายพวกการเมืองเอาไปบริหารตัวเองก็แล้วกันจริงนะ
0: แบ
1: บทั้งพวกการเมืองทั้งพวกเงินทาวไว้เยอะแยะเลย
0: ผมจึงคิดว่าในท้ายที่สุดมันคงยากอะที่จะไปหาทางที่จะไปรีดเอาส่วนกำไรของพวกบรรดาลอยฟ้าเอกชนกลับมาช่วยมาดูแลในส่วนค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะประมาณ20,000 กว่าล้านเนี่ยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินไม่น้อยนะแม้ว่าจะกระจายไปเป็น10โรงไฟฟ้าก็ตามเพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดว่าในท้ายที่สุดเนี่ยไม่พ้นผมดูแล้วนะไม่พ้นที่จะต้องให้แต่ละหน่วยงานไปรับผิดชอบกันแล้วก็ไปจัดสรรงบประมาณมาจ่ายตามภาระความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยไป
1: แต่นี่ว่านะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาประหยัดไฟขนาดไหนนะคะสมมติเทศบาล64แห่งอย่างเงี้ยใช้กันเป็นขนาดไหนก็ไม่รู้แล้วประชาชนก็แบกกันไปอะค่ะตกยูนิตละ14สตางค์แล้วนะคะที่เราแบกพวกเขาอยู่อะค่ะ
0: ก็มีบางคน
1: ก็มาเรื่อย
0: ๆว่าใช้ไฟฟรีเนี่ยมันก็ทำให้พฤติกรรมการใช้ไฟมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้ความที่จะต้องประหยัดที่จะต้องดูแลให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันก็จะน้อย
1: จากที่เคยแค่ 4%
0: ไฟฟรี
1: เกิดมาตอนนี้กลายเป็นว่า14จาก4สตางค์5สตางค์มันขึ้นมาถึง14สตางค์แล้วที่เอามาพ่วงกับพวกเราแล้วดิฉันก็มีความรู้สึกว่าการปล่อยปละละเลยให้พวกแก๊งขุดบิตคอยไปใช้เสียหายทีเป็น10ล้านที่จับได้แล้วเนี่ยพบว่าเป็นร้อยล้านและที่ยังไม่จับไม่ได้อีกเท่าไหร่ล่ะไอ้พวกนี้ก็อยู่ในบินค่าไฟเราทั้งหมดเลยที่การไฟฟ้าไม่ต้องรับผิดชอบถือเป็นค่าสูญเสียทาง non technical ใช่ไหมคะ
0: non technical loss
1: non technical loss มีเทคนิคกับไม่เทคนิคอันนี้ก็ไม่แฟร์เพราะคุณบางทีคนข้างในของคุณได้ซ้ำไปที่โดนจับแล้วเคยไปฟ้องเอาเงินคืนจากคนพวกนั้นได้บ้างไหม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เทคนิคอลอสเนี่ยโอเคพอยอมรับได้แต่ควรกำหนดเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันก็จะหมายถึงความสามารถของคุณในการที่จะดูแลสายไฟหม้อแปลงระบบส่งของคุณให้มันมีประสิทธิภาพไงเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกไปเกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

0: ส่วนเทคนิคอลอันไอ้ที่ไม่ใช่เทคนิคอลเนี่ยนะฮะเป็นพวกไอ้ถูกลักไฟไปบ้างหรือว่าไฟสาธารณะที่ที่ไม่มีผู้เป็นเจ้าภาพจ่ายก็ใส่ไปในบินค่าจ่ายประชาชนเนี่ยอันนี้ต้องแยกในส่วนไฟสาธารณะก็อย่างที่ว่าก็ไปดูว่าจะเอาตามแนวที่คุณอันบอกว่ามีนักวิชาการเขาวิเคราะห์ว่าอาจจะมีการไปรีดกำไรของบรรดาโรงไฟฟ้าเอกชนเอาเข้ามารับภาระตรงนี้ไป
1: คือไปบี้กฟผ.ก่อนแล้วพอกฟผ.ไปบี้ที่กฟผ.นั่นแหละมันไม่มีใครมีให้แล้วค่ะก็กฟผ.แล้วกฟผ.ก
0: ็ส่ง
1: ไปบี้กับพวกเอกชนให้ปิดสัญญา
0: ไล่ตามปลายน้ำขึ้นไปสู่ต้นน้ำนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หรือว่าไปที่กลับมาที่ผู้ใช้
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นแนวทางไปแต่อันนี้เรื่องไฟสาธารณะนะแต่ว่าไอ้เรื่องของความสูญเสียเรื่องถูกลักไฟถูกอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้การไฟฟ้าต้องรับเองเพราะ
1: ไฟ
0: มันคือไอ้ KPI ของคุณ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าคุณปล่อยปละละเลยไม่กวดขันไม่ดูแลก็คุณก็ต้องไปตัดเป็นภาระที่คุณจะต้องรับผิดชอบไปถ้ามีกำไรก็เป็นลดกำไรของคุณกับความเสียหายตรงนี้ไปอย่าส่งผ่านมาให้ประชาชน
1: กำไร
0: อย่าส่งผ่านออกไปให้คนอื่น
1: กำไรก็ไม่ใช่นะคะพี่ไพศาลเพราะกำไรเนี่ยมันคือเข้าคลังค่ะลดกำไรก็คือลดเงินกำไรของก็คือลดงบประมาณของพวกเรานั่นเองกฟผ.คือหน่วยงานที่เอาเงินเข้าคลังมากที่สุดนะคะ
0: ครับก็คืออย่างนี้ฮะมันมีส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่คงจะส่งเข้าคลังนั่นแหละแต่มันก็มีเป็นค่าโบนัสให้กับกรรมการค่าโบนัสให้กับพนักงานอะไรอยู่มันก็มีส่วนแบ่งกันนี้อยู
1: ่ตรงนั้นนะต้องลดค่ะตรงนั้นแหละต้องลด
0: ก็ลดอันแรกเลยก็คือว่าเอาตัวเลขตัวนี้ไปใส่ตรงนั้นด้วยคุณด้วยถ้าคุณถูกลักไฟเยอะๆคุณก็เสียตรงนี้ไปเปอร์เซ็นต์ที่จะส่งให้รัฐเท่าเดิมแต่ว่าไอ้กำไรที่จะให้บอร์ดกับโบนัสแจกพนักงานตอนสิ้นปีเนี่ยคุณจะรับผลกระทบถ้าคุณบริหารจัดการไม่ดีในเรื่องการลักขโมยไฟทั้งหลาย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แฟนรายการประจำของเราบอกว่าทราบว่าเราทราบกันหรือยังว่ามีลูกเรือของบริษัทสายการบินแห่งชาติเราเนี่ยไปโดนจับเรื่องขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียไม่เห็นข่าวเลยค่ะ
0: ไม่เห็นข่าวมีแต่ว่ามี
1: ทำมาแล้ว15ครั้ง
0: เดี๋ยวเช็คข่าวดูเช็คข่าวดู
1: ไม่เห็นข่าวค่ะขอบคุณมาก
0: เดี๋ยวเช็คข่าวดูถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวช่วงค่ำคุณนันกับผมมีจัดรายการอีกจะนำมารายงานกันก็แล้วกันนะครับติดตัวไว้ก่อน
1: ค่ะสรุปว่าตั้งแต่เราจัดรายการมานี่ยังไม่มีเรื่องอะไรเลยนะคะที่ดูจะจบอะเรื่องภาคใต้ก็ดุนหนักเรื่องคลิปเรื่องซื้ออะไรต่อเมื่อไรเนี่ยตำแหน่งทุจริตสอบก็ดูว่าจ่าพิชิตก็ไม่โดนจับส้มก็คงจะหายไปภาคใต้ก็ระเบิดจะไม่เหลือปั๊มให้ระเบิดแล้วนี่ก็เปลี่ยนแบรนด์ระเบิดใหม่ละก็จะมีเจ้าใหม่ๆโดนระเบิดแทน
0: ครับสวดมนต์ภาวนาไปตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไง
1: ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นภายใน3วัน
0: ฝากความหวังไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นไม่สามารถที่จะวางใจฝากฝังอะไรไว้ได้เอาละครับเดี๋ยวตอนเย็นพบกันครับคุณอันวันนี้ลาไปก่อน
1: คร
0: ับ
1: ช่วง
0: เช
1: ้
0: า
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสด
1: ี
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กทม.บางทีนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: กทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PRTEN 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MPort News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
5: การรายการ35นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมาและคุณพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะสวัสดีนะคะคุณแก้ม
6: สวัสดีพี่นงค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
5: ค่ะมาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันแต่ว่าเป็นช่วงปลายเดือนแล้วนะคะก็กำลังจะจบเดือน6แล้วก็กำลังจะจบไตรมาสที่2ลงไปนะคะก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหผ่านมา2ไตรมาสของปีนี้ก็เรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสนะคะเราคุยกันถึงประเด็นที่มีความไม่แน่นอนและความผันผวนไม่เว้นแต่ละวันนะคะรวมไปถึงล่าสุดวันนี้ด้วย ซึ่งก็ยังคงมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีความผันผวนนะคะกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางถึงแม้ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงบางคนเรียก ข้อตกลงสันติภาพแต่สันติภาพแบบใดนะคะเพราะว่าก็ยังคงมีการตอบโต้โจมตีกันไปกันมานะคะย้อนไปนิดนึงตั้งแต่วันศุกร์ที่เราบอกว่ามีเรือของสิงคโปร์นะคะก็อาจจะลองของหรือเปล่านะคะก็เดินแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะ IRGC ก็ของอิหร่านก็บอกว่า

0: แป้งนะคะก็เลยมีการจัดไปนะคะ1ดอกนะคะหลังจากนั้นมีอเมริกาก็เลยมีการตอบโต้ไปยังทางฝั่งของอิหร่านมีการโจมตีนะคะไปที่อิหร่านแต่ว่าอิหร่านก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันนะคะก็เลยมีการตอบโต้โจมตีไปยังฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในบาเรนแล้วก็กาตาร์นะคะซึ่งทางสหรัฐอเมริกาเองนี่ก็ต้องบอกเลยว่าก็เตรียมที่จะตอบโต้โจมตีกลับไปเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดนี่ก็ปรากฏว่ามีรายงานข่าวนะคะว่าทั้งสองฝ่ายนะคะก็จะหารือหรือว่าเจรจากันต่อไปนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะของความสัมพันธ์แบบที่อาจารย์ธนวัฒน์ท่านชอบใช้ก็คือตบจูบอะไรอย่างนี้นะสันติภาพแบบใดนะคะแต่ว่ามันก็เป็นภาพที่ว่ายังเกิดการตอบโต้โจมตีกันไปกันมาอยู่นะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนก็ยังคงอยู่แต่ว่าในอีกมุมนึงก็คือว่าการแล่นเรือทั้งสินค้าแล้วก็น้ำมันนะคะผ่านช่องแคบฮอร์มุสนั้นมันก็ไม่ได้หยุดชะงักไปเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้นะที่มีทั้งอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสและอเมริกาก็มาล็อกตรงปากอ่าวลงไปอีกรอบนึงนะคะในแง่มุมนั้นเนี่ยในความเป็นจริงก็อาจจะมีซัพพลายที่ไหลออกมามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็คงจะต้องรอดูนะว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงไปถึงตรงจุดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าภาพหนึ่งที่แน่ก็คือว่าเราเห็นทั้งสองฝ่ายนะคะก็ยังคงยกการ์ดในระดับสูงนะคะแต่ว่าก็เปิดทางในการกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาหรือว่าหารือกันนะคะในขณะที่นับวันอยู่นะคะข้อตกลงหยุดยิง60วันนะคะนี่ก็เข้าสู่น่าจะประมาณสักสัปดาห์ที่2แล้วนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องติดตามกันต่อไปด้วย
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ากำหนดการที่บอกว่าจะจัดการเจรจากลับเข้าสู่โต๊ะกันอีกครั้งเนี่ยนะคะในวันอังคารนี้ที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เนี่ยนะคะคือเขาจะบอกว่าจะเน้นหาทางออกให้กับข้อพิพาทเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเนาะคือต่อให้นะต่อให้อย่างก่อนหน้านี้ที่เราเห็นว่าลงนามอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันดูแบบโหมันดูชัดมากๆแล้วนะพี่น้องดูแบบว่ามันน่าจะจบแล้วนะมันก็ยังสามารถประทุขึ้นมาเป็นการตอบโต้กันไปมาได้นะคะทางนั้นก็ลุ้นกันต่อนะว่าวันอังคารนี้จะตกลงกันได้ไหมแล้วหลังวันอังคารเป็นยังไงกันนะแล้วก็ค่อยไปดูตอนช่วงท้ายสัปดาห์ใช่ไห
0: ม
1: วันศุกร
0: ์วันศุกร์อีกที
1: ศุกร์อย่างเสาร์อาทิตย์อย่างจันทร์ก็มาอีกอย่างนึงอย่างเงี้ยนะก็บ่นๆกันไปก็ต้องอัปเดตข่าวสารกันตลอดนะคะแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้นะก็มาดูว่าวันศุกร์เนี่ยเราตลาดเขาทิ้งท้ายกันไว้อย่างไรนะคะสำหรับตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐนะคะ
0: ค่ะ
1: ดาวโจนส์เนี่ยลบไป 0.09% นะคะ S&P 500ลบไป 0.05% ส่วน Nasdaq นะคะลบ 0.24% นะคะอันนี้ทางฝั่งของอเมริกานะส่วนทางฝั่งของยุโรปค่ะก็ลบกันทั้งนั้นเลยนะคะ DAX เยอรมนีก็ลบไป 1.29% FTSE 100ของอังกฤษลบ 0.21% CAC 40ฝรั่งเศสนะคะลบ 0.55% นะช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศของความอึมครึมจะมีการแบบไม่พอใจกันจะตอบโต้กันแล้วก็มีเรื่องของการโจมตีตั้งแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ใช่ไหมคะเสาร์แถวๆวันเสาร์เนาะดังนั้นพอข่าวมาในช่วงสัปดาห์นี้มันออกมาเป็นทิศทางที่ดูดีขึ้นดูคลี่คลายก็มาดูกันว่าตลาดตอบรับกันอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งบวกทั้งลบผสมไปนะในโซนของเอเชียแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นลบอยู่นะพี่นง
0: ใช่ค่ะก็ช่วงนี้เนี่ยคือมันจะผสมผสานนะคะเราคุยกันเรื่องของหุ้นชิปใช่ไหมหุ้นชิปทางฝั่งของเอเชีย Samsung SK Hynix เข้า Nasdaq นู่นนี่ก็มีแรงซื้ออาจจะย่อลงมาบ้างแต่ว่าในภาพที่ตีคู่กันไปก็คือว่าเหมือนทีม AI ทีมชิปทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็พาดัชนีภาพใหญ่ของกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นมาพาขึ้นมาแล้วก็ถึงจุดที่ว่ามีการถูกขายลงมาด้วยนะคะก็อาจจะมีเหตุผลว่าแพงไปแล้วขึ้นมาแล้วขณะที่หลายบริษัทก็ยังคงเดินหน้าลงทุนทุ่มมหาศาลเม็ดเงินวงเงินลงทุนนู่นนี่นั่นแต่ว่าในอีกด้านนึงก็คือว่ามีข่าวประเด็นว่าเฟดเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมอาจจะกันยายนธันวาคมปรากฏไปมาBank of Americaคาดการสัปดาห์ที่แล้วบอกอ้าวมันจะ3ครั้งนะคะอาจจะกรกฎาคมนี้เลยในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็เลยอาจจะมีหลายๆปัจจัยนะคะที่บวกๆรวมๆกันเข้าไปนะคะแล้วก็ทำให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็อย่างหุ้นกลุ่มชิปเนี่ยก็ถูกเทขายลงมาอีกด้วยนะคะก็มีความกังวลกันนะว่า

0: อย่างหุ้นชิปที่เกี่ยวกับ AI นะคะบอกว่าการลงทุนจำนวนมหาศาลในการสร้างศูนย์ข้อมูล AI เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานทุ่มเทในการลงทุนไปมหาศาลกว่าจะสร้างผลตอบแทนกลับมาเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาก็มีความเป็นไปได้นะคะก็เลยมีการเทขายหุ้นในกลุ่มนี้ออกมานะคะในขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับหุ้นเทคนะที่กดดันทั้งฝากฝั่งของเอเชียเองกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาในฝั่งตะวันตกเนี่ยก็คือมีรายงานข่าวก็บอกว่า OpenAI กำลังพิจารณาว่าจะเลื่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยออกไปจนถึงปีหน้าตรงนี้ก็เลยอีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทำเข้ามาทำให้นักลงทุนนั้นจะต้องทบทวนนะคะถึงเรื่องของหุ้นกลุ่มนี้มันแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงฟองสบู่อะไรกันด้วยเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่กดดันภาพของการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วอาจจะทำให้ภาพใหญ่นั้นปรับตัวลดลงมารวมไปถึงทางฝากฝั่งของเอเชียด้วยค่ะ
1: ค่ะก็มาไล่ดูกันนะคะว่าตลาดเอเชียเช้านี้เป็นอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะนิเคอิเขาบอกว่าเปิดบวกนะเปิดบวกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันลงไปก็เยอะอยู่ก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยกลับมาช้อนซื้อใช่ไหมคะแต่ว่าบวกได้ไม่เท่าไหร่เองล่าสุดตอนนี้กลับลงมาลบแล้วนะคะลบ 0.55% นะเซี่ยงไฮ้นะคะลบ 0.46% ห่างเซ็งเนี่ยบวกมาได้นะคะเป็น 1.42% นะคะของห่างเซ็งเนี่ยคือเขาเปิดบวกแล้วเขาก็บวกต่อเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีแรงขายหุ้นกลุ่มเทคไปก็มีคนเข้ากลับไปช้อนซื้อนะคะแต่ว่าของเกาหลีเนี่ยเช้านี้ก็ลบ 1.7% นะคะของไต้หวันล่ะเดี๋ยวขอดูของไต้หวันก่อนเพราะว่าโดยรวมเนี่ยเท่าที่รายงานมานี่คือมันเป็นลบไปซะหมดเลยเนาะแต่ว่าไต้หวันบวกมา 1.36% นะคะสลับกันเลยนะคะแต่ว่าราคาน้ำมันเนี่ยเช้านี้มันปรับตัวขึ้นมานะมันมีอะไรเปลี่ยนอีกไหมพี่น้อง
0: มันเดือดอยู่ไงแบบข่าวยังตามไม่ทันหรือเปล่า
1: เขาตกลงกลับมาสู่โต๊ะเจรจาแล้วใช่ไหมคะมันราคาน้ำมันไม่ล่วง
0: ยังไม่ล่วงอาจจะต้องรอเจรจากันจริงหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าจะกลับมาโจมตีกันไปเจรจากันไปอะไรแบบนี้นะคะก็สำหรับราคาน้ำมันนะคะเดี๋ยวลองไปดูซิว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานี่คือเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ WTI งวดส่งมอบสิงหาคมวันศุกร์นี่ร่วงไปโอ้โห 3.7% เลยนะคะ2.69 เซนต์ค่ะปิดที่ต่ำกว่า70 เหรียญนะคะ 69.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์เมื่อส่งมอบสิงหาคมนะคะปรับลงไปถึง 4% กว่าเฉพาะวันศุกร์นะคะ3.27 เหรียญค่ะ 4.3% มาปิด 71.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะและถ้าดูรอบสัปดาห์นะคะสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงไปถึง 10.8% ส่วน WTI ร่วงลงไปถึง 9.6% นะคะก็อย่างที่รายงานให้ฟังนะว่าตอนนี้นักวิเคราะห์รวมไปถึงนักลงทุนเนี่ยเริ่มเชื่อมั่นมากขึ้นนะคะว่าการขนน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะและยังคาดว่าจะมีน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันไหลเข้าสู่ตลาดในปริมาณมากนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคาดการณ์ก่อนที่จะเกิดช่วงเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะก็มีรายงานข้อมูลของ LSEG นะคะเขาระบุบอกว่าซาอุดิอารามโกนั้นกลับมาเริ่มขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือรัสทานูราริมอ่าวอาหรับอีกครั้งในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ระงับมานานเกือบ4 เดือนแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มากจำนวน2 ลำบรรทุกน้ำมันได้ลำละ2 ล้านบาร์เรลเนี่ยเข้าบรรทุกน้ำมันที่ท่าเรือดังกล่าวแล้วก็ยังมีอีก1 ลำนั้นลอยคอรออยู่บริเวณใกล้เคียงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็เป็นเหตุผลนะคะที่ยังเห็นว่าราคาน้ำมันนั้นอาจจะยังคงย่อๆลงมาอยู่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงเนี้ยช่วงที่มีสงครามในตะวันออกกลางนี่นะเราต้องตาม3 ขยักใช่ไหมคือเราตามย้อนใช่ไหม1 ก่อนแล้วมาตามตอนนี้เราเปิดประเทศไทยเอเชียเดี๋ยวตอนบ่ายเราต้องตามตะวันออกกลางเปิด แล้วก็ตอนเย็นๆค่ำๆเราต้องตามต่อว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเปิดเนี่ยคือต้องตามตลอดต่อเนื่องทั้งวันแต่ว่าเราดูเทรนด์แล้วเนี่ยก็คือว่าหลักๆก็คือว่าอย่างที่บอกคือน้ำมันอาจจะออกมาได้มากขึ้นนะคะไม่เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้นะคะในขณะที่การเจรจาเรื่องของหยุดยิงนั้นยังคงดำเนินต่อไปค่ะ
1: ก็ถ้าเรา

0: มาดูนะคะในส่วนของราคาทองกันต่อนะคะในโคเม็กซ์เนี่ยจริงๆทั้งโคเม็กซ์ทั้งโกลด์สวอตก็อยู่แถวๆ 4,000 ได้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลุด 4,000 ไปเนาะแล้วก็กลับขึ้นมายืนเหนือ 4,000 นะคะแต่ว่าสำหรับโคเม็กซ์เนี่ยก็คือเคลื่อนไหวลบอยู่นะคะเป็นโคเม็กซ์งวดสิงหาคมราคาตอนนี้อยู่ที่ 4,078 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะลบไป 0.48% ค่ะส่วนโกลด์สปอตนะคะก็อยู่ที่ 4,065 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็ลบ 0.55% นะคะก็น่าจะยังเป็นประเด็นที่กดดันอยู่เดิมๆนะเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของทางเฟดนะคะที่ก็กดดันราคาทองคำนะคะก็เขาคาดกันไว้ค่อนข้างจะเหี่ยวเนาะพอสมควรเลยนะคะก็เลยทำให้ยิ่งกดดันนะสำหรับราคาทองคำไทยนะคะเมื่อวันเสาร์นะก็บวกขึ้นมา750บาทนะคะต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่บวกไปแล้ว850บาทแต่พอมาเช้านี้นะคะปรับราคาอัปเดตสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเมื่อกี้ครั้งที่2แหละนะคะลบ400บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 64,050 บาทขายออกที่บาทละ 64,250 บาท
1: ค่ะ
0: อ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,062 ดอลลาร์นะคะโค้ดเงินบาทที่33บาท40สตางค์ก็ยังอ่อนอยู่นะสำหรับเงินบาทนะคะ
1: ใช่ค่ะงั้นสรุปของเดือนนะวันนี้29มิถุนายนแล้วนะคะสำหรับทองไทยนะคะเดือนมิถุนายนนะคะลบไป 5,750 บาทต่อบาททองคำนะคะส่วนถ้าเป็น year to date นะคะสำหรับทองไทยนะติดลบไป700บาทต่อบาททองคำแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเสาร์กับวันศุกร์ที่ผ่านมาอุตสาห์ตีกลับขึ้นมาได้ตั้งเท่าไหร่อ่ะ 1,000 กว่าเกือบ 2,000 เกือบ 2,000 อยู่นะแต่ว่าก็ยังทั้งเดือนเนี่ยเรียกได้ว่าปรับตัวลดลงนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกับนักวิเคราะห์เพิ่มเติมกันนะคะว่าคือเหมือนกับพยายามจะดีดเด้งขึ้นมานะแต่ว่าก็ยังคงมีแรงขายแล้วก็มาเคลื่อนไหวอยู่แถวๆประมาณสัก 4,000 ต้นๆ นะคะ 4,000 เหรียญต้นๆ นะคะก็ดูทรงแบบนี้แล้วเนี่ยเอ๊ะหลายคนบอกว่าทองนี่อาจจะปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีของทองแล้วหรือเปล่านะฮะอาจจะแบบเป็นภาพที่ไม่เหมือนกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ในรอบรายปีเนี่ยทองยังคงปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ถ้าดูเรื่องของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยอย่างวันศุกร์เนี่ยดอลลาร์อ่อนนะดอลลาร์อ่อนนะฮะก็อ่อน2วันติดต่อกันลดลง 0.07% มาแตะที่ 101.35 นะฮะ101นะคะก็หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดแล้วก็การปรับตัวลงของราคาน้ำมันช่วยลดกระแสคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีที่ควบคู่กันไปก็คือเงินเยนเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ตลาดยังคงต้องจับตาความเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นอาจจะเข้าแทรกแซงค่าเงินอีกด้วยค่ะ
0: ส่วนว่าหุ้นไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะเพราะว่าเราเห็นโซนเอเชียเนี่ยเป็นลบแล้วก็ของไทยเราทิ้งท้ายเมื่อวันศุกร์ก็ลบไป 1% นะคะเราปิดที่ 1,542 จุดนะคะแล้วก็อันดับ1เลยคือเดลต้านะที่ถูกถล่มขายนะคะลบไป 6.75% นะซึ่งก็ต้องจับตาการปรับน้ำหนักดัชนีด้วย30มิถุนายนเนี่ยนะคะก็จะมีการรีบาลานซ์เพื่อปรับน้ำหนักหุ้นเดลต้าในเซต50เซต100เนี่ยนะคะ เซต50เซต100ซึ่งก็จะยิ่งผันผวนต่อดัชนีเซตนะซึ่งเดลต้าตัวเดียวนี้ก็ปาเข้าไป21จุดแล้วนะคะแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็คือเหมือนกับส่วนใหญ่บวกเดินทางไปนะคะของเมื่อวันศุกร์นะคะอันดับที่2ที่ก็มีแรงขายก็คือกัลฟ์ที่ลบ 1.24% นะคะกลุ่มโรงพยาบาลกลายเป็นขึ้นมาได้ในช่วงระยะนี้นะ BDMS กลับขึ้นมาบวก 2.72% นะคะหลังจากเงียบไปจาก5อันดับแรกนานเลยนะคะปตท.ค่ะอันดับ4บวก 1.45% แล้วก็อันดับ5นะคะทรูหลังจากที่ลงไปลึกก็บวกขึ้นมา 1.6% นะคะเป็นโทนที่ต่างชาติซื้อสุทธินะคะ 1,300 กว่าล้านบาทรายย่อยซื้อสุทธิ160ล้านบาทนะคะส่วนกองทุนขายสุทธิ 1,400 กว่าล้านบาทนะคะบัญชีบล.ขายสุทธิ368ล้านบาทวันนี้ในบ้านเราก็จับตาเรื่องของการถกร่างพรบ.งบประมาณ70ใช่มั้ยคะซึ่งก็จะมีการพิจารณานะคะทางสภาเนี่ยพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งก็เดี๋ยวก็จะมีการชี้แจงกันไปเนาะแล้วแน่นอนว่าการจัดสรรเนี่ย ถ้ามาดู5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบสูงสุดนะคะ5อันดับมีอันดับ1กระทรวงคลังตามด้วยกระทรวงศึกษามหาดไทยกลาโหมแล้วก็สาธารณสุขค่ะ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร. ธนวัฒน์

0: วิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอวดีคุณแก้มท่านฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์ก็ในช่วงนี้เราก็จะเห็นภาพของต้นทุนทางด้านพลังงานต่างๆนานาเนี่ยก็เริ่มที่จะคลายลงมานะคะก็จะเคลื่อนไหวอยู่แถวๆประมาณสัก70เหรียญนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มมีการตั้งคำถามเหมือนกันนะคะอย่างกรณีพรก.กู้400,000 ล้านที่ว่านี้เนี่ยก็อาจารย์ว่าความจำเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์เนี่ยมันเบาลงไหมนะคะอาจารย์ประเมินอย่างไรบ้างอะคะ
2: คือคำถามความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันก็ต้องแยกประเด็นนะครับ
0: ค่ะ
2: คือถ้าถามผมว่าจำเป็นไหมก็ถือว่าจำเป็น
0: ค่ะ
2: แต่ถามว่าเร่งด่วนไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับตีความนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาหมวดที่ผมมั่นใจก่อนคำว่าความจำเป็นเนี่ย
0: ก
2: ็คือประเทศไทยเองเนี่ยนะครับอยู่ในบริบทของการเผชิญกับความเสี่ยงตลอดเวลาในเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ราคาพลังงานสูงเนี่ยหรือมีวิกฤตพลังงานของโลกเนี่ยประเทศไทยจะติดท็อป10เสมอเป็นประเทศที่มี GDP ติดลบถ้าราคาพลังงานสูงขึ้น คือติด1ใน10แน่ๆเพราะว่าเรานำเข้าพลังงานเนี่ยประมาณ 7% ของ GDP นะครับ 1 ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าสูงมากนะครับก็จะมีไทยกับเกาหลีใต้ซึ่งปกติว่าจะติดโผประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามาเห็นภาพของประเทศจีนที่เขาแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาต่างๆน้อยลงในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศของโลกหรือว่าฝุ่น 2.5 PM นะครับซึ่งจีนเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้และจนเขาสำเร็จและทำให้ปัญหาของจีนในช่วงของวิกฤตการณ์น้ำมันล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีสงครามนะครับจีนมีปัญหาน้อยลงเพราะว่าเขาใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะแล้วหันไปพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของโซล่าแล้วก็พลังงานลมค่อนข้างมากนะครับเพราะถามว่าไทยจำเป็นต้องปรับเรื่องนี้ไหมผมเชื่อว่าจำเป็นเพราะว่าเราเข้าไปสู่นะครับข้อตกลงของครอป26ที่เป็นเน็ตซีโร่คาร์บอนใน2050ถ้าเรายังใช้ฟอสซิลเราก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ครับเพราะนั้นเราอาจจะถูกในเรื่องของซีแบมก็คือกฎหมายที่เรื่องเกี่ยวกับสแกนเมนเชนของยุโรปนะครับแล้วก็ของสหรัฐซึ่งถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นแต่ถามว่าเร่งด่วนไหมคือถ้าเราคิด2050แล้วก็เอา2026ตอนนี้ถ้าเรา2030เราเป็นคาร์บอนนิวทรัลตี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ มันก็เร่งนะในแง่ของภาพรวม นะครับเพราะนั้นก็ตีความเร่งด่วนเนี่ยผมไม่กล้าตีความแต่ว่าจำเป็นผมเชื่อว่าจำเป็นครับ
0: ค่ะนะคะทีนี้ถ้าเกิดดูภาพของเศรษฐกิจอาจารย์คิดว่าเศรษฐกิจไทยนี่ผ่านบัตเทิลไปแล้วหรือยังอะคะอาจารย
2: ์ถ้าข้อสันนิษฐานแรกว่าการตูมตามของสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นในวันสองวันเนี่ยนะครับไม่ได้นำพาไปสู่สงครามนะครับหรือว่าการละเมิดการหยุดจริงคือยังโจมตีและเกิดสงครามมาต่อเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าสีไทยผ่านบัตเทิลไปแล้วครับ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเอ๊ะอาจจะไม่ต้องมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่ไปกู้มาเข้าไปอัดฉีดอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ไหมคะอาจารย์หรือว่าเรายังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะสำหรับการออกมาตรการทั้งหลายเพราะวันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีก เดี๋ยวจะมีอีกอะไรแบบนี้นะคะก็จะต่อเนื่องอาจารย์ประเมินอย่างไรคืออาจจะต้องทบทวนไหมคะในส่วนนี้คะอาจารย์
2: คือถ้าถามว่าเศรษฐกิจไทยเองเนี่ยมีความซับซ้อนในแง่ของการเติบโตระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาสั้นกับยาวมาปนกันเนี่ยมันจะลำบากก็คือเราสังเกตเห็นว่ารองนายกเอ็นดิติเนี่ยพูดชัดว่าประเทศไทยต้องยึดกลับไปที่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเดิมก็คือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับเพราะการที่ประเทศไทยมีรายได้สูงเนี่ยจะต้องมีรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีในปี2580คือ15,000ดอลลาร์ต่อคนต่อปีนะครับและก็จะต้องการเศรษฐกิจโตสูงมากซึ่งรัฐมนตรีก็พูดว่าสีไทยต้องเติบโตเกิน3ไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละฮะเศรษฐกิจไทยจริงต้องโตให้ถึง5ให้ได้มันจึงต้องการการกระตุ้นนะครับการลงทุนต่างๆของทางด้านรัฐบาลเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่างบประมาณในการอัดฉีดการลงทุนระยะยาวการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ผมว่าสำคัญซึ่งรองนายกเอ็นดิติก็ให้สภาพัฒน์ไปศึกษาว่าตกลงแลนด์บริดจ์ที่คุยกันเนี่ยจะเอาไหมเพราะมันน่าจะกลายเป็นโฟร์เอนจินนะครับถ้ามันเกิดมีความคุ้มค่าทางการลงทุนแต่ถ้าถามผมว่าเป็นเงินแจกประชานิยมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแล้วครับน่าเอาเงินไปลงทุนในระยะยาวมากกว่าม
1: ันเยอะแล้วใช่ไหมคะที่ผ่านมาที่สำหรับการกระตุ้น
2: เศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วครับคือควรจะปล่อยให้กลไกทางธุรกิจทำงานนะคือผมคิดว่าตอนนี้ปัญหามันไก่กับไข่จริงๆนะครับก็คือว่า
0: คือ
2: หนึ่งถ้าเศรษฐกิจมันโตได้เนี่ยการจ้างงานเกิดขึ้นเนี่ยรายได้มันมาเองอีกอันนึง

0: คือการปล่อยสินเชื่อเนี่ยต้องให้ SME ได้สินเชื่อให้ได้นะครับการลดต้นทุนในเรื่องของต้นทุนพลังงานค่าปุ๋ยต่างๆเนี่ยถ้าลดได้เนี่ยเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะเดินได้เพราะมันเริ่มเงยหัวแล้วครับ
1: ค่ะอ่ะคราวนี้ให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์กันหน่อยละกันนะคะสำหรับการจัดสรรงบนะในส่วนของงบกลางนะคะที่เขาเอาวางเอาไว้นะอันดับแรกเนี่ยกระทรวงการคลังมาเป็นอันดับ1อันดับที่2กระทรวงศึกษาธิการตามมาด้วยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีข้อสังเกตนิดหน่อยที่บอกว่ากระทรวง DE ปีนี้ก็ได้รับจัดสรรงบเพิ่มขึ้น 33% จากปีก่อนอ่ะภาพรวมตรงนี้ค่ะอาจารย์มีมุมมองอย่างไรกับทิศทางของเศรษฐกิจไทยที่ดูแล้วรัฐบาลต้องการจะปั้นไปในปีนี
0: ้ผมไม่ได้อภิปรายถูกไหมครับ เอาเบื้องต้นก่อนผมคิดว่างบประมาณจะเป็นงบขาดดุลนะฮะเอาเลขกลมๆนะ800,000 ล้านก็ยังถือว่ายังจะเป็นที่ต้องใช้งบประมาณนะครับสังเกตว่าปอกปังเป็นตัวตั้งเนี่ยก็แสดงว่านโยบายในเชิงการกระตุ้นเศรษฐกิจการฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นภาระสำคัญนะครับ แล้วก็งบประมาณส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยมันเป็นงบเกี่ยวกับงบรายจ่ายประจำคืองบเงินเดือนเพราะนั้นเนี่ยกระทรวงที่เคยได้สูงมันก็ได้สูงอยู่แล้วนะครับแต่เดียวกันเองถ้ามองถึงกลาโหมเนี่ยเราเองต้องรักษาความมั่นคงรักษาธิปไตยซึ่งแน่นอนตะเข็บตามแนวชายแดนเราก็ต้องเติมสภาพกำลังนะครับแล้วก็เตรียมไว้มันคือดูมันมีเหตุผลหมดนะฮะลักษณะเดียวกันโลนไปที่ AI นะครับไปที่ดิจิทัลเนี่ยนะครับเราก็ DE ได้เยอะมันก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่ากระทรวงที่ควรจะได้มากขึ้นจริงๆอวอร์ดหรือก็ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เข้าไปซึ่งก็ถือว่ารัฐบาลก็ยกระดับเกี่ยวกับวิสาเทคโนโลยีและการวิจัยเนี่ยเข้าไปเติมในสัดส่วน GDP ค่อนข้างมากซึ่งทำให้ประเทศไทยน่าจะโตในระยะยาวก็ถือว่าพอได้ฮะแต่ก็อยากจะเติมกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงที่หาเงินน่ะกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามีเพิ่มขึ้นได้ก็ทำให้ฐานของการลงทุนเพื่อสร้างเม็ดเงินในอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับ
2: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย
1: ์ขอบพระคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ก็บอกว่าการกระตุ้นระยะสั้นๆนี่อาจจะหมดความจำเป็นไปแล้วนะเพราะว่าดูแล้วสถานการณ์อะไรต่างๆมันก็คลายขึ้นนะคะถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการวางพื้นฐานให้กับเศรษฐกิจไทยนะเพื่อตัวโตในระยะยาวนะคะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศนะคะที่มีรายได้สูงขึ้นกว่าจะปัจจุบันออกมาจากหลุมติดลมรายได้ปานกลางสักทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตรียมรื้อใหญ่พลพีดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนชี้ทนแบกมา30ปีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกล่าวถึงการปฏิบัติโครงสร้างการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ข้อสรุปมี 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FTออกจากภาระของประชาชนและวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี70เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อถามว่ามีความจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือออกเป็นกฎกระทรวงหรือไม่นายพลพีกล่าวว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะรวมทั้งของท้องถิ่นทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของทั้ง3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานและต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.ดังนั้นต้องรื้อทั้งระบบเพื่อให้ประชาชนจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้หากต้องแก้ไขกฎกระทรวงจะต้องเสนอครม.เพื่อสามารถบังคับใช้ได้ทันทีส่วนระยะเวลาจะต้องดำเนินการนานหรือไม่นั้นนายพลพียืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะ

0: รอมา30ปีแล้วสุริยะคุยรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซีย1กรกฎาคมประเด็นแบนกุ้งไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียกรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าไทยก็ห้ามนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นกันทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาถึงตนเองแล้วโดยจะมีการพูดคุยกันในวันที่1กรกฎาคมที่มาเลเซียและได้ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อเจรจาให้ได้ข้อยุติมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์กันทั้ง2ฝ่ายสามารถส่งกุ้งไปยังมาเลเซียประชาชนจะได้บริโภคกุ้งราคาถูกเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงที่เพื่อผู้บริโภคไทยจะสามารถรับประทานปลากระพงราคาถูกเป็นเรื่องวินวินของทั้ง2ฝ่ายย้ำว่าหากปลดล็อกได้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเจ็บ2เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน2แห่งที่ปัตตานีความคืบหน้าเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนลอบวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีที2แห่งที่อำเภอยะริ่งและอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยทั้ง2แห่งถูกแรงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ที่สายบุรีพบว่ามีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อจากแรงระเบิดอาการปลอดภัยทั้ง2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมันขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยและรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงของคนร้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพบผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา33คนจากเหตุภัยแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลา5วันที่ผ่านมายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,450 คนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมกู้ภัยจากนานาชาติสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากซากปรักหักพังรวม33คนจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ11ปี2คนอย่างไรก็ตามยังคงมีผู้สูญหายอีกหลายหมื่นคนและมีความคาดหวังจะพบผู้รอดชีวิตซึ่งเริ่มเลือนลางเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วหลายวันโดยเฉพาะที่เมืองรากเวราเมืองชายฝั่งทางเหนือของกรุงการากัสซึ่งเสียหายหนักที่สุดอาคารบ้านเรือนหลายร้อยหลังพังถล่มโดยที่นี่มีผู้บาดเจ็บกว่า 3,000 คนและอีก 12,000 คนไร้ที่อยู่อาศัยแฟนบอลแคนาดาฉลองชัยกันเต็มที่แฟนบอลแคนาดาออกมาฉลองชัยกันเต็มที่บริเวณหน้าสนามโซไฟสเตเดียมนครลอสแองเจลิสหลังทีมเจ้าภาพร่วมเฉือนเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0จากประตูชัยในช่วงทดเวลาการแข่งขันนาทีที่ 90+2 ของสตีเฟนยูสตากิโอพาทีมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยแฟนบอลแคนาดาต่างกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในเกมประวัติศาสตร์นี้และมั่นใจว่าทีมจะสามารถเอาชนะได้อีกในรอบต่อไปโดยแคนาดาจะรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกด้านแฟนบอลแอฟริกาใต้แม้จะผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่ยังคงภาคภูมิใจในผลงานของทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: ค่ะ 10:07 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับในช่วงของการเปิดตลาดวันนี้นะคะก็ปรากฏว่า SET Index เปิดมาบวกมาถึง18จุดกว่าๆเลยทีเดียวนะคะหรือว่าเกือบ 1.2% นะคะมาอยู่ 1,560 จุดเป็นดัชนีในช่วงของการเปิดตลาดวันนี้ค่ะมาดูตัวหุ้นกันนะว่าเกือบ20จุดนี่เป็นของใครบ้างนะอันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็คือเดลต้านะคะราคาของเดลต้าเช้านี้เปิดมาบวกมา11บาทค่ะหรือว่า 3.6% นะคะมาอยู่ที่315บาทนะคะอันดับที่2 BDMS ในกลุ่มโรงพยาบาลวันนี้บวกเช่นเดียวกัน20สตางค์หรือว่า 1% ค่ะ19บาท10สตางค์เป็นราคา BDMS เปิดตลาดเช้าวันนี้ AOT วันนี้เขียวเช่นเดียวกันนะคะบวกมา 2% 1บาท25สตางค์มาอยู่ที่63บาท50สตางค์ค่ะอันดับที่4คือปตท.นะคะราคาปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ 1.4% ค่ะมาอยู่ที่35บาท50สตางค์วันนี้เขียวทุกตัวเลยนะคะตามมาด้วยกลุ่มแบงค์นะคะก็คือตัว SCB วันนี้บวก1บาท146บาทนะคะ KBank ค่ะบวก1บาทเช่นเดียวกันนะคะราคาเช้านี้216บาทค่ะกัฟก็มานะวันนี้กัฟบวกมา75สตางค์ 1.26% นะคะล่าสุดอยู่ที่60บาท50สตางค์ BBL นะคะวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่176บาทAdvance บวกเช่นเดียวกัน2บาทนะคะหรือว่า 1.57 ขออภัย 0.57% มาอยู่ที่354บาทค่ะและปิดท้ายตารางเป็นตัว CPO นะคะบวกเช่นเดียวกันนะคะวันนี้บวกมา25สตางค์ 0.5% โดยประมาณราคาล่าสุดอยู่ที่45บาท50สตางค์นะคะนี่เป็นภาพของการเปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะ
2: ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันเลยนะคะกับทางคุณจินนะสินทรงเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะสวัสดีคุณจินนะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่นงค์สวัสดีครับคุณแก้มครับผม
1: วันนี้เขียวดีเลย
3: สดใสนะฮะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังครับวันนี้บวกขึ้นมาตามแทคติกนะครับวันนี้เป็นวันปิดซีรีส์ของฟิวเจอร์ของตลาดหุ้นบ้านเราเนาะซึ่งโดยธรรมชาติวันปิดซีรีส์เนี่ยมันก็จะคึกคักแบบนี้ครับตอนช่วงต้นแต่ว่าต้องดูตอน4โมงเย็นนะครับถ้า4โมงเย็นมีแรงขายแสดงว่าการขึ้นรอบนี้เป็นการขึ้นแค่แทคติคอลนะครับในการที่จะจัดการคนที่ถือช็อตอยู่หรือว่านักทุนรายย่อยที่เล่นฝั่งช็อตอยู่นั่นเองเนี่ยวันปิดซีรีส์นะอ่ะงั้นวันนี้ดูก่อนแต่เดี๋ยวไปดูแนวต้านสำคัญว่าแนวต้านสำคัญที่ว่านั้นอยู่ตรงไหนนะส่วนตัวยังมองว่าเป็นการขึ้นมาลงต่ออยู่ตามที่เราคุยกันมาตลอดในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกว่าเซตในอยู่ในเฟสของการพักฐานเนาะเป็นการพักฐานที่บอกว่าจะพักเยอะพักน้อยไม่รู้แต่การพักเป็นการพักเพื่อจะขึ้นต่ออย่างไรก็ตามพักฐานเนี่ยงั้นในวีคที่แล้วเนี่ยเป็นวีคที่ถือว่าลงมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราลงไป30จุดนะครับนะหรือว่าลงประมาณสัก 1.92% นะครับเป็นการลงมา2สัปดาห์ติดแล้วนะครับนะหลังจากที่ก่อนหน้าขึ้นมา7วีคติดนะครับนะคราวนี้ในฝั่งฟิวเจอร์ก็ถือว่าช็อตนิดหน่อยครับต่างชาติช็อตไปแค่400กว่าคอนถือว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรยอดสะสมของต่างชาติยังคงอยู่ฝั่งรองอยู่นะครับประมาณสัก 95,000 คอนแทคโดยประมาณตั้งแต่ช่วงสงครามมางั้นผมถือว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นการลงก็จะเป็นลงเพื่อจะขึ้นต่อนะครับยังคงใช้แนวคิดนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจุดโซนสำคัญของเซ็ตอยู่ตรงไหนนะอันนี้เราสรุปภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็วิธีผ่านมานะครับแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะครับถ้าเราตรวจสอบนะครับเราจะพบว่ากลุ่มที่มีแรงซื้อนะครับจะมีอยู่3กลุ่มหลักๆนะครับนั่นคือกลุ่มแบงค์นะครับตามมาด้วยทรานสปอร์ตนะครับแล้วก็ฟินแลนเชียล3กลุ่มนี้นะส่วนกลุ่มที่มีแรงขายครับจะเป็นเบอร์1ก็คือ Energy ครับแล้วก็ Electronic ครับแล้วก็ Commerce ICTแล้วก็คอนแมทนะครับสังเกตดูดีนะครับว่าฝั่งขายค่อนข้างเยอะโดยคอมเมอร์โดยเอเนจีครับขายหนักสูงสุดถึง 9,000 กว่าล้านนะครับนะซึ่งมันจะไปหนักที่ตัวกราฟนั่นแหละทุกคนน่าจะพอรู้กันดีนะครับนะแต่รวมแล้วคือเอเนจีโดนขายหนักมากในวีคที่แล้วนะครับอันนี้ฝั่งซื้อขายก่อนงั้นสังเกตดูว่าวีคที่แล้วตลาดลงนะครับกลุ่มที่ขึ้นน้อยกว่ากลุ่มที่ลงถือว่าสอดคล้องกันว่าถือในทิศทางที่เป็นพักฐานนะครับนั้นอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับฝั่งแบงค์ถามว่าไปซื้อใครบ้างครับที่ซื้อมาสักครู่นี้นะครับซื้อกสิกรไทยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนะซื้อไป 1,200 กว่าล้านนะครับเบอร์เดียวเลยนะครับขาย BBL ครับ600กว่าล้านที่เหลือก็นิดหน่อยครับไม่ได้มีนัยยะอะไรงั้นกลุ่มแบงค์มี2ตัวนี้นะส่วนทรานสปอร์ตครับซื้อเบอร์หนึ่งก็คือ AOT

0: ีครับซื้อไป 1,500 กว่าล้านตัวเดียวโดดๆเลยนะครับตัวอื่นไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับแล้วก็ financial ครับซื้อ MTC นะครับกับซื้อศรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็KDC 3ตัวนี้นะครับโดยหลักๆนะฝั่งแรงขายไม่ได้มีนัยยะอะไรอันนี้คือฝั่งซื้อก่อนนะครับนะคราวนี้มาดูฝั่งขายกันบ้างนะครับนะฝั่งขายโอเคเราก็จะรู้ว่ามีเบอร์หนึ่งก็คือกัฟนะครับขายไป 6,000 กว่าล้านนะครับนะตามมาด้วยปตท.ครับ 1,400 กว่าล้านนะครับแล้วก็สผ.ครับ 1,400 กว่าล้านขาย3ตัวนี้นะครับแต่มาซื้อกันกุลนะครับซื้อมาสัก500ล้านสำหรับกันกุลนะครับ
1: ค่ะ
0: Energy นะต่อไปครับอิเล็กทรอนิกส์ครับขายอะไรขายเดลต้าตัวเดียวครับ 2,000 กว่าล้านเลยนะครับซื้อฮาน่านะครับประมาณสัก300ล้านนะครับนะ
1: โอ
0: เคนะครับแล้วก็คอมเมิร์ซครับขายอะไรครับขาย CPO 1,000 กว่าล้านนะครับนะแล้วขายคอม7 700กว่าล้านนะครับแรงซื้อไม่มีนะครับสำหรับคอมเมิร์ซในวีคที่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่ม ICT ที่เราบอกว่า True จะมีความผิดปกตินิดหนึ่งในช่วงหลังเราเห็นว่า True กับ Advance เนี่ยเขาจะซื้อ Advance มากกว่าแล้วจะเริ่มซื้อ True น้อยลงนะครับรอบนี้ก็ขาย True เป็นเบอร์หนึ่งมาครับขายไป600กว่าล้านครับขาย Advance นิดหน่อยครับไม่มีนัยยะอะไรนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับคอนแมทขายตัวเดียวเลยครับนั่นคือปูนใหญ่นะครับอันนี้คือภาพรวมก่อนนะคราวนี้ถ้าเรามาดูนะครับปกติ NVDR เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขามีแรงขายต้องไปเช็คว่า NVDR เนี่ยเข้ามาซื้อหรือเปล่านะผมขออนุญาตแชร์หน้าจอสักนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับตัวหน้าจอของเรานะครับเราก็จะพบว่าตอนนี้นะครับในฝั่งของตัว NVDR นะครับนะก็สักครู่นะครับขอโหลดหน้าจอนิดหนึ่งนะครับในเราโฟกัสที่แรงขายก่อนนะครับเพราะกลุ่มแรงขายต้องมาดูว่า Nvidia เขาซื้อไหมปรากฏว่าเขาซื้อกัฟนะครับงั้นก็มีความปลอดภัยดับหนึ่งนะ มีแรงขายมาจากนอกเกี่ยวกับว่า Nvidia ซื้อไปถึงเกือบ 5,000 ล้านนะเรียกว่าออฟเซ็ตเกือบหมดขายหน้ากระดาน 6,000 กว่าเนี่ยแต่จริงๆ Nvidia รับเก็บเรียบนะครับ 4,000 กว่าล้านนะครับเกือบ 5,000 ล้านส่วน KBank เรารู้แล้วว่าซื้อบนหน้ากระดานนะครับนะแล้วก็พบว่า Nvidia ก็ยังเข้าซื้ออีกงั้นถูกซื้อทั้งหน้ากระดานแล้วก็ถูกซื้อทั้ง Nvidia ด้วยนะครับ AOT เช่นเดียวกันนะครับนะSCB นะครับมาซื้อหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับเราเริ่มเห็นมีสัญญาณกลับเข้ามาซื้อแบบจริงจังนะครับในวิกิแล้วนะครับวิกิก็มี BD ไม่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับนะแล้วก็ BH ด้วยนะครับซื้อทั้งสองตัวเลยนะครับงั้นก็สังเกตดูดีนะครับว่าฝั่งแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นที่เราพูดเมื่อสักครู่ในบรรณากระดานเนี่ยเอาจริงมันมีแค่ตัวกัฟตัวเดียวนะครับที่ถูกซื้อคืนแบบจริงจังนะที่เหลือก็ถูกขายแบบไม่ได้เข้ารับซื้อก็ต้องระมัดระวังด้วยอาจจะมีการโรเตทหุ้นกลุ่มเล่นในช่วงนี้เราพอจะเห็นพวกทรานสปอร์ตนะครับแบงค์นี่ยืนพื้นอยู่แล้วนะครับทรานสปอร์ตเริ่มมาแล้วเห็นเริ่มวนเข้ามากับในกลุ่มโรงพยาบาลอันนี้น่าสนใจที่ต้องจับตาดูให้ดีนะในการโรเตทของตัว NVIDIA ในรอบนี้นะครับนะอันนี้ก็แรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เขาซื้อด้วยโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับก็คือต่างชาติเขาจะซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งแทนนะครับก็มีฮาน่านะครับนะซื้อไป700กว่าล้านอันนี้ซื้อทั้งฝั่งโปรแกรมเทรดดิ้งแล้วก็ซื้อหน้ากระดานด้วยนะครับมีกันกุลครับ600กว่าล้านสอดคล้องกันครับแล้วก็มีแคลคอมครับที่ว่าโดดขึ้นมาประมาณสัก300ล้านอันนี้ก็น่าจับตาเพราะว่าเขาไปแอบซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งแทนนะครับไม่ได้เห็นบนหน้ากระดานนะคราวนี้ตัวอื่นก็จะมี CBG นะครับการบาวนะครับนะและที่เหลือก็เล็กน้อยครับไม่ได้มีอะไรที่มีนัยยะอันนี้คือภาพรวมก่อนนะครับสำหรับแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมานะคราวนี้กลับมาที่ฝ้าของตัวเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเรากันบ้าง นะครับเราก็จะพบว่าเราเตือนทุกท่านมาตลอดว่าเซ็ตยังจริงอยู่ในเฟสของการพักฐานอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะผมแป๊บหนึ่งนะโอเคมาแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้นะครับเซ็ตนะครับอยู่ในเฟสของการพักฐานที่เราเตือนมาสัก3สัปดาห์นะครับก็ค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆวันนี้ที่ดีขึ้นมานะครับก็เป็นเทคนิคอลที่ผมบอกนะครับเป็นช่วงมันปิดซีรีส์นะครับนะก็ให้จับตาแรงขายช่วงเย็นแล้วกันตอน 4:00 นตอนที่เขาปิดซีรีส์พอดีเนี่ยงั้นให้ทุกคนดูตัวนี้ก่อนนะครับแนวต้านที่มีนัยยะในฝั่งเซ็ตนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1565ถึง1570นะส่วนตัวมองว่าจะไม่ผ่านไปก่อนนะครับมองว่าจะมาได้ตันแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะต้องมีจังหวะที่หัวทิ่มลงมาทำโลอีกสักหนึ่งครั้งก่อนอันนี้คือในเชิงเทคนิคก่อนนะครับงั้นเรามาระวังช่วง 4:00 นวันนี้จะมีแรงขายที่มาได้นะครับ1570นะครับเป็นจุดยืนวันนี้ว่ายืนได้สำเร็จหรือเปล่าส่วนตัวมองว่าทำไม่ได้นะและถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นถ้าเห็นเซตนะครับปิดต่ำกว่า1545อีกรอบหนึ่งฟังนะครับถ้าเห็นย้อนกลับมาต่ำกว่า1545รอบคราวนี้ครับจะยืนยันว่าเซตจะลงไปเล่นที่บริเวณ 1,500 ต้นๆถึง 1,400 ปลายๆ 1,545 คือจุดทิกเกอร์นะครับที่ทุกคนต้องสะใจให้ดีนะครับในรอบนี้นะอ่ะอันนี้ก็ภาพรวมเซตก่อนนี่ง่ายวันนี้ง่ายเลยครับดูแค่จับตา 4:00 นนี่แหละนะครับว่าจะทุบหรือถ้าทุบก็คือชัวร์ครับว่าการขึ้นมาเป็นการแค่ปิดซีรีส์เท่านั้นเองนะครับผมเช่นครับ
1: ค่ะหมายถึงถ้าหลุด1545นี่ก็คืออาจจะไปคุยกันอีกที 1,500 หรือว่า 1,400 ไปตอนนี้1559เนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคก็1,560

0: ช่ครับจะมีต้านประมาณสัก 1,570 ในวันนี้นะ 1,565 1,570 มองว่าไม่ผ่านนะครับแต่ถือเป็นเทปนี้แหละนะครับ
1: อือ
0: ฮึครับใช่ครับ
2: ค่ะอย่างวันนี้นะคะถ้าเราเห็นเดลต้าเริ่มกลับมานี่ดูทรงแล้วเขายังไงคะเนี่ย
0: โอเคไปดูเดลต้ากันนะครับสำหรับตัวเดลต้านะครับก็ต้องถือกันว่าก่อนหน้าก็ลงมานะครับพอสมควรนะแล้วก็มีฟื้นมาวันนี้นะครับนะแต่อย่างที่ว่านะครับถ้าเราจะดึงตลาดนะครับหนึ่งในเป้าหมายในการดึงก็ต้องเป็นตัวนี้ในการลากขึ้นมาเนาะแต่ดูเทคนิคนะครับก็ลงมาที่ทาร์เก็ตนะครับแนวรับสำคัญเหมือนกันนะเอาจริงก็ลงมาที่แนวรับแล้วก็วันนี้มีสัญญาณฟื้นในภาพของ1ชั่วโมงให้ทุกคนจับตาเดลต้าที่บริเวณแนวรับนี้ไว้นะครับ313จดไว้ง่ายๆเลยนะครับถ้าวันนี้ย้อนกลับมาปิดกว่า313ชัดเจนฮะเตรียมลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วสำคัญ313นะเห็นกันแล้วสู้กันอยู่นะถ้าวันนี้ติดต่ำกว่า313ไม่ดีนะครับนะสำหรับเดลต้านะโอเคครับผม
2: ค่ะแต่ว่าเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการรีบาลานซ
0: ์
2: ของพรุ่งนี้เรื่องเซ็ต50เซ็ต100อย่างเงี้ยค่ะก็ยังต้องรอดูอยู่ดีถูกไหมคะยังไม่ได้ว่าคลายกังวลเนาะ
0: ยังครับ
2: ค่ะหรืออย่างโรงพยาบาลเราเริ่มเห็นกลับมาพยุงตลาดได้นี่นะคะอันนี้คือเขาเริ่มจะเป็นทรงขาขึ้นที่ชัดขึ้นหรือยังคะ
0: โอเคโรงพยาบาลน่าสนใจเพราะจริงๆแล้วเขาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแลกกาดแล้วกันนะแล้วก็ไม่ฟื้นมานานโมเมนตัมเขาก็ฟื้นหมดมีกลุ่มเนี้ยกลุ่มเดียวที่ไม่ฟื้นเลยนะครับแต่ที่เราเห็นจับตาคือเราเริ่มเห็นตัวฮอตมันนี่ครับเข้ามาเก็บสะสมในปริมาณมากค่อนข้างเยอะก่อนหน้ามีเคยเข้ามาแล้วนะครับแล้วในเชิงของฮอตมันนี่เวลาเขาเข้ามาครับมันจะมีหลักเกณฑ์อยู่หลักเกณฑ์หนึ่งว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีสัญญาณฟื้นเนี่ยนะครับนะถอยตัวลงมาถ้าไม่ต่ำกว่าตัวเลขฟิโบนัชชีนะครับนะ1236 1382เนี่ยถือเป็นการถอยตัวในเชิงเทคนิคอลที่พร้อมจะไปต่อซึ่งเขาลงมาตัวนี้พอดีแล้วสึกออกมาได้แล้วรอบ2ก็ลงมาตัวนี้พอดีไอแนว2เส้นเนี้ยแต่ว่าตอนนี้มันมีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บรอบหลังเก็บมากกว่ารอบแรกเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาพร้อมที่จะสู้นะครับงั้นอันดับแรกก่อนไปดูในภาพ1ชั่วโมงก่อนนะครับว่า1ชั่วโมงมีสัญญาณฟื้นหรือยัง1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูให้ดีนะครับตอนนี้มันเจอเส้นกดแนวต้านอยู่เส้นสีแดงนี่เนาะนั่นแปลว่าถ้า BDMS นะครับวันนี้ในภาพ1ชั่วโมงจะดูชั่วโมงไหนก็ได้11โมงเที่ยงครึ่งนะครับแล้วบ่าย2อะไรพวกนี้ครับเอาราคาปิดนะครับถ้าเห็นปิดสูงเกิน 19.3 อัพขึ้นไปนะเห็น 19.4 เมื่อไหร่แสดงว่าพ้นแล้วครับในภาพผล1ชั่วโมงนี้พักฐานจบแล้วก็คือ1ชั่วโมงเป็นล้มขาขึ้นถ้า1ชั่วโมงเป็นล้มขาขึ้นก็มีโอกาสจะฉุดให้ไทม์เฟรมเดย์เป็นขาขึ้นต่อไปได้งั้นตอนนี้ดู 19.3 19.4 เป็นทิกเกอร์สำคัญของ BDMS นะครับอ่ะโอเค
1: ค่ะค่ะทีนี้นงขอดูกราฟหน่อยได้ไหมคะอาจจะมีประเด็นเฉพาะตัวนิดนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
0: โอเควิเคราะห์เราทราบดีว่ากราฟนะครับทุกแรงขายเนาะแต่ว่าเราจะพบว่า Nvidia เก็บสะสมแล้วก็พบว่าฮอตมันนี่ก็เก็บเข้าซื้อด้วยนั่นแปลว่ามีคนขายแต่ก็มีคนอยากได้รอซื้ออยู่มีคนรออยู่งั้นก็ดูในภาพ1ชั่วโมงครับว่าเขาเจอแนวรับสำคัญหรือยังคำตอบคือใช่ครับตอนนี้เขาลงมากองที่บริเวณแนวรับสำคัญอยู่ที่58บาทนะครับถึงบริเวณสัก59นะครับนะซึ่งเป็นจุดที่วอลุ่มพีคสุดในโซนไซเคิลนี้นะครับโซนนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะเก็งกำไรสั้นๆนะครับนะก็อย่าให้ต่ำกว่า58ถึง59ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาจะกลายเป็นว่าพักฐานในไทม์เฟรม1ชั่วโมงการพักฐาน1ชั่วโมงเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่ามันทำให้คนที่รายใหญ่นะเข้าเก็บแล้วมันทำให้คนที่รายย่อยนะครับเล็งๆอยู่อาจจะเห็นจังหวะพักฐานได้งั้นถ้าหลุด58ถึง59เป็นโอกาสของรายย่อยเพราะว่าตอนนี้รายใหญ่เข้าเก็บแล้วเนาะแต่ถ้าใครจะเล่นตามรายใหญ่เลยนะครับก็อย่าให้ต่ำกว่า58ถึง59นะครับเป็นจุดแล้วรับระยะสั้นพอดีครับผมสำหรับตัวหุ้นกราฟครับเช่นครับ
1: ค่ะอีกตัวหนึ่งขอดู True หน่อยได้ไหมคะ True เองก็สัปดาห์ที่แล้วก็เหมือนกับว่ามีประเด็นเฉพาะตัวอยู่เหมือนกันนะคะTrue เป็นยังไงบ้างนะคะดูสัญญาณในสัปดาห์นี้นะคะ
0: โอเคสำหรับหุ้น True นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นหุ้นที่ช่วงหลังนะครับนะก็เรียกว่าunderperform เมื่อเทียบกับตัว advance นะครับก็จะมี2ตัวที่แข่งกันอยู่นะก็เรียกว่าช่วงหลังเนี้ยก็จะมีจังบางจังหวะที่ NVDR นะครับหรือโปรแกรม trading ซื้อ true มากกว่า advance เราเริ่มเห็นช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้กลับมาเป็นซื้อ advance มากกว่าละ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ true เนี่ย time frame day ครับมีแนวรับสำคัญนะครับตรงมาสัก 12.4 ถ้าเห็นว่าไหนติดต่ำกว่า 12.4 จะพักฐานระดับของ time frame day ทันทีที่ลงมาย่ำพอดีเอาเป็นราคาปิดนะต่ำกว่า 12.4 นะแต่ว่าช่วงล่างช่วงอาจจะช่วงหลังนะครับเราเห็นว่ามันมีตัว Nvidia ไอ้ตัว Hot Money เข้ามาเก็บด้วยจังหวะไซด์เวย์นะครับงั้นยึด 12.4 เป็นแนวจุดหมุนที่ห้ามหลุดเด็ดขาดอันดับแรกก่อนนะครับ
1: ค
0: ราวนี้มาดู1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงเนี่ยพักฐานแล้วนะครับนะเราเริ่มเห็นสัญญาณทำ lower low นะครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับนะก็ตอนนี้ถ้าจะเห็นพักฐานจบนะครับต้องขึ้นมาปิดทะลุเกิน 13.6 ก่อนงั้นถ้าใครเน้นโมเมนตัมด้วยนะครับมองว่าหุ้นตัวนี้จะพักฐาน1ชั่วโมงจบแล้วให้รอทะลุเกิน 13.6 ขึ้นมาก่อนนะครับทำลาย

0: แนวต้านนี้ออกไปก่อนนะถึงจะมองว่าโอเคเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวใน1ชั่วโมงครับสำหรับหุ้นทรูครับ
1: อืมค่ะค่ะกลุ่มพลังงานตัวอื่นๆล่ะคะทรงเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับผมดูที่ปตท.ก่อนดีไหมครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับสำหรับปตท.เราเห็นว่ามีแรงขายเกิดขึ้นนะครับในวิกที่แล้วนะครับเยอะพอสมควรแล้วก็ไม่เห็นมีเอ็นวีดีอาร์เข้ามารับเก็บด้วยนะครับขณะเดียวกันแต่ว่าปตท.ต้องถือว่าแข็งมากน
1: ะ
0: แม้จะโดนแรงขายก็ตามเรื่องน้ำมันเริ่มลงแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวฮอตมันนี่ยังเข้าเก็บสะสมอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยในเชิงของตัวแคตตาลิสต์อาจจะหมดไปนะครับแต่ว่าเม็ดเงินที่มันยังค้างอยู่เนี่ยมันก็ดันไม่ให้ราคาเนี่ยมันลงนะเราดูในภาพของ1ชั่วโมงนะครับเราจะพบว่ามันมีแพทเทิร์นของการยกโลยกไฮเกิดขึ้นชัดเจนนะครับก็โฟกัสที่โลเดิมแล้วกันนะครับ 32.75 นะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงมา1ชั่วโมงพักฐานแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้พักตัวระยะสั้นจบนะครับต้องขึ้นไปทะลุ 37.25 นะครับงั้นถ้าปตท.ไปต่อนะต้องทะลุ 37.25 นะครับเป็นการ break out โซนนี้ไปต่อแต่ถ้าหลุดข้างล่างครับ 32.75 เนี่ยโทษทีนะครับผมพูดผิดด้วย3275แล้วข้างบนนะครับ 37.25 นะ
2: ตัวเลขมันนั่นพอดี
0: มันสลับกันนิดนึงนะครับนะก็เป็นโซน break out ช่วงของตัวนี้แล้วกันว่าจะเลือกข้างยังไงนะครับสำหรับปตท.นะครับตัวอื่นไหมครับสผ.ไหม
1: ค่ะ
0: โอเคครับผมสำหรับตัวสผ.นะครับนะก็สผ.จะชัดเจนมากกว่าตัวปตท.นะครับก็คือพักฐานแน่นอนนะครับเดย์ก็พักนะครับ1ชั่วโมงก็พักลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในหุ้นของตัวสผ.เองเนี่ยนะครับนะก็มีแรงขายแล้วก็มีแนวต้านซ้อนกันเยอะเลยนะครับตอนนี้ช่วงสั้นเนี่ยจะเห็นสผ.เนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นระยะสั้นนะครับอย่างน้อยแอดลีสเนาะต้องขึ้นมาสูงเกิน136บาทตรงนี้เอาขึ้นไปได้ก่อนเพื่อจะทำลายแนวต้านโซนนี้และเป็นสัญญาณรีเวอร์ซอลช่วงต้นถ้ายังไม่เกิน136โมเมนตัมฝั่งลงยังคงแข็งแรงอยู่นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะ
2: ค่ะนะฮะคุณผู้ฟังฝากถามนะคะให้คุณจินนาช่วยดูหน่อยว่าแคลคอมนี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะแนวรับน่าจะอยู่ที่ตรงจุดไหนอะค่ะ
0: โอเคหุ้นแคลคอมนะครับนะถือเป็นหุ้นพิจารณาหนึ่งตัวหนึ่งที่ช่วงหลังค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ในเชิงเทคนิคเขาก็แข็งแรงดีมากด้วยถ้าเราดูโซนเลเวลของเขาเนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยมันจะวิ่งเป็นโซนนะดูขั้นบันไดคู่นี้กับคู่นี้นะครับพอเบรกขั้นบันไดขั้นนี้ปุ๊บมันจะไปเจอขั้นบันไดถัดไปจริงๆราคาอันเนี้ยไม่ได้ปิดทะลุขั้นบันไดนะอันนี้มันเป็นแท่งแดงนะครับนะสังเกตว่าราคามันวิ่งกดหัวลงมาอยู่ในขั้นบันไดโซนนี้นั่นแปลว่าตอนเนี้ยแคลคอมกำลังไซด์เวย์อยู่นะครับถ้าเราตีนะครับโซนนะครับหาโมเมนตัมตรงกลางระหว่างโซนล่างกับโซนบนเนี่ยเราจะพบว่าประมาณสัก8บาทถลึงนะครับถึง9บาทนะครับเป็นจุดหมุนสำคัญว่าแคลคอมเนี่ยจะลงมาเหวี่ยงตัวที่โซนล่างหรือจะยังเล่นที่โซนบนก็คือโซนนี้นะครับนะผมมาไว้ให้ก่อนงั้นสรุปตอนนี้แคลคอมอ่ะวิ่งอยู่โซนบนตอนนี้ใครจะเล่นแคลคอมก็คือให้ดู8บาทสลึงเอาไว้นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าโซนนี้ถือว่าเป็นการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพในทิศทางของแนวโน้มขาขึ้นอยู่อันนี้คือภาพของเดย์ก่อนนะส่วนในภาพของ1ชั่วโมงนะครับเราจะพบว่าแคลคอมเองเนี่ยก็ไซด์เวย์ออกข้างนะครับมันมีจุดวอลลุ่มสำคัญเนี่ยอยู่ที่7.60ถึง7.85อันนี้คือวอลลุ่มสำคัญนี่คือฐานของวอลลุ่มของเจ้ามือนะผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยกองกันอยู่ที่7.60ถึง7.85นะครับงั้นก็ถ้าใครจะดูในฝั่งวอลลุ่มด้วยนั่นแปลว่าถ้าเขาจะดึงต่อเนี่ยจะมือดึงต่อเนี่ยเขาจะไม่ให้หลุดโซนบริเวณดังกล่าวเป็นฐานที่วอลลุ่มแน่นๆของเขาครับผมตอนนี้นะ
2: โอเคนะคะอันนี้เป็นตัวแคลคอมนะคะที่คุณฟังถามมานะคะทีนี้ภาพรวมหน่อยนะคะคุณจินนะสรุปแนะนำหน่อยนะคะว่าสำหรับดูแล้วโอ้โหนี่เซตนี่คือไปต่อไปเรื่อยๆเลยนะนี่เราคุยกันไปนี่เซตบวกมา20มาสักครู่24จุดแล้วนะคะเหนือ 1.5% ประมาณนี้นะคะก็ดูเหมือนว่ากำลังรวบรวมสรรพกำลังแล้วก็มีการประคับประคองช่วยกันดันหลายกลุ่มหลายตัวหลักๆทั้งหมดเลยนะคะคุณจินะขอข้อแนะนำหน่อยนะคะแล้วก็สภาพแบบนี้อาจจะแบบจะเข้าตัวไหนดีเราจะเน้นไปเลยนะว่าที่ควรที่จะต้องมีอยู่ในพอร์ตนะคะแล้วก็ธีมการลงทุนคุณจินะมองอย่างไรบ้างอะคะ
0: ครับผมชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยคงอยู่ในเฟสพักฐานนะที่เราเกิดมาตลอด3สัปดาห์นะครับเซตเองเนี่ยลงบริเวณใกล้ๆ 1,500 จุดแล้วผมยังมองว่าเด้งรอบนี้เป็นแค่เทคนิคอลนะเทคนิคอลนะครับที่จะช่วงปิดซีรีส์ในวันนี
2: ้
0: โฟกัสที่1570นะครับโดยเฉพาะตอนช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับตอนที่ฟิวเจอร์ปิดซีรีส์เนี่ยนะครับน
2: ะ
0: ถ้าเห็นแรงขายช่วงนั้นลงมานะครับนะแล้วก็ไม่สามารถทะลุ1570ได้ถ้าเจอแรงขายเลยนะครับเนี่ยเป็นสัญญาณชัดเจนว่าโอเคขึ้นรอบนี้เป็นการขึ้นด้วยจะเพื่อจะปิดดันซีรีส์นั่นเองนะครับปิดซีรีส์นั่นเองแล้วถ้าเกิดหลุด1545เมื่อไหร่นะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับนะโมเมนตัมจะกลับมาเล่นฝั่งลงแล้วก็จะลงไปที่1500ต้นๆถึง1400ปลายๆมองแบบนี้ก่อนนะแต่ถ้าทะลุ1570ใช่ไหมผมประเมินทั้งหมดผิดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่สัปดาห์หน้าค่อยมาได้แหกแล้วเดี๋ยวมา

0: คุยกันใหม่ว่าเอ้ยทำไมผิดแต่คราวนี้นะแต่คราวนี้เดี๋ยวฝั่งหุ้นบ้างสำหรับฝั่งหุ้นนะครับนะก็ตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าการโลเชตนะครับในฝั่งของแต่ละกลุ่มเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นบางกลุ่มแรงซื้อยังคงซื้อต่อเนื่องบางกลุ่มเริ่มขายแล้วก็ไม่กลับมาซื้อนะครับตอนนี้เราต้องไปโฟกัสว่าพวกNVDR ต่างชาติ Private Banking ซื้อกลุ่มไหนกันอยู่นะเราเริ่มเห็นว่าในฝั่งแบงค์เนี่ยซื้อยืนพื้นมานานมากนะครับฝั่งแบงค์ยังคงเล่นได้อยู่นะครับเป็นหุ้นปันผลชั้นดีนะครับแล้วก็เริ่มเห็นกลุ่มโรงพยาบาลครับที่เริ่มฟื้นจากบอททอมอันนี้สำคัญเพราะว่าหลายคนอยากจะหาหุ้นถูกอยากหาหุ้นแลกกัดแต่เริ่มเห็นกลุ่มนี้เข้ามาแล้วรวมทั้งกลุ่มคอมเมอร์สแม้จะมีแรงขายก็ตามแต่ผมว่าคอมเมอร์สยังคงอยู่ในโซนล่างอยู่นะนั้นก็แล้วมีเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยพวกกลุ่มเนี้ยนะครับทางการบ้านรอเอาไว้นะครับถ้าใครชอบสายโมเมนตัมนะครับก็ไปแบงค์แล้วก็ ICG ซึ่งยืนพื้นขาขึ้นอยู่แล้วพักตัวเป็นขาขึ้นถ้าใครชอบแลกกาดนะครับไปดูคอมเมอร์สนะครับไปดูโรงพยาบาลนะครับนะแล้วกลางๆนิดนึงก็เป็นทรานสปอร์ตนะครับที่ก็จะมีท่านบอกก็มีตัวเดียวแหละก็ขึ้นมาย
1: ังไปได้อยู่ใช่ไหมคะราคา
0: ได้อยู่ยังได้อยู่ครับราคาเป็นนุ่งขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับต้องระมัดระวังเพราะตอนนี้เริ่มเห็นสังเกตว่ามันจะมีอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มบางกลุ่มที่ก่อนหน้าไม่เคยขึ้นมาเลยมันจะเป็นฮาน่านะครับ KCE Calcom ที่เป็นขาลงนะครับชัดเจนกับเดลต้าแต่ช่วงหลังหุ้นกลุ่มนี้เริ่มแข็งแรงขณะที่เดลต้าเนี่ยเริ่มแรงน้อยลงเรื่อยๆงั้นจังหวะนี้จะอาจจะเป็นโรเทตหรือเปล่าต้องทำกับบ้านให้ดีนะครับงั้นคุณมาดาวยังคงมีเสน่ห์อยู่นะครับก็ทางการบ้านต่อเพิ่มเติมได้นะครับอย่างไรก็ตามครับเราเตือนกันมาทุกครั้งว่าต่อให้พักฐานยังไงก็ตามลึกไม่ลึกไงก็ตามเป็นการพักว่าจะขึ้นต่อนะครับงั้นก็ตอนนี้ก็ทางการบ้านรอเอาไว้นะครับทุกคน
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: สวัสดีครับพี่นนท์ครับ
2: สวัสดีค่ะคุณจินาสินส่งนะคะเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะอ่ะก็อาจจะดูวันนี้แบบบวกได้ดีนะคะแต่ว่าก็มีเหตุผลคุณจินาบอกว่าเป็นปิดซีรีส์พอดีนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะ 1,500 จุดนะถัดไปก็คือ 1,570 จุดคิดว่าถ้าไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยอาจจะมีพักลงมานะพักลงมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่น่าจะหลุด 1,545 จุดหรือว่าถ้าหลุดลงไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,500 จุดนะคะส่วนทีมการลงทุนก็ICT Bank นะคะใครที่แบบชอบตัวที่แลกการ์ดอยู่ก็จะอยู่ไปดูในกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็ Commerce นะคะตลอดจนมี Transport ด้วย1ตัวในนั้นคือ AOT นะคะแล้วก็กลุ่ม Electronics ก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่า Delta จะเป็นตัวพี่ใหญ่สำหรับดัชนี Set Index นะคะแต่ก็ต้องมีเพิ่มความระมัดระวังนะคะอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตจากคุณจินนะบอกว่าอาจจะเป็นการสลับrotate ตัวหรือเปล่าเพราะว่ากลุ่มนี้นะคะหุ้นอื่นในกลุ่มนี้เนี่ยพวกฮานาหรือว่า KCE นั้นอาจจะไม่ร้อนแรงเท่านะคะแต่สำหรับเดลต้าวันนี้ล่าสุดก็ยังบวกได้นะประมาณเกือบ 5% หรือว่า15บาทนะคะราคาอยู่ที่319บาทณตอนนี้ค่ะ
1: บวกกลับมาแรงเลยนะชักลงไปแรงนะคะส่วนตอนนี้เราจะไปวิเคราะห์ค่าเงินกันนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณหญิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหญิง
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับดอลลาร์แล้วก็สถานการณ์ตะวันออกกลางเองก็ยังคงพลิกผันไปมาอยู่เนี่ยนะคะดูทิศทางดอลลาร์น่าจะเป็นอย่างไรต่อนะคะคุณหนึ่งค่ะค่ะ
3: เหมือนเขาจะตึงเครียดกันในช่วงที่ตลาดปิดทำการบ่อยๆช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วเปิดมาก็คือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือเงินบาทเช้ามากๆของวันนี้ค่ะเป็นการขยับอ่อนค่ารับข่าวที่เขาตึงเครียดกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทก็ไหลไปแถวๆ 33.40 บาทต่อดอลลาร์เมื่อเช้าค่ะแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆรีบาวกับตอนนี้เทรดกันอยู่แถวๆ 33.33 บาทต่อดอลลาร์ค่ะก็คือแข็งค่ากลับมาบ้างแล้วก็รับข่าวประมาณว่าอยู่ดีๆก็บรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกันอีกรอบนึงค่ะแล้วก็จะไปเจรจากันที่กาตาร์ในวันพรุ่งนี้เพื่อหาเลยแบบบทสรุปเพื่อลดข้อขัดแย้งในช่องแคบคอมูสนะคะเพราะฉะนั้นโทนมันก็เลยเบี่ยงกลับไปกลับมาตามข่าวในตะวันออกกลางซะเยอะเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐที่จะประกาศออกมาค่ะคือแทบจะไม่มีตัวเลขเลยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเล่นตามอีเวนต์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางมากกว่ากรอบวันนี้ก็เลยมองแถวๆถ้าเป็นด้านล่างก็เป็น 33.30 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนเป็น 33.50 บาทต่อดอลลาร์ที่เห็นบาทพลิกแข็งค่าในช่วงสายๆเนี่ยที่จนถึงตอนนี้ค่ะจริงๆเราก็รอกันกับตัวทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาคค่ะคือทุกคนมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันค ือเช้ามากๆอ่อนค่า

0: ารับข่าวตึงเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็พลิกแข่งค่าหลังจากที่มันมีข่าวดีเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้
1: ค่ะนะคุณหญิงค่ะแล้วอย่างสัปดาห์นี้คือนอกเหนือจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วเนี่ยมันมีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่จะมีส่งผลกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นช่วงกลางสัปดาห์ก็จะเป็นเซตตัวเลข PMI นะคะหลายประเทศเลยค่ะก็เป็นรูทีนที่ตัวเลขนี้จะออกในช่วงประมาณแบบสัปดาห์แรกๆของเดือนถัดไปค่ะก็เป็นฝั่งสหรัฐที่ถูกคาดหวังว่าจะมีตัวเลขที่ยังค่อนข้างสวยประคองตัวแบบถ้าปีใหม่เกิน50ก็คือเขายังขยายตัวอยู่ใช่ไหมคะก็คงเป็นภาพนั้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งสหรัฐอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สุดๆก็คือนอนฟาร์มเพโลเลยแต่จะประกาศในวันพฤหัสนะคะเพราะว่าวันศุกร์ตลาดฝั่งสหรัฐเขาปิดทำการส่วนบ้านเราเนี่ยก็วันพรุ่งนี้ค่ะเป็นดุลบัญชีเดือนสะพัดน่าจะไม่สวย
1: ค่ะก็คุณหญิงคาดการณ์ยังไงนะคะน่าจะออกมาไม่คือน่าจะติดลบเพิ่มขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะโดยปกติคือดุลบัญชีเดือนสะพัดจะเป็นดุลที่ค่อนข้างอ่อนแอในช่วงไตรมาสที่สองแต่ว่าไตรมาสที่2ปีนี้ดันมีเรื่องของตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงแล้วดุลการค้าเราขาดดุลเยอะค่ะภาพนี้มันก็จะถูกดมิดด้วย2แฟกเตอร์นี้ค่ะน่าจะค่อนข้างจะไม่สวยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราติดตามกันต่อนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหญิงมากเลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้กรอบค่าเงินบาทนะคะ 33.30 ถึง 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: ค่ะกลับมาเบรกนี้นะคะก็จะไปดูเรื่องของราคาทองคำกันนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตราคาทองล่าสุดกันก่อนนะคะที่จะไปคุยกับคุณวรุษนะคะล่าสุดก็ยังอยู่แถวๆ 4,000 นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ขึ้นไปถึง 4,001 ได้นะโคเม็กซ์นี้ก็ยังเป็น 4,086 เหรียญ นะคะส่วนโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,067 เหรียญ นะคะอัปเดตนะทองไทยล่าสุดตอนนี้นะคะเช้านี้เนี่ยปรับราคายังเป็นครั้งที่2อยู่เลยเหรอคะของพี่นงเป็นเท่าไหร่
4: เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะคะก็น่าจะ2ครั้ง
3: ยังไม่เปลี่ยนใช่มั้ยคะ
4: 400 2ครั้ง300แล้วก็ลง100ก็รวมเป็น400บาทต่อบาททองคำนะคะก็โค้ดรอบล่าสุดขายออก 64,250 บาทต่อบาททองคำโค้ดโกลด์สปอต 4,062 เหรียญ นะคะและเงินบาท 33.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะ
3: ดูแล้วนี่ก็เป็นปีที่

0: ที่ผลตอบแทนจากทองเนี่ยทำได้ไม่ดีเลยนะคะเมื่อเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมาเนอะที่เราเป็นบวกๆกันมานะคะปีที่เราก็บวกขึ้นมาแรงแล้วก็ไปพีคเอาช่วงต้นปีนี้นะตอนนี้นี่ก็ลงมาอยู่แถวๆ 4,000 ต้นจะหลุดไม่หลุดแลนะก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับการประเมินที่มองในแง่ร้ายค่อนข้างมากเหมือนกันนะกับเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็อาจจะทำให้ราคาทองเนี่ยถูกกดดันเพิ่มเติมนะคะ
1: ใช่ค่ะนะซึ่งทองเองเนี่ยก็มีประเด็นนะคะล่าสุดนี่จากทางการจีนนอกเหนือจากเรื่องของการรายงานการสะสมทองคำเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยล่าสุดก็มีการเสนอแก้ไขกฎระเบียบนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกทองคำรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทองคำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐแล้วก็อำนวยความสะดวกการค้ารวมไปถึงยกระดับการบริหารจัดการกองจัดการทองคำบุคคลทั่วไปข้ามพรมแดนด้วยนะคะซึ่งร่างแก้ไขดังกล่าวนี้เป็นการทำร่วมกันระหว่างธนาคารกลางจีน PBOC กับศุลกากรจีนนะคะเขาบอกว่าเพื่อให้เกิดความทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยภายใต้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ระบุบอกว่าการเคลื่อนย้ายทองคำข้ามพรมแดนเนี่ยนะคะบอกว่ากฎระเบียบนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปที่พกพาหรือว่าส่งทองคำหรือผลิตภัณฑ์ทองคำทางไปรษณีย์ข้ามพรมแดนนั้นจะถูกยกเลิกไปนะคะแล้วก็ยังจะอยู่ภายใต้การกำกับของศุลกากรเช่นเดิมนั่นเองนะคะนี่ก็แต่ว่าสื่อของจีนอย่างซินหัวเขารายงานว่าการปรับปรุงกฎระเบียบในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนด้วยมาตรการต่างๆที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติแล้วก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาตีความกันอีกทีนึงนะว่ามันสะท้อนอะไรนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังคงลุ้นกันอยู่ต่อนะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะคลี่คลายหรือจะมีอะไรมาโจมตีกันตอบโต้กันไปมาอีกหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะนะอันนี้ก็เป็นทองคำนะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกันกับการวิเคราะห์ราคาทองคุณวรุณรุ่งขามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณดอกดินสวัสดีครับคุณจินยาตักครับ
1: ค่ะมาดูถึงภาพของทองกันก่อนนะคะก็มาอยู่แถวๆ 4,000 ต้นๆอีกละนะคะคุณวรุณดูที่ทางทองในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
2: ครับในสัปดาห์นี้เนี่ยยังประเมินภาพทองคำเป็นการแกว่งตัวในกรอบในทางไซด์เวย์ดาวนะครับหลังจาก4สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเนี่ยยังเป็นลักษณะของการปิดตลาดในแดนลบแล้วก็สัปดาห์ล่าสุดเนี่ยตัวราคาทองคำมีการลดระดับสูงสุดแล้วก็ระดับต่ำสุดในรายสัปดาห์ลงนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาขึ้นมีการปรับตัวลงทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบปีด้วยภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าราคาเนี่ยยังมีลักษณะของการแกว่งตัวซึมตัวลงแม้ว่าจะมีการรีบัฟกลับหรือการเด้งกลับขึ้นมาบ้างแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรายังคงเห็นการฟื้นตัวกลับของตัวราคาทองคำในระดับที่ค่อนข้างจำกัดหลังจากราคามีการฟื้นตัวหรือเป็นการปรับฐานลงมาครับ
1: อืมค่ะโลนี่ขนาดไหนคะรอบนี้ค่ะคุณรุ่งค่ะ
2: ครับระดับต่ำสุดของทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอยู่ 3,959 เหรียญดอลลาร์ต่อเป็นออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในรอบประมาณ7เดือนนะครับแล้วก็ถ้าเทียบเป็นรายเดือนครับก็ต้องบอกว่าในเดือนมิถุนายนก็เกือบเดือนแล้วนะครับเดือนนี้เนี่ยทองคำมีความผันผวนค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าดูจากระดับสูงสุดมาที่ระดับต่ำสุดเนี่ยทองคำแกว่งสูงถึง585เหรียญดอลลาร์ต่อเป็นออนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ 14.80% แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าทองจะกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ได้แต่จากต้นเดือนจนถึงปัจจุบันเนี่ยทองลงมาถึง470เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์หรือประมาณ 10% นะครับก็ถือว่าภาพในรายเดือนเนี่ยก็ยังมีภาพที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับทองคำครับ
1: อย่างไฮรอบนี้ก็ลดลงมาด้วยใช่ไหมคะคุณรุ่งคะไฮสุดนี่ถืออยู่ตรงไหนบ้างอะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท ทองคำ

0: อยู่ที่ระดับสูงสุดอยู่ที่ 4,219 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนครับก็ถ้าเราดูจากระดับสูงสุด4219ไปที่4359นะครับก็จะมีการแกว่งตัวประมาณ260เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนก็ถือว่าเป็นการแกว่งตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงหรือเป็นการเบี่ยงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูงในรายสัปดาห์ทีเดียวครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าทองคำยังคงมีความผันผวนสอดคล้องกับกระแสการคาดการณ์ต่อสถานการณ์สงครามต่อกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ยังมีภาพของราคาน้ำมันดิบและเงินดอลลาร์ที่ยังคงเป็นปัจจัยชี้นำของคำในช่วงสั้นนี้อยู่ครับ
1: ค่ะทีนี้พอสถานการณ์อย่างล่าสุดคืออัปเดตว่าเขากำลังจะกลับมาสู่โต๊ะเจรจาอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ราคาทองดูสถานการณ์ดีขึ้นไหมคะ
0: ถ้ามีการเจรจาแล้วสามารถยุติสงครามได้จริงนะครับก็น่าจะมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นหรือการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าการกลับมาเจรจาเนี่ยน่าจะทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าสงครามจะยุติลงแต่อย่างไรแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราดูจากภาพข่าวสถานการณ์ล่าสุดนะครับเราเห็นการกลับมาโจมตีกันบริเวณช่องแคบฮอร์โมสแล้วก็ทางอิหร่านเองกลับมาประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมสอย่างถาวรอีกครั้งนึงนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ณปัจจุบันเนี่ยตลาดเกิดความวิตกกังวลครับว่าถ้าสหรัฐกับอิหร่านกลับมาโจมตีกันแม้ว่าจะมีกระแสเกี่ยวกับการความพยายามในการตกลงและก็เจรจากันนะครับแต่ถ้าช่องแคบฮอร์โมสถูกปิดแล้วน้ำมันรวมทั้งวัตถุดิบทางด้านเคมีพันธุ์ต่างๆก็อาจจะต้องไปตามดูว่าจะสามารถส่งออกหรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดภาพของห่วงโซ่อุปทานเกิดความชันงักงันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องดูว่าถ้าช่องแคบของมันถูกปิดแล้วน้ำมันยังส่งผ่านได้ปิโตรเคมีหรือเม็ดพลาสติกหรือเคมีพันธุ์ต่างๆยังคงส่งออกได้นะครับก็อาจจะทำให้ความวิตกกังวลของห่วงโซ่อุปทานเนี่ยลดลงภาพของเงินเฟ้อก็อาจจะลดลงดอกเบี้ยขาขึ้นก็อาจจะมีความกังวลลดลงนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดการสู้รบหรือการโจมตีในระดับที่รุนแรงนะครับ แล้วช่องแคบฮอร์โมสปิดแบบ 100% ก็คือไม่สามารถส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆได้นะครับความกังวลในลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดภาพของความกังวลเงินเฟ้อและก็ความกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่กลับไปเป็นขาขึ้น กลับมากดดันทองคำอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสถานการณ์การสู้รบณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีรายงานว่าคูเวตและบาเรนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของอิหร่านนะครับยังถูกขีปนาวุธและโดรนโจมตีอยู่เลยนะครับแล้วก็สหรัฐกับอิหร่านณปัจจุบันเนี่ยก็มีการโทษกันไปโทษกันมาว่าต่างฝ่ายต่างคนต่างฝ่ายต่างมีการละเมิด MOU ซึ่งกันและกันนะครับประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมามีการประกาศปิดช่องแคบฮอร์โมสแล้วก็มีการกลับมาโจมตีกันอีกครั้งนึงเนี่ยอาจจะต้องตามดูว่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาน้ำมันแล้วก็ทิศทางเงินเฟ้อมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ค่ะค่ะในส่วนของจีนล่ะคะที่ล่าสุดก็มีการเตรียมปรับปรุงกฎนำเข้าส่งออกทองคำนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการดูแลการเคลื่อนย้ายทองคำข้ามพรมแดนตรงนี้เนี่ย มันมีนัยยะอย่างไรสำหรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ของจีนไหมคะ
0: ครับต้องบอกว่าพอราคาทองคำปรับฐานเป็นการอ่อนตัวลงแรงนะครับทางการจีนเองเนี่ยก็มีการออกมาตรการดูแลรายย่อยหรือผู้ซื้อทองคำนะครับว่าอาจจะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของมาตรการการกำกับดูแลในส่วนของประชาชนในการเข้ามาลงทุนในฝั่งของตัวทองคำมากกว่านะครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนหรือเป็นสัญญาณของการป้องปามไม่ให้ประชาชนเข้าไปลงทุนทองคำเกินตัวเพราะว่าการออกมาเตือนในลักษณะดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าทางการจีนเองอาจจะมองภาพของทิศทางราคาทองคำเป็นทิศทางขาลงหรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนี้ทางซึมตัวลงจึงมีภาพของการออกมาตรการในการควบคุมกองทุนและก็สถาบันการเงินในการขายทองคำให้กับ

0: ลูกค้ารายย่อยนะครับดังนั้นเนี่ยสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพความระมัดระวังในการลงทุนทองคำหลังจากราคาทองคำทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อแรงซื้อทองคำของนักลงทุนในฝั่งจีนและก็นักลงทุนรายย่อยให้มีภาพของการชะลอตัวลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องตามดูว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยจะมีการใช้ต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนหรือถัดต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าราคาทองคำมีการปรับหรือเป็นการปรับตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งเกิดความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนในฝั่งจีนนะครับไม่ได้เกิดการล้มกันของบริษัทต่างๆหรือกองทุนต่างๆก็น่าจะทำให้รัฐบาลกลางจีนเนี่ยมีการผ่อนคลายในส่วนของมาตรการดังกล่าวออกมาเหมือนกันครับ
1: ค่ะแต่ตัว PBOC เองยังเก็บเพิ่มเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าถ้าในฝั่งของธนาคารกลางจีนยังมีรายงานนะครับว่ายังมีการเข้าถือกองทองคำในรูปแบบของทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยภาพของการถือครองทองคำในรูปแบบของทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มเติมเนี่ยเรายังมองนะครับว่าน่าจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะกลางระยะยาวเนี่ยไม่ได้มีภาพของการปรับตัวลงแรงมากนักถ้าเราเห็นการลงมาในระดับหนึ่งแล้วถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็ยังสามารถทยอยสะสมหรือทยอยเก็บบางส่วนได้แล้วก็รอประเมินสถานการณ์ว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยจะยุติเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีมุมมองเชิงลบต่อภาพความผันผวนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางหรือการสู้รบกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแต่ระยะกลางระยะยาวกลุ่มที่เป็นสถาบันกลุ่มธนาคารกลางต่างๆยังคงมีการเพิ่มการถือครองทองคำในรูปแบบของทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ครับ
2: คือยังเป็นการเก็บเพิ่มอยู่ใช่ไหมคะน้ำหนักของการจัดพอร์ตในช่วงนี้สำหรับบรรดาธนาคารกลางหรือว่ากองทุน SPDR อย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าเป็นธนาคารกลางเนี่ยน่าจะสะท้อนภาพของการถือกองทองคำในระยะยาวได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของระยะกลางจริงๆเนี่ยเราอาจจะหันมามองในฝั่งของตัว SPDR นะครับซึ่ง SPDR เนี่ยต้องบอกว่ายังมีภาพของการขายสุทธิล่าสุดเนี่ย SPDR รายงานหรือเปิดเผยยอดการซื้อขายสุทธิเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ ยังมีการขายทองคำออกมา 2.02 ตันแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีการลดการถือครองทองคำลงในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับ ก็ต้องบอกว่าภาพของกองทุน ETF เนี่ยก็ยังมีลักษณะของการขายสุทธิณปัจจุบันถ้าดูจาก SPDR เป็นไฟล์เป็นสัญญานะครับ ดังนั้นเนี่ยมุมมองในระยะกลางถ้าเราสะท้อนจากกองทุน SPDR เนี่ยก็ยังมีภาพของความผันผวนของราคาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เรายังมองนะครับว่าถ้าเป็นภาพของการทิ้งตัวลงมามากๆหรือเป็นลักษณะของการปรับฐานลงลึกๆกว่านี้นะครับก็อาจจะเห็นแรงขายจากกองทุน ETF ที่เบาลงครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเราคาดการณ์กันว่าในวันอังคารนี้ที่เดียว5นะคะ2ฝ่ายน่าจะคุยกันได้บ้างในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะกลยุทธ์ที่เราควรที่จะใช้ตอนนี้น่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณนุช
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเรายังเน้นเป็นการซื้อขายทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบนะครับแต่ถ้ายังมีความหวังในการตกลงหรือเจรจาวนกลับมาแล้วถ้าเราหันไปดูราคาน้ำมันดิบตลาดโลกก็ไม่ได้มีการขยับหรือดีตัวขึ้นมาแรงมากนักนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ยังพอมีความหวังว่าจะเห็นสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางกลับมาสงบได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ย YLG ก็เลยยกในส่วนของแนวรับในการเข้าซื้อขึ้นมานะครับแต่เรายังคงให้แนวต้านที่อาจยังคงต้องระมัดระวังไว้เหมือนเดิมนะครับแนวต้านที่ต้องจับตาเนี่ยก็คือ 4,000 กับ 98 เหรียญดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ถ้าราคายังไม่ผ่านหรือยังไม่ได้มีข่าวดีมาหนุนตัวราคาทองคำให้ยืนได้อย่างมั่นคงนะครับอย่างแนะนำเป็นลักษณะของการแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงแนวต้านระดับดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นทองไทย 46,900 บาทต่อบาททองคำจะเข้าซื้อเนี่ยอาจรอการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำไว้แนวรับจิตวิทยาก็คือ 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์

0: ได้มากที่สุดทางนี้เนี่ยประเมินแนวรับ 4,000 กับ19เหรียญดอลลาร์ของเฟสออนนะครับคิดเป็นทองไทยก็63,200 บาทต่อบาททองคำแต่ถ้าเกิดหลุดหรือยืนไม่อยู่จริงๆจุดสต็อปล็อสหรือจุดตัดขาดทุนคือโลหรือระดับต่ำสุดของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมา 3,959 62,500 บาทต่อบาททองคำถ้ายืนเหนือระดับดังกล่าวไม่ได้จริงๆก็อาจจะเห็นการพักฐานหรือการปรับตัวลงต่อของทองไปอยู่แถวโซน 3,880 เหรียญดอลลาร์ของเฟสออนครับ
1: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็อันนี้เป็นทองนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเดือนมิถุนายนนะมาสักครู่คุณวรุษก็ให้ข้อมูลไว้นะคะเป็นรายเดือนนี้ทองลบลงมา 10% นะคะแล้วก็ในลักษณะของการแกว่งเนี่ยก็ค่อนข้างจะกว้างมากสูงจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดเนี่ยห่างกันเนี่ย585เหรียญ นะคะแต่อย่างไรก็ตามคือถ้าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยทิศทางของทองนะคะก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็คาดการณ์กันว่าถ้าคุยกันได้บ้างแล้วราคาน้ำมันมันไม่เด้งนะก็อาจจะมีโอกาสนะคะที่ทองเนี่ยก็จะไม่ลงไปเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็ให้แนวต้านไว้ 4,098 เหรียญ นะคะส่วนแนวรับ 4,019 เหรียญ 4,000 เหรียญถ้าหลุดก็3,959 เหรียญค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันนะคะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีวันจันทร์ค่ะก็มีข่าวมาจากจีนทางการจีนเพิ่งประกาศเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมาเขาก็มีการblacklist แล้วก็จำกัดการส่งออกอุปกรณ์ใดๆที่จะไปช่วยในด้าน defense หรือว่ากลาโหมหรือว่าการทหารของญี่ปุ่นนะนี่เป็นดาบ2อ่ะดาบแรกนี่ทำแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และจริงๆก่อนหน้านั้นก็คือไม่ซื้อสินค้าเขาเรียกอะไรนะอาหารทะเลทั้งหลายจากญี่ปุ่นนะทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการตอบโต้ที่ทางคุณซานาเอะตะไกชิเนี่ยเธอก็มีการพูดในสภาไม่รู้หลุดปากว่าแต่เขาจะไม่หลุดเพราะเธออยู่ในมุ้งของอาเบะที่เป็นแข็งกร้าวนะฮะซึ่งเธอก็บอกว่าถ้าหากจีนเนี่ยใช้กำลังบุกไต้หวันอะไรก็ตามเนี่ยทางญี่ปุ่นพร้อมที่จะพิจารณาส่งทหารไปช่วยโอ้เท่านั้นเองอาหารทะเลญี่ปุ่นถูกไวคอตหมดเลยแล้วก็อ้างในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยอะไรก็ว่ามาซึ่งความจริงเรื่องมาตรฐานอาหารทะเลนี่เคยทำครั้งที่ฟุกุจิมะเนี่ยเขาปล่อยน้ำหลังจากครบ1ปีไอ้น้ำมีปรมาณูเนี่ยนะคะไอ้นั้นก็เกาหลีใต้กับจีนก็ไม่ซื้อละแล้วต่อมาก็ดีขึ้นเอาเขามาเจอไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เนี่ยจะส่งทหารหรือว่าจะเป็นเอเชียนเนโต้ของญี่ปุ่นเนี่ยนะคราวนี้ก็เกิดระดับ2เมื่อเช้าที่ประกาศออกมาก็คือเขาก็ประกาศบริษัทหรือว่าสถาบันเกี่ยวกับวิจัยใดๆเกี่ยวกับอาวุธเนี่ยนะคะก็จะโดยบอยคอตก็คือจีนก็เป็นแหล่งที่ผลิตสินค้ามากมายเลยมันเป็น dual use บางทีก็ใช้แต่พาณิชย์บางทีก็ใช้ทางด้านอาวุธมันก็จะต้องไปพัฒนานะเขาบอกไม่ให้ส่งมาแล้วแล้วก็รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวพันกับอาวุธในญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่นเขามีนโยบายก็จะส่งออกอาวุธด้วยซ้ำไปคุณซานาเอะเนี่ยนะคราวนี้จีนบอกไม่ส่งออกนี่ก็เป็นดาบสองก็กระทบหลายบริษัทมากในญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะต้องซื้อของจากจีนนะคะเรื่องที่สองก็คืออันนี้เป็นสถาบันเบนแอนด์คอมพานีอันนี้เป็นบริษัทคอนซัลทิงที่ใหญ่ของอเมริกาพอๆกับบอสตันคอนซัลทิงเนี่ยนะเขาก็ออกรายงานก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการซื้อรถยนต์ทั้ง SUV รถทั้งหลายในอเมริกาเนี่ยมันตลาดมันจะลดลงค่ะมันจะเล็กลงค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาก็วิจัยออกมาเขาคาดการณ์แล้วอยู่กัน2026ใน2020เนี่ยปริมาณรถยนต์คนที่ซื้อรถยนต์เนี่ยมันจะลงอ่ะประมาณ 10% น่ะแล้วไปถึง2040ก็ลดลงอีก 20% ทั้งนี้ก็มีหลายปัจจัยนะคะมีเรื่องจากอันแรกก็คือว่า birth rate หรืออัตราคนที่จะเกิดมาเด็กใหม่เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆเลยนะอันนี้เป็นเพราะว่าไอ้ affordability หรือความแพงของความสามารถในการที่จะซื้อของหรือจับจ่ายเนี่ยมันก็แย่นะเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นได้เป็นก่อนเลยเดี๋ยวนี้เขามีประมาณ 30% สำหรับประชากรอายุ60เนี่ยซึ่งเป็น aging society หรือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุนะเพราะฉะนั้นก็ปรากฏว่าเขาก็ไม่มีลูกอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันก็กระทบเพราะนั้นคนวัยที่จะขี่รถเนี่ยนะมันจะเป็นพวก Gen Z หรือว่า18-34เนี่ยตัวเลขของเบนจอมานี่ลดวูบเลยนะคะแล้วก็มีแต่คนอายุ55อัพเนี่ยที่ยังซื้อรถยนต์อยู่แต่จำนวน

0: ของคนอายุมากก็มันก็ลดลงใช่ไหมฮะหมายความว่ามันก็ซื้อรถยนต์น้อยลงอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ birth rate นะต่อไปก็คือว่าการเปลี่ยนของพฤติกรรมตอนนี้นี่มันมีทั้งอะไรนะ Uber หรือว่า auto robot taxi นะจะเป็นโดรนด้วยซ้ำไปโดรนแท็กซี่ก็มีเพราะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งเขามองว่าเขาปัจจัยที่สามประโยชน์มันแพงด้วยเขาก็ไม่ซื้อรถยนต์เขาก็มาใช้บริการเหล่านี้ค่าประกันก็แพงอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คนที่จะซื้อรถยนต์เนี่ยมันจะมีลดน้อยลงแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ทางบริษัทเบนเขาก็ออกมาเตือนว่าไปมารถยนต์เนี่ยตอนนี้มันลดลงแล้วเขาบอกมันเป็น perfect storm ก็คือว่าไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยน้ำมันแพงด้วยนะแต่ไงก็ตามนี่ตัวเลขมันฟ้องค่ะคือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย2016เนี่ยก่อนโควิด19เนี่ยนะเป็นยอดซื้อรถยนต์ที่สูงสุดในอเมริกาคือเกือบ20ล้านคันเนี่ย 17.6 ล้านคันต่อปีพอปีที่แล้วเนี่ยมันลดวูบลงนะคะเหลือเท่าไหร่ฮะพอเข้าลดลงนะแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนโฟร์ดสัตว์เนี่ยมันโตปีละ 1% ตั้งแต่ก่อนนะ100ปีที่แล้วนะคนจะซื้อยนต์มากต่อปีเนี่ย 1% 1% ตอนหลัง2016ค่ะมันเริ่มลงแล้วล่ะตอนนี้ก็จะเหลือแค่14ล้านจาก17ล้านกว่านะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องดูค่ะว่าการลดลงของรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่า declining industry มันไม่ใช่อุตสาหกรรมแห่งการเติบโตต่อไปแล้วเขาบอกว่าภาพนี้มันก็เหมือนกันที่ยุโรปหรือว่าแม้ในเอเชียอ๋อแล้วมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าการมีกฎเข้มข้นเกี่ยวกับรับผู้อพยพเข้าเนี่ยมันเข้มมากขึ้นเพราะผู้อพยพเนี่ยโอ้เป็นหนุ่มสาวทั้งนั้นที่เข้าไปแล้วก็ดินแดนใหม่เต็มไปด้วยความหวังก็สร้างเนื้อสร้างตัวมีครอบครัวมีลูกใช่ไหมคะพอคุณไปลดจำนวนพวกนั้นเนี่ยมันก็กระทบแล้วตอนนี้ถ้าทุกประเทศเริ่มจะทำแบบนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยแหละค่ะอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันจะเป็น declining industry หรือเปล่าโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยเบนเข้าฟันธงไปเลยว่ามันใช่แน่ค่ะทั้งสองท่าน
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะค่ะก็ลาไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update

ขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสภาถกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงการประชุมสภาที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวันแรกโดยการประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 9:20 นาทีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบ งบปี70ต่อสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศว่าร่างพรบ งบ2570โดยมีจำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพื่อเป็นเงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาททั้งนี้เป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี2570มีแนวโน้มขยายตัว 1.7% ถึง 2.7% แต่ยังคงมีผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกทำให้มีค่ากลางอัตราเงินเฟ้อซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วง 0.5% ถึง 1.5%ในขณะที่หนี้สาธารณะเมื่อวันที่31มีนาคม2569มีจำนวน12ล้านบาทคิดเป็น 66.4% ของ GDP ส่วนฐานะเงินคงคลังมีจำนวน 3.4 แสนล้านบาทรัฐบาลบริหารเงินคงคลังในระดับที่เหมาะสมศาลอาญาพิพากษาจำคุกแม่หลอกลูกวัย13ค้าประเวณีที่ญี่ปุ่นรวม7ปี6เดือนที่ห้องพิจาร

0: พิจารณาคดี905ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาพนักงานอัยการในคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทนางสาวลักษณาเป็นจำเลยในความผิดฐานทุรจัดหาล่อหรือพาไปเพื่ออนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันเป็นการกระทำกับเด็กอายุไม่เกิน15ปีในข้อหาค้ามนุษย์จากกรณีจำเลยพาลูกสาววัย13ปีไปที่ประเทศญี่ปุ่นอ้างว่าจะพาไปเที่ยวแต่กลับพาไปค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในโตเกียวก่อนที่จำเลยจะเดินทางไปค้าประเวณีที่ไต้หวันแล้วถูกจับกุมส่วนเด็กหญิงผู้เสียหายวัย13ปีหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวโดยผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยจำเลยให้การรับสารภาพก่อนอ่านคำพิพากษาศาลได้อ่านผลการสืบสอบประวัติของจำเลยโดยไม่พบการกระทำความผิดอาญามาก่อนและมีประวัติในการทำงานนวดที่ต่างประเทศครั้งละประมาณ 14-19 วันมีรายได้ครั้งละประมาณ 50,000-80,000 บาทศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทหนักสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ลงโทษฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปสหรัฐอิหร่านเตรียมเจรจาสำนักข่าวของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงจะระงับการโจมตีตอบโต้กันไว้เป็นการชั่วคราวและจัดการเจรจาขึ้นในวันอังคารนี้ณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับข้อพิพาทที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งระหว่างนี้เรือต่างๆจะสามารถสัญจรได้อย่างเสรีเดิมทีการเจรจาที่จะเกิดขึ้นจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มุ่งเน้นไปที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตึงเครียดกลับมาปะทุอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ต้องย้ายสถานการณ์การจัดเจรจาไปยังกรุงโดฮาและเปลี่ยนประเด็นไปที่ความปลอดภัยการเดินเรือในเส้นทางยุทธศาสตร์สายนี้แทน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วันแรกในวาระรับหลักการนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการจัดงบประมาณในปีนี้ดูผิวเผินเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่เป็นงบประมาณที่ใช้ในการแก้ปัญหาในอดีตขาดงบเรื่องการลงทุนที่จำเป็นในภาคเกษตรรวมถึงงบการจัดการภัยพิบัติอีกทั้งงบลงทุนจำนวนมากถูกปรับลดลงแต่ส่วนที่เพิ่มกลับเป็นงบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีเกือบ 30% ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับคำว่า AI จากเดิม30โครงการเป็น100โครงการส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยว่าได้วางตัวอภิปรายผู้อภิปรายไว้30คนมองว่าการจัดสรรงบปี70สะท้อนถึงปัญหาและแผลที่เรื้อรังมานานรัฐบาลไม่มีแนวทางจะหาทางออกในวังวนนี้เหมือนเป็นฝีแตกรายจ่ายประจำพุ่งขึ้นขณะที่รายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงไม่กังวลว่าจะถูกองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีประท้วงโดยเฉพาะประเด็น THAI Passport ยืนยันการทำงานตรวจสอบจะเข้มข้นเต็มที่สำหรับกรอบเวลาในการอภิปรายงบปี70วาระแรกแบ่งเป็นรัฐบาล20ฝ่ายค้าน20ชั่วโมงประธาน1ชั่วโมงรวม41ชั่วโมงแดเนียลโรดริเกสป้องกันแชมป์มวยไทย RWS 200ศึกมวยไทย RWS 200ที่เวทีราชดำเนินจบลงไปอย่างยิ่งใหญ่โดยทั้ง7คู่สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีนักชกระดับแถวหน้าวงการมวยไทยทำให้มีเงินรางวัลโบนัสแจกไปมากถึง 3,850,000 บาทคู่เอกซูเปอร์ไฟท์เป็นการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ระหว่างเดเนียลโรดริเกสเจ้าของแชมป์ชาวสวิตเซอร์แลนด์กับอังเคลเบลซาผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาตลอด2ยกแรกเดเนียลพยายามใช้ลูกเตะซ้ายเข้าลำตัวแต่อังเคลอย่างต่อเนื่องจนมาถึงยกที่3เดเนียลอาศัยจังหวะเตะซ้ายเข้าก้านคอส่งผลให้อังเคลลงไปนอนกับพื้น

0: กรรมการยุติการชกก่อนชูมือให้แดเนียลโรดริเกสป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่5พร้อมคว้าโบนัสไป 1,550,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมัน

0: facebook.com/dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
2: และหนุ่ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
1: วันนี้จันทร์ที่29มิถุนายนเผ่อแป๊บเดียวนุ้ย
2: ค่ะ
1: นี่เรากำลังจะผ่านครึ่งปีแรกไปแล้วนะ
2: เร็วมาก
1: เนาะรู้สึกว่าแบบวันเวลามันผ่านไปเร็วมากอยากทำอะไรต้องทำค่ะอย
2: ่
1: าช้าอย่ารอช้าวันนี้วันจันทร์ใช่ไหม
2: ค่ะ
1: วันจันทร์เนี่ยเราจะคุยกับคุณวิทวัฒน์ชัยปราณี
2: ค่ะ
1: วันนี้หลายๆคนหัวข้อที่เราจะคุยเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันก็ใช้
2: เฮ้ยฉันก็มี
1: เออมันเป็นของติดครัวติดบ้านฉันด้วยนะหม้อทอดไร้น้ำมัน
2: โอ้โหตอนนี้เป็นหนึ่งไอเทมที่ทุกบ้านมีนุ้ยก็ซื้อช่วงโควิดเหมือนกันพี่กุ้ง
1: คือท่านผู้ฟังคะสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปจากคนที่ไม่ได้ช้อปปิ้งออนไลน์อ้าวกลายเป็นคนช้อปปิ้งออนไลน์ไปแล้วหรือว่าคนที่แบบเอ้ยจำได้ไหมตอนช่วงโควิดอ่ะต้อง work from home กันทั้งนั้น
2: ใช่
1: แล้วมันก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้ work from home ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานไปด้วย
2: หลายๆที่ยังครึ่งๆอยู่ให้เลือกวัน
1: ได้หมายถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เนาะมันก็ทุกคนก็ปรับตัวไปตามสถานการณ์รวมถึงอาหารการกินการช้อปปิ้งการกินการอยู
2: ่
1: มันรู้สึกว่าแบบเออถ้ามันทำแล้วมันใช่มันเจอมันก็มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา
2: ใช่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คือตอนนั้นน่ะต้องยอมรับว่าอยู่บ้านเนี่ยใช่ไหมคะก็เน้นว่าไปไหนไม่ได้มันต้องมีกิจกรรมกิจกรรมนึงที่สามารถทำได้ตอนอยู่บ้านก็ทำอาหารแบบนี้เนาะ ก็เราก็อยากทำอาหารแบบสุขภาพ หรือว่าเป็นแม่บ้านยุคใหม่ที่ไม่ขนาดว่าจะไปผัดอะไรแบบโอ้ยเอาดอนนอกบ้าน
1: เช้งไม่เอาแล้ว
2: ก็ใช้นี่แหละหม้อทอดไร้น้ำมันก็เลยเป็นไอเทมที่เราเห็นว่าโอ้ขายดิบขายดีกันนะแต่ว่ามันจะมีแง่มุมการตลาดยังไงบ้างที่จะได้คุยกันต่อเดี๋ยววันนี้คุยกับคุณวิทวัฒน์กันในช่วงแรกแต่ช่วงที่สองโอ้โหหลายเรื่องน่าสนใจไม่แพ้กันพี่กุ้งเคยไปเดินกินที่บรรทัดทองไหม
1: คือสมัยก่อนเราถูกสอนว่าห้ามเดินกินใช่ไหม แต่ว่ามันตรงกันข้ามกับยุคนี้นะ ยุคนี้เขาต้องเดินกินร้านนี้แล้วไปร้านนั้นต่อบรรทัดทองเนี่ยมันบูมมากเมื่อ30ปีที่แล้ว
2: ใช่
1: แล้วมันก็เงียบไปพักหนึ่ง
2: โอ้มันมีช่วงหนึ่งบอกอุ๊ยเริ่มแบบไม่ไหวแล้วเริ่มเหมือนจะไม่ไหวแบบไม่รอดหรือเปล่านะคะ
1: มันก็มีแหล่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นไง
2: ใช่แต่กลับมาอีกแล้วนะถ้าดูสรุปภาพรวมครึ่งแรกของปีนี้เขากลับมาได้นะคะแล้วพอนุ้ยเห็นร้านใหม่ๆมานะรู้สึกโอ้โหเราไม่ได้ไปนุ้ยก็ไม่ได้ไปเป็นปีเหมือนกันนี่คงต้องไปแก้มือใหม่เพราะว่าคิดอีกแล้วอ่ะร้านใหม่ๆร้านดังๆมากันให้พรึบ
1: เรียกว่ามาท็อปฟอร์มเลยถ้าใครไม่ไปอาจจะตกกระแสได้เดี๋ยวมาคุยกันในช่วงที่2ของรายการด้วยเนา
2: ะ
1: แล้วก็มาคุยเรื่องผ้าไทยนะผ้าไทยเนี่ยเขาเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หรู
2: ค่ะ
1: ยกระดับงานคราฟชุมชนนะในช่วงที่2พูดคุยกันถึงเรื่องนี้
2: ค่ะ
1: แล้วก็ใครชอบกินแซลมอนบ้างนุ้ย
2: นุ้ยชอบ
1: เนาะพี่ไปจีนรอบเนี้ยไปจีนไปงานรับปริญญาลูกรอบเนี้ย
2: ค่ะ
1: พุ่งตรงไปร้านหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าเราก็จะเจอแบบเจอหมาล่าใช่ไหม ลูกสาวบอกคุณแม่มีร้านเนี้ยเป็นแบบแซลมอนทำสารพัด
2: อ๋อไม่ใช่แค่เป็นแบบซูชิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ได้เป็นดิบอย่างเดียวสุกด้วยสด
1: ใช่จะสารพัดอะไรก็ได้แซลมอนพอเจอข่าวนี้เออใช่เลยเพราะเราก็ตรงไปที่ร้านนี้เลยแล้วก็ไม่ผิดหวังเพราะฉะนั้นแซลมอนเนี่ยอยู่ในใจ

0: ของคนที่ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นเทรนด์อาหารทะเลที่แบบโตสวนกระแสเดี๋ยวช่วงที่2มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะโอ้จริงๆมีหลายเรื่องน่าสนใจไม่รู้จะคุยได้ครบหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดเรื่องไหนคุยไม่หมดเนี่ยก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่นึกว่าน่าสนใจเหมือนกันมาจากเกาหลีใต้เวลาพูดถึงเกาหลีเนี่ยคนจะนึกถึงพวกเคป๊อปใช่ไหมเห็นเขาว่ากันว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งธุรกิจต่อยอดร้านกาแฟนะคะเขาจัดวันเกิดให้ไอดอลแบบไอดอลไม่ต้องมาแต่ลูกค้ามาเต็มเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: จริงไอเดียนี้ดีนะดูข่าวนี้แล้วท่านผู้ฟังร้านอาหารอาจจะเอาไอเดียนี
1: ้
0: มาต่อยอดแล้วมันก็วินวินทุกฝ่าย
1: ใช่
0: มันสร้างแทฟฟิกในร้านตัวเองด้วย
1: ใช่
0: ช่วงที่สองคุยกันเรื่องนี้
1: ช่
0: วงน
1: ี
0: ้คุณวิทวัฒน์มาแล้ว
1: สวัสดีค่ะคุณวิทวัฒน์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: หม้อทอดไร้น้ำมัน
2: หม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเป็นเรื่องของเรื่องคือได้เห็นข่าวนะครับว่าฟิลิปเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของเรื่องหม้อทอดไร้น้ำมันนี่เปิดตัวนวัตกรรมใหม
0: ่
2: ที่เขาเรียกว่าแอร์ฟรายเออร์สตีมฟรายก็คือมีการผสมผสานเทคโนโลยีลมร้อนซึ่งแต่เดิมมีแต่ลมร้อนนี่นะครับตอนนี้ก็มีไอน้ำเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าสมมติใช้ลมร้อนอย่างเดียวเนี่ยสมมติเวลาเราทำไก่ทอดมันมักจะกรอบไปทั้งอันเลยเนื้อข้างในมันก็แห้งกรอบไปด้วยทีนี้ถ้ามีซึ่งถ้าคนที่ทำครัวอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีแก้ไขก็คือฉีดน้ำเข้าไปก่อนนะครับ
0: ให้เนื้อข้างในมันนุ่ม
2: สเปรย์น้ำเข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาไปอบลมร้อนมันก็ช่วยให้ข้างในเนี่ยนุ่มได
0: ้
2: ทีนี้ฟิลิปเขาก็แก้เพนพอยต์ตรงนี้แก้ปัญหาตรงนี
0: ้
2: โดยการเอาไว้รวมไว้ในเครื่องเดียวเลยเป็นทั้งร้อนแล้วก็ไอน้ำเข้ามานะครับและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีความหวังที่จะทำให้ตลาดกระตุ้นตลาดเติบโตเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยตลาดนี้มันเติบโตพีคมากในช่วงโควิดเพราะว่าคนต้องอยู่บ้านและทำอาหารเองนะครับบวกกับมีกระแสรักสุขภาพหนุนเข้ามาด้วยคือไร้น้ำมันเนี่ยมันก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนนะครับตั้งชื่อมาก็ถูกต้องที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะก็จับกระแสรักสุขภาพได้ดีแต่นี้มันเลยช่วงพีคไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำการกระตุ้นตลาดเพราะว่าทางฟิลิปส์เองเนี่ยก็มีความหวังว่าจะให้ตลาดในกลุ่มเครื่องครัวของเขาเนี่ยโตถึง 15% ในปี2569นี้นะครับงั้นเขาเลยมีความจับมือกับวงในด้วยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศด้านอาหารนะก็คือมีการนำเสนอสูตรนู้นสูตรนี้อะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้คนใช้หม้อทอดไร้น้ำมันมากขึ้นนะแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยเราคุยกันอีกนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเรามารู้จักมันมากขึ้นนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ไมโครเวฟเนี่ยเป็น2 อย่างที่เราใช
0: ้
2: ก
0: ัน
2: มีติดบ้านมากขึ้นนะครับบางที่ก็ยังมีไมโครเวฟอยู่อย่างเดียวเพราะมาก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันบางคนก็ใช้ทั้ง2 อย่างถามว่ามันต่างกันยังไงเนี่ยแล้วมันใช้ได้ดีต่างกันยังไงนะครับก่อนอื่นต้องรู้จักก่อนว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยกับไมโครเวฟในความร้อนมันมาต่างกันนะไร้น้ำมันเนี่ยความร้อนมันมาจากในเครื่องมันเนี่ยมันมีขดลวดไฟฟ้า
0: ค่ะ
2: นะนึกถึงเตาไฟฟ้าสมัยก่อนมีขดลวดอยู่นะครับแล้วก็ใช้ลมเป่าผ่านไอ้ขดลวดไฟฟ้าตัวนี้ออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ลมร้อนเนี่ยมันก็เข้ามาเรียกว่ามาทำให้อาหารสุกหรืออาหารกรอบนะครับนั้นลักษณะของความร้อนมันจะเป็นร้อนจากข้างนอกเข้ามาถึงข้างในนี่ออกมาเข้ามาที่อาหารนะฮะในขณะที่ตรงข้ามกับไมโครเวฟเนี่ยมันใช้คลื่นความถี่ 2.45 กิกะเฮิรตซ์นะครับเป็นการกระตุ้นโมเลกุลน้ำที่อยู่ในอาหารกระตุ้นโมเลกุลของไขมันที่อยู่ในอาหารให้มันสั่นจนเกิดความร้อนในตัวเพราะฉะนั้นมันเป็นร้อนในออกมาสู่ข้างนอกในขณะที่หม้อทอดเป็นร้อนนอกเข้ามาลามเข้ามาข้างในนะครับนี้อุณหภูมิเนี่ยมันก็จะหม้อทอดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะตั้งอุณหภูมิได้นะเลือกตั้งแต่80องศาถึง200องศาเซลเซียสครับแต่ว่าไมโครเวฟจะเห็นว่าเราไม่มีที่ตั้งอุณหภูมินะเพราะมันไม่มีอุณหภูมิให้วัดในเตาได้ก่อนไหมครับม
1: ัน
2: เป็นการร้อนมาจากในตัวอาหารเองที่เป็นเกิดจากการสั่นของโมเลกุลเพราะนั้นมันก็แตกต่างกันตรงนี้นี้พอทำอย่างนี้เนี่ยประเภทของอาหารที่จะทำด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันกับไมโครเวฟเนี่ยจะต่างกันนะเพราะว่าอาหารที่เป็นอะไรที่ต้องการผิวกรอบเนี่ยจะใช้หม้อทอดได้ดีมาก

0: ใช้ไมโครเวฟเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะไมโครเวฟจะไม่สามารถทำให้กรอบได้นะครับสีของอาหารเนี่ยมันก็คือโอเคถ้าเมื่อกรอบแล้วมันก็จะสีเกรียมๆสีน้ำตาลนะครับในภาษาการทำครัวเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิกิริยาเมลาดนะฮะก็คือมีการความเกรียมอยู่ข้างนอกแต่ว่าของไมโครเวฟนี่ไม่เปลี่ยนสีเปลี่ยนอีกทีไม่เลย
1: แต่ว่า
0: ไม่เลย
1: แต่ว่าถ้าเกิดดูการกินของเราเองเนี่ยการที่กรอบนอกนุ่มในเนี่ยมันดูได้อรรถรสมากกว่านะ
2: ได้ทั้งกรอบทั้งนุ่ม
0: นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโดยรวมเนี่ยให้สรุปให้อย่างนี้บอกว่าถ้าเป็นการต้มเนี่ยหม้อทอดทำไม่ได้ไมโครเวฟทำได้ดีมากนะทำได้ดีมากต้มมาม่าต้มไข่ต้มน้ำซุปอะไรทั้งหลายเนี่ยแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะสังเกตว่ามันอย่างนี้ด้วยน
1: ะ
0: มันอาจจะร้อนไม่สม่ำเสม
1: อ
0: แล้วก็ร้อนไม่นานไมโครเวฟเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยคือต้องเปิดคนเป็นระยะถึงจะร้อนสม่ำเสมอนะครับเราก็จะร้อนได้นานทั่วถึงนะไม่งั้นแป๊บเดียวก็จะอาจจะเย็นใหม่ได้แล้วก็ต้องเอาไปเวฟใหม่อีกนะงั้นทำต้มดีทำแกงดีนะไมโครเวฟแต่ว่าหม้อทอดทำไม่ได้ถ้าพูดถึงอาหารนึ่งล่ะอาหารนึ่งไมโครเวฟก็ทำได้ดีนะครับมีชุดนึ่งของเขาเลยก็มีที่เป็นพลาสติกแล้วก็มีใส่น้ำข้างล่างแล้วก็สำหรับนึ่งเลยโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ว่าทางหม้อทอดเนี่ยทำพอได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ค่อยดีนะถ้านึ่งนะถ้าเมนูทอดล่ะเมนูทอดนี่ก็เสร็จละถ้าทอดถ้าปิ้งถ้าย่างถ้าอบเนี่ยนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันทำได้ดีกว่าม
1: ันเป็นคำตอบเลย
0: ได้เพราะมันไม่นิ่มเหนียวถ้าไมโครเวฟเนี่ยมันจะออกนิ่มๆเหนียวนะอุ่นพิซซ่ามันก็จะพิซซ่าแทนที่จะกรอบนอกข้างนอกขอบกรอบกรอบหรืออะไรเงี้ยมันก็นิ่มไปหมดนะครับก็เป็นแบบนั้นทีนี้ถ้าเป็นเมนูอบเนี่ยก็ได้บางเมนูเหมือนกันถ้าเป็นไมโครเวฟนะครับแต่ว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนี้ถ้าคนทำเป็นก็ทำสามารถทำอบได้เลยนะ
1: แต่ก็มองในแง่การตลาดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันมองในแง่ดีมานเนี่ยดีมานมันตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้คู่ครัวจริงๆเลยแล้วถ้ามองด้านการตลาดเนี่ยมันได้ใจแค่ไหนครับ
0: ทางด้านการตลาดเนี่ยนะครับมันก็คือมันมีการแข่งขันที่สูงและพยายามที่จะเรียกว่าทำให้ตัวเองมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ครอบคลุมได้กว้างขึ้นนะครับก็คือทำอาหารได้เยอะขึ้นแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ดีที่สุดเนี่ยต้องยอมรับว่ามีทั้งสองเครื่อง
1: ใช่ต่างใช่ใช่
0: นึกออกไหม
1: มันเป็น
0: ประเภทต
1: ้
0: มประเภทน้ำเนี่ยใช้ไมโครเวฟไปเถอ
1: ะ
0: แล้วก็แต่ถ้าต้องการความกรอบโดยเฉพาะกรอบนอกนุ่มในตอนหลังเนี่ยนะครับก็ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันได้ดีกว่าก็เป็นแบบนั้นนะฮะทีนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องการตลาดก็จะสรุปให้ฟังแบบนี้บอกว่าในตลาดของหม้อทอดไร้น้ำมันเองเนี่ยนะครับตลาดโลกเนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วคือมันในปี2525ที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลค่อนข้างจะเรียกว่าไม่เป๊ะนะแต่ว่าบางสถาบันก็บอกว่าอยู่ที่ 7,000 ล้าน US ดอลลาร์บางสถาบันก็บอกถึง10,000ล้านแล้วนะ US ดอลลาร
2: ์
0: นะครับเอาเป็นว่ามันอยู่ในระหว่างนี้แล้วกัน 7,000 ถึง 10,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับมีการเติบโตประมาณ 14 ถึง 21% ในปีจนคาดว่านะฮะจะโต 14 ถึง 21% ในปี2533จากนี้ไปถึงปี2533แต่ว่าหรือถ้าเทียบเป็นต่อปีเนี่ยก็จะโตประมาณ 7.5 ถึง 9% ต่อปีนะครับปัจจัยที่ทำให้ตลาดหม้อทอดไร้น้ำมันโตนี่คือ1เรื่องของเทรนด์เรื่องของสุขภาพการลดการใช้น้ำมันนะทอดมันไม่มีน้ำมันเนี่ยมันเวิร์กมากนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งคนอยู่ในคอนโดซึ่งมีพื้นที่เล็กลงเยอะขึ้นก็ต้องการเรียกว่าไม่สามารถมีเตาได้เตาอบเตาเอิบมีไม่ได้ใช่ไหมครับก็หม้อทอดไร้น้ำมันกับไมโครเวฟก็เป็นคำตอบกับครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงคืออาจจะมีบ้านแต่บ้านเนี่ยขนาดเล็กพื้นที่ไม่ค่อยเยอะทำครัวใหญ่ไม่ได
2: ้
0: นะครับกับ3เนี่ยเทรนด์ในการทำอาหารเองเยอะขึ้นนะฮะ4ก็คือเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะเพราะอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นการที่พอคนจะซื้อเนี่ยมันดูง่ายเปรียบเทียบราคาง่ายซื้อสั่งซื้อง่ายนะครับมีรีวิวให้ดูมีการรีวิวในโซเชียลค่อนข้างเยอะนะก็เป็นแบบนั้นและเชื่อไหมว่าหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยที่บอกว่า 7,000 ถึง 10,000 ล้าน US ดอลลาร์เนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ที่เอเชียแปซิฟิกที่เป็นตลาดที่โตที่สุดโตกว่ายุโรปและอเมริการว

0: นะก็เป็นแบบนั้นถามว่าผู้เล่นหลักคือใครผู้เล่นหลักเมื่อสักครู่พูดถึงแล้วนะครับหนึ่งคือฟิลิปเนี่ยแทบจะบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกนะครับเพราะนั้นจะมีภาพลักษณ์ที่ดีว่าโอเคเป็นเนี่ยคือเรียกว่าต้นตำรับหม้อทอดไร้น้ำมันนะแต่ข้อเสียคือราคาค่อนข้างสูงจะโตมากจะดีมากในตลาดพรีเมีย
1: ม
0: นะครับงั้นตอนหลังพอทำได้กันแล้วก๊อปได้กันแล้วเนี่ยตลาดแบรนด์อื่นๆต่างๆนี่ก็เข้ามามากมายและส่วนมากเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยรู้จักชื่อนะครับเช่นแบรนด์ชาร์กนินจาแบรนด์อินสแตนต์เบรวิลเนี่ยชื่อแปลกๆนั่นเลยชื่อที่พอคุ้นหน่อยแต่ก็เป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมก็คือ Black & Decker นะครับก็มีแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเทฟาวโอเคเทฟาวก็เข้ามาเล่นนะครับที่เป็นแบรนด์ที่พอรู้จัก
1: ก็จะคุ้นเคยหน่อย
0: แต่ตอนหลังเนี่ยมาแล้วครับแบรนด์จีนหันมาเล่นหมดไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวมี่นะครับมีเดียไฮเออร์นะครับแล้วก็มีแบรนด์จีนอยู่แบรนด์นึงที่คนไทยอาจจะไม่คุ้นนะแต่ว่าในตลาดอเมริกาเนี่ยเขาแทบจะเป็นผู้นำเลยนะครับในตลาดอเมริกากับในตลาดออนไลน์ชื่อโคโซริ COSORI โคโซรินะครับอันนี้เป็นแบรนด์ที่เป็นผู้เล่นหลักอยู่ในตลาดก็สรุปโดยรวมก็คือโคโซริเนี่ยแข็งแกร่งในตลาดอเมริกาแล้วก็ออนไลน์นะครับเมื่อสักครู่พูดถึงชาร์กนินจาเขาจะแข็งแกร่งในอเมริกาเหนือนะครับฟิลิปเนี่ยทั่วๆไปทั้งเอเชียทั้งยุโรปทั้งอเมริกานำอยู่ในกลุ่มพรีเมียมนะครับแต่คนที่มาแรงคือเสี่ยวมี่มีเดียมากในเอเชียแล้วก็มีคนซื้อค่อนข้างมากแล้วก็การเติบโตเนี่ยเพราะว่ามีการแข่งขันในตลาดนี้แรงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada Amazon คุณหาซื้อได้ง่ายๆเลยแล้วก็มีการเปรียบเทียบราคากันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นเรื่องของ Price War หรือสงครามราคานะหม้อทอดไร้น้ำมันวันนี้ถูกมากนะครับตอนสมัยออกมาใหม่ๆเนี่ยขนาด 4-6 ลิตรเนี่ยประมาณ 3,000-5,000 บาทปัจจุบันนี้ซื้อไปเลยใน Shopee Lazada Amazon 1,000-2,000 บาทเท่านั้นนะพันกว่าบาทเนี่ยได้ของดีแล้วล่ะ
1: รู้สึกในออนไลน์เราก็มีใช่ไหม
2: มี
1: ในช็อปมาเนีย
2: ในช็อปของเราใช่ค่ะช็อปมาเนียนะคะก็มีเหมือนกัน
0: ก็มีนะครับแล้วก็ยังมีแฟลชเซลล์อยู่ตลอดเวลานะครับ 6.6 9.9 1 11 11 11 12 12อะไรนี่ก็หม้อทอดไร้น้ำมันเล่นตลอดนะครับแล้วก็ของแถมก็เยอะนะขายหม้ออย่างเดียวหม้อทอดอย่างเดียวไม่พอต้องแจกด้วยแจกถาดแจกกระดาษรองแจกอะไรเงี้ยนะครับการรับประกันยาวขึ้นจากปีหนึ่งเป็น3ปีอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
0: ก็เรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยกำลังสนุกกับหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยนะฮะส่วนการโปรโมทเนี่ยมีการใช้อินฟลูเยอะมากนะครับจะเห็นไปทั่วเลยเดี๋ยวก็มาขายแล้วใน TikTok ใน Facebook ใน YouTube มีหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้คนดังที่เป็นฟู้ดบล็อกเกอร์นะครับส่วนมากแล้วก็ที่ขายดีมากๆเลยคือไลฟ์สดไลฟ์สดพิมรีพายอะไรอย่างเงี้ยน
2: ะ
0: แต่มันเป็นไลฟ์สดของพิมรีพายแกไม่รู้ทำอาหารหรือเปล่านะแต่ว่าคนอื่นที่ทำอาหารโชว์ด้วยเนี่ยก็ทำให้เห็นเลยทอดไก่ยังไงอะไรยังไงได้ออกมากรอบยังไงนะทำหมูกรอบเองได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในไลฟ์สดนี่โตเร็วมากเพราะว่ามันเห็นจริงในเห็นแล้วโอ้โหทำง่ายขนาดนี้เลยเหร
1: อ
0: น่ากินขนาดนี้เลยนะครับออกมาอร่อยขนาดนี้นะแถมกดคลิกก็สั่งซื้อได้เลยก็จบในตัวเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นการแข่งขันกันอย่างสูงมากของตลาดหม้อทอดไร้น้ำมันนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อแข่งขันด้านการตลาดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข่าวขึ้นมาที่ฟิลิปออกมาเนี่ยก็คือเรื่องการแข่งขันด้านนวัตกรรมนะมันอยู่กับที่ไม่ได้ไม่งั้นจะเป็นของที่เรียกว่าขายแข่งกันตัดราคาเป็น Red Ocean แล้วก็หันราคากันจนไม่เหลืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือจะคงราคาไว้ได้เนี่ยคุณต้องมีนวัตกรร
2: ม
0: นะนวัตกรรมนี่มี 5-6 ตัวด้วยกันนะครับที่แข่งกันอยู่ตอนนี้1อันนี้เห็นเยอะแล้วก็คือ Dual Basket ก็คือมี2ตะกร้านะครับสามารถทำอาหารได้พร้อมกัน2ตัวแยกกันนะแยกกันตั้งเวลาได้แยกกันตั้งอุณหภูมิได้2ช่องนะครับมากกว่า1ช่องแล้วก็ช่องก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะจะได้ทำอาหารได้เยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันที่2ก็คือที่เรียกว่า Smart Air Fryer ก็คือมีการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

0: ปายเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นั้นสามารถคุมการสั่งการเนี่ยผ่านมือถือได้นะแล้วก็ที่เด็ดก็คือมีสูตรอาหารอัตโนมัตินะก็คือแค่กดในแอปเนี่ยนะครับผ่านมือถือเนี่ยว่าจะทำไก่ทอดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปจบนะฮะเวลาตั้งเองอุณหภูมิตั้งเองนะฮะเป็นอย่างนั้นเลย
1: อ
0: ันที่3ก็คือขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเหนือจากสมาร์ทก็คือ AI Cooking แล้ว AI Cooking เนี่ยคือมีใช้ระบบ AI ทั้งหมดเนี่ยตรวจจับชนิดอาหารคือคุณวางอะไรเข้าไปมันตรวจเองเลยว่าโอเคอันนี้เป็นไก่นะเพราะฉะนั้นเครื่องมันจะคำนวณเวลาให้อัตโนมัติเลยว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องปรับอุณหภูมิที่เท่าไหร่ตรง AI Cooking นี่ก็จะช่วยลดการเสี่ยงความด้านการไหม้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าทำเองกะเองเนี่ยอาจจะไหม้ได้เผลอปั๊บไหม้เลยไปทำอะไรหน่อยเดียวกลับมาอีกทีไหม้แล้วนะแต่ถ้าใช้ AI cooking เนี่ยรับรองจบในตัวแล้วก็พอดี
1: อันนี้ดูไม่ใช่ฝีมือเองเลยนะ
0: ใช่อันที่สามนี่ก็คือสิ่งที่ฟิลิปส์ทำที่เสนอไปเมื่อสักครู่ก็คือสตีมกับแอร์ฟรายด้วยกันผสมไอ้น้ำกับลมร้อนเพื่อให้กรอบนอกฉ่ำในนะครับอันที่ห้าก็คือเรื่องที่เป็นบอกว่าเป็นมัลติฟังชั่นก็พยายามขยายการใช้งานว่าโอเคเก่งเรื่องทอดคนหายสงสัยแล้วนะแต่เนื่องจากทอดเนี่ยนะครับเนื่องจากแอร์ฟรายปกติเนี่ยโอเว่นได้ไหมเป็นเตาอบเลยนะครับเป็นกริลเป็นเบคเป็นโรสทำขนมก็ได้ทำอะไรก็ได้นะครับรีฮีทเหมือนไมโครเวฟก็ได้นะครับหรือว่าดีไฮเดรตหรือว่าดีฟรอสของที่เรียกว่าแช่แข็งออกมาก็ได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าขยายการใช้งานของหม้อทอดไร้น้ำมันซึ่งแต่เดิมชื่อจะกำจัดจำกัดอยู่ที่การเป็นทอดไร้น้ำมันใช่ไหมตอนนี้ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายนะครับที่แข่งขันด้านนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเพนพอยต์ของผู้บริโภคนั่นเองก็คือการแข่งขันเรื่องระบบทำความสะอาดซึ่งต้องทำให้ง่ายนะครับเช่นการเคลือบสารกันติดที่ดีขึ้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้ล้างง่ายนะครับมีการออกแบบเพื่อให้เอาตัวถาดของแอร์ฟรายเนี่ยเข้าเครื่องล้างจานได้นะก็สะดวกขึ้นแล้วก็การถอดใส่ตะแกรงเนี่ยก็ต้องทำให้ได้ง่ายทำให้ไม่ยากนะครับการแข่งขันกันอันนี้ก็แข่งขันกันมโหฬารก็ดีนะครับแข่งกันถูกแข่งกันดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี
1: ได้
0: นะเราชอบอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ดีกับคนใช้งานจริงคือบางทีเนี่ยใช้ไปสักพักแล้วรุ่นใหม่ออกมาดีกว่าสะดวกกว่าและราคาก็ไม่แรงด้วยนะพวกวันเพย์เดย์ต่างๆวันเลขเบิ้ลต่างๆก็ถอยมาสักหน่อยเป็นเรื่องที่ดีก็ดูแลสุขภาพกันนะคะวันนี้ถือว่าเราได้คุยกับอีกหนึ่งไอเทมนะที่อยู่คู่บ้าน
2: ต้องมี
1: นะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพูดคุยในแง่มุมอื่นกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะก่อนพักไม่มีอะไรเพิ่ม
1: เมื่อกี้คุยหม้อทอดไร้น้ำมันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งไอเทมฝากคุณผู้ฟังค่ะกับหม้อหุงข้าวดิจิทัลนะคะ RC1804ค่ะมีทั้งความสะดวกที่มอบให้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะคะเพราะหม้อหุงข้าวดิจิทัลของคาชิวารุ่นนี้เนี่ยขนาด 1.8 ลิตรค่ะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำด้วยค่ะตัวหม้อเนี่ยเคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือว่าทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระแล้วก็มั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะคะโทรได้เลยที่02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาพาไปลุยบรรทัดทองกันค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: สเสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรง ส

0: ิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าและน้องนุ้ยสุตาค่ะ
5: ค่ะ
4: มีท่านผู้ฟังถามมาว่าคุณสร้อยฟ้าหายไปไหนนานเลย
5: อยู่แถวๆนี้ใช่ไหม
4: ก็ต้องบอกว่าแวะไปเมืองจีนมาเพราะว่าลูกสาวรับปริญญาปริญญาตรี
5: ต้องบอกว่ายินดีด้วยค่ะแป๊บเดียวเนาะคือนุ้ยเจอพี่กุ้งที่มาจัดรายการด้วยกันเนี่ย Marketing News Update ตอนนั้นจอมยุทธการตลาดเนาะ
4: ใช่
5: ตอนนั้นน้องเพิ่งกำลังจะเข้ามหาลัย
4: ใช่นั้นน้องอยู่ในช่วงติดสถานการณ์โควิดกลับไปเรียนไม่ได้คุณแม่ก็ร้อนรนว่าเมื่อไหร่ลูกฉันจะได้กลับไปเรียนเพ้อแป๊บเดียวท่านผู้ฟังเวลามันผ่านไปเร็วมากตอนนี้ก็คือจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง
5: คือบอกว่าคุณแม่อิ่มใจเลย
4: คุณแม่ก็อิ่มใจค่ะแต่ว่าที่หายไปนานเพราะว่าก่อนจะไปเนี่ยก่อนจะแวะไปหลายวันเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์งานที่กรุงเทพก่อนก็เลยหายไปหลายวันท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้กลับมาแล้วเนาะแต่อยากจะเล่าบรรยากาศการรับปริญญาที่เมืองจีนเนี่ยพี่ก็เคยไปครั้งแรกเนาะก็เพิ่งมีลูกรับปริญญาที่เมืองจีนครั้งแรกเนี่ยมันแบบฟีลลิ่งมันแบบมันเป็นความอบอุ่นมากๆเพราะตอนแรกเนี่ยลูกก็ยังคือเขาจะมีรับสองแบบน
5: ะ
4: ครั้งแรกเนี่ยจะรับของเด็กนานาชาติก็จะเด็กทุกชาติเลยมารวมกันแล้วก็รับรอบแรกแล้วเมื่อวานนี้ก็คือจะรับรอบของมหาวิทยาลัย
5: ค่ะ
4: ทั้งสองรอบเนี่ยรอบแรกก่อนรอบของคณะนานาชาติเนี่ยเขาให้ผู้ปกครองจากทั่วโลกที่มาเนี่ยเข้าไปร่วมพิธีด้วยเราก็ได้เข้าไปร่วมในหอประชุมด้วยแล้วเราก็จะแบบเราฟังไม่ออกนะว่าเขาพูดอะไรบ้างภาษาจีนเนี่ยแต่ฟีลลิ่งเราเนี่ยความรู้สึกก็คือมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองแล้วก็อันนั้นก็วันที่คุณแม่ได้ไปร่วมด้วยแล้วพอเมื่อวานเนี้ยก็จริงๆอยากอยู่ต่อนะแต่มันจะหายไปนานเกินไป
5: ก็ต้องมาก่อน
4: ก็เลยกลับเมืองไทยก่อนวันที่รับของมหาวิทยาลัยเนี่ยผู้ปกครองเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าเด็กทั้งคณะเด็กทั้งเด็กจีนและเด็กนานาชาติรวมกันนี่ก็ประมาณ 5,000 กว่าคน
5: ค่ะ
4: แล้วเราก็ถามลูกว่าเอ๊ะทำไมเดินขึ้นไปแล้วแบบต้องยื่นหัวให้กับเหล่าซื่อ
5: ค่ะ
4: ก็คือบนเวทีเดี๋ยวท่านผู้ฟังนึกภาพตามเขาจะมีเหล่าซื่อแบบสัตว์โปรเฟสเซอร์ต่างๆเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยยืนเรียงรายกันประมาณเกือบ20คนแล้วการรับปริญญาเนี่ยไม่ได้ไปรับตัวต่อตัวนะ
5: ค่ะ
4: ก็คือเด็กทุกคนนักศึกษาที่รับปริญญาเนี่ยจะต้องมีไปเบิกใบแฟ้มอ่ะไปเบิกแฟ้มที่มันที่เราถือถ่ายรูปอ่ะ
5: ปริญญาบัตรใบที่เราจบเนี่ยแหละ
4: ใบจ
5: บของเราใบปริญญา
4: ไปเบิกแล้วก็ถือติดตัวไปเลยเพราะเด็กมันเยอะไง
5: ค่ะ
4: แล้วพอเขาขานชื่อแต่ละคนเขาจะขานเป็นล็อตแล้วทุกคนก็ขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วพอเดินขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะเอาหัวเนี่ยยื่นไปที่เหล่าซื้อที่ยืนอยู
5: ่
4: ตอนนี้หันหลังให้เวทีเราก็ถามลูกว่าทำไมต้องเอาหัวขึ้นไปยื่นพอแต่เราได้ยินเสียงมีคลิปที่ลูกเราทำมาเนี่ยเขาก็ทักทายตาชี้หาวก็คือสวัสดีทักทายแล้วเหล่า

0: สื่อก็จะเอามือเนี่ยจับผู้ที่เป็นหมวกของเด็กอ่
1: ะ
0: จับผู้ฝั่งหนึ่งโยกมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็หมายถึงว่าเรียนจบแล้วนะยินดีด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็แปลให้ฟังนะลูกแปลให้ฟัง
1: ก็ได้ไปอีกเห็นอีกบรรยากาศหนึ่งเนี่ยพอพี่กุ้งเล่านี่นึกถึงเพื่อนที่มอเกษตรก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมพิธีปัดคู
0: ่
1: พอจบแล้วเนี่ยก็จะปัดจากขวาไปซ้าย
0: อ
1: ันนี้เองนุ้ยมหาวิทยาลัยนุ้ยก็ไม่มีเหมือนว่าไม่มีหมวกนะคะไม่มีธรรมเนียมนี้แต่ของเกษตรเนี่ยเท่าที่เห็นเพื่อน
0: ๆ
1: ผ่านประสบการณ์มาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน
0: ของมอเกษตรก็มีเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เออพี่ก็เพิ่งมีลูกรับปริญญาคนแรกเนาะก็ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมต้องยื่นหัวให้เหล่าซื้อแล้วเหล่าซื้อก็จะปัดผู้ฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ซีเสียกันแล้วก็ที่รู้สึกแปลกๆแล้วก็ยังดุลูกนะลูกบอกว่าปกติค่ะคุณแม่เขาเซลฟี่กับเหล่าซื้อกัน
1: อ
0: ะ
1: คือสนิทกันแบบ
0: บนเวทีนะบนเวทีนะ
1: ไอ้เราก็สบาย
0: ไอ้เราก็ตกใจอุ้ยลูกทำไมหนูเซลฟี่กับเหล่าซื้อล่
1: ะ
0: แล้วก็พอดูภาพใหญ่อะภาพใหญ่ก็คือเพื่อนๆแต่ละคนอะก็เซลฟี่กับเหล่าซื้อเป็นที่ระลึกไว
1: ้
0: เพราะเดี๋ยวแต่ละคนก็จะ
1: บิน
0: กลับกันแล้วแยกย้ายกันแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบอบอุ่นเด็กเขาก็แบบช่วงใกล้เวลาที่แต่ละคนต้องกลับประเทศแล้ว
1: นะก็ที่แฟนๆถามมาว่าพี่กุ้งหายไปไหนพี่กุ้งไปเติมลูกค่ะหมายถึงเติมลูกคือหมายถึงเวลาได้กำลังใจเนาะจะส่งพลังกันโอ้โห
0: แล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขามีพิธีปัดผู้ด้วยเนาะก็อ่ะนี่กลับมาทำงานแล้ว
1: ค่ะ
0: พาท่านผู้ฟังมาประเทศไทยไปอ๋อก่อนมาประเทศไทยจะบอกว่าขากลับเนี่ยพี่ก็บินไปจีนบินเครื่องบินจีนอะกลับกับการบินจีนโอ้โหจีนเต็มลำค่ะ
1: เราต้องดีใจนะเขามาบ้านเรา
0: เนี่ยคือแบบว่าเวลาเรานั่งเครื่องบินแล้วแบบเราเห็นคนจีนมาเมืองไทยเต็มลำเนี่ยเราจะรู้สึกดีใจว่านี่นะเขามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใครๆก็อยากมาบ้านเรา
0: แล้วสิ่งหนึ่งที่เขาอยากมาก็คุยกับเขานะคุยกับเขาว่าเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาอยากเที่ยวอะไรท่านผู้ฟัง2 สิ่งที่เขาอยากทำ
1: คือ
0: เวลาต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่เขาแบ็คแพคมาไงเขาไม่ได้มาทัวร์ก็คล้ายๆกับที่เราต้องทำกันบ้านก่อน
1: อะ
0: ถ้าไปประเทศไหนเราจะเที่ยวอะไร
1: ต้องปักหมุดไว้หน่อยว่าจะมาตรงไหนบ้าง
0: ใช่แล้ว2ปักหมุดที่เขาต้องมาในประเทศไทยคือ1เขาต้องได้ห่มสบายเขาต้องได้แต่งชุดไทยห่มสบายไม่ว่าจะเป็นอยุธยาหรือว่าวัดอรุณก็ตามนี่คือเขาต้องได้รูปนี้กลับไปดิฉันก็เปิดรูปดิฉันที่ไปรับปริญญาลูกให้ดูว่าดิฉันก็ใส่ผ้าไทยกับคุณสามีไงเขาก็บอกว่าสวยมากสวยมาก
1: ซื้อที่ไหนแต่นี้เขาเอฟที่ไหนก็ได้ใช่ไหม
0: แต่ว่าเวลามาเมืองไทยพวกนี้เขาจะมาเช่าชุดแต่
1: ไ
0: ปถึงพี่ก็ถือโอกาสโชว์รูปตัวเองไงว่าแบบเฮ้ยฉันก็ใส่ผ้าไทยไปรับปริญญารุ่งที่เมืองจีนนะ
1: เราก็เป็นพรีเซนเตอร์ของประเทศได้ไงแบบแนะนำเขาได้ไม่เขาเห็น
0: เขาบอกว่าผ้าไทยอ่ะสวยแล้วเขาก็บอกว่าเขามาเนี่ยเขาปักหมุดมาแล้วเขาจะต้องได้ห่มสบายถ่ายกับวัดอรุณฟังแล้วรู้สึกปลื้มขึ้นมาทันที
1: ค่ะ
0: และอีกพอยต์นึงน้องหนุ่ยทายซิว่าเขาอยากไปไหน
1: ไปกิน
0: แน่นอน
1: คนทริปคนมาเที่ยวเนี่ยต้องกิน
0: นะและเขาจะไปกินที่บรรทัดทองคือฟังแล้วปลื้มมากพอปลื้มเสร็จวันจันทร์มาจัดรายการอ้าวเจอข่าวนี้เลยอะ
1: ค่ะข่าวบรรทัดทองกลับมาแล้วจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องของบรรทัดทองเนี่ยเหมือนมันจะเงียบเหงาหงอยไปคือพอหลังจากตอนแรกเนี่ยบูมหนักๆแล้วก็จะมีข่าวว่าร้านเริ่มไม่ไหวแล้วปิดตัวกันไปตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะคะคือกลับมาแล้วเหมือนแน่นกว่าเดิมด้วยนะร้านดังๆเนี่ยก็ไปจับจองที่เนี่ยเปิดที่นั่นกันเยอะมากเลยนะคะเรียกว่าฟื้นตัวแล้วอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามีข้อมูลเนี่ยล่าสุดเลยเขาดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงมิถุนา20มิถุนาเรียกครึ่งปีแล้วกันรวมๆเนี่ยคือตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้าไทยเนี่ยก็เยอะตามเป้านะคะประมาณ15ล้านคนแล้วอันนี้ภาพรวมก่อนแล้วถ้าไปดูเนี่ยที่บรรทัดทองนี่คึกคักอีกแล้วนะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่เขาปักหมุดเลยว่าต้องมาถ้ามากรุงเทพค่ะมีข้อมูลจาก PMCU นะคะก็คือเป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่นะคะสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาเนี่ยแหละค่ะเขาก็สำรวจแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขของนักท่องเที่ยวนะคะที่มาบรรทัดทองเนี่ยอ่ะคนไทยยังเยอะ คนไทยเนี่ยเกินครึ่งมากกว่า 60%

0: ส่วนที่เหลือเป็นต่างชาติแล้วก็หลากหลายขึ้นนะอาจีนเนี่ยหลักๆนะคะตามมาด้วยเอเชียชาติอื่นแล้วก็ยุโรปอันนี้พอๆกันค่ะ
1: เพราะว่าพี่เนี่ยได้คุยกับนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในลำเดียวกันเลย
0: ค่ะ
1: เขาต้องมาได้กินที่บรรทัดทอง
0: เขาปักมาแล้วใช่ไหมว่าต้องมาบรรทัดทองใช่ไหมคะ
1: ต้องปักมาเลยเนาะมันก็เป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่เขามาแล้วเขาต้องได
0: ้ทั
1: ้งมากินมาห่มสบายถ่ายรูปใส่จุงกระเบนใส่ผ้าไทย
0: แล้วนึกว่าถ้าอย่างคนไทยอ่ะโอเคว่าทำไมถึงต้องเลือกบรรทัดทองไปที่เดียวเราได้ร้านดังแบบ
1: มาจากท
0: ั
1: ่วสารทิศนะ มาแล้วเรียกว่ามาจากทั่วประเทศอ่ะ
0: ใช่
1: ทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งตะวันออกตะวันตกมารวมกันอยู่ที่บรรทัดทองมันก็ทำให้เป็นแมกเนตสำคัญที่แบบเราเป็นคนไทยเราไปที่เดียวเราก็จบได้หลากหลายแต่เตือนก่อนนะเตือนก่อนนะ
0: เตือนเคลียร์ท้อง
1: เคลียร์ท้องถ้าลดน้ำหนักอย่าไป
0: ไม่เป็นไรวันเดียว
1: ก็ต้องไปในช่วงที่ไม่ได้ลดน้ำหนักอะแบบได้กินได้เต็มที่เนาะ
0: ค่ะ
1: แบบแต่ละร้านเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นร้านดังๆน
0: ะ
1: จากทั่วประเทศที่มาอยู่ที่บรรทัดทอง
0: เนี่ยหลายร้านเลยนะที่หนูยังไม่เคยกินแต่ว่าได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วก็รู้ว่าคิวยาวอะ
1: หนึ่งนมนัวเป็นไง
0: หนึ่งนมนัวขายนมอันร้านเนี่ยหนูก็ยังไม่เคยหนูไม่มั่นใจหนูเคยกินร้านหนึ่งที่บรรทัดทองแต่ด้วยความที่มันนานเป็นปีแล้วขออภัยนะคะคือจำชื่อร้านไม่ได้แต่ก็เป็นร้านขายเนี่ยแหละนมคล้ายๆมนนมสดอะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งหมายถึงว่าอีกร้านหนึ่งแต่หนูไม่แน่ใจว่าใช่ชื่อร้านนี้หรือเปล่าจะอยู่หัวมุมแล้วก็คนจะต้องไปยืนก็ไปต่อคิวแล้วก็มีถ่ายรูปหน้าร้านแบบมันอยู่ตรงจังชั่นตรงแยกพอดี
1: คือทุกคนตอนเนี้ยเวลาไปกินที่ไหนจะต้องมีเช็คอิน
0: เช็คอินแล้วถ่ายแบบของกินน่ากินแบบออกมาอู้เต็มจานพูนๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมีหลายร้านนะขอเอ่ยชื่อบางร้านที่เห็นแบบรีวิวเยอะ
1: เยอะคุณไปกินหรือยัง
0: เฮียด่วนยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเจ๊โอเนี่ยมีน้องที่สนิทชอบไปทานแต่ว่าเป็นสาขาอื่นนะคะเป็นสาขาแบบดั้งเดิมอย่างเงี้ยก็มีที่นี่ด้วยเนี่ยแต่อันนี้ที่พี่อยากกินคือสุกี้ช้างเผือกเพราะว่ามาจากเชียงใหม่ใช่ไหมเป็นร้านดังที่บินไปเชียงใหม่แล้วมีน้องบางคนก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายรอบต้องไปกินสุกี
1: ้ช้างเผือกเราควรไปกินกันนะเนี่ย
0: น่ากินมากน
1: ี่เพราะว่าอ่านแล้วรู้สึกแบบไอ้นั่นก็น่ากินไอ้นี่ก็น่าก
0: ิน
1: มีขนมปังปิ้งจากใต้มาด้วยนะ
0: เป็นขนมไข่ขนมไข่ใช่ไหมคะชื่อหาบใช่ไหมท่านวิจำไม่ผิดนะ
1: หาบนี่ก็สงขา
0: อ๋อทำหลายอย่าง
1: เอบีจากสงขา
0: หลายอย่างหลายอย่างขนมปังปิ้งเตาถ่านอีกอันนึงที่ปัตตานี
1: อ๋
0: อโอเคโอเคบ้านโกนมสดหลายชื่อหลายร้านอ่ะชาก็เยอะร้านชาก็เยอะนี่ราคาก็คือไปทั้งที่เนี่ยคาวหวานแบบจริงๆวันเดียวไม่พอกินไม่ไหวมันเยอะจริงๆอ่ะนะ
1: คะต้องแบบว่ากินคือขึ้นรถไฟฟ้านะ
0: ค่ะ
1: นั่งรถไฟฟ้าแล้วต่อตุ๊กตุ๊กมันก็เป็นบรรยากาศ
0: ไม่ต้องไปหาที่จอดสะดวกเดินกันเพลินๆนี่แหละค่ะจะได้เดินย่อยด้วยอันนั้นคือมีทั้งแบบร้านที่เป็นร้านสาขาเนาะหมายถึงว่าร้านดังอยู่แล้วแล้วเขาก็มาขยายมาเปิดสาขากับร้านที่บางทีก็ไปบุกเบิกตรงนั้น
1: เนี่ยคือมันเหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ด้วยน
0: ะ
1: สร้างความคึกคักให้กับเศรษฐกิจในย่านนั้นเขามีกิจกรรมบรรทัดทองแฟร
0: ์ค่ะ
1: ที่จัดโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาก็ทำกันประจำทุกเดือนเพื่อสร้างบรรทัดทองให้เป็นถนนคนเดินอีกเส้นหนึ่งผู้ประกอบการหลายรายนะคะในย่านนี้เนี่ยก็สะท้อนตรงกันว่าทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมบรรทัดทองแฟร์เนี่ยก็จะมีผู้คนเข้ามาใช้บริการในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะไม่ใช่เฉพาะร้านดังริมถนนหลักแต่ก็รวมถึงร้านเล็กร้านน้อยในซอกในซอยก็มีลูกค้าใหม่แวะเวียนขึ้นมาช่วยกระตุ้นความคึกคักกระตุ้นรายได้ให้กับร้านค้าในย่านนี้ทั้งย่านเลย
0: เราไม่ใช่แค่ของกินนะพี่กุ้งหลังๆเนี่ยคือพอเป็นแหล่งที่คนไปเยอะๆอ่ะอะไรก็ตามที่ไปเปิดเนี่ยมันก็มีโอกาสใช่ไหมทางธุรกิจเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นร้านไลฟ์สไตล์ต่างๆแล้วนะ If and Boy
1: oh.
0: ไปเปิด เพลานี่เป็นแบรนด์ที่ทำเครื่องหอมสัญชาติไทยนะคะ ก็ไปเปิดแล้วเหมือนกันแล้วอนาคตเนี่ยน่าจะยังมีอีกเยอะที่ทางยังมีมันนี่หนูไม่ได้ไปเดินนะไม่รู้ว่ามันแออัดเต็มขนาดไหนนะ เพราะว่าตอนที่ไปปีก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับมีร้านที่กำลังทำอีกเยอะอะแล้วเราก็เห็นโอ้โหแล้วเหมือนจะเป็นผู้ประกอบการแบบวัยรุ่นทั้งนั้นเลยอะมันรวมกันรวมตัวกันอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ก็คือเกิดจากแบบไปจุดเดียวแล้วก็กินได้ทั่วประเทศอาหารมาเยอะกินได้ทั่วประเทศ
0: อาจจะรอหน่อยนะแต่ก็คุ้มรอแหละ
1: คือแต่ว่าใครที่จะไปต้องบอกนะคุณต้องมีเวลาแล้วคุณต้องใจเย็น

0: ใช่
1: คือถ้าแบบหัวร้อนใจร้อนอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
0: แต่มองอีกแง่นะพี่กุ้งสมมติต้องรอนะไอ้ร้านเล็กๆเนี่ยแหละค่ะที่แบบมันจะมีแบบไม่ใช่แค่เป็นร้านที่นั่งทานใช่ป่ะคะรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยก็มีเขาก็อาจจะได้อานิสงส์ไปด้วยไงแล้วก็กินรอไปไม่เป็นไรรอได้
1: ใช่ คือไปต้องใจเย็น แล้วก็พร้อมที่จะรอได้
0: ใช่
1: นะอีกหนึ่งกระแสคือพอมีกระแสเรื่องการกินเนี่ยมันอยู่ในวิถีชีวิตอยู่แล้วอีกหนึ่งกระแสพาไปนู่นเลยปะที่เกาหลีท่านผู้ฟังคะเกาหลีใต้ร้านกาแฟเนี่ยเขามีไอเดียนี้นะเผื่อว่าร้านในเมืองไทยฟังไอเดียนี้แล้วอาจจะได้นำมาปรับใช้ซึ่งมันเกิดแทฟฟิกเกิดการใช้บริการกันเยอะแล้วมันเรียกว่าได้ใจอ่ะได้ใจ FC เป็นอย่างแรงเลยเขาจัดวันเกิดให้ไอดอล
0: ค่ะ
1: โดยที่เจ้าตัวไม่ได้มา
0: แต่ลูกค้าไปเต็มเลย
1: แต่ว่า FC ของด้อมทั้งหลายเนี่ยที่เป็น FC ของคนนั้นเน
0: ี่
1: ย
0: ไอดอล
1: คนนั้นเนี่ยไปกันเต็มทั้งร้านทั้งถนน
0: ไปต่อคิวไปรอคิวเข้าร้าน
1: แล้วเขาไม่ได้จัดแค่ร้านเดียวนะ
0: ค่ะ
1: เขาทำเป็นย่านเลยทำเป็นย่านเลยข้อดีตรงนี้เนี่ยถ้าดูในแง่ของการตลาดแล้วการรวมพลังกันทั้งย่านเนี่ยมันทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนั้นเกิดการค้าการขายคือด้อมเนี่ยมาด้วยความรักต่อไอดอลของเขาทางที่มาแล้วเนี่ยก็รู้นะไอดอลเขาไม่ได้มานะตัวเป็นๆไม่ได้มาแต่ก็จะมีการตกแต่งสถานที่ท่านผู้ฟังร้านกาแฟตัดแบบเหมือนจัดไว้จัดวันเกิดให้ไอดอลคนนั้น
0: เหมือนจัดนิทรรศการอะไรอย่างงี้ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: คือถ้าคำเชยๆหน่อยก็จัดนิทรรศการ
0: เขาว่ามันภาพเยอะไงความรู้สึกเลยก็เหมือนท่านนึกว่าเป็นภาพที่คุณผู้ฟังพูดกับเทศกาลเนี่ยจะได้ถือว่าเอ้ยเข้าไปในห้องที่มีรูปเยอะๆแต่ว่าการตกแต่งเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะสร้างสรรค์แบบไหนเพราะว่าแต่ละคาเฟ่เขาก็อาจจะมีข้อจำกัดลักษณะสถานที่ไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่ที่ไอเดียของคนที่เขาเป็นแฟนคลับที่เขาไปใช้สถานที่อ่ะจะแต่งออกมาแต่มันก็มีข้อดีเนาะพี่กุ้งต่อให้สมมติว่าวันนี้วันเกิดไอดอลคนเดียวกันแล้วคาเฟ่แถวนั้นอ่ะจัดมันเหมือนกันอ่ะเราเป็นแฟนคลับอ่ะเราเป็นด้อมอ่ะเราก็อยากไปทุกอันนะเพราะมันต้องไม่เหมือนกันมันอิสระแล้วแต่จะจัดออกมาแบบไหน
1: คือการจัดวันเกิดให้ไอดอลเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเจ้าของร้านนั้นๆเนี่ยจะมีแนวคิดมีสไตล์แบบไหน
0: หรืออาจจะมีด้อมคนไหนมาใช้ที่ร้านแล้วจ่ายเงินให้อีกไงพร้อมเอาลูกอะไรมาช่วยเพราะว่าเหมือนร้านเนี่ยให้สถานที่อ
1: ่
0: ะ
1: และสิ่งที่ร้านได้ก็คือ
0: กาแฟที่ขายได้
1: กาแฟที่ขายได
0: ้ค่ะ
1: คือมันเหมือนจัดอีเวนต์เพื่อดึงทราฟฟิกเข้ามาดึงผู้คนเข้ามาแต่มันไม่ใช่อีเวนต์ธรรมดาตรงที่ว่าทั้งย่านนั้นเนี่ยเขารวมตัวกันร้านคาเฟ่ต่างๆเขารวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างความสุขให้กับด้อมทั้งหลาย
0: ค่ะไม่เปลี่ยนคำแล้วพี่กุ้งเมื่อกี้นุ้ยเรียกนิทรรศการอาจจะดูแบบย้อนยุคนิดนึงขอใช้คำว่าแกลเลอรี
1: ่
0: ส่วนตัวก็เหมือนในมือถือเรามีแกลเลอรี่มีภาพเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวแกลเลอรี่ส่วนตัวของซุปตาคนนั้นนะคะ
1: เขาอยู่ที่ย่านไหน
0: แปะได้เลยฮงแดค่ะอันนี้วัยรุ่นรู้กันฮงแดฮงอีกอะไรแถวเนี้ยนะคะแล้วพอเข้าไปนอกจากภาพของซุปตาของไอดอลคนนั้นเนี่ยจะแปะเต็มเลยนะก็จะมีลูกโป่งมีสายรุ้งมีการตกแต่งที่พิเศษ
1: แต่ว่าเขาต้องจัดในย่านที่ตรงกับวันเกิดนะเพราะที่เราคุยทั้งหมดนี่คือเขาจัดวันเกิด
0: วันเกิด
1: ให้กับไอดอลคนนั้นที่ดัง
0: ๆแต่พอไอดอลมีเยอะอะนึกว่าวันเกิดก็มีตลอดอะคือทั้งปีมีเรื่อย
1: ๆคือเจ้าของร้านต้องทำกันบ้างไงว่าเดือนไหนไอดอลคนไหนเขาเกิดเดือนไหนแล้วก็ดึงตรงนั้นมาเป็นอีเวนต์สำคัญ
0: ใช่แล้วอย่าลืมพี่กุ้งไอดอลเกาหลีอะบางวงมี12คน13คนเนี่ยมันก็เยอะมากใช่ไหมคะหลายค่ายหลายวงไปหมดเนี่ยเราไม่ใช่แค่บรรยากาศได้แล้วจะไปซื้อกาแฟแบบเฉยๆนะกาแฟเนี่ยเขาจะเป็นแก้วตกแต่งพิเศษ
1: ม
0: ีของสะสมให้ไปอีกอะเขาอาจจะคิดราคาเพิ่มหน่อยแต่แหมเราพร้อมจ่ายอยู่แล้วมาถ้าเราซัพพอร์ตศิลปินคนนี
1: ้
0: มีโฟโต้การ์ดให้มีสติ๊กเกอร์หรือว่าแก้วที่จะมีแบบปลอกสวมแก้วลวดลายพิเศษเนี่ยนี่ก็เลยใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะไปได้ที่ย่านฮงแดคือปกติเนี่ยถ้าคนไปเที่ยวเกาหลีนะคะไปที่โซลเนี่ยเขาก็ไปเดินย่านนี้แหละเพราะว่าคาเฟ่ร้านน่ารักเยอะเป็นย่านของวัยรุ่นนะคะก็ชอบไปเดินกันร้านกาแฟเป็น50แห่งเลยอะอยู่ไปอาทิตย์นึงไม่ทั่วเลย

0: เยอะมาก
1: แต่จะบอกว่าคือด้อมเขาก็แบบมีความมีแบรนด์ loyalty สูงมากเพราะว่าเขาก็รู้นะว่าร้านทุกร้านที่จัดในย่านนี้เนี่ยไม่ได้มีด้อมไม่ได้มี FC ตัวเอ๋ไม่ได้มี
0: ตัวไอดอลมา
1: ตัวจริงมาตัวจริงไม่ได้มา
0: โหเขามานึกว่าร้านแตกนะย่านน่าจะแตก
1: ไม่ไหวมาไม่ได้เพราะมันหลายร้านไง
0: จะเลือกไม่ได้เนาะ
1: เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือตัวเป็นไม่ได้มา
0: ค่ะ
1: เสียงก็ไม่ได้มา มาแต่รูปเป็นแกลเลอรี
0: ่
1: เท่านั้นแต่มันก็ไม่ความรักเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยดึงให้ด้อมเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมทัวร์ร้านกาแฟ
0: อ๋อก็ไปหลายๆร้านในทีเดียวเนาะเป็นย่านนี่มันก็คล้ายๆย่านมาทับทองอยู่นะอันนี้เป็นย่านฮงแดเป็นอีกฟิลนึงเป็นร้าน
1: ไม่แน่นะ
0: กาแฟ
1: ไม่แน่นะหนุ่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าหนุ่ยไปเที่ยวเกาหลีรอบหน้าเนี่ยหนูอยากต้องปักหมุดว่าเดือนไหน
0: ไอดอลคนไหนอย่างเงี้ยเหรอ
1: คนไหนเพื่อที่จะได้ไปกินบรรยากาศแบบนี
0: ้เมื่อไปฮงแดนะตอนที่ไปเกาหลีครั้งที่แล้วแต่ก็เป็นปีแล้วนะคะเราเป็นแนวแบบก็กินกาแฟอะไรอย่างงี้เนาะแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีเรื่องของกระแสจัดวันเกิดแบบเยอะๆแบบนี้แต่เชื่อไหมว่านี่มองอีกมุมนะคะว่าถ้าในแง่การตลาดตัวไอดอลคนนั้นน่ะได้ผลบวกไปเลยนะเพราะเชื่อว่าเวลาคนไปแบบเนี้ยก็จะไปถ่ายรูปแล้วโพสต์อีกโอ้โหมันยิ่งเป็นก็สร้างกระแสให้ไอดอลเขาไปอีกอ่ะมันก็ได้ประโยชน์ไปทุกภาคส่วน
1: มันวินวินทุกฝ่ายพอมันวินวินทุกฝ่ายแต่ว่ามันเกิดจากไอเดียของเจ้าของร้านในย่านนั้นเนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นมาไงทุกอย่างเกิดจากไอเดียคือแทนที่จะขายกาแฟต่างคนต่างขายไปเรื่อย
0: ๆ
1: ต้องจัดอีเวนต์พอมีอีเวนต์เสร็จเอ้ยทำร้านเดียวก็อาจจะแบบดูน้อย
0: ๆ
1: แต่ถ้าทำรวมพลังกันทั้งย่านนั้นเลย10กว่าร้าน20ร้านมันก็เกิดกระแสดึงวัยรุ่นดึงด้อมทั้งหลายเน
0: ี่
1: ยมาในย่านนี
0: ้
1: ก็พอมันเกิดทราฟฟิกคนมาเยอะแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าก็ขายของได้เยอะ
0: แล้วไม่ได้จำกัดแค่ไอดอลเกาหลีแล้วนะคะตอนนี้ขยายไปวงการอื่นนักแสดงก็มีนักกีฬาอาชีพก็มีที่เขามีด้อมมีแฟนคลับของเขาแล้วก็เริ่มขยับไปจนถึงตำนานวง The Beatles อย่างจอห์นเลนนอนนะก็มีแฟนคลับเขามาจัดให้แล้วไม่พอพี่กุ้งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าพฤษภาคมที่ผ่านมาเทรนเนี้ยขยับไปยังวงการศาสนาวันวิสาขบูชาค่ะจัดคาเฟ่วันเกิดพระพุทธเจ้าอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ประเทศที่เขาแบบเข้มงวดแค่ไหนเนาะอันนี้เขาก็อาจจะจัดเป็นอีกรูปแบบนึงนะคะ
1: อันนี้ก็คือที่เกาหลีใต้เนาะก็อ่ะทิ้งท้ายกันนิดนึงมีเวลาเรื่องของเศรษฐกิจกันนิดนึงกันละกันเนา
0: ะ
1: เศรษฐกิจอาจจะซบเซาไปแต่ว่าแซลมอนยังขายดีนะคะเราไปดู5เทรนด์อาหารทะเลไทยที่โตสวนกระแส
0: ค่ะ
1: ทำไมคนชอบกินแซลมอน
0: มันดูเฮลตี้นะ
1: มันดู
0: โปรตีนสูง
1: มันไม่ใช่แค่ดูนะนุ้ย
0: มันเฮลตี้จริงๆ
1: มันเฮลตี้จริง
0: สูง
1: นั่นแหละมันก็เลย
0: เป็นมันดี
1: ที่เราอยากได้ HCL
0: ใช่มันอาจจะแต่มันก็ราคาแรงหน่อยเพราะว่าก็ไม่แรงหน่อยแรงเยอะนะคะเพราะว่าแซลมอนจริงๆเนี่ยนำเข้าจากนอร์เวย์ใช่ไหมคะตอนนี้พอเป็นเทรนด์เนี่ยก็เลยมีการนำเข้านะคะแซลมอนจากนอร์เวย์มาไทยเพิ่มขึ้น 41% อันนี้เทียบกับปีก่อนนะคะแม้ว่าจริงๆเราจะบอกว่าโอ้เศรษฐกิจไม่ดีนะเราต้องประหยัดแต่ว่าอาหารที่มันดีกับสุขภาพคนก็ยังยอมจ่ายอยู่อะถ้ายังไหวนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยก็หันมาซื้อผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเพิ่มขึ้นอาจจะมีวันที่ลดราคาอะไรอย่างงี้เนาะมันก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนนึงที่ก็มีช่องทางที่จะเข้าถึงได้นะคะมากขึ้นอ่ะ2ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ช่วยเสริมให้เทรนด์เนี่ยมันเติบโตมากขึ้นยังไม่หมดพี่กุ้งแซลมอนเนี่ยมาตีเนียนในเมนูอาหารไทยใช้คำว่าตีเนียนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบจืดๆนะบางคนจะบอกว่าแซลมอนเมื่อก่อนอ่ะเป็นปลาแบบก็นับๆสุกๆแล้วกินกับผักสลัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นยำแบบแซ
1: ่
0: บๆเมนูเป็นแบบโอ้โหใส่ปลาอะไรนัวๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะทำเป็นแบบ
1: เอาแซลมอนมาใส่ปลาด้วยหรอ
0: โอ้ยำไงพี่กุ้งยำแซลมอนใส่ปลาแซ่บนะเนี่ยแบบประยุกต์ได้หมดหลายอย่างเลยเป็นแบบทำเป็นลาบแล้วใส่ข้าวคั่วอะไรก็อร่อยแบบนี้ค่ะ
1: คือตอนนี้เทรนด์อาหารทะเลเนี่ยก็มาแรงนะ
0: ค่ะ
1: ยอดสั่งซื้ออาหารทะเลออนไลน์เนี่ยพุ่งสูงขึ้น 270%
0: ค่ะ
1: หรือว่าเกือบ3เท่าตัว
0: อ
1: ันนี้ก็คือเพราะว่าคนนิยมมากขึ้นกุ้งเป็นอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมสูงสุดคิดเป็น 65% ของยอดขายรองลงมาก็คือแซลมอนแล้วก็หมึกยักษ์นั่นเองนะคือทั้งหมดทั้งมวลนี้กำลัง

0: จะบอกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ
1: ่
0: เรื่องสำคัญแต่ว่าพอคนแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ว่าคนกินเนี่ยก็ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: นะเสิร์ฟพร้อมกับความสะดวกสบายก็เลยทำให้อาหารที่มีคุณภาพอาหารทะเลอาหารที่มีราคาสูงเนี่ยพอขายทางออนไลน์ยังมีความสะดวกสบายที่จะเสิร์ฟถึงผู้บริโภคก็พร้อมจะควักกระเป๋า
1: การขนส่งอ่ะพี่กุ้งไม่มีอุปสรรคอีกแล้วนะอาหารทะเลมันสดใช่มันที่สดกว่าที่เราไปตลาดใกล้บ้านแล้วขายไม่ค่อยออกถูกไหมคะอันนี้ก็คือมาตรงจากแหล่งเขาเลยค่ะก็เลยเป็นโอกาสทางธุรกิจของสินค้าอาหารทะเลแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าคนเนี่ยก็จะไม่ได้สั่งแค่อาหารทะเลนะเวลาสั่งปุ๊บจะมีอย่างอื่นพ่วงไปอีกขายดิบขายดีตามไปอีกเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวแบบนี้ค่ะก็เป็นการตลาดอีกรูปแบบนึงค่
0: ะนะคะวันนี้หลากหลายและแง่มุมนำมาคุยให้ฟังนะคะหมดเวลาแล้วค่ะนะคะพบกันได้11นาฬิกาถึง12นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ดิฉันสร้อยฟ้านะคะและน้องนุ้ยสุตาลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Updateความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะที่เวลา 12:00 นชายชุดดำลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน PT 3แห่งที่ปัตตานีและยะลาไฟลุกท่วมหัวใจชาวบ้านเจ็บ2คนคนร้ายวางตะปูระบายถ่วงเวลาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาตกร่างงบ70วันแรกเอกนิติแจงเพื่อประคองประชาชนเศรษฐกิจวางรากฐานให้ประเทศเข้มแข็งชัดชาตินอนยาววันนี้ยังไม่มีภารกิจหลังนอนมานั่งผู้ว่ากทมสมัยที่2เร่งทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาขยับเข้าใกล้ 1,500 รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับมีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะครับเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น2จังหวัดเมื่อคืนนี้นะครับทั้งที่ปัตตานีและจังหวัดยะลาไปดูที่ปัตตานีกันก่อนเลยนะครับเกิดเหตุ2จุดครับเป็นปั๊มน้ำมัน PT ทั้งคู่จุดแรกเป็นปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีจุดที่2ก็คือปั๊มน้ำมัน PT สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริ่งครับเหตุเกิดประมาณ 5:30 ของเมื่อคืนนี้แรงระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้ปั๊มได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้ง2แห่งชาวบ้านในพื้นที่เห็นเปลวเพลิงจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามากันดับไฟแล้วก็มีรายงานว่าที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาปาวาอำเภอสายบุรีมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อจากแรงระเบิดครับส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานหาความเชื่อมโยงกลุ่มคนร้ายพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบเหตุที่สาขาบ่อม่วงอำเภอยะริ่งเป็นช่วงที่ปั๊มน้ำมันปิดให้บริการแล้วมีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันเพียงคนเดียวครับคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนแต่งกายชุดตามพร้อมอาวุธปืนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในปั๊มพร้อมทั้งไล่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของปั๊มน้ำมันออกไปจากนั้นได้กระจายกำลังออกเป็น2ชุดชุดแรกคอยเฝ้าระวังอีกชุดนำระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันครับแล้วก็วางน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใกล้กันก่อนที่คนร้ายจะล่าถอยออกไปจากนั้นไม่นานระเบิดลูกแรกก็ทำงาน

0: แรงระเบิดทำให้หัวจ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงห่างกัน5นาทีระเบิดลูกที่2ก็ระเบิดขึ้นแรงระเบิดเพิ่มความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายให้หัวจ่ายน้ำมันและอาคารเสียหายอย่างหนักโชคดีจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับส่วนที่สาขาปาวางเพื่อสายบุรีพฤติกรรมของคนร้ายก็มีลักษณะก่อเหตุเหมือนกันเลยครับทั้งหมดแต่งกายชุดดำมีการใช้ระเบิดแสวงเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงในการก่อเหตุทำให้อาคารและหัวจ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมัน1คนอีก1คนเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งคู่มีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกตอนนี้อาการทั้งคู่นั้นปลอดภัยแล้วครับ
1: เหตุการณ์ที่จังหวัดยะลานะคะก็มีคนร้ายบุกเข้าไปที่ปั๊มน้ำมัน3แห่งค่ะวางระเบิดจนเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงมีการยิงไล่คนก่อนที่จะวางระเบิดปั๊มน้ำมันด้วยนะคะมีเหตุการณ์ที่ปั๊มน้ำมันบนถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองพบเปลวเพลิงตอนที่เกิดเหตุนะคะเปลวเพลิงลุกไหม้กลุ่มควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าค่ะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการส่งชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่ค่ะหลังเกิดเหตุนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เร่งตรวจสอบนะคะแต่ว่าก็ไม่พบรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุมีชายแต่งกายด้วยชุดดำประมาณ6คนใช้รถจักรยานยนต์2คันขับขี่เข้ามาในปั๊มน้ำมันค่ะแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า 1-2 นัดแล้วก็สั่งให้พนักงานในปั๊มและประชาชนออกไปจากบริเวณดังกล่าวหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะเช้าวันนี้ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็พบระเบิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลบรรจุในถังดับเพลิง1ลูกที่ไม่ทำงานน้ำหนัก20กิโลกรัมค่ะอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดสัญญาณตัดวงจรภายในแล้วก็อีกระเบิดอีกลูกหนึ่งนั้นทำงานโดยสมบูรณ์ค่ะชุด EOD จึงเก็บกู้และทำลายทิ้งและส่งมอบให้กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์นะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความหวาดกลัวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ทำลายความสงบสุขและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนขยายผลจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนอย่างเข้มงวดค่ะ
0: ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นะครับนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนนะครับวันนี้ยังไม่มีภารกิจก็จะเร่งนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกครับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธุ์ทุบสถิติเดิมเมื่อ22พฤษภาคม2565ตอนนั้นได้ 1,386,233 คะแนนผลยังไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ครับ28มิถุนายนนับแล้ว 95% นายชัชชาติสิทธิพันธ์มาเป็นอันดับ1ครับได้คะแนนไปถึง 1,444,914 คะแนนหรือ 65.6% อันดับ2นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข 288,171 คะแนน 13.1% อันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนนหรือว่า 8% อันดับ4นายอนุชาบุรพะชัยศรี 101,819 คะแนนหรือว่า 4.6% อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 45,598 คะแนนหรือ 2.1% ครับและเมื่อคืนนี้หลังจากมีการนับคะแนนเกิน 50% ไปแล้วนะครับนายชัชชาติได้ขึ้นมาแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้ครับเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะเราทุกคนไม่ใช่เพราะว่านายชัชชาติแต่เป็นเราทุกคนต้องจับมือกันแล้วก็เดินต่อไป4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำแล้วก็สามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำก็คือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์100วันแรกจะทำสิ่งใดอาทิเรื่องของกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนั่นคือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติ

ยอมรับว่าหนักใจครับเพราะว่าประชาชนคาดหวังมากจะต้องทำงานหนักขึ้นเป็น 3-4 เท่าส่วนทีมงานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมไม่ได้หวังตำแหน่งวาสนาแต่ว่าเอาปัญหาเอาปัญญามาแก้ไข

0: ซึ่งก็ทำให้โดยเต็มใจแล้วก็ทำไปหลายรอบด้วยเพื่อให้สื่อได้ภาพที่ดีที่สุดครับ
1: ค่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาค่ะผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยายังไม่เป็นทางการนับคะแนนครบ113หน่วยเลือกตั้งก็ปรากฏว่านายปรเมศ งามพิเชษฐ์ผู้สมัครหมายเลข2จากกลุ่มเรารักพัทยาเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคว้าชัยชนะนะคะทิ้งห่างคู่แข่งอันดับ2 8,600 คะแนนค่ะนายปรเมศวร์ได้ 21,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% ค่ะตามมาด้วยผู้สมัครจากพรรคประชาชนนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรได้ 11,566 คะแนนคิดเป็น 34.8% นายศักชัยแตงห้อเป็นอันดับที่3นะคะ 1,077 คะแนนค่ะแล้วก็นายสุไอนีเจริญสุขนะคะ265คะแนนนายอิทธิพลเนียนคุบสิงห์ขอนแก้วได้191คะแนนส่วนสมาชิกเมืองพัทยา4เขตทีมเรารักพัทยาได้รับความไว้วางใจทั้ง24คนยกทีมค่ะซึ่งการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 81,196 คนออกมาใช้สิทธิ์ 34,677 คนหรือคิดเป็น 43.24% ค่ะก็มีบัตรเสีย 1.7% ค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีบรรยากาศการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอร่างพรบงบประมาณปี70แทนครับโดยนายเอกนิติได้กล่าวเสนอร่างช่วงหนึ่งครับว่ารัฐบาลยืนยันงบประมาณปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายงบขาดดุลกู้ชดเชย 788,000 ล้านบาทเพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจพร้อมทั้งตั้งเป้าลดการขาดดุลให้ต่ำกว่า 3% ของ GDP ภายในปี2572ขณะนี้ครับหนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบวินัยการคลังเน้นการลงทุนยกระดับประเทศด้วยเทคโนโลยีและ AI ควบคู่การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพสำหรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงสุดคืองบกลางครับวงเงิน 6.93 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี69จำนวน 5.99 หมื่นล้านบาทอันดับ2กระทรวงการคลัง 4.40 แสนล้านบาทขณะที่ นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการจัดงบปีนี้ดูผิวเผินเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่ว่าเป็นงบประมาณที่ใช้แก้ปัญหาใ

0: อดีตขาดงบเรื่องของการลงทุนที่จำเป็นในภาคการเกษตรรวมถึงงดจัดการภัยพิบัติอีกทั้งงบลงทุนจำนวนมากก็ถูกปรับลดลงแต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นกลับเป็นงบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เกือบ 30% ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับคำว่า AI จากเดิม30โครงการเป็น100โครงการขณะที่นางสาวสิริกัญญาทันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยว่าได้วางตัวผู้อภิปรายไว้30คนได้มองว่าการจัดสรรงบปี70สะท้อนถึงปัญหาและก็แผลที่เรื้อรังมานานรัฐบาลไม่มีแนวทางที่จะออกในวังวนนี้ครับเหมือนอาการฝีแตกก็คือรายจ่ายประจำพุ่งขึ้นขณะที่รายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงไม่กังวลว่าจะถูกองคลักษณ์พิทักษ์รัฐมนตรีประท้วงโดยเฉพาะประเด็น THAI Passport ยืนยันทำงานตรวจสอบเข้มข้นเต็มที่ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายงบ70วาระแรกนะครับแบ่งเป็นรัฐบาล20ชั่วโมงฝ่ายค้าน20ชั่วโมงประธาน1ชั่วโมงรวมทั้งหมด41ชั่วโมงครับ
1: ค่ะก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะประเด็นที่ทางมาเลเซียเขาแบนกุ้งไทยค่ะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็พูดถึงการเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่มีการห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับกลับมาอย่างทางคุณสุริยะเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการพูดคุยกันค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ที่มาเลเซียค่ะให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมความพร้อมข้อมูลเพื่อจะได้เจรจาให้ได้ข้อยุติค่ะมั่นใจว่าการเจรจาครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถส่งกุ้งไปมาเลเซียซึ่งก็จะทำให้ทางชาวมาเลเซียเองก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาถูกนะคะเช่นเดียวกับไทยที่นำเข้าปลากระพงค่ะผู้บริโภคไทยก็จะสามารถรับประทานปลากระพงได้ในราคาถูกก็เป็นเรื่องวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะย้ำว่าถ้าปลดล็อกได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายค่ะ
0: มท.3 เจเศษสั่งการกปภ.บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนลดค่าติดตั้งประปา 15% ครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3 เปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย 15% เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนในช่วงที่ต้นทุนพลังงานยังมีความผันผวนจากสถานการณ์โลกด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศโดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับมีผู้ยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวแล้ว 8,065 รายคิดเป็นมูลค่าติดตั้งรวม 24.68 ล้านบาทครับรวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 4.35 ล้านบาทสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและกปภ.จะยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการควบคู่กับการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำประเภทที่อยู่อาศัย 15% ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ณกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์ครับก็ได้แก่เว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชัน PWA Plus Live และ LINE Official @PWA Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของค่าไฟสาธารณะค่ะที่ไปมีส่วนอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนนะคะวันนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงค่ะพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบิลค่าไฟประชาชนค่ะโดยบอกว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือ FT ออกจากภาระของประชาชนวันนี้หลังนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นจะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือออกกฎกระทรวงหรือไม่นายพลพีบอกว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะภาพรวมทั้งของท้องถิ่นและทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีแบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีก็ต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของทั้ง3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.ฉะนั้นก็ต้องรื้อทั้งระบบค่ะเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วทั้งนี้หากต้องแก้กฎกระทรวงก็ต้องนำเสนอครม.เพื่อให้สามารถบังคับใช้ในทันทีส่วนจะใช้เวลานานหรือไม่ในพลพีบอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดค่ะเพราะรอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่ต้องแบกค่ะจะเอางบประมาณมาดูแลส่วนนี้หรือไม่ในพลพีบอกว่ารัฐบาลไม่อยากนำภาษีมาดูแลในส่วนนี้เพราะจะทำให้ประชาชนก็ต้องไปแบกรับค่าใช้จ่ายอีกย้ำว่าเรื่องนี้ต้องเป็นการบูรณาการร่วมกันของ3การไฟฟ้ารวมถึงรายได้ต่างๆก็ต้องนำมาช่วยในส่วนนี้ด้วยค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับก่อติดทุจริตสอบท้องถิ่นครับฝ่ายกฎหมายให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจ่อแจ้งข้อหาหนักอดีตปลัดภูเก็ตเรียกรับผลประโยชน์โรงแรมและรีสอร์ทลุ้นขยายผลไปถึงบิ๊กข้าราชการด้วยครับเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่นิติกรฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหนึ่งพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตพ่วงสวยโรงแรมหลังจากที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ครับได้ทำการจับกลุ่มแล้วก็เข้าตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องตลอด2วันที่ผ่านมารายงานข่าวล่าสุดบอกว่าการลงพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ไม่เพียงแต่พบหลักฐานเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบเท่านั้นแต่ยังพบพฤติกรรมฉาวซ้ำซ้อนโดยชุดสืบสวนพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าอดีตปลัดรายนี้ครับมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าสวยจากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยจากพยานหลักฐานที่สาวถึงขบวนการดังกล่าวพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.อยู่ระหว่างเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับอดีตปลัดภูเก็ตในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการซึ่งเบื้องต้นพบว่าเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนครับแหล่งข่าวความมั่นคงบอกว่าคดีนี้อาจไม่หยุดอยู่แค่ระดับปฏิบัติการแต่อาจจะมีข้าราชการที่มีตำแหน่งสูงกว่าปลัดคอยบงการหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในขบวนการนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าวันพรุ่งนี้ครับ30มิถุนายนเวลา 14:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมเปิดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าและเผยโฉมหน้าขบวนการทุจริตทั้งหมดต่อสื่อมวลชนครับ
1: มีข่าวดีนะคะไทยก็ติดอันดับที่27ของโลกอันดับ7ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนค่ะเรื่องนี้เปิดเผยโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิ

0: ดาเพลิดวิวัฒนาค่ะบอกว่าไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Countries 2026นะคะให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับ7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries ค่ะยอได้รับการยอมรับนะคะว่าไทยนั้นมีความโดดเด่นด้านการเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนค่ะการจัดอันดับดังกล่าวก็ประเมินจากหลายปัจจัยด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนจุดแข็งของไทยก็คือฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตค่ะซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนของรัฐบาลนะคะมุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายจะผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028ค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่แล้วครับขยับเข้าใกล้ 1,500 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติยังไม่ยอมแพ้เดินหน้าค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องหลังจากพบผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังอย่างน้อย33รายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเด็กชายอายุ11ปี2คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากซากปรักหักพังอย่างปาฏิหาริย์คนหนึ่งถูกช่วยเหลือจากซากตึกลึกลงไปกว่า3เมตรโดยทีมกู้ภัยจากโคลอมเบียส่วนเด็กชายอีกคนได้รับการช่วยเหลือจากทีมกู้ภัยเม็กซิโกในเมืองคาราบันเลดาโฆษกรัฐบาลรักษาการเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมแล้วอย่างน้อย33คนในช่วงสุดสัปดาห์ครับซึ่งรวมถึงทารกเพศหญิงชราวัย60ปีที่รอดชีวิตมาได้หลังติดอยู่นานกว่า86ชั่วโมงและพ่อลูกคู่หนึ่งครับที่ได้รับการช่วยเหลือจากโดรนทีมกู้ภัยฝรั่งเศสและอเมริกันจากเมืองคาราบันเดล่าเช่นกันหลังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนานถึง4วันแม้จะมีความคืบหน้าในการกู้ภัยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังคงน่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากยังมีผู้สูญหายแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเกือบ 50,000 คนท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย 1,450 รายและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,150 คนอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างพังถล่มและเสียหายมากกว่า775หลังแล้วก็มีแรงงานลงกลั่นน้ำมันเอมวยโรงกลั่นใหญ่ที่สุดในประเทศต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาไฟดับในพื้นที่ภาคตะวันตกครับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทีมกู้ภัยนานาชาติกว่า 2,200 คนจากประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเม็กซิโกรวมถึงหลายประเทศเพื่อนบ้านในลาตินอเมริกามีการนำสุนัขดมกลิ่นยุทโธปกรณ์หนักโดนขนาดเล็กเข้ามาช่วยค้นหาในรัฐลาเกวร่าและก็เขตชันกรุงคาราคัสซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดอย่างก็ตามทีมกู้ภัยกำลังเผชิญข้อจำกัดด้านเวลาครับเนื่องจากได้พ้นช่วง72ชั่วโมงซึ่งเป็นโอกาสสูงสุดที่จะพบผู้รอดชีวิตไปแล้วอีกทั้งยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเกี่ยวกับความล่าช้าในการปิดกั้นเส้นทางลำเลียงของรัฐบาลเวเนซุเอลาในบางพื้นที่ครับ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของสภาพอากาศร้อนจัดในยุโรปนะคะคือร้อนถึงขนาดว่าทำให้มีคนเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศร้อนนี้ถึง 1,300 คนค่ะนายเทดรอสอัธานอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกแจ้งว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนในยุโรปแล้วกว่า 1,300 คนค่ะคือความร้อนนี่ก็ส่งผลกระทบมากเลยนะคะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนสำนักงานโรงเรียนในยุโรปเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อรองรับอุณหภูมิร้อนขนาดนี้ค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตที่สูงเช่นนี้ส่วนใหญ่อยู่ในฝรั่งเศสค่ะเมื่อวานรัฐบาลประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 คนในช่วง5วันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปค่ะโรงพยาบาลหลายแห่งมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากภาวะขาดน้ำลมแดดจำนวนมากจนถึงขั้นต้องเปิดใช้แผนฉุกเฉินระดับชาติส่วนชาวยุโรปอีกหลายล้านคนในหลายประเทศก็ผจญกับอากาศร้อนจัดกระทบการใช้ชีวิตการทำงาน

0: และการเรียนอย่างรุนแรงค่ะเมื่อวานนี้อุณหภูมิในหลายประเทศพุ่งสูงทำสถิติใหม่ขณะที่คลื่นความร้อนได้เคลื่อนจากทางตะวันตกไปทางตะวันออกเช่นในเยอรมนีอุณหภูมิทะลุเกิน40องศาเซลเซียสเป็นเวลา3วันติดต่อกันมีสถิติใหม่ที่แคว้นบรันเดนบวร์กค่ะอุณหภูมิสูงถึง 41.7 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งสภาพเช่นนี้ทำให้ทางหลวงออโตบาหลายสายนั้นเสียหายจากคอนกรีตที่ขยายตัวจากความร้อนและต้องปิดการจราจรหลายจุดส่วนที่สาธารณรัฐเช็กและโปแลนด์วัดอุณหภูมิได้เกิน40องศาเซลเซียสทำสถิติสูงสุดเช่นกันผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกย้ำด้วยว่าสาเหตุหลักของภัยร้อนก็คือภาวะโลกร้อนที่มนุษย์ก่อขึ้นมานั่นเองที่ยุโรปเห็นผลได้ชัดกว่าภูมิภาคอื่นของโลกดังนั้นต้องจัดเตรียมแผนด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็มีคลิปวิดีโอที่ออกมาว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยแห่เข้าไปแย่งซื้อเครื่องพัดลมนะคะที่ในห้างทันทีที่ห้างเปิดก็วิ่งกรูกันเข้าไปเพื่อแย่งซื้อพัดลมแล้วก็มีคนไทยที่ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสก็บอกว่าพัดลมที่นั่นคุณภาพไม่ดีเลยนะคะก็บอกว่ายี่ห้อดังๆของเมืองไทยน่าจะไปตีตลาดได้เพราะว่าก็ยังมีตลาดสำหรับพัดลมที่มีคุณภาพดีมีแรงลมดีอีกจำนวนมากค่ะ
1: ครับและทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วครับคุณศักดิ์สิทธิ์ธรขุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่โด

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอได้ปึ๊บลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6371

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยุทินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
2: สวัสดีครับคุณศิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก็ไม่มีพลิกโผเป็นไปตามคาด
2: เป็นไปตาม

0: ข่าวเป็นไปตามโพลทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับอันนี้อย่างไม่เป็นทางการนะครับเขาบอกว่าอันดับหนึ่งก็ได้แก่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับอดีตผู้ว่ากทมนะครับได้คะแนนมาทั้งสิ้น 1,484,914 คะแนนนะครับเขาบอกว่าคิดเป็นร้อยละ 65.6 นะครับของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็ที่ไม่พลิกโผเช่นเดียวกันตามโพลที่ออกมาก็คืออันดับ2ครับได้แก่นางมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับอันนี้ก็มาอันดับ2ได้คะแนนไปทั้งสิ้นนะครับ288,171 คะแนนนะครับก็คิดเป็นร้อยละ 13.1 นะครับขณะที่อันดับที่3นะครับก็ได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะครับคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับอันนี้ก็ได้มา 176,934 คะแนนครับก็คิดเป็นร้อยละ 8.0 นะครับลำดับที่4นะครับก็เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ได้คือได้แก่คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับได้คะแนนไปทั้งสิ้น 101,819 คะแนนนะครับคิดเป็นร้อยละ 4.6 นะครับและลำดับที่5นะครับก็คือได้หมดได้แก่หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะครับได้ไป 45,598 คะแนนนะครับคิดเป็นร้อยละ 2.1 อันนี้ก็เรียกว่าเป็นไปตามโพลเป็นไปตามผลการสำรวจและก็เป็นที่หลายคนคาดหมายเอาไว้นะครับว่าอันดับหนึ่งคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ครองอันดับหนึ่งนะครับ
1: ในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครล่ะคะ
0: ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตนะครับก็ผมยังไม่เป็นทางการนะครับก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนครับครองที่นั่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกได้ถึง22เขตด้วยกันนะครับก็ได้แก่เขตพระนครดุสิตหนองจอกพระโขนงยานนาวาพญาไทห้วยขวางตลิ่งชันราชบุรณะดินแดงสาทรบางซื่อจตุจักรดอนเมืองราชเทวีลาดพร้าววัฒนาบางแคหลักสี่คลองสามวาบางนาและก็เขตทวีวัฒนาครับทั้งหมด22เขตก็ได้สกไป22คนด้วยกันนะครับในขณะที่กลุ่มที่มาที่2นะครับได้ทั้งหมด11เขตด้วยกันคือกลุ่มทำงานครับกลุ่มทำงาน11เขตนี้ก็ได้แก่เขตบางรักเขตบางกะปิธนบุรีบางขุนเทียนบึงกลุ่มภาษีเจริญบางคอแหลมสวนหลวงคันนายาวสะพานสูงและก็เขตบางบอนะครับอันนี้กลุ่มทำงานนี้ได้ไป11เขตด้วยกันนะครับส่วนผู้สมัครสกของพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งลงสมัครนะครับก็ปรากฏว่าได้รับเลือกกันมาทั้งหมด8เขตด้วยกันครับก็เป็นเขตชั้นไหนซะส่วนใหญ่นะครับคือเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางกอกใหญ่เขตคลองสารเขตคลองบางกอกน้อยเขตประเวศคลองเตยและก็เขตวังทองหลางครับส่วนกลุ่มที่4นะครับที่มาได้ทั้งหมด4เขตด้วยกันก็คือกลุ่มเพื่อไทยนะครับอันนี้ไม่ได้สมัครในนามพรรคนะครับแต่เป็นกลุ่มใช้ชื่อเพื่อไทยไลฟ์นะครับก็ได้ทั้งหมด4เขตด้วยกันคือเขตมีนบุรีจอมทองสายไหมและก็เขตทุ่งครุครับส่วนผู้สมัครอิสระนะครับได้ทั้งสิ้น3เขตด้วยกันนะครับก็คือเขตบางเขนเขตหนองแขมและก็เขตบางพลัดนะครับมีอีกกลุ่มนะครับที่รับเลือกกันมา2เขตคือกลุ่ม Better Bangkok 2นะครับก็ได้ทั้งสิ้น2เขตคือเขตปทุมวันกับเขตราชกระบังนะครับตอนนี้เป็นการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ทั้งหมดนะครับก็ได้เรียกว่าหลายคนก็ได้ลุ้นกันก็เป็นไปตามการคาดหมายแต่พรรคประชาชนที่ตอนเลือกตั้งใหญ่นะครับเลือกสสนี่ได้ทั้งหมด33เขตคราวนี้ก็ได้มา22เขตในการเลือกตั้งจาก50เขตด้วยกันครับ
1: ค่ะเรียกว่ามากหรือน้อยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อีกทีอันนี้นี่คือประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ
0: ค่ะครับก็อย่างนี้ก็เป็นการเปิดเผยของคุณรงค์เรืองศรีนะครับปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับว่าบอกว่าการเลือกตั้งผู้ราชการจังหวัดเพราะว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับเมื่อทั่วกรุงเทพเนี่ยมีทั้งหมด 6,628 หน่วยเลือกตั้งนะครับมีจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจำนวนทั้ง

0: สิ้น 4,428,644 คนนะครับแต่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 2,201,739 คนเท่านั้นครับคิดเป็นร้อยละก็เท่ากับร้อยละ 49.7 นะครับไม่ถึง 50% นะครับขณะที่ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมจำนวน
1: มันไม่เท่ากัน
0: ว่า
1: แปลก
0: แค่อีกแล้วหรือเปล่าหรือไงไม่ทราบก็มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 2,077,921 คนนะครับก็น้อยกว่าเลือกตั้งผู้ว่าไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคิดเป็นร้อยละ 47.4 เท่านั้นนะครับก็ทำให้สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมการ
1: เลือกเบอร์เดียวแล้วเดินออกมาเลย
0: สสทำไมผู้หาเดียวกันใช้บัตร2ใบสีเขียวใบหนึ่งสีชมพูใบทำไมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงไม่เท่ากันก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดความผิดพลาดอะไรเพราะว่า
1: หรือไม่ยอมรับ
0: ร้องเรียน
1: หรือไม่ยอมรับ
0: ผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้ไม่แน่ใจหรือว่าบางคนเข้าไปแล้ว
1: ไม่รู้จัก
0: ก็ต้องมีจำนวนมันก็ต้องมีจำนวนมาใช้สิทธ
1: ิ์เท่ากัน
0: ต้องรับบัตรมันต้องรับบัตรมันต้องเท่ากัน
1: ส่วนคุณจะไม่เข้าไป
0: แล
1: ้
0: วไปกาใครอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาจะเข้าไปแล้วไม่ใช้สิทธิ์เลือกใครเลยเป็นคะแนนว่างเปล่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่จำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์มันควรจะต้องเท
1: ่ากัน
0: รวมความคิดเหมือนผมไหมมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าสองล้านสองแสนแต่มาเลือกสก2,070,000หายไปหลายแสนเหมือนกัน
1: เยอะนะ 2% เนี่ย
0: ใช่
1: เป็นโอ้โหเป็นหลักแสน
0: อะเฮ้ยก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคะแนนมันไม่เท่ากัน
1: เขาไม่ยอม
0: ใช้สิทธิ์มันไม่ตรงกัน
1: ไม่ยอมรับบัตรหรือว่ารับบัตรแล้วเอากลับบ้านหรือเปล่าหรือไงกัน
0: ก็ไปไม่ได้ออกนอกคูหาไม่ได้แล้วเดี๋ยวถูกจับเลยออกนอกคูหาไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: เพราะว่าก
0: ลับมาหย่อนที่ตู้นะครับแต่ครับฝ่ายเขาก็มันมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยดูแลอยู่แล้วว่าคุณไม่ต้องหย่อนทั้งบัตรสีเขียวและก็กล่องบัตรสีชมพูนั่นแหละผมก็ไม่แน่ใจทำไมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากับเลือกสก
1: มัน
0: จำนว
1: น
0: ไม่เท่ากัน
1: แ
0: ปลงเรื่องต้องติดตามหรือเปล่าว่ามีบัตรขย่งหรือบัตรหายไปยังไง
1: ไม่ทราบแต่เป็นแสนนะเป็นแสนใบ
0: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อีกทีแต่ว่าเขาบอกว่านับไป90%ใช่ไหมก็อาจจะยังมีตกค้างอยู่ยังไม่ครบก็ได้อาจจะยังไม่ถึงคือนับยังไม่หมดไง
0: หรือเปล่าคะแนนนั้นไม่เท่าไหร่แต่คะแนนผู้มาใช้สิทธ
1: ิ์ผู้มาใช้สิทธิ
0: ์ต้องเป๊ะเลยนะพอมาใช้สิทธิ์เนี่ยเจ้าหน้าที่จะประก
1: อ
0: บเช็คแบบประ
1: ชาช
0: นเซ็นชื่อมันก็ต้องมีจำนวนตัวเลขที่ตรงเป๊ะจำนวนส่วนคะแนนไม่เป็นไรยังอาจจะไม่เสร็จ 90% 95% เราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าที่เราประกาศไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นผลอย่างไม่เป็นทางการแต่นี่ผมสงสัยเรื่องผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยที่จำนวนมันไม่ตรงกันเนี่ยผม
1: แปลกใจ
0: เข้ากูหาทีเดียวรับบัตร2ใบทำไมมาใช้สิทธิ์แสดงตนไม่เท่ากันแสดงตนเลือกผู้ว่าแล้วบอกฉันไม่แสดงตนเลือกสก. อย่างนี้ได้นะ
1: ฉันไม่แคร์
0: บอกฉันไม่รับฉันไม่เลือกใครดูซะก็เลยไม่รับบัตรเลยล่ะ
1: คือไอ้ที่น่าสนใจ
0: น่าจะเป็นไปได
1: ้ที่น่าสนใจเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครล้วนๆเลยคือถ้าเป็นที่อื่นอย่างต่างจังหวัดหรือภูมิภาคเรายังอาจอนุมานได้ว่าคนไม่รู้เรื่องหรือว่าขาดตกข้อมูลอะไรต่างๆไปแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยทั้งเที่ยวทั้ง
0: ไม่ใช่เที่ยวบอกมีคืออยู่ในแวดวงของวงการในกลางใจเมืองก็น่าจะรับรู้รับทราบว่ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่มีอะไรยังไงนะครับแล้วก
1: ็
0: ส่วนใหญ่ก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังน้อยนะ
1: คือครั้งนี้น้อย
0: เขาบอกว่าต้องมากกว่า 50% มีแค่ร้อยละ49ทั้งนั้นเอง
1: เขาบอกว่า
0: ไปกรอกความพิคาดหมาย
1: เขาบอกว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันนอนมาซะจนคนไม่ไปก็ได้จนท่านชาติเนี่ยต้องออกมาพูดในช่วงก่อนเลือกตั้งเลยว่าอย่าเผลอนอนหลับทับสิทธิ์นึกว่าชัวร์นะไม่งั้นเดี๋ยวจะนอนมาจะกลัวจะไม่ออกมาเลือกไงแล้วปรากฏว่ามีคนไม่ออกมาเลือกเยอะจริงๆ
0: ก็มีเหมือนกันเพราะว่าอย่างช่วงเช้าเนี่ยอากาศดีนะแจ่มใสก็พยายามเชิญชวนสื่อก็พยายามเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าช่วงเย็นคาดว่าจะมีฝนตกจริงๆเลย
1: ตั้
0: งแต่3โมงเป็นต้นไปนี่ตกหนักมากเลย2ชั่วโมงก่อนปิดหีบนี่ก็ทำเรียกว่าหลายคนอาจจะตั้งใจว่าไปเย็นๆดีกว่าอาจจะไม่ยอมออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่าเจอฝนตกหนักก็ไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณสุภพรครับทางท่านผู้บริการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับว่าที่ร้อยตีสัมพันธ์แสงคำเลิศนะครับท่านก็บอกว่าหลังจากนี้นะครับก็จะรับเอกสารผลการนับคะแนนจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำถิ่นกรุงเทพมหานครเพื่อไปพิจารณานะครับประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับท่านบอกว่า หากไม่มีการคัดค้านหรือว่าร้อง

0: เรียนก็จะสามารถประกาศผลได้ภายใน30วันครับนะครับแต่ท่านบอกว่าแต่หากมีการร้องเรียนหรือมีการคัดค้านผลการเลือกตั้งก็คาดว่าจะประกาศรับรองผลภายใน60วันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดไม่เกิน60วันเราจะได้รับทราบผลอย่างเป็นทางการครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีนะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้นะการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ใช่มีเฉพาะกรุงเทพมหานครสองเมืองใหญ่คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็มีการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะคะ
0: เช่นเดียวกันการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยากับสมาชิกสภาเมืองพัทยานายกเมืองพัทยาก็เป็นไปตามคาดเหมือนกันนะไม่มีการล้มแชมป์เพราะว่าแชมป์เก่านะครับคือคุณปรเมศงานพิเชษนะครับก็ได้รับการเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 20,184 คะแนนนะครับมาจากกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งคุณปรเมศก็เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาสมัยที่แล้วอยู่ด้วยนะครับส่วนน้ำหนักที่2นะครับได้คะแนนทิ้งห่างกันเกือบครึ่งนะครับคือคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรนะครับมาจากพรรคประชาชนครับพรรคส้มได้คะแนนไปทั้งสิ้น 11,566 คะแนนนะครับและลำดับที่3ก็คือนายศักดิ์ชัยแตงห้อนะครับได้ 1,077 คะแนนลำดับที่4นะครับก็คือคุณสุไอนีเจริญสุขได้265คะแนนและลำดับที่5นะครับคือนายอิทธิพลเอธิยะคุปนะครับได้ไป182คะแนนอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับก็เรียกว่าก็ไม่พลิกการคาดหมายเหมือนกันเพราะว่าพรรคของกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งเป็นอดีตนายกเมืองพัทยาก็สามารถคว้าตำแหน่งไปได้ครับ
1: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ไม่ใช่คัดเลือกต้องเรียกว่าลงคะแนนเป็นได้ตำแหน่งนะคะทั้งกรุงเทพและพัทยานะทั้งสองตำแหน่งอ่ะทั้งของแต่ละจังหวัดนะเพราะมันจะมีสองงานหลักๆด้วยกันนะที่เลือกแล้วเนี่ยในครั้งนี้ทั้งสองแห่งก็เป็นไปตามคาดไม่มีพลิกโผมีผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งก็มีการคาดการว่าคนจะออกไปเลือกเยอะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยผู้ที่สมัครแข่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะแล้วก็เวลาผ่านไปเนี่ยคนก็จะมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะพลิกโผนะทั้งนี้เนื่องจากคุณจักรพันธ์ก็ได้จักรพันธ์ลองวิเคราะห์คร่าวๆสิคะว่ามีความเห็นเป็นประการใดว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนี
0: ้หมายถึงพวกเขาออกไปใช้สิทธิ์น้อยหรือว่า
1: ทั้งน้อยด้วย
0: คุณชาติชาติ
1: แล้วก็ทั้งสองประเด็นแต่มันเกี่ยวเนื่องกันนะ
0: ในพวกคือการใช้สิทธิ์น้อยก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณชวพรว่าคนคิดว่าอุ้ยคุณท่านชาติชาติคือบางคนส่วนใหญ่ก็เชียร์คุณชาติชาติอยู่นะครับก็เลยคิดว่าเห็นโพเขาบอกว่าท่านนอนมายังไงก็ชนะอยู่นะก็เลยบอกไม่ต้องไปไม่ออกไปอะไรเงี้ยไปทำธุระอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คนอาจจะคิดเห็นอย่างนั้นนะครับแต่การเลือกตั้งที่ผมว่าคุณชาติชาติคะแนนนำโด่งขนาดนี้แล้วเขาบอกว่าล้มสถิติคราวที่แล้วด้วยนะครับคราวที่แล้วที่การ
1: ได้ดาวไม่ถึงครึ่ง
0: ท่านได้แค่1,380,000กว่าคะแนนคราวนี้ท่านได้เพิ่มขึ้นเป็น1,440,000กว่าคะแนนนี่ถือว่าท่วมท้นมากกว่าคราวที่แล้วส่วนหนึ่งผมว่าอาจจะเนื่องจากในความรู้สึกผมนะคุณชาติชาติทำงานมา4ปีประชาชนชาวกรุงเทพนะก็อาจจะเห็นผลงานอาจจะมีไม่ดีบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นว่ามันจับต้องได้เป็นรูปธรรมก็อยากจะให้ท่านมาสานงานต่อนะครับส่วนคู่แข่งก็หลายท่านหรือแม้แต่ทั้งอย่างพรรคการเมืองที่ส่งสมัครอย่างพรรคประชาชนนะครับตัวผู้แข่งขันก็ไม่โดดเด่นเท่าคุณชาติชาติต้องยอมรับว่าดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับแม้จะเป็นส.ส.มานะครับแต่คราวนี้ท่านประกาศลาออกจากส.ส.แล้วมาลงสมัครผู้ว่าก็อาจจะไม่เป็นที่น่าสนใจเท่ากับคุณชาติชาติเพราะว่าคนอาจจะยังจับต้องไม่ได้ก็ได้นะครับหรือเวลาท่านหาเสียงนี่เวลาปราศัยนี่อาจจะหาเสียงแบบลักษณะเป็นแนวทางนโยบายที่มันเป็นวิชาการเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะทำให้คนจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกับของพรรคประชาธิปัตย์คือส่งคุณอนุชาบุรพชัยศรีครับเนี้ยผู้สมัครก็ไม่โดดเด่นเพียงพอแม้ว่าท่านจะเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีจะเป็นอดีตโฆษกประจำรัฐบาลมาแล้วนะครับแต่การมาทำงานพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะด้วยเวลาน้อยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะ

0: แต่ก็ไม่น้อยนะเพราะทุกคนก็ลงสมัครวันเดียวกันมีเวลาหาเสียงเท่าเทียมกันนะครับแต่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคะแนนหลังๆเนี่ยไม่ว่าการเลือกตั้งกี่ครั้งที่ผ่านมาก็อาจจะได้รับความนิยมลดน้อยถอยลงไปครั้งนี้เป็นเพียงแต่ที่มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มากอบกู้ก็เพิ่งจะกอบกู้จากการเลือกตั้งครั้งใหญ่ก็ยังไม่ได้เพียงพอพอมาเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเขาอาจจะดูว่าผู้สมัครไม่โดดเด่นไม่ชัดเจนในการที่จะจับต้องได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันนี้เป็นความรู้สึกของผมแต่ในขณะเดียวกันนะครับคุณมาริกานี่ซึ่งเป็นผู้สมัครหน้าใหม่สุดแต่ว่าเวลาเธอหาเสียงนี่หลายคนให้ความสนใจนะคำพูดคำจาของเธอนะครับดูจะดุดันถึงใจพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพบางคนนะครับทำให้เธอคะแนนมาเป็นอันดับ2ทั้งที่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ได้มาถึง 280,000 กว่าคะแนนอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบอย่างยิ่งอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่มีความรู้สึกว่าทำไมคนกรุงเทพถึงเทคะแนนไปให้ท่านผู้ว่าชัดชาติและเทคะแนนให้กับคุณมาริกาซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระมากกว่าผู้สมัครที่พรรคการเมืองส่งมาลงสมัครนะครับ
1: อันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ในความเห็นที่ท่านเองเนี่ยคิดว่าในการเปิดตัวถ้าไม่นับอาจารย์ชัดชาตินะการเปิดตัวของแต่ละพรรคเนี่ยหรือว่าผู้สมัครอิสระก็ตามในครั้งนี้ล่าช้าเกินช้าเกินไปเนื่องจากว่
0: า
1: เกือบทุกคนเกือบทุกพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: ไม่นับอาจารย์ชัดชาติเพราะว่ากินตำแหน่งผู้ว่ากทม.อยู่แล้วแล้วก็แต่ในความเห็นส่วนตัวนะถึงแม้ผลงานหลายอย่างเนี่ยจะไม่เป็นที่พอใจหรือว่ายังต้องการคนที่ดีกว่านี้หรือว่าเก่งกว่านี้แต่เนื่องจากผู้ที่มาเป็น
0: คู
1: ่แข่งนะคะแต่ตัวช้าส่วนหนึ่งแล้วก็แต่ละคนดูใหม่กับตำแหน่งในกรุงเทพมหานครคือหลายท่านมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นผู้แทนมาก็มีเป็นรัฐมนตรีหรือว่าดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดแล้วก
0: ็คน
1: ก็จะมีความรู้สึกว่าคือถ้ามาเนี่ยมันต้องเด่นคู่ขี้สูสีกับดร.ชัชชาติใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องดูดีกว่าดูมีความหวังว่าจะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงได้มากกว่านี้นะเพราะฉะนั้น
0: ใช่
1: แต่ละท่านเนี่ยคือหนึ่งกรณีของพรรคประชาชนจริงๆเนี่ยก็ดูดีนะ
0: จริงๆการศึกษา
1: ด
0: ี
1: แต่ว่าหน้าตาดีการศึกษาดีแต่ว่างานยังไม่มากเท่า
0: สู้ไม่เท่าใช่สู้กันเพราะว่าพูดจริงๆการเลือกตั้งคราวที่แล้วพรรคประชาชนที่ส่งคุณวิโรจน์เนี่ย
1: คุณวิโรจน
0: ์โดดเด่นกว่าย ังโดดเด่นกว่าแล้วก็จะ
1: ยังสูสีหน่อย
0: จะจอเราจะมันจะดู
1: มีความสูสี
0: คุณชัชชาติแล้วพรรคประชาธิปัตย์เองก็ส่งก็โดดเด่น
1: ใช
0: ่เออ
1: เก่ง
0: เรียกว่าคะแนนตอนนั้นน่าลุ้นกว่าเที่ยวนี้มากทีเดียวนะครับเพราะว
1: ่
0: าคู่แข่งคนสำคัญดูมัน
1: เปรียบมวยแล้วมันใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงกันมาเที่ยวนี้นี่มันเหมือนทิ้งห่างนะแต่เริ่มปล่อยตัวออกจากซองเลย
1: ก็ช้า
0: อย่างนั้นคือว่าได
1: ้คือเพราะว่าอย่างอาจารย์ชาติเขาเป็นผู้ว่ากทม.อยู่แล้วทุกวันเนี่ยที่โผล่หน้าเนี่ยก็เหมือนหาเสียงอยู่แล้วล่ะใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นคู่แข่งเนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยกว่าจะประกาศตัวแล้วก็แต่นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมหรอกเพราะว่าในส่วนของนโยบายต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้โดนใจมากขนาดที่เราจะรู้สึกว่าจะดีกว่าคนที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนถึงแม้เราจะยังไม่ค่อยพอใจเท่านะคะอาจจะยังอยากให้ผู้ว่ากทม.คนเก่าเนี่ยยังต้องมีสิ่งที่ต้องแก้ไขหลายอย่างหรือว่าต้องเพิ่มเติมไม่ใช่แก้ไขนะงานก็อาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่าโดดเด่นเท่าที่ใจอยากให้เป็นแต่ว่ายังไม่มีที่ดีกว่านี้
0: ใช่ใช่ใช่มาเปรียบมวยแล้วโอ้
1: ยังไม่ได
0: ้ทิ้งห่างชาติเยอะเหลือเกินสมัคร
1: คร
0: ั้
1: งที
0: ่
1: แล้วครั้งที่แล้วคุณวิโรจน์เนี่ยคือคะแนนของครั้งที่แล้วดร.เอคุณวิโรจน์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้หลายแสนประมาณ500,000มั้งคุณวิโรจน์ได้500,000คือขนาดได้ที่2อ่ะตอนครึ่งนึงอ่ะคือสูสีในระดับที่สูงอ่ะแต่ในครั้งนี้อย่างคุณมริกาจริงๆนะคุณมริกาเนี่ยก็เป็นนักการเมืองเก่านะแต่ว่าคือมาเปิดตัว น่าจะช้าไป

0: ถึงแม้ว่าจะมีผลงานวิเคราะห์การเมืองอยู่เนืองๆแต่มันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นในกทม.ไงไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องของกทม.เท่าไหร่เข้าใจว่าเธอจะตัดสินใจในช่วงหลังๆคือไม่ได้ตั้งใจ
1: ไม่ใช่จริงๆต้องอย่างนี้คุณจิรพรคุณมาริกาเนี่ยเปิดตัวเป็นผู้สมัครผู้ว่าคนแรกเลยนะแม้แต่ตัวคุณชัชชาติเองก็บอกว่ารอให้พ้นวาระก่อนถึงจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่คุณมาริกาเนี่ยการเปิดตัวเลยว่าฉันจะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
0: แต่แล้วมันก็เงียบเงียบไปไงช่วงที่เปิดหลังจากนั้นมันก็เงียบเงียบไป
1: ก็แบบมาสู้แรงคุณชัชชาติไม่ได้หรอก
0: คือในนโยบายเนี่ย
1: คุณชัชชาติได้เปรียบตรงที่ว่าเป็นอดีตผู้ว่าออกข่าวบ่อยๆคนจำได้อะไรอย่างเงี้ยก็ชัดเจนว่าเออแล้วเห็นผลงาน
0: แล้วงานก็มาทำหนักในช่วงท้าย
1: ๆใช่ใช่ครับคนก็เลยเห็นว่าคุณชัชชาติดูมีผลงานก็อยากจะให้สานต่อไปสัก4ปีนะครับว่าเผื่อกรุงเทพจะน่าอยู่น่ามองน่าอาศัยมากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะว่าได้สานงานนโยบายดั้งเดิมที่มีมาแล้ว4ปีที่ทำมา4ปีนี้จะก้าวต่อไปนะครับเพราะว่าคุณชัชชาติก็บอกว่าแต่4ปีจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ทราบผลยังไม่เป็นทางการแล้วก็บอกว่า
0: ทำเท่าเดิมไม่ได้แล้ว
1: ขอบคุณทุกคะแนนที่ตั้งใจโหวตให้และก็ไม่โหวตให้ก็ตามแต่บอกว่าการทำงานจากนี้ไป4ปีถือว่าไม่ง่ายเพราะว่า
0: คนกรุงเทพ
1: มีความคาดหวังไว้มากขึ้นนะครับท่านบอกว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาซึ่งก็ได้บอกกับทีมงานไว้ว่าเราต้องตั้งใจทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมท่านบางกันนะท่านบอกว่าชาวกรุงเทพนครคาดหวังกับเราไว้มากประกอบกับสถานการณ์ของโลกและเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องรับใช้ทุกคนไม่ว่าจะเลือกเราหรือไม่เลือกเราก็ตามต้องไม่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพผิดหวังต้องทำงานอย่างเต็มที่หากเรื่องใดยังมีข้อกังขาก็พร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่ด้วยความโปร่งใสเข้มข้นต่อไปครับ
0: เมื่อครู่รายงานไปแล้วใช่ไหมเขตที่เลือกมากที่สุดเนี่ยที่ออกไปใช้เสียง
1: ยังครับเขตไหนครับ
0: จะเป็นคลองสำรา
1: โอ้
0: ผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 172,761 คนมาใช้สิทธิ์ 67.2% นะคะขออภัยมากกว่านั้นมาใช้สิทธิ์ 74,212 คนแล้วเลือกคุณชัชชาติ 49,857 คะแนนก็คือ 67.2% ก็จะมีเขตคลองสำวาบางขุนเทียนเขตธนบุรีเขตเมืองก็จะเป็นห้วยขวางพระโขนงของดิฉันวัฒนาเขตสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์นี้ก็สุดยอดนะ
1: แล้วก็
0: เลือกอาจารย์ชาติชาตินี่ 52.7% นะคะคือเวลาแยกตามพื้นที่เนี่ยมันอาจจะสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าผลงานแต่ละด้านนี่ไปโดนตาได้อย่างไรซึ่งที่ถ้าเราเจาะเนี่ยเราจะอาจจะเห็นว่าอาจจะมีการแก้ไขปัญหาในแต่ละเขตแล้วก็มีความเด่นชัดแล้วคนจำเป็นไปได
1: ้
0: หรือว่างานอะไรที่โดนใจอะไรแบบน
1: ี้ผมเรียนถามว่าคุณชมพูออกไปใช้สิทธิ์ตอนกี่โมงอะ
0: พูดตรงๆนะคิดอยู่ตั้งนานว่าจะไปไหมเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกเพราะว่า
1: เราเป็นนักข่าวมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่รู้ว่าต้องได้แน่นอนแต่สกต้องออกไปเลือกไปช่วยคนที่เราเชียร์พูดง่ายๆเพราะฉะนั้นก็กว่าจะลากสถานไปล่อไปเที่ยง
1: โอเคก็ดีใจด้วยครับได้ไปใช้สิทธิ์ผมไม่ได้เป็นคนกรุงเทพเสียดาย
0: แต่คนที
1: ่กรุงเทพซะแล้ว
0: คนรอบตัวไม่มีใครขยับขยื่นเลยนะ
1: เอาเหรอ
0: ไม่มีใครไปเพราะว่าทุกคนจะเข้าใจแบบเนี้ยก็ว่าได้แน่ๆแง่ๆอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ไปไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแทนดิฉันละงงงคือแต่ดิฉันเนี่ย
1: ก็เลทมากไม่ได้ไปหน่อยเพราะว่าใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ไม่ใช้เวลานาน
0: ขี้เกียจไงไอ้พวกประมาทไอ้พวกประมาททั้งหลายแต่ก็โชคดีที่คะแนนมันทิ้งกันมันคือบังเอิญมันไม่มีคู่แข่งที่จะทำให้เรารู้สึกว่าสูสีจนต้องไปลุ้นช่วยคนที่เราชอบแต่ดิฉันเข้าใจว่าคนที่ไม่ได้ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเลือกอาจารย์ชัชชาติหมดนะอาจจะสนใจคนอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกว่ายังสู้ไม่ได้ไม่ไปแหละคิดว่าคงไม่ได้อะไรแบบเนี้ยมันมีเยอะมีเยอะ
1: ให้อย่างนั้นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหน่อยจะแพ้จะชนะจากคนที่เราลงคะแนนให้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะได้เห็นว่าโอ้พี่น้องประชาชนให้ความสนใจในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะและคุณโชคดีนะ

0: คุณอยู่กรุงเทพได้เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอยู่พัทยาได้เลือกนายกเมืองพัทยาแหมจังหวัดอื่นเขายังอยากจะเลือกผู้ว่ากันจะตายไปเขายังไม่มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเสียดาย
1: เราวิเคราะห์เราวิเคราะห์และที่สำคัญที่สำคัญนะที่น่าสนใจขออภัยนอกเหนือจากที่ก็มีการเลือกเขตที่คะแนนสูงสุดกันมาแล้วใช่ไหมเท่าที่สังเกตดูทุกเขตกวาดทุกเขตคือคะแนนชนะทุกเขตเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นชัดนะอ่ะเดี๋ยวมาฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
0: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

นี้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอภิสิทธิ์ซัดรัฐบาลจัดงบ70แบบไร้อนาคตมีเงินใช้แค่งบประจำและใช้หนี้ส่วนการลงทุนต้องกู้อย่าหวังเงินเพิ่มเบี้ยสวัสดิการนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายต่อที่ประชุมสภาวาระพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวันแรกว่าเป็นการจัดงบประมาณที่มองไม่เห็นอนาคตทางนี้ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลเพราะโครงสร้างงบประมาณสะท้อนปัญหาที่สะสมแต่ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและภาวะวิกฤตเป็นความท้าทายและหน้าที่ของรัฐบาลเป็นพิเศษว่าจะสะสางปัญหาที่สะสมอย่างไรให้มีพื้นฐานแข็งแกร่งเดินไปข้างหน้าสิ่งที่ทำให้มองไม่เห็นอนาคตเพราะโครงสร้างงบประมาณที่พบการจัดเก็บรายได้ทั้งหมดเพียงพอกับงบประจำและการใช้หนี้เท่านั้นส่วนงบลงทุนมาจากการกู้แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันศักยภาพของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีอากรและหารายได้สามารถทำได้เพียงประคองสิ่งที่มีอยู่และชดใช้หนี้นายอภิสิทธิ์ระบุว่าตัวเลขนี้น่ากลัวเพราะเมื่อดูการจัดเก็บภาษีอากรจะพบว่าสัดส่วนภาษีอากรเทียบกับ GDP คงอยู่ 14.6% คือต่ำสุดในประวัติศาสตร์และดำรงอยู่ทั้งที่รู้ถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในเรื่องสวัสดิการที่สูงขึ้นและไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ตั้งเป้าว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้เดือนละ1,000 บาทแต่ในงบปี 2,570 ไม่สามารถเพิ่มได้รวมถึงไม่เพิ่มเบี้ยให้คนพิการไม่สามารถทำให้เงินอุดหนุนเด็กเป็นแบบทั่วหน้าแท้จริงตามเป้าหมายที่กำหนดมานานและเชื่อว่าไม่เฉพาะปีนี้แต่จะเป็นไปเรื่อยจนกว่าจะปฏิรูปภาษีทุเรียนยังครองแชมป์ส่งออกผ่านแดนหนุนการค้า5เดือนแรกทะลุ900ล้านนางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 219,491 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสำหรับช่วง5เดือนแรกของปีนี้การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่ารวม 909,534 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.1% การค้าผ่านแดนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการค้ารวมของประเทศซึ่งการค้าผ่านแดนกับจีนยังมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสิงคโปร์และเวียดนามสำหรับสินค้าส่งออกผ่านแดนทุเรียนสดยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดโดยเดือนพฤษภาคมส่งออกได้กว่า 300,000 ตันมูลค่า 39,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเกือบทั้งหมดส่งออกไปยังประเทศจีนสะท้อนว่าความต้องการทุเรียนไทยในตลาดจีนยังอยู่ในระดับสูงและยังเป็นสินค้าหลักที่ช่วยผลักดันการค้าผ่านแดนของไทยในช่วงฤดูกาลผลไม้ส่วนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศในเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 74,000 ล้านบาทลดลง 13.5% โดยการค้ากับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุดรองลงมาคือสปป.ลาวและเมียนมาขณะที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นศูนย์จากการปิดชายแดนฝั่งกัมพูชาทั้ง10

0: 8แห่งปูตินยอมรับรัสเซียขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับเป็นครั้งแรกว่ารัสเซียกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในบางส่วนอาจเป็นผลกระทบโดยตรงจากการที่ยูเครนยกระดับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันด้วยโดรนระยะไกลอย่างต่อเนื่องโดยปูตินระบุว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนสร้างปัญหาให้กับผู้ขับขี่และภาคธุรกิจในรัสเซียอย่างเห็นได้ชัดจนเกิดภาพผู้ขับขี่นำยวดยานไปต่อแถวยาวตามสถานีบริการน้ำมันในหลายภูมิภาคทั่วประเทศและน้ำมันเชื้อเพลิงบางเกรดก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยทางการภูมิภาคไครเมียที่รัสเซียยึดครองต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและการตัดไฟที่เกิดจากการโจมตีของยูเครนส่วนในภูมิภาคอีคูสแถบไซบีเรียซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนหลายพันกิโลเมตรได้สั่งจำกัดการเติมน้ำมันที่สถานีของบริษัทรอสเนฟให้ไม่เกิน50ลิตรต่อคันต่อวันอย่างไรก็ตามปูตินพยายามลดกระแสความรุนแรงโดยระบุว่าสถานการณ์นี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเขาได้สั่งการให้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจด้านเชื้อเพลิงทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานจะเพียงพอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะยอดผลิตรถยนต์พฤษภาคมลด 17.94% พิษส่งออกหดแต่ยอดขายในประเทศโต 10.60% แรงหนุน EV นายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569ประเทศไทยผลิตรถยนต์ได้ทั้งสิ้น 114,214 คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 17.94% เนื่องจากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกลดลงส่งผลให้การผลิตเพื่อส่งออกหดตัว 36.2% แม้ว่าการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศจะเพิ่มขึ้น 12.78% โดยเป็นครั้งแรกที่การผลิตเพื่อขายในประเทศมีสัดส่วนมากกว่าการผลิตเพื่อส่งออกซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางตลาดส่งออกรถยนต์สำคัญอันดับ3ของไทยในจำนวนดังกล่าวรถยนต์นั่งผลิตได้ 47,407 คันลดลง 12.43% โดยรถยนต์นั่งไฟฟ้า BEV ผลิตได้ 6,185 คันลดลง 3.53% ขณะที่รถยนต์นั่งปลั๊กอินไฮบริดPHEV เพิ่มขึ้น 128.47% และรถยนต์ไฮบริด HEV เพิ่มขึ้น 11.27% ส่วนรถกระบะขนาด1ตันผลิตได้ 65,314 คันลดลง 22.68% แต่รถกระบะไฟฟ้า BEV ผลิตได้295คันเพิ่มขึ้นถึง 619.51%ด้านยอดขายรถยนต์ภายในประเทศเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 57,765 คันเพิ่มขึ้น 10.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีแรงหนุนจากยอดขายรถยนต์นั่งไฟฟ้าและรถ SUV ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นสหรัฐมีผู้เข้าชมเกมฟุตบอลโลกในสนามรวมกว่า 2,850,000 คนทำลายสถิติสูงสุดหลังผ่านการแข่งขันเพียง44นัดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม True Social ระบุว่าศึกฟุตบอลโลก2026มียอดผู้เข้าชมในสนามสูงกว่าฟุตบอลโลกครั้งใดในประวัติศาสตร์พร้อมระบุว่าความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของสหรัฐอเมริกาแม้ว่าราคาบัตรเข้าชมการแข่งขันจะอยู่ในระดับสูงและรัฐบาลสหรัฐจะใช้มาตรการด้านการเดินทางที่เข้มงวดแต่ตัวเลขผู้ชมในสนามยังคงมีแนวโน้มทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องข้อมูลจากการวิเคราะห์ของสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งอ้างอิงสถิติของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าระบุว่าหลังผ่านการแข่งขัน44นัดแรกมีผู้เข้าชมรวมมากกว่า2ล้าน

0: 1,850,000 คนโดยสนามแข่งขันมีอัตราการเข้าชมเฉลี่ยสูงถึง 99.6% ของความจุทั้งหมดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวมข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น. ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์แล้วก็คุณรณรงค์สัญญาณมาอย่างคะรับแป๊บนึงนะรับแป๊บนึง
2: ครับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
1: ค่ะคุณรณรงค์บอกว่าคนลุ้นที่สองไม่ได้ลุ้นที่หนึ่งไม่ได้ผู้ว่านะคะผ
2: ู้
1: ว
2: ่าก็คุณมาริกา
1: คุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะคร
1: ับ บางคนก็บอกว่าลุ้นที่สองไม่ได้ลุ้นที่หนึ่งแต่ก็คือออกมาตามโพลเลยนะเพียงแต่คะแนนเนี่ยมีความต่างมากถ้าเปรียบเทียบกับครั้งก่อนๆอย่างกรณีคุณวิโรจน์ดร.เอหรือว่าหลายๆท่านบางกระแสก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าคนที่เปิดตัวเปิดชาเกินเพราะว่าการสร้างความจำมันจะน้อยกว่าโดยเฉพาะยังไม่ได้มีผลงานหรือว่านโยบายที่มีความชัดเจนหรือแตกต่างหรือว้าวมากจนคนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าคนเก่าก็เลยทำให้ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ปรากฏการทุกเขตอาจารย์ชาติชนะหมดนะกว่าทุกเขต
2: คร
1: ับ แล้วก็คือสูงกว่าในระดับที่เยอะอ่ะคือทุกเขตเลยนี่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกมั้งดิฉันไม่แน่ใจนะว่ามีครั้งไหนที
2: ่
1: กวาดทุกเขตแบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็สกก็เป็นไปตามคาดก็คือพรรคประชาชนนำใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับได้ไป22เขตจาก50เขตนะครับ
1: ค่ะแต่ถ้าถามดิฉันนะก็ไม่มากนะไม่มากเพราะว่า22ไม่ถึงครึ่ง
2: เพราะเขาที่แล้วเขาเลือกสสเขาได้ตั้ง
1: 33
2: เขต
1: ได้สูงมาก
2: ทั่วกรุงเทพมหานครแต่พอมาเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นมันแบ่งเขตเอาไปเป็น50เขตก็เลยอาจจะซอยย่อยลงไปอีกทำให้ได้มาเพียง22เขตแต่ก็ถือว่าไม่น้อยนะก็ถือว่ารักษาไว้ได้พอสมควรในพื้นที่ของ
3: ภาคประชาชนดูคะแนนดิบด้วย
1: ดูคะแนนดิบ
3: คุณจักรพันธ์คะแนนดิบเนี่ยเฮ้ยสกนี่เขาเลือกกันครึ่งแสนเลยนะคุณจักรพัน
1: ธ์เยอะนะแต่นี่แปลกใจนะคุณรณรงค์บังเอิญคุณสองคนไม่ได้มีโอกาสลงคะแนนใช่ไหมคือคนเนี่ยจะอืดมากเลยกว่าจะไปลงเนี่ยด้วยความที่รู้สึกว่ามันน่าจะไม่มีพลิกโผคนก็ขี้เกียจกันไปปรากฏว่าในครั้งนี้คนไปลงคะแนนไม่ถึง 50% ประมาณ 49 เศษๆนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะไอ้ที่เหลือเนี่ยที่อยากจะไปลงเนี่ยกะลงให้คนอื่นแล้วคิดว่าสู้ไม่ได้แล้วไม่ไปหรือว่ากะลงให้อาจารย์ชาติแล้วก็เลยได้อยู่แล้วก็เลยขี้เกียจไปแบบนั้นลืมหลับไม่ทราบนะ
2: แต่ที่ผมติดใจครับคุณชวพรก็คงติดใจเหมือนผมอยากให้คุณลงช่วยขยายความอธิบายหน่อยเขาแจ้งว่าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ4,400,000กว่าคนแต่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ย2,200,000คนในขณะที
1: ่
2: มาใช้สิทธิ์เลือกสก2,700,000คนทำไมจำนวนเลือกผู้เข้าคูหาเนี่ยมันต้องได้บัตร2ใบอยู่แล้วสีชมพูกับสีเขียวแต่ทำไมเลือกผู้ว่ากับเลือกสกถึงจำนวนมาใช้สิทธิ์ไม่เท่ากันนะครับคุณลงสงสัยมั้งฮะ
3: สงสัยเรื่องบัตรมันวุ่นกันอีกแล้วใช่ไหม

0: าว่าทำไมมันขย่งอีกแล้วล่ะมันควรจะต้องจำนวนเท่ากันสิสำหรับผู้ไปแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์ไปรับบัตรเลือกตั้งในคูหาทั้งผู้ว่าทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
1: แสดงว่าต้องมีการนับบัตรเสียด้วยว่าบัตรเสียมันตรงกับจำนวนบัตรเราหรือเปล่า
2: ไม่สิถึงเสียไม
0: ่
2: เ
0: สีย
2: เน
0: ี่
2: ยจำนวนผู้ใช้สิทธิ์มันเท่ากันหรือไม่ก็หาร
0: ผลคะแนนเราไม่เป็นไรยังไม่รู้แต่ว่ามาใช้สิทธิ์เนี่ยเข้าหัวปั๊บแสดงบัตรประชาชนของเซ็นชื่อก็ต้องรับบัตรใบสีเขียวเลือกผู้ว่ารับบัตรใบสีชมพูเลือกสกอย่างเงี้ยในเวลาเดียวกันเข้าไปในคูหาเดียวกันชื่อเราอยู่ที่เนี่ยมันก็ต้องได้บัตรอย่างน้อย2ใบก็ต้องไปกันที่เรามาแสดงตนแล้วก็ต้องนับจำนวนนี้แต่ผลคะแนนจะเข้าไปเราจะไม่กล้าไม่เลือกใครเป็นบัตรเสียไปกีดอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงแต่เนี่ยผมสงสัยว่าทำไมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์มันถึงไม่เท่ากันในการเลือกผู้ว่ากับสกทั้งที่วันเดียวเวลาเดียวกัน
1: คูหาเดียวกันเป็นเหตุที่รุดเป็นเหตุที่รุดเลย
0: สงสัย
1: เป็นเหตุที่รุดที่อาจจะทำให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เป็นโมฆะหรือไม่เนี่ยเป็นเหตุที่รุดเลย
2: แล้วมีที่หนึ่งนะที่ห้วยขวางห้วยขวางนี่ก็ลงคะแนนเยอะสุดใช่ไหมอันดับหนึ่งนี่เขตคลองสำวาแล้วก็แต่อยู่ในกลุ่มที่คนออกไปเลือกเยอะๆปรากฏว่ามันชนะคะแนนกันเบียดๆอ่ะอย่างพรรคประชาชนเนี่ยชนะแชมป์เก่าของประชาธิปัตย์ไปแค่ประมาณ 3-400 คะแนนเท่านั้นเองไม่เยอะนะไม่เยอะกทม.นี่ดูแล้วคนเลือกตัวบุคคลมากกว่าพรรคหรือเปล่าหรือยังไงไม่ทราบแน่ชัด
0: ก็เป็นไปตามโพลเลยเขาบอกว่าเขาจะเลือกบุคคลเขาไม่เลือกพรรคหรืออะไรตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการทำโพลกันมาครับ
2: พัทยาก็ไม่พลิกโผนะพัทยาก็เป็นไปตามคาดคือแชมป์เก่าอ่ะคือเป็นถือว่ายังยึดใจได้มากกว่าคะแนนก็นำเยอะนำห่าง
0: แต่ได้คะแนนมากกว่าเที่ยวที่แล้วด้วย
2: ใช่
0: เที่ยวแล้วได้ถึง 20,000 ได้หมื่นกว่าคราวนี้ได้ตั้ง 20,000
2: 20,000 เกิน
0: กว่าคะแนน
2: สองหมื่นอัพ
0: ครับ
2: นะ
1: ทำไมเราไม่มีการตั้งคำถามกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งบ้างคร
0: ับต้องให้คุณรองนำทีม
1: หน่วยงาน
0: ยื่นร้อง
1: กับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเขาออกมาตอบคำถามเราหรือยังว่าทำไมบัตรไม่มันดิสกันแบบนี
0: ้ยังไม่เห็นมีข่าวออกมาว่าทำไมบัตรมันไม่ตรงกันจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทำไมไม่เท่ากันระหว่างไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากับไปใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังไม่เห็นตอบนะว่าทำไมมันถึงเลื่อมกันอยู่แสนใช่ไหม
1: เท่าไหร่นะคุณจักรพันธ
0: ์ประมาณแสนกระแสกว่าจาก2ล้าน2แสนเลือกผู้ว่ากทม.กับเลือกสก.นี่2ล้าน7หมื่นก็หายไปแบบนั้นก็แสนกว่าคะแนนแสนกว่าคน
1: เออแปลกจริงๆด้วย
2: มันเยอะอ่ะเยอะมาก
0: ครับ
2: เยอะเกิน
1: คือที่ผมคิดนะคือในแสนกว่าที่มันบวกลบมาเนี่ยมันสามารถให้คุณให้โทษได้เนี่ย
0: ครับ
1: เราจะใช้งบประมาณกับการเลือกตั้งผมว่าเราก็ใช้
2: คุ้มไหม
1: งบประมาณผมว่าเราจัดเต็มเรื่องงบประมาณอยู่นะ
2: แต่พูดถึงงานกับผลงานที่ออกมาเงินกับงานที่ออกมาไม่สัมพันธ์กันใช่ไหม
1: ผมไม่ค่อยรู้สึกว่าผมเห็นข่าวการ
2: แต่ไม่ค่อยคุ้ม
1: มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมกับการที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าดูเหมือนกับการทำการตลาดมันไม่ค่อย
2: โหมความรู้สึก
0: ใช่
2: ไม่ค่อยโหมมันไม่เหมือนตอนเลือกตั้งใหญ่คนมีความกระตือรือร้นกระเฮี้ยนกระหือรือเฮ้ยต้องไปดิฉันเองเนี่ยเอาตัวเองเป็นมาตรฐานได้เลยว่าเฮ้ยขี้เกียจมากเลยอ่ะแบบยื้อจนธรรมดาดิฉันก็แบบโผล่ไปตั้งแต่เขาเปิดคูหาบางทียังไม่เปิดคูหาก็ไปเดินยิ้มกันอ่ะกับป้าที่อยู่ที่อยู่ตรงไอ้เนี่ยไปนั่งไปยืนเมาส์กันอย่างเงี้ยว่าในรอบนี้เที่ยงกว่าแล้วยังรู้สึกขี้เกียจไปแล้วก็นะอะไรเงี้ย ไม่ค่อยตื่นเต้น
0: ไม่ค่อยเย็นเย็นที่คุณลองตั้งข้อสงสัยก็น่าจะช่วยการประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการมันดูไม่ค่อยคึกคักนะทั้งที่สื่อมวลชนนี่โอ้ให้ความสนใจกับทุกช่องนะจัดรายการเชิญผู้สมัครไปดีเบตกันในรายการนี่มากมายตลอด1เดือนที่ผ่านมาก็ว่าได้แต่หน่วยงานอย่างกกต.กรุงเทพมหานครหรือแม้แต่หน่วยราชการอย่างกรุงเทพมหานครคือทางปลัดกรุงเทพมหานครก็ดูจะรณรงค์ชักชวนคนไปเลือกตั้งไม่ค่อยมากเท่าที่ควรไหมฮะ

0: หมอมันเป็นเรื่องวิธีการทำการตลาดให้คนสนใจอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมเข้าใจนะว่าเราต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2562
1: ค่ะ
0: ซึ่งในมาตรา38เนี่ยนะครับได้บัญญัติคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้ประการหนึ่งที่สำคัญในอนุมาตราอนุ3บอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งทีนี้คำถามต่อไปก็คือชื่อในทะเบียนบ้านเราใช้สิทธิ์แล้วมันหายไปแสนหนึ่ง
1: หายไปแสนหนึ่งเออ
0: มันหายไปได้ยังไงแสนหนึ่ง
1: มันอยู่ตรงไหนวะนึกไม่ออกแล้วคือมันเป็นที่สำคัญคือมันเป็นเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครซึ่งคนเนี่ยทั้งมีความเข้มข้นไม่มีการตกข่าวข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีความรักในเสียงในสิทธิ์เนี่ยไม่แพ้ที่อื่นนะแล้วก็เรื่องมากด้วยเรื่องมากกว่าที่อื่นมากรู้มากเรื่องมากเฮ้ยมันหายไปเป็นแสนว่ะทำไมไม่ว่าง
0: ก
1: ับ
0: ต
1: ั
0: ดใจตำรวจจราจรลุมพินีกับคนมาเลือกตั้งเขียนกันอยู่
1: เออ
0: าจจะเห็นได้ว่าคนมาเลือกตั้งก็ยังมีเรื่องกันเลย
1: มีเรื่องเนี่ยเออมันต้องอารมณ์แบบนั้นนะ ต้องทะเลาะกันแบบนั้นนะ
0: ถ้าเอาทะเลาะอย่างนี้ต้องรู้เลยอ๋อมีเลือกตั้ง
1: สมศักดิ์ศรีกทม.หน่อยขำ
0: ทีนี้ความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับก็คือช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าทางบ้านของคุณเพ้งไปลงทะเบียนอาจจะไปเลือกตั้งแล้วก็ชื่อไปอยู่อีกเขตหนึ่ง
1: คุณพ่อที่ขา
0: วหลายคนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน
2: แต่เนี่ยผมไม่ติดใจเพราะว่าเขาเปลี่ยนบ้านเลยที่ตัวเองก็ต้องรับรู
1: ้อาจจะอยู่บ้านเนี่ย
2: ก็จะมีจดหมายมาว่าเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งนะคุณบ้านเลยที่คุณต้องไปเลือกที่นี่มันต้องรู้ตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วนี่แบบคุณพ่อคุณเพ้งก็ไม่รู้จะว่าไงจะอยู่ก็ไปแล้วไปโทษเขาว่าไม่ได้ตรวจสอบไม่รู้ว่าทำไมเปลี่ยนที่เหมือนว่าทำว่าหน่วยราชการเขาไปกลั่นแกล้งให้ต้องย้ายไปเลือกที่อื่นให้มันไกลขึ้นเลยแบบแต่ตัวเองต้องรู้แต่เริ่มต้นหนึ่งตัวเปลี่ยนบ้านเลขที่นะเปลี่ยนเลขที่ก็ต้องไปจัดบ้านเลขที่ใหม่และสองผมก็มั่นใจว่าอย่างผมเคยเป็นผู้เลือกตั้งเนี่ยก็ต้องมีจดหมายมาที่บ้านก่อนแล้วว่าผมนายจักรพันธ์ไปเลือกตั้งที่หนึ่งเลือกตั้งที่นี้ตั้งอยู่ที่นี่มันต้องรู้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจะไปบอกว่าไปรู้หน้างานมันก็แหมไม่อยากจะบอกไอ้เป็นพ่อคุณเท้งนี่ไม่ได้ติดตามการเมืองขนาดนั้นจริงเหรอ
1: นี่ตกลงนี่ว่าพ่อหรือว่าลูกเนี่ย
2: ว่าพ่อว่าพ
1: ่อใส
2: ่พ่อไปโวยวาย
1: ไม่ถึงมั้ง
2: ลูกก็ไม่รู้ไม่ค่อยโวยวายลูกอ่ะยอมรับว่าล
1: ู
2: กก็เป็นคนมาบอกเองว่าเปลี่ยนบ้านเลขที่ยังเมื่อเดิมบ้านเลขที่100กว่าเลื่อนไปเปลี่ยนมาเป็นบ้านเลขที่20เงี้ยไอ้ตามก็เปลี่ยนเขาก็ต้องรันตามบ้านเลขที่
1: จะมีขย
2: ับอันนี้คุณเท้งเขายอมรับว่าเปลี่ยนแต่คุณพ่อไม่ทราบว่าเพราะอะไรและอีกคนหนึ่งที
1: ่
2: ผมก็สงสัยต้องให้คุณรองช่วยอธิบายกฎหมายคุณคริสโรตันนัน
1: คุณคริส
2: ซึ่งเป็นสสของพรรคเศรษฐกิจนี่ก็น่าสนใจนะแกบอกว่าแกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสค.ปรากฏว่าหน่วยเลือกตั้งเนี้ยแกสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แต่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสก
1: อันนี้เนี่ยน่าสนใจคือมันมีเพราะว่าอะไรนะย้ายมาอยู่ในกทม.ไม่ถึงปีป่ะ
2: ยังไม่ถึงปีเขาบอกว่า
1: เ
2: ขาเลยต้องแล้วทำไมผู้ว่ากับสกมันทะเบียนบ้านมันย้ายมาไม่ตรงกันนับเวลาไม่เท่ากันหรือยังไงครับคุณรณรงค์ฮะ
1: เดี๋ยวฉันเพิ่งรู้นะเนี่ย
2: เนี่ยผมก็รู้จากคุณคริสเลยบอกว่าเขาเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ยังไม่ครบ1ปีทำให้ต้องกลับไปเลือกตั้งสกในเขตพื้นที่เดิมคือที่เขตพญาไทแต่ผู้ว่าเขาเลือกได้ผมก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะกฎหมายเลือกผู้ว่าเลือกท้องถิ่นนี้มันไม่เท่ากันหรือไงผู้ว่าเลือกแบบใช้กฎหมายอย่างนึง
1: แล้วทำไมเขาไม่ทักเขาไม่แจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการเลือกตั้งทำไมเขาไม่บอกไอ้ข
2: ้อที่มีปัญหาพวกนี้ก็ไปดูอย่างอื่นบอกแล้วไงจดหมายมาถึงบ้านมันต้องเปิดจดหมายดูกันบ้างนะไม่ดูกันเลยหรือยังไง
1: จริงไม่ควรนะไอ้อย่างนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแปลกใจแล้วทำไมอยู่ไม่ถึงปีแล้วเขากลัวประเภทแบบไปขนคนมาลงคะแนนแล้วก็ย้ายกลับใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมแล้วทำไมผู้ว่าได้อ่ะ
2: ทำไมไม่มีความ
1: ต่างคือถ้าไม่ได้มันต้องไม่ได้ทั้งหมดสิ
2: จะเป็นคู่ใช่
1: นั่นมันต่างกันตรงไหน
0: ตามกฎหมายเลยนะครับกฎหมายมันเขียนว่าการเลือกตั้งผู้บริหา

0: ท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกฎหมายกำหนดให้ใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตรวมเป็น1เขตเลือกตั้งดังนั้นหากประชาชนมีการย้ายทะเบียนบ้านข้ามเขตไปมาภายในกรุงเทพมหานครแต่เมื่อนับระยะเวลารวมแล้วยังมีชื่อและทะเบียนบ้านในพื้นที่กทม.เกินกว่า1ปีย่อมเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: เกินกว่า1ปี
0: การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นวงเล็บสก.กฎหมายกำหนดให้ใช้พื้นที่ของแต่ละเขตเช่นเขตบางรักเขตห้วยขวางเป็นเขตเลือกตั้งดังนั้นหากประชาชนเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตใหม่เป็นระยะเวลาไม่ถึง1ปีนับแต่วันเลือกตั้งบุคคลนั้นย่อมขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.สำหรับเขตใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาตามหลักเกณฑ์ในมาตรา38อนุ3
1: คือไอ้เนี่ยไอ้กฎเนี้ยมันออกมาตอนที่สมัยก่อนมันมีข่าวประมาณว่าพอช่วงเลือกตั้งมีคนมีการขนคนขึ้นมาในบางเขตที่คะแนนมันน้อยๆมันก็มีโอกาสจะได้เยอะเนี่ยออกมามันก็จะล็อกไอ้ตรงนี้เอาไว้แต่ว่า2อันนี้มันแปลก
2: ๆทำไมมันเลือก
1: มันไม่เหมือนกัน
2: ว่า
1: ไม่ได้ไม่ได้หมด
2: ว่าสก.เลือกไม่ได้ทั้งที่กฎอย่างระเบียบที่คุณลองว่าต้องย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่เขตบ้านตัวเองเนี่ยไม่น้อยกว่า1ปีแต่ทำไมเขาเลือกผู้ว่าได้ในเขตนั้นแต่เขาเลือกสก.บอกไม่ได
1: ้แล้วอย่างนี้แสดงว่าก
2: ลับไปเขตเดิมก็ไม่ได้อีกนะเพราะว่าชื่อก็ไม่มีชื่อก็ลอยหายไปเหมือนกัน
1: มันลอย
2: กลับไปเขตพญาไทยคุณคลิกแกก็ไม่ได้เลือกสก.อีก
1: แล้วที่น่า
2: ไม่มีชื่อ
1: ที่น่าสนใจก็คือว่าแสดงว่ามีคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่เกินแสนในช่วงไม่เกินปีหรือเปล่าแล้วต้องไปดูใช่ว่ากี่เดือนย้ายเข้าคอนโดหรือไงไม่ทราบ
0: ทีนี้เขาก็เลยบอกเลยว่าเขาว่าเวลาตีความทางกฎหมายเนี่ย50เขตถือเป็น1เขตเลือกตั้งคุณจะย้ายไปไหนมาไหนได้แต่คุณจะมีสิทธิ์เลือกผู้ว่าถ้าเกิดคุณอยู่มาเกิน1ปีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีการเลือกสก.ถ้าคุณย้ายเขตแม้จะเป็นเขตในกรุงเทพแต่คุณไปนับเขตใหม่จากห้วยขวางไปบางรักสมมุตินะไม่ถึง1ปีคุณจะมีสิทธิ์เลือกแค่ผู้ว่าชัดชาติแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะยังอยู่ในพื้นที่ไม่ถึง1ปี
1: คือมันเลือกมันเรียกว่าวิธีคิดมันมาจากคนละฐาน
0: แต่ทีนี้เมื่อกี้เนี้ยตอนที่คุณจะกำลังตั้งตัวเลขผู้เลือกผู้ว่าชัดกทม.เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่และผู้เลือกสก.มีทั้งหมดเท่าไหร
2: ่ผู้ว่าเนี่ยมาใช้สิทธิ์2,201,700กว่าคนแต่ผู้มาเลือกสก2,077,000กว่าคนหายไป 100,000 อ๋อนี่อาจจะเป็นส่วนนี้หรือเปล่าคุณณรงค์ครับ
0: ที่ย้ายเรื่องของ
2: ผู้ว่าได้เนี่ยแต่เรียกสก.ไม่ได้เพราะย้ายไม่ถึง1ปีอาจจะตรงนี้ที่ไม่ได้เลยสก.ทำให้จำนวนสก.มันเลยไม่ตรงกับใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นไปได้
1: ข้อมูลทางราชการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอาจดูเหมือนเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งเดียวกันแต่ในทางกฎหมายสิทธิ์การเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับสิทธิ์การเลือกสก.ไม่ได้ถูกนับด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดโดยเฉพาะกรณีประชาชนที่ย้ายทะเบียนบ้านข้ามเขตในกรุงเทพไม่ครบ1ปีก่อนวันเลือกตั้งปมสำคัญอยู่ที่คำว่าเขตเลือกตั้งและระยะเวลาการมีชื่อในทะเบียนบ้านเพราะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครถือทั้งกรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้งเดียวผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งจึงมีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครและแพ้แม้ภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะย้ายจากเขตหนึ่งไปอีกเขตหนึ่งคุณจะย้ายกี่เขตก็ตามต่างจากการเลือกตั้งสก.ซึ่งแบ่งตามเขตเลือกตั้ง50เขตแต่ละเขตจะมีสก.1คนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจึงต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งหากเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้าเขตใหม่ไม่ครบกำหนดแม้จะยังเป็นคนกรุงเทพและมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ก็อาจไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตใหม่ภาพที่เห็นหน้าหน่วยเลือกตั้งจึงอาจเกิดขึ้นได้จริงประชาชนบางรายได้รับบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือบัตรสีเขียวแต่ไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งสก.สีชมพูเพราะระบบสิทธิ์ของทั้งสองประเภทไม่ได้ยึดฐานเดียวกันทั้งหมด1ใบเลือกผู้บริหารเมืองทั้งกรุงเทพอีก1ใบเลือกผู้แทนเขตที่ต้องผูกกับถิ่นทะเบียนบ้านตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอันเนี้ยโอเคแต่มันก็ต้องยังอยู่ที่ฐานเขตเก่าหรือเปล่าไอ้เขตฐานเก่ามันถอนออก

0: าแล้วไอ้เขตใหม่มันยังไม่เข้ามันก็ลอยลอยอยู่ดีๆสิทธิ์หายไป
1: มันไม่ได้เลือกเสียสิทธิ์เลยทั้งสองที่ทั้งที่อยู่เดิมกับที่อยู่ใหม
0: ่ใหม่ก็ไม่ได้เก่าก็ไม่เอาก็ไม่มีอดหรือไง
2: ก็คืออาจจะเป็นจุดต่อไปอ่ะอีก4ปีอ่ะถ้าคุณอยากเลือกสกคุณอย่าย้ายบ้าน
0: ย้ายในปีนั้น
1: ย้ายภายใน1ปีย้ายก่อนล่วงหน้าย้ายจากวันนี้ย้ายไปเลยจะไปอยู่ที่ไหนย้ายไป3ปีเดี๋ยวพอเข้าปีที่4เขาจะมีการเลือกตั้งกันใหม่อย่าขยับกัน
0: บังเอิญบังเอิญดิฉันเองเนี่ยตัวเนี่ยย้ายแต่บ้านยังทะเบียนเก่าอยู่บ้านเก่าอยู่คือบ้านมันยังอยู่ไงก็เลยไม
1: ่ค
0: ือย้ายไปเฉพาะตัวเท่านั้นก็เลยไม่ได้นึกถึงประเด็นอันนี้นะแต่
1: ผมเดียวนะอธิบายแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมคะแนนที่มันหายไปแสนกว่าคะแนนนะอาจจะมีส่วนนี้ก็ได้คือย้ายบ้านก็ไม่ได้เลือกผู้ว่าได้เพราะว่าเป็นเขตใหญ่ของกรุงเทพมหานครแต่พอไปเขตย่อย50เขตคุณย้ายไปแล้วไม่ถึง1ปีดิคุณถูกตัดสิทธิ
0: ์
1: ค่ะอันนี้ก็ทำให้ตัวเลขตัวนี้หาได้แล้วที่หายไปแสนกว่าคนเนี่ย
0: ไม่แต่ต้องให้กทม.เขาสรุปมาให้ฟังว่าไอ้แสนกว่าเนี่ยมันเป็นเหตุนี้เหตุเดียวเป็นหลักหรือเหตุอื่นมันถึงจะชัวร์ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะอยู่ดีๆมันหายไปแสนกว่ามันก็ต้องรู้ว่ามันยังไงนะครับ
2: แล้วปีก่อนทำไมเราไม่ตั้งคำถามเรื่องนี้กันเลย
0: นั่นสิไม่ค่อยเห็นชัดไม่ค่อยมีความชัดเจนเรื่องนี้เนาะอันนี้ก็เลยอาจจะทำให้หลายคนขนาดเราเองยังลืมไปเลยอะแต่ดิฉันพอพูดพออันยกอันนี้ขึ้นมาดิฉันจำได้ว่าอ๋อไอตอนก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีปัญหาเรื่องของคนการขนคนเข้ามาเข้าทะเบียนบ้านใดทะเบียนบ้านหนึ่งอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะนะเช่นมาเข้าบ้านคุณจักรพันธ์เนี่ยอ๋อคุณจักรพันธ์ไม่ได้ขนมาเข้าบ้านดิฉันอย่างเงี้ยแล้วก็เต็มไปหมดเลยแล้วพอเลือกตั้งเสร็จก็ย้ายทะเบียนบ้านกลับ
1: คือ อ๋อเขาทำอย่างนี้กันมานานแล้วฮะ
0: สมัยก่อน
1: ท้องถิ่นสสเขาก็ทำอย่างเงี้ยถ้าอยากจะเลือกคนในเขตนี้ได้สสก็ย้ายมาจากข้ามจังหวัดมาอยู่ในสัก6เดือนปีนึงให้หรือว่าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วเดี๋ยวได้ลง
0: สมัยก่อนมันไม่มีกำหนดเวลาจนมันมีกฎหมายอันเนี้ยที่ล็อกเอาไว้แต่ว่าในส่วนของผู้ว่ากทม.เนี่ยปกติมันจะคนจะไม่ค่อยเห็นชัดมันไม่เยอะอะไรแบบนี้ที่เราทักกันขึ้นมาเนี่ย
1: คร
0: ับ เมื่อคุณคริสเนี่ยทักขึ้นมาไงเพราะคุณคริสอาจจะอยู่ในเกณฑ์นี้พอดี
1: เป็นสสซะด้วยแล้วแหมไม่ได้เลือกเสียดาย
0: แล้วก็ไม่รู้ด้วยงงอาจจะงงเดี๋ยว
2: คุณสสในสภายังงงผมจะคุณจะกำลังเชื่อฟังไม่แน่ใจครับ
0: ชาวบ้านก็งงหรือชาวบ้านก็ไม่รู้ให้มาใบเดียวเฮ้ยแต่ถ้าเป็นดิฉันเนี่ยอยู่ดีๆให้ดิฉันมาใบเดียวดิฉันก็ต้องถามนะต้องโวยแล้วไม่ยอมจนกว่าจะรู้จนกว่าชาวบ้านจะ
1: ถามแบบคุณคริสแหละถามแบบคุณคริสแล้วแหละก็เรียกคำตอบว่าเอ้าทะเบียนบ้านคุณยังย้ายมาไม่ถึงคุณต้องกลับไปใช้ที่เดิมพอกลับไปที่เดิมก็ไม่ได้เลือก
0: ก็ไม่ได้อีก
1: ผมว่าชื่อหายไปอยู่ที่ใหม่แล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันลอยอยู่แต่ว่าที่ใหม่ยังไม่มีสิทธิ์ไงไอ้ที่เก่ามันหลุดไปแล้ว
1: ที่เก่ามันหลุดไปแล้วเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกัน
0: กับมาเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้ได้ไหมภรรยาเนี่ยเรื่องของภรรยานี่เป็นเรื่องใหญ่เนาะดิฉันไม่แน่ใจนะข่าวอันนี้มันออกมากันยังไงจนทำให้มีข่าวภรรยาของปลัดเนี่ยแล้วก็ทำให้มีการก็ไม่อยากจะพูดมากนะที่มันออกมาในคลิป
1: แล้วจะมีการ
0: ไปฟ้องไปแจ้งความสักครู
3: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: 0
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันนะคะคุณจักรพันธ์คนรณรงค์ค่ะบางคนก็บอกว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเรา
4: แน่นอน
3: นะถ้าเป็นสื่อมวลชนเนี่ยโอเคนะแต่ถ้าไม่ใช่สื่อมวลชนเนี่ยน่าสนใจมากๆอย่างกรณีที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องร้ายแรงอันหนึ่งเดี๋ยวเราคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคลิปซึ่งท่านปลัดมหาไทยไปแจ้งความดำเนินคดีนะแล้วก็อีกคดีนึงเป็นเรื่องของชาปนกิจอ่ะคุณรณรงค์สัญญาณเข้ามายังคะ
5: ครับ
3: ถามนิดนึงอ่ะคุณจักรพันธ์โปรดบรรยายให้ฟัง
4: เอาเรื่องภรรยาของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยก่อนดีกว่านะคร
3: ับ
4: ก็ปรากฏว่าเมื่อวันก่อนนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับกรณีของคลิปเสียงที่อ้างว่ามีภรรยาของผู้บริหารกระทรวงนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุท้องถิ่นครั้งนี้นะครับโดยคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าตลอดชีวิตที่รับราชการมารับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานมาโดยตลอดแล้วก็บอกนะครับว่าภรรยาของท่านนั้นทำงานอยู่ในบริษัทต่างชาติไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรกับหน่วยราชการเลยการกล่าวหาไม่มีหลักฐานอะไรที่แน่ชัดนะครับท่านว่าอย่างนั้นนะครับข้อความที่มีการเผยแพร่ออกมาเป็นเท็จทั้งสิ้นมีผู้จงใจกล่าวเท็จหรือว่าทำผิดแล้วจงใจปฏิเสธซึ่งท่านบอกว่าท่านเหมือนคล้ายๆสาบแช่งนะจะได้รับผลชั่ว
3: ภาย
4: ใน3วัน7วัน
3: แช่งเลย
4: จะได้รับผลชั่วภายใน3วัน7วันแน่นอนนะครับท่านยืนยันว่าท่านเติบโตรับราชการมาตามลำดับด้วยความรู้ความสามารถไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นท่านเป็นคนแรกที่ตัดสินใจเข้าไปหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีและได้มีการสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มาประจำอยู่ที่กระทรวงแล้วก็บอกได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องที่มีการพาดพิงถึงภรรยาท่านก็บอกว่าจะหารือกับฝ่ายกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเมื่อเขายังไม่กล่าวหาโดยมีหลักฐานที่แน่ชัดท่านเลยไม่ได้ความสนใจและท่านก็ยืนยันว่าไม่รู้จักกับบุคคลในคลิปเสียงด้วยครับคุณรองครับ
3: มีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงในโลกออนไลน์ก็ถามเพราะว่าปรากฏว่าคนที่เผยแพร่แรกปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะอยู่ต่างประเทศCSIRA อย่างไรก็ตามหลายคนก็สงสัยว่าในกรณีถ้าเป็นสื่อแล้วมีข้อมูลที่น่าสงสัยในลักษณะแบบนี้แล้วเผยแพร่ออกมาจะมีความแตกต่างจากกรณีที่เป็นบุคคลอื่นๆถึงแม้จะสนใจข่าวสารอะไรต่างๆแล้วก็ขุดคุยอะไรเยอะแยะนะต่างไหม
5: หลักการของกฎหมายก็คือหมิ่นประมาทหรือไม
3: ่ค่ะ
5: เรื่องที่หมิ่นประมาทได้รับการยกเว้นตามมาตรา329หรือไม่เป็นประโยชน์สาธารณะหรือไม่ติชมโดยสุจริตหรือไม่เมื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงมหาดไทยย่อมถูกตั้งคำถามและถูกตรวจสอบหากการนำเสนอเป็นไปโดยสุจริตย่อมสามารถนำเสนอได้แต่การนำคลิปที่มีคนอ้างถึงแล้วก็มีคนมาพาดพิงแล้วก็ไม่ใช่คลิปเสียงของเจ้าตัวเองก็ต้องให้ความเป็นธรรมทางท่านปลัดด้วย
3: ค่ะ
5: ต้องให้ความเป็นธรรมท่านด้วยเพราะว่าไม่ใช่เสียงท่านหรือเสียงคนในครอบครัวท่านแต่เป็นเสียงคนอื่นพูดพาดพิงมาถึงแต่ควรมีการตรวจสอบว่าบุคคลที่พูดกัน2คนเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงไหม
3: ค
5: ่
3: ะ
5: และเป็นใครทำไมเขาถึงอ้างความเชื่อมโยงมาเรื่องนี้ควรเป็นประเด็นสาธารณะและต้องได้รับความคุ้มครองหลายคนพูดกันมาเมื่อช่วงสายเนี่ยผมเห็นองค์กรที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อต้านการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเขาก็ออกแถลงการมาว่าไม่ควรมีใครมาแทรกแซงการตรวจสอบเรื่องการทุจริตข้อส

0: ำลังเป็นประเด็นกันอยู่ครับปปช.เรื่องนี้มันเลยถ้าถามผมนะครับเมื่อมีการตั้งคำถามและมีความสงสัยไปถึงระดับปลัดกระทรวงมหาดไทยจะแก้ปัญหาที่จะสมเหตุสมผลแล้วก็ได้รับความชอบธรรมจากทุกฝ่ายก็คือต้องตั้งคณะกรรมการส่วนกลางมาตรวจสอบไหมควรต้องเป็นส่วนกลางมาตรวจสอบไหมคืออาจจะต้องตั้งมาเป็นคณะกรรมการอิสระมาตรวจสอบไหมเพราะอย่าลืมว่าในอดีตเราเคยมีกรณีที่เราสงสัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนความเร็วรถยนต์จนมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไปถึงระดับผบ.ตร.
1: ผบ.ตร.
0: แล้วรอบนี้คือมีความเชื่อมโยงที่คนพยายามเชื่อมไปถึงปลัดมหาดไทยแต่หลักฐานนั้นยังไม่มีอะไรแต่ต้องการจะตอบให้สิ้นกระแสความสงสัยไหมเพื่อให้เกิดความกระจ่างให้ท่านปลัดมหาดไทยพ้นมลทินด้วยว่าท่านไม่เกี่ยวจริง
1: ๆค่ะ
2: ครับ
0: คือถ้าใช้คนกลางออกมาพูดออกมาตรวจสอบเนี่ยมันจะเกิดความสง่างามมากกว่าการให้มหาดไทยตรวจสอบมหาดไทยกันเอง
1: แล้วกรณีนี้ตกลงใครเสียหายภรรยาหรือว่าสามีใครต้องเป็นคนแจ้งความ
0: ทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเขาพูดถึงชื่อจริงนามสกุลจริงของใครชื่ออะไรอย่างไรบ้างมันมีการระบุชื่อจริงนามสกุลจริงมาเพราะฉะนั้นคนที่ถูกพูดถึงน่าจะเป็นผู้เสียหายเรื่องของหมิ่นประมาทหรือนำเข้าข้อมูลเท็จเพราะเขาไม่น่าจะเกี่ยวข้องเขาไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่ว่าคนที่กระทำความผิดต้นทางน่าจะเป็นสองคนเนี่ยที่มีเสียงคุยกันในคลิปคนสองคนเนี่ยมันจะมีอยู่แค่คนเดียวที่อ้างถึงอีกคนหนึ่งแค่ถามบางคนก็ใช้คำว่าล่อซื้อแต่จริงแต่ล่อซื้ออีกคนหนึ่งเขาก็ยืนยันเขาได้จริงมาเพราะฉะนั้นกล้าถามถึงแก่นของเรื่องนี้จริงๆคือผู้ชายที่พูดพาดพิงถึงบุคคลที่3นั่นน่ะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเหตุละเมิด
2: ค่ะ
0: ครับเหตุละเมิดที่เขาจะทำผิดถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เป็นการใส่ร้ายปลัดมหาดไทยนะการที่มีการนำไปเผยแพร่ซ้ำจากเรื่องที่ไม่จริงมันก็จึงเป็นเหตุละเมิดไปเรื่อยๆแต่ต้องไปดูต้นทางว่าเหตุตัวนั้นน่ะมีอยู่จริงไหมเป็นเสียง AI หรือเป็นเสียงคนที่มีตัวบุคคลยืนยันถ้ามีตัวบุคคลยืนยันก็แปลว่าเรื่องนี้มีคนพูดจริงแต่คนที่พูดถึงเขามีวาระเชื่อมโยงกันถึงได้จริงหรือไม่มันคงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ความกระจ่าง
1: ค่ะ
0: มาถามว่าผิดไหมก็ต้องไล่เหตุการณ์อย่างนี้ว่าต้นทางที่เอามาเผยแพร่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเอากลับไปถามอย่างนี้เลยว่าต้นทางแล้วพอฟังแล้วเชื่อไหมแล้วมันนำเสนอในรูปแบบไหนฟังแล้วยังไม่เชื่อแต่เกิดการตั้งคำถามผมว่ามีสิทธิ์ตั้งคำถามได้แต่ถ้าฟังแล้วไปยืนยันข้อเท็จจริงผมอันนี้โดนฟ้อง
2: ครับแล้วอย่างนี้กรณีเหตุหมิ่นประมาทคุณรองครับทั้งในแง่กฎหมายเหตุหมิ่นประมาทสมมติถ้าเขาไม่ได้ระบุชื่อโดยตรงว่าชื่ออะไรที่กระทำผิดเพียงแต่พูดแบบลอยๆแล้วก็ให้คนไปคิดเอาเองว่าอ๋อเขาหมายถึงคนนี้อย่างนี้สามารถที่จะดำเนินคดีฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาทได้ไหมครับ
0: ถ้าคนวินยูชนทั่วไปฟังแล้วไม่รู้ว่าหมายถึงใครชื่ออะไรผมคิดว่าเจ้าตัวที่คิดว่าเป็นตัวเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ดำเนินคดีหรือจะหรือไม่มีสิทธิ์เป็นผู้เสียหายทางนิติในตามกฎหมายที่จะมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษได้เพราะยังไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยชัดเจนมันต้องระบุชัดว่าหมายถึงผู้ใดถ้าไม่ได้ระบุว่าหมายถึงผู้ใดเราจะไปเป็นผู้เสียหายเนี่ยคงจะไม่ได้จึงเป็นเหตุหรือเปล่าทำให้การดำเนินคดีถึงยังไม่ได้มีการแจ้งความกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการชัดเจนสำหรับบางกรณีสำหรับบางรายแต่ทีนี้ผมมีคนไปแจ้งความอยู่นะครับที่ถูกพาดพิง
1: เห็นอยู่นะ
0: เขาก็จะไปแจ้งความอยู่ว่าอย่างไรอันนี้ต้องก็ต้องให้ทั้งความเป็นธรรมทั้งผู้ที่ถูก

0: าดพิงแล้วก็คนที่ออกมาเปิดเผยคนที่ออกมาเปิดเผยก็คงจะอ้างสิทธิ์ของตัวเองว่าเป็นประโยชน์สาธารณะแต่ด้วยความที่ว่าประโยชน์สาธารณะนั้นอยู่ที่ต่างประเทศตำรวจไทยก็เลยไปไม่ถึงเลยครับเขาก็เลยเปิดทั้งช่องทางนั้นส่วนคนไทยถ้าเกิดจะไปกดแชร์เนี่ยกดแชร์หรือเผยแพร่ออกไปนะท่านก็อาจจะมีความผิดได้ตอนนี้เขายังไม่ดำเนินคดีก็ท่านแนะนำฟังผมนะครับก็ลบลิงก์ออกซะ
1: ลบ
2: แต่ถ้าไปเผยแพร่ก็เป็นความผิดใช่ไหม
1: แต่ถ้ามีเงินเยอะก็แล้วไป
0: แต่ถ้าคิดว่าจะตั้งตัวต่อสู้ว่าจะพิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์สาธารณะก็เอาไว้อย่างนั้นนะก็ลองดูก็ใช้คำนี้ก็ได้ก็ลองดู เราจะเห็นได้ว่าคลิปที่มีการเผยแพร่กันในสื่อสารมวลชนที่เป็นสำนักข่าวเนี่ยเขาจะดูดเสียงออกเขาจะไม่ได้ปล่อยตัวเต็
2: ม
0: เพราะงั้นถามยังไงก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครเอาไปคาดเดาด้นเดากันเอาเองว่าหมายถึงอะไรผมจึงมองว่าถ้าเป็นตัวที่ดูดเสียงออกไปแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีความผิดทางกฎหมายเลยแต่ตัวที่ปล่อยแบบไม่ได้ดูดเสียงเนี่ยอาจจะมีความผิดเรื่องของการนำเข้าข้อมูลเท็จหรือเรื่องของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาว่ามีการใช้ภาพด้วยแต่ภาพก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ดีนะเพราะเป็นภาพใคร
2: แล้วอย่างกรณีที่จะเข้าข่ายว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไอ้อย่างนี้คลิปเสียงนี่ถือว่าเป็นการโฆษณาหรือยัง
0: ทีนี้การจะไปพุ่งเป้าเรื่องของการหมิ่นประมาทเรื่องเหตุละเมิดเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้ท่อนสำคัญที่เป็นสาระสำคัญของประโยชน์เรื่องนี้ก็คือมันมีการทุจริตกันจริงไหมมันมีการวิ่งเต้นกันจริงไหมผมว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการส่วนกลางหรือหน่วยงานปปช.ที่จะต้องให้ความกระจ่างกับพี่น้องประชาชนโดยการต้องแถลงอ่ะว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่มันมีจริงไหมตัวคุณส้มคุณกฤตที่มีการพูดกันอันนี้เรากำลังไล่ลงไปในเนื้อหาเอกสารรายละเอียดของพยานนะซึ่งเขาอาจจะมีความหวาดกลัวจนไม่กล้าพูดก็ได้แต่ถ้าหน่วยงานราชการยืนยันว่า2ตัวละครนี้มีจริงมันก็จะย้อนกลับไปหาคนที่ถูกพาดพิงว่ารู้จักหรือไม่รู้จักจากเดิมที่จะถูกตัดตอนเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาท
2: จ้ะ
0: คือถ้าเราใช้วิธีนี้มันจะกระจ่างไงคุณจักรพันธ์คุณศิรพรมันจะกระจ่างเลยว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องพูดเองให้ส่วนกลางหรือหน่วยงานที่เขาเป็นกลางเขาพูดแทนมันก็สว่างทุกคนถ้าไม่ได้ผิดไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้ว
1: แ
0: หมก็ถูกไหมถ้าไม่ได้ผิดไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้ว
1: ก็ถูก
0: เพราะฉะนั้นควรจะต้องเป็นคณะกรรมการส่วนกลางเพื่อให้ท่านเนี่ยมีความกระจ่างและสว่างมากขึ้น
2: คร
1: ับ แมน
0: อย่าเอารองประหลัดมาตอบเลยที่จะเกษียณน่ะ
2: เป็นประธานเนี่ยประธานการสอบ
0: ผมว่าต้องเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องระดับตั้งเป็นคณะกรรมการอิสระแถลงหาข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็สรุปผลนะให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบว่าเป็นอย่างไร1 2 3 4เพื่อให้เป็นกลางจริงๆถ้าเรามองว่าการทุจริตที่มีการเอากระดาษคำตอบมาเขียนแก้ใหม่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆเราต้องการที่จะหาว่าผลไม้พิษเนี่ยมันออกมาจากต้นไม้ต้นไหนถ้าเราต้องการหาต้นไม้เราควรจะตามหาด้วยว่าใครที่เป็นต้นไม้ต้นนี
1: ้ใครปลูก
0: ใครปลูกไว้ต้นไม้ต้นนี้ใครปลูกไว้แต่ก่อนที่จะไปหาผลไม้พิษเนี่ยหาต้นไม้ที่ออกลูกเป็นพิษให้เจอด้วย
1: หาด้วยแล้วอย่าหานานเกินไป
0: มาเป็นไงเขาบอกให้เวลา7วัน
1: ดิฉันพยายามหายใจอยู่อย่าให้นานนาน
2: ก็เรียนถามคุณนรงค์กับคุณสุพรอย่างนี้ต้นไม้พิษเนี่ยเกิดจากกระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่หรือเปล่าอย่างล่าสุดก็มีปัญหาเรื่องการสอบบรรจุมีปัญหาทุจริตกันอีกแล้วอันนี้เป็นสนามสอบที่สอบของเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีปัญหาที่ทำให้เกิดกับกระทรวงมหาดไทยบ่อยแล้วจังในเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการนะครับยิ่งล่าสุดก็นะครับเกิดจากสนามสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีการสอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่และข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ไปคบผู้เข้าสอบอันนี้อาจจะเป็นแบบแต้งเดิมนะไปสอบแทนนะครับผู้สอบรายหนึ่งนะครับเขาเจ้าหน้าที่พบเห็นว่ามีรูปร่างใบหน้าเหมือนจะไม่ตรงกับบัตรประชาชนเพราะว่าบัตรที่เข้าสอบเนี่ยอายุ28แต่ผู้เข้าสอบเนี่ยอายุดูจะดูอายุมาก57ปีตอนหลังเพิ่งทราบนะครับดูจะสูงวัยเกินไปก็เลยไปเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ควบคุมหน้าห้องสอบแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย

0: ครับให้มีการสอบกันให้เสร็จสิ้นซะก่อนหลังจากนั้นก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปสอบถามว่าทำไมใบหน้าถึงไม่ตรงกับบัตรประจำตัวผู้สอบนะครับซึ่งผู้ที่เข้าไปสอบก็อ้างว่านะครับเขาไปฉีดเคมีใช่ไหมฮะเพื่อรักษาทำให้ใบหน้านั้นเปลี่ยนไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากขนาดนี้จากเด็กหนุ่มอายุ28ทำไมจะดูอายุสูงอายุถึงขนาดนี้นะครับก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปแล้วก็ไปตรวจสอบลายนิ้วมือกันอีกทีก็ปรากฏว่าเป็นคนละคนกันจริงๆนะครับเข้ามาสอบแทนแล้วก็ยอมรับสารภาพด้วยว่าเข้ามาแสดงตนสอบแทนบุคคลที่เข้ามาสอบนี่แหละครับกรณีอย่างนี้ทางตำรวจก็เลยตั้งข้อหาไว้2ข้อหาคือข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานกับข้อหาใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นนะครับคุณดลลองครับความผิดประเภทเหล่านี้นะครับโทษมันหนักไหมหรือว่ายังไงครับช่วยอธิบายหน่อยครับ
1: ด้วยความที่ว่ามีการลงลายมือชื่อเนี่ยครับพอมีการลงลายมือชื่อเป็นคนอื่นก็เลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมไปด้วยข้อหาที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่น่าจะติดคุกจริงๆน่าจะเป็นเรื่องปลอมเอกสารนี่แหละครับ
0: ครับ
1: เพราะเป็นเอกสารที่ใช้สอบที่เป็นเอกสารราชการที่ต้องไปทำในสนามสอบเอกชนไม่มีปัญหาแต่พูดไปอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะว่าอีก
0: ครับ
1: แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้คุณเหลกพันธ์ในแง่ของวิธีการโกงการสอบอย่างนี้เรียกว่าการโกงการสอบโดยเอาคนอื่นไปสลับสอบแทนซึ่งก็มีข่าวแบบนี้มาทุกปีอยู่ที่ว่าจับได้หรือจับไม่ได้แค่ไหน
2: นี่เป็นวิธีดั้งเดิม
1: วิธีดั้งเดิมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่ที่เซอร์ไพรส์คือ
0: นี่ยุคเก่ามากเลยเอาไปสอบแทน
1: อันนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่ที่เซอร์ไพรส์คือทำไมเอาไปฝนได้ที่บางใหญ่หลังบ้านผมเนี่ยไม่เข้าใจ
2: ก็แถวบ้านคุณทำเลดีบ้านคุณจักรพันธ์เนี่ย
0: อันนี้ก็ไปแก้ไข
2: ข่าวเยอะเหลือเกิน
0: แก้คำตอบ
2: แล้วปรากฏว่า
0: ผมสงสัยว่าทำไม
2: อาจารย์
0: สงสัยว่าทำไมการสอบที่มีความทุจริตผิดพลาดส่วนใหญ่ณขณะนี้เท่าที่เห็นติดตามค่ะไม่เกิดกับภายในกระทรวงมหาดไทยเกือบทั้งนั้นเลยนะ
2: ดิฉันเชื่อว่านะประเด็นนี
0: ้
2: ประเด็นนี้เชื่อว่าเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยใหญ่มากแล้วก็มีพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดอ่ะที่จะต้องดูแลแล้วมีข้าราชการน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยมันก็เลยต้องมีโอกาสที่จะมีการสอบเข้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นลักษณะของการเวียนย้ายการทำงานเพื่อประเทศมันก็เลยทำให้มีคนที่ต้องการจะเข้าเป็นข้าราชการเนี่ยม
0: ี
2: โอก
0: า
2: สเข้าไปรับราชการในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมากที่สุดแห่งหนึ่งน่าจะไม่มีกระทรวงไหนที่เยอะเท่านี้แหละเพราะนั้นมันก็เลยมีข่าวเยอะแล้วสอบแต่ละครั้งคนจำนวนมากมายมหาศาลพูดง่ายเพราะนั้นก็ทำให้การทุจริตเนี่ยมีโอกาสทำได้มากกว่าคนจำนวนน้อยคือยิ่งสอบเยอะยิ่งมีปัญหามากทั้งสถานที่ทั้งการออกข้อสอบก็คุณคิดดูว่าขนาดสอบเข้าที่ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยใช่ไหมก็พอคือแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหหลังๆนี่สอบเข้าเรียนเนี่ยเขาต้องไปเช่าพื้นที่แบบเมืองทองเลยอ่ะใช่ไหมมันโอ้โหมันเยอะมากมหาศาลแล้วมันก็มีโอกาสที่ทำให้อย่างครั้งที่แล้วที่เขาเข้มงวดมากๆสอบเข้าที่ไหนนะที่เตรียมหรือเปล่
0: า
2: ให้ทิ้งของไว้นอกหมดอ่ะ
0: เอาตรงกระเป๋าตังค์ให้เอาเข้าไป
2: มีความเข้มมากๆคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีมากเกินไงเพราะนั้นเนี่ย
0: ใช่ใช่ไหมครับสอบกับตำรวจเดี๋ยวนี้เขาก็ให้ใส่แค่กางเกงบอลกับเสื้อยืดคอกลมเท่านั้นนะรองเท้าก็ต้องใส่แค่อีกหน่อยต้องไม่ให้ใส่รองเท้าด้วย
2: เดี๋ยวนี้แว่นตามันสามารถสแกนนู่นนี่นั่นได้บางคนมันเขาเรียกเหมือนชื่อหนังอะไรกลมๆเนี่ยก็มีโอกาสมากอ่ะจบเพิ่มเติมสักนิดนึงไปละ
1: ข้อมูลล่าสุดนะองค์กรบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีทั้งประเทศเนี่ย 4,990 แห่งเทศบาลมี 2,774 แห่งอันนี้คือข่าวสอบคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ล่าสุดที่มีปัญหาเรื่องทุจริตเนี่ยก็คือจะได้เจ้าหน้าที่ไปทำงานตามอบต.ตามเทศบาลนี่แหละ
2: ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยใกล้ชิดกับผลประโยชน์มากมาย
1: เขาจ่ายมาเท่าไหร่นะ 9,000 คนใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาจ่ายมันเข้าที่ตัวสำ

0: องเลยคุณจักรพันธ
1: ์คือแบบแทบจะแหมจะฮัลลวนฮัลลวน
2: เราก็เข้าใจ
1: ดูแล้วน่ากลัว
2: ใช่ไหมคนต่างจังหวัดก็อยากจะให้ลูกหลานมารับราชการ
1: มันคงปลอดภัยแถม
2: เป็
1: นเจ้าคนในคนเบิกสวัสดิการอะไรต่างๆได้มากมายดูแลทั้งครอบครัวมันไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้แล้ว
0: ผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมเห็นข่าวเรื่องการทุจริตแล้วมีคนออกเขาเอาแค่ 6,000 แต่ปรากฏมีคนจ่ายเงินไป 9,000 ผมไม่นั่งใจเลยว่า 9,000 คนที่จ่ายไปในเงินมันไปไหนหมด
1: มันไม่ไปไหนหรอกกระจายอยู่แถวนั้นแหละ
2: กระจาย
1: รวยกระตุก
2: ใช่ใช่แล้วคนละ 300,000 เนี่ยเท่าไหร่ละ 9,000 คนเนี่ย
1: โอ้ยเขามีเป็นเลทสี่ละแสน
0: ทีนี้ในยอดเงินตรงนี้พอท่านนายกรัฐมนตรีประกาศบอกว่าให้พี่น้องประชาชนทั้ง77จังหวัดสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมผมเนี่ยนะคิดดีไม่ได้เลย
1: เหนื่อยไหมทำไม
0: คุณจักรพันธ์เสียพรคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เอาเงินไปจ่ายสินบนเจ้าพนักงานเพื่อฝากเราเข้างานเราเนี่ยเป็นคนที่กระทำความผิดกฎหมายเราเนี่ยเป็นคนชั่วช้าที่ไปจ่ายเงินให้กับเขา
1: บางคนเขาเรียกว่าเป็นผู้เสียหายแต่บางคนก็
0: เราเป็นคนชั่วช้า
1: ผู้เสียหายชั่วช้าเหรอ
0: เราเนี่ยเป็นคนชั่วช้าที่ร่วมกระทำความผิดทางกฎหมายในการร่วมกันสนับสนุนให้เขาเนี่ยให้ติวเตอร์เนี่ยเอาเงินไปจ่ายให้เจ้าพนักงานเนี่ยแก้ไขกระดาษคำตอบเราคุณจักรพันธ์จะกล้าโทรมาบอกนายกไหม
2: ไม่กล้าหรอกเก็บตัวเนี่ยแค่จะเป็นวันที่หนึ่งจะไปรายงานตัวผมว่าคนที่จ่ายเงินเนี่ยเขาจะกล้าไปรายงานตัวไหมเพราะว่าถ้าเกิดตรวจสอบเจออย่างที่ท่านนายกให้นโยบายไว้เนี่ยจะต้องออกจากราชการแล้วก็มีความผิดด้วยแหละนี่เขาจะกล้าไปรายงานตัวกันไหมเนี่ยที่วันที่หนึ่งกรกฎาที่จะถึงเนี้ยถ้าหากเป็นผู้ที่ยอมจ่ายเงินให้มีการทุจริตเกิดขึ้น
0: แล้วถ้าเกิดคุณจ่ายแต่เขาเอาหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าคุณจ่ายแล้วเขาหาไม่เจอแต่ว่าคุณก็ได้เป็นข้าราชการดีเด่นเลยสิ
1: แหมคุณ
2: ก็ใช่ใช
1: ่คุณเหลือเวลาสักนาทีสองนาทีให้ชาปนกิจดิฉันได้ไหม
2: ใช้เวลานานพรุ่งนี้ก็ได้นี่ชาปนกิจ
1: พรุ่งนี้คุยกันได้อยู่
2: ใช่ใช่ใช่
1: งั้นนาทีนึงสำหรับเพื่อนๆชาวบ้านแล้วกันที่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าตำรวจก็เรียกให้จอดปรากฏว่าไม่ยอมจอดดื้อตึ๊ดๆไปตำรวจก็เลยผลักล้มบางคนก็บนโลกออนไลน์ก็มีเมาส์กันแหลกลานว่าเฮ้ยเกินเหตุกว่าเหตุไหมเนี่ย
2: เกินกว่าเหตุหรือเปล่าไอ้แก
1: หรือเปล่า
2: เกินกว่าเหตุอีกแล้ว
1: ตกลงใครผิดเนี่ยตกลงไอ้คนขี่ผิดหรือตำรวจผิดคุณ
0: ผมบอกเลยนะครับเข้าวงจรปิดเนี่ยตำรวจผิดไว้ก่อนถ้าเด็กบาดเจ็บเสียชีวิตถ้าเกิดประชาชนเนี่ยที่หนีแล้วก็เกิดเหตุพ่อแม่โวยทันทีครับถ้าเขาตาย
1: ค่ะ
0: ตำรวจช่วยครับ
1: อย่างนี้ทำไงแค่เรียกอย่างเดียวจะไปดึงก็ไม่ได้ผลักก็ไม่ได้
0: ทำไมไม่ใช้วิธีออกหมายเรียกแบบที่เวลาเขาไปแจ้งความว่าไอ้อย่างนี้รีบจับต่อหน้าเหลือเกิน
1: เล่นไหน
0: ไปออกหมายเรียกไม่ได้เหรออ
2: ืม
3: ครับ
1: ค่ะ
0: มีอยู่ครับแต่เลือกที่ว่าท่านจะใช้วิธีละมุนละม่อมหรือใช้วิธีหักดิบซึ่งหน้าครับ
1: ก็ดีที่ไม่มีเด็กเล็ก
0: ตามกฎหมายก็บอกเลยว่าการเข้าควบคุมตัวเนี่ยทำพอสมควรแก่เหตุตามสถานการณ์ในหลักการไว้นะครับว่าให้ทำได้มากหรือน้อยแค่ไหนทำตามสถานการณ์เพราะถ้าเกิดทำเกินเลยท่านต้องมาพิสูจน์ในกระบวนการที่เขากล่าวโทษด้วยครับเป็นใจเจ้าหน้าที่จริงๆครับ
1: มันจัดการยากนะกรณีเนี้ยแต่
0: เขาไม่รู้อ่ะทักการเขาหักผมดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ก่อนเลยน่ะ
1: เจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ผักนะแต่คลิปมันออกเยอะเหลือเกินดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอธิบดีปภ.เดินหน้าเอาผิดคดีสวมสิทธิ์สอบบรรจุข้าราชการเตรียมขยายผลไปถึงตัวผู้จ้างเข้าสอบเผยพบเพียง1คนจากผู้เข้าสอบ 8,000 คนนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์ถึงการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบบรรจุข้าราชการของปภ.ว่าได้วางมาตรการไว้ในการสอบทุกขั้นตอนและทุกมิติอยู่แล้วพร้อมกำชับกรรมการผู้คุมสอบและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้รับจ้างจัดการสอบครั้งนี้โดยได้ย้ำว่าให้ดูขั้นตอนให้ละเอียดอย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีการสอบปรากฏว่าคณะกรรมการอำนวยการสอบได้พบกับผู้เข้าสอบที่มีลักษณะหน้าตาไม่ตรงกับบัตรประชาชนกรรมการจึงเข้าไปดูพร้อมกับสอบถามกับผู้เข้าสอบซึ่งทางผู้เข้าสอบชี้แจงว่าไปทำคีโมมาทำให้ใบหน้าเปลี่ยนกรรมการสอบจึงตรวจสอบอีกครั้งพร้อมบอกว่าจะต้องให้ตำรวจไปเฝ้าหน้าห้องสอบเพราะผู้เข้าสอบอยู่ในห้องแล้วเพราะถือเป็นกติกาจนกระทั่งหมดเวลาสอบก็ได้ออกมาจากห้องสอบและถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบถามและทางผู้สวมสิทธิ์ก็ยอมรับว่าเข้ามาสอบแทนนายธีรพัฒน์กล่าวว่าถ้าเจอลักษณะนี้ไม่รอดแน่นอนโดยวันนั้นมีผู้เข้าสอบจาก40รวมกว่า 8,000 คนซึ่งเจอกรณีสวมสิทธิ์เพียงแค่คนเดียวพบหลักฐานมัดอดีตปลัดภูเก็ตเอี่ยวสวยโรงแรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตสอบอีกรอบหลังจากตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มและตรวจค้นบ้านพักของอดีตปลัดภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดสงขลารวมถึงส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่ปูพรมหาพยานหลักฐานในจังหวัดภูเก็ตตลอด2วันที่ผ่านมาพบหลักฐานสำคัญชี้ว่าอดีตปลัดภูเก็ตมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ทเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานทุจริตเรียกรับผลประโยชน์นอกจากนี้ยังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเบื้องต้นพบเป็นคนสนิทของอดีตปลัดรายนี้อย่างน้อย2คนปลัดมหาไทยแจ้งความเพจแพร่คลิปภรรยาระบุเป็นเท็จนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดกรณีที่ได้มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage CSI LA กับพวกได้กระทำการโพสต์ข้อความว่าแชร์คลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นอันเป็นการใส่ความผู้อื่นในลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงต่อบุคคลที่3โดยมีเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังชายผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาหลังผ่านมา4วันความคืบหน้าการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาล่าสุดทีมกู้ภัยจากประเทศโบลิเวียสามารถนำร่างชายคนหนึ่งออกมาจากซากปรักหักพังได้สำเร็จหลังเกิดเหตุมาแล้ว4วันเขาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตทั้งหมด33คนตามที่รัฐบาลเวเนซุเอลารายงานว่าได้รับการช่วยเหลือออกมาในช่วงสุดสัปดาห์อย่างไรก็ตามจำนวนผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 1,500 คนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองลาเกวราซึ่งเป็นจุดที่เสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหวรุนแรงถึง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่แล้วขนาด 7.2 และ 7.5 ตามมาตรานริกเตอร์
1: ข่าวต้นชั่วโมง

0: สำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกลาโหมตั้งงบ 1,455 ล้านเดินหน้าพลทหารอาสาเปิดรับสมัครออนไลน์กันยายนถึงมกราคมนี้ 25,000 อัตราผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงกลาโหมว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2,570 ที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ในส่วนของกระทรวงกลาโหมได้ตั้งงบประมาณในโครงการพลทหารอาสาจำนวน 25,000 อัตราวงเงิน 1,455 ล้านบาทแบ่งเป็นกองทัพบก 18,784 อัตรากองทัพเรือ 3,496 อัตรากองทัพอากาศ 2,174 อัตรากองบัญชาการกองทัพไทย 300 อัตราและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 246 อัตราโดยงบประมาณดังกล่าวอยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐของกระทรวงกลาโหมภายใต้ชื่อโครงการพลทหารอาสา 10+ ตามนโยบายรัฐบาลที่เคยแถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ใช้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสำหรับการรับสมัครทหารอาสาจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์โดยมีเป้าหมายรับสมัครปีละ 25,000 นายในช่วงเดือนกันยายน2569ถึงเดือนมกราคม2570สวนสัตว์ขอนแก่นประกาศแล้วหมูน้ำตกคว้าชื่ออย่างเป็นทางการลูกฮิปโปโปเตมัสแคละหลานหมูเด้งหลังผู้ร่วมกิจกรรมร่วมโหวตกว่า 10,000 เสียงนางทิพวดีกิตติคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ13ปีการก่อตั้งสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมประกาศชื่ออย่างเป็นทางการของลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียซึ่งเป็นลูกของแม่ยาย่าและพ่อณเดชหลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวตตั้งชื่อตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาผลการโหวตในครั้งนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศร่วมลงคะแนน 1,737 คนชื่อที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือหมูน้ำตกได้รับ 7,948 คะแนนคว้าอันดับหนึ่งอย่างเป็นเอกฉันท์ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นกล่าวว่าการประกาศผลโหวตชื่อลูกฮิปโปโปแคระครั้งนี้สะท้อนถึงกระแสความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศโดยชื่อหมูน้ำตกที่ได้รับคะแนนสูงสุดนั้นเป็นชื่อแสดงถึงพฤติกรรมของฮิปโปโปเตมัสแคระและยังสื่อถึงความสดใสความน่ารักสวนสัตว์ขอนแก่นขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและครอบครัวเดินทางมาสัมผัสความน่ารักความขี้เล่นและพัฒนาการอันน่าประทับใจของหมูน้ำตกลูกฮิปโปโปเตมัสแคระตัวน้อยซึ่งกำลังกลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวและแฟนคลับจากทั่วประเทศพร้อมเรียนรู้เรื่องราวการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากอย่างใกล้ชิดซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:30 น.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร็จร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณร

0: จันทร์ทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: เด็ด
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2519นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีน้องอุ้มนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้นสัปดาห์นะคะก็กลับมาเจอกันค่ะ
1: ค่ะจริงๆตั้งแต่เช้าก็ได้ฟังข่าวจากทุกข่าวทุกสื่อทุกพาดหัวเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไปที่พัทยาด้วยแล้วก็มีการวิเคราะห์กันในวงกว้างพอสมควรเลยซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีการวิเคราะห์ทั้งผลของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แน่นอนว่าประเด็นหลักประเด็นใหญ่ที่พูดถึงก็คือทำไมพรรคส้มถึงแพ้ยับขนาดนี้ทั้งสองพื้นที่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็รวมไปถึงหลังจากนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการในการทำงานของคุณชาติชาติในกรุงเทพมหานครแล้วก็มองไปถึงภาพใหญ่ของการเมืองไทยด้วยเพราะว่าสองครั้งที่คุณชาชาได้เป็นผู้ว่าเนี่ย
2: ค่ะ
1: ครั้งที่3จะไม่ได้แล้ว
2: เพราะว่าเหมือนกัน
1: กำหนดโควต้าไว้เท่านี้
2: ใช่ค่ะก็คือสามารถเป็นได้แค่2สมัยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยการเดินทางของคุณชาชาอาจารย์ชาชาเนี่ยในสมัยที่2เนี่ยก็ต้องดูว่ามันจะไม่ง่ายแล้วนะเพราะว่าหลายคนคาดหวังว่า4ปีที่ผ่านมาก็ทำงานในระดับนึงแต่ว่าถ้ามาต่ออีกสมัยนึงเนี่ยการทำงานแล้วก็นโยบายต่างๆนะคะโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยคาดหวังแล้วก็เทคะแนนให้กับคุณชาชาต้องบอกว่านอกจากทำลายสถิติของตัวเองเมื่อปี65แล้วนะคะยังทำลายสถิติจากประวัติการที่เคยสูงสุดด้วยก็
1: เป็นการทำลายสถิติในช่วงเวลาที่คนออกมาเลือกตั้งน้อยนะถือว่าน้อยมากด้วยสภาพภูมิอากาศด้วยสภาพภูมิอากาศแล้วก็รวมไปถึงผลของการโหวตหรือว่าผลโพลก่อนหน้านี
2: ้
1: ที่หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะเป็น
2: น้อย
1: ได
2: ้
1: ใช่ แต่ว่าพอมันได้คะแนนมาเยอะทบทวนแบบนี้อย่างที่พี่เก๋บอกว่าหลังจากนี้ท่านต้องพิสูจน์แล้วล่ะเพราะว่าทั้งหมดที่ท่านเคยไปดีเบตหรือว่าออกสื่อมันคือดิจิตอลฟุตปรินท
2: ์
1: ที่ท่านจะต้องทำให้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราได้มาพูดคุยกันแน่นอนแต่พี่เก๋อยากเชิญพี่เก๋คุณผู้ชมผู้ฟังคุยข่าวนี้ค่อนข้างจะเป็นข่าวที่น่าตกใจพอสมควรเลยคือเรื่องของแอร์โฮสเตสการบินไทยค่ะ
2: ค่ะ
1: ถูกจับคาเมลเบิร์นเพราะว่าลอบขนเฮโรอีน1กิโลกรั
2: ม
1: พนักงานต้อนรับหญิงชาวไทยอายุ26ปีค่ะถูกทางการออสเตรเลียจับกุมที่สนามบินเมลเบิร์นเพราะขนเฮโรอีนหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ข้างในซับในกระเป๋าเดินทางอ
2: ่ะ
1: ขณะที่เดินทางเข้าประเทศในฐานะลูกเรือสายการบินพี่เก๋ไม่ใช่เสียหายแค่เฉพาะในฐานะคนไทยนะ
2: คะ
1: ยังเสียหายไปถึงระดับองค์กรด้วยค่ะการลักลอบนี้ค่ะถูกตรวจพบจากการคัดกรองของเจ้าหน้าที่อยู่ที่สนามบินนั่นแหละเขาเรียกว่า ABFAustralian Border Force ซึ่งเขาใช้เครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจค้นเพิ่มจนพบสารเสพติด
2: ค่ะ
1: แล้วเขาก็เลยส่งตัวให้ตำรวจของสหพันธรัฐออสเตรเลียดำเนินคดีซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดในปริมาณเพื่อการค้านะ1กิโลไม่ใช่เพื่อเสพซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุก25ปีตามกฎหมายของออสเตรเลียแล้วก็ถูกควบคุมตัวรอขึ้นศาลค่ะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นกระบวนการปกติที่เขาจะต้องคัดกรองแหละนี่สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงย่ำใจในเมื่อเขาก็เป็นลูกเรืออยู่แล้วด้วยพี่เก
2: ๋อ๋อเหรอคะ
1: ลูกเรือการบินไทยไงคะตามพาดหัวข่าวที่ออกมาทีนี้ออสเตรเลียย้ำว่าขบวนการค้ายาเสพติดกำลังพยายามใช้บุคคลที่สังคมไว้วางใจแบบนี้ค่ะ
2: ค่ะ
1: รวมไปถึงลูกเรือของสายการบินเป็นช่องทางในการลำเลียงยาเสพติดข้ามประเทศทางออสเตรเลียยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม
2: ค่ะ
1: โอ้เฮโรอีน1กิโลกรัมเลยนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกไปแล้วว่าเขาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่เขายืนยันการตรวจความผิดปกติจากการสแกนสัมภาระ1ก่อนนะแล้วก็มีการใช้สุนัขด้วยอ
2: ่ะ
1: ในการดมกลิ่นต่างๆคือกระบวนการทั้งหมดอะค่ะเขาดำเนินอย่างเข้มงวดอะพี่เก๋
2: ค่ะ
1: แล้วเรื่องยาเสพติดในออสเตรเลียนี่โอ้โหมันรุนแรงนะเคยได้ยินเหมือนกันว่าเวลาที่มีนักโทษอะไรเงี้ยเขาจะพยายามที่จะรับโทษที่ไทย ที่ไทยดีกว่า
2: เหมือนเพราะว่าโทษเขาหนักอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่หนักมากจริงๆก็ถือว่ามันเป็นคดีที่สะท้อนขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่มันพยายามจะให้คนที่อยู่ในตำแหน่งที่ได้รับความเชื่อถืออย่างที่ทางการออสเตรเลียบอกแล้วอะค่ะลูกเรือสายการบินแบบนี้มันเป็นการเพิ่มโอกาสในการหลบเลี่ยงการตรวจค้นอ
2: ะ
1: แต่ก็ต้องรอผลการสืบสวนต่อนะว่าผู้ต้องหา

0: เนี่ยมีบทบาทอะไรในเครือข่ายของยาเสพติดนะคะ
1: แต่ว่าล่าสุดนะคะอย่างต้นสังกัดเองเนี่ยก็มีการออกมาแถลงการแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะบอกว่าทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเนี่ยกรณีที่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะคะล่าสุดก็ได้มีการรับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศแล้วก็ทางต้นทางด้วยอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อที่จะทราบนะคะว่าข้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยคือข้อหาอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดรวมไปถึงนะคะก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในกระบวนการของกฎหมายด้วยขณะเดียวกันก็ยืนยันนะคะว่าบริษัทมีระเบียบข้อบังคับมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมไปถึงนักบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะคะรวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเห็นว่าทั้งนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็ได้มีการสื่อสารแล้วก็กำชับเนี่ยให้พนักงานนะคะปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดเลยรวมไปถึงเรื่องของกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดด้วยณเวลานี้นะคะก็บอกว่าถ้าหากกระทำผิดเนี่ยบริษัทก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีการปกป้องแต่อย่างใดนะคะข้อมูลเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลนะซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุแล้วก็บริษัทก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานเนี่ยได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายด้วยนะคะก็ยืนยันว่ายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูด้วยสำหรับประเด็นนี้นะ
0: ต้องแยกนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันคือเหตุการณ์ส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรนะคะมันเป็นการอยู่ในสังกัดขององค์กรและอย่างที่บอกไปแล้วว่ากระบวนการมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจากคนที่ไว้วางใจจากคนที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยก็มาอยู่ในระดับของคนที่ไว้วางใจได้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวต้องสืบสวนว่าเคสนี้เนี่ยเป็นคนเป็นจุดไหนของเครือข่ายทั้งหมด
1: แต่ว่าปปส.เนี่ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวในสำนักงานของปปส.เนี่ยออกมาบอกว่าเป็นลูกเรือหญิงวัยเพียง26ปีเองนะคุณผู้ฟังสำหรับ
0: นายไม่แน่ใจนะเพราะว่าอายุมันมีความคลาดเคลื่อนบางสื่อก็26บางสื่อก็29
1: แต่เห็นว่าบอกว่าเคยมีการประสานข้อมูลเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดจากประเทศออสเตรเลียมาก่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นกรณีความผิดครั้งแรกของเจ้าตัวหรือเปล่าที่พยายามลักลอบส่งออกเฮโรอีนเนี่ยไปยังประเทศออสเตรเลียเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยสารเสพติดเฮโรอีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารเสพติดที่มีราคาแพงเนาะแพงกว่าสารเสพติดทั่วไปเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้ว่าฉะนั้นอาจจะต้องมีเครือข่ายนักค้ายาเสพติดเนี่ยอยู่ในไทยที่อาจเป็นคนไทยเองหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องของการส่งยาเสพติดเฮโรอีนให้ลูกเรือรายนี้เพื่อจะนำไปจำหน่ายให้กับผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคุณผู้ฟังคือเหมือนกับว่าปริมาณน่ะมันประมาณสัก1กิโลกรัมก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่มากในวงการค้ายาเสพติดนะคะ
0: เห็นไหมที่จับได้ด้วยคะ
1: ก็เห็นตามข่าวว่าอย่างนั้นนี่เห็นนี่อย่างเดลิเมลบอกว่า1กิโลกรัม
0: 1กิโล
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: แล้วก็หลายสื่อก็บอกว่า1กิโลนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามมันก็เสียหายอะค่ะชาวเน็ตบอกว่าไม่ใช่แอร์โฮสเตสแต่เป็นแอร์เย็น
1: แต่ทีนี้เขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะอย่างความแตกต่างขั้นตอนในการตรวจกระเป๋าสัมภาระเดินทางระหว่างนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกเรือสายการบินเนี่ยจริงๆเขาจะมีการแยกช่องของลูกเรือโดยเฉพาะนะไม่ไปปะปนกับช่องผู้โดยสาร
0: ก็นี่ไงเขาถึงได้บอกว่าเขาใช้ช่องนี้ค่ะ
1: แต่ว่าการเอ็กซเรย์ก็คือของในกระเป๋าเนี่ยมีขั้นตอนเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วลักษณะเนี่ยก็เหมือนกับ
0: ไม่แน่ใจพอดูจากอายุแล้วมันจะสามารถบอกประสบการณ์การทำงานได้แค่ไหนเนาะพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: คืออุ้มก็มีเพื่อนเป็นแอร์โฮสเตสการบินไทยหลายคนแต่ก็ไปเราไงประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็จำไม่ได้ว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงบ้าง
1: แล้วก็ต้องหาแรงจูงใจด้วยนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นอาชีพลูกเรือยังสามารถใช้ตบตาเจ้าหน้าที่ได้แบบนี้เนี่ยใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยแล้วหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเพราะมีเงินเดือนไม่ก็จริงๆเงินเดือนก็ไม่ได้สูงนะก็เลยมองกันว่าไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรยังไงหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวรอดู
0: เงินเดือนไม่ได้สูงแล้วไปเกี่ยวเงินเดือนไม่สูงสิถึงจะเกี่ยว
1: ข่าว
0: ถ้าเงินเดือนสูงอยู่แล้วแล้วไปเกี่ยวนี่สิแปลกแต่จริงๆล่ะพอมาพูดถึงสาขาอาชีพนี้เนี่ยเงินเดือนมันไม่ได้ต่ำนะเท่าที่อุ้มรู้จัก

0: มาเนี่ยคือหมายถึงชั่วโมงในการบินหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยค่ะอุ้มไม่แน่ใจในตัวเลขฟิกชัดเจนพี่เก๋แต่ว่ามันไม่ใช่เงินเดือนที่ต่ำที่ถึงขั้นที่จะต้องไปอาจจะขอโทษนะถ้าจะต้องกระทบเปรียบเทียบนิดนึงคืออย่างเช่นสมมติว่าข้าราชการอะเราทราบเรทอัตราจริงๆแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเขาได้เงินเดือนเท่านี้เขาถึงได้ต้องไปหาอาชีพอื่นเสริม 1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่เหมือนกันน่ะกับอาชีพนี้อะค่ะแต่ในความเป็นจริงอะค่ะเราจะไปบอกว่าอาชีพไหนเงินเดือนน้อยแล้วเราก็เป็นช่องทางให้เขาไปทำความผิดมันก็ไม่ใช่อะค่ะแล้วก็ต้องปกป้องสำหรับคนที่อยู่ในอาชีพนี้และในการบินไทยด้วยอันนี้ต้องบอกเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่เกี่ยวถึงแม้ว่ามันมีการเอ่ยชื่อออกมาแล้วจากสื่อหน้านี้เราไม่ได้เอ่ยเองนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในสาขาอาชีพเดียวกันเช่นเดียวกับที่เราส่งกำลังใจให้กับข้าราชการน้ำดีแล้วพี่เก๋
1: ใช่ค่ะคุยกันมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มีข่าวเรื่องของการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ได้รับการประกันตัวแล้วก็ไปค้นบ้านไปเจอหลักฐานนู่นนี่นั่นเชื่อมโยง
0: ก็เดี๋ยววันนี้เราก็คุยเรื่องนี้เรามีนัดที่จะคุยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอมันขยายวงกว้างมีคุณวิโรจน์ลักขณาดิศรเนี่ยมาตั้งข้อสังเกตว่ามันคือการพิพาทกันระหว่างสองม้งใหญ่หรือเปล่าแล้วก็มีการเทียบเคียงว่าในอดีตที่เคยเกิดขึ้นกับบิ๊กตู่บิ๊กป้อมให้คุณวิโรจน์มาเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วกันแล้วก็รวมไปถึงข่าวต่างๆที่พี่เก๋พูดถึงเนี่ยมันมีการวิเคราะห์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนกับพยายามที่จะแตกแขนงข่าวออกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะลดทอนความเข้มข้นของข่าวหลักแล้วในขณะเดียวกันเมื่ออยู่ที่ปลายทางแล้วต้องตั้งคำถามตัวว่าตัวใหญ่ Big Boss Last Boss มันจะถูกสาวไปถึงหรือเปล่าหรือในที่สุดเนี่ยมันก็คือแค่ตัวเล็กตัวน้อยที่จะโดนแล้วก็ค่อยๆมาลายหายไป
1: เขาก็ตั้งคำถามกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยที่เราพูดกันเรื่องของการปฏิรูปจะเริ่มยังไง1 2 3 4โจทย์จะตั้งต้นตรงไหนแล้วปลายทางนะคะจะมีการตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาหรือเปล่านะคะสามารถที่จะเอาคนผิดมาได้มากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะคนที่เป็นระดับใหญ่ๆนะคะไม่ใช่แค่ระดับปลายๆเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลัวว่าจะเรื่องเนี่ยมันจะเงียบหายไปการปฏิรูปที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็จะเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยววันนี้ได้คุยกันด้วย
0: ก็จริงๆต้องยอมรับว่าวันนี้แทบจะทั้งวัน 80% น่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด ใช่ไหมเพราะมันเกี่ยวข้องกับการปกครองด้วยแล้วก็รวมไปถึงข่าวคราวต่างๆด้วยแต่ว่าวันนี้มีความคืบหน้าค่ะพี่เก๋กระทรวงมหาดไทยเขาเตรียมปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟครั้งใหญ่อย่างที่เคยเป็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้ที่หลายคนเพิ่งทราบรวมถึงเรา2คนด้วยว่าเราต้องจ่ายค่าไฟหลวงด้วย
1: 30ปีที่ผ่านมา
0: ใช่ ก็มีการดันแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนหลังจากที่คนไทยบอกว่าโอ้โหเพิ่งทราบนะคะว่าแบกรับภาระมากว่า30ปี วันนี้คุณพลพีสุวรรณชวีก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรื้อทั้ง3การไฟฟ้าเลยเพื่อจะหาเงินชดเชยค่าไฟสาธารณะปีละประมาณ 20,000 ล้านบาทอะคือท่านบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยถ้ารื้อนะจะไม่ใช้ภาษีประชาชนมาชดเชย
1: ก็ต้องแยกออกจากบินก็จะเป็นในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็จะต้องจ่ายเอง
0: ก็คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงก็เปิดเผยแล้วค่ะว่าอ่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟครั้งใหญ่นะจะแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคืออันนี้ก็มีคนบอกเหมือนกันนะพี่เก๋ว่าเดี๋ยวนะคืออันนี้ต้องยอมรับนะว่ามันนึกคิดไปได้แต่จริงไหมอันนี้เดี๋ยวต้องแยกแล้วก็ให้คนที่อยู่ในข่าวเนี่ยเข้ามาชี้แจงคือต้องการที่จะสร้างข่าวใหม่เพื่อที่จะให้อย่างที่บอกอะว่าให้มันข่าวเมนมันค่อยๆเข้มลงน้อยลงน้อยลงอย่างนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆข่าวนี้ไม่เป็นไรนะคะเรายินดีโฟกัสค่ะถ้าจะทำให้เราได้ลดเงินค่าไฟของเรา ให้มันเกิดขึ้นจริงๆเถอะค่ะ
1: แต่ว่าไม่ใช่คุณพลพีให้สัมภาษณ์อย่างเดียวนะคะมาดูรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกันบ้างนะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธุ์ประกาศชัดเลยนะคะจะปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟครั้งใหญ่เลยนะคะเป้าหมายหลักก็เนี่ยละค่ะค่าไฟสาธารณะจะถูกนะคะดึงออกมาจากบินค่าไฟของประชาชนแล้วก็มีการตั้งเป้าด้วยนะคะว่าจะกดค่าไฟตรงเนี้ยให้เหลือประมาณสักหน่วยละ3บาทและที่สำคัญนะคะบอกจะเริ่มให้เห็นผลเร็วที่สุดในรอบเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนี้ ้เลยนะคะก็รอดูนะคะเพราะว่าคุณเอกนัทเนี่ยย้ำเลยว่าค่าไฟสาธารณะมันถูกแฝงอยู่ในบินของประชาชนเนี่ยมานานกว่า30ปีแล้วนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยจ่ายร่วมกันโดยไม่เห็นรายละเอียดชัดเจนเราเองเราก็ไม่รู้มาก่อนถึงเวลาจะต้องแยก

0: คะค่าไฟสาธารณะออกจากบินบ้านเพราะว่าค่าไฟส่วนนี้เนี่ยมันครอบคลุมไฟถนนไฟทางหลวงไฟสาธารณะท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคบางประเภทแล้วก็อย่างที่อุ้มนะคะบอกไปว่ามูลค่าเนี่ยไฟทั้งหมดเหล่านี้เนี่ย20,000 ล้านนะ20,000 ล้านบาทต่อปีเลยนะคะ
1: ตรงนี้สำคัญสำคัญเพราะอะไรรู้ไหมคะมันต้องตอบคำถามให้ได้ในสเต็ปต่อไปว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบต้นทุนปีละ20,000 ล้านบาทแล้วอย่าลืมว่าที่ผ่านมาที่เราไม่ทราบอ่ะมันต้องจ่ายไงค่าไฟมันถูกใช้
0: อ
1: ันนี้ต้องเคลียร์
0: ใช่แต่ทีนี้เนี่ยเขาแบ่งแผนเนี่ยออกเป็น3ขั้นตอนแบบนี้จะรื้อยังไงบ้างขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะคะลองดูนะคะว่าทางในส่วนของคุณเอกนัทเนี่ยที่ประกาศบอกว่าจะปฏิรูปเรื่องของค่าไฟเนี่ยเขาจะทำอย่างไรก็เห็นว่าขั้นแรกเนี่ยจะเตรียมเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะกบง.แล้วก็คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.เพื่อเร่งอนุมัติแนวทางแยกต้นทุนออกมานะคะจากค่าไฟสาธารณะออกจากไฟบ้านโดยบอกว่าขั้นตอนนี้เนี่ยสามารถทำได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องไปรอเรื่องของการปฏิรูปใหญ่อะไรเลยนะคะแล้วก็ขั้นที่2ก็คือดึงต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาจะเข้าสู่การปรับลดอัตราค่าไฟที่เรียกเก็บจากประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มบ้านอยู่อาศัยเป้าหมายอย่างที่บอกไปว่าจะกดให้เหลือประมาณสัก3บาทพยายามเร่งให้ทันรอบบินกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นที่2ขั้นที่3ก็คือจัดระบบใหม่เลยอันนี้ให้หน่วยงานรับผิดชอบเองก็คือคำถามก็คือเมื่อประชาชนไม่ต้องจ่ายแทนแล้วเนี่ยรายได้ของ3การไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงก็จะต้องไปจัดระบบชดเชยกันใหม่ว่าคุณจะจ่ายยังไงคุณจะจ่ายเท่าไหร่แล้วก็แยกบินออกมานะคะฉะนั้นเองเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงทางหลวงชนบทกรุงเทพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกว่าต้องมาหารือกันว่าใครจะเป็นผู้จ่ายค่าไฟสาธารณะในอนาคต อันนี้ก็เป็นแผนในการทำงานนะคะพอให้ได้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราก็รอลุ้นสำหรับประชาชนทั่วไปนะว่าจะยังไง
1: ค่ะก็ฝากไว้ด้วยค่ะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหลักนะมันเกี่ยวข้องกันกับเงินในกระเป๋าของเราและอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้เรื่องของกระทรวงมหาดไทยค่อนข้างจะเป็นประเด็นหลักพี่เก๋ล่าสุดเนี่ยเขามีการเดินหน้าจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ต
0: ค่ะ
1: พบว่า159บริษัทเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินี
0: และยังเหลืออีก200ที่จะต้องจัดการด้วยใช่ไหมคะ
1: โอ้โหลุ้นอย่างใจจดใจจ่อมากเลยแล้ววันนี้มท.2ท่านประกาศเร่งแก้ปัญหาโรงแรมผิดกฎหมายเลยบอกว่าต้องการที่จะปรับวิธีอนุญาตจนถึงออกใบอนุญาตได้รวดเร็วขึ้นน่ะคือต้องยอมรับว่าขั้นตอนการขอใบอนุญาตมันทำให้มันเป็นช่องทางหลักในการได้สวยต่างๆนานาแล้วก็ผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่โดยสุจริตก็จะอยู่ยากหน่อย
0: ค่ะ
1: บางคนบอกไม่หน่อยอะจ้ะอยู่ยากมากๆเลยจ้ะอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยนะคะเพราะว่ากำลังถูกจับตาเรื่องของการจัดระเบียบท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเรื่องนี้มันโยงกับเรื่องของพายุใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยนะพี่เก๋
0: โยงเลยละค่ะวันนี้เนี่ยบิ๊กเต่าออกมาพูดข้อมูลแล้วก็บอกว่าจากเรื่องของโกงข้อสอบท้องถิ่นไปสู่เรื่องของการจ่ายเงินเรื่องของสค.
1: สค.1ท้องถิ่นสค.1
0: เนี่ยมันโยงกันไปหมดเลย
1: นี่ไงทั้งหมดเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้ดูข่าวตั้งแต่แรกพี่เก๋จะงงอะไรอีกมันแตกสาขานะจริงๆเหล่านี้มันคือสับเซตและอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าสับเซตข่าวเหล่านี้มันจะทำให้คนที่เป็นชาวบ้านอย่างเราอะมีความงงนิดหน่อย
0: เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: เบรกสุดท้ายเราฟังเดี๋ยวพี่เก๋เล่าให้ฟังมันจะลืมหัว
0: ค่ะ
1: นึกออกไหมพอมันเริ่มต่อหางออกมาเรื่อยๆแล้วหางแบบกระจัดกระจาย
0: ไม่เราอาจจะต้องรอเจ้าหน้าที่ให้เขารวบรวมพยานหลักฐานหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีการแถลงใหญ่ทั้งหมดที่ผ่านมาเดี๋ยวเราก็รอ
1: ใช่
0: รอเหมือนกัน
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันนิดนึงนะคะก็คุณผู้ชมผู้ฟังเหมือนเดิมค่ะอุ้มกับพี่เก๋จะมีเรื่องสุขภาพดีๆมาบอกกันทุกครั้งเลยนะคะคาชิวารุ่น RC1804 คือหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่เราอยากให้มีไว้ในครอบครองเพราะว่ามันไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะมันมีไอเทมลับที่หลายคนเนี่ยว้าวมากๆมันคือซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำมันมีความอัจฉริยะตรงที่6ฟังก์ชันที่คุณสามารถทำได้คือหุงด่วนก็ได้ทำซุปก็ได้ทำโจ๊กก็ได้นึ่งอาหารก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งทำเค้กคุณก็สามารถทำได้จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้นะคะเรามั่นใจได้เลยเพราะว่ามีมาตรฐานม.อ.ก.รับประกัน

0: นานถึง1ปีเต็มที่สำคัญตัวหม้อข้างในอะค่ะมันเคลือบนอนสติกข้าวมันจะไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยโปรโมชั่นวันนี้ค่ะตั้งใจฟังให้ดีนะคะราคาปกติ 2,990 บาทแต่ว่าช็อปมาเนี่ยลดเหลือให้เพียง990บาทเท่านั้นค่ะ990บาทถ้าสนใจนะคะเรามีของแถมเพิ่มให้อีก2รายการคือที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะถ้าสนใจโทรได้เลยนะคะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะคะสำหรับศึกผู้ว่ากทมนะคะจบไปแล้วแล้วก็สกด้วยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คนกรุงเทใจให้คุณชัชชาตินะคะตอบเป็นสมัยที่2เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
0: ค่ะ
2: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดปั๊มไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะเอาละค่ะช่วงนี้มาเจาะลึกกันดีกว่าเกี่ยวกับผลของการเลือกผู้ว่ากทม
1: ค่ะ
0: แล้วก็รวมไปถึงผลของการเลือกนายกเมืองพัทยาด้วยแน่นอนว่าสิ่งที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้คือบอกตรงๆว่าตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงแรกผลก็ทราบกันอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการบักขะบางช่องอะค่ะพี่เก๋รายงานแบบอย่างเป็นทางการเลยค่ะ
1: คือยกมือให้คุณชัชชาติบอกว่าชนะเลยน
0: ับ
1: คะแนนยังไม่ถึง 95% เลยด้วยซ้ำนะคะ
0: แต่สิ่งหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าทำไมในครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคนจะออกมาใช้เสียงใช้สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: น้อยกว่าครั้งที่แล้วแต่คะแนนของคุณชัชชาติยังสามารถทำลายสถิติตัวเองได้
1: ใช
0: ่แล้วในขณะเดียวกันที่น่าสนใจน่าจับตาคือก่อนหน้านี้ผอ.นิดาโพอย่างคุณสุวิชาเป้าอารีบอกว่าโอ้เที่ยวนี้เขาไม่ดูไม่ลุ้นกันหรอกที่หนึ่งน่
1: ะ
0: เขาลุ้นที่สองแต่ก็ไม่คิดหลายคนก็ไม่คิดว่าทำไมพรรคส้มถึงกระเด็นไปอยู่อันดับที่3แล้วอันดับที่2ก็กลายเป็นคุณติ่งมาริกา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะโอ้โหอาจารย์ชัชชาตินี่อย่างที่บอกไปว่าได้คะแนนสูงในประวัติการเลยทำลายสถิติตัวเองทำลายสถิติคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับได้คะแนนแบบว่าชนะแบบแลนสไลด์เลยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนหาเสียงอะไม่มีป้ายหาเสียงนะ
0: ใช่ๆแต่ทีนี้มันน่าจับตามองตรงที่มีบางจุดที่พรรคส้มเลือกเดินเหมือนกับคุณชัชชาติในตอนหาเสียงแต่ผลกลับไม่เหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงเมืองพัทยาที่อุ้มเชื่อว่าอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวคืออีกหนึ่งท่านที่รู้ลึกและรู้จริงและสามารถวิเคราะห์ให้ได้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าผลของการเลือกนายกเมืองพัทยาที่ออกมาในรูปนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปคุยกับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวกันค่ะ ดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์โอรันค่ะ
9: ครับสวัสดีคุณเก๋ครับ
0: ค่ะคำถามแรกเลยเบสิกเลยอาจารย์ทำไมพรรคส้มถึงแพ้

0: ราบคาบขนาดนี้ทั้งสองพื้นที่คะอาจารย
1: ์ของกรุงเทพก็คืออาจารย์ชาติชาติเขาชนะตั้งแต่วันรับบัตรเลือกตั้งครับ
0: ค่ะ
1: คือเขาชนะตั้งแต่ก่อนแล้วนะส
0: ่
1: วนของพัทยานั้นผมคิดว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์การเมืองที่ผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งของพรรคส้มนะครับที่เขาตั้งเงื่อนไขหรือว่าตั้งหลักการเอาไว้อย่างหนึ่งแต่รูปแบบการทำงานทางการเมืองเนี่ยกลับไม่ตรงกับหลักการตัวเองแล้วก็หลายๆอย่างที่แกนนำไปปราศัยไปหาเสียงเนี่ยบางครั้งก็ไปลดทอนคะแนนนิยมของตัวผู้สมัครและก็สร้างความไม่พอใจกับคนพัทยานะครับค่อนข้างมากนะครับ
0: เดี๋ยวเราเจาะลึกอีกทีในส่วนของพัทยาเนาะอาจารย
1: ์
0: ทีนี้อยากให้อาจารย์วิเคราะห์ในส่วนของกรุงเทพก่อนค่ะอาจารย์
1: กรุงเทพก็คืออย่างที่บอกว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยเขาชนะตั้งแต่วันสมัครแต่ว่าทำไมผมจึงตั้งสมมติฐานแบบนี้ผมเคยคุยกับคุณอุ้มก่อนหน้านี้ว่านะครับพรรคส้มนะครับหลักการของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้ความสำคัญกับการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่การทำงานการเมืองท้องถิ่นนะครับมันใช้ยุทธศาสตร์เดียวกันกับการเมืองระดับชาติไม่ได้นะครับก็คือถ้าเขายืนยันด้านหลักการที่สำคัญตัวผู้สมัครของเขาอ่ะจะต้องถูกเปิดตัวก่อนนะครับตั้งแต่วันที่เขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งอาจารย์ชาติชาติรอบแรกครับถ้าเขาลงพื้นที่ทำงานนะครับรู้จักมวลชนรู้จักปัญหาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาก็มีความสามารถมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจไม่แพ้กับอาจารย์ชาติชาติแต่เขาไม่ทำแบบนั้นนะเขาถือว่าพรรคเขามีกระแสมีสสมีสกใช้โซเชียลมีเดียนะครับได้เยอะแล้วก็คงจะคิดบรรทัดเดิมว่าคนกรุงเทพคงจะนะครับคลั่งไคล้เหมือนกับที่คลั่งไคล้คุณพิธาเขาก็พยายามจะสแกนหาแน่นอนว่าดร.โจเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถโปรไฟล์ดีแต่ดร.โจเนี่ยยังไม่สามารถขายกับคนกรุงเทพได
0: ้
1: เพราะคนกรุงเทพเขามองการเมืองท้องถิ่นนะครับลึกไปถึงนะครับสภาพปัญหาคืออย่างสังเกตไหมว่าผมคิดว่าคนกรุงเทพรู้นะว่าหลายๆอย่างนะครับผู้ว่าแก้ปัญหาไม่ได้แต
0: ่
1: เขาต้องการผู้ว่าที่ชีวิตเปื้อนฝุ่นหน่อยลองหน้างานขูดกับงานนะครับแล้วก็รู้ปัญหาจริงๆมีความมุ่งมั่นดูอย่างคุณอเมริกาสิครับเห็นไหมเขาก็ประกาศตัวว่าเขาจะลงคนกรุงเทพก็รู้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้เยอะแต่เขาเห็นความมุ่งมั่นอะแต่ของพรรคส้มเราไม่เห็นอันนี้เลยเราเห็นการใช้นะครับกระแสนะครับการใช้โซเชียลซึ่งถามว่าการใช้โซเชียลมันมีความจำเป็นนะครับการที่ตัวดร.โจไม่ใช้นะครับแผ่นป้ายหาเสียงส่วนตัวผมเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาลืมไปว่าเขากำลังสู้กับอาจารย์ชาติชาติซึ่งเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ใช้โซเชียลมีเดียในการ PR ตัวเองมาก่อนหน้านี้ครับ
0: อาจารย์ต่างกันอยู่นิดนึงพี่เอกคือของอาจารย์ชาติชาติเนี่ยมันเป็นการไม่ใช้โซเชียลเออค่ะใช้โซเชียลในขณะตัวเองมีชื่อเสียงอยู่แล้วมีผลงานอยู่แล้วแต่ว่าดร.โจคือเหมือนใหม่มากเลยพอมาใช้กลยุทธ์เดียวกันมันเลยกลายเป็นว่าพ่ายไปเลยตั้งแต่ตอนที
1: ่ก็คือถ้าวันนั้นนะครับพรรคส้มได้ยืนยันว่าเป็นพรรคที่ให้ความสำคัญกับกระจายอำนาจทำการเมืองท้องถิ่นประกาศเลยว่านะครับจะคุณวิโรจน์ก็ได้จะสนับสนุนดร.โจก็ได้ทำงานการเมืองท้องถิ่นคู่ขนานกับอาจารย์ชาติชาติมาตั้งแต่4ปีที่แล้วอะครับ
2: อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมอย่างตัวเลขของคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยฐานเสียงคนรุ่นใหม่อาจจะออกไปใช้สิทธิ์น้อยตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่พรรคประชาชนเองก็เลยได้คะแนนไม่เป็นไปตามเป้าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไอ้นี่ก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะมองอย่างนั้นได้เพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมันเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นพิเศษเฉพาะกรุงเทพกับพัทยาและการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตนะครับบวกกับตัวผู้สมัครเองนะครับปัญหาต่างๆที่ตัวผู้สมัครเองนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมันเสียเปรียบอาจารย์ชาติชาติตั้งแต่ต้นยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกตั้งถ้าทั้งสองขั้นสังเกตนะ
0: ค
1: ือเวลาดีเบตก็ดีเนี่ยคือดีเบตมันต้องใช้วาทศิลป์แต่แพทเทิร์นบางอย่างที่ออกมาจากดร.โจมันไม่มีครับมันมีแต่ความหล่อครับมันมีภาษาหล่อๆแต่มันไม่มีแววตาของความมุ่งมั่นที่จะทำงานก
0: ับ
1: กรุงเทพประการต่อมายุทธศาสตร์ของพรรคส้มที่ชอบทำตลอดคือไปนิมนต์คนดังมาเป็นทีมงานพอไปนิมนต์คนดังมาเป็นทีมงานเนี่ยมันก็เลยไปกบรัศมีก็คือของตัวผู้สมัครอ่
0: ะ
1: เท่าที่ผมศึกษาเรื่องท้องถิ่นเนี่ยชาวบ้านเขารู้อ่ะพูดว่าผู้สมัครมันทำไม่ได้แต่เขาอยากจะให้เห็นว่าตัวผู้สมัครคนนั้นอ่ะมีแสงในตัวมีของในตัวไม่ใช่เรามีอดีตอธิการคนนี้เรามีซีอีโอคนนั้นชาวบ้านเขาอยากจะเห็นว่าทีมมันสำคัญก็จริงแต่คุณ
0: อ
1: ่ะต้องสำคัญมากกว่าที
0: มตอนนี้การเมืองที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ในกรุงเทพเนี่ยค่ะอาจารย์มันกำลังฉายภาพอะไรให้พรรคส้มได้เห็นถึงการเมืองใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไหมคะ
1: คือความถดถอยในคะแนนนิยมนะครับความถดถอยในคะแนนนิยมที่มันนะครับเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งใน

0: เรื่อยลงมาจนถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นมันทำให้เห็นว่าทุกพรรคการเมืองทุกกลุ่มการเมืองเขาเริ่มปรับตัวในขณะที่พรรคส้มเองกำลังสารวนกับปัญหาที่มันรุมล้อมแล้วเขาก็ปรับตัวเองไม่ได้แล้วบวกกับนะผมคิดว่าสำคัญเลยก็คืออำนาจการตัดสินใจของพรรคส้มเนี่ยที่มันไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่มีอำนาจจริงๆเราสังเกตไหมครับเมื่อวานนะคุณเท้งนะครับออกมาแสดงนะครับความเห็นต่างๆหรือมานะครับพูดคุยหลังจากจบการเลือกตั้งยังไม่ได้ใจเท่าคุณวิโรจน์อะครับ
1: ค่ะ
0: มันสะท้อนโอ้โหแสดงว่าพรรคเนี่ยคนคือด้านหนึ่งก็อธิบายได้ว่าอ๋อละมันแต่ละคนมีสระแต่ด้านหนึ่งแสดงว่าเรื่องที่จำเป็นสำคัญคมๆเนี่ยหัวหน้าพรรคต้องพูดแต่นี่ไม่ใช่อ่ะคนให้ขู่คนตบมือให้คุณวิโรจน์มากกว่าหัวหน้าเท้งอะครับแล้วชะตาการเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้ว่าหัวหน้าเท้งหรือว่าเจ้าของพรรคเป็นคนตัดสินใจกันแน
1: ่คือมีการพูดถึงมีนักข่าวถามคุณเท้งแรงเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนต้องกลับมาสะท้อนแล้วหรือยังกับการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตัวเองในฐานะหัวหน้าพรรคอะคะอาจารย์มองไง
0: ผมว่าเขารับรู้นะผมคิดว่าเขารู้ว่ามันต้องแบบแต่มันคือเขาไม่ได้มีอำนาจการตัดสินใจสุดท้ายสูงสุดนะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นแค่ CEO ของพรรคมันต้องถามเจ้าของพรรคว่าจะเอายังไงเห็นใจคุณเท้งในมุมนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วในส่วนของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยอย่างฝ่าด่านวัฒกรรมเรื่องของระบบอารมณ์มาได้แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นมุมกลับที่ทำให้คนเหมือนไม่รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เทคะแนนให้กับอาจารย์ชัชชาติหรือเปล่าว่าคนกรุงอาจจะเบื่อหน่ายการหาเสียงในลักษณะถูกโจมตีแบบนี้มันก็เลยเหมือนเทคะแนนไปให้อาจารย์ชัชชาติมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกอาจารย
0: ์คือส่วนหนึ่งนะอย่างที่บอกว่าเวลาพอผู้สมัครนะครับหาเสียงมันเป็นแบบนี้ปั๊บแล้วบวกกับผลงานของอาจารย์ชัชชาติมันพอมีอยู่บ้างถึงแม้ว่าหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้สำเร็จ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็คนกรุงรู้สึกว่าอย่างเมื่อเปรียบเทียบแล้วอาจารย์ชัชชาติก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้ซึ่งแล้วคนมาเลือกตั้งน้อยกว่าสัดส่วนคะแนนน่าจะน้อยกว่าแต่คนกรุงเนี่ยนะครับเทให้สูงกว่าด้วยซ้ำซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นความท้าทายมากนะครับคือปัญหาเรื่องการโจมตีกันเนี่ยผมเรียกในทางการเมืองเป็นปกติแต่คุณเก๋ครับถามว่าเมื่อสมัยที่แล้วอะครับใครเป็นทําหน้าที่สกครับทั้งส้มใช่มั้ยครับแล้ว4ปีคุณไม่รู้หรือว่ามันมีการคอร์รัปชันแล้วทำไมคุณไม่พูดแต่แม้คุณก็แม้ก็เป็นเทคนิคทางการเมืองของคุณอ่ะ4ปีถ้าคุณพูดตั้งแต่วันนั้นน่
1: ะ
0: อาจารย์จะจบแล้วครับแต่คุณไม่พูดต้องรอให้คุณคริสนะฮะต้องรอให้นะครับคุณเจียยุมาพูดแล้วคุณหวนกระแสซึ่งต่อถามว่าจะมีความสำคัญอยู่มั้ยยังมีครับถ้าหลังจากนี้ไปนะครับสกพรรคส้มประกาศเลยว่านะครับเดี๋ยวรับตำแหน่งปั๊บภารกิจแรกก็คือตรวจสอบระบบอากง
1: ยังได้อยู่ยังหมายถึงว่ายังทำอยู่จะเห็นอาจารย์ชัชชาติก็บอกว่าพร้อมนะพร้อมให้ตรวจสอบ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าประชาชนเห็นว่ามันมีความผิดพลาดจริงๆวันพรุ่งนี้แถลงข่าวว่าดร.โจจะเป็นแคนดิเดตคนต่อไปทำงานเลยครับในขณะเดียวกันสก.พรรคส้มก็ประกาศเลยว่าระบบอากงจะต้องถูกทำลายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอันนี้ครับมันจะสร้างความรู้สึกว่าคุณทุ่มเทคุณมุ่งมั่นนะครับไม่ใช่แค่ว่าผมกระจายอำนาจผมส่งเสริมชาติไปแต่ผมหายไปหลังจากแพ้การเลือกตั้งมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่อาจารย์ชัชชาติหมดวาระหาใครไม่ได้ก็เหมือนกับจับฉลากได้ใครมาก็เอาคนนั้นมาแล้วกัน
1: อาจารย์จริงๆถ้าจะเจาะไปตรงที่เป็นสกเนี่ยเขาได้22จาก50เขตโอเคมันไม่ใช่แลนด์สไลด์แต่มันเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นกลางเป็นคนรุ่นใหม่เป็นพนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยส้มต้องต่อยอดอะไรจากฐานที่ได้จากสกในครั้งนี้คะอาจารย
0: ์ต้องทำงานคู่ขนานกันก็คือด้านหนึ่งสกทำงานติดตามตรวจสอบนะครับกับอาจารย์ชัชชาติในฐานะผู้ว่าส่วนที่สองก็ต้องทำงานในเชิงพื้นที่นะครับให้มากยิ่งขึ้นจัดกิจกรรมต่างนะครับที่จะตอบโจทย์บรรดาชนชั้นกลางใหม่บรรดานะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมไปถึงคนตั้งเดิมนะครับจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงนะครับแก้ปัญหามากกว่าบทบาทของสก. อย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างนะผมเนี่ยนะครับอยู่เขตพระโขนงในหมู่บ้านผมเนี่ยฮะมันเป็นหมู่บ้านที่เป็นนิติบุคคลนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับสก.แต่พอมีปัญหากันระหว่างคนในหมู่บ้านกับรถโดยสารเนี่ยปรากฏว่าสก.พรรคส้มเนี่ยเป็นคนเคลียร์ให้ต้องได้บทบาทอย่างเงี้ยก
1: ็
0: คือไม่ใช่หน้าที่ตัวแต่เป็นภาระที่ตัวเองต้องรับผิดชอบในฐานะตัวแทนซึ่งอันเนี้ยสำหรับคนปกติมันก็รู้สึกว่าเขาก็ยังทำงานที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะรายกรณีที่ไม่ใช่หน้าที่ซึ่งมัน

0: เนี่ยมันเป็นสภาวะปกติของการเมืองท้องถิ่นไทยที่มันไม่ได้เป็นการเมืองแบบฝรั่ง มันยังมีความสัมพันธ์กันอีกมิติหนึ่งที่รู้สึกว่าเออยังเห็นหน้าเห็นตานะครับยังเข้ามาช่วยเหลือในบางประเด็นต้องทำงานอย่างหนักมากขึ้นเพราะว่าต้นทุนของสก.กรุงเทพที่เป็นพรรคส้มนั้นไม่ได้มานะครับจากลูกนะครับคนมีตังหรือว่าตระกูลดังแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากนะครับคนชั้นกลางกันทั้งสิ้นซึ่งเขาต้องสะสมทุนทางสังคมครับ
1: ค่ะเอ๊ะอย่างในส่วนของสก.เองเนี่ยถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์เขามองในแง่ของตัวบุคคลหรือมองในแง่ของพรรคในการตัดสินใจเนี่ยค่ะปัจจัยที่เข้ามาตามตัวเลขเนี่ยค่ะอาจารย์
0: ผมถ้ามองจากตัวเลขนะครับผมให้น้ำหนักไปกับที่ตัวบุคคลนะครับกับบทบาทสำคัญที่เขาปรับในโค้งสุดท้ายครับหลังจากเห็นแล้วว่าดร.โจกระแสคงไม่ดีเขาก็เลยมาปรับหลักว่าถ้าอย่างนั้นก็มาหนุนเฉพาะสก.ดีกว่าเพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคือจริงๆผมเห็นด้วยกับแกนนำพรรคนะครับบางท่านนะว่าถ้าตัวผู้ว่าไม่พร้อมเนี่ยสนับสนุนสก.ทั้ง50เขตและทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับส้มระยะยาวและที่สำคัญนะมันจะเป็นประโยชน์กับคนกรุงเทพมากอาจารย์ชัดชาติทำหน้าที่ฝ่ายบริหารไปแล้วก็ฝ่ายนะครับนิติบัญญัติก็ติดตามตรวจสอบคนกรุงเทพก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับคือหลักการของการเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ผู้บริหารกับสภาครับเป็นทีมเดียวกันเพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบแต่นักการเมืองบ้านเรามาบิดมาโกหกประชาชนว่าต้องเป็นพวกเดียวกันเพื่อความคล่องตัวไม่จริงนะครับ
2: อาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดจริงๆอยากจะถามกรุงเทพเพิ่มแต่ว่าอุ้มสนใจในยะของพัทยาค่ะอาจารย์เพราะว่ามันจะมีข้อมูลเชิงลึกที่อาจารย์น่าจะมีแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆสำหรับพรรคส้มค่ะอาจารย์วิเคราะห์ได้เลยค่ะ
0: มันคล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่าของพัทยาเนี่ยนะครับพรรคส้มเนี่ยเขาให้คือพรรคประชาชนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับชลบุรีมามากๆน
2: ะ
0: แต่หลักการของเขาบอกว่าจะทำการเมืองใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนชลบุรีเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าการเมืองใหม่มันต้องตรงไปตรงมาครับต้องตรงไปตรงมาปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะก็ไปจับมือกับกลุ่มตระกูลการเมืองก่อนหน้านี้ก็ให้สสนะครับสจตัวเองลาออกแล้วเอาเพื่อนของนะครับคนที่มีอิทธิพลในพรรคมาลงสมัครแล้วไม่มีคำตอบกับประชาชนว่าพอมาปัจจุบันเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับคือก่อนที่จะมาเป็นผู้สมัครคนนี้ก็เป็นผู้สมัครผู้หญิงอยู่ๆก็มาเปลี่ยนเป็นผู้สมัครนะครับโดยมองว่าก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งก่อนนะพรรคส้มมีอยู่ 8,000 เสียงแล้วก็กลุ่มการเมืองเนี่ยมีอยู่ 12,000 คิดว่าถ้ารวมกันนะครับก็จะได้ 20,000 ชนะนะครับตัวนายกคนเดิมก็คือไปใช้คณิตศาสตร์การเมืองอ่ะแต่คนพัทยาเขารู้สึกว่าทำแบบนี้มันไม่โอเคประการต่อมาการปราศรัยของแกนนำเนี่ยผมคิดว่ามีผลมากนะครับเท่าที่ลงพื้นที่สอบถามประชาชนนะก็คือไปเปรียบเทียบว่าเนี่ยพัทยายังไม่ค่อยเจริญนะจะต้องเอาแบบลำพูนมีรถนะครับ EV เอากระดาษแผ่นเดียวแล้วบอกว่าพัทยาจะต้องเจริญแบบลำพูนคุณเก๋คุณดุ้มครับพัทยามูลค่าเศรษฐกิจเป็นแสนล้านนะฮะเป็นแสนล้านแล้วไปพูดแบบนี้เหมือนกับการต่างด้านซึ่งเขาด้วยความรู้สึกประการต่อมานะฮะตัวผู้สมัครนะครับที่เป็นตระกูลการเมืองซึ่งก็เป็นคนที่มีต้นทุนนะเป็นคนมีความสามารถมีความรู้น
2: ะ
0: แต่พอเวลาหาเสียงเลือกตั้งอ่ะแกนนำจากกรุงเทพอ่ะไปกบรัศมีเขาอ่ะครับทั้งเดือนนะครับทั้งเดือนแกนนำจากกรุงเทพนะครับไปสัปดาห์ละ 2-3 คนนะครับ
2: คน
0: พัทยาก็อยากจะเห็นนะครับว่าเขาจะเห็นตัว
2: พื้นที
0: ่นะครับพื้นที่มีความสามารถมีวิชั่นยังไงบ้างมันก็เลยทำให้คนตั้งคำถามมากกับคนที่พัทยาครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่าชัยชนะของคุณปรเมศเนี่ยรักษาแชมป์ได้เป็นนายกเมืองพัทยาอีกสมัยเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนเรื่องของฐานเสียงที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะบ้านใหญ่คุณปื้มไหมในพื้นที่ภาคตะวันออก
0: จริงๆนะเวลาพูดถึงบ้านใหญ่คุณปื้มเท่าที่ผมศึกษานะก
2: ็
0: คือกับคุณปรเมศเนี่ยมันแยกกันไม่ออก
2: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลคุณปื้มกับคุณปรเมศเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วเขามีความสัมพันธ์เหมือนกับคุณปรเมศเนี่ยเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวแต่ถ้าเราดูนะคุณปรเมศเวลาทำงาน4ปีที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะสร้างบาดภาพลักษณ์ตัวตนออกมาพร้อมๆกับผลงานนะครับที่เห็นว่าในเมื่อมันแยกจากกันไม่ขาดแต่ต้องพยายามแสดงบทบาทเป็นนักบริหารเมืองแล้วอันหนึ่งที่คุณประเมศโดนโจมตีเยอะก็ว่าเป็นนายกเมืองพัทยาชอบขุดนะ
2: คร
0: ับต้มที่โจมตีเขาไม่รู้เลยว่า4ปีคุณประเมศพยายามอธิบายกับคนพัทยาว่าปัญหาพัทยานั้นมันเป็นปัญหาในเชิงระบบกฎหมายไอ้ที่ขุดนั้นมันไม่ใช่แค่เมืองพัทยาแต่มันยังมีส่วนงานราชการอื่นมาขุดด้วยนี่คือเทคนิ

0: การบิดแบบนี้มันก็เลยทำให้คนพัทยารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ค่อยถูกและบวกกับอันหนึ่งนะพัทยามีประชากรประมาณ 100,000 นะครับมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 80,000 มาใช้สิทธิ์จริงประมาณ 40,000 เที่ยวนี้นะปรเมศชนะเท่าตัวครับมันทำให้คะแนนนะไม่รู้ว่าคะแนนส้มหรือว่าคะแนนกลุ่มผู้สมัครนะหายไปมาประมาณ 8,000 คะแนนนะครับ
1: แสดงว่าก็เป็นผลงานของคุณปรเมศที่วางเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่แล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: แล้ววันหนึ่งนะที่ผมก็คือชัยชนะของปรเมศเนี่ยผมยังเข้าใจได้อยู
1: ่
0: แต่เชื่อไหมฮะการเดินเกมพลาดตัวเดียวของนะครับพรรคส้มเนี่ยสสมาชิกสภาเมืองพัทยาแพ้หมดเลยนะฮะพรรคส้มแพ้ทุกคน24คนแพ้กับนะครับสสมาชิกของนะครับทางเรารักพัทยาหมดเลยนะฮะ
2: อันนี้มาจากปัจจัยเดียวกันไหมคะอาจารย
0: ์ปัจจัยเดียวกันครับก็คือจริงที่บอกว่าเวลาไปเดินก็คือเวลาการเมืองใหญ่เข้าไปแทนที่เอาแกนนำไปก็คือคิดว่าเดี๋ยวมันจะเป็นกระแสนะครับบ้านใหญ่หน้าเปลือมีอยู่12,000พรรคต้องมีอยู่ 8,000 ยังไงก็ชนะนะครับนายกปรเมศจนทำให้ผู้สมัครนะครับสมาชิกสภาของเขาไม่ได้แสดงบทบาทอะไรเลยนะครับตัวผู้สมัครของเขาก็ถูกรัศมีถูกความดังของแกนนำในระดับประเทศเนี่ยเข้าไปกรอบเขาหมดเลย
1: ค่ะอาจารย์ย้อนกลับมาที่คุณมลิกาบ้างอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทยานขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยนะคว้าอันดับ2ปาดหน้าพรรคประชาชนปาดหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่แน่ใจว่าฐานเสียงมาจากไหนและความสำเร็จของคุณมลิกาคืออะไรคะ
0: ส่วนตัวผมนะอันดับหนึ่งก็คือความมุ่งมั่นสังเกตดูนะคุณมริกาเนี่ยประกาศตัวนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารลงสื่อมาเป็นปีเหมือนกันนะว
1: ่
0: าเคยจะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพเห็นไหมคนกรุงเทพรู้อะมริกาทำไม่ได้แต่เขาเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของมริกาประการต่อมาไอ้กลุ่มคนที่ยังไงก็ไม่เลือกอาจารย์ชัดชาติยังไงก็ไม่เลือกพรรคต้
1: ม
0: กลุ่มนี้ก็ผมคิดว่าเขาก็รู้สึกว่าอาจารย
1: ์จะเลือกใครดี
0: มริกาก็จะเป็นทางออกของเขานะครับประการต่อมาคนที่รู้สึกว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีฐานนะครับอยู่ในกรุงเทพแต่เวลาเปิดตัวก็ไปใช้สูตรเดียวกันกับพรรคประชาชนถ้าทั้งสองท่านจำได้นะพรรคประชาธิปัตย์อุบไปจนเกือบวันสุดท้ายครับ
2: ใช่เรายังคุยกันอยู่เลยว่าทำไมต้องรออะไรทำไมไม่บอก
0: นี่คือไม่มองการเมืองท้องถิ่นคนกรุงเทพเขาอยากจะดูน้ำยังหัวใจอ่ะหัวใจและความมุ่งมั่นแบบนะครับพรรคประชาธิปัตย์มีคนที่มีหัวใจและมีความมุ่งมั่นกับคนกรุงเทพมากขนาดไหน
1: ค่ะก็จริงๆแล้วคาแรคเตอร์มันเกี่ยวด้วยไหมคะอาจารย์หลังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคือเหมือนกับคนกรุงเทพเขาไม่ซื้อคนที่มีคาแรคเตอร์ที่การเมืองจ๋าๆคือดร.โจไม่ได้ผิดแต่ว่าในการสื่อสารเนี่ยดร.โจจะไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวกับคุณชัดชาติไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวกับดร.มัลลิกาหรือแม้กระทั่งพรรคส้มในอดีตคือคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรที่ได้รับความนิยมมากกว่านี้ค่ะคาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างกัน
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับอันนี้ครับผมก็คิดว่ามีส่วนนะมีส่วนเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องคริสต์มาสเรื่องนะครับลักษณะบุคลิกภาพส่วนตัวก็มีส่วนนะครับก็คือสังเกตเวลาผมเคยฟังดร.โจเวลาให้สัมภาษณ์นะครับกรณีรถไฟชนกับรถเมล์เนี่ยคือบางครั้งเวลาไปพูดกันก็คือมันต้องพูดในประเด็นการเมืองท้องถิ่นหรือว่าปัญหาท้องถิ่นแต่หลายครั้งก็โยงไปถึงปัญหาข้างบนซึ่งมันไกลตัว
1: อาจารย์นอกจากตัวบุคคลแล้วเนี่ยในแง่ของผู้สมัครของแต่ละท่านเนี่ยที่เขาเสนอนโยบายออกมามันอาจจะไม่โดนใจด้วยหรือเปล่าอาจารย์ตรงนี้มองยังไง
0: คร
1: ับ
0: ผมเข้าใจว่าส่วนตอนการเลือกตั้งนะครั้งนี้นะคนกรุงเทพไม่ได้สนใจนโยบาย
1: ใช่น้อยมากอาจารย์จะไม่ได้เลย
0: การพูดถึงนะฮะของบรรดานักการเมืองของบรรดาผู้สมัครก็พูดถึงน้อยก็คือตอนแรกก็พูดถึงอยู่บ้างนะแต่เวลานโยบายเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความสามารถในการสื่อสารนโยบายก็จะมีข้อจำกัดเพราะนโยบายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะทำอะไรจะต้องทำอย่างไรด้วยในการทำอะไรทำอย่างไรในการย่อยให้เป็นภาษามนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถมาก
2: นั่นหมายถึงว่าคนกรุงเทพเองก็กำลังสะท้อนเหมือนกันไหมอาจารย์ว่าคือตัวนโยบายสวยหรูอะใครๆก็พูดได้แต่ขอเลือกคนมาก่อนเอาคนที่มั่นใจหรือวางใจให้เขาทำได้
0: คืออย่างน้อยอาจารย์ชาติชาติก็ยังเห็นผลงานอยู
1: ่
0: หร
1: ือ
0: ว่าก็ยังไปเห็นผลงานอยู่ว่าที่ผ่านมานะครับกิจกรรมโครงการเส้นเลือดฝอยหลายพันโครงการถึงแม้ว่าทำไม่สำเร็จแต่มันก็ยังเห็นผลเป็นรูปธรรมอยู่บ้างแล้วบวกกับผมว่าทีมงานของอาจารย์ชาติชาติที่หลายคนมองว่าถึงแม้ว่าอีก4ปีเนี้ย4ปีข้างหน้าอาจารย์ชาติชาติทำไม่ได้แต่มีโอกาสส่งไม้ต่อกับทีมบริหารที่เข้าใจปัญหาเมืองที่ดีมากกว่าผู้สมัครของพรรคอื่นๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยกตัวอย่างอาจารย์ทวิดาครับ
2: ค่ะมีบทบาทมากตั้งแต่ตอนที่เป็นสตง. นะ
1: ใช่ๆๆอาจารย์

0: มาถึงคุณอนุชาบ้างจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่แน่ใจว่ายังกู้เรื่องของกระแสความนิยมก็ดูเหมือนว่ายังไม่ขึ้นเนาะ
1: คือถ้าจะไปต่อที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องประกาศในลักษณะที่ผมเชียร์ให้พรรคส้มประกาศเช่นเดียวกันว่า
0: ะ
1: นะครับคุณอนุชาของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเป็นนะครับผู้ว่าเงานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: ใช้เวลาในการพิสูจน์นะอาจารย์
1: ใช่คุณรุ่นที่เราเคยคุยกันนะผู้ใหญ่บ้านนะครับตามบ้านนอกต่างจังหวัดนะครับผู้ใหญ่บ้านยังเปิดตัวเป็นปีอะครับ
2: ใช่ใช่มันต้องโอ้ยก็จริงๆถ้าย้อนกลับไปคุณชัชชาติเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เราเห็นภาพที่ท่านแบกกระสอบตั้งแต่ตอนน้ำท่วมอาจารย
1: ์
2: แล้วม
1: ัน
2: เป็นมีมาแล้วหลังจากซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนบางทียังไม่รู้จักท่านเลยด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ใช้เวลาพอสมควรเลย
1: ชัชชาติเป็นคนที่ใช้มีความสามารถในการใช้โซเชียลมีเดียตอนนั้นนะครับอาจารย์ชาติชาตินะครับเปิดตัวก่อน2ปีแม้ว่าอยู่ในบรรยากาศที่คสช.ไม่ให้เลือกตั้งเขาก็พยายามสะสมทุนทางสังคมคือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความคุ้นชินพื้นที
2: ่
1: เดินสายออกกำลังกายวิ่งทุกนะครับสวนสาธารณะในประเทศไทยไม่ต้องติดในกรุงเทพ
2: แบบนี้ในภาพใหญ่ล่ะคะอาจารย์ที่หลายคนตั้งคำถามอยู่ว่าในเมื่อพอมาเป็นผู้ว่า2สมัยแล้วหลังจากนี้น่าจะมีการขยายภาคไปเป็นการเมืองใหญ่ของประเทศแล้วอาจารย์มองยังไงคะสำหรับคุณเส้นทางของคุณชัชชาติ
1: ถ้าทำได้ดีนะถ้าทำได้ดีผมก็จะมีคนเรียกร้องซึ่งคุณรู้มาในหลายประเทศนะผู้นำทางการเมืองระดับชาติเนี่ยก่อนจะเป็นผู้นำระดับสูงเนี่ยหลายคนเติบโตมาจากผู้ว่าการรัฐผู้ว่าการเมืองเติบโตมาจากการเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็นสิทธิที่ดีน
2: ะ
1: เพราะหลักการอย่างหนึ่งของการปกครองท้องถิ่นก็คือเป็นโรงเรียนสร้างผู้นำทางการเมือง
2: ค
1: ือถ้าอาจารย์ชัชชาติทำได้ดีหลังจากนี้ผมเชื่อว่าพอถึงการเมืองใหญ่ในรอบหน้าจะมีคนในสังคมเนี่ยจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้อาจารย์ชัชชาตินะครับเสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
2: โอ้เส้นทางจะไปอาจจะไปถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อาจารย
2: ์ถ้าอย่างนั้นทิ้งท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะอาจารย
1: ์
2: รวบตึงอีกทีหนึ่งเป็นการสรุปท้ายห้องท้ายบทเรียนของวันนี้บอกอะไรกับพรรคส้มเลยค่ะอาจารย์ทั้งสองสนามเลยกับการเตรียมตัวใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นเดวัน
1: มันเป็นบทเรียนสำคัญว่าเวลาพูดถึงอุดมคติหลักการเชิงอุดมการนั้นมันไม่พอนะครับอุดมการและอุดมคติจะบรรลุได้ต่อเมื่อภาคปฏิบัติการจะต้องสอดคล้องต้องกันห้ามใช้ทิกกี้ห้ามใช้นะครับเล่ห์เหลี่ยมหรือพูดง่ายคือในเมื่อตัวเองตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการสร้างการเมืองใหม่อย่าชำเลืองการเมืองเก่าอย่าสังคกรรมกับการเมืองเก่าทุกรูปแบบตั้งหลักการบนการเมืองใหม่จงเดินบนเส้นทางการเมืองใหม่พิสูจน์นะครับอุดมการณ์และความมุ่งมั่นบนความเนี่ยยึดหลักการให้ถูกต้องประกาศไม่เอาการเมืองท้องถิ่นแบบเดิมก็ต้องไม่เอาประกาศไม่เอากลุ่มการเมืองตระกูลการเมืองท้องถิ่นก็จะต้องไม่เอาจะต้องหาตัวคนที่นะครับเป็นอิสระจริงๆและเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่พิสูจน์ได้ว่าคนนี้นะครับคือตัวแทนของส้มมีอุดมการณ์แล้วก็ทำงานเพื่อที่อย่างต่อเนื่องพิสูจน์ใจพิสูจน์ศรัทธาสร้างและสะสมทุนทางสังคมต่อเนื่องยาวนานนะครับ
2: ค่ะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการ
0: คุณค่ะ
2: รองศาสตราจารย์ดร.โอรันถิ่นบางเตียวนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะเอาละค่ะวันนี้เราพูดถึงพรรคส้มเยอะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีนัดกับคนจากพรรคส้มนะ
0: เดี๋ยวคุยกันนะ
2: คุณวิโรจน์ค่ะสักครู่เดียวค่
0: ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทรงศักดิ์โต้วิโรจน์เรื่องสีน้ำเงินระส่ำสองนอหนูขัดแย้งกันไม่จริงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ศึกในกระทรวงมหาดไทยที่เป็นความขัดแย้งระหว่างสองนอหนูคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นเพียงข่าวเท่าที่ตนดูไม่มีอะไรซึ่งนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นลูกพี่ลูกน้องกับตนก็ไม่มีอะไรขอพูดว่าความคิดเห็นของคนไม่ตรงกันหรือคิดไม่ตรงกันทุกเรื่องมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นการเอาความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วบอกว่าเป็นความขัดแย้งเริ่มไม่ลงรอยกันนั้นตนยืนยันว่าไม่มีเมื่อถามว่านายวิโรจน์ออกมาเตือนว่าอย่าให้ซ้ำรอยเหมือนลุงตู่และลุงป้อมนายทรงศักดิ์กล่าวว่าเพียงเปรียบเทียบเฉยๆจริงๆแล้วไม่ใช่คนละวัยกันเมื่อถามย้ำว่าเหมือนสีน้ำเงินจะขัดแย้งกันภายในใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์ย้อมถามว่าสีน้ำเงินคืออะไรผู้สื่อข่าวจึงตอบกลับว่าเป็นสีของพรรคก่อนยืนยันว่าไม่มีอะไรเรื่องการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาและกล่าวถึงวันนี้รัฐบาลกำลังเร่งรัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสดูว่างบประมาณที่ลงไปถึงประชาชนแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจะได้ติดตามสะท้อนให้เห็นประโยชน์ส่วนหนึ่งประชาชนส่วนหนึ่งก็ชื่นชมอยากให้มีเฟสต่อไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมและรากหญ้าเสรีพิสุทธิ์เจอสุภชัยเบรกหลังพาดพิงนายกไม่มาแถลงงบเองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยกล่าวอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีไม่มาแถลงงบประมาณแต่มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาแทนหรือเพราะขณะนี้รัฐบาลมีงานมากทั้งข่าวการทุจริตการสอบท้องถิ่นต่างๆหรือแม้กระทั่งอุโมงค์ทางภาคเหนือถล่มแต่เชื่อว่าประธานในที่ประชุมสามารถคุมเกมการแถลงงบประมาณได้ท่านนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าการอภิปรายงบประมาณของตนในวันนี้เป็นเรื่องในอดีตที่จะชี้เจตนาในการบริหารประเทศได้เป็นอย่างดีถ้าคนเราบริสุทธิ์ซื่อตรงสุจริตก็บริหารประเทศชาติสุจริตแต่ถ้าทุจริตคดโกงจะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรทำให้นายสุภชัยใจสมุทรลุกขึ้นประท้วงย้ำว่าสิ่งที่พูดไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายงบประมาณมองว่าผิดข้อบังคับที่69ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นและมีการใส่ร้ายนายกรัฐมนตรีพร้อมขอประธานควบคุมการประชุมด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่ได้คิดอย่างที่นายสุภชัยพูดแต่เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏโจรใต้วางบึ้มรถอส.โกลกพลาดเป้าถูกรถมาเลเซียเจ็บ2คนเกิดเหตุระเบิดขึ้นบนถนนสายสะปอมตากใบบริเวณบ้านไพลวันหมู่7ตำบลไพลวันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและรถยนต์เก๋งความเสียหาย1คันที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งทะเบียนประเทศมาเลเซียจอดเสียหลักอยู่ริมถนนด้านเลนขวาติดกับเหล็กกั้นขอบทางโดยมีสภาพถูกอนุภาพของระเบิดที่บริเวณส่วนหน้าของรถทั้งฝากระโปรงกระจกหน้าแตกเสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการช่วยเหลือนำตัวชาวมาเลเซีย2คนออกจากซากรถและนำตัวส่งโรงพยาบาลตากใบเป็นการเร่งด่วนและที่บริเวณผิวการจราจรเลนซ้ายซึ่งเป็นท่อลอดมีหลุมระเบิดลึก2เมตรกว้าง4เมตรพร้อมกับซากชิ้นส่วนของสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้มมาเลเซียสีแดงหนักไม่ต่ำกว่า70กิโลกรัมซึ่งจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถยนต์กระบะหุ้มเกราะของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนประจำที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกได้แล่นผ่านกลับจากส่งกำลังพลไปเข้ารับการฝึกที่ศูนย์ฝึกกำลังประจำถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยนั่งโดยสารมาด้วยกัน4นาย

0: เพื่อมุ่งหน้ากลับที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลกในระหว่างที่รถยนต์ของชาวมาเลเซียกำลังวิ่งอยู่ในเลนซ้ายเพื่อขับแซงรถยนต์ของอส.สุไหงโกลกคนร้ายที่แฝงตัวซุ่มอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุได้จุดชนวนระเบิดด้วยรีโมทจนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะศาลสั่งจำคุก1ปีปรับ 100,000 ทนายกุ้งหมิ่นปูมันธนาศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่ปูมันธนาฟ้องหลินลี่และทนายกุ้งฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีให้สัมภาษณ์ในโทรทัศน์รายการหนึ่งโดยศาลสั่งจำคุกทนายกุ้งเป็นเวลา1ปีปรับ 100,000 บาทแต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อนศาลชี้ว่าทนายกุ้งพูดเรื่องส่วนตัวของคู่กรณีจริงซึ่งไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะจึงมีความผิดส่วนของลิลลี่ศาลได้ยกฟ้องไปแล้วรวม2คดีตั้งแต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องด้านทนายกุ้งน้อมรับคำตัดสินและจ่ายค่าปรับแล้วยอมรับว่าพลาดเพียงประโยคเดียวแต่ไม่กังวลและเตรียมยื่นอุทธรณ์สู้ต่อครูนิ่มยื่นหนังสือร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงบรรจุข้าราชการครูหลังเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1ก่อนถูกแจ้งตรวจข้อสอบใหม่ตกอยู่ที่2นางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการหลังเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1ก่อนถูกสพม.แจ้งว่ามีการตรวจข้อสอบใหม่ส่งผลให้ตกไปอยู่อันดับที่2ทั้งที่มีหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยมีนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายพิเชษฐ์โผภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เป็นผู้รับหนังสือนายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยและพยายามแก้ไขปัญหาเข้าใจถึงความรู้สึกของครูนิ่มซึ่งเรื่องนี้นายประเสริฐจันทละรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับมาว่าต้องจัดการเรื่องนี้ให้ดีต้องให้ความยุติธรรมยิงกันในพื้นที่เชียร์ฟุตบอลโลกที่สหรัฐเกิดเหตุมือปืนยิงใส่ผู้คนบริเวณซานเปโตรสแควร์สถานบันเทิงชื่อดังในเมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐสถานที่จัดงานแฟนโซนสำหรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกช่วงกลางดึกคืนวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บสาหัสอีก1คนส่วนผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือปืนหลบหนีไปได้ตำรวจเปิดเผยว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุไม่มีการใช้การแข่งขันฟุตบอลโลกแต่อย่างใดการแข่งขันคู่เดียวของวันนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้ตำรวจได้เข้าควบคุมพื้นที่ปิดถนนบริเวณโดยรอบและสั่งปิดให้บริการบาร์ส่วนใหญ่ในพื้นที่เพื่อเก็บหลักฐานและสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เส้นทางของก๊าซธรรมชาติกว่าจะเดินทางมาถึงมือเราในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นจากแท่นขุดเจาะกลางอ่าวไทยที่ดึงก๊าซดิบขึ้นมาจากชั้นหินลึกใต้พื้นทะเลแล้วส่งผ่านท่อใต้น้ำลากยาวขึ้นฝั่งมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นี่เองคือหัวใจสำคัญของกระบวนการทั้งหมดที่ทำหน้าที่คัดแยกสารประกอบในก๊าซออกทีละชั้นอย่างละเอียดโดยก๊าซมีเทนจะถูกส่งต่อไปเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟ

ส่วนก๊าซอีเทนและโพรเพลนจะถูกส่งเข้าโรงงานปิโตรเคมีแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกและสิ่งรอบตัวเราขณะที่ก๊าซบิวเทนและโพรเพลนเมื่อนำมาผสมกันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่เราใช้ในครัวของบ้านทุกหลังซึ่งการแยกองค์ประกอบเพื่อนำไปต่อยอดแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายเท่าเมื่อเทียบกับการนำก๊าซดิบไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวก๊าซธรรมชาติ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วถ้าจะใช้คำว่าไม่มีควันถ้าไม่มีควายไม่มีควายแต่ไม่มีไฟก็ถือว่าถูกนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับกระทรวงมหาดไทยพี่เก
2: ๋
1: ควันมันไม่ได้ลอยมาจากจุดเดียวไงมันลอยมาจากหลายจุดเลยตอนนี้เกิดขึ้นแบบพร้อมๆกันอย่างที่เราได้สรุปไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหรือว่าจะเป็นคลิปเสียงต่างๆที่หลุดออกมาแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องร้อนของวันนี้คือคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรจากพรรคประชาชนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าความเคลื่อนไหวในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันอาจจะสะท้อนความขัดแย้งระหว่างสองนอหนู
2: ค่ะ
1: ถ้าผู้ชื่อก็คือคุณอนุทินกับคุณเนวินเนี่ยแหละบอกว่าให้ระวังว่าซ้ำรอย2ปอปาที่เคยเกิดขึ้นด้วย
2: ค่ะ
1: สองปอหรือบิ๊กตู่บิ๊กป้อมใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เอาอย่างนี้ฟังจากปากของเจ้าตัวเลยแล้วกันว่าสัญญาณร้อนในกระทรวงมหาดไทยที่หลายคนตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดมาจากรอยร้าวของ2มุ้งใหญ่หรือเปล่าฟังคำตอบจากรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณวิโรจน์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์แล้วก็คุณขจรกิจครับผม
1: ค่ะค่ะคุณวิโรจน์ดูเสียงดูแผ่วเบานะคะคุณวิโรจน์เ
3: ถอะอ๋อครับ
1: ค่ะ
3: ก็จริงๆก็ถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคุณอนุทินกับคุณเนวินจริงเนี่ยนะครับในกรณีของปลัดภูเก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความน่าผิดหวังซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ
1: ค่ะ
3: เพราะว่าความขัดแย้งนี้ไม่ได้มีชนวนจากผลประโยชน์หรือการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเลยนะเพียงแต่ว่าเป็นการนัดกันของสองมุ้งซึ่งจริงๆผมก็เชื่อว่าคุณอนุทินกับคุณเนวินเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันละครับโดยส่วนตัวเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าองค์คาพยพหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเรียกว่าลูกมุ้งอะนะครับก็มีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ทำงานด้วยกันไม่ได้แล้วก็หวังที่จะชิงอำนาจชิงการนำแล้วก็ไม่ไว้วางใจอีกฝ่ายนึงถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยองค์ก็น่าผิดหวังมากนะครับ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจะถามเจาะไปถึงข้อมูลที่คุณวิโรจน์มีสามารถที่จะบอกได้มากแค่ไหนคะสำหรับสิ่งที่ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นเกิดสิ่งส
3: ำคัญเป็นการตั้งข้อสังเกตเลยครับแล้วก็จริงๆผมตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วและโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีควันไฟเนี่ยเราก็จะพบว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยออกมาปฏิเสธถูกไหมครับหรือออกมาโต้ซึ่งผมก็ดูอยู่ว่าจะมีใครมาโต้หรือมีใครมาชี้แจงไห
1: ม
3: ก็ปรากฏว่าก็ไม่มีซึ่งอันนี้ก็ยังต้องวิเคราะห์กันต่อว่าการที่ไม่มีใครมาโต้เลยเนี่ยนะครับมันแปลความหมายได้อย่างไรบ้างแต่เท่าที่ผมทราบนะครับจากข้าราชการเนี่ยที่เขารู้สึกหวั่นไหวเนี่ยเขาก็รู้สึกท้อใจเพราะไม่รู้ว่าเขาจะเลือกข้างใคร
1: อัน
3: นี้คือปัญหาใหญ่ปัญหาคือพอข้าราชการหวั่นไหวเนี่ยคนที่รับบริการจากข้าราชการเนี่ยหรือต้องรับผลกระทบจากอำนาจคำสั่งปกครองเนี่ยก็คือประชาชนถูกครับ
2: ค่ะค่ะคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์เห็นสัญญาณหรือเห็นร่องรอยอะไรหรอคะเลยออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะ
3: มีการพูดคุยกันกับข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ประกอบกับการดูเส้นทางการเติบโตของระดับผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับหรือข้าราชการระดับสูงในมหาดไทยณตอนนี้เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าอย่างมีสายหนึ่งก็ชัดเจนถูกไหม

0: นะครับก็โตจากจังหวัดบุรีรัมย
1: ์
0: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้าราชการก็มานั่งเล่าให้ผมฟังเนาะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เกรงใจคุณอนุทินเลยคุณอนุทินก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันอยู่ในทีเพราะตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดสั่งระดับข้าราชการเนี่ยทั้งที่เป็นคำสั่งโดยชอบเนี่ยหากสั่งไม่ได้เนี่ยแล้วข้าราชการคนนั้นเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยก็ยังวางอำนาจดักไก่ท้าทายอำนาจของรัฐมนตรีอีกเนี่ยในทางปฏิบัติมันจะบริหารและจะปกครองกันอย่างไรแต่ที่ซ้ำร้ายที่ผมคิดว่าอันตรายไปกว่านั้นคือระบบมุ้งระบบฝักระบบฝ่ายเนี่ยมันทำลายความเป็นกลางของข้าราชการมันทำลายความเป็นธรรมในการทำงานของข้าราชการด้วยในหลายๆครั้งเนี่ยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาต้องทำงานเกี่ยวกับทางด้านงานการปกครองถูกไหมฮะด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะเข้าข้างใครไม่ได
1: ้
0: กฎหมายเป็นยังไงนะครับระเบียบเป็นอย่างไรเขาต้องตัดสินใจนะครับแล้วก็ออกคำสั่งไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าโอ้โหทุกอย่างเนี่ยจะต้องดูทางลมดูว่าคนนั้นพวกใครคนนี้มีเส้นหรือไม
1: ่
0: กฎหมายมันก็จะไม่เป็นกฎหมายสิครับ
1: ค่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อัปเดตล่าสุดคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีออกมาตอบกลับในสิ่งที่คุณวิโรจน์แสดงความคิดเห็นนะคะว่ามันเป็นการตีความของคนภายนอกหรือว่าอาจจะบอกว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับสองปอมันเป็นคนละยุคกันอะไรเงี้ยคุณวิโรจน์มองไงคะ
0: จริงผมก็เคารพทางคุณทรงศักดิ์เนาะแต่ว่าผมก็อ่านแล้วแหละแต่คุณทรงศักดิ์ก็ไม่ได้ตอบอย่างชัดเจนว่าไม่มีใช่ไหม
1: ใช่ไหมค่ะก็ยืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้งนะคะไม่มีแต่ไม่ได้ขัดแย้ง
0: ก็ท่านก็ต้องพูดอย่างนั้นนะเนา
1: ะ
0: แต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ถ้าคุณทรงศักดิ์เป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยผมว่าก็ต้องเร่งให้ความเชื่อมั่นกับเรื่องการกระทรวงมหาดไทยเนาะคืออย่างนี้ครับการทำงานในภาครัฐเนี่ยเคยยินคำนี้ไหมครับว่าเปิดผิดใจให้เปิดกฎผิดกฎให้เปิดใจคนทำงานเนี่ยจะบอกว่าไม่มีข้อบกพร่องไม่มีความผิดพลาดอะไรเลยคงเป็นไปไม่ได้แต่ไอ้ความบกพร่องความผิดพลาดนั้นเนี่ยมันจะต้องไม่ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานย้อนหลังไงหมายความว่าถ้าเกิดคนนั้นเป็นพวกฉันคนนั้นสยบยอมอยู่ในมุ้งฉันบอกให้ความผิดยังไงก็ถูกเก็บใส่แกะยังไงก็ไม่มีทางมาถูกดำเนินคดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดพอเธอไม่สยบยอมไม่ได้อยู่เป็นพวกฉันแล้วฉันก็จะเปิดแกะเลยนะฉันก็จะอ่านทุกบรรทัดทุกตัวอักษรแล้วก็ตรงไหนสบช่องทางกฎหมายที่จะเล่นงานได้ก็จัดการเลย
1: คุณวิโรจน์ค่ะ
0: การก็หมดกำลังใจถูกไห
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะคุณวิโรจน์ถ้าคุณวิโรจน์เห็นสัญญาณแบบนี้นะคะเห็นร่องรอยนะคะไม่แน่ใจว่าหากสัญญาณดังกล่าวเนี่ยถ้าเคลียร์ไม่จบหรือบานปลายเนี่ยสิ่งที่จะตามมาหรือสิ่งที่คุณวิโรจน์ห่วง
0: ผมคิดว่าผมห่วงขวัญและกำลังใจของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห่วงประชาชนที่ต้องได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจในการใช้อำนาจปกครองจากข้าราชการกระทรวงมหาดไทยด้วย
1: ค่ะ
0: นะอันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลแล้วก็ผมก็พูดตรงๆนะถ้าเกิดว่าทางคุณทรงศักดิ์พูดว่าไม่มีเนี่ยผมก็อนุโมทนาแล้วก็ยินดีด้วยหรือถ้าให้มีเนี่ยนะครับก็ยังไงก็ต้องเร่งยุติให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบคือประชาชนถ้ามีนะถูกไหมครับก็ว่าจะทำงานกันยังไงอ่ะข้าราชการทำงานยังไงจะต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
1: อ
0: ันนี้อยู่มุ้งประสาทไฟฟ้านี่อยู่มุ้งผู้รับเหมาหรือยังไงอ่ะ
1: ค่ะค่ะคุณวิโรจน์เพื่อความบาลานซ์นะอันนี้เก๋ขออนุญาตถามคุณวิโรจน์ตรงๆนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นตามสื่อเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับออกมาเหมือนตั้งประเด็นว่าไอ้คุณวิโรจน์ออกมาเปิดประเด็นแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นแผนของส้มหรือเปล่ามาทำมายุให้เขาแตกกันอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณวิโรจน์จะชี้แจงตรงนี้ยังไงดีคะ
0: คือว่าผมจะมีประโยชน์อะไรจากตรงนี้ล่ะผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดผมได้รับความไม่สบายใจของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วผมไม่ทำอะไรอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมว่าเนี่ยน่าเป็นห่วงมากกว่านะถ้าเกิดทางท่านนายกเนี่ยนะครับหรือทางคุณยงศักดิ์เนี่ยเห็นถึงเจตนาของผมเนี่ยแล้วเมื่อไม่ได้ตีความในแง่ร้ายเนาะผมอ่ะไม่ต้องการให้ความขัดแย้งอะไรมันเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าผมไม่ได้อยากให้ประชาชนเนี่ยรับโกงรับกรรมอะไรแล้วก็อยากให้ข้าราชการเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่ไม่ต้องมานั่งห่วงหน้าพะวงหลังว่าตอนนี้ฉันอยู่ในมุ้งใครนะฮะฉันอยู่ถูกมุ้งหรือเปล่าอ้าวหัวหน้ามุ้งตีกันอีกแล้วฉันจะทำงานยังไงอ้าวแล้วฉันจะว่างวางตัวยังไงสุดท้ายเนี่ยความตรงไปตรงมาในการใช้อำนาจปกครองมันจะไม่เกิดไอ้นี่คือความน่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับ

0: ค่ะ
1: แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะผมก็อย่ามาตีความเจตนารมณ์ผมในทางร้ายเลยนะ
0: ก็เรียกได้ว่าถ้ายังไงก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการถ้าเป็นอำนาจของนายกก็จะต้องไปคุมไปประคองแล้วก็ไปดูเรื่องของกลไกอะไรต่างๆไปจัดการให้มันเรียบร้อยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ถ้าเกิดผมอยากให้มันเกิดแล้วผมไม่บอกมาพูดหรอกถูกไหมแต่นี่คือผมไม่อยากให้มันเกิดเพราะว่าไอ้เกิดเนี่ยมันความเสียหายไม่ได้คือมันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองแต่มันเกิดกับงานราชการเกิดกับประชาชนเนา
2: ะ
1: นะครับ
2: คุณเล่าค่ะณวันนี้ในฐานะของคุณอนุทินที่เป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยแล้ววันนี้จริงๆแล้วสามารถที่จะมีคำสั่งหรือว่ามีอำนาจในการทำทุกอย่างให้มันเคลียร์ให้ชัดเจนมากที่สุดอ่ะคุณรถคาดหวังว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอะค่ะจะได้เห็นการเคลื่อนที่แบบไหนของคุณอนุทินนะคะ
1: ผมคิดว่าการใช้อำนาจก็ต้องเป็นไปโดยชอบอ่
2: ะ
1: ถูกมากกรณีลายช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่าปลัดภูเก็ตท่านไม่ผิดเลยเนา
2: ะ
1: แต่การใช้อำนาจในการจัดการเนี่ยผมดูจากคู่กรณีอ่ะของท่านนฤชากับทางปลัดภูเก็ตนะ
2: ค่ะ
1: ผมว่ามันไม่ได้สัดส่วนนะมันไม่เกิดคือมันไม่เห็นความสมดุลในการสั่งการนะถูกไหมล่ะอย่างกรณีท่านนฤชาเนี่ยผมไม่เห็นว่าจะมีการเร่งรัดการสั่งการใดๆทั้งที่จริงๆแล้วมันตรวจสอบทางเทคโนโลยีได้ใช่ไหมว่าท่านโพสต์จริงท่านโพสต์ไม่จริงโพสต์จากโทรศัพท์เครื่องไหนมันไม่ได้ดูยุ่งยากนะด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันแต่ผมไม่ได้เห็นการเร่งรัดสั่งการในการตรวจสอบหรือสอบสวนเลยในขณะที่ทางท่านปลัดภูเก็ตเนี่ยโอเคท่านจะผิดถูกก็ว่ากันไปแต่เราเห็นการเร่งรัดอย่างผิดปกติวิสัยไหมล่ะ
2: ค
1: ่ะเราถอดหมวกนะว่าข้างไหนนะเรามองด้วยสายตาประชาชนเราถูกผิดว่ากันอีกเรื่องนะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกแต่เรารู้สึกไหมมันเหมือนกับรู้สึกว่าโอเคฉันสบช่องละฉันเจอแผลเธอละโอ้โหเธอเปรี้ยวกับฉันมากฉันจะขยายแผลเธอฉันจะขยี้แผลเธอเพื่อกำราบเธอมันความรู้สึกที่ผมมองจากบุคคลภายนอกผมรู้สึกอย่างนั้นนะถึงมาในขณะที่อีกฝ่ายนึงเห็นไหมก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปมไม่ใช่ว่าไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องตรวจสอบแต่เราไม่เห็นการเร่งรัดการตรวจสอบเราไม่เห็นการเด็ดขาดในการดำเนินการใดๆเมื่อเทียบกับอีกฝ่ายนึงเลยถูกไห
2: ม
1: แล้วอย่างนี้ความเป็นธรรมมันจะเกิดได้ยังไงความเสมอภาคมันจะเกิดได้ยังไง
2: ค่ะ
1: ที่อย่าเรียกว่ามองจากคนภายนอกเลยมองจากดาวพลูโตก
2: ็คือจริงๆอะทั้งหมดที่มันมีความเกี่ยวข้องกับมหาดไทยอะค่ะตอนเนี้ยมันมีหลายข่าวมากเลยจนหลายๆคนเนี่ยจับตามองว่ามันเหมือนถูกแตกแขนงออกไปจะทำให้ข่าวหลักความเข้มมันจะค่อยๆจางลงจางลงจางลงอะไรเงี้ยตอนนี้จริงๆคุณก็เลยคิดว่าทุกอย่างมันโยงกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วมันจะไปดำเนินต่อ
1: ก็คือโยงกันเรื่องถึงมันก็โยงกันในส่วนของดุลอำนาจนะครับอย่าลืมนะว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีงานปกครองเนี่ยหลายหน้างานมีข้าราชการจำนวนมากแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยขาดเอกภาพข้าราชการจะต้องลังเลใจว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันทำถูกกฎหมายแต่ฉันถูกใจใครหรือไม
2: ่
1: และสิ่งที่ฉันกำลังจะดำเนินการไอ้คนที่กำลังจะได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นเด็กใครไหมมาจากเส้นไหนมาจากสายไหนมีแบ็คไห
2: ม
1: ถ้าอยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยกระทรวงมหาดไทยจะกลายเป็นกระทรวงที่อุ้ยอ้ายและล่าช้ามากและข้าราชการจะไม่มีหลักยึดในการทำงานนะแล้วข้าราชการที่ดีก็จะทดท้อหมดกำลังใจนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงแล้วคราวนี้คืออะไรฮะถ้ามีเส้นก็จะได้รับการดูแลอย่างดีถ้ามีเส้นต่อยผิดแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเส้นนะฮะอ้าวไม่มีเส้นแต่คนที่มีเส้นไม่ชอบอ้าวแบบถูกรังแก
2: ค่ะ
1: แล้วเราจะอยู่กันยังไง
0: นะคะก็เป็นข้อห่วงใยของคุณวิโรจน
1: ์
0: คุณวิโรจน์ขอถามหน่อยเรื่องของผู้ว่ากทม.สก.ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเห็นเมื่อวานนี้ก็ออกมาแสดงความยินดีนะคะกับคุณชัชชาติด้วยใช่ไหมแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าสก.ของพรรคประชาชนทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอาจารย์ชัชชาติอย่างตรงไปตรงมาขยายความตรงนี้หน่อยหมายความว่าอย่างไร
1: เห็นท้ายผมคิดว่าตอนนี้หลายคนก็อยากให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารโครงการต่างๆเนี่ยของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะแล้วผมก็ยืนยันว่าในสมัยแรกที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบอยู่แล้วว่าโครงการของผู้ว่าราชการเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ถูกอะไรล่ะคนบางกลุ่มเนี่ยรุมตัดงบประมาณเนาะแล้วก็เอางบประมาณไปข่มขู่ไปต่อรองหาผลประโยชน์

0: ซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยในสมัยที่สองเนี่ยเราจะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้ว่าชาติชาติอย่างเด็ดขาดดังนั้นถ้าอาจารย์ชาติชาตินะครับบริหารงานอย่างถูกต้องโปร่งใสซื่อตรงอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าใครจะมาข่มขู
1: ่
0: ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นเนี่ยสกของพวกเราก็จะยืนหยัดนะครับก็ปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนซึ่งอาจารย์ชาติชาติจะได้ผลพลอยได้ไปด้วยนั่นก็คือเราก็จะปกป้องการตัดสินใจโดยชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปด้วยเช่นกันครับก็ขอให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จะเกิดโครงการไหนที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ยืนยันเลยครับว่าเราจะไม่มีนิสัยที่แบบตัดเนื้อประมาณเป็นพิธีตัด 5% 10% ตัดแต่ขอให้มันได้ตัดอ่ะเราจะไม่ทำที่เป็นประโยชน์อาจารย์ชาติชาติจะได้งบประมาณแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ตัดเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วถ้าเกิดมีการปรับลดงบประมาณเราก็จะมีการอภิปรายอย่างเปิดเผยนะครับชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลพิสูจน์กันด้วยการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ทางการเงินนะครับหรือหาราคาตลาดมาเปรียบเทียบหรือพิสูจน์ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ว่ามันสามารถประหยัดงบประมาณลงได้และทุกอย่างจะมีการอภิปรายแล้วก็เปิดเผยในสภาเพื่อประชากรให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นถึงหลักคิดในการบริหารงบประมาณของเราด้วยซึ่งเนี้ยจะเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วผมคิดว่าอาจารย์ชัชชาติท่านก็ชี้แจงก็ถือว่าเป็นการถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์ในสภากรุงเทพมหานครครับ
2: ค่ะจากประสบการณ์ตั้งแต่เดวันจนถึงวันนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอกาสได้ทำงานไปจนถึงครบวาระคุณวิโรจน์อยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไว้ใจยังเชื่อใจแล้วยังรอคอยความหวังจากพรรคประชาชนค่ะ
0: ผมคิดว่าถ้าเกิดประชาชนต้องการเห็นความตรงไปตรงมาเราจะทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นครับ
1: แต่ว่าในแง่ของเรื่องของบทเรียนการถอดบทเรียนอันนี้ก็จะต้องไปปรับปรุงไปถอดบทเรียนกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ผมว่าบทเรียนเราถอดมาเยอะแล้วกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมันได้เวลาอ่านหนังสือแล้วก็สอบใหม่แล้วครับนี่พูดกันตรงๆเลยนะครับนี่พูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องหาข้ออ้างเลยนะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ถือว่าประชาชนก็เรียกว่าติติงเราอย่างแรงนะครับถ้าเป็นครูก็เหมือนกับเรียกนักเรียนเข้าห้องปกครองอะครับแล้วก็มาตักเตือนกันจริงๆจังๆนะผมคิดว่าเราควรต้องมองเจตนาดีของประชาชนที่กรุณาฝากเตือนเราเพราะว่าถ้ามองเราจะมองเห็นได้ใช่ไหมครับว่าคะแนนในส่วนผู้ว่าจะได้ลดลงแต่คะแนนในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังสะท้อนว่าประชาชนยังให้ความไว้วางใจอยู่ก็เหมือนกับว่าถ้าพูดกันตรงๆก็คือยังให้กำลังใจเราบ้างแล้วก็ลงโทษเราส่วนหนึ่งเพื่อให้เราได้กลับไปทบทวนซึ่งนับจากนี้ถ้าพรรคประชาชนเป็นนักเรียนที่ดีและเห็นความปรารถนาดีเนี่ยของประชาชนซึ่งเป็นคุณครูของเราเนี่ยก็ต้องเร่งทบทวนแล้วก็แก้ไขครับไม่ต้องมาถอดบทเรียนละนะบทเรียนถอดเยอะละนะครับต
1: ้อง หนังสือสอบใหม
0: ่ไปอู้ใหม่ทำแบบฝึกหัดใหม่นะครับแล้วก็ในการสอบข้างหน้าเนี่ยก็โชว์ให้คุณครูดูว่าเราตั้งใจกว่าเดิมนะครับอ่านหนังสือมากกว่าเดิมทำการบ้านมากกว่าเดิ
1: ม
0: แล้วก็หวังว่าอาจารย์หรือคุณครูเนี่ยก็คือประชาชนทุกคนจะให้คะแนนเราดีมากขึ้นครับ
2: คุณวิโรจน์ถ้ามองครั้งนี้เป็นการสอบกลางภาคอะค่ะสำหรับการเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบปลายภาคในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณวิโรจน์คิดว่าที่ผ่านมามันเป็นความผิดพลาดในส่วนตัวของบุคคลหรือว่ากระบวนการหรือว่าวิธีการหรือว่าจะเป็นนโยบายหรืออะไรมีการเจาะลึกเข้าไปในตรงนั้นแล้วก็มาวิเคราะห์กัน
0: จริงๆอย่างนี้ครับผมมองอย่างนี้ว่าเราไม่ได้สอบตกนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าประชาชนชาวเมืองของกรไม่ใช่ว่าจะ
2: ไม่เอาเลยไม่ใช่
0: เราจะไม่เอาเราเลยนะเพราะคะแนนสกเราก็ดีเนาะเป็นอย่างนี้ครับมันเหมือนเป็นคุณครูคนหนึ่งที่เคยคาดหวังกับนักเรียนขยันคนหนึ่งอ่
1: ะ
0: ที่อยากเห็นเขาขยันกว่านี
1: ้
0: อยากให้เขาตั้งใจทำข้อสอบกว่านี้ตั้งใจอ่านหนังสือกว่านี้เนา
1: ะ
0: แต่ว่าถามว่าคะแนนขี้เหร่ไหมไม่ได้ขี้เหร่ครับแต่คุณครูคาดหวังมากกว่านี้เช่นคะแนนแบบ100คะแนนเต็มอ่ะคุณครูคาดหวังว่าถ้าคุณตั้งใจคุณต้องได้90คะแนนขึ้นอ่
1: ะ
0: แต่ปรากฏว่าพอผลสอบออกมาได้แบบ71 72คะแนนถามว่า71 72คะแนนก็อยู่ในระดับเกรด3ฉะนั้นมันก็ไม่ได้ขี้เหร่ถูกไหมครับแต่ด้วยความคาดหวังที่คุณครูมีต่อเราเนาะแล้วก็ความขยันขันแข็งที่เคยมีมาเนี่ยมันก็ทำให้คุณครูรู้สึกผิดหวังแต่ก็ยังไม่ได้สิ้นหวังกับนักเรียนคนนี้เพราะเราก็ยังไม่ได้เป็นนักเรียนที่เก่งมาเลยเกเรแต่อาจจะขยันและทำการบ้านยังไม่ถึงจุดที่อาจารย์คาดหวังนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องปรับปรุงตัวกันต่อไปนี่เปรียบเทียบง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าอาจารย์สิ้นหวังกับเราแล้วเนี่ยสกเราคงไม่ได้มากถึง22คนครับซึ่งผมก็ต้องขอบพระคุณประชาชนมากๆที่ยังให้โอกาสเราอยู่นะแล้วเราก็จะไม่เหลิงแน่ๆครับแล้วเรารู้แล้วละว่าเราโดนติติงอะไรแล้วเราก็จะเร่งแก้ไขไม่มีข้ออ้างครับไม่มีคำแก้ตัวใดๆครับต้องขอโทษ

0: ประชาชนทุกคนที่ทำให้ผิดหวังด้วยครับก็พี่โรจน์น้อมรับทุกอย่างครับ
1: โอ้ยังมีแรงใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่แอบแซวตั้งแต่ต้นก็คือดูเหนื่อยล้าม
0: ีแรงมากครับมีแรงมากครับแต่ว่าพูดอะไรกันยุ่งก็ต้องจะให้เสียงดังมากครับเผื่อประชาชนขับรถอยู่แล้วจะได้ฟังจะได้เสียงนุ่มๆหน่อย
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่โรจน์มากค่ะ
1: ก็ไม่แซวไงก็เข้าใจว่าคุณวิโรจน์ให้สัมภาษณ์หลายรายการแล้วแต่ก็อย่างน้อยๆก็ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็นอกจากบทบาทของสก.ในกรุงเทพแล้วนะพี่เก๋ก็คาดหวังในเรื่องของระดับประเทศด้วยถ้าที่เป็นการตั้งข้อสังเกตแบบนี้นอกจากจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็คาดหวังในเรื่องของหลักฐานเอกสารต่างๆที่จะสามารถพิสูจน์ทุกๆอย่างที่มันอยู่ในเส้นของความทุจริตอ่ะให้มันกลับมาสู่เส้นสีขาวให้มากที่สุด
2: ขอต่อเนื่องนิดนึงนะคะสำหรับประเด็นของคุณวิโรจน์ที่ออกมาเปิดประเด็นเนี่ยที่บอกว่าสองนอเนี่ยเขาขัดแย้งกันหรือเปล่าอะไรเนี่ยใช่ไหมคะระหว่างคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็อีกนอหนึ่งก็คือเนวินชิดชอบนะคะก็วันนี้เนี่ยทั้งคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำนะคะของพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงประเด็นนี้ล่ะค่ะก็บอกว่านะคะบอกว่าเป็นเพียงข่าวเท่าที่ตนดูก็ไม่มีอะไรนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์นะคะยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับตนนะคะก็ไม่มีอะไรคนก็พยายามเอาข่าวมาพูดถึงความขัดแย้งแต่ว่าขอพูดตรงๆไม่มีใครเนี่ยที่คิดตรงกันนะคะทุกเรื่องมีความเห็นต่างกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่ความขัดแย้งนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคุณวิโรจน์ออกมาเตือนว่าอย่าให้ซ้ำรอยเหมือนกับลุงตู่กับลุงป้อมนะคะคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าเขาเพียงแต่เปรียบเทียบเฉยๆจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนละวัยกันนะคะเมื่อถามว่าเหมือนกับสีน้ำเงินเนี่ยจะขัดแย้งกันภายในใช่หรือไม่คุณทรงศักดิ์เนี่ยก็ย้อนถามว่าสีน้ำเงินคืออะไรผู้สื่อข่าวก็ตอบบอกว่าก็สีของพรรคนั่นแหละคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีข่าวเลยก็ไม่ได้รับความสนใจนะคะการเมืองเป็นเพียงข่าวหนึ่งที่ผู้คนสนใจติดตามเท่านั้นเองซึ่งก็ดีเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังเร่งรัดโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ดูว่างบประมาณที่ลงไปถึงประชาชนแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจะได้ติดตามสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ประชาชนส่วนหนึ่งก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ยังบอกว่าน่าจะมีเฟสต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยตนก็ฟังมาจากประชาชนว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์มากช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาพรวมแล้วก็ลากยานะคะอ่ะประมาณนี้แต่ว่าก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ตอบแบบว่าตรงๆสักเท่าไหร่นะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: ค่ะ
3: ก๊าซธรรมชาติที่คนไทยใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งเดียวและไม่ได้มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดก๊าซจากอ่าวไทยของเราเรียกว่าก๊าซเปียกเพราะเป็นก๊าซเนื้อเข้มข้นที่นอกจากจะมีก๊าซมีเทนแล้วยังมีสารที่เป็นองค์ประกอบมูลค่าสูงอย่างอีเทนโพรเพนและบิวเทนร่วมอยู่ด้วยขณะที่ก๊าซจากบางแหล่งเช่นก๊าซจากเมียนมาหรือก๊าซนำเข้าบางประเภทมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักถึง 70% ซึ่งเรียกว่าก๊าซแห้งสาเหตุที่ต้องแยกก๊าซเปียกจากอ่าวไทยก็เพราะอีเทนและโพรเพนเหล่านี้คือวัตถุดิบตั้งต้นชั้นเลิศของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะถูกนำไปแปรรูปเป็นของใช้รอบตัวเราตั้งแต่พลาสติกขวดแชมพูไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่าสูงถ้าเราเอาก๊าซเปียกไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงก็เปรียบเสมือนการนำไม้สักทองไปเผาเป็นฟืนสูญเปล่าโดยใช่เหตุนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติจากทุกแหล่งอย่างชาญฉลาดผ่านโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อแปรเปลี่ยนทรัพยากรใต้ทะเลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดต่อประเทศไทยยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้ว

0: Store และ Google Play Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะกรุงเทพประกันภัยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance ภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Service แอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยเลยค่ะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลนะคะลูกค้าสามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุแล้วก็ชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยนะคะแจ้งเคลมรถยนต์ส่งพิกัดอุบัติเหตุตรวจสภาพรถด้วยตัวเองขอเอกสารลดหย่อนภาษีรวมถึงค้นหาอู่ซ่อมแล้วก็โรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีระบบการแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกธุรกรรมสำคัญทั้งการต่ออายุสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเรียกว่าเป็นการปลดล็อกเลยค่ะจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วเลยค่ะกับแอป Bangkok Insurance สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-285-8888กับกรุงเทพประกันภัยค่ะ
3: ค่ะไปดูความคืบหน้ากันบ้างนะคะกรณีเรื่องของการสอบนะคะโกงเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ของตำรวจกองบังคับป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบนะคะมีการจับกลุ่มก็คือนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ล่าสุดเองสำหรับประเด็นเรื่องนี้นะคะทางบิ๊กเต่าอะค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยก็ออกมาบอกความคืบหน้านะคะบอกว่าจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยว่ามีการเรียกรับแล้วก็จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้พนักงานสอบสวนของบก.ปปป.ยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายอีกรายด้วยนะบอกว่าถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินจำนวน1ล้านบาทโดยอ้างว่าจะช่วยดำเนินการแก้ไขเอกสารสค.1ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิครอบครองที่ดินแปลงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคดียังอยู่ระหว่างในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะเดียวกันบิ๊กเต่ายังบอกด้วยบอกว่าจากการตรวจสอบเส้นเงินของเจ้าหน้าที่พบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจค่ะไปเจอเงินจำนวน1ล้านบาทที่ผู้เสียหายในคดีที่ดินเนี่ยมีการโอนให้นายเรื่องนั้นนะคะแล้วก็มีการโอนคืนจำนวน 900,000 บาทไปยังผู้ที่เสียหายในคดีที่ขอให้นะคะคุณรุ่งเรืองเนี่ยช่วยเหลือในการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นนะคะแล้วก็ไปเจอว่าในส่วนของ 900,000 เนี่ยมีการถูกโอนไปแล้วก็อีก 100,000 เนี่ยยังคงเหลืออยู่ในบัญชีของนายรุ่งเรืองนะคะขณะเดียวกันบิ๊กเต่ายังบอกว่านอกเหนือจาก2คดีดังกล่าวแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายติดต่อเข้ามายังบก.ปปป.เพื่อเตรียมจะแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายรุ่งเรืองในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมด้วยนะคะก็ณขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการด้วยคือหลังพบข้อมูลว่ามีกลุ่มบุคคลเนี่ยทำหน้าที่ในการรวบรวมผู้สมัครสอบเข้ารับราชการก่อนจะส่งต่อให้นายรุ่งเรืองดำเนินการเรียกรับเงินแล้วก็ประสานงานในกระบวนการดังกล่าวด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งตัวละครอย่างนายพิชิตที่เป็นข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอันนี้มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นบิ๊กเต่าบอกนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ระหว่างในการดำเนินการในการตรวจสอบแต่ว่าถ้าหากว่ามีบุคคลอื่นร่วมการกระทำผิดเพิ่มเติมนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยนี่เป็นประเด็นแล้วก็ความคืบหน้านะคะต้องแยกออกนะคะทั้งโกงสอบนะคะส่วนท้องถิ่นแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่ให้เงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแปลงนะคะใช้คำว่าดำเนินการแก้ไขเอกสารสค.1อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเชื่อมโยงกันเลย
2: อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าพอมันมีประเด็นใหญ่แล้วพอมันถูกซอยย่อยแบบนี้มันจะทำให้ประเด็นใหญ่ค่อนข้างจะต่างลงแต่ว่ามันจะมีความแต่ไปหมดอะว่าที่มันจะต้องตามคนนี้เคสนี้คนนั้นเคสนี
3: ้เราอาจจะตกประเด็นลืมนู่นลืมนี่ไปใช่ไหมคะที่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆ
2: ทุกเคสมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นผู้ต้องหาแล้วด้วยไงคะพี่เก๋มันต้องมีการสืบสวนต่อแต่ว่าที่สำคัญอย่างที่เมื่อสักครู่พี่เก๋บอกไปแล้วคือบิ๊กเต่าเขายืนยันละว่าประเด็นสำคัญมันไม่ใช่แค่จำนวนเงินแต่มันคือเส้นทางการ

0: เงินที่มันจะสะท้อนการเชื่อมโยงไปที่พฤติกรรมพฤติการหลายๆคดีก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแต่ผมสงสัยอย่างนึงพี่เก๋ว่าต
1: ั้
0: งแต่วันแรกที่เขาเข้าไปบุคคลแล้วก็เจอข้าราชการนั่งอยู่แบบคาหนังคาเขาเลยอะค่ะ1คือเจ้าของสถานที่2คือข้าราชการเหล่านั้นอะตอนนี้ไปไหนแล้วคือหมายถึงว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะหรือว่าอุ้มตกข่าว
1: ก็ยังไม่มีข่าวเข้ามาใช่ไหมคะว่าถ
0: ู
1: กตั้งข้อหาหรือยังนะคะ
0: ใครเหล่านั้นคือใครนอกจากคุณพิชิตที่มีการโยงไปถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็ไปสารวนอยู่กับมสวไปสารวนอยู่กับสท
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการที่บิ๊กเต่าเป็นคนเดินเกมในการเขาไปสำรวจเองแล้วก็มีเพ
1: ิ่
0: มเ
1: ติม
0: เจ้านู้นเจ้านี้งอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยต้นตอของการเอามือทับอกของสัปดาห์ที่แล้วอะไปไหนแล้วคือทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาจับตาดูนะคะทุกคนว่าผลสอบทางวินัยของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมันออกหรือยังแล้วการดำเนินคดีอาญาของตำรวจเนี่ยหลังจากนี้เขาจะมีการแจ้งข่าวเพิ่มเติมหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าต้องยอมรับนะว่าปปช.ได้รับคำชมสูงมากเลยนะว่ามีการเดินเกมเร็วมากมีการขยายผลมีการออกมาบอกข่าวว่ามันถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่บรรทัดสุดท้ายเราเองก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะว่าขยายผลเส้นทางการเงินแล้วมันโยงไปที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการโกงสอบถึงขั้นไหนได้บ้างเพราะตอนนี้ก็มีคนมาตั้งข้อสังเกตอยู่เยอะพอสมควรเลยว่าเอ๊ะในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะสาวไปจนถึงตัวต้นเหตุต้นตอจริงๆเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเอาเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์พี่เก๋ณตอนนี้เราทราบแค่ว่าถูกสั่งพักราชการแล้วมีหนังสือลาออกแล้วแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าอนุมัติหรือยังถูกไหมคะแล้วก็ยังไม่มีคำพิพากษาจากศาลด้วยแล้วก็ไม่มีข้อมูลออกมาในเชิงสาธารณะด้วยว่าคดีเนี้ยมันถูกส่งฟ้องต่ออัยการแล้วหรือยังหรือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดอะไรทางกฎหมายจะวินิจฉัยในท้ายที่สุดอย่างไรคืบหน้าอย่างไรอะไรเงี้ยมันเป็นการตั้งหัวเอาไว้ทั้งนั้นเลยค่ะ
1: แต่ว่าถ้าฟังทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะที่ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ให้สัมภาษณ์นะคะก็เนี่ยแหละค่ะอยู่ระหว่างขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ตามรายงานนะคุณผู้ฟังม
0: ี
1: ข่าวว่าในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา14 นาฬิกาผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะมีการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความคืบหน้าของคดีอย่างเป็นทางการด้วยค่ะรอฟังเลยนะ
0: ค่ะพี่เก๋ทิ้งท้ายเอาไว้เบรกแรกที่พี่เก๋บอกว่าจะขยายให้ฟังพี่เก๋จำได้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องมหาไทยนี่แหละ
1: ยังไง
0: ยังไงล่ะพี่เก๋บอกว่าเดี๋ยวจะมี
1: ก็นี่ไงความคืบหน้าของท่านบิ๊กเต่านี่ไง
0: อ๋อเคสนี
1: ้ใช่
0: ส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้เมื่อกี้หลังไมค์คุยกันค่ะพี่เก๋ว่าพี่เก๋วันนี้ในสภาเดือดอีกแล้วนะ คุณเสรีพิสุทธิ์ค่ะวันนี้เนี่ย เขามีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วทีนี้คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคือถูกประท้วงระหว่างการอภิปรายอะคือเขาบอกว่าการแถลงงบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเพราะมันต้องใช้เงินถึง 3.788 ล้านล้านบาท
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้นายกรัฐมนตรีไม่มาเราให้รองนายกมาแถลงแทนคือโดยหลักเกณฑ์เนี่ยมันต้องมีการของบประมาณ7ประการแล้วในแต่ว่าในงบ2570เนี่ยมันมีแค่2ประการขาดไป5คือ1ทำตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณแล้วก็2มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศแผนพัฒนาประเทศเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมต่อสังคมซึ่งข้อนี้ไม่ได้มีความใส่ใจคุณเสรีพิสุทธิ์บอกแบบนั้นบอกว่าจริงๆแล้วคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะไม่ใช่แค่ในสมัยนี้ด้วยแต่เป็นมาตั้งขออภัยเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยก็เป็นมาแล้วแล้วการกระทำในอดีตเป็นยังไงมันก็เป็นเครื่องเจตนาที่ชี้เจตนาชัดเจนนะคะว่าสุจริตเที่ยงธรรมหรือว่ามีพฤติการทุจริตหรือเปล่าซึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าก็ได้อภิปรายไปในทำนองนี้นี่แหละเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนถ้าทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนมันก็ดีแต่ถ้าทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมันไม่ดีแล้วในการอภิปรายเนี่ยก็ได้เปิดคดีที่ DSI ไปกล่าวหาคุณอนุทินนะว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกหัวเลือกสว.ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยแหละก็เลยทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นมาประท้วงทันทีเลยบอกว่านี่คุณเสรีพิสุทธิ์ นอกเรื่องนะ
1: บอกว่า
0: โสพล
1: ไม่อยู่ในประเด็นนะ
0: ใช่ใช่ประธานสภาก็เลยเห็นด้วยด้วยก็เลยยิ่งเดือดเข้าไปอีกอะค่ะแต่คุณเสรีพิสุทธิ์เขาบอกกับพี่เก๋เขาบอกเขาไม่ได้

0: เรื่องนะ
1: ค่ะ
0: ก็มันต้องให้ดูพฤติกรรมของนายกแล้วก็รัฐมนตรีในรัฐบาลนี้สิว่ามันมีพฤติกรรมการบริหารยังไงถ้าไม่สุจริตจะบริหารประเทศได้ยังไงก็เลยเอาข้อมูลนี้นี่แหละมาเตรียมอภิปรายในห้องประชุมมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนเลยการที่ตนอภิปรายแค่นี้ก็ถูกคุณสุภชัยประท้วงแล้วประธานเองก็เห็นพ้องไม่ให้ตนพูดนี่แหละมันคือความเอ็นเอียง ผมอภิปรายงบประมาณเพื่อต้องการที่จะสอนเพราะคุยกับควายไม่รู้เรื่องก็สู้กันอย่างนี้ถ้ารู้กันอยู่แค่นี้มันคงไม่พอมันจำเป็นจะต้องให้สื่อมวลชนสื่อสารกับประชาชนให้รู้ด้วยว่าขณะนี้บ้านเมืองเป็นยังไงนี่คือคำพูดของคุณเสรีพิสุทธิ์นะคะ
1: ตอนที่ทางคุณสุภชัยใจสมุทรส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงเนี่ยแล้วก็ระบุว่าไม่ได้อยู่ในประเด็นเนี่ยทางประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานในที่ประชุมเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากมีการเปิดคลิปวิดีโอที่เป็นในส่วนของบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายงบประมาณเนี่ยตนจะไม่อนุญาตนะคะก็บอกว่าขอให้พูดในประเด็นที่อยากจะพูดเท่านั้นทีนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็บอกว่าการอภิปรายงบประมาณในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอดีตที่จะต้องชี้เจตนาในการบริหารประเทศชาติให้เป็นอย่างดีหากคนเราบริสุทธิ์ซื่อตรงสุจริตก็บริหารประเทศชาติสุจริตหากทุจริตคดโกงก็จะบริหารประเทศชาติได้อย่างไรนะคะก็ทำให้ทางคุณสุภชัยเนี่ยบอกว่าวันนี้เราพิจารณาร่างพรบงบปี70สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันย้อนไปปี62ฟังแล้วไม่เข้าใจว่านายกมีประวัติไม่ดีไม่สามารถจะบริหารงบประมาณนี้ได้ซึ่งถือว่าผิดข้อบังคับไม่เกี่ยวกับประเด็นนะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นการใส่ร้ายนายกด้วยนะคะก็เนี่ยละค่ะก็เป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าไปดูเนื้อหาสาระนะก็วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางฝ่ายค้านเองนะคะเขาก็เตรียมข้อมูลมาเลยนะอย่างวันนี้คุณสิริกัญญาเนี่ยอัดงบปี70นะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเยอะมากหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะอย่างที่หลายคนนะคะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยให้จับตาเรื่องของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะคะเพราะเดี๋ยวทางฝ่ายค้านเนี่ยนอกจากเขาจะอัดเรื่องของงบปี70แล้วเนี่ยอาจจะมีการฟาดฟันถึงประเด็นของ THAI ด้วยใช่ไหมคะพาสปอร์ตเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยก็จริงๆนะก็มีหลายคนเนี่ยลุกขึ้นมาพูดสำหรับประเด็นนี้นะคะแต่ว่าไปดูในส่วนของงบก่อนคุณสิริกัญญาเนี่ยชี้แจงว่างบของปี70เนี่ยมันเพิ่มจากปีก่อนเพียงประมาณ7,400 ล้านบาทแต่รายได้ของรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นราวประมาณ 79,000 ล้านบาทดูบอกว่าแม้งบเพิ่มไม่มากรัฐบาลยังคงกู้เฉยๆขาดดุลในระดับสูงนะคะคือมองว่ารายจ่ายของรัฐเนี่ยมันโตเร็วกว่ารายได้ของรัฐอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเพิ่งจะมีอำนาจในการกู้เงินเพิ่มนะคะอีก400ล้านบาทแต่ยังมีการอ้างเรื่องของวิกฤตพลังงานเพื่อรองรับเรื่องของการขาดดุลสูงนะคะแล้วก็หนึ่งในประเด็นเนี่ยที่มีการจับตานะคะก็บอกว่าอย่างงบทุนงบลงทุนลดลงนะอ่ะคุณผู้ฟังใช้คำว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยบอกว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนแบบงบลงทุนลดลงกว่า 73,736 ล้านบาทแต่ถ้าไปมองรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคุณสิริกัญญาบอกว่าในอดีตเนี่ยจริงๆรัฐบาลมักจะกดตัวเลขรายจ่ายประจำเนี่ยให้ดูต่ำแล้วใช้วิธีหมุนเงินภายหลังแต่ปีนี้เนี่ยคุณสิริกัญญาบอกว่ามันดูเหมือนปกปิดไม่ไหวแล้วหรือเปล่าจึงต้องใส่งบใกล้เคียงค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะแล้วเธอก็ใช้คำว่าคล้ายๆเหมือนกับฝีเรื้อรังของงบประมาณไทยเนี่ยมันกำลังจะแตกแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องของรายจ่ายประจำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะแต่ก็ยังตั้งงบไม่พอใช้จริงยังขาดอีกกว่า 85,000 ล้านบาทในรายการสำคัญไม่ว่าจะเป็นเบี้ยหวัดบำนาญค่ารักษาพยาบาลดอกเบี้ยหนี้เงินสมทบกบข.นะคะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่าเหมือนกับทางตั้งแต่ปี65เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาต้องควักเงินคงคลังอะค่ะคุณผู้ฟังมาโปะงบเสมอเปรียบเทียบเหมือนแบบว่าเก๊สมบัติเจ้าคุณปู่อะค่ะที่จะต้องเอาเงินออกมาใช้ก่อนแล้วปีถัดไปเนี่ยก็มาตั้งงบชดเชยคืนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละปีประเทศเราเนี่ยใช้งบจริงๆเนี่ยปีละเท่าไหร่กันแน่แล้วก็ยังบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่างบลงทุนของเราอะแทนที่จะเอาไปในเรื่องของการวิจัยการพัฒนาแต่ดูเหมือนว่างบตรงนี้ถูกตัดแล้วก็ลดลงแต่สิ่งที่เอาไปทำเป็นอะไรรู้ไหมคะเป็นงบลงทุนอันดับต้นๆทำถนน อะไรก็ทำถนนแบบนี้ค่ะ
0: ก็จริงๆอะต่อเนื่องจ้ะ

0: ากคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยในพรรคเดียวกันเนี่ยนะคะคุณวิรยุทธ์การชูฉัตรเนี่ยก็ต่อยอดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วครั้งเนี้ยที่มันเป็นงบประมาณ2570นะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะพี่เก
1: ๋
0: แต่มันมีการตั้งคำถามไปถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยด้วยอ่ะคือคุณวิรยุทธ์การชูฉัตรเนี่ยนะบอกว่างบประมาณปี2570กำลังพาประเทศเดินผิดทิศนะคือรัฐบาลกำลังให้น้ำหนักกับการเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติจัดแพ็กเกจส่งเสริมการลงทุนแข่งขันดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศแต่ละเลยการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในระบบอยู่แล้วบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังมีอาการเหมือนคนกลัวตกกระแสติดแกลมเขาบอก คือสนใจภาพลักษณ์แล้วก็แข่งขันดึงบริษัทต่างชาติเข้ามาแต่ว่าไม่ได้ลงทุนยกระดับฐานอุตสาหกรรมของตัวเองอะค
1: ่ะ
0: แล้วก็ประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ที่ตอนนี้กำลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จากรถยนต์สู่เครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV อะค่ะ
1: ค
0: ือคุณวิรยุทธ์บอกว่าถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยในการพัฒนาแรงงานแล้วก็ยกระดับเทคโนโลยีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากก็จะเสียโอกาสแล้วก็จะกลายเป็นแค่เพียงฐานการผลิตของต่างชาติจริงๆอันนี้ค่อนข้างตรงกับนักวิชาการที่มาพูดคุยกับเราอยู่เรื่อยๆในรายการนะพี่เก
1: ๋
0: ทีนี้พรรคประชาชนก็เลยเสนอรัฐบาลค่ะ1คือให้สนับสนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่2ให้พัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรม EV 3คือให้ใช้นโยบายอุตสาหกรรมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยค่ะแล้วก็4คือกำหนดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมระยะยาวที่ต่อเนื่องไม่ใช่เปลี่ยนรัฐบาลทีนึงก็เปลี่ยนยุทธศาสตร์ทีนึงและย้ำเลยนะว่าประเทศไทยไม่ได้ขาดงบประมาณลงทุนหรอกแต่ขาดยุทธศาสตร์ที่จะทำให้อุตสาหกรรมไทยสามารถไปแข่งขันกันได้ในอนาคต
1: ก็ร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างทางคุณสิริกัญญาเนี่ยก็พยายามที่จะมองนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยพูดในเรื่องของการรักษาวินัยการคลังยังคงได้เครดิตเรตติ้งดีแต่ว่ามันก็ยังมีคือตั้งข้อสังเกตว่ามันก็ยังมีปัญหาที่ซ่อนอยู่นะคะอย่างเช่นรายได้รัฐไม่พอรายจ่ายประจำลดไม่ได้หนี้แล้วก็ดอกเบี้ยเพิ่มต่อเนื่องอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอดูนะคะเพราะว่าเขาจะมีการอภิปราย3วันนะต่อเนื่องไปนะคะ29 30แล้วก็1ค่ะก็จะเป็นอีก1เวทีที่ร้อนแรงนะคะพามาดูเรื่องนี้กันบ้างสำหรับความคืบหน้าคุณครูนะคะคุณครูที่สอบผู้ช่วยอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยเธอก็ดีอกดีใจนะว่าจะเตรียมจะเข้าบรรจุรับราชการและไปมีไปจองที่พักนะคะอะไรต่างๆวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหมือนกับมีการแก้ไขคะแนนแล้วเธอเอง
0: ข่าวกันอยู่นี่แหละใช่
1: คุณนิ่มมาค่ะก็ล่าสุดนะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทรรุ่งทองนะคะก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้บอกว่าจากรายงานของสพฐเนี่ยทราบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าตัวเธอเองไม่ผิดนะเอาจริงๆต้องบอกแบบนี
0: ้
1: ไม่ผิดเพราะว่าคนที่ผิดเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วก็คือสพฐบอกว่ามันเหมือนกับมีการผิดพลาดเรื่องของการตรวจข้อสอบแล้วก็ต้องมีการแก้ไขคะแนนใหม่แล้วอันดับของเธอก็เลยเปลี่ยนแปลง
0: นี่เอาจริงๆนะจิ้มไปตรงไหนก็เจอแผลเนาะ
1: นี่ยังไม่รวมของการทุจริตการสอบปอพอนะ
0: ใช่
1: ที่สวนสิทธิ์เข้าไปอ่ะจากคนอายุ57แต่ว่าคนสอบจริงๆอายุประมาณสัก20กว่า
0: คือไม่ใช่คนที่ต้องสอบคืออายุ20กว่าแต่ไปให้คนอายุ50กว่า
1: เข้าไปแทน
0: มานั่งสอบแทนแล้วพอเจ้าหน้าที่ถามก็บอกว่า
1: จับได้เพราะว่าหน้าไม่เหมือน
0: มันเป็นผลมาจากคีโม
1: นั่นแหละอันนี้ก็เคสหนึ่งเห็นว่าทางอธิบดีปภวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดเลยนะคะแต่ว่าใน
0: เคสนึงของพี่เก๋อันนี้
1: ก็คือทางท่านประเสริฐบอกว่ายังไงเดี๋ยวก็คงจะต้องเยียวยาแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างทางมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ออกข้อสอบแล้วก็ตรวจกระดาษคำตอบเนี่ยเขาอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ที่ได้ลำดับที่2หรือผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยมาหาแนวทางแล้วก็ข้อสรุปในการเยียวยาที่ชัดเจนร่วมกันนะคะว่าจะได้เป็นข้อสรุปอะไรยังไงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบในวงกว้างอ่ะเป็นความผิดพลาดนะคะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการแจ้งผลการสอบเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตเนี่ยเป็นผู้แจ้งคะแนนแล้วไปสลับกับลำดับระหว่างที่1แล้วก็ลำดับที่2แต่จะเยียวยายังไงสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยกำลังเจรจากันอยู่แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เชื่อว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยเขามีมาตรฐานระดับนึงแหละแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จำเป็นจะต้องมี

0: การหารือกันอย่างจริงจังเพื่อวางมาตรฐานในอนาคตแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยท่านประเสริฐบอกว่าต้องเน้นย้ำเลยนะไอระบบการประกาศผลเนี่ยเอาให้มัน 100% น่ะมันจะมาแก้ไขแบบย้อนหลังแบบนี้แล้วมาเกิดความผิดพลาดอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะมันได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีเรื่องของความเชื่อมั่นด้วย
1: จริงคือทุกวันนี้เวลาที่เราต้องไปติดต่อข้าราชการอ่ะพอมันมีข่าวเหล่านี้มาเยอะๆพี่เก๋อดไม่ได้ที่จะเอ๊ะในใจอ่ะว่าเอ๊ะบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเราม
0: ั่นใจไหม
1: มายังไงนะเส้นทางของเขาจะราบเรียบหรือโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือว่ามีความขรุขระนะแต่ต้องบอกให้ว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยมีความตื่นตัวเยอะนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าล่าสุดน่ะมันมีประชาชนนะคะส่งเบาะแสพี่เก๋
0: ค่ะ
1: ก็รัฐบาลยืนยันนะว่าข้อมูลที่ต้องการที่จะให้ประชาชนได้มีการติดต่อมาเนี่ยอยากจะทราบความจริงเลยเปิดช่องทางแน่นอนว่ามันสืบเนื่องมาจากคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั่นแหละรัฐบาลเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสโดยตรงผ่านศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายในทำเนียบรัฐบาลนะคะ
0: ค่ะ
1: เชื่อไหมคะเพียงแค่วันแรกของการเปิดรับข้อมูลนะคะ
0: กี่ร้อย
1: ประชาชนมากกว่า100 เรื่องค่ะพี่เก๋วันเดียวนะคะ
0: แ
1: จ้งทั้งเบาะแสทั้งเรื่องของร้องเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองนะแต่ว่าส่งข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมไปถึงสายด่วนด้วย1111แล้วมันมีช่องทางไปรษณีย์อะไรอีกด้วยแล้วก็ LINE แชทบอทก็มีไงของศูนย์บริการประชาชนนะ
0: คะ
1: ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอะค่ะรัฐบาลบอกว่าทุกข้อมูลนะจะเก็บไว้เป็นอยู่ในชั้นความลับเลยเพื่อที่จะคุ้มครองผู้ร้องเรียนแล้วก็ผู้แจ้งเบาะแสแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็เดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเลยนี่นายกท่านสั่งมาแล้วไงว่าคุณต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ตอนนี้ผลทางกฎหมายมันยังไม่มีหรอกเพราะว่ามันเป็นการขั้นตอนของการรับข้อมูลมาก่อนเปิดช่องทางร้องเรียนมาก่อนก็อย่างน้อยๆมันก็ทำให้เห็นนะคะว่าโอเครัฐบาลขยายฐานข้อมูลจากการสืบสวนของรัฐไปสู่ข้อมูลประชาชนละเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลมาก่อนอีกหลายรายนะพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: น
0: ะคะก็สายด่วน1111ตู้ปน1111นะคะของทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวต้องรอดูว่าร้อยเรื่องนั้นอะมันมีข้อมูลซ้ำไหมหรือมันมีคดีใหม่และที่สำคัญคือมันจะนำไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายในระดับไหน
0: แล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นคดีปัจจุบันหรือว่าย้อนหลังกลับไปเนี่ย
1: ไกลแค่ไหนมันนึกถึงไฟฟ้าเลยเนาะกลาง30กว่าปีอ
0: ่
1: ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังอุ้มกับพี่เก๋นะ
0: คะ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ี้เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปลัดมหาดไทยลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่ง

0: อันให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมให้กำลังใจเจ้าของกิจการและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายอันสิทธิ์กล่าวว่าจากเหตุการณ์กรณีกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ4คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15เมื่อเวลา 23:00 น.คืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้ตนพร้อมแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวในขณะนี้ตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลแต่ระเบิดทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปผู้ว่านราธิวาสกำชับแพทย์ดูแลรักษาเต็มที่กรณีคนร้ายลอบวางระเบิดท่อลอดตากใบทำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเจ็บสาหัส2รายกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดบ้านไพลวันตำบลไพลวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย2คนภายหลังเกิดเหตุนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามอาการของผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดทันทีพร้อมออกคำสั่งกำชับสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถอำนวยความสะดวกประสานงานร่วมกับสถานกงสุลและญาติของผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนเร่งรัดให้ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาดำเนินการชดเชยค่ารักษาพยาบาลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตามหลักเกณฑ์ภาครัฐอย่างเต็มที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่และอยู่ระหว่างการสืบสวนแกะรอยเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนราธิวาสให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดการบินไทยชี้แจงกรณีแอร์โฮสเตสถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั้นโดยระบุว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมายบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทมีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทางนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดจากข้อมูลเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุโดยบริษัทได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะทร.เตรียมชงปลัดกลาโหมลงนามอนุมัติบริษัทเอกชนต่อเรือฟริเกตลำแรกภายในกรกฎาคมนี้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์ยืนยันเรื่องความโปร่งใสเมื่อถามว่ากองทัพเรือได้ของดีใช่หรือไม่ผู้บัญชาการทหารเรือพยักหน้าตอบรับสำหรับไทม์ไลน์จากนี้จะส่งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ใช่หรือไม่ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวว่าจะเสนอขึ้นไปตามไทม์ไลน์รายละเอียดให้โฆษกกองทัพเรือชี้แจงขณะที่พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือชี้แจงเพิ่มเติมว่าภายหลังปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติผลการคัดเลือกกองทัพเรือจะชี้แจงทั้งหมดโดยอยู่ภายในกรอบที่สามารถเปิดเผยได้ยกเว้นเรื่องที่กระทบปฏิบัติการทางทหารไม่กระทบบริษัทเอกชนและไม่กระทบกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพร้อมยืนยันความโปร่งใสของโครงการเชื่อว่าไม่มีคณะกรรมการคนใดอยากเอาตัวเองไปเสี่ยงถูกปปช.สอบที่สำคัญกองทัพเรือมีผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมกำกับอยู่ตลอดผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพเรือเตรียมเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้กกต.เตือนแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.และนายกเมืองพัทยารวมทั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวานนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคม2569โดยผู้ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถแจ้งตามแบบสธพ.ท.1/8หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมต้องแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยเหตุใดสามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆดังนี้แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th ทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยแจ้งด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นและแจ้งโดยจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นท่านนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: Now Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะ

โดยทางสื่อออสเตรเลียค่ะรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางการออสเตรเลียค่ะได้ทำการจับกลุ่มเนี่ยนะคะลูกเรือของสายการบินอายุ26ปีฐานพยายามลักลอบค่ะนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนักรวมกว่า1กิโลกรัมถ้าจะคิดเป็นเงินนะคะคุณผู้ฟังก็ตกมูลค่าเนี่ยประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 11.5 ล้านบาทหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็ไปตรวจพบยาเสพติดเนี่ยซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางของเธอเนี่ยนะคะในขณะที่เดินทางไปถึงสนามบินที่เมลเบิร์นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเนี่ยนะคะตามข่าวเนี่ยบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะได้เดินทางไปถึงสนามบินเมลเบิร์นค่ะในฐานะลูกเรือของเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยกระเป๋าเดินทางของเธอเนี่ยนะคะก็ผ่านการตรวจเอ็กซเรย์ตามปกติแล้วค่ะและปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจพบความผิดปกติในกระเป๋าผ้าเนี่ยนะคะจำนวน12ใบที่เธอเนี่ยนำติดตัวมาโดยเนี่ยนะคะการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นไปอย่างละเอียดเลยแล้วก็ไปพบเนี่ยนะคะเอากับผงสีขาวเนี่ยซุกซ่อนอยู่ภายในซับในนะคะของกระเป๋าทั้ง12ใบซึ่งผลการทดสอบค่ะเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนนะคะมีน้ำหนักรวมกันเนี่ยมากกว่า1กิโลกรัมผู้ต้องหาก็ถูกตั้งข้อหา2กระทงนะคะนั่นก็คือการนำเข้ายาเสพติดที่อยู่ภายใต้การควบคุมชายแดนที่มีปริมาณมากพอสำหรับการจำหน่ายและการครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณที่เข้าข่ายเชิงพาณิชย์นะคะทั้ง2ข้อหานี้ค่ะมีโทษจำคุกนะคะสูงสุดก็คือ25ปีและอาจจะมีโทษปรับสูงสุดนะคะถึง 825,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 18.99 ล้านบาทค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายอาญาเนี่ยนะคะของออสเตรเลียนั่นเองทางผู้บัญชาการกองกำลังชายแดนออสเตรเลียนะคะก็บอกว่าขบวนการอาชญากรรมนะคะยังคงพยายามลักลอบค่ะในการนำเข้ายาเสพติดเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียในอย่างต่อเนื่องและไม่มีสถานะหรือว่าตำแหน่งอะไรนะคะที่จะช่วยให้อาชญากรเหล่านี้รอดพ้นนะคะจากการถูกดำเนินคดีค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางรักษาการผู้บัญชาการตำรวจนะคะของทางออสเตรเลียเนี่ยก็บอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังคงมุ่งเน้นค่ะไปที่บุคคลที่ฉวยโอกาสจากหน้าที่การงานหรือว่าสถานะทางสังคมของตัวเองเนี่ยนะคะเพื่อสนับสนุนการค้ายาเสพติดซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะทางตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยก็ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างใกล้ชิดเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดนะคะที่เกิดขึ้นและเนี่ยนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะทางด้านของการบินไทยค่ะมูฟังคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยนะคะของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะได้สั่งการค่ะให้การบินไทยเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยตามกระบวนการและถ้าหากว่ามีหลักฐานชัดเจนนะคะจะให้ออกจากการเป็นพนักงานอย่างเด็ดขาดต่อไปในขณะที่ทางเพจของการบินไทยเองนะคะก็โพสต์ข้อความค่ะระบุว่าทางการบินไทยนั้นเนี่ยนะคะขอยืนยันค่ะว่าบริษัทนั้นมีระเบียบข้อบังคับและก็มาตรการในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานนะคะของพนักงานทุกคนรวมไปถึงนะคะนักบินแล้วก็พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดด้วยโดยห้ามเนี่ยนะคะไม่ให้พนักงานเนี่ยครอบครองนำเข้าเนี่ยนะคะหรือว่าขนส่งหรือไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะกับยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดซึ่งทางนี้เนี่ยนะคะทางบริษัทเองค่ะก็มีการสื่อสารแล้วก็กำชับนะคะให้พนักงานเดทถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมไปถึงกฎหมายของประเทศนะคะที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินคือถ้าหากว่ากระทำผิดเนี่ยบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะและจากข้อมูลเบื้องต้นนะคะบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุโดยบริษัทนะคะได้ประสานงานค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานเนี่ยนะคะได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่นะคะซึ่งไงก็ตามค่ะทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะก็ออกแถลงเลยว่าทางบริษัทยังคงยึดมั่นนะคะในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสปฏิบัติตามกฎหมายของทุกประเทศที่ให้บริการและไม่สนับสนุนการกระทำใดๆค่ะที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ตลอดกระบวนการด้านของทางสนามบินเองนะคะก็มีแถลงการออกมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยทางคุณกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะกับกรณีที่เกิดขึ้นละค่ะคุณผู้ฟังโดยเนี่ยนะคะระบุเลยว่าจากการตรวจสอบในพบว่านะคะกระเป๋าได้ผ่านขั้นตอนการเอ็กซเรย์ความปลอดภัยตามมาตรฐานอย่างครบถ้วนนะคะโดยเครื่องตรวจเนี่ยแสดงสถานะปกติแล้วก็ยืนยันว่าเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าของทางสนามบินสุวรรณภูมิ

นะคะมีมาตรฐานของ ICAOโดยจะเน้นที่การตรวจจับวัตถุระเบิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซุกซ่อนขึ้นไปบนเครื่องบินค่ะซึ่งยังไงก็ตามนะคะก็เป็นการยืนยันนะว่าเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมีมาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ซึ่งในเที่ยวบินขาออกนอกประเทศเนี่ยแต่ละสนามบินจะเน้นการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักก็คือเน้นตรวจจับวัตถุระเบิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการซุกซ่อนขึ้นไปบนเครื่องบินซึ่งอาจเกิดเหตุในระหว่างที่เครื่องบินเนี่ยทำการบินและในกรณีกระเป๋าของลูกเรือคนนี้เนี่ยนะคะเครื่องเอ็กซเรย์ก็แจ้งว่ามีสถานะเคลียร์ไม่พบวัตถุระเบิดในกระเป๋าก็เลยผ่านขั้นตอนขาออกไปได้ซึ่งกรณีของการตรวจสอบยาเสพติดเนี่ยที่ผ่านมาสนามบินทั่วโลกเนี่ยนะคะจะเน้นการตรวจเฉพาะในเที่ยวบินขาเข้าประเทศค่ะก็จะใช้รูปแบบการตรวจนะคะโดยสุนัขดมกลิ่นเนื่องจากเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยไม่สามารถตรวจยาเสพติดได้นั่นเองนะคะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะคะที่มันมีช่องของการนำออกไปได้แต่ว่าไอการที่จะนำเข้ายังสนามบินแต่ละประเทศเนี่ยนะคะนั่นแหละลำบากแล้วค่ะนะคะก็อย่างที่เกิดเหตุกันขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังจากประเด็นนี้เนี่ยนะคะก็มาต่อกันกับเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะคะการเข้าทำงานเป็นข้าราชการท้องถิ่นหรือว่าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็มันเกิดประเด็นปัญหาเรื่องของคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่กันออกมาที่เป็นเสียงสนทนาระหว่างบุคคลผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะคะที่พาดพิงไปถึงตัวของคุณทรงศักดิ์ทองศรีด้วยเนี่ยปรากฏว่าวันนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าได้ส่งทนายไปดำเนินคดีกับคุณส้มกับคุณกิตแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่คลิปสนทนาเนี่ยว่อนกันออกมาในโซเชียลมีเดียค่ะโดยทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะคะให้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่ากรณีคลิปเสียงนะคะสนทนาระหว่างบุคคลชายหญิงที่มีการพาดพิงเนี่ยนะคะว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าได้เข้าไปตรวจสอบคลิปเสียงที่ออกมาโดยช่วงแรกเนี่ยนะคะก็มีการดูดเสียงค่ะก็ยังไม่ปรากฏชื่อตัวเองแต่คลิปที่ออกมาช่วงหลังเนี่ยผู้คนรับทราบทั่วไปและปรากฏชื่อเนี่ยนะคะของคุณทรงศักดิ์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะคุณทรงศักดิ์เองก็ยอมรับนะคะว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจริงตั้งแต่สมัยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นมาโดยตลอดจนมาถึงยุคของคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มอบหมายเนี่ยนะคะให้คุณทรงศักดิ์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยนะคะในการประชุมกองกลางที่เกี่ยวกันกับเรื่องท้องถิ่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมอบหมายทั้งอปจทั้งเทศบาลแล้วก็อปต.ตรงนี้ไม่ปฏิเสธแล้วก็ระหว่างทำหน้าที่เนี่ยนะคะก็มีข่าวเรื่องทุจริตแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อเท็จจริงใดๆและพยายามปิดช่องว่างป้องกันคุณทรงศักดิ์เองก็บอกว่าสิ่งในคลิปเนี่ยนะคะที่อ้างชื่อตัวเองเนี่ยไปเกี่ยวกันกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทำให้ตนเนี่ยเสียหายทั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตนก็เป็นคนนึงที่พยายามป้องกันแล้วก็กำชับไม่ให้เกิดเหตุทุจริตจนมีคำสั่งเนี่ยนะคะที่ยกเลิกให้ท้องถิ่นเนี่ยทำการจัดสอบกันเองมาให้กองกลางเนี่ยนะคะเป็นคนจัดสอบโดยมีทางกรมเนี่ยนะคะส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยแหละค่ะเข้าไปรับผิดชอบดูแลเป็นฝ่ายจัดสอบเนี่ยนะคะเป็นฝ่ายเลขาเนี่ยนะคะในการจัดหามหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะมาดำเนินการในการจัดสอบแต่ทีนี้มันก็ยังมีความกังวลใจเนี่ยนะคะว่าจะเกิดการทุจริตตามที่มีข่าวออกมานั่นแหละก็เลยหาช่องทางป้องกันโดยเชิญหลายหน่วยงานเนี่ยนะคะมาให้ข้อมูลแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันอย่างเช่นหากตรวจพบทุจริตมหาวิทยาลัยก็ต้องรับผิดชอบหากมีคนทำผิดก็อาจจะเป็นคดีพิเศษในขณะที่มีการเสนอเนี่ยนะคะไม่จัดสอบแต่ว่าที่ประชุมกองกลางในเห็นว่าส่วนของท้องถิ่นนะคะมันมีตำแหน่งว่างมานานแล้วก็ขาดกำลังที่จะเข้าไปทำงานก็เลยต้องจัดสอบขึ้นมาก็ต้องหามาตรการเนี่ยนะคะในการป้องกันโดยระบุเอาไว้ในร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนเลยนะคะอย่างเช่นมีการออกข้อสอบใน5ชุดสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องตรวจกระดาษคำตอบค่ะที่ศูนย์จัดสอบทันทีแล้วก็นำเอาข้อสอบจริงเนี่ยไปเก็บเอาไว้ที่ห้องมั่นคงส่วนสแกนข้อสอบเนี่ยนะคะทางสถ.เนี่ยก็นำไปเก็บเอาไว้ค่ะแล้วก็คนที่ออกข้อสอบเนี่ยก็ต้องไปเก็บตัวด้วยแต่ว่าก็ยังมีบางข่าวเนี่ยนะคะบอกว่าตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีกรวมทั้งคลิปเนี่ยนะคะที่ออกมาก็โยงมาถึงคุณทรงศักดิ์เนี่ยแหละค่ะว่าเข้าไปเกี่ยวข้องก็ขอยืนยันเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยท่านคุณทรงศักดิ์ยังบอกอีกนะคะคุณผู้ฟังว่าถ้าหากว่าไม่ทำอะไรแล้วก็นิ่งเฉยไปเนี่ยภาษากฎหมายก็คือนิ่งก็เหมือนกับยอมรับหากไม่ทำอะไรเลยประชาชนที่ได้เห็นคลิปเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ายอมรับใช่หรือเปล่าจึงต้องใช้สิทธิ์ทางศาลโดยมอบทีมทนายเนี่ยนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะกับบุคคลในคลิปผู้หญิงเนี่ยชื่อเล่นว่าส้มผู้ชายชื่อว่ากิตเพื่อให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเรียกคนเหล่านี้มาให้ปาก

ส่วนจะอยู่ในแวดวงไหนยังไงก็คิดว่าสื่อคงจะเห็นหมดแล้วจึงไม่ขอเอ่ยชื่อและส่วนตัวนะคะก็ไม่เคยรู้จักคนเหล่านี้ด้วยและก็ไม่ทราบว่าเมาชื่อนะคะของตัวคุณทรงศักดิ์นั้นไปกล่าวอ้างได้ยังไงและคณะทำงานของตนก็ไม่มีใครเกี่ยวข้องตามที่มีการอ้างในคลิปด้วยผู้สื่อข่าวนะคะก็ตั้งก็สังเกตนะคะว่าเสียงของบุคคลในคลิปเนี่ยอาจจะมีความเชื่อมโยงไปถึงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าขอไม่ตอบและไม่ทราบและยังไม่รู้ว่าเสียงในคลิปนะคะที่สื่อออกมาเนี่ยมีเป้าหมายอะไรเพราะว่ามีหลายประเด็นแล้วก็พาดพิงไปเยอะและฟังสรุปนะคะจากในคลิปเนี่ยที่มีการพูดมาถึงตนเป็นช่วงก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างด้วยซ้ำส่วนจะเป็นคลิปจริงหรือว่ามีการดัดแปลงหรือว่าตัดต่ออะไรหรือไม่เนี่ยคุณทรงศักดิ์บอกว่าขอให้เป็นหน้าที่ค่ะเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงคือถ้าเขาใช้สิทธิ์ทางศาลแล้วมีการเชิญตัวมาสอบแล้วเนี่ยเขาระบุว่าไม่เคยพูดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็อาจจะเป็น AI ก็ได้พอถามถึงกรณีที่นายกนะคะตั้งคุณสันติธรยิ้มละไมเนี่ยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ใกล้เกษียณอายุราชการเข้าไปตรวจสอบในเรื่องทุจริตคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าสบายใจได้เพราะว่ากรรมการเนี่ยมีวุฒิภาวะและนอกจากนี้นะคะนายกเองก็มอบให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดรับแจ้งข้อมูลและก็เบาะแสจากทุกจังหวัดเป็นการยืนยันว่านายกเนี่ยเอาจริงก็ขอให้รอเมื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ DSI ไปรับมาจากห้องมั่นคงเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตข้อถามย้ำนะคะถึงข้อสังเกตว่าการตั้งบุคคลใกล้เกษียณเนี่ยมาตรวจสอบอาจจะเป็นลักษณะคุณอนุทินอนุโลมในเรื่องนี้หรือเปล่าคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าไม่เราห้ามความคิดไม่ได้ก็ต้องดูที่การทำงานของท่านที่ได้รับหน้าที่ตรงนี้คืออย่าไปคิดแทนจนไกลเกินเหตุเพราะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนค่าของคนอยู่ที่ผลของการทำงานผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากังวลหรือเปล่าว่าเรื่องนี้มันจะส่งผลสะเทือนถึงรัฐบาลคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าเชื่อว่าประชาชนเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะของการเป็นรัฐบาลที่คนเห็นต่างเนี่ยพยายามจะคิดไปอีกมุมนึงส่วนรัฐบาลก็พยายามทำงานเต็มที่ค่ะพอถามถึงเสียงวิจารณ์นะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นความขัดแย้งระหว่าง2นออันนี้คุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าก็เป็นข่าวแต่ดูแล้วไม่มีอะไรคุณเนวินชิดชอบกับตนเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเคยคุยกันก็ไม่มีอะไรคนก็นำข่าวมาพูดแล้วก็มองไปในทํานองที่ขัดแย้งซึ่งความคิดเห็นของคนเนี่ยไม่มีทางที่จะตรงกันทุกเรื่องหรอกมันก็จะต้องมีความเห็นต่างกันบ้างแต่ว่าไม่ใช่ความขัดแย้งและการที่จะนำเอาความเห็นต่างแล้วเอามาบอกเนี่ยนะคะว่าเป็นความขัดแย้งเริ่มไม่ลงรอยกันเนี่ยยืนยันได้เลยว่าไม่มีและการเมืองก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีข่าวเลยเนี่ยคนก็ไม่สนใจจึงเป็นข่าวหนึ่งที่ผู้คนเนี่ยสนใจเพื่อที่จะติดตามผู้สื่อข่าวก็ถามเนี่ยนะคะถึงเสียงเตือนแล้วค่ะว่าไม่อยากให้เหมือนลุงตู่กับลุงป้อมคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าเป็นการเปรียบเทียบกันเฉยๆแต่ไม่ใช่และเป็นคนละวัยกันพอถามย้ำว่าคนมองว่าสีน้ำเงินเนี่ยอาจจะขัดกันเองคุณทรงศักดิ์ก็ย้อนถามเลยว่าสีน้ำเงินคืออะไรหมายถึงชาติหรือเปล่าในขณะเดียวกันนะคะไม่เฉพาะคุณทรงศักดิ์นะคะที่มีการแจ้งความดำเนินคดีเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะปรากฏว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเองก็มอบผู้แทนไปแจ้งความกับเพจ CSILA ด้วยค่ะโดยเนี่ยนะคะวันนี้ตอนช่วงประมาณสัก11 นาฬิกาปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มอบหมายให้คุณนิติกรให้ขออภัยไม่ใช่ให้นิติกรได้มอบหมายให้นิติกรสำนักกฎหมายเนี่ยนะคะสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยนิติกรผู้รับมอบอำนาจเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยนะคะกับพนักงานสอบสวนค่ะเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะในกรณีที่มีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อออนไลน์ก็คือในเพจ Facebook นั่นนะคะ CSILA นั่นเองซึ่งแอดมินเพจของเพจนี้นะคะกับพวกเนี่ยมีการโพสต์ข้อความค่ะว่าแชร์คลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้านคลิปเสียงล่าสุดเนี่ยมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ใหญ่จริงถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนแต่ว่าตอนนี้มีความพยายามในการตัดตอนคือเนื้อหาเนี่ยนะคะที่มีการโพสต์เนี่ยมีความยาวประมาณ 5.2.02 นาทีซึ่งถือว่าเป็นการใส่ความผู้อื่นนะคะในลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงต่อบุคคลที่3โดยมีเจตนาที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลียดชังด้วยการเผยแพร่ข้อความนะคะไปยังสาธารณชนหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปนั่นเองค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ว่ากันว่าพนักงาน

สอบสวนนะคะก็ได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายและก็รับคำร้องทุกข์เอาไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะก็หลังจากนี้เนี่ยนะคะจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการค่ะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกันต่อไปในขณะที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงมหาดไทยวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็จะมีความเคลื่อนไหวของทางคุณนิรัตพงศิษฐ์ถาวรนะคะผู้ที่เป็นอดีตนะคะผู้ว่าคุณจะจำกันได้นะที่พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะแล้วก็โดนเด้งไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยวันนี้คุณนิรัตน์นะคะพงศิษฐ์ถาวรก็เข้ากระทรวงค่ะเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทยในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่นเองโดยวันนี้เนี่ยนะคะทางคุณนิรัตน์นะคะพงศิษฐ์ถาวรค่ะก็ได้เข้าไปที่กระทรวงไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงนะคะได้แก่ศาลพระชัยมงคลศาลพระการชัยศรีพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็พระรูปของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่25มิถุนายนเป็นต้นไปนั่นเองนะคะวันนี้ก็เข้ากระทรวงในขณะที่ทางผู้ว่าคนใหม่ค่ะคุณผู้ฟังคะทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้ให้การต้อนรับคุณโชตินรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าคนใหม่เนี่ยนะคะวันนี้ก็ไปพร้อมกับภรรยาแล้วค่ะไปที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการก็เริ่มจากการสักการะพระพุทธธรรมรงค์มิ่งเมืองและก็ศาลพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ข้าราชการเนี่ยร่วมให้การต้อนรับแหละค่ะคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะภายในกระทรวงมหาดไทยส่วนทีนี้กับผลการเลือกตั้งเนี่ยนะคะผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรากฏว่าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะอดีตกกต.ก็มาวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยนะคะแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.เนี่ยรวมทั้งโพลต่างๆที่คาดหมายผู้ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จำนวนเก้าอี้สก.โดยระบุทาง Facebook เนี่ยนะคะว่าผลสก.ที่เกินกว่าใครเนี่ยคาดหมายยกเว้นโพลไม่มีใครคาดว่าในบรรดาผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาชนเนี่ยจะได้สก.22ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์จะได้8ที่นั่งแล้วก็พรรคเพื่อไทยจะได้4ที่นั่งคำอธิบายก็คือการเลือกสก.เนี่ยนะคะของคนกทม.เนี่ยไม่ใช่การตัดสินใจในระบบพรรคล้วนๆแต่ว่ามันมีปัจจัยตัวบุคคลเนี่ยเข้ามาประกอบแล้วก็4ที่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ที่ทุ่งครุจอมทองมีนบุรีสายไหมก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยบุคคลล้วนๆคือสก.ไอซ์ทุ่งครุเนี่ยคือเดินลงตลาดทุกวันแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สก.เฮียล้านสุทธิชัยวีรกุลของเขตจอมทองเนี่ยก็เป็นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นมาไม่รู้กี่สมัยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีคุณวิรัติมีนชยนันท์อีกนะคะที่นามสกุลก็ผูกขาดพื้นที่ในมินบุรีส่วนประชาธิปัตย์8ที่เนี่ยนะคะถ้าไม่มีคุณพินิจกาญจนชูศักดิ์ที่ครองใจคนจีนเยาวราชเนี่ยนะคะก็ไม่ได้สัมพันธวงศ์ไม่มีสก.เก่ายังคุณนิพาพันธ์จึงเลิศสิริก็ไม่ชนะป้อมปราบส่วนที่เหลือก็ล้วนเป็นคนทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในขณะที่พรรคประชาชน22ที่เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการกวาดพื้นที่ชั้นในค่ะคือราชเทวีพญาไทดูสิตดินแดงห้วยขวางวัฒนาซึ่งถือว่ากระแสพรรคเนี่ยยังสำคัญกว่าตัวบุคคลแต่ว่ารอบนอกเนี่ยนะคะที่ได้อย่างเช่นหยกพรชัยอิสระเสรีพงศ์จากหนองจอกเนี่ยก็ถือว่ามาจากตัวบุคคลแล้วก็ครอบครัวในขณะที่พื้นที่อื่นๆนะคะที่เหลือในชั้นกลางแล้วก็รอบนอกมาจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในฐานะสก.เก่าอย่างต่อเนื่องนั่นเองส่วนอิสระเนี่ยนะคะที่เข้ามาได้ไม่น้อยเนี่ยก็คือสก.เก่านะคะที่ถอดเสื้อพักไม่ว่าจะเป็นคุณนวรัตน์อยู่บำรุงค่ะที่เปลี่ยนเสื้อแดงมาใส่เสื้อขาวตระกูลมุ่งสิริเนี่ยนะคะที่ชนะนะคะในบางบอนบางขุนเทียนก็อยู่มาหลายพักนะคะคันนายาวผู้ชนะอิสระนำสกุลวิพัฒน์ภูมิประเทศก็บ่งบอกว่าอยู่พักไหนการเลือกสก.ก็เลยเป็นการสะท้อนความสำเร็จของการเมืองแบบบ้านใหญ่ในเมืองหลวงของประเทศนะคะที่มันยังคงอยู่กันต่อไปส่วนโพลนะคะที่ทายผลนะคะออกมาเนี่ยก็มีโพลเดียวก็คือโพลพระปกเกล้านะคะที่ถือว่าทางตัวของอดีตนะคะกกต.อย่างคุณสมชัยเองเนี่ยนะคะก็ออกมาบอกว่าก็ถือว่าโพลพระปกเกล้าเนี่ยทายแม่นนะคะแต่ว่าทายผลโพลผู้ว่าเนี่ยคนละเรื่องกันนะคะส่วนนิดาเนี่ยโพลนิดาเนี่ยไม่ต้องบอกอยู่แล้วว่ากินขาดนะคะเอาละค่ะต้องพักกันละอ่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
5: ค่ะ 16:32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามานะในเบรกที่2นะคะก็เบรกที่2แบบนี้ก็มาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อนะคะมาที่คุณพูนสุขค่ะวันนี้คุณพูนสุขส่งอะไรมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ5ประโยชน์ดีๆของถั่วใช่ไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าอ่ะฮะใช่ไหมเอ่ยใช่มั้งอ่ะ5ประโยชน์ดีๆของถั่วนะคะก็จะมีอะไรเนี่ยอุดมไปด้วยไฟเบอร์แล้วก็อุดมไปด้วยธาตุเหล็กนะคะแล้วก็ช่วยให้อิ่มนานแล้วก็พลังงานก็มีสม่ำเสมอด้วยแล้วก็ดีต่อสุขภาพหัวใจเนี่ยนะคะแล้วก็โปรตีนสูงค่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยถั่วเผาเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยอ่ะถั่วเนี้ย นี่คุณฟุ้นสุกส่งมานะแล้วยังมีเดี๋ยวก่อนนะมีอีกแบนเนอร์หนึ่งบอกว่าอาหารดีมีใช้ไปกว่าครึ่งก็จะมีเนี่ยปลาแซลมอนปลาทูปลาช่อนปลาสวายจะมีโอเมก้า3สูงขึ้นสูงซึ่งมันจะช่วยต่อต้านการอักเสบได้ดีส่วนอะโวคาโดน้ำมันมะกอกน้ำมันงาก็จะมีโอเมก้านะคะโอเมก้า9ช่วยลดกระบวนการอักเสบในร่างกายแล้วก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่ช่วยที่มีประโยชน์นะสารพัดเลยอะผักคะน้าผักโขมบล็อกโคลีเนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบของกระดูกสันหลังนะคะนี่แหละค่ะก็จะเป็นประโยชน์ของพืชผักแต่ละชนิดผลไม้ว่ากันไปมาต่อที่คุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์นะคะคุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์รักๆเข้ามาคุณทิมมี่นะคุณทิมมี่ก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กเนี่ยนะคะบอกว่าฟังคลิปเสียงกิจแล้วก็ส้มแล้วไม่น่าจะเป็น AI ไหมครับทำไมถึงเหมือนจริงมากๆส่วนตอนนี้ที่จังหวัดตรังเนี่ยมีนายกอบต.น้ำผุดใช้งบประมาณภาครัฐถมยางมาตอยในพื้นที่บ้านส่วนตัวแต่ว่าใช้ชื่อวัดไร่พลุไปแอบอ้างเรื่องนี้น่าจะถึงสื่อใหญ่เร็วๆนี้นะครับมีแต่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็มาต่อคุณชนกค่ะคุณชนกบอกว่ารอฟังแล้วนะครับขอบคุณมากนะคะแล้วก็มาที่คุณเทียนท่าฉลอมชั่วโมงข่าว Exclusive ไม่รีบร้อนมาแน่นอนตอนเย็นเห็นเด่นชัดเล็กกับเด้งเก่งจริงจึงเจนจัดช่วยรวบรัดข่าวดังฟังดูดีนะคะแล้วก็ต่อที่คุณจิวจรมาค่ะนะโอ้ชื่อแอร์สาวทำเสียชื่อประเทศไทยเลยคุณอ่อน59นะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งนะคะแล้วก็บอกว่ารอฟังอยู่ส่วนคุณสุประชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะอ่ะว่ากันเท่านี้แหละนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะมีคุณโจมิเตอร์อีกคนนึงคุณโจมิเตอร์บอกว่าทำไมคนกรุงเทพถึงออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าทุกจังหวัดครับขนาดใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยอาจารย์ชัดชาติยังได้คะแนนมากกว่า4ปีที่แล้วอีกก็นั่นไงก็

็ฝนด้วยแล้วก็มันไม่คึกคักด้วยอะค่ะนะแล้วก็เหมือนรู้ผลแล้วอะว่าใครจะได้ก็คงจะเป็นแบบนั้นก็เลยทำให้เฉยชาไม่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คงอาจจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยมั้งไม่ต้องอะไรอะเมื่อกี้ไม่นั่งกินข้าวอยู่ที่ห้างหนึ่งได้ยินเสียงคนก็คุยกันไปเลือกผู้ว่าไหมไปเลือกนะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไม่ไปเลือกหรอกแต่ก็ไปเลือกงั้นอ่ะเออก็ดีกันเนาะเลือกไปยังไม่รู้เลยว่าสกเขามีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็ถามกันบอกรู้ไหมแล้วแต่ละคนก็บอกไม่รู้อ่ะก็เนี่ย นั่งฟังแล้วก็ขำนี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นที่มานะของเนี่ยอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยการเลือกตั้งบ้านเราอ่ะมาต่อค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะก็ยังมีประเด็นให้ได้ตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยแหละค่ะก็อย่างนอกเหนือไปจากที่คุณสมชัยนะคะศรีสุทธิยากรเนี่ยออกมาวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งสกทั้ง50เขตนะคะที่ยังเกินคาดหมายสำหรับคนกรุงเนี่ยนะคะที่มองตัวบุคคลเนี่ยมากกว่าพรรคการเมืองก็เป็นการสะท้อนชัดว่าการเมืองบ้านใหญ่ในเมืองหลวงนั้นก็ยังคงมีอยู่ดีนะคะคุณผู้ฟังคะในขณะที่ทางเทศกิจเนี่ยก็ออกมาเตือนผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วก็ผู้สมัครสกค่ะว่าให้รีบเก็บป้ายหาเสียงนะเขาขีดเส้นเอาไว้เลยว่าคุณจะต้องเก็บก่อนวันที่5กรกฎาคมถ้าเกิดว่า5กรกฎาคมแล้วยังไม่เก็บป้ายหาเสียงแล้วก็ฝ่าฝืนก็เจอโทษปรับนะคะเทศกิจเขาก็ออกมาเตือนแล้วค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ยังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยมีข่าวออกมาจากทางกองปราบค่ะคุณผู้ฟังกองบังคับการปราบปรามเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าเรื่องของคดีการทุจริตสอบเข้ารับราชการสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าสถ.เนี่ยนะคะหมายเขาเขียนสังกัดกรมการปกครองเนาะการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในส่วนของพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ได้ทำเอกสารนะคะถึงเลขาปปช.แล้วเพื่อขอข้อมูลเนี่ยนะคะพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยนะคะปปช.เป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีมาก่อนค่ะซึ่งในหนังสือเนี่ยระบุเลยว่าสืบเนื่องมาจากเนี่ยนะคะนายซูบินแสงสุริยาผู้รับมอบอำนาจค่ะจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีค่ะกับผู้กระทำความผิดจากกรณีที่เมื่อวันที่23มิถุนายนเนี่ยแหละค่ะที่ปปช.เนี่ยเขาเข้าไปตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ไปพบกลุ่มบุคคลที่กำลังใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยแก้ไขคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบให้ตรงกันกับประกาศผลสอบโดยทุจริตการสอบแข่งขันนะคะเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางปปช.เองเขาก็มีการตรวจยึดสำเนากระดาษคำตอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารในที่เกิดเหตุเอาไว้เนี่ยนะคะเพื่อตรวจสอบกันต่อไปทีนี้เนื่องจากว่าพยานหลักฐานค่ะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะในการสอบสวนเพื่อยืนยันนะคะการกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา188แล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์ก็เลยขอข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานทางดิจิตอลละค่ะที่ได้จากการตรวจค้นอย่างเช่นกระดาษคำตอบเฉลยข้อสอบรายชื่อผู้ทุจริตสอบแล้วก็พยานหลักฐานอื่นๆกระดาษคำตอบฉบับจริงนะคะที่ตรวจยึดจากบริษัทบันทึกคำให้การนะคะแล้วก็ปากคำของพยานแล้วก็บุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยรวมทั้งพยานหลักฐานอื่นๆและนอกจากนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนกองปราบค่ะยังทำหนังสือเพื่อขอข้อมูลนะคะพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีไปถึงนะคะกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับระเบียบการจัดสอบแล้วก็รายชื่อเจ้าหน้าที่ค่ะที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบแล้วก็ยังได้ขอฝ่ายข้อมูลนะคะที่ได้รับจากมสว.ทั้งหมดและขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังทำหนังสือขอข้อมูลจากมสว.ไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อสอบเอกสารใบคำตอบแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งตามรายงานเนี่ยนะคะก็แจ้งว่าการขอเอกสารในครั้งนี้เนื่องมาจากว่านายกค่ะได้เร่งรัดให้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเร่งดำเนินการสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งหมดซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีรายงานออกมาว่าทั้ง3หน่วยงานเนี่ยยังไม่ได้ส่งเอกสารหรือว่าหนังสือตอบรับกลับไปที่กองปราบแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของคดีแหละค่ะที่มีรายงานกันออกมานะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้ค่ะในการประชุมสภาคุณผู้ฟังคะวันนี้ในการประชุมสภาก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะในวงเงิน 3.7

88ล้านล้านบาทนะคะที่ครม.เนี่ยเป็นผู้เสนอซึ่งวันนี้ก็เป็นการพิจารณาเป็นวันแรกนะคะในที่ประชุมสภาซึ่งทางคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะคะก็มีการเสนอร่างครม.เนี่ยแทนนายกรัฐมนตรีเนื่องจากนายกเนี่ยนะคะติดภารกิจตามเสด็จไปยังประเทศฝรั่งเศสค่ะว่าร่างพรบงบประมาณนะคะปี70เนี่ยตั้งเอาไว้จำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทก็เพิ่มขึ้นนะคะจากงบปี69ค่ะจำนวน 7.4 พันล้านก็แบ่งเป็นรายจ่ายประจำซะ 2.78 ล้านล้านนะคะแล้วก็รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังเนี่ย 7.10 หมื่นล้านรายจ่ายลงทุนอีก 7.89 แสนล้านแล้วก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านค่ะซึ่งทางคุณเอกนิติเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าก็เพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี70ค่ะมีแนวโน้มขยายตัว 1.7% ไปจนถึง 2.7% แต่ว่ายังคงมีผลกระทบนะคะจากปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอกประเทศทำให้มีค่ากลางอัตราเงินเฟ้อเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ในช่วง 0.5 ถึง 1.5%ในขณะที่นะคะหนี้สาธารณะคงค้างเนี่ยเมื่อวันที่31มีนาคม69มีจำนวน12ล้านบาทคิดเป็น 66.4% ของ GDP ค่ะส่วนฐานะเงินคงคลังนะคะมีจำนวน 3.4 แสนล้านซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็บริหารเงินคงคลังในระดับที่เหมาะสมโดยทางคุณเอกนิติเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าสถานการณ์การคลังของรัฐค่ะรายจ่ายประจำที่จำเป็นนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะมีงบคงเหลือรายจ่ายลงทุนเนี่ยลดลงแล้วก็ความจำเป็นใช้เครื่องมือการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ต้องทำงบประมาณเนี่ยขาดดุลต่อเนื่องแล้วก็ทำให้หนี้สาธารณะนะคะต่อ GDP เนี่ยเข้าใกล้กรอบเพดาน 70% ที่กระทบต่อฐานะการคลังระยะยาวก็เลยทำให้ต้องใช้นโยบายบริหารการคลังปรับลดขนาดขาดดุลการคลังนะคะไม่เกิน 3% ภายในปี72ค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพการคลังของประเทศโดยร่างพรบ.งบเนี่ยนะคะปี70เนี่ยก็จะทำหน้าที่เพื่อประคองประชาชนและเศรษฐกิจและก็วางรากฐานให้ประเทศนั้นแข็งแรงโดยยึดนะคะทำงบเนี่ยให้ตรงจุดสะท้อนโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อประเทศเนี่ยข้ามผ่านวิกฤตนะคะทั้งพลังงานค่าครองชีพแล้วก็เป็นการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะรวมไปถึงเอกชนแล้วก็มีมาตรการนะคะส่งเสริมการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าประหยัดแล้วก็เน้นประสิทธิภาพแล้วก็การทำงานที่จะต้องลดความซ้ำซ้อนรวมไปถึงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณเอกนิติเนี่ยยังบอกต่อไปอีกคุณผู้ฟังว่ารัฐบาลในกำหนดนโยบายแก้ปัญหาเร่งด่วนเลยค่ะควบคู่กันไปกับการเพิ่มขีดความสามารถเช่นเพิ่มรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายโครงการคนตัวเล็ก plusโครงการดิจิทัล AI นโยบายการลงทุน plus ยกระดับความสามารถ trade plus made in Thailand plus เร่งขยายตลาดส่งออกยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เม็ดเงินหมุนเวียนตามนโยบายชุมชน plus และขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังจะสร้างความมั่นคงเนี่ยนะคะตามแนวชายแดนเพื่อพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศอีกด้วยทางคุณเอกนิติเนี่ยนะคะก็ร่ายยาวเนี่ยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของงบประมาณแหละค่ะซึ่งใหญ่ก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านของงบประมาณที่ใช้เนี่ยก็จะมียุทธศาสตร์ที่ประกอบไปด้วย6ยุทธศาสตร์63แผนงาน6ยุทธศาสตร์นี่ก็จะมียุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเนี่ยนะคะก็จะมีวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 4.07 แสนล้านโดยมี14แผนงานส่วนยุทธศาสตร์นะคะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเนี่ยจะมีวงเงิน 3.48 แสนล้านมี15แผนงานยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะจะมีวงเงิน 6.11 แสนล้านค่ะมีทั้งหมด8แผนงานและยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเป็นวงเงิน 9.6 แสนล้านมี12แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบุญคุณภาพชีวิตนะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีวงเงินนะคะ 1.37 แสนล้านค่ะมี9แผนงานและสุดท้ายคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐค่ะจะมีวงเงินนะคะจำนวน 6.76 แสนล้านมีแผนงานทั้งหมด7แผนงานด้วยกันเพราะฉะนั้นร่างพรบ.งบปี70เนี่ยนะคะคุณเอกนิติบอกเลยว่ามันจะมุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงสำหรับการทำนโยบายแบบขาดดุลก็เพื่อรักษาเสถียรภาพและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลนะคะจะบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายตามกรอบวินัยการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดและก็จะใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างความเติบโต

0: โอให้เต็มศักยภาพทั่วถึงยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอ่ะก็เป็นการแถลงออกมาเนี่ยนะคะจากทางด้านตัวคุณเอกนิติแล้วค่ะในขณะที่ทางด้านของพรรคฝ่ายค้านคุณผู้ฟังอย่างทางด้านของพรรคกล้าธรรมเนี่ยนะคะสสพรรคกล้าธรรมอย่างคุณภาคภูมิบุญประมุขสสตากเนี่ยโอ้โหก็ออกมาซัดงบประมาณนะของทางกระทรวงดีอีแล้วค่ะที่เพิ่มขึ้นมา 33% เนี่ยว่าแหกทุกกฎเกณฑ์และก็สมกับเป็นกระทรวงของลูกเทพนะคะก็แนะว่าให้ทำทุกอย่างให้มันโปร่งใสอย่าซ้ำรอยนะคะ THAI Passport ค่ะก็มีการท้วงติงนะคะในเรื่องของการตัดงบของกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรค่ะโดยบอกว่างบท้องถิ่นเนี่ยถูกหันงบประมาณไปถึง 2.6 หมื่นล้านเพราะฉะนั้นก็ออกมาจี้ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยจัดสรรงบกลางนะคะให้เสมอภาคไม่มีการแบ่งสีนะคะเพราะว่าเกรงว่าผู้ว่าเนี่ยจะไปวิ่งเต้นกับคนนอกรัฐบาลค่ะอ่ะนี่ก็เป็นการอภิปรายนะคะออกมาจากทางด้านของคุณภาคภูมิปูนประมุขสสตากพรรคกล้าธรรมอ่ะเราคงจะว่ากันได้เท่านี้แหละเพราะว่าคุณเล็กวาสนานาน่วมมาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้นะคะถ้าเป็นสืบเนื่องจากเรื่องการอภิปรายงบในสภานะวันนี้ถ้าส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเนี่ยแต่ว่าเห็นว่ายังไม่มีการอภิปรายในส่วนของกองทัพใช่ไหมเล็กไม่ได้ฟังตลอดแต่ไงก็ตามในส่วนอันหนึ่งที่มันเป็นความคืบหน้าตามนโยบายรัฐบาลคือเรื่องงบเรื่องของพลทหารอาสาพี่เด้งพลทหารอาสาเนี่ยก็คือมันก็เป็นนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยเขาได้หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้เขาก็เลยจัดงบประมาณ 1,455 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับประวัติศาสตร์กองทัพไทยนะที่เราจะมีพลทหารอาสาก็คือที่ผ่านมาเราจะมีปัญหาว่าเอ๊ะคนไม่อยากจะเกณฑ์ทหารเหมือนโดนบังคับเกณฑ์จับใบดำใบแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จำนวนของการเกณฑ์แต่ละปีเนี่ยก็จะสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ก็คือการใช้ระบบพลทหารอาสาก็จะมีเงินเดือนนะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพลทหารนะแต่ว่าเงินเดือนจะสูงกว่าพลทหารทั่วไปนะแต่ยังไม่ได้มีการระบุออกมาชัดเจนนะว่าเงินเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่แต่คาดว่าสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการจูงใจให้คนมาสมัครเป็นทหารคือเป็นพลทหารเลยนะเป็นพลทหารเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จำนวนแรกก็คือ 25,000 คนนะเป็นในส่วนของกองทัพบกเนี่ยเยอะสุดนะเท่าไหร่นะหมื่นกว่าคนนะฮะแล้วอันนี้คือจะเริ่มรับเดือนกันยายนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นล็อตแรกของการมีพลทหารที่เป็นอาสานะปกติเราจะมีเกณฑ์ทหารแล้วเราก็จะมีน้องๆเขาสมัครใจมาเป็นทหารแต่จากนี้ไปเนี่ยคือคนที่คิดว่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือกาจะเอาดีทางด้านนี้เนี่ยก็มาเริ่มจากการเป็นพลทหารอาสานะแล้วก็กองทัพเขาก็มีภาคต่อนะว่าถ้าเป็นพลทหารอาสาในช่วงแรกเนี่ยกี่ปีแล้วถ้า อยากร้องขอเป็นต่อเนี่ยมันก็จะได้เป็นทหารแล้วก็มีสวัสดิการเหมือนข้าราชการทหารด้วยนะพี่แดงเพราะฉะนั้นคราวนี้ถือได้ว่าเป็นการนับหนึ่งแล้วนะสำหรับการใช้การมีพลทหารอาสาเพื่อชดเชยจำนวนของทหารเกณฑ์นะซึ่งปกติเราเกณฑ์ทหารปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 80,000 ถึง 90,000 คนฮะแต่เมื่อเรามีทหารอาสาประมาณ 25,000 คนเนี่ยก็จะทำให้การเกณฑ์ทหารเนี่ยลดลงนะฮะก็ลดลงไปเนี่ยแหละประมาณ 25,000 คนซึ่งทั้งนี้ก็ต้องดูนะนะคะว่าแต่ละเหล่าทัพโดยเฉพาะกองทัพบกเนี่ยต้องการกำลังพลเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสถานการณ์การสู้รบชายแดนเนี่ยนะกองทัพบกต้องการกำลังพลมากขึ้นแน่นอนนะแต่ว่ากว่าเราจะฝึกเสร็จเนี่ยก็ต้องคือถ้าฝึกปกติฝึกพลทหารทั่วไปก็10สัปดาห์อันนี้เป็นหลักสูตรเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น10สัปดาห์นี่คือเป็นภาคประจำแต่จากนั้นเนี่ยมันต้องมีการฝึกเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะใช้เวลานะแต่ถือว่าอันเนี้ยเป็นก้าวแรกนะฮะส่วนเรื่องความพร้อมนะวันนี้เนี่ยกองบัญชาผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะฮะมีการประชุมศูนย์สบคชดนะก็คือศูนย์บูรณาการความมั่นคงชายแดนนะซึ่งรัฐบาลและสมช.ได้แต่งตั้งให้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูง

สุดเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์สบคชดนี้นะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรกนะที่ผ่านมาเขาอาจจะมีการเป็นประชุมเป็นการภายในแต่ว่าวันนี้ถือเป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรกซึ่งมีทั้งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศมากันแบบพร้อมหน้าเลยและพร้อมหน้าเนี่ยเขามีการคุยวงเล็กกันก่อนนะที่จะมีการประชุมวงใหญ่เพราะว่ามีกระทรวงทบวงกรมอื่นๆมาร่วมด้วยนะซึ่งจากนี้ไปเนี่ยนะฮะเราจะได้เห็นเราจะได้ยินชื่อของสบก.ชด.มากขึ้นครับเพราะว่าก็จะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบนะว่าภารกิจในเรื่องของชายแดนเนี่ยเราได้ทำอะไรกันไปบ้างนะโดยเฉพาะไม่ใช่แค่ชายแดนไทยกัมพูชานะแต่ว่าเป็นชายแดนรอบบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะอาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์นะรวมถึงเรื่องของความมั่นคงชายแดนเช่นเรื่องของการควบคุมสินค้าผ่านแดนนะเพราะว่าแม้ว่าตอนนี้เรายังคงปิดด่านอยู่นะแต่ว่าเรื่องของการรั่วไหลเรื่องของช่องทางธรรมชาติเนี่ยนะก็ยังคงเป็นที่กังขาของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์นี้ก็จะมาเข้ามากำกับดูแลด้วยนะแล้วก็มีการตั้งท่านผอ.สำนักข่าวกรองเนี่ยเพิ่มมาเป็นรองผอ.ผอ.สบค.ชด.ด้วยนะก็อีกหน่อยก็คงจะมีการรายงานให้ประชาชนได้ทราบว่ามีอะไรคืบหน้านะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะพี่เด้งผู้บัญชาการทหารอากาศวันนี้ได้เจอผู้บัญชาการทหารอากาศเพราะว่ามาประชุมสบค.ชด.นะแน่นอนนักข่าวเจอผบ.ทอ.จะถามอย่างอื่นไม่ได้เลยก็ต้องถามเรื่องของความพร้อมนะความพร้อมของกองทัพอากาศเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเพจของกองทัพอากาศเนี่ยก็จะมีกิมมิคออกมานะในเรื่องของอาจจะแหมเพื่อให้เราได้ยิ้มมุมปากได้บ้างนะแหมเหมือนจะแซวเขมรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาเครื่องบินลบยิงแต่ว่าเป็นภาพ AI นะยิงรถถังนะหรือแม้แต่การยิงอะไรอ่ะล่าสุดเฮลิคอปเตอร์ของกัมพูชาอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าแน่นอนพลอากาศเอกเสกสรรชันทาผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยก็ยืนยันในความพร้อมนะพอนักข่าวถามเนี่ยท่านบอกโอ้ย 100% ไม่ต้องห่วงนะขอประชาชนเนี่ยได้มั่นใจอย่ากังวลนะเพราะว่ายังไงเนี่ยกองทัพอากาศเนี่ยเรียกได้ว่ามีความพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วเหมือนผบ.ทอ.เนี่ยต้องการจะสื่อว่ากองทัพอากาศเนี่ยไม่ได้แบบมาพร้อมเป็นห่วงๆอ่ะคือพร้อมตลอดเวลาประมาณว่าพร้อมตลอดเวลาแล้วก็ยิ่งเข้มข้นขึ้นนะเพื่อพร้อมที่จะรับวิกฤตนะแล้วก็ความพร้อมเนี่ยก็รวมถึงกระสุนด้วยนะพี่แดงบอกว่าบอกพร้อมเนี่ยก็ต้องรวมกระสุนด้วยนั่นแหละนะกระสุนอีกเรื่องนึงนะพี่แดงเรื่องของเรื่องของอะไรนะเรือฟริเกตนะซึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมาเนี่ยมีทางบริษัทแอสฟัตมังถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งเป็นบริษัทเรือฟริเกตของตุรกีเนี่ยวันนี้เขาก็มีการแถลงข่าวนะพบปะสื่อที่สถานทูตตุรกีนะซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะทางฮุนไดเนี่ยเขาก็มีการวิดีโอคอลพบปะกับสื่อนะเพื่อที่จะยืนยันเรื่องข้อเสนอของแต่ละบริษัทนะว่าได้เสนอเรื่องของการต่อเรือในประเทศอะไรอย่างไรสมรรถนะของเรือแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงที่รอนะว่ากองทัพเรือเนี่ยจะมีการแถลงผลอย่างเป็นทางการออกมาเมื่อไหร่ซึ่งวันนี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารเรือนะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะซึ่งวันนี้มาประชุมที่กองทัพไทยด้วยนะแล้วก็เจอผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถูกถามเรื่องนี้นะผู้บัญชาการทหารอากาศเอ้ยขออภัยผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ย บอกว่าเดิมเนี่ยที่ท่านบอกไว้ว่าจะสามารถเปิดเผยผลได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะก็ต้องเลื่อนออกไปนะเนื่องจากว่าไทม์ไลน์ของกองทัพเรือเนี่ยคือเมื่อคณะกรรมการสรุปผลแล้วก็ต้องส่งให้ผู้บัญชาการทหารเรือเสร็จแล้วผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยก็ต้องส่งตามสายการบัญชานะส่งไปกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็ส่งไปที่ปลัดกระทรวงกลาโหมนะซึ่งเป็นขั้นตอนท้ายสุดในส่วนของกระทรวงกลาโหมก็คือต้องให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยรับทราบแล้วก็อนุมัติก่อนนะจากนั้นเนี่ยกองทัพเรือจึงจะมาแถลงข่าวได้ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันหนึ่งเรื่องของความโปร่งใส2คือเรื่องของดีนะคือมั่นใจนะว่าเรือฟริเกตที่กองทัพเรือเลือกเนี่ยเป็นของดีแน่นอนนะฮะแต่เรื่องของการแถลงเนี่ยพี่แดงมันจะมีปัญหาอยู่แบบนี้ว่าทางพลเรือตรีปารัตน์นะคะซึ่งเป็นโฆษกกองทัพเรือเนี่ยบอกว่า
การที่

0: ไปชี้แจงหรือเปิดเผยเนี่ยมันค่อนข้างจะเสี่ยงนะเพราะว่าหนึ่งจะต้องไม่กระทบต่อความลับของบริษัทก็คือคนที่ต่อประเทศที่เขาต่อเรืออันที่สองต้องไม่กระทบกับความมั่นคงหรือว่าออฟเซ็ตนะก็คือมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในด้านความมั่นคงกองทัพนะแต่พยายามที่จะเปิดเผยผลให้กับประชาชนได้รับทราบเพราะว่าผู้บัญชาการทหารเรือเองกองทัพเรือเองก็รู้ว่าประชาชนก็อยากรู้แหละว่าเรือฟริเกตลำใหม่ของเราที่จะมาดูแลน่านน้ำเราเนี่ยในยามที่มีวิกฤตเนี่ยแม้ว่าจะมาอีก 3-4 ปีก็ตามเนี่ยเป็นเรือที่มีสมรรถนะอย่างไรของประเทศอะไรดีหรือไม่นะทางกองทัพเรือบอกว่ารับทราบแล้วว่าประชาชนเนี่ยสนใจเพราะฉะนั้นกองทัพเรือจะพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ได้มากที่สุดแต่มากที่สุดเนี้ยมันก็ยังมีข้อจำกัดนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นความลับทางการทหารหรือความลับด้านยุทโธปกรณ์ของบริษัทเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือว่าเป็นเรื่องของออบเจกต์เนี่ยก็ไม่สามารถเปิดเผยได้นะเพราะฉะนั้นก็รอนะว่ากองทัพเรือเนี่ยคาดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะก็คือรอให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยรับทราบก่อนนะจากนั้นกองทัพเรือถึงจะมีการแถลงนะพี่แดงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนในส่วนของกองทัพเรือนะแต่วันนี้เนี่ยดูจากหน้าตาของท่านผู้บัญชาการทหารเรือบิ๊กเฟื่องพลเรือเอกไพโรจน์แล้วเนี่ยก็ดูท่านก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะดูไม่ได้กังวลหรืออะไรมากนะแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมเยอะนะโดยเฉพาะพวกเพจอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยค่อนข้างจะเจาะเรื่องนี้กันหนักเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอดูนะอีกไม่นานนะก็คงจะได้รับทราบกันนะว่าเรือฟริเกตลำใหม่ที่กองทัพเรือจะได้มาในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นของประเทศอะไรนะพี่แดงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นกระแสข่าวว่าเป็นจากเกาหลีจากเกาหลีใต้ก็ตามนะแต่ว่าก็รอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วจากนั้นเนี่ยพี่ต้องรอลุ้นอีกนิดนะคะเรือพิเกตลำที่สองเนี่ยก็มีข่าวแว่วๆมาว่ารอนายกตัดสินใจนะว่าจะให้งบกลางว่าจะซื้อเรือพิเกตลำที่สองเลยหรือเปล่านะเพราะจะได้พิจารณาทีเดียวนะพี่เด
1: ้
0: ค่ะค่ะ
1: ขอทำนะ
0: ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังเลยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพเรือเตรียมชงปลัดกลาโหมลงนามอนุมัติบริษัทเอกชนต่อเรือฟริเกตลำแรกภายในกรกฎาคมนี้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์ยืนยันเรื่องความโปร่งใสพร้อมพยักหน้าตอบรับว่าได้ของดีโดยจะมีการส่งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ตามไทม์ไลน์ซึ่งรายละเอียดให้โฆษกกองทัพเรือเป็นผู้ชี้แจงขณะที่พลเรือตรีปานรัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือชี้แจงเพิ่มเติมว่าภายหลังปลัดกระทรวงกลาโหมลงนาม

0: อนุมัติผลการคัดเลือกทางกองทัพเรือจะชี้แจงทั้งหมดโดยอยู่ภายใต้กรอบที่สามารถเปิดเผยได้ยกเป็นเรื่องที่กระทบปฏิบัติการทางทหารไม่กระทบบริษัทเอกชนและไม่กระทบ OPSEC หรือกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพร้อมยืนยันความโปร่งใสของโครงการเชื่อว่าไม่มีคณะกรรมการคนใดอยากเอาตัวเองไปเสี่ยงถูกปปช.สอบที่สำคัญกองทัพเรือมีผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมกำกับอยู่ตลอดผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพเรือเตรียมเสนอเรื่องให้ปลัดกระทรวงกลาโหมลงนามอนุมัติภายในเดือนกรกฎาคมนี้ผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนและสถานการณ์ฉุกเฉินงบประมาณและยุทโธปกรณ์มีเพียงพอประชาชนไม่ต้องกังวลพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้ว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพอากาศที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยเฉพาะในขณะนี้จะต้องเตรียมความพร้อมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับกำลังพลสามารถรับมือกับวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้เตรียมการไว้ส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนให้รวมถึงกระสุนและยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้ยืนยันว่ามีเพียงพออย่างแน่นอนนักวิชาการธรรมศาสตร์วิเคราะห์คนกรุงเทคะแนนให้ชัดชาติส่วนหนึ่งเพราะภาพลักษณ์ไม่ใหญ่โตไม่พิธีการไม่ทำการเมืองท่าแย่รองศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์พานแก้วอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าปรากฏการณ์ที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะของตัวผู้สมัครเท่านั้นแต่คือการยืนยันถึงความไว้ใจที่กลกทม.มอบให้นายชัชชาติอีกครั้งและถึงแม้ตลอดช่วงการหาเสียงคู่แข่งจะพยายามตั้งคำถามต่อการบริหารงานโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความโปร่งใสการตรวจสอบหรือที่ถูกพูดถึงมากอย่างเรื่องระบบอากงแต่ผลเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนว่าประเด็นเหล่านี้สร้างข่าวได้สร้างแรงกดดันได้แต่ยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากได้นอกเหนือจากนโยบายแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้นายชัชชาติชนะการเลือกตั้งคือภาพรวมของการเป็นผู้บริหารที่คนกรุงเทพรู้สึกคุ้นเคยเห็นและประเมินได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานายชัชชาติมีภาพลักษณ์ที่ง่ายไม่พิธีการเป็นมิตรเข้าถึงได้ไม่พูดซับซ้อนไม่ทำการเมืองแบบท่ายากและพยายามสื่อสารในแบบที่คนรู้สึกว่าเป็นคนทำงานมากกว่านักการเมืองแบบเดิมภาพลักษณ์แบบนี้สำคัญมากเพราะคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งอาจไม่ได้มองหานักการเมืองที่พูดเก่งที่สุดหรือมีวาทกรรมทางการเมืองแรงที่สุดแต่มองหาคนที่ดูทำงานได้จริงอยู่กับปัญหาเมืองจริงและไม่สร้างความรู้สึกห่างเหินระหว่างผู้บริหารกับประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกระทรวงการคลังลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB จำนวน2ล้านเหรียญสหรัฐบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลานางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าเมื่อวันที่26มิถุนายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจำนวน2ล้านเหรียญสหรัฐร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เพื่อบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ที่ผ่านมาภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเมื่อการประชุมวันที่23มิถุนายน2569

0: ได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยและเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดสงขลานางจินดารัตน์กล่าวว่าสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชุมชนระบบบริการสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและศูนย์กลางบริการสาธารณสุขที่สำคัญของภาคใต้การรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูบริการขั้นพื้นฐานและแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบประชาชนแห่ร้องทุจริตสอบท้องถิ่นแจ้งเบาะแสสอบนับร้อยที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้ได้มีประชาชนทยอยส่งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเข้ามาพอสมควรและได้มีการแจ้งเบาะแสโดยส่วนใหญ่เป็นการส่งเรื่องผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆของศูนย์บริการประชาชนทั้งสายด่วน1111ตู้ปน1111ทำเนียบรัฐบาลเว็บไซต์ www.1111.go.th และ LINE แชทบอทโดยยังไม่มีการเดินทางเข้ามาร้องเรียนด้วยตัวเองทางนี้ณเวลา 12:00 นมีการส่งเข้ามาแล้วร้อยกว่าเรื่องข้อมูลทั้งหมดที่ส่งเข้ามาร้องเรียนถูกจัดอยู่ในชั้นความลับและจะมีการรวบรวมสรุปส่งให้นายกรัฐมนตรีและจะมีการแถลงข่าวต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยา

0: เดือนแล้วนะรวดเร็วรวดเร็วนะครับแล้วก็ครึ่งปีแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: ครับเดี๋ยวแล้วก็ตามนะครับเข้ารายการวันนี้ต้องบอกว่าสบายใจไปนิดนึงนะครับเพราะว่าพระพิรุณทำงานไปแล้วเด้งวันนี้มาเร็วนะครับ
1: เพราะว่าตอนนี้ก่อนจะขึ้นมาเนี่ยก็โหมืดเลยนะ
0: เออครับ
1: ปรากฏว่าเนี่ยเมื่อกี้เดินลงไปเนี่ยน้องบอกว่าตกไปเรียบร้อยแล้ว
0: เออตกแบบสู
1: ้
0: แรงแล้วก็ไม่นานครับเรียกว่าฝนไล่ช้างเด้งนะครับตามภาษาชาวบ้านน
1: ะ
0: ซึ่งตอนนี้นะครับแดดออกแล้วครับจ้าแล้วก็ร้อนด้วยพูดเกินนำตรงนี้ไม่ใช่แล้วล่ะครับเนี่ยนะโอ้โหยุโรปเด้งไม่น่าเชื่อนะประเทศฝรั่งเศสนะครับตายเป็น 1,400 แล้วเหรอ
1: ใช
0: ่เออนั่นมันข่าวใหญ่นะโลกในโลกนี้ได้
1: เ
0: ด้ง
1: นะเด้งเพิ่งดูนะเด้งเพิ่งดูนะเขาบอกว่าคือในฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะไม่มีแอร์
0: ไม่ติดแอร์ไม่ค่อยนิยมพัดลม
1: ไม่เพราะว่าเขาไม่ติดแอร์เพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไรคร
1: ับ อย่างน้อยก็คือตึกเก่า
0: สถาปัตยกรรม
1: เออตึกของเขาไม่สามารถที่จะมานั่งติดแอร์ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือรักสิ่งแวดล้
0: อ
1: มใครก็ตามนะที่มีการโพสต์หรือว่าอวดว่าตัวเองเนี่ยติดแอร์เนี่ยจะโดนกดดันและโดนย้ำเหยียดว่าคือคุณเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะด้วยความที่ประเทศเขาอ่ะเขาจะร้อนอยู่ไม่กี่วันไงก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นคือคุณไม่จำเป็นเนี่ยต้องมานั่งติดแอร์คุณจะติดไปทำไมแต่มาวันนี้มันเริ่มเปลี่ยนแล้วไง
0: นี่ครับเอาตัวรอดไหมอย่างเงี้ย
1: นี่คนในยุโรปเนี่ยตอนนี้คือบ่นไปดูซีใน TikTok เนี่ยคือคนบ่นเนี่ยพวกเด็กไทยที่เรียนบอกว่ามันทรมานมากแล้วกลางคืนก็ไม่ได้เย็นเหมือนบ้านเรานะมันก็ยังร้อนจับอยู่ดี
0: ใช่เด้งเราไม่เคยพบเห็นภาพแบบนี้มาก่อนนะครับในยุโรปเด้งบอกไปแล้วนะครับเรื่องของสาเหตุนะครับมันโรคมันร้อนเนี่ยครับร้อนที่ยุโรปนะครับคือไม่ถึงบ้านเราแล้วเด้งน
1: ะ
0: แต่เนื่องจากว่าเขาเย็นมาตลอดใช่ไหมเด้งนะอุณหภูมินะครับปกติประมาณ35-36นี่นะเด้งนะแต่ดัชนีความร้อนนะครับมันเกินกว่านั้นน่ะมันเป็น50เลยนะครับแล้วก็การออกแบบสร้างอาคารต่างๆของยุโรปเนี่ยมันไม่เหมือนด้านเราใช่ไหมครับมันประเภทหนาวอย่างนี้เด้งตึกเขาก็ต้องสูงๆตรงๆขึ้นไปแล้วก็หนาปูนนี่หนาจะไม่เด้งเพื่ออะไรครับเพื่อจะเก็บความอุ่นเอาไว
1: ้
0: นะครับเนื่องจากเขาเป็นประเทศหนาวเอ้าแต่พอเขาร้อนอย่างนี้เด้งนะโอ้โหปรากฏว่ามันเหมือนกับดูเตาอบแล้วครับเนี่ยนะถึงทำให้คนตายที่ว่านี้อายุเฉลี่ยเด้ง65ปีไปแล้วจะตายมากครับ
1: ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุทั้งหลาย
0: ครับ
1: พออย่างบ้านเราเนี่ยคือทุกคนจะอธิบายคล้ายๆกันเลยนะว่าคนที่ไปสัมผัสแบบไอร้อนที่ยุโรปเนี่ยก็บอกว่าอย่างบ้านเราเนี่ยคือเวลาร้อนเรายังวิ่งหลบเข้าห้องแอร์ไงเออแต่ว่าที่ต่างประเทศเขาไม่มีห้องแอร์ให้เข้าไง
0: ใช่ใช
1: ่เออขนาดหนีเข้าไปในเขาบอกว่าขนาดหนีเข้าไปในห้างเนี่ยนะห้างเนี่ยจะปิดประมาณสัก2:30แล้ววันอาทิตย์เนี่ยห้างเขาปิดอยู่แล้วเขาไม่เปิดใช่ป่ะเขาจะปิดแค่2:30แต่ว่าพอ2:00ปุ๊บเขาปิดแอร
0: ์น่าปิดแอร์เลยทำไงครับนี่นะเอาหนีตายสิเด้งผมเป็นฝรั่งแก้ปัญหาเบื้องต้นตอนนี้นะครับก็คือว่าเอาพัดลมมาเป่าเด้งนะซื้อพัดลมมานะครับแอร์ก็คือว่าติดก็ติดยากด้วยนะเนื่องจากว่าอะไรครับนี่ทำเลสถาปัตยกรรมนี่ไม่ให้ใช่ไหมเด้ง
1: ใช่
0: นะครับนอกจากนี้ครับนี่นะค่านิยมที่บอกว่าติดแอร์อย่างที่ได้บอกไปนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะครับแต่ปัญหาที่ว่านี้ผมเห็นแบบโบราณนะครับที่เราใช้กันในบ้านเราเด้งนะฝรั่งนะครับเอาฟอกกี้นี่นะมาใส่น้ำเปล่าแล้วก็ฉีดกันเด้งนะนะครับก็เหมือนสงกรานต์บ้านเรานะครับคือภรรยาฉีดให้สามีก็นั่งนะครับไม่ใส่เสื้อแล้วก็กางแขนออกผมเห็นนะเด้งนะโอ้ยอดนิยมเลยแบบนี้นะฟอกกี้ขายดีมากเลยนะแต่สิ่งที่ผมไม่เคยเห็นเลยครับก็คือว่าอย่างบรัสเซลส์กรุงบรัสเซลส์นะครับประเทศเบลเยียมมาเด้งนะโอ้โหปรากฏว่ารางรถไฟนะครับง้างได้อ่ะความร้อนน่ะเด้งเหล็กนะง้างได้แล้วประเทศเยอรมนีเป็นไงครับเสาสัญญาณไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองเนี่ยเด้งนะปรากฏว่าหลอมละลายนี่ครับมันหยดเลยนะเด้งนะนะครับมันหยดเลยนะพลาสติกนะครับที่เป็นห่อหุ้มอยู่เนี่ยมันร้อนขนาดนั้นแล้วยางมาตอยเด้งนะโอ้โหแบบว่ามันละลายแบบไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรายางมาตอยนะครับก็คือว่าพอมันโดนแดดแห้งๆมันโดนแดดแรงๆนะครับเหยียบรถไปมันก็กระเด็นใส่รถเราสกปรกจะไม่เด้งนะแต่ตอนนี้นะครับก็คือว่าดำนองเลยเด้งขับรถผ่านไม่ได้เลยไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยนะ
1: ก็เนี่ยโรงเรียนอ่ะยังต้องปิดเรียนอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าห้องเรียนมันไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่ออากาศร้อนไงเพราะนั่นเด็กๆไม่สามารถที่จะเรียนหนังสือได
0: ้
1: ก็ต้องกลับบ้าน
0: อ
1: ่ะก็ปิดเรียนตอนนี้ก็คงแบบ เหมือนทำงานก็ work from home ไปนะทำงานก็ทำงานไม่ได้ work from home เรียนก็ไปเรียนน่ะก็ไปเรียนที่บ้านเอาตอนนี้คือกำลังเป็นปัญหาหนักมากเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมัน40กว่าเข้าไปแล้วนะแต่ละที่อ
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นก็กลับมาบ้านเราสีเด้งนี่นะรู้ร้อนรู้หนาวกันหรือยัง

0: ะครับตอนนี้มีการเตรียมการป้องกันในอนาคตอย่างไรบ้างนี่นะ
1: สภาพอากาศน่ากลัวมาก
0: อ้าวเด้งนะอย่างเวเนเห็นไหมครับนี่นะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับคาดว่าคนยังจะติดอยู่ประมาณสักห้าหมื่นกว่าอย่างเงี้ยวันนี้ช่วยผมเป็นภาพนะครับที่เขาช่วยเด็กมาเพิ่งเกิด15 วัน
1: เ
0: ด้งนะออกมาได้ไม่น่าเชื่อนะเด็กติดอยู่ตรงนั้นโอ้โหมาอยู่ในอ้อมกอดแม่นะครับเพิ่งเกิดมาดูลูกเพียง15 วันแต่ถูกถล่มไปเรียบร้อยแต่เหลือเชื่อนะครับว่าไม่ตายนะแม้กระทั่งคุณยายนะครับอายุ70ที่ช่วยขึ้นมาได้นะเด้งนะโอ้โหคุณยายบอกว่านะเหมือนกับว่าเกิดใหม่อีกไม่รู้กี่รอบอะเด้งนะ
1: ก็เนี่ยบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเอาแบบเป็นทางการนะตอนนี้ประมาณ 1,450 บาดเจ็บเนี่ย 3,000 สูญหายเท่าไหร่รู้มั้ย
0: เออใช่ครับ
1: 50,000
0: นั่นแหละนั่นแหละนี่
1: เนี่ยเขาถึงบอกเขาถึงประเมินตัวเลขเอาไว้ไงว่าจะมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยคือหลักหมื่นหลักแสนแล้วอาคารเนี่ยพังถล่มในอย่างน้อย774หลังซึ่งจากเหตุนะแผ่นดินไหวใหญ่ที่เวเนซุเอลาที่เขาพูดกันนะที่มันต่อกันนะพี่สุวิทย์เห็นป่ะที่มันจะต่อเป็นลูกโซ่เลยอ่ะเขาเรียกอะไรนะเด้งเรียกไม่ถูกอ่ะแล้วตอนนี้จนถึงตอนนี้มันก็ยังมีแผ่นดินไหวเนี่ยต่อเนื่องอย่างญี่ปุ่นเนี่ยหูหลายรอบแล้วนะจนถึงวันนี้ก็ยังมีแผ่นดินไหวอยู่เลยสำหรับที่ญี่ปุ่นนะ
0: จีนก็มีนี่คร
1: ับวันนี้จีนก็มี
0: จีนเนี่ยผมเห็นภาพกล้องวงจรปิดแล้วเด็กโอ้จีนเขาเยาแรงนะนะครับ5 กว่านี่นะแต่เขาเยาแรงนะครับเห็นภาพหมดเลยนะนี่แหละครับถือว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านที่เราพูดกันบ่อยนะเด็กน
1: ะ
0: ถึงเวลาโลกเอาคืนมนุษย
1: ์
0: น่ากลัวนะ
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่เห็นข่าวนั้นหรือยังแม่พอพูดถึงเรื่องข่าวพวกนี้ปุ๊บเนี่ยอดไม่ได้เลยอ่ะเห็นข่าวลิซ่าหรือยัง
0: อ๋อเอ้ยมีข่าวอะไรเด้งผมยังไม่เห็นเลยเห็นแต่เมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานะครับว่าเธอเป็นคนที่บอกว่าค่าตัวนี่ครับสูงที่สุดในโลกแล้วรองจากนักฟุตบอลระดับโลก
1: ไม่แต่ว่าตอนนี้เธอขึ้นแท่นเป็นผู้หญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกประจำเดือนมิถุนายนจากการจัดอันดับของ Forbes ค่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นตามรายงานของ Forbes เลยนะระบุเลยค่ะว่าลิซ่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกประจำเดือนมิถุนายนในขณะที่นอกจากนั้นนะนอกจาก Forbes นี่แล้วทางลิซ่าเนี่ยยังติดอันดับบุคคลที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับ2ของโลกโดยรวมเลยนะรองจากโรนัลโด
0: นั่นแหละนั่นแหละนะเด้งนั่นแหละผมอาจจะบอกคง
1: คิดดูดีว่าความยิ่งใหญ่ของลิซ่าเนี่ยคือเธอไปแบบฉุดไม่อยู่จริงๆนะงานเนี้ย
0: โอ้นะครับในความสวยแล้วก็ความเก่งด้วยครับความสามารถเธอนะครับดิ้งนี่นะเขาบอกว่านะครับโลกผิวพอเธอเต้นเท่าไหร่แล้วดิ้งนะโลกผิวนะครับเต้นตามเธอ
1: คือเห็นข่าวแล้วก็แบบโอ้คือลิซ่าเธอไปไกลจริงๆชุดไม่อยู่มาก
0: ครับโอ้นะเด้งรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมไปเรียบร้อยใช่ไหมเด้งนะ
1: ใช
0: ่โอ้แต่ผมอยากจะเติมนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมอยู่หน้าจอทั้งวันครับกับเอ็มพอร์ตดิสนีย์บายเลข30นะครับตั้งแต่ช่วง16:30 นะครับจนถึง15:00 นมาเด้งนะ
1: ค่ะ
0: นะครับคือต้องบอกนะครับว่านักวิชาการที่มาอยู่กับเราครับรวมทั้งนะครับผลการนับคะแนนเนี่ยมันดูไม่ตื่นเต้นไม่อะไรเหมือนกับการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันนอนมาหามาอยู่แล้วสำหรับท่านผู้ว่าเป็นไปตามโพต่างๆนะครับพอ17:00 นไปปั๊บโพออกมาเลยนะครับอันดับแรกก็คือว่าโพของนิดาโพที่ทำกับเราสำนักข่าวไทยนี่ครับโอ้โหผู้ว่าจัดๆนะครับทำไมนำมากขนาดเด้งนะนะครับแล้วก็ไม่ผิดโพจริงๆครับเป็นไปตามนั้นทุกอย่างเลยทำให้บรรยากาศนะครับมันก็เลยเงียบไปหมดเลยเหลือแต่ลุ้นนะครับบอกว่ามาริกานะครับจะมีคะแนนนำชนะผู้ที่ว่ามาสังกัดพรรคการเมือง2 พรรคได้ขนาดไหนอย่างไรมาริกาก็ไม่น่าเชื่อนะเด้งนะติ่งเนี่ยครับโอ้โหต้องบอกว่าหักปากกาเซียนนะโพต่างๆนะครับยังไม่ให้คะแนนเธอมากขนาดนี้เลยแต่เธอได้ตั้งเกือบ300,000น่ะพรรคประชาชนเป็นไงบ้างครับนี่แสนนิดๆครับประชาธิปัตย์ไม่ถึงแสนน่ะเด้งโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับนี่เจ้าภาพสนามเก่าใช่ไหมครับอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยสมัยอภิรักษ์โกษะโยตินอาจารย์หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรอย่างเงี้ยนะครับก็สังกัดพรรคประชาธิปัตย์หมดเด้งนะแม้กระทั่งโน่นอดีตที่ผ่านมานะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งแรกนะครับในประเทศไทยปี18นี่นะ
1: ค
0: ่ะคุณธรรมนูญเทียนเงินก็สังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะแต่คราวนี้ต้องบอกว่าประชาธิปัตย์นี่หมดรูปนะส่วนนะครับพรรคประชาชนก็50เขตนะครับที่คว้าส.ส.มาหมดเลยปรากฏว่าได้เพียง22เขตนะครับในสก.มันเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในอนาคตนะครับบอกว่าผู้ว่านั้นจะมาจากพรรคการเมืองหรือมาจากอิสระแต่คราวนี้มันชัดเจนนะครับว่าอิสระอาจารย์ชัดชาติสองสมัยเด้งนะแต่สมัยที่3ไม่มีนะครับก็ต้องยืนยันนะครับบอกว่าถ้าใคร

0: เียผู้ว่านะครับโอ้ชอบใจนะครับผลงานต่างๆนะครับปีหน้าเป็นไงบ้างถ้าสมมติปีครั้งต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าอยู่ครบ4ปีเด้งนะคือไม่ได้นะครับระเบียบของกรุงเทพมหานครกำหนดเอาเลยนะครับว่าผู้ว่านั้นอยู่เกิน2สมัยไม่ได้คือ8ปีไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าอยู่ครบมา2สมัยแล้วต้องเว้นวรรคนะครับ4ปีเด้งสมัยที่3ถึงจะสามารถสมัครได้ยกตัวอย่างนะครับเช่นพลตรีจำลองศรีเมืองจากกลุ่มรวมพลังนะครับสุดท้ายก็เอามาพลังธรรมนะแล้วสุดท้ายนะครับจะเป็นสสสมัยที่3แล้วไม่ได้ครับต้องเอารองผู้ว่าที่คุณกฤษดารุ่นวงนะครับมาลงแทนแล้วก็ได้คะแนนมาเพียงแต่ว่าโอ้โหคนนั้นคนเลือกตั้งน้อยมากครับ 23% ไม่น่าเชื่อนะในส่วนของกรุงเทพมหานครที่คนออกมาใช้สิทธิ์ครับแต่สุดท้ายครั้งที่3ผู้ว่าจำลองนะครับก็มีความฝันโอ้อยากจะเป็นผู้นำนะครับถอดเสื้อมาห้อมมาใส่สูตรมาใส่เสื้อแจ็คเก็ตอย่างนี้แพ้หมดรูปดร.โจตั้ง 200,000 กว่าคะแนนเพราะฉะนั้นนะครับก็คือว่าเปรียบเทียบให้ดูบอกว่าคนที่สมัยที่3นั้นก็แพ้ได้ครับ
1: เนี่ยคุณณรงค์นะเขาบอกว่า after shock ครับป้าเด้งไม่ใช่ค่ะนี่หาเจอแล้วเขาเรียกว่าวงแหวนไฟแห่งแปซิฟิกคือมันจะเป็นแนวแผ่นดินไหวไงที่เชื่อมต่อจากเวเนซุเอลาเนี่ยไปยังญี่ปุ่นมันจะจัดอยู่ในวงแหวนไฟแห่งแปซิฟิก
0: ค
1: ือมันจะเป็นแนวรอยเลยอ่ะพี่สวิทย์คุณผู้ฟังเห็นใช่ไหมในโซเชียลเนี่ยเขาลงอ่ะคือมันจะเป็นแนวรอยที่จะต่อเป็นลูกโซ่เลยสำหรับแนวแผ่นดินไหวหรือว่าแนวเปลือกโลกเนี่ยนะคะที่เป็นรูปเกือกม้าความยาวเนี่ยประมาณสัก 40,000 กิโลเมตรนะคะนี่มันจะเป็นแนวรอยแผ่นดินไหวทั้งหมดจากอเมริกากลางและอเมริกาเหนือนะคือจากเวเนเนี่ยแนวรอยเลื่อนมันจะพาดผ่านนะไปยังประเทศแถบอเมริกากลางนะคะอย่างคอสตาริกาโกเตมาลาแล้วก็ขึ้นไปตามแนวชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาคือแคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปต่อที่แคนาดาและมันก็ไปที่หมู่เกาะอลูเชียนและรัสเซียคือโค้งขึ้นไปทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกและผ่านหมู่เกาะเนี่ยอลาสก้าแล้วก็ลงมาทางคาบสมุทรคัมชัตกาที่ประเทศรัสเซียแล้วมาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีแนวรอยเลื่อนเนี่ยที่มันจะเลียบลงมาทางใต้ผ่านหมู่เกาะคูริวเข้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมันมุดตัวลงไปใต้แผ่นยูเรเชียและแผ่นของอเมริกาเหนือแล้วก็ยังมีแนวต่อเนี่ยที่มันมาถึงพาดมาถึงฟิลิปปินส์มาถึงอินโดแล้วก็ทอดมาลงใต้ผ่านไต้หวันผ่านหมู่เกาะมารีนาอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าวงแหวนไฟแห่งแปซิฟิกค่ะ
0: ครับนี่นะฮะไม่ใช่วงแหวนแห่งไฟนะครับที่อยู่ในเอเชียเราจะไม่ได้นะ
1: ประเทศอินโดนีเซียแบบน่ากลัวเลยอ่ะโอ้น่ากลัวมากนี่แต่ว่าเมื่อกี้เรื่องของผลเลือกตั้งเนี่ยมีคนเข้าไปลงกันในโซเชียลเขาบอกว่าน่าสนใจตรงที่คะแนนของพรรคประชาชนเนี่ยคือนอกเหนือจากจะแพ้ในพื้นที่กรุงเทพแล้วยังแพ้นายกเมืองพัทยาด้วย
0: ค
1: ือแพ้ทั้งสองสนามเลยและที่สำคัญก็คือถ้าไปเจาะตามเขตแต่ละเขตเน
0: ี่
1: ยคือดร.โจแพ้ทุกเขตค่ะแพ้ทุกเขตเลย
0: ดร.โจนะ
1: คือไม่มีเขตไหนที่ได้ที่1และที่2แม้แต่เขตเดียวคือได้ที่3เนี่ย45เขตคือแพ้อาจารย์ชัดชาติแล้วก็ติ่งมริการทุกเขตและแถมยังมีแพ้ทางคุณอนุ
0: ชา
1: อ
0: ี
1: ก5เขตด้วยคืองานนี้คือดร.โจเนี่ยคุณหนักอ่ะมาลงแข่งเนี่ยพูดว่าแถมยังไม่ได้เป็นสสอีกคือแพ้แล้วแถมสสก
0: ็เดียว
1: ก็ไม่ได้เป็นสสอีกเสร็จคุณเพชรไปเลย
0: เป็นไปได้นะครับผมว่าพรรคประชาชนนะครับโอ้โหหาตัวยากเหลือเกินหลังจากที่คุณชาติชาติประกาศใช่ไหมเด้ง
1: เลือกไม่ถูกนะ
0: จนสุดท้ายนะครับมาลงที่ดร.โจหวังว่าจะเอาคนใหม่นะครับประคองใจแรงวิศวะด้วยกันนะครับอ้าวนะครับเป็นคนที่บอกว่ามีความรู้เรื่องของญี่ปุ่นเยอะด้วยนะครับพัฒนาเก่งมีความรู้ความสามารถนะครับสุดท้ายพอมาเปิดตัวไปปั๊บเหมือนกับว่าพรรคประชาชนเนี่ยทิ้งด้วยนะครับเห็นไหมจะไปออกหาเสียงแต่ก
1: ็ไม่ก็รู้ว่า
0: ไม
1: ่
0: ไป
1: เพราะรู้ว่าไม่มีกระแสไงเพราะไม่มีกระแสก็ไม่ลงไปช่วยเขาก็ปล่อยเขาตัวคนเดียว
0: ครับ
1: แล้วเมื่อวานน่ะเมื่อวานพอหลังจากแถลงข่าวพี่สวิทย์ก็จะมีแถลงข่าวแล้วดันไปพูดกับสื่อต่างประเทศแล้วด้วยความที่ก็คงจะแบบอึ้งๆกันอยู่ที่ตัวเองพ่ายแพ้แบบคือมันไม่ได้แพ้ปกติมันแพ้รุนแรงเลยเนี่ย
0: รูปเอาว่างี้ก็ระเด้ง
1: อึ้งพูดภาษาอังกฤษไม่ออกอึ้งอยู่นานหันไปหาคุณเท็งณัฐพงศ์พูดว่าอะไรนะ คือลืมคือแบบ
0: ตกใจมึนงงแต่ผมเห็นหน้าคือด้วยอายุก็ยังน้อยอยู่ประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็ความแข็งแกร่งก็คือว่าประสบการณ์นะครับเด้งมายาน้อยที่ว่านี้ก็ทำอะไรก็ทำไม่ถูกเหมือนกันนะไปไม่เป็นเหมือนกันนะแบบนี้นี่นะผิดกันนะครับตรงข้ามผู้ว่าจัดชาติเอ้าเข้าไปกระโดดโอ้โห
1: ไม่บอก

0: ถ้าชนะไงคือได้ทำลายสถิติของตัวเองและจะกระโดด
1: กระโดด
0: ก็เลยกระโดดตามที่ตั้งเป้าเอาไว้
1: กระโดดก็คือว่ากระโดดที่ว่านี่ก็คือว่าโชว์ลีลาการกระโดดนั่นเองนะกระโดดไม่ใช่กระโดดครั้งเดียวนะครับกระโดดแล้วก็จะยกมือแบบไหนแบบซ้ายแบบขวาแล้วก็มีเข่าขึ้นมาด้วยไหมมีกระโดดมีขากลางยังไงบ้างเด้งเพื่ออะไรครับเพื่อสอดรับกับบริเวณหลังฉากนี่นะหลังฉากเห็นท่านผู้ว่าชัดชาติไปเด้งแนวโหยกำปั้นมาแล้วก็ยกแขนนะครับกล้ามโตโตแล้วก็ขาด้วยรองเท้าด้วยนะเอ๊ะผมดูไปนี่ก็เอ๊ะเหมือนป๊อปอายหรือเปล่าเนี่ยเด้งเหมือนป๊อปอายนะเด้งนะแข็งแกร่งนะครับพี่แต่ไม่ได้กินยาเขียวหรือเปล่าท่านเองนะครับท่านผู้ว่าก็มีความสุขครับเมื่อวานนี้นะเพราะอะไรครับลูกชายแสนดีเนี่ย
0: จะไม่มีความสุขเลยคะแนนซะขนาดนั้นล้านสี่อ่ะทำลายสถิติเลยอ่ะ
1: เขาบอกกระโดดกระโดดกระโดดอะไรก็แต่นะครับทำหมดและก็ที่น่าสนใจต่อไปครับผู้สมัครอิสระหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองเนี่ยครับพรรคเศรษฐกิจอย่างเงี้ยพลโทเลยนะเด้งนะโอ้ปรากฏว่าผู้สมัครอิสระนะ
0: ครับ
1: หายไปเลยนะไม่มีใครมีคะแนนเลยเด้งนี่นะมันเป็นการส่งสัญญาณในอนาคตนะครับบอกว่านี่นะถ้าไม่เจ๋งถ้าไม่เก่งหรือถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะครับเด้งนะจะต่อกรกับผู้ว่านะครับที่มีบุคลิกแบบปัจจุบันนี้ยากครับ
0: ก็คือกระแสอ่ะคือตอนนี้นะไม่ต้องอะไรนะการเมืองบ้านเรากระแสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะจะสังเกตได้นะคือใครก็ตามที่มีตัวตนที่ทุกคนรู้จักกันมาแล้วเนี่ยจะได้คะแนนเสียงสะดวกมากกว่าคนอื่นแล้วก็จะได้คะแนนมากกว่าคนอื่นด้วยไม่ต้องอะไรเลยบ้านเรา
1: อ่
0: ะนี่มากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์มั้งพี่สุวิทย์เห็นข่าวมั้ย
1: ครับ
0: เรื่องกรณีของผู้ชายคนนึงอ่ะที่ไปก่อเหตุอ่ะใช้อาวุธมีดคัตเตอร์ไปทำร้ายผู้หญิงอ่ะชาวเวียดนามอ่ะแล้วที่เป็นข่าวมาเหมือนกับว่าไอ้ที่ไปทำร้ายเพราะแบบเกลียดคนอ้วนอะไรแบบนั้นโอ้โหคือเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรแบบแปลกๆนะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะก็กรณีนี้นะนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่27ก็วันเสาร์ค่ะนะคะวันเสาร์ทางด้านของในฟิล์มหรือว่านายเอชนะเป็นผู้ชายเร่ร่อนนะคะชาวจังหวัดลพบุรีค่ะก็เข้ามาก่อเหตุนะคะใช้มีดคัตเตอร์เนี่ยกรีดแขนผู้หญิงชาวเวียดนามได้รับบาดเจ็บกันไปหูต้องเย็บแผลเนี่ย14เข็มเลยแล้วก็มีข่าวออกมาบอกว่าผู้ต้องหารายนี้ให้การบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงอ้วน
1: โอ้ไม่ได้ยังไงอะโรคจิตที่ปล่อยแบบนี้ได้ไง
0: แต่ว่าไปมาเนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุดเขาบอกเขาไม่ได้เกลียดผู้หญิงอ้วนนะเขาไม่ได้เกลียดคนอ้วนนะโดยเนี่ยเจ้าตัวนะคะหลังจากที่เนี่ยหลังจากที่พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาควบคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยฝากขังแล้วก็คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยนะเนื่องจากว่าเกรงว่าน่ะนะผู้ต้องหาเนี่ยจะกลับไปก่อเหตุในลักษณะเดิมอีกแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวน่ะนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุจริงและเบื้องต้นเนี่ยอ้างว่ารู้สึกเก็บกดก่อนจะถูกแจ้งข้อหาว่าทำร้ายร่างกายคนอื่นนะคะจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายแล้วก็จิตใจเนี่ยนะแล้วก่อนที่จะนำตัวขึ้นรถผู้ต้องขังเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวเขาพยายามถามไงถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุปรากฏว่าในเอสนะคนนี้นะก็มีลักษณะพูดจาแบบวกวน
1: อ
0: ่ะแล้วก็ตอบคำถามไม่ค่อยจะแบบประติดประต่อก็ยืนยันว่าไม่ได้มีอคติกับคนอ้วนนะแต่ว่าที่ลงมือเนี่ยเพราะว่าโดนจิตกดคือมีคนมาพูดข้างหูเนี่ยเต็มไปหมดถึงจะเป็นแบบนี้นะมัน
1: ห
0: ลอกหูแว่วแบบนั้น
1: อ
0: ะแล้วก็อ้างว่าตัวเองไม่เคยเสพยาเสพติดแล้วน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยคืออ้วนเลยเป็นคนอ้วน140กิโลค่ะแล้วก็เคยถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยทำร้ายในพื้นที่ย่านสายไหมจนเกิดความกดดันทางจิตใจเพราะอันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้คือผู้สื่อข่าวก็ถามนะว่าต้องการจะขอโทษผู้เสียหายไหมแล้วก็มองยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยเจ้าตัวบอกไม่มีอะไรจะพูดเพราะพูดกับผู้เสียหายไปแล้วก่อนตำรวจที่จะควบคุมตัวขึ้นรถไปนะคะก็ไปขออำนาจศาลฝากขังแล้วค่ะโดยที่ไม่ได้รับการประกันตัว
1: นะน่ากลัวคนนี่ครับแปลกๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรแปลกๆ
1: ใช่ใช่เลยนะแต่ถ้าท่านไอต้องไอเฮิร์บนะครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บครับ
0: ค่ะอ่ะแล้วพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟัง
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่

0: ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โ
0: อยูชอบไอจริงๆนะ
1: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
2: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Market
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทองเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 นถึง 20:00 นทาง Mcot News FM 100.5
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
6: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
7: กลับมาครับ
1: ค่ะ 17:35 นะคะมาที่คุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะ
7: ครับ
1: ก็จะมีคุณชิคเก้นค่ะส่งสติกเกอร์รักนะเข้ามาแล้วก็คุณ 1,000 ช่างบอกว่าฟังท่านเสรีพูดแล้วสะใจเหมือนกัน
7: ครับ
1: คงจะที่ว่าท่านประธานสภาใช่ไหมบอกว่าเป็นกลางหรือเปล่าเลยทำนองนั้นนะคะเป็นสบงสบานเลยเนี่ยคุณโจมิเตอร์นะคะคุณโจมิเตอร์บอกว่าชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายแบบไม่มีป้ายหาเสียงสักป้ายเนี่ยจะบอกคุณโจมิเตอร์ใครบอกว่าไม่มีป้ายหาเสียงการหาเสียงของคุณชัดชาติค่ะติดจอ LED แล้ว LED ไม่ได้ธรรมดาด้วยนะคือ LED เนี่ยข้างทางด่วนโอ้โหของแพลน B อ่ะที่มันจะปิดตับอ่ะบนทางด่วนได้ต้องตั้งแต่สุขุมวิทอ่ะไปพระราม4อ่ะซึ่งมันจะเป็นภาพบนจอ LED เนี่ย37ป้ายทั่วกรุงเทพ
7: อ๋อแต่ความรู้สึกของคนอาจจะไม่ไม่เห็นตามป้ายตามเสาไฟฟ้าตามต้นไม้
1: เข้ามาหลูคือต้องมีเงินเท่านั้นถึงจะทำได
7: ้ครับ
1: เพราะว่ามันติดเป็นตับเลยมีสวิตช์แบบทั้งกันแบบ10วัน
7: อ่
1: ะเพราะนั้นน่ะไม่ใช่นะคะคุณโจมิเตอร์ที่บอกว่ามีเขาคนอื่นเขาป้ายแบบป้ายเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นป้ายเล็กๆนะเห็นต่างเหมือนแท่งดินสอเลยอ่ะเพื่อไม่ให้ไปขวางทางอ่ะแล้วก็มาคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์

0: คุณเทียนท่าฉลอมนะคะฟ้าสว่างกระจ่างใสไม่ไกลกันป่าวิจิตรผูกพันนั้นยามเย็นคุยขมงโล่งสมองมองโดดเด่นเมื่อได้เห็นเล่นด้วยช่วยคุยค่ะ
1: อ๋อว้าครับพี่เทียนขอบคุณมากเลย
0: แล้วก็มาคุณอมรค่ะคุณอมรก็เข้ามาวันนี้วันพระ
1: อืมครับใช่ๆกับวันพระเด้งไง
0: ใช่วันนี้วันพระแล้วก็มาที่คุณสุประชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาสวัสดีพี่สุวิทย์กระเด้งนี่พอพูดถึงวันนี้วันพระพี่สุวิทย
1: ์มีอะไรครับมีพระเป็นอะไรเป็นข่าวเยอะเด้ง
0: ไม่นี่เด้งเห็นอยู่อ่ะเด้งแคปมาเลยอ่ะเพิ่งรู้
1: ว
0: ่
1: า
0: คือวันนี้จะเป็นวันเลยนะพระจันทร์สีชมพูเลยสักอย่างนึงเห็นปะ
1: โอ้เลยครับพระจันทร์สีชมพูเลย
0: แล้วแบบเต็มดวงแบบสีชมพูอ่ะเดี๋ยวเห็นแล้วมาเล่าให้ฟังอันนี้นี่เห็นละก็บอกว่าคืนนี้มันจะเป็นคืนจันทร์เพ็ญพระจันทร์จะสีชมพูค่ะเป็นพิงค์มูนมันจะเป็นวันแห่งราชาโชคพระจันทร์ทรงพลังแรงสุดน
1: ี่อย่างนั้นต้องดูสิครับได้อย่างนี้นะ
0: นี่เขาบอกว่าวันนี้เปิดทางสว่างให้กับชีวิตคู่สมหวังและขอพรทางด้านการเงินสงสัยว่าพวกอะไรเกี่ยวกับพวกสายมูหรือบางเข้ามาขึ้นเอาไว
1: ้
0: แต่ก็เพิ่งรู้นะวันนี้มีพระจันทร์สีชมพูด้วยหรอ
1: สีชมพูเหรออยากดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ไหมล่ะสีชมพูเอาเชิญเลยนะครับ
0: พิงมูนวันนี้เขาเรียกพิงมูน
1: แต่ผมรู้เฉพาะว่าวันนี้วันพระนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับว่าบุญครับคืออะไรคือการกระทำการพูดการคิดที่ทำให้จิตดีนะจิตใจนี่ดีขึ้นสูงขึ้นแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วเด้งนะถ้าจะทำอะไรดีๆสำหรับวันพระก็ว่าไป
0: ค่ะ
1: พี่สมใจนะครับจากบ้านนานครนายกก็แจ้งข่าวมาเหมือนกันตอนนี้มืดครึ้มมาแล้วเด้งนะ
0: เราจะตกอีกรอบนึงเหรอ
1: ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อยู่ที่บ้านนานะไม่ไกลจากกรุงเทพหรอกครับ
0: ตายถ้าตกอีกรอบนึงนะมาตกตอนนี
1: ้อย่าตกอย่าตอนนี้ครับอย่าขอร้องครับ
0: คุณโจมิเตอร์บอกผมหมายถึงป้ายที่ติดทั่วไปทำถนนเหมือนที่เคยเห็
1: น
0: ไม่มีป้ายแบบนั้นแต่ติดป้ายจอ LED นี่ก็โหมันก็คือป้ายนะคะแต่แบบมันแพงไงมันแบบระดับคนมีเงินอ่ะนี่คุณ X2X นะคะอะไรอ่ะไม่อ่านกรอนรู้กันคุณ X2X นะ
1: ครับ
0: พี่สุวิทย์ว่ามา
1: เป็นรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฝันใจคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกลิซ่าไปแล้วนะครับแต่ผมขอแจ้งข่าวสารสำหรับนักแสดงฮ่องกงรุ่นใหญ่ครับ
0: ทำไมหรอ
1: ชื่อหลอชิงหูอายุ70ปีแล้ว
0: อ่
1: ะแต่มาใช้ชีวิตในประเทศไทยได้ตอนนี้นะมาทำงานอะไรครับนี่นะมาทำงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพพนักงานส่งพัสดุครับจากพระเอกนะครับเด้งนี่นะโอ้โหฮือฮาครับหลอชิงโวครับตอนนี้อายุก็70ปีแล้วครับอดีตนักแสดงสมทบระดับตำนานของวงการบันเทิงของฮ่องกงครับปรากฏว่าได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่ามีข่าวเผยแพร่ทั้งโลกออนไลน์เด้งแฟนๆก็ชื่นชมนะโอ้ดูยังแข็งแรงสดใสอยู่เลยและอ่อนกว่าวัยด้วยครับแม้จะอำลาวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปีคศ1999แล้วก็ตามครับเจ้าตัวนี่มีผลงานโดดเด่นในละครเรื่องของคู่ทรนงชีวิตคนเมืองรวมถึงหนังนะครับคนตัดคนอย่างนี้เด้งในยุคของรุ่งเรืองวงการบันเทิงของฮ่องกงครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่วงการแสดงหลอชิงโวตัดสินใจย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยครับตั้งแต่ปีคศ2018ครับเพราะว่าเขาชื่นชอบวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
0: ค่
1: าของชีพไม่สูงในประเทศไทยและก็บอกว่ามีพื้นที่อยู่อาศัยกว้างขวางอยู่ในกว่าในฮ่องกงมากเลยเขายังเปลี่ยนสายงานการทำมาหากินนะครับทำอาชีพพนักงานส่งพัสดุครับเหตุผลแล้วครับเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอและไม่จำเป็นจะต้องทำอาชีพเดิมแบบตลอดอาชีพก็ได้ดิ่งแต่ข่าวไม่ได้บอกนะครับว่ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับมาอยู่ที่จังหวัดใดเนี่ยหรือกรุงเทพมหานครแต่เขาเคยให้สัมภาษณ์มาดิ่งนะหน้าตาดีนะครับมันมีหนวดด้วยถึงแม้ว่าจะเห็นภาพข่าวนะครับว่าอายุ70ปีแล้วผมมันยังดูเด็กอยู่เลยเด้งตัดผมสั้นๆอยู่นะเขาบอกเขาชอบความท้าทายครับแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ๆด้วยเพื่อนเขานะครับชวนให้มาทำงานบริษัทขนส่งจึงตัดสินใจเลยครับลองทำบันทีพร้อมกับยอมรับว่านะครับไม่เคยยึดติดกับชื่อเสียงในวงการบันเทิงเลยอีกทั้งการเข้าวงการของเขาก็เกิดจากการประกวดไม่ได้ผ่านการสอนโรงเรียนการสอนการแสดงนะครับอย่างที่หลายๆคนผ่านมาจึงคุ้นเคยกับการพึ่งตนเองมาตลอดเพราะฉะนั้นนะครับพอได้รับการเชิญชวนนะครับบอกว่ามาทำเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่ง

0: ออกมาอยู่ในประเทศไทยได้นะจึงตัดสินใจมาอยู่และก็มีความสุขกับบทบาทใหม่ในฐานะพนักงานส่งพัสดุห่างไกลจากแสงสีเสียงในวงการบันเทิงนะชีวิตคนเราเองนะ
1: อันนี้มาพูดถึงสถานทูตสหรัฐบ้างเขาออกมาขอบคุณประเทศไทยค่ะ
0: ครับขอบคุณว่า
1: เพราะว่าเราเนี่ยไปร่วมค้นหาพิสูจน์อัตลักษณ์นักบินอเมริกันที่สูญหายที่จังหวัดลำปางในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อ80ปีที่แล้วจนกระทั่งหาพบแล้วก็นำร่างกลับคืนสู่ครอบครัว
0: พบได้ยังไง
1: เ
0: ร่ง
1: คือเหลือเชื่อมาก
0: โอ้นะใช่ครับ
1: นี่ก็ในแฟนเพจนะคะ USEmbassy Bangkok เนี่ยนะคะสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะมีการโพสต์ภาพนะคะและข้อความค่ะว่าทำตามสัญญาอันทรงเกียรติของอเมริกาว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะคนอเมริกันแล้วก็คนไทยเนี่ยนะคะได้ทำงานร่วมกันจนค้นพบร่างของนักบินที่สูญหายในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเครื่องบินเนี่ยตกในจังหวัดลำปางเมื่อกว่า80ปีที่แล้วก็ยังงงนะว่าเจอได้ไงก็บอกว่าเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่จะประกาศว่าสำนักงานค้นหาเฉลยศึกและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยได้พิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลคนนี้อย่างเป็นทางการแล้วด้วยว่าร่างเนี้ยคือร้อยโทแฟรงคลินแมคเคนนีหลังจากที่ความคลุมเครือเนี่ยนะคะมันมีมาอย่างยาวนานกว่า80ปีเนี่ยในที่สุดนะร้อยโทแมคเคนนีเนี่ยก็ได้เวลากลับสู่ครอบครัวทางสหรัฐนะคะเขาก็เลยออกมาขอบคุณรัฐบาลไทยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะในจังหวัดลำปางตลอดจนนักโบราณคดีและก็นักศึกษาเนี่ยนะคะจากธรรมศาสตร
0: ์
1: ที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลเนี่ยนะคะกับทางเนี่ยศูนย์ของทางสหรัฐเขาว่า DPAA เลยเนี่ยแล้วก็ทีมจากมหาวิทยาลัย UCLA เนี่ยนะคะเพื่อพาร้อยโทแมคเคนนี่เนี่ยกลับบ้านสู่ครอบครัวด้วยอาสาสมัครนะชาวไทยแล้วก็ชาวอเมริกันเนี่ยได้ดำเนินการค้นหาเนี่ยนะคะท่ามกลางโคลนในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากเป็นเวลาหลายเดือนเลยเรียกว่าทั้งทุ่มเทประกอบกับความเชี่ยวชาญด้วยแล้วก็การช่วยเหลือแบบไม่ย่อท้อด้วยก็เลยสามารถนำพาร่างเนี่ยนะคะของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับคืนสู่ครอบครัวได
0: ้โอ้ก็คงจะเอากระดูกนะครับเนี่ยไปตรวจนะครับ DNA เด้งนะเพราะว่าอะไรครับมันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ครับ
1: นี่กระดูกนะครับที่กระดูกยังอย
0: ู่คนกระดูกเป็นตัว DNA ได้ละเด้งนะครับพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับว่าโลกเอาคืนตรงต้นชั่วโมงนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวใหญ่นะครับปรากฏว่ามาฟังนักวิชาการเราบ้างเด้งนะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วก็ฝากผู้ว่าคนใหม่นะครับคนเดิมเนี่ยครับอาจารย์ชาติครับท่านอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลรองคณบดีฝ่ายจิตวิทยาพิเศษคณะประมงเกษตรศาสตร์นี่แหละครับได้ออกมาบอกเลยนะครับบอกว่าได้ผู้ว่าใหม่แต่คนเดิมนะครับอยากจะแนะนำว่าหนึ่งในการติดตามต้องทำให้แบบภารกิจเร่งด่วนคือ พากรุงเทพเผชิญซูเปอร์เอลนีโญนะครับซึ่งมันมีอะไรครับเด้งมีฝุ่นแล้วก็มีฝนแล้วก็มีร้อนครับถือว่าเป็น3ภัยหลักเลยที่เราจะต้องเจอเด้งโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพเด้งครับที่เป็นเมืองใหญ่ในช่วง 2-3 เดือนแรกฝนยังปกติใช่ไหมครับมีทิ้งช่วงบ้างแต่ประเภทเรนบอมตูมเรียวท่วมใช่ว่าจะไม่มีครับเรื่องน้ำท่วมท่วมจับพันแบบระบายไม่ทันคงไม่ต้องอธิบายมากครับท่านผู้ว่าก็คงจะมีประสบการณ์อยู่แล้วฝุ่นกรุงเทพจะมาสิ้นปีเป็นช่วงเอนิโยพีคพอดีด้วยเข้าสู่ระบบซูเปอร์น้ำทะเลร้อนเกิน2องศาเซลเซียสครับเมื่อเทียบกับปีก่อนเราอาจจะเจออากาศร้อนแล้วก็แห้งมากกว่าเป็นปัจจัยเอื้อต่อการเกิดฝุ่นแล้วก็แนวทางการดูแลก็รู้กันอยู่นะครับการประสานงานพื้นที่โดยรอบต้นไม้แต่ก็ต้องยกระดับคอยรับมือให้มากกว่าเดิ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าพอเข้าเดือนกุมภาพันธ์นะครับยาวไปถึงมิถุนายนเราจะเจอความร้อนระดับโหดครับเนี่ยเพราะว่าผลจากเอลนีโญยังไม่จบครับความร้อนในเมืองใหญ่ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างลองดูยุโรปนะครับอย่างที่เราได้งานข่าวไปได้เด้งนะโอ้โหอุณหภูมิความร้อนนะครับที่ว่าเกิดความรู้สึกได้ก็คือ50องศานี่แหละมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในบ้านเราอีกเด้งกลุ่มปอบางทำยังไงครับคนทั่วไปจะหลบร้อนตรงไหนรับมือช่วงร้อนฉุกเฉินแบบไหนสวนสาธารณะจุดพ่นไอ้น้ำหนีร้อนจุดบริการน้ำดื่มการเข้าถึงกลุ่มปอบางที่ติดบ้านคู่มือสู้โรคร้อนตายในกรุงเทพระบบการรักษาความรักษาพยาบาลการเรียนการสอนของโรงเรียนการดูแลชุมชนนะครับเตรียมการไว้ล่วงหน้า ดีหรือยัง

0: นี่ครับไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเหมือนที่ว่าผู้ว่ากทม.เคยทำตอนน้ำท่วมหาดใหญ่แต่ตอนนั้นนะครับกรุงเทพมหานครก็ลองว่าเกิดกรณีเดียวกันแล้วจะทำอย่างไรยังมีอื่นอีกเยอะนะครับฝนฝุ่นร้อนน่าจะเป็นอะไรที่เอลนีโญจะหนุนความรุนแรงเป็นปัจจัยโหดสำหรับชาวกรุงเทพโดยเฉพาะนะครับผู้ว่ากทม.ตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับบอกว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญที่สุดท่านเตรียมอะไรไว้หรือยังโดยเฉพาะคนกรุงเทพต้องสนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมือด้วยเอง
1: นี่วันนี้นะมีข่าวออกมาเรื่องของตำรวจอะที่เขาจับกุมตัวพันตำรวจโท
0: อะ
1: ที่เป็นคนส่งข้อมูลลับทางราชการให้กับพวกแก๊งค้ายาเสพติดอะพี่สุวิทย์เห็นข่าวไหม
0: ที่ไล่กันอยู่ที่ไล่ยิงกันอยู่เมื่อคืนนี่เด้งนะ
1: ครับคือมันเป็นการเปิดปฏิบัติการนะคะของทางปปส.ภาค5เนี่ยที่เขากวาดล้างพวกขบวนการยาเสพติดเนี่ยคือไล่มาตั้งแต่นะตอนช่วงเดือนพฤษภาเลยตั้งแต่ปีที่แล้วอะปี2008ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเขาสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา7รายได้ที่กำลังขนยาเสพติดล็อตใหญ่เนี่ย529กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะเพื่อเตรียมส่งออกประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยและจากนั้นตำรวจค่ะเขาก็สืบสวนขยายผลใช่ไหมแล้วก็จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้เพิ่มอีก4รายจนเข้าเดือนสิงหาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะคะก็ไปเจอตัวซีเคร็ตคือตัวแบบระดับหัวจ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็ไปจับกลุ่มเจ๊เหมียวเจ้าเหมียวคนนี้มีดีกรีเนี่ยนะคะ เป็นผู้สั่งการที่คอยลำเลียงยาแล้วก็ยังใกล้ชิดกับบอสใหญ่แล้วก็กลุ่มในทุนด้วยซึ่งเจ้าเหมียวคนนี้ตอนนี้โดนยึดทรัพย์ไปละโดนยึดทรัพย์กว่า10ล้านและขบวนการนี้เนี่ยนะคะก็ว่ากันว่าทำงานแบบเป็นองค์กรอาชญากรรมเลยคือเขาจะแบ่งหน้าที่กันทำงานแบบชัดเจนนะคะโดยเจ้าหน้าที่เขาจะไล่สืบไปเรื่อยๆจนไปพบฟันเฟืองสำคัญนั่นก็คือพวกที่เนี่ยชุดปฏิบัติการเนี่ยเขาเข้าไปจับกลุ่มตัวเลยเนี่ยคนนี้ก็คือตำรวจนะคะยศพันตำรวจโทค่ะตำแหน่งเนี่ยเป็นพนักงานสอบสวนเลยนะอยู่ที่สภ.เอราวัณจังหวัดเลยทำหน้าที่ส่งข้อมูลลับทางราชการให้กับขบวนการลักลอบยาเสพติดคือสายดักอยู่ไหนด่านตั้งพิกัดอะไรคือแก๊งค้ายาเนี่ยรู้หมดเหมือนในหนังเลยเนาะ
0: ครับ
1: คือคอยอำนวยความสะดวกในการขนยากันแบบสบายใจเฉิบอ่ะซึ่งพันตำรวจโทรายนี้เนี่ยนะคะก็โดนจับค่ะที่บ้านพักแถววังสะพุงแล้วก็คือโดนจับไม่เท่านั้นนะเจอยาบ้าในตัวอีก75เม็ดพอจับตรวจฉี่ไม่ม่วงนะ
0: เลยครับ
1: และยังเจอไอ้ที่แบบ
0: เฉยขาย
1: ซ่อนเอาไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานอีกด้วยตอนนี้เห็นบอกว่าอาจจะโดนยึดทรัพย์อ่ะคงจะโดนยึดทรัพย์ประมาณกว่า2ล้านเนี่ยนะคะแล้วก็โดนสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนด้วยค่ะ
0: ครับ
1: สุดตำรวจ
0: มีผลการนับคะแนนนะครับท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับเพิ่มเติมเด้งนะโอ้ปกติแล้วนะครับที่เรารายงานข่าวตั้งแต่ชาติแล้วก็คือล้านสี่ล้านสี่ใช่ไหมเด้งนะปรากฏว่าล้านห้า
1: อันนี้
0: ล่าสุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับได้ออกประกาศกรุงเทพมหานครเลือกผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครที่ลงนามโดยท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพเลยครับคุณขจิตชัยวานิชครับปรากฏว่าแน่ๆครับผู้รับเลือกตั้งนะครับก็อ้าวเนี่ยเมื่อวานนี้ครับก็หนึ่งคนเอาไม่ต้องมองรายละเอียดนะเอาเป็นคะแนนกันแล้วกันเด้งนะนะครับท่านบอกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับรายชื่อทั้งหมด 4,428,644 คนครับจำนวนผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง 2,338,098 คนครับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมดนะครับ 4,434,530 บัตรครับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน 2,338,098 บัตรครับจำนวนบัตรดี 2,263,608 บัตรครับจำนวนบัตรเสีย 22,020 บัตรจำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครคนใดเลย 52,470 โอ้สูงครับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ 2,096,432 บัตรครับส่วนผู้ที่ผมต้องรายงานตรงบัตรละเอียดนะครับบอกตัวเลขหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรครับมันมีข้อข้อรหัสเยอะในการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาบัตรนะครับไม่ตรงกันและเด้งนะแล้วก็บัตรนะครับมี QR code ด้วยก็เป็นปัญหาอยู่แต่ขณะเดียวกันนะครับผู้ว่าเลือกตั้งคราวนี้ไม่มีบัตร QR code เลยเด้งนะจึงไม่มีข้อข้อรหัสรวมทั้งเรื่องของหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาข้อรหัสที่บอกจะไปใช้ใจเงินจ่ายทองโดยเฉพาะคืนวันสุดท้ายนะครับที่จะลงคะแนนไม่มีข่าวเรื่องของทำผิดกฎหมายเลือกตั้งรวมทั้งจ่ายเงินด้วยนะเด้งนะมันตรงข้ามกับต่างประเทศกับเป็นเลือกตั้ง

0: ทั่วประเทศมากนี่นะปรากฏว่าผลคะแนนที่ได้รับสูงสุดคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ 1,537,784 คะแนนครับโอ้โหมาริกานี่ 300,000 ขึ้นอ่ะเด้งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับ 304,494 คะแนนครับดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับ 188,144 คะแนนแล้วก็คุณอนุชาบุรีภัยศรีนะครับจากประชาธิปัตย์ก็ขึ้นเองนะ 106,739 คะแนนส่วนเบอร์5นะครับหม่อมหลวงก่อนกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับ 47,728 คะแนนนะครับนอกจากนั้นเด้ง
1: ขออนุญาตนะบิ๊กหยมด้วย
0: ครับบิ๊กหยมเหรอพ
1: ล
0: คนตำรวจโทชานเทพเสสเวชนะครับ 8,079 คะแนนเด้งนะโอ้คำยวนที่อันดับ9เด้งนะนอกจากนั้นนะครับ 4,000 กว่านะครับแล้วสุดท้ายนะครับเบอร์18คะแนนต่ำที่สุดชื่อละละนามมงคลหัสดินครับ970คะแนน
1: ผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะ
0: ไม่ถึงพันเด้งนะโอ้
1: คือเอาทั้งหมดมารวมกันก็ยังไม่เท่าคุณชาชาติเลยอ
0: ่ะโอ้ไม่เห็นฝุ่นไม่เห็นฝุ่นนะคุณชาชาตินะครับบอกว่านอนมาหามาเด้ง
1: เขาเรียกว่านอนมาตั้งแต่แรกอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องคือไม่ต้องเลือกใหม่สิเวลาด้วย
0: ใช่ใช่เนี่ยนะต้องเปิดโพมานะครับเป็น17นาฬิกานะนี่ด้าโพเปิดออกมานะครับผมเปิดหน้าจอเลยนะโอ้โหแบบว่ามันไม่มีลุ้นเลยเด้งนะ
1: เขาไม่มีลุ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงคนก็ถึงไม่ออกมาเลือกตั้งไงเพราะเหตุเนี้ย
0: ครับ
1: อ่ะนี่อีกเรื่องหนึ่งนะที่มันเป็นข่าวกันออกมาระยะหนึ่งเรื่องของฟารีดากับตินตินเนี่ยมีทางฟารีดาเขาบอกว่าเขาท้องกับตินตินมาตินตินก็ไม่ยอมรับว่าใช่ลูกเขาหรือเปล่าอุ้ยกลายเป็นประเด็นเนี่ยที่แบบทุ่มเถียงออกรายการกันมาแบบพักใหญ่ปรากฏว่าไปไปมาเนี่ยตอนนี้ก็ทำเอาฟารีดาเนี่ยโอ้ดังแบบฉุดไม่อยู่ค่ะเพราะเธอไปออกรายการโหนกระแสต้องไม่รู้กี่รอบแล้วและล่าสุดเนี่ยในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำค่ะคว้าตัวฟารีดาแล้วมาเป็นศิลปินน้องใหม่ของค่ายไหทองคำอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็เปิดตัวซิงเกิลแรกด้วย
0: เหรอครับ
1: ซิงเกิลแรกของเธอนะก็คือเพลงเมียที่แย่ขอเป็นแม่ที่ดีค่ะ
0: โอ
1: ้ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ว่ากันว่ามาแรงมากแล้วก็ชวนจับตามากอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นกระแสสังคมไง
0: ครับ
1: เนี่ยเนาะอะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นก็จะมีอะไรแบบเนี้ยต่อยอดกันมาก
0: ครับบ้านเราผมก็เป็นงี้ขอประทานโทษไม่ซื้อผมยังปารภกับเด้งอยู่เลยนะครับยกตัวอย่างก็ได้นะครับกรณีของนายลุงพลน่ะเด้งที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่นะนะยังเป็นซุปตาสามารถที่จะมาร้องเพลงขึ้นเวทีแล้วก็โรดโชว์ในกรุงเทพมหานครห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆได้เลยอ่ะดิ่งนะนี่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย
1: นี่ก็ร้องกับจินตลาด้วยไง
0: ก็ร้อง
1: ขึ้นเวที
0: ขึ้นเวทีจินตลายกไปพวกไปทั้งนู้นเลยเอสุประชัยนะครับไปหมดเลยเด้งนะดาราซุปตาทั้งหลายนะครับไปหมดเลยเพื่ออะไรครับการนึงเขาบอกว่าโหนกระแสเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่
1: เนี่ยหลายคนในโลกออนไลน์ก็เลยตอนนี้ก็ออกมาแสดงความเห็นกันแบบคึกคักเลยอ
0: ่
1: ะในเชิงชื่นชมไอเดียนะคือไอเดียที่ไปจับเอาเนี่ยฟารีดามาแต่ว่าผลงานจริงว่ากันอีกเรื่องนึงจะออกมายังไงเนี่ยเดี๋ยวรอตามกันดูว่าผลงานของเธอเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะสร้างสีสันได้ไหมจะสร้างกระแสให้กับวงการเพลงลูกทุ่งได้ไหม
0: ครับถือว่าเป็นงานเข้าที่ดีนะเด้งนะแต่นะครับอนาคตเรื่องของคดีความอะไรก็ว่ากันไปนี่นะครับโหเห็นภาพข่าวนะครับที่คนไปสอบกันนะเรื่องของตำแหน่งนะครับกรมการปกครองไม่ก็ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนี่นะ
1: อ
0: ยู่ที่สวนสุนันทาเด้ง
1: อ๋ออันนี้ก็ทุจริตกันอีก
0: ไม่น่าเชื่อนะครับ
1: แต่เขาบอกว่าแค่ลายเดียว
0: ทำไมกล้าขนาดเด้งนะไปสอบแบบว่าโอ้โหหน้าตาหน้าแก่อายุ50กว่า
1: แล้วบอกว่าตัวเองไปฉีดคีโมมาหน้าเลย
0: โอ้โหทำไมมันแหกตากันขนาดนี้นะครับนี่นะทำไมมันทุจริตกันแบบว่ามโหฬารอะไรที่มันเอาทุกอย่างเลยเด้งแล้วจริงๆนะครับคนไปสอบจริงนะคือสมัครสอบนะครับอายุ28แต่คนไปสอบนะครับอายุโอ้โหแก่กันนี่50กว่าห้าสิบกว่านะครับมันก็ดูออกแล้วเอ้ากรรมการดีนะกรรมการเขาสงสัยเอ๊ะทำไมมันน่าแก่ของเพื่อนเรามาถามก็ว่าเป็นมะเร็งที่ว่านี
1: ่ใช่ไปฉีดคีโมมาด้าน
0: เปลี่ยนไปถึงไหนครับทำไมมันมาด้านขนาดนี้นะผมว่านะได้
1: ไงก็นี่ไงทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคือรู้เลยนะว่าต้องทำมาหลายคนแล้วเพราะว่านิ่งมาก คือโดนเจ้าหน้าที่สอบก็นิ่งมากเฉยมากไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้น
0: นะเออครับก็ยอมรับนะครับขอโทษวันนะผู้ที่เป็นเจ้าภาพสอบไปเด้งนะแต่ขอโทษยังไงนะครับเบื้องหลังมีอะไรขึ้นนะหรือแม้กระทั่งกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสาวกันถึงไหน

0: แต่ตอนนี้ยังไม่จับผู้ต้องหาแม้แต่คนเดียว
1: อ่ะแต่ว่าอย่าลืมนะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยตอนนี้ต้องระวังมากๆเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาออกมาเตือนเอาไว้นะคะว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่3เพราะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเกิดว่าฟ้ามันจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนทึมครึ้มตลอดเวลาในช่วงเนี้ย
0: เออครับอาจจะทำไม่สบายละเด้ง
1: ไออยู่แล้วถ้าไอก็ไอเฮิร์บไงคุณผู้ฟังถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะค่ะช่วยชุ่มคอด้วยแล้วก็ไอเมื่อไหร่อย่าลืมนะคะต้องไอเฮิร์บค่ะ
0: ลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: ่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Cord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับจะมาพบกันช่วงเย็นนะครับคุณอัญ
4: ค่ะ
3: ยังไม่เห็นคุณอัญเลย
4: อ้าวโทษทีลืมเปิดกล้องมาแล้วค่ะมาแล้วค
3: ่
4: ะ
3: โอเคครับ
4: ค่ะ
3: เมื่อตอนเช้านี่เราค้างเรื่องที่ท่านผู้ฟังของเรานะฮะท่านถามว่าทราบหรือยังว่ามีแอร์โฮสเตสไทยไปถูกจับลักลอบนำเข้าเฮโรอีนที่ออสเตรเลียเราก็ตรวจสอบข่าวทันทีก็ยังไม่มีข่าวเข้ามาแต่ว่าหลังจากนั้นนะเสร็จรายการก็ได้ทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าตำรวจออสเตรเลียก็ได้แถลงวันนี้เองว่าได้จับกลุ่มหญิงสัญชาติไทยอายุ26ปีเขาก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือไงไม่ทราบนะเขาไม่เปิดเลยนะว่าเป็นสายการบินอะไรใช้คำว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศขนเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยที่ตำรวจบอกว่าราคาในตลาดมืดเนี่ยเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง500,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ11,500,000บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ไม่ได้ประกันนะมีรายงานว่าจะได้ขึ้นศาลอีกทีหนึ่งก็เป็นนู่นเลยครับ
4: เดือนกันยา
3: เดือนกันยายนเลยก็หมายถึงว่ากรกฎาสิงหาแต่น้อยสองเดือนครึ่งเนี่ยยังถูกควบคุมตัวอยู่นะที่เมลเบิร์นนะครับ
4: ค่ะโดยถ้าเราไปดูข่าวเนี่ยเราจะเห็นภาพข่าวเนี่ยจะเห็นในตัวภาพเลยนะคะซึ่งเธอก็เกินไปจริงๆเลยนะคะพี่ไพศาลไอ้ตัวผ้าที่เย็บเป็นถุงแล้วก็ติดแนบไว้กับตัวซับในของกระเป๋าเนี่ยเธอใช้ตราช้างและเขียนว่าไทยแลนด์อะเหมือนกับกระเป๋าที่เวลาเราไปเดินแถวถนนข้าวสารแล้วจะเห็นที่เป็นซูเวเนียร์สมัยโบราณอะซึ่งตอนนี้ก็คงยังมีอยู่อะที่จะต้องมีรูปช้างแล้วมีคำว่าไทยแลนด์อยู่ในนั้นถ่ายมาปุ๊บก็รู้เลยว่าไทยแลนด์ product of Thailand เลยก็กระไร
3: ใช่ก็จะเป็นของที่ระลึกอะเพราะว่าตำรวจบอกว่าตรวจคนตรวจพบทั้งหมด12ใบเลย
4: แล้วก็แต่ว่าเอาซ่อนไว้ใน
3: ซับใน
4: กระเป๋าค่ะคือถ้าจะเป็นของที่ระลึกเองก็แล้วแต่ก็มันก็ไม่ต้องไปอยู่ในซับในกระเป๋าใช่ไหมคะแล้วถ้ามันอยู่ในซับในกระเป๋าคุณก็ไม่ต้องเนียนถึงขนาดที่ว่าเอาแบรนด์แบบไทยแลนด์รูปช้างไปแปะอยู่บนถุงยาเสพติดขนาดนั้นหรอกนี่ก็แบบทำร้ายประเทศ

0: ซ้ำสองเกิดไปนะคะทำร้ายตัวเองทำร้ายบริษัทการบินไทยแล้วก็ทำร้ายประเทศไทยดิฉันก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงอายุ26ที่มีหน้าที่การงานมีโอกาสดีมากในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานต้อนรับบนสายการบินแห่งชาติเนี่ยเธอคิดอะไรพี่นิสานคะทุกวันนี้เนี่ยการเข้าไปเป็นพนักงานต้อนรับในสายการบินยังเป็นอาชีพสุดยอดปรารถนาของผู้หญิงอยู่นะคะมาผู้ชายด้วยแล้วก็ยังเป็นการแข่งขันในอัตราที่สูงมากๆมากๆมากๆ มากอยู่ค่ะถึงแม้จะบอกว่ามีอาชีพนู้นอาชีพนี้เยอะแยะมากมายแต่ก็ยังเป็นอาชีพที่ยังการสมัครเข้าทำงานการแข่งขันยังอยู่ในระดับสูงอาจจะมีความเปลี่ยนไปก็คือเขาไม่ได้ฝังกายจนอยู่เป็นคุณป้าแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยรอเกษียณทุกวันนี้ก็เป็นคอนแทคก็ทำ5ปี10ปีอาจจะเปลี่ยนงานแต่ก็เข้ายากนะคะเข้าไปแล้วทำแบบนี้เรียนไม่รู้ว่าเส้นทางชีวิตยังไงนะคะที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถไปเจอกับพวกกวนแบบนี้แล้วก็มีคดีความแบบนี้ในที่สุดได้ค่ะ
1: เข้าใจว่าถ้าอายุ26ก็ไม่น่าจะมีอายุงานมากนักนะ
0: ใช่ค่ะเพิ่งจะจบแล้วก็ทำงานได้
1: ละคงจะเพิ่งจะเข้าทำงานการบินไทยก็ได้ออกแถลงการชี้แจงเลยนะครับบอกยืนยันว่าบริษัทได้รับทราบเรื่องและกำลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่ย้ำชัดว่าบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดที่สั่งห้ามพนักงานยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่กำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียซึ่งการบินไทยจะดูแลให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายควบคู่ไปกับการยึดมั่นจุดยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่สนับสนุนการฝ่าฝืนกฎหมายในทุกกรณี
0: คนก็คงไม่ได้คิดว่าทางบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยสนับสนุนหรอกแต่ว่าที่เขาตั้งคำถามกันตอนนี้ก็คือว่าออกจากประเทศไทยได้ยังไงพอไปถึงที่นู่นเนี่ยสุนัขดมกลิ่นเจอก่อนพอสุนัขดมกลิ่นเจอปุ๊บออสเตรเลียนี่เป็นอะไรที่สุดยอดที่คุณไม่มีวันจะหลบเอาเม็ดถั่วเม็ดงาปลาเค็มเนื้อย่างอะไรเข้าไปได้อยู่แล้วสุดยอดของการลื้อค้นเลยกระเป๋าบางใบใหญ่มากเจ้าของเนี่ยหาลิปสติกเล็กๆไม่เจอหายนะเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียค้นจนเจอได้นะคะถ้ามันมีส่วนผสมของอะไรที่เขาไม่ให้เข้าประเทศก็ปรากฏว่าสุนัขดมกลิ่นเจอก่อนพอสุนัขดมกลิ่นเจอปุ๊บก็เอาไปเอ็กซเรย์หลังจากนั้นก็จบกันตั้งแต่เมื่อวันที่25ที่ผ่านมาคือถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็รอขึ้นศาลที่เมลเบิร์นค่ะ
1: 25คือวันพฤหัสนะก็เท่ากับเกิดมาแล้ว1 2 3 4 5วัน4วัน5วันผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณกิตติพงศ์กิติยากร
0: กิตติขจรค
1: ่
0: ะ
1: กิตติขจรประธานโทษ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณกิตติพงศ์กิตติขจรนะบอกว่ายืนยันว่าทางท่าอากาศยานของไทยเนี่ยมีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสารเดินผ่านเข้าออกโดยเป็นมาตรการที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกพท.ส่วนกรณีที่มีคุณอัญชลีพรตั้งข้อสังเกตถึงการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าม
0: ีโซเชียลเนี่ยเขาตั้งคำถามนี้กันหมดค
1: ่
0: ะ
1: ที่อาจจะสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับเครื่องบินหรือผู้โดยสารทอขอชี้แจงว่ามาตรฐานการตรวจค้นผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นไปตามมาตรฐานโลกโดยขาออกเมื่อผู้โดยสารไปเช็คอินเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจสิ่งแปลกปลอมที่เป็นวัตถุเหล็กหรือโลหะรวมถึงของเหลวที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับเที่ยวบินนั้นดังนั้นการตรวจเอ็กซเรย์อาจจะไม่สามารถแยกสารสิ่งเสพติดที่เป็นเฮโรอีนได้เพราะการแพ็คไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนแต่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามหากมีการประสานงานมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็จะมีการตรวจค้น

0: ้นสารเสพติดเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายไป
1: หมายความว่ายาเสพติดขนออกได้ถ้ามันไม่มีโลหะผสมใช่ไหมคะ
0: คือมาตรการที่มาตรฐานโลกเนี่ยเขาให้ขาออกเนี่ยให้ควบคุมเข้มงวดที่สุดเลยก็คือสิ่งที่จะเป็นวัตถุระเบิด
1: ระเบิด
0: แล้วไปตรวจค้นสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาเสพติดเนี่ยในขาออก

0: กันกับของเราถ้าผ่านจากท่าอากาศยานต้นทางมาเนี่ยเข้ามาได้นะก็จะมาติดขาออกของเราย
1: าเสพติดก็คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าจะมีใครสักคนหนึ่งขนเฮโรอีนจากออสเตรเลียมาที่ประเทศไทยขาออกจากออสเตรเลียอาจจะโอเคเลยล่ะเพราะว่าเขาจะไม่ตรวจเฮโรอีนที่มีลักษณะคล้ายแป้งเนี่ยเขาจะตรวจอะไรนะฮะก็จะตรวจพวกโลหะที่ป้องกันให้มีระเบิดขึ้นแต่ว่าก็จะมาติดที่ตม.หรือว่าตำรวจที่เมืองไทยที่สกัดเฮโรอีนไม่ให้เข้าเมืองไทยแต่ตอนออกจากออสเตรเลียอาจจะแบบก็คล้ายๆกับที
0: ่อาจจะรอดมาได้อาจจะรอดมาได้ออ
1: กจากเมืองไทย
0: อาจจะมาติดที่ด่านถ้าทุกคนมาเมืองไทยก็จะติดด่านขาเข้าของเรา
1: เป็นสากลใช่ไหมคะเรื่องนี้เป็นสากลใช่ไหม
0: เขาแถลงว่าอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ความเห็นผมแต่ว่าที่คุณกิติพงศ์เขาแถลงนี่ก็แถลงว่าอย่างนั้น
1: เป็นสากล
0: คุณกิติพงศ์บอกว่าถ้าเป็นขาออกเนี่ยที่สุวรรณภูมิเราเนี่ยเราตรวจเน้นไปที่เรื่องของสิ่งที่จะเป็นพวกวัตถุระเบิดพวกโลหะพวกของเหลวอะไรเนี้ยนะแต่ว่าพวกสิ่งเสพติดเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เฉพาะยกเว้นแต่ว่ามันมีการข่าวมาแล้วระบุจะระบุกว้างระบุแคบอันนั้นอ่ะเขาจะสกรีนเขาบอกยาเสพติดเนี่ยมันจะตรวจด้วยเครื่องมือทีเดียวเนี่ยไม่ได้เขาจะต้องใช้สุนัขดมก่อนเขาจะให้ถ้าสมมติว่ามันมีการแจ้งอะไรมามีเบาะแสนะเขาจะให้สุนัขเดินดมเลยของไทยเนี่ยที่ไปถูกเนี่ยก็ถูกสุนัขก่อนนะที่ออสเตรเลีย
1: สุนัขก่อน
0: แล้วหลังจากที่เจอพิรุธแล้วเขาจึงขอกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยไปสแกนในเครื่องสแกนพิเศษของเขาอีกทีนะฮะจะเป็นของหน่วยยาเสพติดโดยเฉพาะที่เขาจะสแกนกระเป๋าได้จริงนะ
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกนิดหนึ่งค่ะ18:10 เรามีข่าวพิเศษนะคะวันนี้
0: กับกฟผ.ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะกฟผ.ซึ่งวันนี้ที่ฉันเห็นแถลงการใหญ่ของรองผู้ว่าการกฟผ.นานๆจะเห็นกฟผ.เขาสุยตานะกฟผ.คว้ารางวัล Prime Minister Award มุ่งพัฒนาระบบนิเวศส่งเสริมสตาร์ทอัพเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยนวัตกรรมค่ะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Prime Minister Award ประจำปี2569โดยมีนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งท่านเป็นโฆษกของกฟผ.ด้วยนะฮะเป็นผู้เข้ารับมอบรางวัล Prime Minister Award National Startup 2026สาขา Best Brotherhood of the Year โดยนายวริศกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของกฟผ.ในการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและพัฒนาสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยดำเนินการภายใต้บริษัทในกลุ่มกฟผ.หรือบริษัท Inno Power จำกัดและบริษัท Inno Space ประเทศไทยจำกัดมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนสำหรับ Inno Powerมุ่งเน้นการลงทุนในเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมพลังงานสะอาดและความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วน Inno Space ก่อตั้งจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการลงทุนยกระดับสตาร์ทอัพไทยในระยะเริ่มต้นโดยเฉพาะกลุ่มที่พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเดินหน้าสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาคทั้งนี้กฟผ.และบริษัทในกลุ่มไม่ใช่แค่มุ่งมั่นผลิตไฟฟ้าเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเท่านั้นยังเดินหน้าสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมและการยกระดับสตาร์ทอัพของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมที่สามารถเป็นอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในด้วยในนวัตกรรมด้วยค่ะ
0: ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ดีใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณนันท์ครับ
4: พี่เสชานเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของเรื่อง
3: ปีที่
4: ไปถูก
3: ขนยาเสพติด
4: มีมุมอะไรเพิ่มเติมไหมพี่เสชานคะ
3: ก็มีแหล่งข่าวเขาบอกว่ามีคนฝากแอร์สาวคนนี้ไปจีนะแล้วก็เข้าไปฝากข้างในเลยหมายถึงว่าเขาไม่ได
4: ้เอา
3: ไม่ได้ไม่ได้ผ่านอยู่ในกระเป๋าของแอร์คนนี้ตอนที่ไปผ่านคือที่เขาลากกระเป๋าแล้วก็ไปผ่านไอ้เครื่องเอ็กซ์ชงเอ็กซ์เรย์ปกตินะตอนผ่านนั้นไม่มีแต่ว่าคนที่เอาเข้าไปเนี่ยสามารถเอาเข้าไปแล้วก็ไปส่งกันที่ภายใน
4: น่าเปิดดูคลิปวงจรปิดนะคะว่าเป็นการฝากแบบที่เรียกว่าฝากกระเป๋าทั้งใบไปหรือว่าหยิบของออกมาแล้วก็เปิดใส่กระเป๋าของผู้หญิงที่ปลากผ่านเข้ามาแล้ว
3: ควรจะสอบ
4: เดี๋ยวก่อนไม่ได้ค่ะพี่เลยสารคะ
3: อาจจะเป็นคนที่สามารถที่จะเอาเข้าไปได้โดยที่เป็นเจ้าหน้าที่อะไรหรือเปล่า
4: แต่ว่าที่ฉันเห็นแล้วมันไม่ใช่กระเป๋าที่ลากขึ้นเครื่องได้ค่ะมันเป็นกระเป๋าใบใหญ่ค่ะพี่เลยสารมันไม่ใช่กระเป๋าที่กระเป๋าใบเล็กที่เราลากแล้วก็เอาไป
3: ต้องโหลดใช่ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะถ้ากระเป๋ามันต้องโหลดเนี่ยมันเอาเข้าไปฝากข้างในไม่ได้นะคะ
3: ถ้าแอร์
4: เพราะว่ากระเป๋าที่ต้องโหลด
3: ถูกแอร์ก็ต้องโหลดที่นี่เลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะกระเป๋าที่ต้องโหลดเนี่ยมันต้องผ่านการเอ็กซ์เรย์
3: แล้วแสดงว่าต้องฝากกันไปตั้งแต่ข้างนอกมาละแล้วแอร์ก็ต้องกระเป๋าใบนี้ไปโหลดไอ้ส่วนกระเป๋าลากก็ลากไป
4: หรือถ้าไปลากเข้าไปส่งให้ใหม่ทั้งใบสมมติถ้าเรียนดูผิดว่ามันเป็นใบเล็กไม่ใช่ใบใหญ่นะคะไปรับทั้งใบที่นั่นแล้วก็ลากขึ้นเครื่องปกติแอร์โฮสเตสเขาจะไม่ลากกระเป๋าสองใบสามใบนะคะ
3: เขาจะ
4: มีสะพายใบหนึ่ง
3: แล้วก็มีเป็นไอ้ที่เป็นกระเป๋าลากแบบที่ขนาดที่ใส่ในไอ้ช่องนั่นในเครื่องได้ครับ
4: เป็นกระเป๋าของบริษัทค่ะต้องใช้เหมือนกันหมดไม่งั้นก็สีแดงสีชมพูหลากหลายเขามีกระเป๋าของเครื่องแบบเขากระเป๋าสะพายใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าลากและอาจจะมีถุงสูทถุงอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจะไปรับกระเป๋าแยกต่างหากข้างในเพิ่มขึ้นหนึ่งใบไม่ได้แต่สามารถเอาของไปใส่เพิ่มได้
3: ไปใส่เพิ่มในกระเป๋าที่ลากน
4: ะแล้วถ้าเอาของไปใส่เพิ่มได้มันไปอยู่ในถุงซับในของกระเป๋าไม่ได้ค่ะพี่ไพศาล
3: ไม่เขาอันนี้มันเป็นของมันเป็นถุงผ้าเนี่ย12ใบมันก็นิดเดียวฮะ
4: แต่เขาว่าแอบเอาไปใส่ในซับในของ
3: เอา
4: ของกระเป๋าเลยนะ
3: ทำมาเรียบร้อยแล
4: ้
3: ว
4: แสดงว่าเอาให้ทั้งกระเป๋าเลย
3: ถุงผ้าเนี่ยถุงผ้าเนี่ยมันมีซับในแล้วก็ยัดเข้าไปในซับในถุงผ้าคล้ายๆย่ามนึกออกไหมคุณอันเป็นย่ามไหมเป็นผ้าทอเป็นผ้าทอแล้วทา
4: หมายถึงซับในกระเป๋าไม่ใช่ซับในกระเป๋าเดินทาง
3: ไม่ซับใน
4: กระเป๋าของซูเวเนีย
3: ตาช้างช้างในไทยแลนด์นี่แหละซูเวเนีย
4: โอเคโอเคโอเค
3: ยัดเข้าไปในนั้นน่ะทํามา12ใบเนี่ยคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าใส่เฮโรอีนกระจายกันไปครบทั้ง12ใบหรือครบในใบใดใบหนึ่งหรือไม่กี่ใบแต่เขาต้องกรีดตำรวจออสเตรเลียกรีดเลยกรีดเห็นมีรอยกระเป๋าช้างเนี่ยกระเป๋าอันนี้มันไม่ใหญ่มากอะเป็นกระเป๋าเล็กเป็นของ
4: เป็นของมือเนี่ย
3: เป็นของซูเวเนียเนี่ย
4: ก็ใบหนึ่งขีดหนึ่ง10ใบก็กิโลหนึ่งแล้ว
3: ผมคิดว่าไม่น่าโหลดอ่ะผมคิดว่าน่าจะใส่

0: ไอ้ที่เขาลากไปนั่นแหละแต่คนที่เขาใส่ไปก่อนที่จะเดินผ่านไอ้เครื่องตรวจหรือว่ามีคนเข้าไปให้เขาข้างในอันเนี้ยตรวจดูจากกล้องวงจรปิดก็น่าจะพอทราบ
1: อินโนเซนต์ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: แต่เพราะว่ามีแหล่งข่าวเขาบอกว่ารับมีคนเนี่ยนำของเนี่ยมาฝากเป็นไปได้ว่าเธอก็ไม่รู้ว่าข้างในมีเอ็มยินเพราะว่าวิธีการขนเนี่ยส่วนใหญ่เพื่อทำแบบนี้นะเพื่อไม่มีพิรุธเขาจะให้คนขนเนี่ยไม่รู้เลยเพราะว่าถ้ารู้เนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างรีบกลัวบ้างอะไรบ้างเขาจะไม่ให้รู้เลย
1: แสดงว่าคนที่เอามาฝากเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เธอไว้เนื้อเชื่อใจมาก
0: ใช่ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ
1: รู้ไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะพี่ไพศาลน่าเห็นใจมากค่ะ
0: ครับคือผมว่าถ้าเธอแม่โอกาสที่จะเสี่ยงทำเนี่ยนะมันไม่ง่ายนะผมบอกได้เลยนะ
1: ยกเว้นแต่ว่า
0: ใช่ยกเว้นแต่ว่าเผลอๆผมเชื่อว่ามีความไว้ใจสูงที่ตกเป็นเหยื่อแต่จริงๆเขาก็มีระเบียบอยู่แล้วนะว่าไอ้เรื่องรับฝากเนี่ยถ้าอยู่ในธุรกิจแบบนี้มันยิ่งต้องสำนึกมากนะไอ้เรื่องการรับฝากของมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อย่างยิ่งเลย
1: ไม่ได้คิดอะไรฝากกระเป๋าลูกช้างฝากกระเป๋าช้างเอาไปให้เพื่อนฝรั่งที่นั่นโอ้เราก็ไม่รู้สตอรี่เป็นยังไงนะแต่คิดว่าคนที่เป็นทำงานด้วยกันมาแต่บนเครื่องอ่ะน่าจะรู้แหละคือถ้าคนรู้ตัวว่าขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ยน่าจะลุกลี้ลุกลนตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วทำงานน่าจะไม่ได้ปกติ
0: ผมก็คิดว่างั้นยิ่งอายุประมาณนี้ประสบการณ์ไม่น่าจะมากนะ
1: แต่ถ้าเกิด
0: ว่าถูกใช้
1: ไม่รู้เรื่องจริงๆนะ
0: ภาษายาเสพติดเขาเรียกอะไรเป็นใช้ถูกใช้เป็นม้านะ
1: ค่ะ
0: เป็นม้าคอยลำเลียงของไป
1: ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวนี่ก็เรื่องที่ก็คงจะเป็นข่าวใหญ่อยู่นะครับเพราะว่ามันก็
1: ในระหว่าง
0: เสียหายชื่อเสียอันนี้คุณฮันก็นึกถึงนะว่าจากนี้ไปคนไทยที่จะเข้าออกประเทศต่างๆนะก็คงจะถูกสอดส่องมากโดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นกับเจ้าที่สายการบินอย่างนี้ก็สายการบินก็คงจะถูกคือมันช่วยไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องเอาเข้มเลย
1: ก็ไม่เป็นไร
0: ถ้ารู้ว่าเป็นสายการบินแบรนด์นี้มาก็ต้องเข้มเป็นธรรมดาเพราะข่าวมีร้อนอยู
1: ่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกอะค่ะ
0: จับ
1: ค่ะ
0: เรื่องของข่าวใหญ่ที่เกี่ยวกับการแฉคลิปเสียงโกงสอบท้องถิ่นวันนี้ปลัดมหาดไทย
1: ไปแจ้งความ
0: มีรายงานว่าไปแจ้งความเอาผิดซึ่งบางคนก็สงสัยนะเป็นการไปแจ้งความเอาผิด CSILA
1: ซึ่งอยู่อเมริกา
0: ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีทางเนี่ยยาก
1: แล้วก็ข่าวของเขาก็ผิดทุกๆแตงโมเรื่องผ่าพันคอไปถึงไหนแล้วล่ะใช่ไหมคะเรื่องอะไรอีกอ่ะเรื่องที่หนักมากก็คือเรื่องที่เกาะช้างเรื่องที่เกาะเต่าที่นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเสียชีวิตอะค่ะพี่ไพศาล
0: นานแล้วนี่นานมาก
1: นานแล้ว
0: ในตอนนั้นจากพม่าได้ใช่ไหม
1: ที่ไปมุ่งเป้าว่าเป็นคนไทย
0: วัยรุ่นไทย
1: งานนั้นเลี้ยงเคยพูดออกทีวีหลายครั้งแล้วว่าเขาฟ้องเขาเรียก10 ล้านนะแต่ตอนที่เขาฟ้องเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ไปฟ้อง CSILA เขาไปฟ้องสื่อสิ่งพิมพ์ใหญ่เจ้าหนึ่งเขาเรียก10 ล้านเลยถามว่าสื่อพวกเนี้ยที่เป็นตัวเปิดใครมารับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: คือมันก็แต่โอเคบางอันมันก็ถูกบางอันมันก็ผิดคือถ้ามันผิดบทคงอยู่ไม่ได้หรอกมันก็ผิดถูกแบบนี้ค่ะก็ปรากฏว่าไปฟ้อง CSILA ทำไมเขาไม่ฟ้องนายกิจกับนางสาวส้มนะคะทั้งที่วันนี้ที่ฉันตามไปดูคุณนั่นน่ะคุณดนัยอ่ะหมาแก่อ่ะค่ะตอนนี้เขาจับส่วนตัวเขายังไม่ได้ไปลงสื่ออะไรที่เป็นสื่อหลักใช่ไหมคะ
0: เขาจะหมดสัญญาคุณนายก็จะหมดสัญญากับอสมทวันไหน
1: อ๋อยังอยู่อสมทอยู่
0: ยังอยู่ตอนนี้เข้าใจว่า
1: แสดงว่าเขาจัดที่อสก็จัดที่อสมทนั่นแหละโอ้โหนี่แกเต็มที่แล้วเหรออยู่อสมทไหนๆแกจะไปแล้วแกเปิดหมดเลยค่ะพี่ไพศาลส้มเป็นใคร กิจเป็นใคร

0: ซึ่งก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอะไรเลยอ่ะทำไมเขาไม่แจ้งข้อหาหรือไม่เอาส้มกับกิจมาคุยอะคะ
1: ก็เห็นคุณอะไรนะตอนนี้เป็นรองนายกอะเพื่อนร่วมรุ่นคุณเดวินนะคุณอะไรนะทรงศักดิ์ทองศรีอะคุณทรงศักดิ์เขาบอกว่าให้ทนายฟ้องทั้งสองคนนี้ละผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรารู้แล้วหรือว่าเป็นใครบอกว่าเท่าที่สืบทราบรู้แล้วว่าคือใครก็จะฟ้องตามชื่อจริงตัวจริงของทั้งสองคน
0: เขาเป็นด็อกเตอร์กันทั้งนั้นเลยนะคะจ่านั่นน่ะไม่ใช่จ่าสิบตำรวจนะคะเป็นจ่าสิบตรีพิชิต
1: เป็นทหารเป็นทหารใช่ไหม
0: นั่นก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะแล้วก็กิจเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรพลอะไรอะเสียพอพีตัวพีเนี่ยนี่ก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะพี่เป็นด็อกเตอร์กันหมดเลยนะคะประเทศไทยค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวผมเห็นทางอะไรนะ Dex New เขาเปิดใช่ไหม
0: เขาเปิดกันหมดแล้ว
1: ไม่อยากอ่านเราแค่ไม่อ่านชื่อแล้วกันแต่ว่าเขาเปิดว่าประวัติความเป็นมาอะไรยังไงนะ
0: ค่ะ
1: ถ้า
0: ประวัติความเป็นมาก็เคยเป็นนักการเมืองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสังกัด
1: พ
0: รร
1: ค
0: ชาติไทยพัฒนา
1: ชาติไทย
0: แล้วก็เป็นคนที่มีความผูกพันลึกซึ้งกันกับคุณเอกราชช่างเหล
1: า
0: แล้วจากคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยเขาก็เอามาฝากให้ช่วยงานคุณธรรมนัสแต่ก็เพื่อนฝากก็ฝากไปแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแล้วก็เคยไปช่วยงานลูกคุณเอกราชซึ่งอยู่ที่อบจ.ขอนแก่
1: น
0: แต่ส
1: ุ
0: ดท้ายทำงานได้เดือน2เดือนเขาก็ไม่เอาเขาก็ออกให้ออกค่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้แล้วก็ทุกวันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับกระทรวงเกษตรด้วยหรอคะ
1: ก็คุณธรรมนัสก็ไม่ได้อยู่กระทรวงเกษตรแล้วแต่
0: อ
1: ย่างนี้เขาบอกว่าข้อมูลใน Facebook ล่าสุดเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยก็แสดงตัวว่าเป็นที่ปรึกษาคุณธรรมนัสไปอยู่พรรคกล้าธรรมแต่หน้า Facebook เนี่ยขึ้นว่าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เลยประหลาดแต่ผมก็คิดว่าพวกที่เขาเป็นพวก
0: และ
1: มียุทธอะไรแบบนี้นะเขาก็จะต้องมาคุมห้องกว้างอย่างเงี้ย
0: เข้าทางไหนก็ได
1: ้ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าไม่จริงเลยสักอย่างเดี๋ยวสาวไปลึกๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกล้าทำเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณธรรมนัสก็เลยอาจจะว่าเกี่ยว
0: ข่าวว่าเอามาฝากก็โอเคฝากก็ฝากแต่
1: เกี่ยวคุณเอกราชหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวให้คุณเอกราชกับลูกชายคุณเอกราชเขาว่ากันไป
0: ส่วนคุณกันดาพรอะไรนั่นนะคะส้ม
1: ส่วนคุณส้มเนี่ยเห็นว่าเขาชื่ออะไรนะกันดาพรใช่ไหม
0: กันดาพร
1: เป
0: ็นคนกว้างขวางในวงการศึกษา
1: ที่คนไปคนไปขุดคุยว่ามันเคยมีเพจของสนามสอบธรรมศาสตร์ใช่ไหม
0: ธรรมศาสตร์จัดสอบ
1: สมาธิเพจที่ธรรมศาสตร์จัดสอบเนี่ยคุณอันได้เห็นใช่ไหม
0: ยังไม่เห็นเลยค่ะ
1: เขาบอกย้อนกลับไปตั้งแต่พวกปลายช่วงปลายปี68เนี่ยสนามสอบธรรมศาสตร์จัดสอบเลยเนี่ยนะเขาเคยโพสต์นะฮะส่งไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามันมีข้อมูลที่พูดกันในหมู่ผู้สมัครมากว่ามีหญิงสาวเนี่ยชื่อเขาก็เอ่ยชื่อเลยนะเนี่ยคือสุการดานามสกุลอะไรเนี่ยเพราะเลย
0: สุการดาหรือการดาพรก็ไม่แน่ใจ
1: อะไรการดา
0: จะเปลี่ยน
1: การดาพรเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าคือเนี่ยชื่อที่เขาเปิดเผยว่าส้มเนี่ยเขาชื่อเนี้ยที่จริงเขาชื่อเนี้ยนะได้ไปอ้างตัวกับบรรดาผู้ที่เข้าสอบทั้งหลายว่าให้จ่ายเงินสามารถที่จะดำเนินการให้สอบได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบด้วยว่ามันมีข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วปรากฏว่าเขาบอกเพจอันนี้เขาพูดเขาโพสต์ล่าสุดว่าเขาสอบถามไปเนี่ยไม่เคยได้รับคำตอบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเลยทั้งที่ให้เบาะแสจนถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคราวนี้รู้สึกเขาจะโพสต์ล่าสุดเขาบอกว่าเราก็เคยมีข้อสงสัยอยู่นะเราถามไปแต่ว่ากรมส่งเสริมการ

0: ปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ให้ความสนใจในข้อมูลนี้เลย
1: ว่าเรียกถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันละกันว่าแปลกใจหรือเปล่าที่เขาไม่สนใจให้
2: พักกันก่อนเดี๋ยวมาดูคำตอบ
0: พักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เมื่อเช้า
5: คุยต่อครับ
4: ค่ะเมื่อเช้ารายการของเราเนี่ยที่มีท่านผู้ชมแฟนรายการประจำเราแจ้งเข้ามาเรื่องข่าวแอร์การบินไทยเนี่ยในนั้นเนี่ยที่แจ้งเข้ามาบอกว่าทำประจำมา15 ครั้งแล้วทำมา
5: คนเนี้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะเมื่อกี้ดีก็เข้าไปดูความเห็นของท่านผู้ฟังนะคะเข้ามาในเฟซของเราเขียนว่าวงในบอกว่าทำมาหลายครั้งเป็น10 ครั้งรับครั้งละล้าน
5: ตอนนั้นอาจารย์ก็ต้องรู้ดิ
4: เอาเป็นว่าฟังไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏหนึ่งเธอทำมาประจำจนชำนาญหรือเธอเป็นเหยื
5: ่ออ
4: ันไหนน่าสงสารต่อกันฮะ
5: อันไหนน่าสงสารต่อกันเหรออ๋อถ้าเป็นเหยื่อน่าสงสารถ้าโดนใช้เป็นม้าโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วต้อง
4: ใส่ไม่ทันเขา
5: อย่างเงี้ยอันนี้น่า
4: ใส่ไม่ทันเขา
5: ซึ่งมันก็คงจะมีผลอะไร108 ประการนะเช่นเป็นญาติเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรที่มันเกรงใจกันมากๆนะอันนี้น่าสงสาร
4: ไม่คิดว่าจะพี่เขาจะทำไม่คิดพี่เขาจะคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปิดเผยมาว่าเขาเป็นใครอย่างเงี้ยใครจะเชื่อว่าคนอย่างเขาจะเอายาเสพติดมาให้เราอันนั้นก็จะนิยายเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทำมาแล้วหลายครั้งตามที่มีคนพยายามพูดเนี่ยนี่ก็น่าคิดอีกเหมือนกันเมื่อคนอายุ26มีหน้าที่การงานกล้ามายืนจุดนี้ได้ยังไงอะไรที่นี่ทำให้เธอ เลือกเส้นนี
5: ้ใช
4: ่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีคิดว่าที่กำลังน่าสนใจอยู่ก็คือว่ามีประกาศของกองกำลังบุรพาค่ะประกาศเคอร์ฟิวบ้านหนองจานแล้วนะคะพี่ภัยสามข่าวออกมาทุกสื่อประมาณไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะโดยรายละเอียดก็บอกว่ากองหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงออกประกาศเรื่องมาตรการกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยอาศัยพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก245780ปีที่แล้วโดยกองกำลังบุรพาเฉพาะกิจควบสูงชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12โดยกองร้อยทหารพรานที่1205ได้จัดกำลังชุดช่างทำการเพิ่มเติมลวดหนามหีบเพลงปิดช่องทางในพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างจุดตรวจบ้านหนองจาน40ถึงจุดตรวจ41บ้านหนองจานโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วตามคำสั่งของผบ.เฉพาะกิจโคกสูงค่ะแล้วก็ได้แจ้งประชาชนที่ใช้เส้นทางและพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ยึดครองของทหาร

0: ได้แจ้งประชาชนที่ใช้เส้นทางและพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ด้านที่ตะวันออกของถนนสีเพ็ญหน้าจุดตรวจ40บ้านหนองจานห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ที่ทหารยึดครองเพื่อความเรียบร้อยค่ะคือประชาชนนี่เห็นฝนไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำนามา40ปีดีใจได้คืนเข้าไปเลยค่ะและอีกอย่างนึงถ้าไม่เข้าจะมีคนอื่นเข้าไปยังเห็นยังบางจุดที่ยังทะเลาะกันอยู่เลยค่ะ
1: ก็ใจว่าแต่งก่อนที่ที่คุณอานพูดเนี่ยเรื่องหลังเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ก็คือว่าแย่งกันคืออ้างว่าเป็นเจ้าของที่นั้นที่นี้
0: อะไรเมียกำนันอะไรเจ๊
1: ใช่ใช่ใช่
0: ก็ยังไม่ยอมนะคะ
1: คนที่
0: ซื้อยึดตาอยู
1: ่มีคนที่เขาบอกอันนี้เขาเป็นมรดกมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขมรมายึดเขาไม่ได้ใช้พอไล่เขมรไปเนี่ยเขาก็ต้องการที่คืนแต่ก็มีเจ๊นู่นเจ๊นี่อะไรที่เขา
0: เมียกำนันเลย
1: มาสามีเขาไปแล้วแต่ว่าตัวเขายังอยู่แล้วเขาเป็นคนไทยเขาก็ถือที่ของเขาอะ
0: แล้วทำไมถือว่าเป็นที่เขาได้เขาไปได้มายังไงอะคะ
1: คือนาทีนี้
0: มันคนหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นมรดกตกทอดนะคะ
1: คือนาทีนี้มันยังไม่มีการพิสูจน์สิทธิ์ที่ 100% หรอกแล้วทางการเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะให้การให้เป็นพื้นที่ที่เข้าไปทำหากินแต่ว่าก็อย่างว่าก็ชาวบ้านแบบเอารถเอาอะไรเข้าไปเกรดที่ปรับที่อะไรกันไปแล้วก็มีปัญหากันพี่ทหารเขาก็ไม่ใช่ว่าต้องไปยืนคุม24ชั่วโมงใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นก็บอกไม่ต้องเข้ามาเลย
1: ก็ต้องมีคนมาร้องก็ทำดีที่สุดก็คือว่าประกาศเป็นเขตอย่างนี้ไปเพื่อที่จะควบคุมเรื่องการเข้าไปในพื้นที่แบบไม่ใช่เป็นเรื่องผมไอ้ถูกกดดันมาจากฝั่งตรงข้ามมาเลยเป็นปัญหาภายในนี่นะ
0: ก็คือว่าบริเวณนี้นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ที่ทหารยึดครองเพื่อความเรียบร้อยและป้องกันผู้ไม่หวังดีถ่ายภาพปฏิบัติการของทหารการทะเลาะวิวาทหรือการพกพาอาวุธนั่นแหละทะเลาะกันเองรวมถึงการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เข้าออกก็คือห้ามเข้าทุกกรณีตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าอนุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อการเกษตรเฉพาะบุคคลค่ะตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นหลังจากนั้นกลับไปมาปลูกมาทำไร่มันมาปลูกข้าวโพดมาได
1: ้
0: แต่ไม่ให้ปลูกบ้านที่ในสังคาเพราะถ้าอยู่ได้ตอน6โมงเย็นถึง6โมงถึง6โมงเช้าเนี่ยมันก็หมายความว่าไม่ออกสิคะนอนกันตรงนั้นได้เลยมาปลูกข้าวโพดมาปลูกมันแต่6โมงเย็นกลับไปและมาทำไร่อีกทีหนึ่ง6โมงเช้าค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่มาจะต้องเอาบัตรประชาชนมาแสดงและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ในการขออนุญาตเข้าออกนี่เหมือนโบราณเลยสมัยก่อนที่ได้ทำข่าวนั่นแหละต้องขออนุญาตเป็นครั้งๆไปที่จะเข้าไปหนองจานนนท์หมักมุ่น
1: ปัญหามันก็มีความซับซ้อนอยู่ครับ
0: ที่แย่งกันเนี่ยไม่ใช่แย่งที่นาหรอกใครจะไปอยากมีที่นาติดกับเขมรเลยยิงเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะยังไงใครจะไปอยากได้แปลงนี้สร้างบ้านยิงกันเมื่อไหร่ก็เราก่อนเพื่อนเลยแต่มันเป็นพื้นที่ที่มีค่ามากเพราะมันคือชายแดนที่สงบเมื่อไหร่ตรงนี้แหละค่ะพี่
1: ต้องการเข้าออก
0: เป็นด่านหน้าในการเข้าออกเลยขายอะไรก็ได้
1: ทั้งคนทั้งของครับ
0: ถูกต้อง
1: เห็นด้วยเห็นด้วย
0: ทำเป็นกำแพงเฉยก็ได้ทำเป็นบ้านเราเฉยก็ได้แต่บ้านเราเปิดประตูออกฝั่งเขมรใครเข้าก็ได้ใครออกก็ได
1: ้ก็มีไงปลูกอยู่ริมคลองเลยริมคลองสุดชายแดนเลย
0: ทำเป็นเข้าบ้าน
1: เขตไทยก็อยู่ครึ่งคลองใช่ไหมอีกฝั่งก็กัมพูชาก็ล่องเรือไปล่องเรือมา
0: เข้าบ้านหลังนี
1: ้แล้วก็ขึ้นมาแล้วทะลุเข้าบ้านมาก็ออกไปจริงก็ไทยละเดินไปอีกหน่อยก็ประมาณนี้ก็ว่าประมาณกิโลครึ่งก็เข้าเมืองปอยเป็ด
0: ใช่ค่ะก็ไม่ได้ยึดไว้เพื่อทำมาหากินเลยหรอกยึดไว้เมื่อวันหนึ่งเพื่อสงบขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละคือพื้นที่ทำเลทองฝังเพชรเลยแหละค
1: ่
0: ะ
1: ย้อนมาที่เรื่องไอ้คดีทุจริตสอบนะครับที่เขาไปตรวจคนในบริษัทที่บางกลวย
0: สามเมืองเจริญ
1: ส
0: ามเมืองรุ่งเรือง
1: สามเมืองเจริญรุ่งเรือง
0: เจริญรุ่งเรืองด้วย
1: เจริญรุ่งเรืองกิจด้วย
0: ค่ะทั้งสามเมือง
1: เจริญรุ่งเรืองกิจคือเวลาบางทีบริษัทเนี่ยมันตั้งชื่อใบสั้นนักหรือว่าอะไรมักบางทีจะไปซ้ำสามเมืองเจริญโอ้ยซ้ำสามเมืองเจริญรุ่งเรืองแม่ยังซ้ำยังซ้ำอ้าวสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจไม่ทำไม่ซ้ำได
0: ้เกิดซ้ำก็สามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจริงๆนะจ๊ะ

0: สามเมืองเจริญ
1: เปลี่ยนเป็น
0: สามเมืองเจริญลูกเรืองกิจอี
1: ถ้าจริงๆนะคะซ้ำเอาเป็นจริงๆนะจ๊ะ
0: อีอีอะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยยาว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาบอกว่าบริษัทเนี้ยมันมีกรรมการสามคนก็คือชื่อพิชิตทั้งพรมเนี่ยก็คือจ่าสิบตรีเนี่ยนะจ
1: ่
0: าสิบตรี
1: ดร.พิชิต
0: จ่าสิบตรีดร.พิชิตเนี่ยนะแล้วก็มีชื่อสุภาวินีทั้งพรมเขาบอกเป็นภรรยาพิชิต
1: เป็น
0: แล้วอีกคนหนึ่ง
1: เป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทเลยค่ะ
0: อีกคนหนึ่งชื่อนางสำเภาบุญเอี่ยม
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าสื่ออย่าง Next News ก็ไปขุดมานะเขาบอกว่าพิชิตเนี่ยเดิมเนี่ยรับราชการเป็นช่างอยู่ที่เทศบาลเมืองปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพื้นเพเป็นคน
1: อยู่นั่นแหละ
0: พื้นเพเป็นคนอยู่ที่นี่แหละ
1: ก็ภรรยาก็ยังอยู่ค่ะพี
0: ่ก่อนจะย้ายไปอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายที่แล้วก็ไปทำงานล่าสุดปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
1: ค่ะ
0: ผมเข้าใจว่าพื้นเพดั้งเดิมเขาอยู่ที่นั่น
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าน้องชายก็ถึงขึ้นเป็นนายกได้ไง
1: ค่ะ
0: แสดงว่าครอบครัวเขาต้องอยู่ที่นั่นพงศักดิ์ขณะที่นายพงศักดิ์อัจฉริยะประสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองปลายบางยืนยันข้อมูลส่วนตัวว่าเท่าที่รู้จักกันพิชิตเป็นคนน้ำใจดีใช้ได้ส่วนเขาจะไปทำอะไรนั้นไม่รู้เหมือนกันนะส่วนวิภาวินีทั้งพรมซึ่งก็ปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยเป็นภรรยาพิชิตปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.บางขุนกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งปรากฏว่าข้าราชการท้องถิ่นที่มาทำงานให้ที่บริษัทเนี้ยก็เป็นข้าราชการของสังกัดนี่แหละอบต.บางขุนกลางนี่แหละซึ่งเป็นลูกน้องหรือว่าคนรู้จักของคุณสุภาวินีทั้งพรมนะที่ขนกันไปทำงานนี่แหละพาร์ทไทม์เนี่ยนะสอบถามข้อมูลจากนายนำโชคกลีบัวซึ่งเป็นรองนายกอบต.บางขุนกองให้การยืนยันว่านางสุภาวินีทั้งพรมรับราชการอยู่ที่อบต.บางขุนกองจริงและเป็นภรรยาของจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมอย่างไรก็ดีภายหลังปรากฏข่าวข่าวเรื่องไปจับบุกจับไปเลยกันเนี่ยเรื่องทุจริตเนี่ยนะปรากฏว่านางสุภาวิดีได้ยื่นใบลาป่วยและจนถึงล่าสุดยังไม่ได้กลับเข้ามาที่อบต.บางขุนกองลาป่วยยาวเลยนะเมื่อสอบถามได้มีการว่าได้มีการถามข้อมูลจากนางสุภาวิดีถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้างหรือยังนายนำโชคตอบว่ายังไม่ได้พูดคุยอะไรและก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยว่าเขาทำธุรกิจอะไรบ้างนอกจากทำงานที่อบต.นี้ด้วยกันนายนำโชคบอกว่าตอนแรกๆตอนเห็นข่าวแรกๆผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่านอกจากทำงานที่อบต.เขาไปทำงานอะไรอีกจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันเพราะเขายื่นใบลาป่วยและก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาทำงานซึ่งการลามันก็เป็นไปตามสิทธิ์ของเขาก็ต้องรอดูว่าเมื่อครบกำหนดลาแล้วเขาจะกลับมาได้ไหมแล้วบอกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับนางสุภาวินีก็เพิ่งเข้ามาทำงานที่อบต.ไม่กี่ปีแต่ทำงานในหน้าที่ราชการที่รับผิดชอบอยู่ก็ต้องบอกว่าเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรถามว่ารู้จักสามีก็คือนายพิชิตไหมนายนำโชคตอบว่าไม่รู้จักเคยเห็นกันแค่ช่วงแรกตอนที่นางสุภาวินีเข้ามาทำงานที่นี่ใหม่ๆซึ่งนายพิชิตก็มาส่งภรรยาของเขาจากนั้นก็ไม่เคยเห็นอีกเมื่อถามว่าแล้วมีข่าวว่านางสุภาวินีเนี่ยขับรถเบนซ์มาทำงานที่อบต.จริงหรือไม่นายนำโชคตอบว่าจริงเขาขับรถเบนซ์มาทำงานจริงแต่ผมไม่รู้รายละเอียดอะไรมากถามว่ามีเจ้าหน้าที่อบต.บางขุนกองไปรับจ้างแก้ไขกระดาษคำตอบด้วยรู้หรือไม่นายนำโชคตอบว่ามี2คนหลังจากเกิดเหตุก็ยังไม่ได้เข้ามาทำงานเหมือนกับนางสุภาวินีแต่ผมยืนยันได้เลยว่าเรื่องนี้อบ

0: ภ.บางขุนกองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยเพิ่งรู้จากข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ล่าสุดปลัดอบต.ได้สั่งการมาแล้วให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นถ้านางสุภาวินีและเจ้าหน้าที่อีก2คนกลับเข้ามาทำงานก็คงจะต้องสอบสวนข้อมูลเป็นทางการต่อไป
1: ไม่เข้ามาทำงานแล้วก็ไม่ได้ลาออกด้วย
0: ยังไม่ได้ลาออก
1: เพราะว่าตัวสามีนี่ลาออกไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็หายตัวไปด้วย
0: สามีนั้นถูกตั้งกรรมการสอบไปด้วย
1: แล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างยังคะ
0: ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะครับคราวนี้มีอีกคนหนึ่งที่เขามีชื่อเป็นกรรมการด้วยชื่อนางสำเภาใช่ไหมนางสำเภาเนี่ยที่มีชื่อถือหุ้นอยู่ด้วยนะข้อมูลนางสำเภาเนี่ยในเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทสามเมืองเจริญลูกเรืองกิจนางสำเภาบุญเอี่ยนแจ้งที่อยู่ที่ตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรระบุอาชีพว่ารับจ้างเมื่อปี59เนี่ยช่างจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยนะช่วงจดทะเบียนตั้งบริษัทเนี่ยแจ้งว่าอายุ56ปีเมื่อปี59นะเพราะฉะนั้นปัจจุบันน่าจะอายุ66ปีแล้ว
1: ค่ะ
0: แหล่งข่าวจากอบต.กำแพงดินให้ข้อมูลว่านางสำเภาบุญเอี่ยมเนี่ยมีญาติเป็นกำนันในพื้นที่อบต.กำแพงดินที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวกลับมาดูข้อมูลของนางสำเภากันต่อพักสักครู่ครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: แปดนาฬิกา50นาทีครับ
2: ค่ะเชิญค่ะพี่แสงค่ะ
1: มีข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอบต.ที่กำแพงดินเนี่ยแหล่งข่าวอบต.กำแพงดินบอกว่านางสัมภาวุฒิเอี่ยมเนี่ยเท่าที่ทราบมีญาติเป็นกำนันในพื้นที่อบต.กำแพงดินนั่นแหละแล้วก็พอจะรู้ว่ามีอาชีพทำนานี่แหละนางสัมภาวุฒิเนี่ยนะแต่มีรายงานข่าวว่ามีลูกสาวได้แต่งงานโดยลูกเขยเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทมีฐานะดีเพราะฉะนั้นในช่วงหลังๆเนี่ยจึงปรากฏว่านางสำเภาเนี่ยซื้อที่ดินเป็นจำนวนมากตลอดช่วง1และ2ปีที่ผ่านมาในเขตพิจิตรเนี่ยอำเภอสามงามส่วนข้อมูลว่านางสำเภาจะมีสถานะเป็นญาติหรือเป็นแม่ของนางสุภาวินีและเป็นแม่ยายของนายพิชิตหรือไม่แรงข่าวบอกว่าไม่ทราบคงต้องไปถามญาติเขาที่เป็นกำนันกับแปลงดินแต่แสดงว่ามีระแคะระคายว่าสำเภา
2: แม่ยายมา
1: แม่ของแม่ของคุณสุภาวินีแต่ก็เท่ากับเป็นแม่ยายคุณพิชิต
2: แล้วก็มีเงินไปซื้อที่เยอะที่สำนัก
1: ก็ปรากฏว่าทางสำนักข่าว Next News เนี่ยเขาก็ไปติดต่อนายพงพลคงมั่นคนนี้เป็นกำนันตำบลกระแพงดินที่ถูกระบุว่าเป็นญาติกับนางสำเภานายพงพลยอมรับว่าเป็นญาติกับนางสำเภาจริงแต่ติดภารกิจอยู่ยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆ อันนี้เป็นสิ่งที่

0: ไปสืบค้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้นะ
1: อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเนี่ยไปถ้าจะไปก็จะไปง่ายนะพี่ไพศาลคะเวลาไปเดินไป
0: มันติดกันไหนติดกับลพบุรีใช่ไหม
1: ออกทางอินบุรีไปอะค่ะคือแทนที่จะไปซ้ายออกพิษณุโลกใช่ไหมคะมันก็ไปขวาวิ่งเส้นในอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาน้ำท่วมก็ท่วมหนักเลยนะคะน่าจะเป็นแม่น้ำยมสำนัก ค
0: ่
1: ะเคยไปวัดที่นั่นอยู่มีวัดดังวัดหนึ่งก็คือพระอาจารย์อำนาจโอภาโสที่ท่านเคยสร้างวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอะค่ะท่านก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพระธาตุผาซ่อนแก้วละคือท่านเป็นศิลปินใช่ไหมคะฝีมือในการสร้างพระเนจรวิจิตรมากท่านก็มาสร้างวัดของท่านอยู่ริมแม่น้ำยมที่เคยไปวัดท่านอยู่ค่ะที่สำนักพิจิตรค่ะ
0: นี่เป็นความคืบหน้านะเกี่ยวกับเรื่องการวงการทุจริต
1: ค่ะ
0: สอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
1: คือความคืบหน้าเนี่ยก็จะได้จากสื่อเยอะเลยกิจเป็นใครส้มเป็นใครในบริษัทนั้นจ่าพิชิตภรรยาจ่าพิชิตแม่ยายจ่าพิชิตตามไปถึงสามงามตามไปดูถึงขนาดที่ว่าไปซื้อที่ซื้อทางแคมญาติพี่น้องอะไรจะรู้หมดเลยค่ะไม่รู้อย่างเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ออกจากสื่อแต่ไม่มีเลยที่จะออกจากเจ้าหน้าที่คนที่เดือดร้อนก็แจ้งความก็ไปแจ้งความสื่อซึ่งอยู่ไกลมากซึ่งเอาผิดอะไรไม่ได้ด้วยเพจอยู่อเมริกาอย่างเงี้ย CSILA แต่ตัวบุคคลที่เราแทบจะรู้ไส้รู้พุงกันหมดเนี่ยไม่มีใครกล้าแตะไม่กล้าไปแจ้งความเขากลัวเขาเปิดปากหรือไงก็ไม่แน่ใจเรียงสงสัยมากค่อนข้างสงสัยมากทั้งหมดเนี่ยคือผลการทำงานของสื่อนะแต่แล้วก็ถ้ามากไปกว่านั้นก็คือว่าเดี๋ยวก็คิดว่าท่านผู้ชมที่ดูเอ็มคอร์ดของเราอยู่อย่างฟังรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นั่นก็คง
0: ของคุณนายเหรออ
1: ๋อเขาปูนหมดเลยพี่เวสารเราได้แค่ผิวเขาปูนหมดแล้วใครทะเลาะกับใครไม่ได้เป็นเรื่องนั้นแต่ความสามัคคีอะไรกันยังไงจะเขย่าเก้าอี้ใครอะไรกันยังไงมันเป็นการเปิดขึ้นมาเพื่อที่
0: มันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมก็ฟังมาเหมือนกันว่าในวงน้ำเงินเขาระดับบิ๊กเขาดูจะแบบ
1: ทะเลาะกันแล้ว
0: ทะเลาะกันไปกันคนละกวนกันนะคนหนึ่งก็หนุนอีกคนหนึ่งก็หนุนอีกคนหนึ่งวันนี้เรื่องใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องขบกันอ่ะเพราะว่ามัน
1: ชื่ออะไรนะรุ่งเรืองปลัดรุ่งเรืองอย่างเงี้ยโดนร้องเรียนมาตั้งนานใครก็รู้ไอ้ที่รับเงินแล้วก็อะไรต่อเมื่ออะไรอ้าวอยู่ๆปล่อยให้รุ่งเรืองมาแฉอ้าวอยู่ๆรุ่งเรืองโดนจับรุ่งเรืองธรรมดาที่ไหน
0: โดนแล้วมาคดีผู
1: ้โอ้รุ่งเรืองธรรมดาที่ไหนอยู่ตรงนั้นได้ทำมาตั้งนานไม่เชื่อมันก็คือในเวลานี้เนี่ยที่เขาก็อยู่ของเขามานานตั้ง3ปีเข้าไปแล้วใช่ไหมคะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นคนที่มาระดับนำทั้งหมดในกระทรวงเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกันหมดแหละแบบชนิดที่ว่ารู้กันอะพอตัวได้กันทั้งหมดไม่มีใครหรอกที่เดียวแล้วขึ้นมาได้มันมีนายทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นศึกครั้งนี้เนี่ยก็คิดว่านายทะเลาะกันเหรอคะ
0: ก็มีบางทฤษฎีเขาพยายามจะโยงไปถึงตรงนั้นแต่ส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยนักว่ามันจะไปถึงตรงนั้นจริงหรือเปล่า
1: เพราะถ้าถึงตรงนั้นจริงไม่เหลืออะไรเลยนะคะกอดคอกันไว้ไม่ดีกว่าแล้วมีคดีกันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมีตัวเล่นที่ไหนอ่ะ
0: ม
1: ันก็ไม่ได้มีตัวเล่นนะคะคนดึงเขาก็มีจุดที่คนอื่นไม่มีนะเอาเขาลงแล้วถามว่าเอาใครมาเล่นแทนเขา
0: เออ
1: มันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้นะคะจบแบบตินกับฟาริดานะคะก็ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกไปค่ะ
0: แฮปปี้เอนดิ้ง
1: ถ้าทะเลาะกันฟ
2: ฝ่ายผู้หญิงไปหาผู้หาว่าผู้ชายแบบทั้งภาคผู้เยา

0: ต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผู้ชายก็ไม่มีเงินผู้หญิงก็โมแต่ก็ฟัดก็เฟียดทะเลาะเบาแหวงวันหนึ่งก็พูดแต่เรื่องนี้กระถีบใครจะจ้างไปออกงานก็ไม่มีเงินเลี้ยงลูกอีกปรากฏวันนี้เขาบอกไม่จริงเรื่องผู้เยาว์ก็ไม่จริงเรื่องยาเสพติดก็ไม่จริงเสียใจหนูเองหนูก็ผิดครึ่งนึงเรื่องนู้นเรื่องนี้มีคนอบรมหนูก็เปลี่ยนตัวใหม่ห้างประจักษ์ชัยไหทองคำก็มารับไปเลยไปเป็นเล่น MV เรื่องอะไรล่ะแค่ได้กันชื่อเพลงว่าแค่ได้กันค่ะพี่ไพศาล
1: เอาจ้างใครอ่ะ
0: จ้างไอ้คุณฟารีดาที่กำลังท้องอยู่เนี่ยไปเล่น MV เลย
1: ชื่อเพลงตินตินนี่เขาเป็นนักร้อง
0: นักร้อง
1: นั่นไม่ใช่
0: ใครค่ะ
1: คุณอะไรคอมบูรีอ
0: ่
1: ะ
0: ก็อดเขาก็พากันเสียใจขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็เดือดร้อนไปหมดใช่ไหมคะเนี่ยนี่เขาก็แบบรับผิดกันคนละครึ่งแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ร่วมกันกันทำมาหากินก็ดีด้วยกันทุกฝ่ายอะค่ะมันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้นะคะ
1: ก็โอเคก็ร่วมกันทำมาหากินชาวบ้านก็โอเคพลอยยินดีไปแล้วด้วย
0: เนี่ย
1: ไอตอนเขาทะเลาะกันก็พลอยเครียดแค้นจ
0: ือหายตอนเขาทะเลาะกันแล้วก็ใช่ไหมคะแต่พอเขาดีกันเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยทุกคนก็ต้องไปทำงานเนี่ยต่างคนก็ต่างต้องไปรีวิวขายของการมีเด็กคนนึงมันต้องใช้เงินเยอะนะอะไรฮะแล้วก็พากันรับผิดสักคนละครึ่งสักก็จ
1: บ
0: ต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินทุกอย่างก็ดีนะฮะ
1: เด็กผมตามยายไปดูลิเกนั่งดูเวลาแกโกรธตัวร้ายตะมันปากก็โกรธเปรี้ยวแหมตัวร้ายอินกับเขาไงก็ยังนึกภาพยายได้ยังพอจำความได้นะอย่างผู้ใหญ่ว่าชอบดิกงลิเกเขาว่าอินไปกับลิเกนะ
0: ดิฉันเองเนี่ยยังจำได้เลยนะบาปกรรมมากเลยนะพวกลิเกพวกนั้นน่ะมันเล่นงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ไปดูเล่นแล้วก็แบบเราก็อินมากเราเป็นเด็กๆอ่ะแล้วมันก็จบแบบยังไม่จบแล้วให้เราไปตามต่อไปถ้าเราดูหนังสมัยก่อนละครช่อง7ช่อง9วันรุ่งขึ้นเรายังไปดูได้ถูกไหมคะ
1: แต่นี่เกมมันไม่รู้
0: จะมันทำให้จิตใจเด็กมากเลยนะเด็กก็มันมีความฝันไปกับตรงนั้นแล้วอ่ะน่าจะไปตามดูที่ไหนอะลิเกใครจะขึ้นบ้านใหม่อีกอะฮะ
1: เวลาไม่พอเรื่องมันยืดเยื้อมากเขาบทนู่นบทนี่มัน
0: ทำบาปทำกันแต่เด็กมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ว่ามันอาจจะจบแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบฟารีดากับตินนะคะ
1: โอเคหักมุมมาฟารีดาตินเลยนะ
0: มันต้องจบแบบนั้นแหละไม่งั้นลำบากได้กันทั้งคู
1: ่ครับครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับ
2: ค่ะเอาเรื่องดีๆมั่งดีกว่าเปิดบัญชีทรัพย์สินไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทรัพย์สิน183ล้านที่ดิน56แปลงมูลค่า73ล้านมีเงินฝากนะ54ล้านค่ะมีรายได้ปีละ 2

0: โดยมีรายได้จากการทำงาน 50,000 บาทค่ะโสดค่ะโสดโสดโสดจริงๆเกือบ184ล้านนะ 183.96 อ่ะมีเงินสดอยู่ 300,000 เงินฝาก19บัญชี54ล้านเงินลงทุนก็เกือบ15ล้านนะคะ 14.9 ล้านแล้วก็มีเงินให้กู้ยืมด้วยค่ะ 12.9 ล้านเนี่ยโอ้ธรรมดาที่ไหนที่ดินแกมีทั้งศรีสะเกษอุบลนนทบุรี73ล้านโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง24หลังในอุบลศรีสะเกษนนทบุรี24ล้านค่ะมีรถ3คันนะคะแหวนกระเป๋านาฬิกาทะเบียนประมูลมูลค่าล้านหนึ่งมีหนี้สินอยู่18,000ค่ะได้ดอกเบี้ยเดือนละสักปีละ300,000ได้จากเงินจากการทำนาปีละ50,000ได้เงินปันผล540,000ค่าเช่า300,000ค่าตอบแทนที่ปรึกษาล้านสองเงินเดือน530,000เด็ดเสร็จก็สตรีสุภาพสตรีสาวสวยโสดเก่งคนนี้ก็มีทรัพย์สิน183ล้านบาทค่ะนายกเล็กนะ
1: ก็ครอบครัว
0: นายกเล็กเลย
1: เขาก็มาจากครอบครัว
0: ครอบครัวนักการเมืองค่ะ
1: นักการเมืองเน
0: ี่ยลูกเทพรุ่นแรกเลย
1: ก็มี
0: ไม่ใช่รุ่นแรกต้องพวกคุณท็อปเนาะ
1: ก็ไม่ได้ห่างกับคุณท็อปมากก็รุ่นหลังน่ะแต่ว่าไม่ได้ห่างกันมากนะก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ของพวกเป็นพี่โตของพวกลูกเทพทั้งหลายครับ
0: มีประสบการณ์มาก่อนตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่ว่างั้นเถอะค่ะแล้วก็เอาข่าวไม่ดีบ้างมีการออกหมายจับคุณอนันต์อัศวโพคินนะคะ
1: อันนี้เรื่องอะไรเรื่องธรรมกาย
0: วัดพระธรรมกายเรื่องวัดพระธรรมกายเนี่ยนะคะ
1: แกก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินบริจาควัด
0: มันนานแล้วมั้ยคะดิฉันยังสงสัยอยู่ว่าทำไมเพิ่งออกหมายจับ
1: ก็ผมว่าคงจะเป็นเรื่องเวลาของคดงคดีอะไรเงี้ยเนื่องจากหมดกำลังจะหมดอายุความหรืออะไรยังไงทำนองนั้น
0: กรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดให้ฟ้องนายอนันต์อัศวโพคินนะคะผู้ต้องหาฐานสมคบโดยการตกลงกันเพื่อทำความผิดฐานฟอกเงินและการหลักๆคือฟอกเงินนั่นแหละต่อมาทนายความในฐานะตัวแทนผู้เสียหายคดีฟอกเงินเข้ายื่นหนังสือต่อที่ DDSI นะคะเพื่อยื่นข้อร้องเรียนให้พิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีแล้วก็รวมถึงพระธรรมชโยกับพวกด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งว่าพนักงานสอบสวนได้ขอหมายศาลออกหมายจับตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากไม่สามารถนำตัวไปฟ้องได้แล้วก็เขานัดแล้วก็ปรากฏว่าศาลอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาคาดว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่พี่ประสานไหมคะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายการมาตลอดว่าเขาอยู่ในภาวะไตวายระยะสุดท้ายแล้วก็ไปเปลี่ยนไปที่ออสเตรเลียค่ะ
1: ลูกบริหารแล้วมั้งใช่ไหมรุ่นทายาทแล้วคุณนันท์นี่รุ่น
0: มีการเชิญหมอที่รักษานะคะมาให้ปากคำเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยไตวายระยะสุดท้ายต้องฟอกเลือด1ครั้งต่อสัปดาห์ไปตลอดชีวิตโอ้ถ้าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ถือไม่มากนะคะค่ะ
1: ครับ
0: เอาใจไม่ต่อ
1: หลังคุณอนันต์เขานอกจากทำไม่เรื่องไอ้บ้านจัดสรรแลนด์เฮาส์แล้วเขาไปทำไม่เนี่ยนะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นะดังมากนะ
0: เทอร์มินอลแล้วก็โรงแรมเขาเป็นคนมีเทสในเรื่องนี้มาก
1: แล้วก็ทำไม่ได้แฟชั่นเขาไปแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยแฟชั่นไอแลนด์นี่ก็กลุ่มคุณอนันต์นะ
0: ยิ่งเคยเอากางเกงไปตัดขาที่แฟชั่นไอแลนด์จะพอตัดขางเกงแล้วจะ150มั้งได้แล้วก็ลูกค้าประจำคือคุณอนันต
1: ์เหร
0: อมาเอง
1: ครับคือ
0: มาเอง
1: คุณอันคิดว่าไอ้ห้างเนี่ยเทอร์มินอล21แฟชั่นไอแลนด์อะไรเนี่ยจุดที่น่าจะเป็นจุดขายเขาอย่างยิ่งเลยคืออะไร
0: มันมีทุกอย่าง

0: รถสะดวกที่สุดไม่มีที่คุณจะไม่มีที่จอดรถที่นั่นจอดรถสะดวกและห้องน้ำห้องน้ำเลิศเลอมากห้องน้ำเลิศเลอที่สุด
1: ผมให้คะแนนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เขาแบบแล้วกลายเป็นว่าห้างอื่นๆนะต้องทำตามแบบห้างของคุณอนันต์หมดเลยก็คือห้องน้ำ
0: ห้องน้ำเลิศเลอที่สุด
1: แล้ว
0: ตรงที่จอดรถสองห้องน้ำ
1: ห้องน้ำเขาเนี่ยนะเป็นระบบอัตโนมัติหมดนะสองเขาให้แม่บ้านประจำตลอด24ก็ตลอดเปิดทำการนะพูดง่ายมีแม่บ้านดูตลอดไปล้างมงล้างมือน้ำหยดปั๊บตอนเดินออกปั๊บแม่บ้านตาม
0: ห้องน้ำผู้ชายเหรอคะ
1: ห้องน้ำผู้ชาย
0: มีนวดไหมมีทุบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่มีอันนั้นรู้สึกจะหมดสมัยแล้ว อันนั้นต้องพวกเดือดพาเลยพวกเดือดพาเลย
0: ก็ไปถึงทุบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีถาดวางไว้แล้วแต่จะให้เท่าไหร่ไม่มีนะคะพี่สายพันเดือดพาเลยเสื้อฮะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทันอยู่นะไม่ใช่เด็กวัยรุ่นเลยด้วยตอนเดือดพาเลย
0: บาร์ในห้องน้ำผู้ชายเดี๋ยวเขาใช้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะที่นวด
1: ไม่มีอ๋อ
0: หม
1: ายถึงว่าห้างของคุณนั่นเหรอ
0: หมายถึงสมัย
1: หมายถึงเดพาเลสสมัยก่อนเหรอเด็กผู้ชายเด็กผู้ชาย
0: อ๋อเด็กผู้ชายคอยทุบหลังให้ใช่ไหม
1: ใช่เขาจะไม่มาทุบเลยเขาจะมีผ้าเย็นเขาจะเดินมาประกบข้างหลังแล้วก็บอกขอโทษนะครับแล้วเขาจะวางผ้าเย็นลงบนที่ต้นคอแล้วก็จะวางผ้าเย็นลงที่ต้นคอไง
0: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะผ้าเย็นวางเรียบร้อยแล้วก็เริ่มจับ
0: ผ้าเย็นที่เป็นผ้าขนหนู
1: ผ้าขนหนูเล็กๆแล้วไปเอาไปใส่
0: โคโลน
1: ให้มันเย็นแล้วจะวางเขาจะคลี่มาแล้ววางตรงต้นคอเนี
0: ่
1: ย
0: แฟนรายการเราเป็นต้นตำรับผ้าขนหนูเย็นที่ขายตามตู้แช่เนี่ยค
1: ่
0: ะมันเริ่มกำเนิดมาจากเขาอะรับงานกองถ่ายฝรั่งแล้วฝรั่งร้อนมากเขาผ้าขนหนูเนี่ยค่ะแช่เอดิโคโลนคลาสสิกอ่ะ471เหลืออะไรของเขานี่แหละแล้วก็ให้ฝรั่งใช้แล้วหลังจากนั้นเขาเป็นคนทำอันเนี้ยเข้าขายในปั๊มปตท.เจ้าแรก
1: อ๋อนี่เป็นผ้าเย็นแช่เนี่ย
0: ใช่ค่ะเป็นเจ้าแรกที่ช่วงหนึ่งที่ต้องมีผ้าขนหนูเนี่ยเขาคือเจ้าแรกทำมาจากธุรกิจกองถ่ายต่างประเทศแต่รายการเรานี่แหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเนี่ยคุณอนันต์อัศวโพคินเนี่ยเขาเป็นต้นตำรับเลยเขาทำห้องน้ำสะอาดดีใส่แอร์เข้าไปมองไปถึงเข้าไปในห้องน้ำแล้วโอ้โหบางคนเนี่ยนั่ง
0: มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะพี
1: ่มันมีพื้นที่ให้นั่งพักผ่อน
0: มันเป็นธีมค่ะอย่างเช่นทุกวันนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยธีมเซอร์คัสนะคะธีมสวนสนุกค่ะห้องน้ำผู้หญิงอ่ะเข้าไปเหมือนเข้าไปในสวนสนุกเลยค่ะ
1: ผมเข้าไปแล้วเราเข้าไม่ได้อยู่แล้วเราเข้าได้แต่ผมผู้ชาย
0: ค่ะเป็นธีมสวนสนุก
1: ก็เน้นเรื่องความสะอาดความสะอาดสะอาดไม่มีอะไร
0: สวยงาม
1: เข้าไปทุกครั้งก็สะอาดสะอาดนะแล้วกลิ่นเกินอะไรบรรยากาศแอร์ติดเย็นฉ่ำยิ่งเทอร์มินอล21นะตรงอโศกอะโอ้โหห้องน้ำแบบ
0: เป็นธีมหนัง
1: เป็นแม่เขาปีเป็นที่นั่งแบบให้นั่งพักอะไรเงี้ยนะคือเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็มานั่งพักได้อะไรได้ในห้องบริเวณห้องน้ำนั่นแหละ
0: พี่ไปถ่ายรูปไปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะในห้องน้ำเขาเนี่ยมันมีภาพ
1: มี
0: ภ
1: าพทุกวัน
0: ดารา
1: ครับ
0: แล้วก็ร้านอาหารเขาก็ถูกมากก๋วยเตี๋ยวชามละ28บาทไม่รู้เด็กดีเท่าไหร่แล้วคืออะไรดีก็ดีค่ะแต่เสียดายว่ามันมีคดีแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วคุณอนันต์เขาเคยเขียนเล่าเรื่องราวในชีวิตเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นครอบครัวคนจีนอยู่กันแบบกงสีในบ้านเนี่ยอยู่กันเป็นสิบกว่าชีวิตเลยแล้วในบ้านซึ่งก็ไม่ได้ว่าใหญ่โตเลยมากมายนะพ่อแม่ก็เป็นนักธุรกิจอ่ะคุณแม่เขาเป็นเจ้าของโรงแรมแมนดารินเนี่ยโรงแรมแมนดารินที่แถวสามย่าน
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ฝึกเขาเป็นนิสัยก็คือว่าเขาพวกเขาพี่น้องทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันขัดห้องน้ำทำความสะอาดห้องน้ำเกือบจะเรียกว่าทุกวันเลยเพราะว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่กันหมดเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้สกปรกกันไม่ได้นะไม่ได้ติดเป็นนิสัย

0: ความสัมพันธ์กับห้องน้ำ
1: ติดเป็นนิสัยว่าจะต้องดูแลห้องน้ำให้สะอาดแห้งๆทำความสะอาดเสร็จแล้วให้แห้งไม่ให้มันชื้นหรือว่ามีอะไรที่มันดูแล้วมันไม่เจริญหูเจริญตาเนี่ยเขาบอกติดมาแล้วทำให้เขาในการทำธุรกิจมาเนี่ยก็ถึงมันเน้นในเรื่องนี้ก็เป็นหลักคิดของเขาแต่ว่าสรุปว่ามาที่ก็มีคดี
0: ออกหมายจับ

0: ส่วนเรื่องอื่นๆ
1: แต่มันมีข่าววันนี้มีข่าวรถไฟถึง2เรื่องนะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะ
0: ค่ะ
1: เรื่องแรกเลยรถไฟบอกคุยจบแล้วกับ CP
0: อวสาน
1: ได้แจ้ง CP ให้ CP รับทราบแนวทางการเลิกสัญญากันชี้แก้สัญญาไปต่อยากหลังสถาบันการเงินประเมินโครงการไม่คุ้มค่าชี้ทั้งโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจกระทบถ้าจะสรุปบอร์ด EC ชี้ขาดไม่ภายในไม่เกิน2เดือนส่วนจะให้สปีดต่อหรือไม่ตอบไม่ได้ต้องรอนโยบายใหญ่ของ EC นะฮะแต่ว่าก็อาจจะต้องดึงสัญญา4-1ช่วงทับซ้อนมาก่อสร้างอีกก่อน
0: เอกชนได้แจ้งเพิ่มเติมถ้ารัฐไม่มีการแก้สัญญาให้คงเดินหน้าต่อไม่ไหวซึ่งจะต้องมีแนวทางอย่างไรหากจะมีการยกเลิกสัญญาจะเป็นในรูปแบบไหนซึ่งการรถไฟกับสกพอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาช่วยกันพิจารณาตอนนี้มี2แนวทางที่สรุปไว้เพื่อเตรียมเสนอบอร์ด EEC 1หากบอร์ด EEC เห็นชอบให้แก้สัญญาได้ตามมติบอร์ด EEC เดิมก็จะส่งร่างสัญญาฉบับใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดแล้วเสนอเรื่องไปยังครม.พิจารณาต่อหรือถ้าหากบอร์ด EEC ไม่เห็นชอบในการแก้ไขสัญญาก็จะนำไปสู่การสิ้นสุดสัญญาอันนี้แหละที่เป็นพาดหัวของอิสราว่าอวสานไฮสปีด3สนามบินค่ะนี่คืออวสานถ้าบอร์ด EEC ไม่เห็นชอบในการแก้สัญญาก็จะนำไปสู่การสิ้นสุดสัญญาหลังจากนั้นรฟท.จะเจรจากับเอกชนในรายละเอียดเพื่อสิ้นสุดสัญญาต่อไปค่ะแล้วก็เนี่ยผู้ว่าการรถไฟบอกมีความเป็นไปได้เนื่องจากเอกชนรับรู้แนวทางกรณีที่ต้องสิ้นสุดโดยต้องมีมติบอร์ด EC ที่ชัดเจนก่อนนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่ภัยศาลว่าก็คือว่าสถาบันการเงินไม่เชื่อมั่นไม่คุ้มค่
1: า
0: เป็นปัจจัยยากที่สุดนะฮะก็ราคาประมูลมาแพงกว่าเบอร์2แสนล้านอะเบอร์2ที่เสนอถูกกว่าแสนล้าน
1: ครับ
0: แล้ว7ปีผ่านไปค่าก่อสร้างเพิ่มอีกเท่าไหร่แพงกว่าเบอร์2แสนล้านเมื่อ7ปีที่แล้วและทุกวันนี้ทั้งเหล็กทั้งปูนทั้งค่าแรงก็เพิ่มขึ้นจาก7ปีที่แล้วเท่าไหร่และอย่างที่วิเคราะห์กันว่าตัวคนใช้บริการก็ไม่ได้เยอะเท่ากับที่คำนวณไว้เมื่อ7ปีที่แล้วอีกต่างหากนั่นก็คือเขาก็ไม่อยากไปต่อแต่ทีนี้ประเทศชาติเสียโอกาสขนาด7ปีเนี่ยใครจะรับผิดชอบครับพี่เมษาน
1: นั่นแหละพวกนี้ต้องต่อรองกันตรงนั้น
0: ใคร
1: เอกชนก็คงจะอยากใช้ให้เขาเสียหายให้น้อยที่สุดอะ
0: รถไฟฟ้า Airport Link ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม CP รับบริหารเดินรถนั้น Airport Rail Link นะคะรถไฟและ CP มี MOU ซึ่งกำหนดสิ้นสุดวันที่30กันยายนปีนี้ต้องรอข้อสรุปสัญญาหลักให้จบก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามจะหาวิธีให้กระทบผู้โดยสารน้อยที่สุด
1: นายกเลิกสัญญาก็ต้องคืนรฟท.เข้าไป
0: แอร์พอร์ตเรียลลิงก์ที่ทุกวันนี้เข้าไปบริหาร
1: ใช่ก็ต้องคืนไปแล้วผมแล้วรฟท.เขามีบริษัทลูกเดิมไว้อยู
0: ่ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้พักกันใช่ไหมต้องพักก่อน
0: ใช่ไหม
1: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: แล้วครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะวันที่29ถึงวันที่1กรกฎาคมคือวันนี้ถึงวันพุธเนี่ยมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70นะคะ
0: ครับ
1: วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทเงิน 3.788 ล้านล้านเนี่ยล้านเนี่ยปรากฏว่าเป็นงบใช้จ่ายภาครัฐเป็นบุคลากรรัฐถึง 1.43 ล้านล้านครับพี่ไพศาลเกือบครึ่งหนึ่ง
0: คือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง
1: เป็นเงินเดือนอะไรพวกเนี้ย มันเพิ่มขึ้นเยอะนะพี่ไพศาลเพราะว่าเรานึกย้อนไป20ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีศาลปกครองศาลปกครองมีทั้งศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดเราไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเราไม่มีศาลคดีทุจริตถูกไหมคะเราไม่มีอบต.คิดดูว่าทุกตำบลเนี่ยมีอบต.และข้าราชการเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ที่เพิ่มขึ้นชัดเลยเราเพิ่มศาลขึ้นมาเยอะมากเราเพิ่มเจ้าที่ท้องถิ่นขึ้นมาเยอะมากค่ะเพราะรายจ่ายพวกนี้มันจะสูงมากๆเลย
0: ค
1: ่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องว่าเราการรถไฟประเทศไทยเขามีเรื่องที่แถลงวันนี้สองเรื่องเรื่องแรกเมื่อสักครู่ที่เล่าไปแล้วนะคุณหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนะซึ่งกำลังจะเคาะกันว่าจะ
1: หยุดอยู่แล้ว
0: จะแก้สัญญาหรือว่าจะเลิกแนวโน้มก็น่าจะเลิกยกเลิกสัญญากันไปแต่อีกเรื่องหนึ่งครับผู้ว่าการรถไฟรฟท.คุณอนันต์โพนิ่มแดงบอกว่าจะไม่ฟ้องเพิ่มขับไล่เขากระโดงอีกแล้วนะโดยบอกว่าการดำเนินคดีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหลังจากที่รฟท.ได้ยื่นฟ้องขับไล่ลายแปลงไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่ผ่านในส่วนของรฟท.ถือว่าได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายหมดแล้วรวมถึงการอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองกลางทั้งหมดอยู่ในกระบวนการประสานงานเรื่องการเข้าให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่และการส่งเอกสารหลักฐานต่างๆผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อวิจารณ์ว่าท่าทีของการรถไฟช่วงหลังเนี่ยเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เหมือนจะไม่เหมือนเดิมกรณีข้อพิพาทเขากระโดงคุณนันบอกว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาการรถไฟไม่อาจก้าวล่วงได้แต่ยืนยันว่าการรถไฟพร้อมให้ความร่วมมือในเรื่องข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยก่อนหน้านี้ในการรถไฟดำเนินการฟ้องต่อศาลบุรีรัมย์รวมทั้งสิ้น116แปลงจำนวน4ครั้งครั้งที่1วันที่14ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่2แปลงครั้งที่2วันที่17ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่9แปลงครั้งที่3วันที่24ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่15แปลงและครั้งที่4วันที่29ตุลาคม68ยื่นฟ้องขับไล่90แปลงซึ่งล่าสุดศาลจังหวัดบุรีรัมย์ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการรังวัดจัดทำแผนที่พิพาทในคดีเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประกอบการพิจารณาพิพาทและบังคับคดีของศาลใน24คดีแรกและขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์จัดส่งแผนที่พิพาทให้ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ทราบก่อนวันที่18พฤษภาคม69นั้นเนี่ยนานันบอกว่าในส่วนของรฟท.ได้ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายไปแล้วตอนนี้คดีความต่างๆอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วรอคอยคำพิพากษาจากศาลซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานอัยการสูงสุดโดยยังไม่มีการฟ้องเพิ่มใดๆอีกเมื่อถามว่าการรอคอยคำพิพากษาที่อัยการสูงสุดแนะนำต้องให้คดีถึงชั้นศาลฎีกาทุกคดีก่อนหรือไม่ถึงจะพิจารณาฟ้องขับไล่เพิ่มเติมคุณอนันต์ก็บอกว่าไม่เชิงแบบนั้นเพียงแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมไปถึงชั้นศาลฎีกายังไงก็ต้องไปถึงชั้นศาลฎีกาอยู่แล้วผู้สื่อข่าวเขาถามย้ำว่าจะรอคำพิพากษาศาลฎีกาทั้ง24คดีแรกเลยหรือไม่คุณอนันต์ก็บอกว่าไม่ใช่ในหลักการเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาก็ย่อมต้องมีการยื่นอุทธรณ์ต่อและอาจไปถึงขั้นฎีกาดังนั้นจะต้องรอให้ทั้ง24คดีสิ้นสุดหรือไม่ยังตอบไม่ได้แต่ต้องรอให้มีคำพิพากษาออกมาก่อนจะกี่คดีก็ได้แต่ขอให้เห็นแนวทางก่อนก็ตอบแบบรับแบบสู้นะครับ
1: ค่ะ

0: มีเรื่องพี่ไพศาลตามเรื่องนี้ไหมคะที่คุณขิงกับคุณพลปีเขาจับมือกันที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟเนี่ยค่ะ
1: ก็เนี่ยเขาคือยังไงเขาจะต้องเอาไอ้ที่ไปซ่อนเอาไว้ในไอ้บินค่าไฟเนี่ยออกมาให้ได้10กว่าสตางค์ต่อครัวเรือนเนี่ยนะเพราะว่าคุณขิงเขาก็บอกว่าไอ้เงินส่วนที่เอาออกไปเนี่ยมันจะได้เอาไปช่วยผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยซึ่งจะช่วยได้สบายๆเลยประมาณ20,000กว่าล้านเนี่ยหมื่นกว่า20,000ล้านเนี่ยใช้ช่วยได้สบายเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าออกไปได้เรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะได้ประกาศในเรื่องของค่าไฟไม่เกินครัวเรือนที่ไม่ใช้ไม่เกิน200เนี่ยก็จะเรียกเก็บหน่วยละไม่เกิน3บาท
0: ในขั้นตอนแรกเมื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนจะต้องเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และกพช.
1: ครับ
0: ซึ่งก็สามารถเรียกประชุมได้ทันที
1: เห็นว่า
0: ขั้นตอนแรกไม่แยกค่าไฟนะส่วนขั้นตอนที่2ก็คือสามารถทำได้พร้อมกันก็คือเมื่อดึงค่าไฟออกมาแล้วเนี่ยก็เอาไปลดค่าไฟที่ใช้กับประชาชนได้1กับ2เนี่ยเรียกประชุมแล้วก็ดึงออกมาได้ทันทีเลยส่วนขั้นตอนที่3คือตัวรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีรายได้ลดลงแต่ในที่สุดการไฟฟ้าทั้ง3จะหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพว่าจะให้ทางหลวงชนบททางหลวงท้องถิ่นและกทม.มาร่วมกันรับผิดชอบอย่างไรซึ่งยังมีเวลาอยู่แต่สิ่งเร่งด่วนคือการดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนซึ่งทุกฝ่ายตกลงกันว่าจะดำเนินการตามนี้ค่ะก็คือแบบดึงออกมาลดเดี๋ยวนี้เอาแล้วไปเก็บที่ไหนยังไง
1: ให้ไปคุยกันเอง
0: จริงเหรอพี่
1: ก็ให้3การไฟฟ้าไปคุยกันไงว่าจะทำยังไงไอ้ส่วนที่เป็นภาระอยู่ 20,000-30,000 ล้านอะไรนี่แหละจะต้องทำยังไงจะต้องก็คือคุยกันเองแล้วก็มันก็จะมีพวกเลกูเลเตอร์ต่างๆเขาก็จะสั่งการมาด้วยครับ
0: แล้วเขาไปคุยกันเองเขาจะทำยังไงอะคะ
1: ถ้าเขาคิดว่าเขาแบกรับภาระไม่ไหวไม่เป็นธรรมต่อเขาเขาต้องส่งผ่านมาที่ผู้ใช้ไฟซึ่งก็ไอ้ไฟสาธารณะมันก็มีเจ้าของงานแต่ละที่อยู่นี่ทั้งกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบททั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมเพราะว่าไม่เสียค่าไฟเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้มีเจ้าภาพนะมันมีเจ้าภาพอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีเจ้าภาพเนี่ยไฟไม่ติดอะไรต่างๆมันไม่มีใครมาเปลี่ยนไฟมันต้องมีอย่างของอบต.นี้ของเทศบาลนี้อะไรต่างๆเขามีแต่ว่าเขาไม่ได้เสียค่าไฟแต่เขายังต้องดูแลอยู
0: ่เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วอะค่ะ Facebook กฟผจุดนะฮะแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยได้เขียนอย่างนี้ค่ะกฟผ.แจงวาทกรรมเสือนอนกินย้ำบทบาทรัฐวิสาหกิจดำเนินกิจการตามนโยบายรัฐมิได้มุ่งแสวงหากำไรคุณวริศรัตนชื่นเป็นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ในฐานะโฆษกกฟผ.เปิดเผยกรณีที่มีการกล่าวหาว่ากฟผ.เป็นเสือนอนกินผลิตไฟเอง 29%แต่เป็นคนกลางรับซื้อไฟเอกชน 71% มาขายต่อจนมีกำไรปีละนับหมื่นล้านเพราะฉะนั้นกฟผ.ควรลดราคาให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายควรที่ให้กฟผ.ไปลดราคาให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายก็คือพวกภูมิภาคกับนครหลวงเนี่ยเพื่อจะได้ต้นทุนของประชาชนลดลงด้วยปรากฏกฟผ.เขาชี้แจงอย่างนี้นะคะกฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงพลังงานและคลังค่ะต้องดำเนินงานผลิตและรับซื้อไฟฟ้าตามนโยบายและการกำกับของหน่วยงานภาครัฐไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจากการดำเนินงานเพียงแต่ให้มีรายได้เพียงพอต่อการลงทุนและดำเนินกิจการโดยไม่เป็นภาระต่อหนี้สาธารณะเท่านั้นอีกทั้งยังมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานควบคุมผลตอบแทนการลงทุนของกฟผ.อย่างเคร่งครัดหากพิจารณาองค์ประกอบค่าไฟฟ้าซึ่งกำหนดโดยกกพ.พบว่ารายได้ของกฟผ.มีเพียงค่าซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากฟผ.ในอัตรา 0.22 บาทต่อหน่วยขายปลีก

0: กำไรนะคะหน่วยหนึ่งได้กำไร22สตางค์ค่าระบบส่งกฟผ.ใครใช้ไฟในระบบส่งของกฟผ.กฟผ.ได้หน่วยละ25สตางค์ค่ะซึ่งเป็นอัตราเดิมมาตั้งแต่ปี58 11ปีที่แล้วไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดส่วนการซื้อไฟฟ้าเอกชนและต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของการรับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดกฟผ.เป็นเพียงผู้รับซื้อไฟฟ้าตามราคาที่รัฐเป็นคนกำหนดและดำเนินการตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าเท่านั้นไม่มีการบวกกำไรเพิ่มและแถมกฟผ.ยังคงแบกรับภาระค่า FT สะสมนับแค่ปลายปีที่แล้วคือ31ธันวาคมอ่ะค่า FT อ่ะเป็นหนี้กฟผ.อยู่ 35,928 ล้านนะคะพี่ไพศาล
1: ก็หลายรัฐบาลก็ให้กฟผ.ช่วยรับไปสภาพรับหนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งส่งผ่านมาให้กับ
0: ประชาชนแล้วเวลาบอกกฟผ.กำไรถามว่ากำไรกฟผ.ได้จากอะไรเอาไปทำอะไรกำไรของกฟผ.ได้รับการจัดสรรตามระเบียบสครก็คือรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะเพื่อนำไปใช้พัฒนาโดยแบ่งเป็นนำส่งคลังค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมาเขาเนี่ยปีที่แล้วเขาเป็นท็อปเลยนะคะที่1เลยนะคะในการส่งเงินเข้าคลังเนี่ยเขาเป็นหนึ่งใน5หน่วยงานที่นำส่งรายได้เข้าแผ่นดินมากที่สุดมีกฟผ.มีกองสลากมีอะไรนะฮะปตท5หน่วยงานอ่ะกฟผ.และปีที่แล้วเขาจะเป็นที่1ด้วยแล้วเขาก็นำไปลงทุนในระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งไฟฟ้าของประเทศเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้กฟผ.มีผลตอบแทนการลงทุนเขาเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนและได้กำไรสูงกว่าที่กกพ.กำหนดถึงได้มีเงิน call back ไปช่วยไงคะพี่ไพศาล CLAW call back BACK เนี่ยค่ะเขาไปลงทุนและได้กำไรส่วนเกินเขานำกำไรส่วนเกินเนี่ยส่งคืนรัฐที่เอาเงินเนี่ยไปลดค่า FT ไงคราวที่แล้วที่นักการเมืองก็ภูมิใจกันนะคะส่วนค่าไฟสาธารณะซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งรัดการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายคือนครหลวงและภูมิภาคให้ติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัดการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วนและกฟผ.ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อทบทวนแนวทางบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะให้เกิดความเป็นธรรมและสอดคล้องกับสภาพการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันเขาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจากการดำเนินการค่ะโดยราคาค่าไฟและกำไรของกฟผ.ถูกกำกับโดยกกพ.ให้มีรายได้เพียงพอต่อการลงทุนและบริหารกิจการเท่านั้นและต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินเพื่อไปใช้พัฒนาประเทศด้านอื่นๆค่ะและเขาเองก็พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มกำลังเพื่อแบ่งเบาภาระของประชาชนทั้งประเทศ
1: ก็กลัวว่ารัฐบาลจะโยนทุกสิ่งทุกอย่างมาให้กลายเป็นจำเลยสังคมเขาต้องชี้แจงนะ
0: ก็ต้องชี้แจงนะคะเพราะว่าบางทีประเทศไทยเราเนี่ยมีรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรอยู่ไม่กี่แห่งหรอกค่ะถ้าเราสร้างภาพพจน์ที่เลวร้ายให้กับรัฐวิสาหกิจของเราจริงๆเราควรจะภูมิใจนะคะเวลาที่เรามีรัฐวิสาหกิจที่ทำกำไรแต่เราไปทำให้รัฐวิสาหกิจที่ทำกำไรกลายเป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีเนี่ยเรียนคิดว่ามันจะเสียหายเพราะถ้าวิสาหรัฐวิสาหกิจเกิดล่มสลายไปโดยเฉพาะแบบนี้ก็เอกชนเขาก็แฮปปี้ค่ะคนพร้อมเสียบเยอะค่ะ
1: ก็เป็นราคาที่รัฐวิสาหกิจต้องยอมสละจ่ายออกมาเพื่อคะแนนนิยมของพรรคการเมืองผมสรุปให้อย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าพรรคการเมืองเขาหาเสียงไว้แล้วก็ต้องการที่จะได้คะแนนเสียงความชื่นชมจากประชาชนที่เข้าไปช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายถามว่าดีหรือผู้คนแม้ก็ดีแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันใช้วิธีที่จะต้องไปรีดเอาจาก
0: อ่อนแอให้กับ
1: รัฐวิสาหกิจเขาอันนี้เราก็คิดว่ามันก็อาจจะได
0: ้มีผลระยะยาวมันมีผลระยะยาวเวลาที่รัฐวิสาหกิจของเราอ่อนแอมากกว่าแล้ววิสาหกิจออนแอร์คือภาพพจน์ของเขาที่ถูกหาว่าอย่างนู้นอย่างนี
1: ้แต่ถ้าคุณไปแก้ในโครงสร้างที่ทำให้มันเป็นธรรมมากขึ้นกับผู้บริโภคเขาเองเนี่ยมันก็จะยั่งยืนแต่ถ้าใช้วิธีกระเป๋าซ้ายกระเป๋า

0: ขวากระเป๋าขวาเงี้ยนะไปแปะกระเป๋าลบกระเป๋าขวาแล้วก็ไปล่วงกระเป๋าซ้ายมาจ่ายกันไอ้อย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วมัน
1: เดี๋ยวคอยฟังอาจารย์วีระธีรพัฒน์ดีกว่าอาจารย์วีระบอกอย่าหาทำก่อนหน้านี้พูดเรื่องที่ว่าอย่าหาทำที่จะให้กฟผ.จ่ายค่าไฟให้
0: เดี๋ยวพักกันก่อนพักกันก่อนสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหุ้นวันนี้กันนะครับรู้สึกควรจะมีข่าวดีนะหุ้นไทยวันนี
1: ้ครับค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 นถึง 18:00 น MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา35 นาทีครับคุณอันครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เดี๋ยวไปดูหุ้นไทยวันนี้กันนะครับกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมฮะจากกรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะครับคุณเจริญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณธีรพรและคุณไพศาลครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผมครับ
3: ปิดณจุดสูงสุดของวันนะฮะ 1577.81 จุดบวกไป 35.47 จุด 2.3% มูลค่าก็ 71,000956 ล้านนะฮะโอ้ถ้าจะมาครบหมดเลยมั้งครับต่างชาติก็ซื้อเลยใช
5: ่
3: ไหม
5: ใช่ครับตัวต่างชาติซื้อไป 7,000 กว่าล้านนะครับนะต้องบอกว่าเราก็วันที่เราลงไป30กว่าจุดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับวันนี้เราขึ้น30กว่าจุดก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับนะก็เรียกว่ากลับมาอยู่ในเส้นทางเดิมนะคือ300จุดนะครับนะคือต้องบอกก่อนว่าตลาดหุ้นบ้านเราช่วงนี้แน่นอนปัจจัยภายนอกเองเนี่ยยังมีอิทธิพลสูงอยู่นะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาแข่งตัวผสมผสานกันคือมีทั้งบวกลบนะครับแล้วก็ขยับตัวขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่เท่าแรงเท่าแต่พอตลาดหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่เริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเหมือนกับติดเครื่องนะแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับแต่ก็เห็นว่าวันนี้ต่างชาติก็ซื้อด้วยนะครับแต่ต่างชาติก็ซื้อตัวใหญ่นะครับในเห็นเลยว่าวันนี้หุ้นตัวใหญ่มานะครับแต่ในความเป็นจริงคือหุ้นตัวใหญ่มาเนี่ยมาแบบไม่ได้ขึ้นแรงนักนะครับตัวที่แรงกลายเป็นเดลต้าเดลต้าตัวเดียวนี่พาตลาดขึ้นมาเยอะเลยนะวันนี้ก็บวกแรงนะครับ
3: วันนี้บวก
5: ไปให้
3: เกือบ 7% นะ
5: 7% นี่เขามีบวกกับเซตประมาณ20จุดนะฮะแต่เซตบวก
3: เฉพาะตัวเดียวนะ
5: ตัวเดียวเลยเกินครึ่งนะครับนะแต่แล้วตาเราเห็นทุกอย่างก็คือแต่ว่ามีเดลต้าเป็นตัวหลีกแล้วแต่ตัวอื่นในกระดานเช่นพวกกลุ่มเลยกลุ่มพวกแอดวานตัวของกราฟหรือว่ากลุ่มของแบงค์เนี่ยหรือว่ากลุ่มปิดโตเนี่ยมันก็ขยับขึ้นได้เหมือนกันนะครับนะตอนนี้ถือเป็นสายที่ดีอย่างตรงนี้ว่าเพราะว่ามีความหลากหลายของหุ้นอยู่แล้วก็แรงซื้อในตลาดเนี่ยยังโฟกัสไปที่หุ้นตัวใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ถือเป็นสายที่เชิงบวกอยู่แล้วก็ถามว่าวิสัยบ้านเรามีปัจจัยอะไรไหมผมว่าก็คงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอ่ะช่วยเราเหมือนว่าเรากำลังรอเก่งๆงบกันอยู่นะครับนะเพราะว่าเราจะมีปิดไตรมาส2นะปิดไตรมาส2พวกก็จะมีเรื่องปันผลนะครับนะแล้ววันนี้เองตลาดขึ้นอย่างนี้ได้เนี่ยถือว่าเก่งตรงที่ว่าเพราะวันนี้มันเป็นวันที่ติดตัวทีเฟ
3: น
5: ตัว
3: ซื้อขายสุดท้ายของซีรีส์ M ใช่ไหมอ
5: ะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมใช่ครับที่มันได้ผลผลนะผมว่าไม่มีกันขึ้นไปเลยนะครับนะเพราะตัวใหญ่มานะครับนะก็ถือว่าโอเคนะทำให้ตลาดมันดูผ่อนคลายแล้วก็เล่นด้วยความคาดหวังว่ามีโอกาสไปประมาณ600จุดนะครับ
3: ครับคราวนี้แนวโน้มแหละครับพรุ่งนี้จะไปยังไงจะไปได้ต่อไหม
5: ครับคือต้องบอกคือตอนนี้เองตลาดหนึ่งก็คือเดลต้าตัวหนึ่งนะครับสองคือเรื่องต่างชาตินะครับ

0: นะก็ต่างชาตินี่ซื้อมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับวันนี้ยังซื้อต่อนะครับเนี่ยแต่ก็หวังว่าสองส่วนนี้คืออย่างน้อยถ้าเดลต้าไม่ขยับขึ้นแรงๆอะไรก็แต่เนี่ยอย่างน้อยต่างชาติยังอยู่นะจะเพิ่งขายหุ้นมันจะมีโอกาสการขึ้นได้ต่อยิ่งขึ้นเลยคนยิ่งมั่นใจขึ้นนะครับเนี่ยเหมือนกับกล้าพูดนะครับเนี่ยแต่เกิดต่างชาติขายหรือว่าเดลต้าที่มันลงมาปุ๊บเนี่ยนั้นต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าหุ้นผันผวนนะครับและเผื่อว่าเราเห็นทุกอย่างนะว่าตัวดาวล่วงหน้ากับตัวของนักแตกล่วงหน้าเนี่ยคนนักแตกนะมันยังบวกอยู่นะล่วงหน้าแล้วมันก็คืนนี้เขามีโอกาสบวกแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมีโอกาสคุ้นกลุ่มเนี่ยในตลาดต่อเหมือนกันนะครับ
1: ก็อาจจะเป็นไซด์เวย์อัพได้นะครับ
0: อยู่ครับในตรงเดิมตลาดอยู่นะครับ
1: อืมครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณเจริญ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ
2: คุณเจริญสวัสดีค่ะ
1: ก็ส่วนทองคำนะคุณนัน
2: ค่ะ
1: ทองคำวันนี้ก็เดี๋ยวดูที่สม
2: าคมแล้วลงอีกลงต่อ
1: ลงพันนึงฮะ14ครั้งลงมา 1,000 ก็ทองยังอยู่เหนือระดับ 4,000 ก็จริงแต่ว่าก็ลงมาผมเห็น 4,000 กับ60กว่าตอนนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณ 4,037 เหรียญ นะก็ลงมาเล็กน้อยแต่ว่าบาทมีทิศทางแข็งค่านะก็จาก33 50 60ตอนนี้มาเหลือ 33.29 นะก็เลยทำให้ทองก็ลดลงนะรวมแล้ว 1,000ทองคำแท่งราคาสุดท้ายวันนี้ก็ปิดที่ขายออก 63,650 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณก็ขายออก 64,450 บาทครับ
2: ค่ะเรื่องของประเทศไทยนี่นะคะวันนี้ที่ดูแล้วที่น่าวิตกก็คือเหตุการณ์ทางภาคใต้ตั้งแต่เมื่อเช้าที่เราจัดการที่เราจัดรายการกันก็คือว่ามีระเบิด3จุดที่ปั๊มน้ำมันใช่ไหมคะยะลาก็คือที่สายบุรี
1: แล้วมีเห็นว่าวางอะไรท่อรอดอะไร
2: แล้วก็มีที่ปัตตานีทั้งหมดรวมกันเป็น3จุดที่ปั๊มพีทีปรากฏวันนี้ 11:41 ค่ะคนร้ายได้วางระเบิดเอาถังแก๊สของมาเลเซียถังแก๊สของบ้านเราเนี่ยเป็นสีน้ำเงินสีเขียวอ่อนๆเจอสีมิ้นต์ปรากฏของมาเลเซียถังแก๊สขนาด70กิโลด้วยนะคะพี่ไพศาล
1: ถังใหญ่
2: เป็นสีแดงแล้ววางกันกลางวันแสกๆบนถนนเมนแบบใครก็ผ่านอ่ะยิ่งเรียนดูภาพมุมสูงแล้วมันเป็นถนนที่แบบสร้างไว้ดีเจริญมากเลยอ่ะไม่ใช่ว่าไกลหูไกลตาเลยแต่กลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยสามารถเอาถังแก๊สหนัก70กิโลกรัมไปฝังใต้ถนนได้โดยไม่มีใครเห็นแล้วตัวก็ซุ่มอยู่ตรงนั้นเตรียมจะระเบิดที่เจ้าหน้าที่ขับรถผ่านปรากฏว่ารถของนักท่องเที่ยวมาเลเซียแซงซ้ายขึ้นมาเลยรับเคราะห์ไปก่อนความน่ากลัวก็คือว่าถนนเนี่ยนะคะมันระเบิดขึ้นมาจากพื้นเลยอ่ะแบบชนิดที่ว่าถ้าต้องใช้ไอตัวแยกหรือต้องใช้ประชาต้องใช้คนงานไปทุบเนี่ยมันต้องใช้คนแล้วก็ใช้เครื่องมือมหาศาลพอสมควรนะแต่แรงระเบิดที่อัดเข้าไปในถังแก๊ส70กิโลอ่ะมันทำให้พื้นถนนน่ะกระจุยดันขึ้นมารถนักท่องเที่ยวมาเลเซียโปรตอนเป็นรถของมาเลเซียเขาเนี่ยหักไปฟาดกับข้างทางรถนี่ยับเยินแต่ยังโชคดีนะคะที่นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บอาจจะว่าสาหัสก็สาหัสคนหนึ่งขาหักไม่ถึงแก่ชีวิตคนหนึ่งที่ขาหักเลยโอ้โหดูแล้วมันแล้วถนนเนี่ยข้างล่างมันเป็นท่อค่ะน่าจะเอาเข้าไปใต้ท่อแล้วถนนเนี่ยลึกเป็นเมตรเลยรุนแรงมากเดียนมองว่าแล้วแถวนั้นพี่ไปสารดูภาพสิคะมีหลังคาบ้านคนน่ะมันไม่ใช่ในบาร์ในป่าในพงอะไรเลยอ่ะก็บ้านคนก็อยู่ตรงนั้นน่ะ
1: ค
2: ่ะเห็นๆกันเลยเป็นที่ที่เจริญแล้วอ่ะโอ้ย
1: คือถ้ายังไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนเขาให้ความร่วมมือได้นะคือถึงขั้นให้ความร่วมมือคนร้ายก็อาจจะไม่ถึงนั้นอ่ะแต่ว่าก็วางเฉยต่ออะไรเงี้ยก็มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัว
2: เป็นที่สุไหงโกลกนะคะเจ้าหน้าที่อสของสุไหงโกลกแต่พื้นที่ที่จุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสตากใบนี่สวยสวยงาม
1: แต่ว่าถนนที่
2: สมบูรณ์มาก
1: ถนนที่จะไปโกลกใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเป็นถนนเมนเลยก็เวลาพวกนี้เข้ามาเที่ยวกันเนี่ยเขามาจากโกลกเนี่ย

0: แล้วเป็นถนนแบบมีเกาะกลางสวยๆเลยนะซ้ายขวาแบบ2 4เลนใหญ่ๆเลยอ่ะไม่ใช่ถนนสวนกันนะคะ
1: เอ๊ะถ้าเราก็มาจากโกลกนี่เขาจะไปไหนไปเที่ยวไหนกันข้ามาจากโกลกปกติ
0: จะอยู่โกลกไม่ต้องไปไหนอะค่ะมีทุกอย่าง
1: นี่ก็อาจจะขับรถไปเที่ยวใกล้ๆนะ
0: ค่ะคือเราก็ไม่ได้ยินอะว่าจะจัดการยังไงเมื่อคืนระเบิดปั๊มกลางวันจะสังหารเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยก็แจ้งความแถลงเรื่องส่วนตัวกันไป
1: ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรจากฝ่ายเจ้าหน้าที่อะไรนะส่วนกลางอะไรก็ไม่มีใครมา
0: จำไม่ได้ละทหารชื่ออะไรกันบ้างที่ดูพื้นที่ภาค4
1: ก็เกิดก็เกิดไปเช็คดูว่ามันมีบาดเจ็บเสียชีวิตผลกระทบอะไรยังไงนะไม่มีใครออกมาสื่อสารหรือมาแถลงนะว่าจะดำเนินการอะไรยังไงหรือว่าชี้แจงแถลงไขว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไง
0: ก็พูดไปก็ทำอะไรไม่ได้
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ตอนหลังก็
0: พูดไปทำอะไรไม่ได้ก็ไม่พูด
1: คน
0: กันไปหลายวัน
1: และหน่วยต่างๆก็ไม่กล้าที่จะออกมาพูดชี้แจงอะไร
0: ค่ะผู้ไปทำอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: หนักค่ะหนักมากขึ
1: ้
0: นก็เรียนแล้วว่าต่อไปนี้มีจะอ่านทุกวันนะ
1: ครับเรื่องสหรัฐกับอิหร่านก็ที่มันมีข่าวแทรกเข้ามาล่าสุดว่ามันก็ยังมีปฏิบัติการถล่มอะไรกันอย่างเงี้ยนะเราดูแล้วมันก็ยังไม่ 100% ของการหยุดยิงแต่ว่าล่าสุดประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เองออกมายืนยันผ่านไอ้ทูตโซเชียลของเขานะว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยจะมีการประชุมกันแน่นอนที่กรุงโดฮาในวันพรุ่งนี้ก็คือ30มิถุนายนตามที่อิหร่านเรียกร้องอีกแล้วก็ดีทรัมป์บอกว่าเขาไม่ได้เปิดเผยรายเขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าวโดยในอีกโพสต์หนึ่งเนี่ยทรัมป์ก็ระบุว่าราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือว่า WTI เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่69เหรียญและกำลังจะลดลงอย่างต่อเนื่องอิหร่านได้ร้องขอให้มีการประชุมและการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่โดฮานะซึ่งราคาน้ำมันดิบซึ่งอยู่ที่69เหรียญของสหรัฐนะต่ำกว่าระดับก่อนที่จะมีกระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเริ่มต้นซะอีกอันนี้ทรัมป์ก็บอกก็พยายามจะส่งข่าวสารในทางบวกให้กับคนอเมริกันนะ
0: ค่ะค่ะแล้วพี่วิสัยก็ขอคุยกับมาคุยเรื่องนี้หน่อยคุณชุชนะเนี่ยก็แลกเปลี่ยนความเห็นมานะคะซึ่งรายการของเราก็ดีตรงเนี้ยคนฟังเราอาจจะไม่น้อยไม่มากมายอะไรมากนะคะแต่ก็ดีก็คิดว่าเป็นชุมชนความคิดที่มีคุณภาพนะคะคุณชุชนะบอกว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยก็ privatize รัฐวิสาหกิจเป็นของเอกชนหมดก็ดิฉันก็ไปทำข่าว privatize ตั้งแต่เป็นสาวๆอะค่ะอายุยังไม่30เลยไปตะเวนที่เล่าที่ในสารฟังอะที่ไปดูโรงไฟฟ้าดูอะไรของในยุโรปทั้งหมดเลยตอนนั้นที่เขาจะปฏิรูปพวกอะไรพวกนี้กันเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าความเห็นเรื่องนี้ท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งก็บอกตอนนี้ก็พาวิทายไปบางส่วนมีโรงไฟฟ้าเอกชนมาร่วมผลิตไฟฟ้าตอนคุณทักษิณเนี่ยจะนำกฟผ.เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด
1: การ
0: ก็มีการคัดค้าน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาก็ไปตั้งเลยนะมีเอ็กโก้เห็นไหมไปทำโรงไฟฟ้าม
0: ีบริษัทลูก
1: ราชซึ่งก็เป็น
0: ราชกรุ๊ป
1: ราชกรุ๊ปเนี่ยก็มีก็แยกไปเขาก็มีเครือข่ายแล้วเขาอยู่ครับมันก็เป็นกึ่งๆมันก็ตอนนี้มันก็ไม่ใช่เป็นโมโนโพลีต่อไปแล้วโดยรัฐวิสาหกิจ
0: แต่ว่าเดนอาจจะไม่เหมือนคนทั่วไปนะคะเดนคิดว่าถ้ากฟผ.เข้าสังกัดซาปาเนี่ยไปไกลกว่านี้เยอะ
1: กรมพ
0: อถ้าเข้าแต่ช่วงนั้นแม้กระทั่งสื่อใหญ่ๆของเราบางทีคุยกันส่วนตัวก็ไม่ได้พูดออกรายการทุกคนก็เสียดายหมดแหละ

0: โอกาสในการที่มันจะพัฒนาไปอีกขั้นนึงอ่ะ
1: ก็ผมว่าเขาก็จะไม่น้อยหน้าพวกปตท.
0: จะไม่น้อยหน้าปตท.เราจะรุ่งเรืองมากๆเลยอะค่ะเอาพูดกันตรงๆเสียดายเสียดายเสียดายโอกาสนั้น
1: ก็นักการเมืองก็ยังอยากจะส่งคนไปเป็นบอร์ดเป็นอะไรอยู่นะ
0: แต่เรื่องส่งมาเป็นบอร์ดอยู่ที่ไหนก็ส่งได
1: ้เป็นบริษัทบริษัทก็ยังส่งได
0: ้แต่ส่งได้หมดนะ
1: คะอำนาจไม่เท่ากัน
0: แต่เพียงแต่ว่าใช่ค่ะ
1: อำนาจที่จะลิงจากรัฐมนตรีลงมาไม่เท่ากันผมบอกได้เลยการเป็นรัฐวิสาหกิจมันยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลรัฐบาลยังสั่งให้ลงทุนไม่ลงทุนให้ติดหนี้ให้คือยังเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐได้เต็มที่อ่ะไอ้อย่างพูดง่ายๆนะไอ้ที่ช่วยดึงราคาค่าไฟแล้วอุ้มค่าไฟค่าแก๊สนี่นะถ้าไม่ได้กกพ.ไม่มีองค์กรอย่างกกพ.มานะทำไม่ได้นะคุณจะไปให้บริษัทจำกัดมหาชนที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเอามาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เลยอันนี้ก็ถือว่ายังใช้ตรงนี้ในความเป็นรัฐวิสาหกิจยังใช้ทำนู่นทำนี่ได้มันก็มีเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ทางการเมืองอะไรเขาอยู่ด้วย
0: ค่ะเสียดายโอกาส
1: แล้วก็เลยทำให้ภาคเป็นช่องจังหวะที่เอกชนก็บางกลุ่ม
0: เข้ามาทำหน้าที่แทน
1: ใช่ไหม
0: แทนที่กกพ.จะเป็นคนลงทุนเสียดายโอกาสนี้มาก
1: กันเลยกลายเป็นว่าเขาเติบโตเต็มที่เลยครับ
0: ค่ะ
1: จนตอนนี้มันก็กลายเป็นโครงสร้างที่จะไปคิด privatize กกพ.ก็ไม่ง่ายแล้วเรื่องการแข่งขันเรื่องอะไรต่างมันสภาพ
0: ม
1: ัน
0: จะไม่เปลี่ยนไปหมดแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เหมือนกับปตท.ตอนที่ privatize
0: ระบบนิเวศเปลี่ยนไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ละค่ะโอเคกลับมาเรื่องพี่ไพศาลรู้จักคนนี้ไหมคะดาราฮ่องกงดิฉันก็คุ้นหน้าแกแต่ว่าดิฉันก็ไม่ชอบไปเป็นติ่งของใครค่ะเพราะมันเหนื่อยค่ะ
1: เขาผมก็เห็นข่าวเขาอยู่ใช่ไหมที่ว่ามาขี่สามล้อที่ไทยป่ะ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอคะชื่อหลอชิงนี่คือที่พูดตรงๆเขาพูดว่าแบบส่งของอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาชีพนี้มันคนต่างชาติไปทำได้เหรอคะ
1: ผมต้องไปดูเรื่องราวแกโดยละเอียดอีกทีนึง
0: แล้วแกมาอยู่แกใช้วีซ่าอะไรแบบไหนยังไงแกมาลงทุนอะไรแกมารับขับแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยแกไปอยู่เมืองไทยแล้วทำอาชีพแบบนี้มันได้เหรอคะวีซ่าประเภทไหนที่จะงงๆเดี๋ยวทำให้
1: แต่ว่า
0: พูดมาแล้วเขาจะอยู่เมืองไทยไม่ได้
1: เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยช่างตัดผมของผมเป็นฮ่องกงอ่ะ
0: ในความจริงมันก็เป็นนะ
1: เป็นคนฮ่องกงแล้วก็ร้านเขาก็อยู่ใกล้ๆกับไอสถานทูตจีนลูกค้าเขาเนี่ยคนจีนทั้งนั้นแต่ตัวเขาฮ่องกงแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นคนฮ่องกงเขาก็จะพูดภาษาจีนกลางได้ด้วยนะ
0: ล้อชิงหูอดีตนักแสดงฮ่องกงรุ่นใหญ่ที่เคยฝากผลงานเขาเป็นตัวประกอบในละครดังใน
1: เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ด้วย
0: ค่ะเป็นยุคทองของพวกธุรกิจบันเทิงของฮ่องกงเนี่ยค่ะวันนี้เขาอายุ70แล้วนะคะเขาเคยเล่นละครเรื่องคู่ทรนงแล้วก็ชีวิตคนเมืองแล้วก็คนตัดคนในยุครุ่งเรืองของวงการบันเทิงฮ่องกง
1: ผมได้ยินว่าเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ด้วยไม่ใช่ใช่ไหมคนตัดคนใช่ไหม
0: คนตัดคนค่ะ
1: คนตัดคนนี่เกาจิ้งใช่ไหม
0: เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เขาบอกว่าเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ด้วย
1: เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
0: คนตัดคน
1: คนตัดคนนี่เข้าใจว่าเกาจิ้ง
0: ไม่ได้ดูเลยครับพี่เป็นแสนนึกอะไรไม่ออกเลยจำได้เรื่องน้ำตาจระเข้อะไรแค่นั้น
1: คือบางทีเนี่ยผมดูหนังฮ่องกงตอนหลังๆนะผมดูผ่าน Netflix คราวนี้มันเป็นชื่อมันพอใน Netflix เนี่ยชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมดผมก็ไม่รู้ว่ามันแต่ว่าผมดูว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันต้องเคยฉายในเมืองไทยแน่อย่างเรื่องอะไรแล้วนะ Better Tomorrow ภาค1ภาค2ภาค3มีโจหวนฟ้าเล่นมีอะไรนะตี้หลุง
0: ที่หลุง
1: แล้วก็เลสลี่จางBetter Tomorrow ผมก็พยายามมาเซิร์ชดูใน Google ว่าไอ้หนังฮ่องกงเรื่อง Better Tomorrow เนี่ย

0: มันเคยเข้ามาฉายเมืองไทยเนี่ยมันใช้ชื่อว่าอะไรปรากฏว่า Google AI Google ตอบว่าเข้าฉายเมืองไทยตั้งชื่อว่าโหดเร็วดี
1: อ๋อ
0: ดังๆโหดเร็วดีดัง
1: พรุ่งนี้ฉันจะดี
0: โหดเร็วดี
1: ไม่ใช่ tomorrow
0: มันมี3คนมี3คนเป็นพี่น้องกันคู่หนึ่งแล้วก็เป็นเพื่อนกัน3คน
1: โหดเร็วดี
0: ตี้หลุงเนี่ยมีน้องชายก็คือเลสลีย์จางไปสมัครเป็นตำรวจแต่พี่เนี่ยเป็นนักเลงแล้วก็มีคู่ซีก็คือโจหวนซะเป็นนักเลงด้วยกันทั้งคู
1: ่
0: เนี่ยแล้วน้องเป็นตำรวจแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยน้องที่เป็นตำรวจเนี่ยก็ต้องมา
1: จับ
0: พี่กับเพื่อนพี
1: ่โหดเร็วดีก็เขาเนี่ยย้ายจากฮ่องกงมาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อ7ปี6 8ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าฮ่องกงมันอยู่ยากอะพูดกันไปจริงๆห้องเล็กๆแคบๆทำไมได้รวยจริงอะนะคะค่าครองชีพก็สูงเขาบอกเนี่ยมาอยู่เมืองไทยอะใช้ชีวิตได้ค่าครองชีพไม่สูง
0: 7 8ปีที่แล้วก็คือเมื่อเกิดไอ้การชุมนุมปฏิวัติล่มเหลือง
1: อะไร
0: นั่นน่ะเศรษฐกิจของฮ่องกงได้รับผลกระทบมากแล้วจีนเขาก็ปิดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง
1: แล้วก็มาเจอโควิดอีกค่ะ
0: ทำให้เนี่ยคนตอนช่วงนั้นน่ะคนฮ่องกงอพยพออกมาเยอะที่มีช่องทางดีๆก็ไปอยู่แคนาดาเนี่ยนะแล้วก็ที่ยากลำบากหน่อยก็มาอยู่ไทยบ้างมาอยู่มาเลเซียบ้างแต่ว่าที่แย่ที่สุดเลยแล้วก็หนักหนาสาหัสที่สุดเลยคือต้องไปอยู่ที่เขมรแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยก็ไปอยู่กับพวกคาสิโนบ้างเป็นพวกแก๊งสแกมเมอร์ในท้ายที่สุดเนี่ยเยอะ
1: ค่ะก็เขามาที่นี่เขาเป็นพนักงานส่งพัสดุชีวิตเขาบอกเขาเรียนรู้ใหม่ๆชอบความท้าทายเพื่อนชวนมาอยู่บริษัทขนส่งก็ตัดสินใจทำขับเองเหรอพี่เมษานแต่ดูเขาก็นั่งไกวห้างดูมีหมงมีบัตรอะไรน่าจะเหมือนจะเป็นผู้บริหารซะมากกว่าไม่เห็นภาพตอนก็ขับ
0: เดี๋ยวตอมอแต่ดูโงเห้งก็โอเคนี
1: ่ยังดูดีอยู่
0: ล่าสุดเขาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวดูใส่รองเท้าอะไรโอ้ยนิวบาลานใช้ได
1: ้ระดับผู้บริหาร
0: ไม่ธรรมดาหรอกกางเกงก็น่าจะยูนิโคลอ่ะเสื้อผ้าอะไรก็ดูโอเคเลยแล้วมีแขวนบงแขวนบัตรอะไรอีกน่าจะเป็นพนักงานอะไรอย่างนี้แหละเธออาจจะไม่ใช่เป็นมาเป็นไรเดอร์
1: เป็นเจ้าของ
0: อาจจะเป็นผู้บริเป็นระดับเจ้าหน้าที่ระดับนั่นหน่อยแหละ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้อยู่ไว้ได้หรือเปล่าเอ อะไรนะโกคูอะไรเนี่ย
1: ที่มีแอป
0: เจียใช่ไหมคะเฮงเจียอะไรหงอคงนะ
1: ค่ะ
0: ที่เป็นของจีน
1: อ
0: ่ะ
1: สงครามอิหร่านลามค่ะกระทบโตโยต้ายอดขายทั่วโลกเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยลดลง 7.4% และต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ส่วนยอดขายในตะวันออกกลางเนี่ยซุดตัว 40% เลยนะคะในจีนหายไป 30% เป็นผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเส้นทางขนส่งและการแข่งขัน EV ที่ดุเดือดค่ะพี่ไพศาลนะอะไรไม่เจอก็ได้เจอนี่แหละ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ก็มีเรื่องอันใดอีกที่เตรียมไว้อ๋อมีข่าวเนี้ยค่ะดิฉันก็เซิร์ชไปแล้วก็ไปเจอ Phuket Times เขารายงานเมื่อวัน10ชั่วโมงที่แล้วว่าสาวๆ สายฝอต่างผิดหวังผังคุณภาพ
0: นี่คืออะไรฝอคือฝรั่ง
1: ที่เขาชอบฝรั่งอะค่ะ
0: อ
1: ๋อฝรั่งคุณภาพไม่มีอยู่ในภูเก็ตแล้วหมดยุคทองฝรั่งดีๆจะคิดเอาตัวเข้าแลกหวังจะได้สามีต่างชาติรวยๆไม่มีแล้วแต่และแถมธรรมดานะคะคนที่อยู่ในอาชีพธุรกิจเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยถูกบังคับเสพยาใช้ความรุนแรงแต่ก็ยังพอที
0: ่ไม่เขาเห็นเขาโยงไปถึงเรื่องเด็กสาวอายุ17ที่เป็นคนไทยแล้ว
1: ไม่อยากอ่านเลยพี่วิสารเศร้ามาก
0: ถูกฆ่าแล้วยัดใส่กระเป๋า
1: คืออายุ17ยังควรจะต้องเรียนหนังสือแล้วมาเข้าสู
0: ่ไอ้วงการ
1: เนี้ยใช่ค่ะมันเศร้ามากเลยเด็กผู้หญิงเราอายุ17แล้วแต่ว่าในภูเก็ตไทม์เสียเขาบอกฝรั่งดี

0: หนีไปอยู่พังงากับกระบี่หมดอ้าวแล้วเขาเบื่อเพราะถนนสายโลกี
1: ที่ภูเก็ต
0: ค่ะคือกระบี่กับพังงาจะสงบสงบค่ะพี่นายสารอยู่เป็นแบบนั้นอ
1: ่าก็จะเห็นบอกว่าอะไรภูเก็ตกลายเป็นฝรั่งถอยๆนะตอนนี
0: ้ก็น่าจะจริงนะคะ
1: ครับครับมอเตอร์ไซค์ครับเช่ารถมาก็มีอุบัติเหตุมีเรื่องมีลามีอะไรกันบ่อยขึ้นเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: ก็แต่ว่ามันค่าใช้จ่ายมันยังสูงอยู่เยอะเหรอทำไมพวกพี่ไม่พวกอะไรแบบนี้มาได้ยังไง
0: ไม่หรอกค่ะพี่เอกสารค่ะ
1: นี่มันมีหลายพื้นหลายที
0: ่อย่างระยองเนี่ยมันก็มีโรงแรม5ดาวแล้วก็มีโรงแรม500ถูกไหมคะมี5ดาวแล้วก็มี500ที่นางงามกับเสี่ยไม้เขามีเรื่องกันนะคะพี่ในทุกที่มันมีคนรวยและคนจนแล้วแต่เราจะเลือกค่ะห้าดาวก็มี500ก็มีค่ะ
1: ครับครับพรุ่งนี้เย็นพบกันต่อครับวันนี้หมดเวลาครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไป Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาถปีนี้จัดเป็นครั้งที่48ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด AI with a human touch เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณความร่วมมือระหว่างประเทศแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นสาขาวิชาการและบริหารสาขาส่งเสริมภาพลักษณ์และสาขาบริการวิชาชีพรวมทั้งผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันรวม7คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดประชุมถึงความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในงานมีการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาหลักด้านเทคนิคการแพทย์อาทิเคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาพิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนิทรรศการแสดงเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทันสมัยอาทิเครื่องตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงต่อวัณโรคตรวจหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยาได้รวดเร็วท่านนี้ผู้ร่วมงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess แอดทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเขตจตุจักรเพื่อฝึกทักษ

อาชีพแก่ผู้ต้องขังให้นำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตหลังพ้นโทษโอกาสนี้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพด้านเบเกอรี่และขนมไทยนำมาวางจำหน่ายที่ร้าน Inspire by Princess ในราคาย่อมเยาสอนปลูกผักสลัดไร่ดินไฮโดรโปนิกท่านนี้โครงการกำลังใจในพระดำริตั้งขึ้นมาปี2549เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดน้อมนำแนวพระดำริเรื่องการพัฒนาอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมากเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตเตรียมความพร้อมคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีหนึ่งในภารกิจสำคัญคือส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆสอดคล้องกับตลาดแรงงานอาทิการวาดภาพงานศิลปะการทำพวงหรีดที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปได้หลายรูปแบบสวยงามภายในแดนหนึ่งมีร้านเชนแอนด์เชนคาเฟ่ฝึกวิชาชีพเชฟและงานบริการเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปใช้วัตถุดิบคุณภาพดีสามารถจองโต๊ะเพื่อเข้ามารับประทานอาหารได้ที่ห้องมุมราชทัณฑ์ปันโอกาสสร้างอาชีพสอนทักษะการไลฟ์ขายสินค้าการตัดต่อวิดีโอและช่างตัดผมทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเป็นเรือนจำขนาดใหญ่มี12แดนนอกจากภารกิจบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดแล้วยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเปิดโอกาสการจ้างงานแก่ผู้พ้นโทษให้มีอาชีพสุจริตมีรายได้ลดการกระทำผิดซ้ำสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเชื่อมั่นว่าทุกคนควรได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีคุณค่าได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองเมื่อกลับคืนสู่สังคม

ิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกองกำลังบูรพาประกาศกฎอัยการศึกยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงขั้นสูงสุดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วพันเอกณัฐวุฒิสมพรมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงลงนามในประกาศด่วนที่สุดใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ทางทิศตะวันออกของถนนสีเพ็ญบ้านหนองจานตำบลโนนหมากปุ้นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีโดยมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเด็ดขาด2ข้อคือ1ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ในทุกกรณีตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:00 นของวันรุ่งขึ้นหรือเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนและ2อนุญาตเฉพาะชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วงเวลา 18:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นโดยชาวบ้านต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตัวและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทันทีวันนี้ขณะเดียวกันกองกำลังพลชุดทหารช่างได้เร่งเข้าติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเพิ่มเติมเพื่อปิดกั้นช่องทางธรรมชาติอย่างหนาแน่นบริเวณรอยต่อจุดตรวจส.40และส.41บ้านหนองจานพลพีปลื้มงานโอท็อปมิดเยียร์2026ยอดจำหน่ายเกินเป้าทะลุ890ล้านบาทขอบคุณประชาชนร่วมจับจ่ายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงงานโอท็อปมิดเยียร์2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาว่าขอขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานและจับจ่ายใช้สอยซึ่งมีประมาณ 35,000 ถึง 45,000 คนต่อวันยอดจำหน่ายสินค้าตลอด8วันอยู่ที่890กว่าล้านบาทถือว่าเกินเป้าหมายที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนตั้งเป้าไว้ที่650ล้านบาทแต่นี้ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งทำให้ประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้น

0: ทูตตุรกีประจำประเทศไทยคาดหวังกองทัพเรือไทยให้โอกาสเรือฟริเกตตุรกีด้านบริษัทเปิดข้อเสนอต่อเรือในไทย 100% พร้อมให้ลิขสิทธิ์นางสาวจูลีเดคายือฮันเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าตุรกีต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านทหารกับประเทศไทยหลังจากได้กระชับความสัมพันธ์กับอินโดนีเซียและมาเลเซียแล้วเอกอัครราชทูตตุรกีกล่าวว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตุรกีมีความหลากหลายครอบคลุมทั้งเรือฟริเกตรถถังรถหุ้มเกราะเครื่องบินรบระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบครบ3มิติโดรนและจรวดซึ่งผ่านการใช้งานจริงภายในประเทศมาแล้วอีกทั้งตุรกียังเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ทำให้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผลิตใต้มาตรฐานของนาโต้ด้วยทางนี้ทราบว่ากองทัพเรือไทยอยู่ระหว่างการคัดเลือกแบบเรือฟริเกตโดยฝ่ายตุรกีเคารพการตัดสินใจของไทยและไม่ได้กดดันแต่อย่างใดเพียงหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยและคาดหวังว่าบริษัทของตุรกีจะมีโอกาสร่วมมือกับกองทัพไทยในอนาคตขณะที่บริษัทแอดแฟตซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทสัญชาติตุรกีที่ยื่นข้อเสนอในโครงการเรือฟริเกตได้เสนอต่อเรือภายในประเทศไทย 100% พร้อมมอบลิขสิทธิ์ออกแบบเรือซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระดับสูงสุดทำให้ไทยสามารถต่อเรือฟริเกตรุ่นต่อไปได้อย่างอิสระรวมถึงมีโปรแกรมชดเชยการลงทุนโดยบริษัทคาดหวังว่าจะได้รับการคัดเลือกส่วนบริษัทไทยอิสซึ่งเสนอแบบเรือไอคลาสฟริเกตให้กองทัพเรือไทยนั้นปัจจุบันเรือแบบดังกล่าวประจำการอยู่ในกองทัพเรือตุรกีและล่าสุดอินโดนีเซียได้สั่งต่อเรือรุ่นนี้จำนวน2ลำทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.-17:00 น.ทาง M-Cot News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ2:12 น.กลับมาเจอกันเหมือนเดิมในคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธานพี่พิสมัยพิมพิสารกุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาสวัสดีค่ะคุณดำรง
5: สวัสดีครับท่านทั้งหลายที่เคารพรักในที่สุดวันนี้เราก็ได้ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
4: ค่ะ
5: คนใหม
4: ่ค่ะ
5: คือคนเก่าแต่ก็จะเป็นคนใหม่
4: ค่ะ
5: แล้ววันนี้ก็วันจันทร์เป็นวันทำงานเนี่ยนะฮะคนก็คงจะคิดว่า

0: คุณชัดชาติก็คงจะสามารถไปปฏิบัติราชการงานในฐานะผู้ว่ากทม.ได้เลยแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เพราะว่าท่านยังเป็นเพียงว่าที่อยู
1: ่
0: เนื่องจากว่ากกต.ต้องใช้เวลาอีก30วันในการรับรองผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะไม่

0: ปถึง 1,400,000 เสียง
1: ค่ะ 65.6% ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ
0: แต่คนมาเลือกตั้งไม่ถึง 50%
1: ค่ะ
0: นะแต่คนที่ได้ที่2เนี่ยกับแพ้คุณชัดชาติล้านกว่าเสียง
1: ค่ะ
0: โอ้โหที่1กับที่2มันห่างกันจังเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผมครับ
1: ค่ะ
0: ก็เราก็ถ้าจะคิดเรื่องตัวเลขมันก็มีเรื่องให้คิดนั่นแหละนะครับ
1: ค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์ก็ 49.7% นะคุณดำรงยังไม่ถึง50เลย
0: นั่นน่ะสิครับก็ใจเสียอยู่เหมือนกันว่าคนกทมไม่กระตือรือร้นต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทม
1: คุณดำรงไปแต่เช้าเลยไหมคะ
0: ตกลงไม่เช้าครับเพราะว่าลูกๆเขาก็ผมก็บอกว่า8โมงออกจากบ้านนะเขาก็โวยวายว่าอะไรพ่อจะไปทำไมตั้ง8โมง
1: เอาตอนเช้าก็จะเป็นบรรดาสวจะออกมากันเยอะนะบ่ายเย็นๆก็จะเป็นพวกวัยรุ่นแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตั้งเขามาตั้งแต่บ่ายสามกว่าบ่ายสี่โมงค่ะคุณดำรง
0: ครับ
1: หลายคนก็ไปไม่ทัน
0: นั่นน่ะสิก็มีเสียงเตือนกันมาแล้วเรารายการเราก็เตือนว่า
1: โปรโ
0: มทุนิยมเขาก็บอกว่าฝนจะตกเมื่อวานเนี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็คงเป็นอุปสรรคมันคงไม่สะดวกถ้าฝนตกแล้วต้องออกไปเลื่อนตั้งนะครับ
1: ค่ะ
0: ลงจากรถมันก็จะเดินเข้าไปที่เขาจัดเป็นใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งมันก็ต้องฝ่าฝนโดนฝนแต่ผมก็ไปสัก10โมง
1: ค่ะ
0: 4คนครอบครัวแล้วก็มีแผนว่าเสร็จจากเลือกตั้งแล้วก็ไปหาอะไรรับประทานเป็นอาหารเที่ยงไปเลยก
1: ็
0: ได้ทำดังนั้นนะครับ
1: ค่ะก็เป็นวันเลือกตั้งหลายคนบอกเป็นวันครอบครัวเหมือนกันนะออกไปเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวต่อนะแล้วค่อยกลับเข้าบ้าน
0: ไอ้ร้านอาหารที่เราไปเราก็เห็นว่าคนก็มาเป็นครอบครัวกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะเอาละครับวันนี้เนี่ยขอคุยเรื่องฟุตบอลอีกคือว่าการแข่งขันฟุตบอลในโลกในเที่ยวนี้เนี่ยมันมีผมต้องขออภัยคุณผู้ฟังถ้าผมพูดตัวเลขอะไรผิดพลาดนะฮะเพราะว่ามันจำไม่ได้หมดนะครับถ้าไม่ผิดเนี่ยดูเหมือนว่าจะมี48ประเทศเข้ามาร่วมแข่งขันคราวนี้มันก็การแข่งขันที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่11จนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็เป็นการแข่งขันภายในกลุ่มของแต่ละกลุ่มแล้วก็คัดเลือกคัดออกไปจาก48ประเทศเนี่ยให้เหลือ32ประเทศแล้วจาก32ประเทศเนี่ยนะฮะคุณอ้อมมันก็จะเข้มขึ้นอีกเป็นการคัดเลือกให้เหลือ16ประเทศจาก16ประเทศเข้มขึ้นมาอีกมันก็จะมีการคัดเลือกให้เหลือ8ประเทศจาก8ก็มาสู้กันอีกให้เหลือ4ประเทศ
1: ค่ะ
0: และสุดท้ายก็จะเหลือ2ประเทศที่จะชิงถ้วยแชมเปี้ยนฟุตบอลโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
1: ค่ะคุณดำรงก็จะอดนอนไปอีกหลาย10วันเอ้าไม่ถึงสิประมาณ20วันเนาะประมาณ20กว่าวัน
0: แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยที่ผ่านมาผมไม่ได้ดูตอนกลางคืนเลยครับ
1: อ๋อมาดูตอนเช้าเหรอคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: กำลังคิดว่าคืนนี้เนี่ยอยากจะดูซะหน่อยตอน
1: บราซิลกับญี่ปุ่น
0: คู่แรกเนี่ยตอน2ยาม
1: เที่ยงคืน
0: คืนนี
1: ้ค่ะ
0: กำลังคิดว่าเนี่ยจบรายการของคุณอ้อมแล้วเนี่ยผมจะกระโดดขึ้นเตียงนอนแล้วก็นอนไปแล้วก็ตื่นสักสองยามลุกขึ้นมาดูหรือว่านั่งทรมานดูอะไรดูทีวีไปจนถึงสองยามก็ต่อด้วยการดูบอลโลกบราซิลกับญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: คือมันน่าดูตรงที่ว่าบราซิลเนี่ยก็เหมือนกับเป็นประเทศมหาอำนาจทางกีฬาฟุตบอลโลก
1: ค่ะ
0: นะฮะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นทีมที่บริหารจัดการได้เข้มข้นมากมันจึงเป็นคู่ที่น่าดูวงเล็บเราก็คง

0: เชียร์ญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ใจเราก็ชอบบราซิลมาตั้งแต่สมัยเปเร่แล้ว
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะเรียนท่านผู้ฟังว่าทีมที่อยู่ใน32ทีมเนี่ยก็จะมีบราซิลญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เยอรมนีปารากวัยเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกโกติวัวนอร์เวย์ฝรั่งเศสสวีเดนเม็กซิโกเอกวาดอร์แล้วก็มีอังกฤษมีคองโกมีเบลเยียมมีเซเนกัลมีสหรัฐอเมริกามีบอสเนียมีสเปนมีออสเตรียมีโปรตุเกสมีโครเอเชียมีสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียแล้วก็มีออสเตรเลียมีอียิปต์มีอาร์เจนตินามีกาบูเวรีแล้วก็มีโคลัมเบียกับกานานะครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยพวกนี้ก็คือพวกที่ผ่านรอบที่แล้วมารอบแรกที่เริ่มตั้งแต่วันที่11เดือนนี้นะครับแต่นี่อย่างคืนนี้ก็เป็นรอบอีกรอบหนึ่งคือต้องแข่งกันเพื่อ32นี่คงเหลือให้เหลือ16นะครับก
1: ็
0: คงจะต้องรณรงค์ต้องต่อสู้กันอย่างเข้มข้นและก็จะน่าดูยิ่งขึ้น
1: คืนนี้ถ้าญี่ปุ่นแพ้บราซิลนี่ตกรอบเลยใช่ไหมคะคุณดำรง
0: ผมไม่กล้าตอบว่าอย่างนั้นแต่ก็น่าจะอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะโอ้เราต้องเชียร์นะ
0: เพราะถ้าเผื่อคัดเนี่ยเหลือ16ทีมเนี่ยใน32ทีมนี่มันก็ต้องหายไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมล่ะฮะ
1: ใช
0: ่ครับก็น่าจะต้องแพ็คของกลับบ้านนั่นแหละแต่ก็เรียนคุณผู้ฟังทั้งหลายที่รู้เรื่องฟุตบอลดีกว่าผมเนี่ยถ้าเผื่อผมตอบไปผิดก็ขออภัยด้วย เพราะว่าเที่ยวนี้เนี่ยฟีฟ่าเนี่ยก็ทำอะไรชุลมุนชุลเกวุ่นวายไปหมด นะฮะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบวิธีที่ผมไม่รู้จริงหรือว่าผมยังยึดถือแบบเก่าสไตล์เก่าอยู
1: ่
0: ก็ต้องขออภัยแต่คืนนี้มีสำหรับวันพรุ่งนี้วันนี้วันจันทร์เนี่ยนะฮะก็มีบราซิลกับญี่ปุ่นตอน2ยามตี3ครึ่งนี่ไม่อยู่ละนอนละ
1: ค่ะ
0: เยอรมนีกับปารากวัย8โมงเช้าเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
1: ค่ะ
0: ผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งเอ้ยที่เหลือ32ทีมประเทศเนี่ยนะฮะกลุ่มประเทศทางอาหรับทางมุสลิมก็หายหัวกันไปตกรอบกันไปเหลืออยู่เพียงโมร็อกโกกับอียิปต
1: ์
0: อียิปต์นี่ผมก็เชียร์สุดใจขาดดิ้นเพราะว่าหนึ่งผมชอบไปอียิปต
1: ์
0: ไปแล้วก็มีความสุขไปแล้วก็ได้เรื่องได้ราวมาเขียนลงหนังสือคู่สร้างคู่สมไปแล้วก็ได้ไปดูมัมมี่ไปดูฟาโรห์ไปดูพีระมิดนะฮะแล้วก็ทีมอียิปต์เนี่ยก็มีมูฮัมหมัดซาลาห์โมซาลาห์นะฮ
1: ะ
0: เขาก็เป็นตัวเก่งของทีมเลยซึ่งผมก็ติดตามชอบเขาอยู
1: ่
0: ก็เลยเชียร์อียิปต์ส่วนโมร็อกโกนี่ก็เป็นประเทศมุสลิมเหมือนกันก็เก่งเข้ามาในรอบนี้ได
1: ้ค่ะ
0: พวกอะไรล่ะกาตาร์พวกซาอุดีอาระเบียพวกเอมิเรตเนี่ยก็หลุดไปหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: เหลืออียิปต์กับโมร็อกโก2ประเทศเท่านั้น
1: ค่ะ
0: ก็ดูกันต่อไปก็จะคุยแล้วก็เอาเรื่องมาสรุปมาคุยในรายการของเราให้คุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจติดตามรายละเอียดก็ให้ได้ทราบได้รู้ข้อมูลอะไรพอสมควรนะครับผิดๆถูกๆนะฮะ
1: ได้ครับคุณน้ำรงเตรียมตัวดูคู่บราซิลกับญี่ปุ่นคืนนี้นะคะ
0: ครับผม
1: เที่ยงคืนค่ะคุณน้ำรงมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไว้อีกสักนิดไหมคะ
0: ก็ฝากว่าอ่านชื่อประเทศอะไรมา32ประเทศแล้วเสียใจไม่ได้อ่านชื่อประเทศไทยอะฮะ

0: รอก่อนรอก่อนต้องมีสักวันนะ
1: ครับ
0: ค่ะโอเคค่ะคุณดำรงพบกันพรุ่งนี้นะคะ
1: ผมครับขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะพี่ใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณอ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค่ะคุณอ้อมด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณดำรงก็เตรียมนอนไปดูคู่บราซิลกับญี่ปุ่นคืนนี้แล้วนะคะบอลโลก
2: คุณอ้อมเห็นใหม่ในจอไหมคะ
0: พี่ใหม่มาเหรออ้าวสวัสดีค่ะพี่ใหม่
2: สวัสดีอีกครั้ง
0: ไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้ากันนานไม่เห็นแต่รูปเสื้อขาวอ
2: ะไรนะคะ
0: ได้เห็นแต่รูปเสื้อขาวนะ
2: เราเห็นแต่ในรูปที่มีอยู่ประจำบอกน้องเอารูปผอมๆมาใส่ไปสิ
0: มาแล้วพี่ใหม่ถอดเฟือกเรียบร้อยนะคะต้องไป
2: ถอดเฟ
0: ือ
2: กเรียบร้อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะมือซ้ายใช้ได้แล้วค่ะสมัยก็ไอตอนใส่เฟือกเนี่ยมัดผมเนี่ยไม่ได้เลยค่ะคุณอ้อมลำบากมากในชีวิตประจำวันนะคะเขาพูดต่อไปหน่อยที่คุณอ้อมทักคุณดำรงว่าคุณดำรงก็คงจะต้องนอนดึกต่อไปไหมเนี่ยวันเนี้ยต้องเริ่มนอนดึกแล้วค่ะแล้วก็แต่ตอนนี้ยังไม่ดึกเพราะว่าเมื่อกี้ผลของวิมเบิลดันก็คือ Grand Slam Tennis ซึ่งแข่งกันในคอร์ตหญ้าหญ้าเขานี่หญ้าจริงๆตอนนี้ต้องเชียร์เพราะว่าน้องไหมไม่ใช่พิสมัยไม่ใช่ป้าไหมน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วแบบต้องอยากจะพูดแบบทะมุดเข้าไปในรอบ1และรอบผ่านรอบเมนรอและรอบคัดเลือกตอนนี้เธอผ่านฉลุยเข้าไปในรอบ1แล้วนี่เธอก็ผ่านเข้าไปอีกแล้วตอนแรกเธอชนะฝรั่งเศสชนะอเมริกันก่อนแล้วก็มาฝรั่งเศสนะคะแล้ววันนี้ชนะโปแลนด์ซึ่งเมื่อโปแลนด์คนเนี้ยเขาเป็นรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นเมื่อ2เดือนก่อนคุณอ้อมไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะแข่งชนะคนที่เกือบเป็นแชมป์เฟรนช์โอเพ่นได้อ่ะต้องปรบมือให้น้องไหมเราหน่อยน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยนี่ก็ได้ไปละ5ล้านกว่าบาทถ้าเข้าไปในรอบ64คนละ
0: ค
2: ่ะขอให้เธอเข้าไปรอบลึกๆเถอะธงไทยเราก็จะได้เห็นพอเขาเรียกเนี่ยเขาจะเรียกสว่างแก้วสว่างแก้วเขาไม่เรียกมานันจะยาเขาเรียกนามสกุลเหมือนจำได้ไหมสมัยก่อนเราเชียร์คุณพาราดอนซิชพันเขาบอกว่าซิชพันได้ซิชพันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็จะได้มาได้เชียร์คนไทยแล้วนานๆท่านผู้ฟังจะได้เข้าไปสักทีนะคะคนไทยเรา
0: ค่ะ
2: ถ้าไม่เชียร์บอลก็มาเชียร์เทนนิสมา
0: เชียร์เทนนิสนะคะมีทีมไทยด้วย
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เอานะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่สวัสดีทักทายกันเข้ามาได้เลยทาง M-Pod News FM 100.5 พี่สุภชัยนะคะพี่สุภชัยพี่ศศิมาพี่สักกร
2: ไปเล่นเทนนิสมาเนี่ย
0: อ้าวไปตีเทนนิสมาเหรอคะ
2: ไปตีเทนนิส
0: เปรี้ยวมากแขนเพิ่งถอดเฟือกตีเทนนิสแล้ว
2: โอตีมา3วันแล้วถอดปุ๊บตีปั๊บเลยคุณเอา
0: โอเคคุณหมอมันไม่ห้ามใช่มั้ยคะ
2: คุณหมอไม่เห็นนะคะ
0: เอาแล้วคุณหมอฟังรายการอยู่ไหมคะพี่สักกรินพี่เสือนอนไม่หลับพี่เทศยะจากญี่ปุ่นพี่กนกรัตดาสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พี่ใหม่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังส่วนอ้อมก็มีเช่นเดียวกันเพราะว่าพี่ใหม่เคยได้ยินไอ้โรงแรมที่มีแต่หุ่นยนต์ไหมตอนนั้นที่พาพี่ CEO ไปดูงานนะคะก็มีอยู่โรงแรม
2: ที่จีนใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่
2: า
0: ก็อันนั้นไม่ใช่ตัวหุ่นยนต์นะพี่ใหม่แต่ว่าเป็นระบบเหมือนใช้ระบบหุ่นยนต์น่ะเวลาสั่งงานให้เปิดไฟสีนั้นสีนี้อ้อมีกล้าเล่นอะไรสักอย่างเลยเอาจริงพี่หลายคนล็อกตัวเองอยู่ในห้องก็เลยใช้แมนนวลหมดเลยไม่กล้าจะใช้
2: ในห้องหุ่นยนต์แบบ AI นี่มีชื่อไหมคะบางคนก็เข้าไปเขาก็จะต้องเรียกชื่อสั่งทำนั้นทำนี
0: ่จำชื่อเขาไม่ได้เขามีชื่อเขามีชื่อด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังก็คือโรงแรมแห่งแรกของโลกที่บริหารงานด้วยหุ่นยนต์ 100% เป็นตัวเลยพี่ใหม่เขานี่หุ่นยนต์เป็นตัวเลยอยู่ในมณฑลกวางตุ้งนะคะน่าสนใจมากเนาะถ้าไปก็จะได้ไปทดลองนะคุณผู้ฟังมันก็น่าทดลองเนาะแต่ไม่รู้ว่าอ้อไม่เคยมีความไว้วางใจ AI เต็ม 100% เลยนะพี่ใหม่
2: เหมือนกัน
0: มันก็ต้องเป็นคนแล้วงานบริการด้วยอ่ะยังไงก็ต้องเป็นคนเป็นมนุษย์อ่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นการดึงนักท่องเที่ยวอย่างหนึ่งแล้วก็โชว์นวัตกรรมไงจีนเขานวัตกรรมล้ำหน้าตลอดเวลานะคะ
2: ใช่ค่ะล้ำหน้าที่สุดในเอเชียนะพูดจริงๆน่าจะรองกับสิงคโปร์แค่นั้นละมั้ง
0: ใช่แต่ก่อนนะเด็กวัยรุ่นที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นนะไว้ทำงานนะวัยรุ่นไปเที่ยวญี่ปุ่นไปดูเทคโนโลยีไปดูอะไรเดี๋ยวนี้นะไปจีนกันหมดแล้วเนาะพี่ใหม่เนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะเขาก้าวไปไกลมากเลยแล้วก็เวียดนามกำลังจะตามมาติดๆนะคะตอนนี้

0: แล้วก็ลาวตามมา
1: พี่ใหม่หัวเราะอะไร
0: อ่ะจริงๆเป็นเรื่องจริงคุณอ้อมทั้งระบบรถไฟ
1: เราจะถามหาถึงบ้านเราใช่ไหม
0: เขาเจริญตามลาวนี่เขาเจริญตามเวียดนาม
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะต้องเราต้องอย่าพูดว่าตามไม่ทันนะเราต้องล้ำหน้าสิ
0: เราตามอยู่เราตามอยู
1: ่เราต้องล้ำหน้า
0: ไม่ได้พูดว่าใหม่แล้วเขาบอกว่าจะทำกรุงเทพเราให้เจริญทันสมัยมาก
1: ใช่ใช่อาจารย์ชัดชาตินะคะก
0: ็
1: ขอแสดงความ
0: ยินดีด้วย
1: ค่ะมาเมื่อคืนพี่ใหม่ลุ้นไหมอ่ะแต่สี่ทุ่มก็รู้แล้วไงเมื่อคืนอ่ะแต่ตั้งแต่ปิดหีบก็รู้แล้ว
0: กลายเป็นคนเพชรบุรีก็เลยลืมไปวันนี้เพื่อนกระแซวว่าทำไมคนกรุงเทพไม่กลับมาเลือกตั้งบอกอ๋อกลัวไม่ได้600บาทก็เลยกลายเป็นคนเพชรบุรีไปแล้ว
1: เอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: สวัสดีพี่กนกการพี่ทัชชัยนะคะแล้วก็พี่ขวัญรัตน์ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะเอาล่ะค่ะไปฟังเรื่องจากคู่สร้างคู่สมกับพี่ไหมกันนะคะ
2: ของใหม่นี่ไม่ใช่ AI คุณอ้อมเป็นบุคคลจริงๆแล้วก็ตามรายการของเรานะตามธรรมเนียมนะคุณอ้อมคนไทยไปมีชื่อเสียงที่ไหนเป็นคนเก่งของโลกเนี่ยเราต้องเอามายกย่องกันแม้ว่าที่หมายสัมภาษณ์ท่านเนี่ยนะคะก็คือเป็นเชฟคุณสมศักดิ์โฉมปราดเนี่ยถือว่าเป็นลอร์ดOf the sea แห่งสิงคโปร์ตำแหน่งนี้ได้มาเพราะว่าไปชนะเลิศเรื่องอาหารคุณอ้อมเรื่องอาหารซีฟู้ดโอ้โหเธออย่างทำปูอะไรอย่างเงี้ยเธอก็จะแต่งให้มันเป็นตะกร้าเป็นเอาแป้งมาทำเป็นปูอยู่ในตะกร้าพวกกุ้งเกิ้งอะไรเนี่ยโอ้เธอจะแต่งได้สวยมากแต่งอาหารจานอาหารสวยพร้อมเสิร์ฟแถมรสชาติยังอร่อยซะอีกอะค่ะคุณอ้อมนี่ละเธอก็เลยได้รางวัลมาชื่อคุณสมศักดิ์โฉมปราดไหมไปเจอเธอเพราะท่านทูตตอนที่เราไปทำงานที่สิงคโปร์ค่ะไปสัมภาษณ์ไปจัดการเรื่องตอนนั้นรู้สึกว่าจะถูกเชิญไปเรื่องกกต.ค่ะแล้วก็ท่านทูตท่านก็ได้แนะนำเราก็เลยได้รู้จักคุณเชฟสมศักดิ์โฉมปราดเนี่ยแล้วก็ได้สัมภาษณ์มาลงนะคะเป็นคนไทยที่ไปเก่งอยู่ที่นั่นไปสร้างชื่อเสียงแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นคนสิงคโปร์ไปแล้วค่ะคุณอ้อมนะคะตอนที่เธอชนะรางวัลเนี่ยเธอบอกผมชนะที่หนึ่งได้ตั้ง3 ล้านบาทเท่าแก่เอาไปละ2 ล้านเหลือให้ผมล้านเดียวแต่ไม่เป็นไรก็ยังพอได้สร้างบ้านคือน้องเห็นรูปไหมที่หมายส่งให้คุณอ้อมดูนะคะใส่หมวกเชฟสีขาวแล้วก็มีธงไทยติดอยู่ขอบหมวกโอ้โหเป็นที่หน้าภาคภูมิใจแล้วเชฟนี่นะคนไทยกุ๊กหรือเชฟนี่นะคะที่เป็นคนไทยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยจะรักบ้านเกิดเมืองนอนจริงๆคุณอ้อมคนไทยเราเนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยเวลาหมายสัมภาษณ์บอกนักกีฬามาสิงคโปร์มาแข่งมาอะไรเนี่ยขอโทษนะผมเลี้ยงหมดละเพราะผมมีความภูมิใจมีความสุขใจเหมือนกับเราได้ทำเพื่อประเทศชาติคนดีๆที่เป็นคนเก่งของประเทศชาติเนี่ยนะคะคนที่เกี่ยวดีๆเนี่ยเราก็มีความสุขที่เราอยากจะทำให้แบบฟรีๆค่ะคุณอ้อมนี่คือน้ำใจคนไทยจริงๆนะคะ

0: คุณสมศักดิ์ชมปราศเขาไปอยู่ต่างประเทศนานหลายปีได้อยู่ได้อย่างดีด้วยนะอยู่สิงคโปร์เนี่ยอยู่จนแทบจะเป็นตำนานเรียกว่าอยู่ตั้งแต่รุ่นแรกๆอะค่ะคุณอ้อมนะคะตอนนี้ก็มีน้ำใจช่วยเหลือเผื่อแผ่หมดเลยแล้วก็เขาทำร้านอาหารอยู่ในสิงคโปร์มาถึงโอ้30-40ปีแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้เป็น PR ไม่ได้แปลว่าประชาสัมพันธ์นะคะ PR แปลว่า permanent resident ก็อยู่พักพนักถาวรได้เลยนะคะไม่ต้องไปขอวีซ่าหรือว่าบางทีเราไปอยู่เราไปเที่ยวเนี่ยถ้าวีซ่าแบบไอ้นั่นเราก็อยู่ได้สัก30วันเราก็ต้องกลับมาคุณอ้อมอันนี้คือผู้มีถิ่นพนักถาวรของประเทศสิงคโปร์ไปแล้วนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราไปในงานสังเกตการการเลือกตั้งนอกประเทศกับกกต.เมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ได้รู้จักเขาก็บอกว่าอย่างเวลานักกีฬาไทยมาเนี่ยไม่ว่าจะทีมฟุตบอลหรือทีมนักกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยนะคุณอ้อมแกก็คุณสมศักดิ์แกก็ยินดีบริการให้ตลอดเวลาสตังค์ก็ไม่กล้าคิดแกก็ไม่อยากจะคิดด้วยนะคะแล้วท่านทูตธงชัยตอนนั้นท่านทูตธงชัยชาสวัสดิ์เป็นท่านเอกอัครราชทูตแต่ตอนนี้ท่านก็คงเกษียณอายุราชการไปแล้วล่ะนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยเขาเป็นนายกสมาคมไทยเชฟในสิงคโปร์แล้วก็มีร้านอาหารตั้ง3แห่งในย่านโกลเด้นไมล์นี่ก็เป็นย่านที่ชื่อดังเหมือนกันนะคุณอ้อมมีร้านนู้นร้านนี้เป็นย่านรับประทานอาหารย่านช้อปปิ้งอ่ะนะคะร้านของเขาชื่อบ้านเบียร์ไทยมีทั้ง3ร้านเนี่ยนะคะอย่างวันนั้นที่เราไปในงานกกต.อะค่ะคุณอ้อมคุณสมศักดิ์ก็มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดอาหารกลางวันน่ะนะคะแล้วก็ทำหน้าที่จัดอาหารที่สถานทูตด้วยคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าก็อย่างก็ผมอยากจะมีส่วนร่วมไม่ว่าคนไทยจะมีงานอะไรถ้าในสิงคโปร์ผมร่วมด้วยทั้งหมดถามว่าประทับใจใครนักกีฬาที่มาเห็นรับบ่อยๆซิโก้เนี่ยผมชอบมากซิโก้นักบอลน่ะนะคุณอ้อมนะก็มาตั้งแต่โอ้ยสมัยผมจำได้20กว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำอ่ะนะคะแล้วก็นักบอลเนี่ยมาทุกรุ่นเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาใช้ที่ร้านผมเพราะร้านผมมันใหญ่จุได้เป็นร้อยคนนะครับแต่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนี้ร้านเบียร์ไทยนี่ยังอยู่หรือเปล่าแถวโกลเด้นไมล์ถ้าท่านใดอยู่สิงคโปร์ก็ช่วยบอกมาด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมสำนึกเหมือนเป็นคนไทยว่าถึงผมจะเรียกว่ามีสตังค์แล้วมีชื่อเสียงแล้วแต่เราสำนึกว่าเป็นคนไทยนะคะเวลามีทีมกีฬามาหรือใครก็ตามสโมสรอะไรเราก็เลี้ยงด้วยน้ำใจแล้วก็ถึงไม่ได้ทุกมื้อก็เต็มใจนะคะยิ่งช่วงหลังเนี่ยนักกีฬามาแข่งที่สิงคโปร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้แชมป์หมดเลยแข่งนู่นแข่งนี่นะคะก็ตอนนั้นที่เราไปสัมภาษณ์เขามีแข่งฟุตบอลซูซูกิซีเกมเลยนะคะผมก็ปิดร้านเลี้ยงเลยนะคะไมค์ก็ถามสัมภาษณ์ตอนนั้นว่าอย่างนักกีฬาไทยเนี่ยเข้ามาถึงแม้จะอยู่แค่สิงคโปร์แต่แหมจะไปกินอาหารจีนทุกมื้อมันไม่มีมันบอกมีแฮงอ่ะคุณอ้อมมันไม่มีแรงอ่ะหมายก็ถามว่าทำอะไรให้เขากินล่ะนักกีฬาเนี่ยโอ้ก็ต้องข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ข้าวหอมมะลิใช่ไหมแล้วต้องนี่เลยผัดกะเพราเพราะจากไทยไปสิงคโปร์กะเพรามันหาได้คุณอ้อมแล้วไม่ยากไม่ใช่ว่าเหมือนไปยุโรปหรือไปแถบออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยไม่มีแน่นอนกะเพรางี้ต้มยำงี้ไข่เจียวนี่ต้องมีเลยนักกีฬาไทยเนี่ยต้องมีพื้นๆอ่ะถามว่าไปต่างประเทศเนี่ยคุณอ้อมเราก็กินอยู่ไม่กี่อย่างอ่ะเพราะเราชินใช่ไหมคะพูดถึงกะเพราเนี่ยโอ้โหข้าวสวยร้อนๆมานี่แรงมาเลย
1: ขอโทษนะถ้าไปต่างประเทศนี่นึกถึงกะเพราเลยมีบางอาจนึกถึงส้มตำนะมีบางอาจกะเพรานั้นน่าจะพอหาได
0: ้แต่ส้มตำก็ไม่ยากคุณอ้อมในต่างประเทศเพราะเขาไม่ใช้มะละกอนะเขาใช้อย่างอื่นแต่มันก็ได้เขาใช้ลูกโคลาบี
1: ้
0: โคลาบี้หัวกลมๆกรอบดีเหมือนมะละกอเหมือนกันนะคะ
1: มีปลาร้าไปเนาะมีปลาร้าเดี๋ยวนี
0: ้ก็ปลาร้าเดี๋ยวนี้มันใส่ขวดไปแล้วคุณอ้อมไม่ต้องไปเป็นตอนๆแล้ว
1: ไปในต่างประเทศเอาไปได้ใช่ไหมพี่หมายปลาร้าเขาห้าม
0: บางประเทศค่ะบางประเทศแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างประเทศเยอะๆในยุโรปหรืออเมริกานะคุณอ้อมในยุโรปนี่ไม่ต้องห่วงอ่ะของมาถึงกันหมดถ้าคุณส่งไปเยอรมันแปลว่าเดี๋ยวที่ฝรั่งเศสก็มีอังกฤษก็มีอะไรเงี้ยคุณอ้อมมีได้หมดแหละแต่ถ้าคุณอ้อมไปส่งไปอเมริกาทั่วทั้งอเมริกามีหมดแล้วค่ะปลาเนี่ยคุณอ้อมไม่ต้องเอาไปซื้อที่นู่นเยอะแยะแหมหน่อไม้ยังมีเลยไปทำซุปหน่อไม้นี่สบายเลยคุณอ้อมไม่ต้องเอาไปนะ
1: ค่ะ
0: กลับมาเรื่องนี้ก็สัมภาษณ์พี่สมศักดิ์ชมปราศว่ามาอยู่สิงคโปร์ได้ยังไงเราอยากจะรู้ประวัติของคนที่เขาไต่เต้าอะคุณอ้อมเขาก็ต้องมาอย่างลำบากใช่ไหมกว่าที่เขาจะมาวันนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเก็บไปสิงคโปร์ตั้งแต่2525คิดดูสิกี่ปีแล้วอะ40ปีแล้วมานะฮะปีนี้ก็หลายปีมาแล้วประวัติยาวผมยาวมากๆเอาคร่าวๆแล้วกันผมอยู่ตั้งแต่2525ตอนแรกอยู่พัตตาคารจีนก่อนผมทำงานตั้งแต่เด็กอยู่กรุงเทพสมัยก่อนที่อยู่กรุงเทพ

0: ก็มีร้านอาหารจีนน้อยมากเนี่ยในกรุงเทพสมัยก่อนเขาแก่จากไทยเขาก็มาจัดสิงคโปร์ซีฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลที่สิงคโปร์ก็เลือกเอาเชฟคุกจากเมืองไทยมาสักกับ40 คน38คนอะแต่ร้านก็เปิดได้เพียงปีเดียวเพราะรัฐบาลสิงคโปร์เขาไม่ให้เท่าแก่ไทยมาเป็นเจ้าของอีกนะแล้วเขาก็ไม่ให้เท่าแก่คนนั้นเข้าสิงคโปร์อีกเพราะคงไปทำผิดกฎหมายเขาแรงมากเขาต้องการให้สร้างอะไรก็ต้องตามแบบเขาทีนี้ถ้าเราไปทำผิดเข้าบ่อยๆเขาข้ามเข้าประเทศสิงคโปร์เลยเท่าแก่ก็กลับทีนี้เท่าแก่กลับเนี่ยก็มาเจอเท่าแก่สิงคโปร์เขาก็เลือกผมเป็น1ใน38คนที่มาให้อยู่ต่อแล้วก็เอาอีก2คนเป็นคู่มือก็แปลว่าแกทำอะไรอร่อยแล้วก็มีฝีมือแล้วก็คงมีระบบการจัดการที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยอะไรคิดว่านะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้คือความเป็นวินัยขั้นพื้นฐานเลยที่เราต้องมีถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศนะคะจะมาทำแบบทำอะไรตามใจเราไม่ได้นะคะท่านผู้ฟังเนี่ยคุณสมศักดิ์ชมปราศก็เลยได้รับเลือกอยู่ที่ร้านซีฟู้ด29ปี30ปีไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่กับเท่าแก่สิงคโปร์เนี่ยพออยู่ไปหลายสิบปีแล้ววันนึงผมก็ออกมาทำร้านเองแล้วก็หมุนเวียนเอาลูกน้องคนไทยมาทำงานเอามาไปกับเนี่ย 5-60 คนแล้วล่ะครับเป็นการช่วยคนไทยไปด้วยผมก็อยากให้คนไทยมาทำงานแม้แต่มาทำงานสิงคโปร์ซึ่งมันไม่ไกลจากบ้านเราเนี่ยแต่เงินมันดีคุณอ้อมเพราะสิงคโปร์เนี่ยเขาเศรษฐกิจเขาดีใช่ไหมคะไมค์ก็ถามเขาว่าทราบว่าเป็นฝีมือดีขนาดเป็นแชมป์คว้าเหรียญทองเทศกาลอาหารสิงคโปร์มาตั้งหลายปีมาแล้วรู้สึกจะปี2005นะคะเขาบอกว่าคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าผมได้ที่หนึ่งเลยประกวดกันเกือบร้อยคนเขาให้ตำแหน่ง Lord of the Sea ของผมเพราะผมเนี่ยค่อนข้างจะชำนาญอาหารทะเลและตอนนั้นจัดที่สิงคโปร์ผมก็ทำเมนูกุ้งมังกรแล้วผมก็เอาน้ำแกงกะหรี่หรือเคอรี่ของไทยเนี่ยนะแล้วก็เอามาราดมันก็เหมือนแบบเนี้ยเหมือนปูผัดผงกะหรี่เราเนี่ยค่ะแต่อันนี้มันกุ้งมังกรแล้วกุ้งมังกรเนี่ยเก็บทำแสดงสวยแบบใครเห็นปุ๊บกินกรรมการเห็นสวยปุ๊บชิมปั๊บโอ้โหน้ำก็อร่อยแล้วแถมเนื้อกุ้งเหมือนกันนั้นเมนูเนี้ยผมประทับใจมากตอนที่สมเด็จพระเทพรัตน์ตอนที่พยศในขณะนั้นเนี่ยท่านเสด็จมาก็ทำให้ท่านเสวยที่สันทูตด้วยนะคะแล้วก็ต้องจากนั้นก็ได้รางวัลอื่นอีกก็ชนะที่หนึ่งก็ได้3ล้านผมก็ได้ส่วนแบ่งมาล้านหนึ่งนะคะหลังจากนั้นผมก็มาเป็นกุ๊กให้เท่าแก่อีกก็เปิดกิจการค้าขายเล็กๆน้อยๆพอลูกโตขึ้นลูกเนี่ยนะคะเรียนฟรีหมดเพราะเท่าแก่เขาเลี้ยงนะคะอยู่ที่สิงคโปร์คุณอ้อมก็ทำงานให้เขาดีนะคะเขาก็ไม่ให้ออกไปไหนเลยจนกระทั่งอยู่ไปเขาก็มีการขวนขวายแล้วในที่สุดเขาก็ขอให้ก็เลยเป็น PR เป็น Permanent Resident ไม่ต้องไปกลับแล้วแล้วเงินเดือนมันก็ได้ขึ้นได้ประสบการณ์ด้วยผมก็มาเปิดของผมเองบ้านเบียร์ไทยนะคะชื่อนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมทำคาราโอเกะด้วยแล้วก็ใช้ชื่อนี้กันอย่างชื่อนี้มาตลอดมีตั้ง3ร้านคุณอ้อมกิจการก็ดีมากแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงเฉพาะค่าเช่าเนี่ยนะคุณอ้อมเดือนนึงกับล้านนะ 700,000-800,000 บาทนะแต่แกก็ทำได้ดีเพราะว่าค่าใช้จ่ายในสิงคโปร์คุณอ้อมสิงคโปร์1เหรียญตอนนี้ก็25บาทคุณอ้อมคิดดูดิขี่แบบมันห่างจากบ้านเรานิดเดียวแต่เงินเขามากกว่าเรา25เท่านะคะก็แปลว่าเขาเจริญมากๆเลยนะคะแล้วก็ผมก็ตัดมันมีปัญหาเรื่องโควต้าอันนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็คนไทยเราก็ต้องรู้นะคะอย่างเช่นเราเอาโควต้าคนไทยเข้ามาไม่ได้เพราะว่าถ้าเราจ้างคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเราต้องจ้างคนสิงคโปร์อีก7คนอันนี้เป็นกฎหมายของเขาหมายความว่าถ้าเราหาคนไทยมาทำในร้านเรา1คนนี่คือโควต้าได้คนไทยทางกฎหมายสิงคโปร์บังคับให้เราต้องเอาคนสิงคโปร์มาทำงานในร้านอีก7คน มันอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือต้องเข้า CPF ทุกเดือน CPF มันเป็นเงินสะสม 18% ต้องหักให้ทางรัฐบาลแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือคือคนสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ไม่ทำงานแบบเราเอาคนไทยมาทำงานอ่ะมันพูดกันง่ายเพราะเราขายอาหารไทยอาหารจีนเนี่ยเชฟไทยเนี่ยเก่งแต่คนสิงคโปร์เขาไม่ทำงานหนักอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะทำงานออฟฟิศนี่คือปัญหาของเขานะคะเหมือนกับเราเลยคุณอ้อมอีกหน่อยเราก็จะหยุดนั่งแต่ในออฟฟิศงานบริการนี่จะเป็นของคนเมียนมาไปหมดแล้วนะคุณอ้อมเพราะฉะนั้นต้องหัดฟังน้องๆเมียนมาพวกนี้นะพูดอะไรบางทีเราไม่รู้เรื่อง
1: ข้าวผัดละมาละ
0: ข้าวผัดนั่นแหละค่ะก็แล้วเราก็จะเอากฎหมายไมค์ก็ถามเขาว่าไอ้เรื่องกฎหมายมันเป็นเรื่องสำคัญไมค์วันนั้นที่สมัยสัมภาษณ์ไมค์ก็คิดวันหนึ่งเมืองไทยต้องเจอไอ้กฎหมายแบบนี้แน่ๆเลยถ้าเรามีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะแล้วจริงๆนะตอนนี้มันก็เริ่มแล้วนะคะคนไทยก็ควรจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้แบบเตรียมตัวเอาไว้ก่อนวันหนึ่งรัฐบาลก็บังคับเราจะได้ไม่ต้องโวยวายโอ้อย่าทำอย่างนี้เชียวหรือเพราะว่าต่างประเทศเขาทำกันแล้วท่านผู้ฟัง

0: แล้วใหม่ก็ถามเขาอีกว่าแล้วเอากฎหมายอะไรมาบีบบังคับเราอีกไหมก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็หนักอยู่แล้วนะณตอนนั้นที่ใหม่สัมภาษณ์นะทุกร้านอาหารก็แทบจะไปไม่รอดแล้วนะคะใหม่ก็ถามว่าค่าใช้จ่ายของ3ร้านนี่ประมาณเท่าไหร่เยอะมากแล้วก็ถามว่าอ๋อทำงานอย่างนี้ก็คงมีเงินเก็บเมืองไทยเป็น10ร้อยล้านแล้วมั้งเขาบอกไม่ครับผมมีแต่ที่ดินเงินแกก็บริหารเงินเป็นเหมือนกันนะคะแล้วใหม่ก็ถามว่าถือสัญชาติไทยหรือสิงคโปร์ก็จริงๆแล้วแกเป็นคนปทุมธานีบ้านหนองเสือเรียนหนังสือเมืองไทยวัดสุขบุญธริการามคลอง8รังสิตตอนแรกก็อยากจะไปทำงานที่อยากจะไปซื้อที่ดินแถวรังสิตอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพราะว่าบ้านอยู่แถวนั้นเนี่ยนะแกก็บอกว่าก็คนเรามันเป็นคนไทยยังไงก็คิดอ่ะคิดอยากจะกลับไปอยู่บ้านเราอ่ะสิ่งที่ทำได้ก็ซื้อที่ดินอะไรต่ออะไรไว้เนี่ยนะคะตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยนะผมนี่ไม่ได้มีความรู้จะจบเชฟอะไรมันมาจากประสบการณ์อันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะท่านผู้ฟังก็คือบอกว่าผมนี่ไม่มีความรู้เรียนป.3สอบตกมาทั้ง3ปีแหละพอเรียนป.4คุณครูก็คงรำคาญก็ยกชั้นให้บอกไปมาขึ้นชั้นไปเถอะเพราะทำอย่างอื่นไม่ได้แต่ผมชอบทางอาหารก็เลยเรียนรู้เรื่องการทำอาหารมาตั้งแต่อายุ12ไง เรียนรู้ก็แล้วก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆจนเป็นเชฟที่ร้านอาหารชื่อดังในเมืองไทยคือ Blue Sky อยู่แถวสวนลุมแล้วก็ไปอยู่เชงกรีล่าร้านอาหารจีนเชงกรีล่าอยู่แถวสิริวงศ์นี่โอ้โหร้านนี้ชื่อดังนะคุณอ้อมนะคะก็เรียนรู้การทำอาหารจีนแล้วมันมีความถนัดในส่วนตัวเรียนรู้แล้วก็ต้องเรียนรู้จากทางอื่นด้วยนี่แหละค่ะถึงได้เป็นเชฟที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์เพราะจนไปประกวดแล้วได้รางวัลมันไม่ใช่แบบเราไปทำเรียนแบบเขาเราทำรสอาหารได้ดีเราต้องจัดจานสวยด้วยเราต้องมีความรู้อย่างอื่นด้วยความสดของอาหารนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องยากที่ต้องสะสมความรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแกก็ทำสำเร็จนี่นะคะเป็นตัวอย่างที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะแล้วก็ถามว่าอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยมาสอนคนสิงคโปร์ให้รู้จักกินอาหารไทยด้วยใช่ไหมเพราะว่ามาอยู่ตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ปี25ตอนนี้เป็นตำนานแกบอกใช่เลยคือแรกเริ่มเนี่ยนะคะสมัยก่อนในสิงคโปร์เนี่ยมีแม่บ้านไทยมาทำงานเป็นแม่บ้านในสิงคโปร์เยอะอันนี้พอเจ้านายเห็นไหนทำอาหารไทยให้กินสิโอ้คนสิงคโปร์ก็ค่อยๆกินเผ็ดเป็นสมัยก่อนเนี่ยแกทำต้มยำใส่ได้แค่น้ำพริกเผาคุณอ้อมใส่พริกสดนี่ไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้คุณสิงคโปร์บอกใส่พริกสมมติเราสับพริกในต้มยำให้แล้วโอ้ขอพริกมาเพิ่มขอพริกมาเพิ่มเดี๋ยวนี้สิงคโปร์กินเผ็ดเป็นแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยผมก็มาสอนคนสิงคโปร์ให้รู้จักกินเผ็ดเดี๋ยวนี้โอ้ลิ้นเขาได้แล้วนะคะแล้วตัวแกอยู่ที่เนี่ยนะแกมีลูก4คนนะลูกพูดไทยได้หมดภาษาจีนภาษาอังกฤษดีหมด คนโตจบปริญญาตรีที่สิงคโปร์แล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่อังกฤษนะคะแล้วปัจจุบันก็มาช่วยกิจการที่ร้านทำก๋วยเตี๋ยวนะกลับมาอาชีพเดิมในคนโตก็อายุหลายสิบปีแล้วนะคะส่วนตัวแกเนี่ยถึงแม้จะพูดอังกฤษไม่ได้แต่พูดจีนเก่งเพราะอยู่ร้านคนจีนนะคะถามว่าอยู่ร้านอาหารไทยมาเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยมีใครที่เขาเก่ากว่าคุณเก่ากว่าคุณสมศักดิ์โฉมปราดนี่นะแกก็บอกว่าไม่ละครับผมนี่แหละเก่าที่สุดอะคนก่อนที่เขามาก่อนผมเนี่ยคนไทยที่มาอยู่ที่เนี่ยก็ตายหมดแล้วครับ
1: ทั้งเก่านะ
0: ทั้งเก่าทั้งเก่าจนเก่งอะนะคะแล้วก็ถามต่อไปว่าแล้วก็มีคนสิงคโปร์มาเรียนทำอาหารไทยไหมเพราะว่าอาหารหรือที่หมายเรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยอาหารไทยก็คือวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราเผยแพร่ไปทั่วโลกเคป๊อปอาจจะเผยแพร่อะไรเผยแพร่อาหารเผยแพร่เพลงของเขาเพลงเราสมมติไม่นำแต่อาหารเราเนี่ยมันไม่ได้นำแต่เฉพาะเอเชียนะคุณอ้อมอาหารไทยนี่มันนำทั่วโลกจริงๆก็ถามเขาบอกว่าแล้วมันมีคนสิงคโปร์หรือคนชาติอื่นมาเรียนทำอาหารไทยแกบอกมีติดต่อมาเยอะเลยนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้ไปหาเชฟจากเมืองไทยมาซึ่งเราก็อย่างว่าล่ะเอาเข้ายากเข้าไปในสิงคโปร์ยากนะคะคนไทยส่วนใหญ่มาที่นี่เนี่ยรวยหรือประสบความสำเร็จอย่างคุณสมศักดิ์โฉมปราดไหมแกบอกไม่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสิงคโปร์เนี่ยเขาอนุญาตคาสิโนคุณอ้อมคนไทยเนี่ยมาเล่นนะคะมีทั้งหวยทั้งคาสิโนเพราะการพนันที่นี่ถูกกฎหมายตั้งแต่เปิดคาสิโนมาเนี่ยนะพวกเชฟกุ๊กที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยนะกู้ธนาคารแทบจะทุกคนเลยคุณอ้อมที่เขามี PR เนี่ยเขากู้ได้หลายหมื่นเลยบางทีหลายหมื่นเหรียญนี่ก็คือหลักแสนหลักล้านอ่ะประเทศไทยนะถ้าคิดเป็นเงินไทยพอไปกู้เสร็จเอามาทำอะไรคุณอ้อมไม่ได้ซื้อบ้านไม่ได้ซื้อหลักทรัพย์อะไรเอาไปเล่นในบ่อนหมดเสร็จแล้วก็กู้ใหม่นะไม่เฉพาะแต่บ่อนคาสิโนซึ่งเปิดใหญ่โตใน

0: ในสิงคโปร์นะคุณอ้อมเฉพาะหวยก็แย่อยู่แล้วสมศักดิ์บอกเดือนหนึ่งหวยสิงคโปร์ออกเกือบ20ครั้งหวยสิงคโปร์อาทิตย์หนึ่งออก5วันเว้น2วันเองจ่ายดีด้วยแล้วก็แทงกันโอ้โหคนไม่เล่นนะก็อยากจะเล่นนะ
1: คะ
0: หมายถามว่าเปิดบ่อนเล่นกันเองมีไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะถูกตำรวจจับนะคะคนไทยเนี่ยบางทีมากินข้าวที่ร้านเนี่ยนะคะผมเองเนี่ยบางทีเอาข้าวไปส่งเขาเนี่ยบางทีเสีย 5-60 ล้านเนี่ยอย่างเขาไปเปิดห้องอ่ะคนที่ไม่มีนะอย่างน้อยก็เสีย 2-3 แสนเห็นมาทีไรก็หมดทุกทีผมก็เสียดายเงินแต่เขาก็มากันมาเล่นกันเรื่อยเลยมากินข้าวแล้วไม่มีจ่ายมีไหมไหมทำมีไม่มีจ่ายก็มีผมก็ให้เขากินฟรีแล้วถามว่าคุณสมศักดิ์เล่นไหมผมเป็นอย่างนี้มีลิมิตเล่นแล้วกะว่า500เหรียญหมดคือหมดเลิกกลับบ้านนะเป็นคนเล่นเพื่อความสนุกเล่นต้องมีวินัยไม่งั้นมาเท่าไหร่ก็หมดการพนันไม่ได้ช่วยเลยก็ดีแล้วนะคะเนี่ยคุณอ้อมที่ประเทศไทยเรื่องคาสิโนไม่ผ่าน
1: ดีมากเลยค่ะ
0: จบแล้วค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะชีวิตในต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าอยู่ถูกที่ถูกทางทำตัวถูกต้องก็จะไปได้ดีนะพี่ใหม่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะค่ะก็มีอีกหลายคนเลยเดี๋ยวพี่ใหม่ทยอยเอามาเล่าให้ฟังนะคะ
0: แน่นอนค่ะ
1: ค่ะอยากเห็นคนไทยได้ลิ้มรสไข่ปลาคาเวียค่ะดร.ท็อปปียนัทบอกนะคะพี่วิชัยบอกอยู่โรงพยาบาลรามาเหรอคะอ๋อ
0: ไปทำอะไรคะโรงพยาบาล
1: คุณพี่สมัยคนที่สูงที่สุดเขาเสียแล้วแต่คุณบอกว่าอยู่อะไรนะอะไรอะคอสประสาทยืนยันอ๋อโอเคขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูล
1: เด
0: ี๋
1: ยวต้องไปต่อข้อมูลกันอีกทีนะพี่ใหม่เนาะค่
0: ะ
1: โอเคค่ะเอาพี่ใหม่มาดูหุ่นยนต์นะยังมีเวลานะคะ
0: ค่ะ
1: ประเทศจีนเตรียมเปิดโรงแรมแห่งแรกของโลกที่บริหารงานด้วยหุ่นยนต์ 100% ไร้พนักงานมนุษย์ค่ะเตรียมพร้อมจะให้บริการปี2027นะคะปีหน้านี้แล้วนะพี่ไหมก็วงการโรงแรมกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ค่ะหลังบริษัทเทคโนโลยีของจีนประกาศเปิดตัวโครงการนี้นะคะตั้งแต่ขั้นตอนต้อนรับผู้เข้าพักบริการภายในห้องพักไปจนถึงการทำความสะอาดไม่มีพนักงานมนุษย์ประจำโรงแรมแม้แต่คนเดียวโครงการนี้ได้รับการเปิดเผยจากบริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์บริการของจีนซึ่งบอกว่าโรงแรมแห่งนี้จะเป็นต้นแบบของระบบบริการอัตโนมัติแบบครบวงจรแล้วก็มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปีหน้านะคะอยู่บนเกาะเทียมฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานและอุโมงค์ข้ามทะเลขนาดใหญ่เซินเจิ้นจงซานค่ะอยู่กวางตุ้งอยู่กวางตุ้ง
0: ทะเล
1: กวางตุ้งประเทศจีนนะคะโครงการนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แล้วก็ระบบอัตโนมัติเข้ามาปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมบริการค่ะเป้าหมายให้หุ่นยนต์เข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์ในการดำเนินงานประจำวันทั้งหมดเลยนะคะภายในโรงแรมเนี่ยถ้าพี่ใหม่ไปก็จะไม่พบพนักงานบริการแบบดั้งเดิมแล้วไม่ว่าจะเป็นแผนกต้อนรับการส่งอาหารเครื่องดื่มถึงห้องทำความสะอาดขนสัมภาระกลัวมกลัวมหุ่นยนต
0: ์อ้าวรูมเซอร์วิสเอาประเปิดมาอ้าวเป็นหุ่นยนต
1: ์
0: น่ากลัว
1: หรือว่าแม้แต่การให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าพักเนื่องจากทุกขั้นตอนเนี่ยจะดำเนินการโดยหุ่นยนต์รุ่นต่างๆที่ออกมาแบบเฉพาะด้านนะคะโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเอาหุ่นยนต์มาเสริมการทำงานของมนุษย์แต่เป็นระบบการบริการ Service Ecosystem ค่ะที่ทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเลยโรงแรมนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมระดับพรีเมียมค่ะมี44ห้องมีห้องอาหารศูนย์ออกกำลังกายซึ่งทั้งหมดจะเชื่อมโยงต่อผ่านระบบบริหารจัดการอัจฉริยะเพียงระบบเดียวเบื้องหลังการทำงานของโรงแรมนี้คือแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เขาอ่านว่าอะไรนะปูดู FM 1.0 ปูดูนะคะอันนี้ไม่รู้ออกเสียงยังไงเน
0: า
1: ะ
0: เป็นโปรแกรมเขาเหรอ
1: ใช่เป็นโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับระบบควบคุมซึ่งทำหน้าที่เป็นสมองกลางให้หุ่นยนต์หลายประเภทสามารถประสานงานและแบ่งหน้าที่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะตัวอย่างหุ่นยนต์ที่นำมาใช้อย่างเช่นตัวแฟชบอทนะคะจะทำหน้าที่จัดการตู้ขายสินค้าอัจฉริยะและให้บริการคำสั่งตามคำสั่งของลูกค้าผ่านโทรศัพท์มือถือไอตัวปูดู T 300เนี่ยรับผิดชอบการขนส่งสัมภาระของผู้เข้าห้องพักอีกตัวหนึ่งก็ทำความสะอาดค่ะขจัดสิ่งสกปรกโดยอัตโนมัตินะคะทีนี้มันก็มีจุดกระแสถกเถียงเรื่องอนาคตแรงงานในธุรกิจโรงแรมนะพี่ใหม่เนาะคนก็เลื่อนเยอะนะสาขาเนี้ย

0: เยอะมาก
1: แล้วก็ความต้องการในตลาดเนี่ยก่อนหน้านี้สูงด้วยนะตอนที่ยังไม่มี AI เข้ามานะคะทีนี้ก็โรงแรมที่จะใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดเนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับอนาคตของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการผู้พัฒนาโครงการนี้เขาก็บอกว่าระบบนี้เนี่ยจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการให้บริการทำให้บริการมีความต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและไม่จำเป็นต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์ใจร้ายเนาะทำไมต้องใช้คำนี้ด้วยพี่ไหม
0: แทรกแซง
1: โอ้มนุษย์มาแทรกแซงอะไรล่ะมันก็ใช้มนุษย์คุมอยู่ดีนะ
0: AI เลยแหละแทรกแซง
1: โอ้ AI มาแทรกแซงเรามากกว่านะนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าแม้เทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคบริการหากโมเดลลักษณะนี้ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอนาคตนะคะคือเอาจริงๆนะพี่ใหม่ถ้าอ้อมไปกับไอเดียเงี้ยไอเดียคงชอบอะแต่อ้อมจะไม่พักก็เพราะว่าอ้อมอยากได้มนุษย์มากกว่า
0: เราก็ยังติดสิ่งคุ้นเคยของเราแต่เด็กรุ่นใหม่เขาก็ต้องอยู่กับอนาคตนั่นแหละเขาก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นเนี่ยแหละ AI เลยค่ะ
1: แต่ก็ต้องดูนะว่าการบริการของเขาหุ่นยนต์นะอย่างแต่ก่อนเราก็มีการเปรียบเทียบกันนะเธอนี่แข็งทื่ออย่างกับหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วหุ่นยนต์ตัวแข็งทื่อเนี่ยมาทำงานบริการมันก็น่าคิดนะพี่ใหม่ว่าเขาจะใช้วิธีการแบบไหนให้รู้สึกว่าหุ่นยนต์อ่ะมันตอบโจทย์มนุษย์ได้จริงๆในการให้บริการอ่ะ
0: ก็คืออย่างนี้คุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่สิ่งที่เราผู้พักกันนะผู้พักอาศัยและเข้าไปในโรงแรมสิ่งที่เราต้องการก็คือเราถามคำถามมาแล้วเขาสามารถตอบเราได้ทุกอย่างเช่นเนี่ยพี่ไปพักโรงแรมเนี้ยแล้วพี่ต้องการจะโทรไปประเทศเนี้ยจะทำยังไงล่ะโอ้น้องโอเปอเรเตอร์อาจจะไม่รู้แต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์เธอจะตอบได้หมดหรือวิธีการแก้ไขเปิดทีวีไม่ได้จะทำยังไงเนี่ยเขาอาจจะมีระบบอะไรที่สามารถแก้ไขได้ละมั้ง
1: นะเขาก็ต้องมีแหละพี่ใหม่ไม่งั้นเขาไม่กล้าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปีหน้า
0: ถูกต้องค่ะ
1: ถ้าเขาเชิญพี่ใหม่ไปลองพี่ใหม่จะไปไหม
0: ต้องไปกับคนที่เก่งไอทีไม่งั้นคงทำอะไรไม่ได้
1: ใช่
0: เปิดแอร์ไม่ได้เนี่ยคงต้องนอนร้อนหรือหนาวไปเลย
1: มาล็อกตัวเองอยู่ในห้องก็ไม่ได้นะโรบอททั้งนั้นนะคะ
0: เปิดประตูไม่ได้จะทำไงดี
1: โรงแรมเขาจะทดลองใช้ในช่วงปลายปีนี้ค่ะก็จะเปิดให้เข้าพักเพียงบางส่วนที่จะทดสอบระบบก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปีหน้าในระยะยาวเนี่ยจีนเขายังมีแผนจะพัฒนาพื้นที่บนเกาะเทียมแห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการอัจฉริยะโดยตั้งเป้านะคะเป็นดิจิตอลไลน์นะคะแล้วก็ระบบการท่องเที่ยวและบริการทั้งหมดภายใน4ปีเพื่อสร้างต้นแบบเมืองแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มรูปแบบนะคะเอาเราต้องให้ติปเขาไหมหุ่นยนต์นะเขาขนกระเป๋ามาให้อ่ะ
0: คุณอ้อมขนาดเกาะที่ตั้งยังเทียมเลยก็คงจะใช้ขยงขยะอะไรเนี่ยนะมาจัดการถมจนเป็นเกาะเทียมพื้นดินยังไม่ใช่ของจริงเลยโรงแรมของจริงหรือเปล่าขนาดคนบริการก็ยังไม่ใช่คน
1: เนาะเป็นโรงแรมระดับพรีเมียมด้วยเขาขนกระเป๋ามาให้ก็ไม่ต้องให้ทิปเนาะต้องตบบ่าน้องขอบคุณมากขอบคุณมากนะโรบอท
0: ที่คำถามนี้ได้ยัง
1: ไงเออไม่ต้องให้ติ๊กเขาอ่ะหรือว่ามีเหมือนตัวหยอดอยู่ข้างบนหัวเขาหยอดลงไป
0: ไม่แน่นะ
1: ไม่แน่นะถ้าให้ติ๊กเขาจะไปใช้ยังไงล่ะใช่ไหมพี่ไหม
0: เวลาหยอดแบงค์น้อยๆน้องอาจจะบอกโอคุณเก็บเศษสตังคุณไป
1: ค่ะก็โรงแรมที่เคยไปพักมันชื่อโรงแรมอะไรของแจ็คหมานี่แหละพี่ไหมที่พาพี่ CEO ไปดูงานอะแต่อันนั้นนะเขาเป็นระบบแบบไม่ได้มีตัวหุ่นยนต์ตบมือสองครั้งอะไรเงี้ยไฟเปลี่ยนสีอะไรประมาณเนี้ยพี่ไหมแล้วก
0: ็ฉันเลยคุณอ้อมสนุกเลย
1: ร้อนเปิดแอร์ให้หน่อยอะไรแต่เขาให้ไปทดลองก่อนนะหมายถึงว่าไปทดลองก่อนที่จะเข้าไปในห้องพักอะแต่พอเข้าไปแล้วก็เล่นได้อย่างเดียวค่ะไฟเปลี่ยนสีพี่ไหมอย่างอื่นก็ไม่กล้าเล่นเพราะมันไม่รู้อะไรอ่ะเปิดทีวีก็แต่มันดูยากไปหมดนะถ้าเราเป็นคนที่ยังเข้าไม่ถึง AI อ่ะมันดูยากแต่คนที่เขาเข้าถึงก็จะสนุก
0: หมายถึงที่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะคุณอ้อมเขาเกิดมากับสัญชาตญาณของปุ่
1: ม
0: นะในหัวของเขาเนี่ยน
1: ะ
0: เขารู้ว่าไอคอนเนี่ยไอสัญลักษณ์อย่างเงี้ยมันคืออะไรเราดูเนี่ยเราดูไม่ออกเลยว่าไอปุ่มเนี้ยกดไปแล้วมันจะเป็นอะไรเนี่ยแต่เด็กรุ่นใหม่เขาจะโตมากับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นไอคำว่าเกมเนี่ยอย่าไปดุลูกมากเขาเล่นเกมเนี่ยก็ถ้าบอกเขาพัฒนาของเขานะคุณอ้อมนะ
1: เอาหลายคนก็บอกกลัวค่ะหุ่นยนต์ขนาดพูดกันยังไม่รู้เรื่องกลัวหุ่นโกรธโมโหไม่โกรธพวกนี้เขาจะไม่โกรธเรานะเขาไม่โกรธ
0: สองทุ่มห้าสิบแปดแล้วค่ะ
1: เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกัน

0: ต่อค่ะ
1: แน่นอนค่ะ
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on Radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็น

ขณะนี้เวลา 21:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยประสาน AFP ยืนยันแอร์โฮสเตสหญิงไทยถูกควบคุมตัวที่ออสเตรเลียอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าลูกเรือหญิงชาวไทยของสายการบินแห่งหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานงานไปยังสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวจริงและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายของประเทศออสเตรเลียจากข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้น AFP แจ้งว่าไม่พบบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระทำความผิดในประเทศออสเตรเลียมาก่อนปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานควบคุมสำหรับผู้ต้องขังหญิงในรัฐวิกตอเรียระหว่างรอการดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียทางนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปสิริพงษ์เผยคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Upให้คณะกรรมการกันกรองเงินกู้400,000,000 บาทช่วย7กลุ่มรถโดยสารเปลี่ยนผ่านเป็นรถไฟฟ้าเล็งได้รถใหม่ไม่เพิ่มค่าโดยสารนายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงกรณีที่กระทรวงคมนาคมจะขอให้รัฐบาลใช้งบประมาณในวงเงินกู้400,000,000 บาทในการเปลี่ยนผ่านใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่งโดยโครงการมุ่งเน้นช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในภาคขนส่งสาธารณะดังนั้นจึงมี7กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างทุกๆรถโดยสารไม่ประจำทางรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกและรถนักเรียนที่จะได้รับการช่วยเหลือเพราะถึงเกณฑ์ที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านรถจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานไฟฟ้าการออกมาตรการที่จะสนับสนุนเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าจะช่วยให้เพิ่มความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเพราะผู้บริการจะมีรถใหม่มาให้บริการประชาชนได้ใช้เป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการเพื่อจะสามารถไปช่วยประชาชนโดยการไม่ขึ้นค่าโดยสารและเป็นการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานน้ำมันเป็นไฟฟ้ากรมการขนส่งทางบกจึงมุ่งเน้นไป7กลุ่มซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีทั้งหมด 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทและจะสามารถลดปริมาณการปล่อยมลพิษได้ถึง 200,000 ตันต่อปีพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมพิจารณาพรบ งบปี70วาระ1จุลพันธ์กำชับสสสแตนบายเฝ้าสภา3วัน3คืนเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนพรรคเพื่อไทยได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ

0: การในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมนายจุลพันธ์กล่าวเปิดการประชุมว่าจะมีการประชุม3วัน3คืนซึ่งเป็นการประชุมที่ค่อนข้างหนักเป็นการประชุมงบประมาณในวาระที่1ซึ่งต้องขอขอบคุณนางมณพรเจริญศรีรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องผู้ประสงค์จะอภิปรายโดยการจัดสรรเวลาค่อนข้างเหมาะสมไม่น้อยไปไม่มากเกินไปซึ่งมีการนำเสนอโดยเฉพาะในมิติของพรรคเพื่อไทยในเรื่องต่างๆเวลาที่มีเพื่อนอภิปรายขอให้ทุกคนเป็นนั่งเป็นกำลังใจและในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยกำกับดูแลขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมและอยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาซึ่งวาระนี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นพรบ.ด้านการเงินอยากให้ทุกคนอยู่ในบริเวณรัฐสภาตลอดเวลาเพราะการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนและขอให้รับฟังไว้ว่าสมาชิกแต่ละคนพูดอะไรถ้ามีอะไรที่จะเสริมได้ก็ให้มาพูดคุยกับวิปในการทำงานในฐานะส.ส.ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: ักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น. MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทั้งหน้าปัดวิดีโอ FM 100.5 ที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับรับสดแพร่ภาพสดอยู่ณตอนนี้แล้วนะครับก็ชมสดๆหรือฟังสดๆได้ที่หน้าแฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้ตลอดรายการของไขปมคนในข่าวนะครับและอีกช่องทางที่จะพูดคุยกันมาได้นะครับ LINE Official ครับ @mcotnews นะครับพูดคุยกันมาได้ช่องทางนี้อีกหนึ่งช่องทางซึ่งสะดวกมากมากมากเลยนะครับและก็แอปพลิเคชัน mcot connect นะครับแอปพลิเคชันนี้เชื่อมทุกสื่อสาระของอสมทนะครับ FM 100.5 mcot news ของเราก็มีให้กดฟังที่หน้าไอ

0: ที่ในแอปพลิเคชัน MCOT Connect นี้ด้วยนะครับรวมถึงสื่อต่างๆของอสมทก็อยู่ในนั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับติดตามกันได้ที่ MCOT Connect นะครับนะครับวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569หลายๆท่านนะครับได้ผ่านการเมื่อวานนี้นะครับได้ผ่านหน้าที่ของชาวกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงเมืองพัทยาด้วยนะครับในการเลือกตั้งนะครับเป็นเรียบร้อยแล้วก็เห็นหน้าผู้ที่จะเป็นผู้นำของจังหวัดของพื้นที่นะครับของกรุงเทพมหานครรวมถึงของเมืองพัทยาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่มาของที่เราจะไขปมในวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับประเด็นในวันนี้ที่เราจะหยิบยกมาไขปมกันก็คือว่าผู้ว่ากทมไม่พลิกโผแต่ที่2 3 4การเลือกตั้งครั้งนี้กำลังบอกอะไรกับเราทุกคนนะครับคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับก็แน่นอนเลือกตั้งกทมไม่พลิกโผจริงๆเราก็วิเคราะห์กันมาพูดคุยกันมานะอาจารย์ก็เห็นภาพแหละนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือแน่นอนอาจารย์ชาติชาติท่านก็หนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเลยนะอาจารย์ทะลุล้านอีกครั้งหนึ่งนะครับคะแนนเสียงทะลุล้านแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันคะแนนที่ตามมา2 3 4มันกำลังบอกอะไรการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าการเลือกตั้งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไหมครับอาจารย์ครับ
1: ครับอันดับแรกก่อนนะครับตอนนี้คะแนนอัปเดตมาแล้วหมายถึงว่าล่าสุดแล้วนะที่ครบ 100%
0: ครับอาจารย
1: ์นะก็เป็นการทำสถิติของผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้เรียกผู้ว่าเต็มตัวได้เลยนะฮะคะแนนก็จบที่ 1,537,784 คะแนน
0: ล้มครั้งก่อนด้วย
1: ล้มครั้งก่อนก็คราวที่แล้วก็ได้ประมาณ 1.38 ล้านนะฮะครั้งนี้ขึ้นมาอีกประมาณสัก150,000นะครับ
0: ครับอาจารย
1: ์150,000คะแนนนะครับแล้วก็อันดับ2เนี่ยที่ตามมาก็คือมันลิกาคุณมีตระกูลนี่ก็ได้เป็น 304,494 คะแนนนะฮะ
0: ครับ
1: โอเคแล้วก็ไล่มาตามลำดับก็เป็นต่อไปก็เนี่ยดร.โจนะฮะดร.ชัยวัฒน์นะสถาวรวิจิตรเนี่ยนะครับได้ 188,144 คะแนนนะครับแล้วก็ตามด้วยพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณอนุชาบุรพบุรพชัยศรีนะครับ ครับ106,739 คะแนนในหมายถึงว่าเป็นตัวเลขที่ครบ 100% แล้วนะฮะคำอธิบายก็คือว่าผู้ว่าชัดชาตินี่ก็ทำสถิติเลยนะครับสูงสุด
0: ครับ
1: นะฮะทีนี้ถ้าถามว่าโอ้หลายคนก็มองโอ้นี่ผู้ว่าคราวนี้นอนมาอะไรต่างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ความจริงถ้าเราไปดูการเลือกตั้งในอดีตนะหมายถึงว่าผู้ว่ากทมนี่เป็นคนที่17แล้วมี17คนแล้วที่เคยพูดไปในรายการเนี่ยนะ
0: ครับครับอาจารย
1: ์แต่ว่าผู้ว่าที่เป็นเลือกตั้งแล้วก็คนจดจำได้ที่ได้คะแนนเยอะๆแล้วก็มีการได้2สมัยเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะ
0: ครับ
1: ที่ได้เลือกตั้งได้2สมัยชุดแรกเลยก็คือพลตรีจำลองศรีเมือง
0: ครับ
1: พลตรีจำลองศรีเมืองเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในปี2528นี้ได้482,37 คะแนนนะฮะ
0: ครับ
1: แต่พอสมัยที่2เนี่ยเลือกตั้งสมัยที่2เนี่ยก็ได้รับการเลือกตั้งอีกคะแนนขึ้นจาก 408,000 ขึ้นมาเป็น 733,672 คะแนนก็ส่วนใหญ่คนที่ลงนะครับผู้ว่ากทมที่ลงเป็นสมัยที่2เนี่ยก็ต้องมีความมั่นใจใช่มั้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าคือถ้าจะคิดอีกมุมนึงอ่ะถ้ามันมีแผลมีจุดอ่อนเนี่ยลงครั้งที่2ก็จะเสียเปรียบถูกไหมครับเพราะว่าม ันพลาดแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีความมั่นใจว่าจะทำหน้าที่ได้ดีจะทำได้ดีอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือพลตรีจำลองนี่คะแนนขึ้นเลยจาก 400,000 ขึ้นมาเป็น 703,000 เนี่ยนะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ีกคนหนึ่งนะครับที่เลือก2ครั้งแล้วก็ได้คะแนนคะแนนก็ขึ้นด้วยก็คือเนี่ยคุณอภิรักษ์โกสโยธิน
0: ครับ
1: อันนี้ก็สังกัดพรรคประชาธิปัตย์นะครับเลือกครั้งแรกในปี2547นี้ได้ 911,441 คะแนน
0: ครับ
1: เลือกครั้งที่2ใน4ปีต่อมาในปี2551นี้ได้คะแนนเป็น 991,018 คะแนน
0: ครับ
1: ก็ขยับขึ้นมาอีกประมาณสัก 80,000 คะแนน
0: ครับ
1: ประมาณ 80,000 คะแนนนะอันนี้ก็มีนัยยะนะครั้งที่2นี่ก็ได้รับการเลือกตั

0: ั้งแล้วก็คะแนนขึ้นเห็นไหมครับแต่ว่าครั้งที่สองนี่อยู่ได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีกรณีของเรือดับเพลิงรถดับเพลิงสุดท้ายก็ต้องลาออกนะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นนะครับสาระอีกคนหนึ่งที่ได้สองสมัยในการเลือกตั้งนี่ก็คือหม่อมหลวงสุขุมพันธ์ฮะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรในปี252เนี่ยได้คะแนน 934,600 กับ2คะแนน
1: ครับ

0: 349คะแนนคราวนี้ขึ้นมาประมาณสัก300,000คะแนนนะฮะไอ้ใช่ประมาณ300,000คะแนนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าขึ้นเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยคู่แข่งเนี่ยถ้าใครจำได้นะครับเมื่อปี56เนี่ยไม่แน่ใจคุณนกจำได้ไหมตอนนั้นก็คือเนี่ยพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญที่มาเป็นคู่แข่ง
1: ครับ
0: พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญก็ได้เป็นล้านคะแนนนะฮะตอนนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คือตอนนั้นเนี่ยแบบทุกคนไปเทคะแนนกันใหญ่แล้วลงไปใช้สิทธิ์กันรับเลือกตั้งกันนี่แบบเต็มๆเลยตอนนั้นเนี่ยนะฮะคนที่ได้อันดับ2นี่น่ากว่านี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นฮะที่ได้อันดับ2ได้ 300,000 กว่าโดยคุณมาริกาเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ สมัยนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรนี่อันดับ2นี่ล้านกว่านะห่างกันประมาณสักแสนคะแนนเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่าในแง่ของความตื่นเต้นของอันดับ2เนี่ยนะที่ได้คะแนนเยอะเนี่ยนะครับหลายคนก็วิเคราะห์กันไปมากมายนะ
1: ครับ
0: อันนี้แต่ว่าถ้าใครไปดูประวัติของการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะก็หมายความว่ามันจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวหลักที่คนนิยมนะฮะแต่ที่เอ่ยชื่อผู้ว่าเนี่ยนะก็เป็นผู้ว่าเก่าแล้วพอเลือกเข้าที่2เนี่ยคนก็รู้จักหมดแล้วอ่ะถูกมั้ยครับคนก็จดจำมาได้แล้วมันก็ต้องมีผลงานมีจุดขายถ้าส่วนใหญ่คนที่กล้าลงครั้งที่2ก็ต้องมีความมั่นใจนะฮะยกเว้นนะอันนี้ก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะแต่ว่าเพิ่นพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้ง
1: ครับผม
0: นะแต่พอมาเลือกตั้งก็คะแนนไม่มานะพูดง่ายนะฮะคะแนนไม่มาก็แพ้ไปเยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนที่มาเป็นผู้ว่านี่มาจากการแต่งตั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ลงครั้งที่สองนี่ก็มีความมั่นใจแล้วก็มักจะได้นะแล้วก็มักจะไม่พลาดนะครับแต่มันมีคำถามเมื่อกี้ที่คุณโอ๊คถามว่าโอ้อันดับสองอันดับสามอันดับสี่นี่มันบอกอะไรกับเราบ้างนะครับ
1: ครับ
0: นะครับถ้าเราย้อนกลับเข้าไปเมื่อปี65ผมคิดว่าการเลือกตั้งเมื่อปี65เนี่ย265คือสมัยที่อาจารย์ชาติชาติลงในสมัยแรกเนี่ยผมว่ามีความเข้มข้นกว่านี้นะ
1: เข้มข้นกว่านี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าพูดถึงเขาเรียกว่าแหมจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเหมือนทีมฟุตบอล
1: อ
0: ่ะนะทีมฟุตบอลที่มาเล่นบอลโลกคราวนี้มันมี48ทีมเนี่ยนะมันก็มีทีมที่ได้มาตามโควต้าบ้างนะงวดนี้เนี่ยเรามีผู้เข้าแข่งขันในสมรภูมิของการเลือกผู้ว่ากทม.เนี่ยมีทั้งหมด18คนด้วยกัน
1: 18คนใช่ครับ
0: 18คนซึ่ง18คนนี่ถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วที่น่าเซอร์ไพรส์หลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่ามันมีเหตุผลอะไรที่หลายคนเนี่ยมาลงสมัครผู้ว่ากทม.นะครับ
1: ครับ
0: โดยที่บางทีบางคนเราก็ไม่รู้จักบางคนก็ยังไม่เห็นผลงานเข้าบางคนก็ยังไม่รู้จะเข้ามาเพื่ออะไรนะครับ
1: ทั้งที่ก็รู้ๆอยู่แล้วว่ามันก็มีเบอร์ตัวเต็งนะอาจารย์ใช่ไหมฮะ
0: มีตัวเต็งแล้วแต่ว่าจะเข้ามาเพื่ออะไรแล้วก็เขาเรียกค่าสมัครก็ไม่ถูกนะคุณโอ๊คนะ
1: ครับ
0: 50,000 บาท
1: โอ้แพงกว่าค่าสมัครสวอีกนะอาจารย
0: ์พูดง่ายว่าก็ยกเว้นคนที่คิดว่าถ้าเกิดจะเอา 50,000 บาทไปลงหนังสือพิมพ์สักหน้าหนึ่งเนี่ยนะในสมัยก่อนก็อาจจะยินดีจ่ายก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่านี่ 50,000 บาทนี่มันได้ในสื่อได้ในอะไรโฆษณาได้อะไรต่างเนี่ยนะ
1: ได้เห็นไปทั่วประเทศ
0: ได้เห็นแล้วก็อาจจะลงประวัติไงฮะถ้าเรียกลงโปรไฟล์ตัวเองนะว่าอดีตผู้สมัครผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครเนี่ยลงไปได้ตลอด
1: เขาชอบเอามาแบบแปะหน้าชื่อตัวเองกันแบบเวลาไปไหนมาไหน
0: อย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้หรือเขาอาจจะมาขายความคิดก็ได้ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะเขาอาจจะมาขาย
1: ครับ
0: นะแต่เอาก็จริงเนี่ยเราเองก็ยังตามไม่ได้ทุกคนหรอกว่าแต่ละคนมีนโยบายอะไรถูกไหมฮะเพราะว่าความที่มันเยอะเกินถูกไหมเราก็ตามได้แต่เฉพาะคนที่มีความเด่นออกมาถูกไหมครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็อาจจะมีพรรคเข้ามาประกอบด้วย
1: ครับ
0: นะฮะเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนที่มาสมัครเนี่ยมันเพราะว่าแล้วมันมี18คนเนี่ยถ้าพูดถึงความเข้มข้นเนี่ยนะมันก็จะอยู่เฉพาะที่เป็นตัวตึงที่เป็นตัวหลักๆอยู่สักไม่กี่คนเองแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เราก็จะเห็นว่างวดเนี้ยที่เลือกตั้งเนี่ยเบอร์ที่ได้คะแนนน้อยสุดก็คือหมายเลข17
1: ครับ
0: เบอร์17นี่คือนางสาวลาลานามงคลหัสดินนะฮะอันนี้ได้970คะแนน
1: ครับผม
0: นะฮะ970

0: พนันก็คงจะมีกลุ่มเพื่อนมีอะไรบ้างนะผมไม่แน่ใจนะ
1: เครือญาติเพื่อนพี่น้องก็ได้อยู่นะ970คะแนนนี่ก็ถือว่า
0: 970นี่คือตัวเลขสำคัญนักเพียงคนเดียวนะ
1: ครับ
0: นอกนั้นก็เป็นตัวเลขพันหมดนะครับเป็นตัวเลขพันนะมีตั้งแต่มีหลายอย่าง1,298 คะแนนนี่เบอร์18นะ
1: ครับ
0: 1,600ก็มี1,617คะแนนก็มี1,846คะแนนก็มีนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นเลขพันนะแล้วก็นอกนั้นก็ยังมี 4,000 กว่าคะแนน 3,000 กว่าคะแนนนะครับผมไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะครับ 3,689 คะแนนก็มีนี่ถือว่าเป็นคะแนนหลักพัน2,229 23คะแนนก็มีนะครับเน
1: ี่
0: ยในเบอร์ก็กระจายกันไปนะแต่ก็มีคนมาลงให้ก็คงจะเป็นคนรอบตัวคนรู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: ครับ
0: แต่แล้วมันเลขหลักหมื่นเนี่ยหลักหมื่นก็มีอยู่ไม่กี่คนเองนะหลักหมื่นนี่ก็มีเนี่ยหมายเลข4
1: ครับ
0: หมายเลข4คือปัทีปวัชระโชคเกษมอันนี้ 14,722 คะแนนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าตัวเลขก็ถือว่าตัวเลขน่าสนใจนะ 14,000 นี่ก็เยอะนะถ้าได้คะแนนนี้ใน1เขตก็กลายเป็นสกไปแล้วแหละถ้าว่านะมันพอไหวละนะฮะคุณพงศักดิ์พัวพรพงศ์ก็ได้เบอร์3นะได้ 12,295 คะแนน
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์2เนี่ยคุณสมัยละเลิศอันนี้ได้ 19,695 คะแนน
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็อยู่ในขั้นสูงนะแต่ผมไม่รู้นะอันนี้ขออนุญาตเดาไปนิดหนึ่งเพราะว่าเบอร์สองก็จะอาจจะเป็นเบอร์ที่กลางง่ายหน่อยถูกไหมฮะ
1: ก็เป็นไปได
0: ้ไม่รู้อันนี้เราตอบไม่ได้แต่ว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีซึ่งความจริงก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะ
1: ครับครับ
0: ตอนรู้จักเป็นที่รู้จักโดยยิ่งคนที่อยู่ในแวดวงพลังงานอ่ะนะอันนี้ก็ได้ 47,728 คะแนนนะครับ
1: ก็ยังมีฐานเสียงอยู่น่าจะเป็นฐานเสียงก่อนท่านก่อน
0: ก็ถือว่าตัวเลขใช้ได้คือความหมายก็คือคนที่เลขน้อยมันก็มีความได้เปรียบอยู่ระดับหนึ่งนะเผื่อบางคนจำหมายเลขไม่ได้เวลาเข้าคูหาไปแล้วจะไปถามใครก็ไม่ได้นะ
1: เพราะในนั้นไม่ทราบว่าไม่มีชื่อใช่ไหมอาจารย์แต่แค่ตัวเลข
0: ใช่เป็นตัวเลขอย่างเดียวไม่มีชื่อฮะไม่มีชื่อครับ
1: ฮะ
0: เขาไม่ระบุชื่อผมก็ยังงงๆไม่ความจริงมันใส่ชื่อซะหน่อยก็น่าจะดีนะ
1: 18ท่านเอง
0: ก็ยังไม่เข้าใจทำไมเขาใส่แต่ตัวเลขเท่านั้นเองนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็หวงเหวงมากเลยตอนที่ไปกาเนี่ยนะ
1: กระดาษมันจะว่างไปขนาดนี้นะจ๊ะ
0: ก็เราไปทำเองเราแต่เลยทำไมมันใส่ชื่อซะหน่อยไม่ได้หรือไงนะอย่างนี้ไปโทษเนี่ยนะครับ
1: แล้ว
0: มองคนที่เอาเข้าตรงๆเนี่ยพูดง่ายๆนะบางทีงงไม่งั้นว่าใครเบอร์อะไรเนี่ยนะแล้วโดยก็28เบอร์แล้วบางทีมีอะไรอ่ะคนที่เราจะต้องไปเลือกเขาจะจำได้จำอีกบางทีก็จำไม่ได้พอเข้าไปถึงมันดันไปสลับกับสองกอทีเดียวก็จบแล้วถูกไหมฮะ
1: จำเป็นได้ครับ
0: อย่างเงี้ยพอดันเบอร์หนึ่งเบอร์สองโดยหลักการเนี่ยโดยธรรมดาแล้วเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าคนจับสลากก็มีโชคไปด้วยในตัวนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณได้ตัวเลขตัวเดียวแล้วก็อยู่เบอร์ต้นๆเนี่ยคนก็เอาละบางทีนึกอะไรไม่ออกก็เอาเบอร์หนึ่งหรือไม่ก็เบอร์สองไปแล้วกันนะสมมตินะ
1: ครับ
0: ก็เป็นไปได้นะครับอย่างนี
1: ้หรือบางทีก็จำตัวเลขมาจากสกเอามาใส่กับเลือกผู้ว่าก็มี
0: ก็จะเกิดได
1: ้
0: ทีนี้พอมาดูเบอร์สองซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณมาริกาบุญมีตระกูลเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันลงสมัครตอนที่ลงสมัครจำได้ว่าเขามาไม่ทันตอนจับสลากหมายเลขด้วย
1: ครับผม
0: มัวแต่ไปอะไรให้สัมภาษณ์อะไรจะร้อยมีอะไรพอถึงเวลาปั๊บเขาโคตรว่าหมายเลข1ถึง13ก็จับหมายเลขกันเพราะนั้นมันรายการมาสมัครเสร็จก็เลยได้เบอร์14ไปโดยปริยายไม่ได้ไปจับอะไรกับใครครับ
1: ครับครับ
0: แต่แล้วคนก็จำได้ก็โอเคก็ได้คะแนนถึง 34,494 คะแนนนะครับแต่ถามว่ามันเป็นปรากฏการณ์ไหมที่มันขยับขึ้นมาขนาดนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้นะฮะเมื่อปี2565เพราะว่าความเข้มข้นในการแข่งขันเนี่ยมันมากกว่านี้นะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อปี2565ตอนนั้นก็เรียกว่ามีตัวตึงอยู่หลายคนนะฮะพอถึงเวลาปั๊บมาแข่งขันกันมันก็เลยเข้ามาสูสีกันเมื่อปี65เนี่ยอันดับหนึ่งก็คืออาจารย์ชัดชาติที่บอกไปแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เราก็รู้อยู่แล้วก็ได้คะแนน 1.38 ล้านก็คือ 1,380,000 กว่าที่บอกไปแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยคนที่ได้เบอร์2เนี่ยนะครับเมื่อปี65ก็คือดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ
1: ์ดร.เอ
0: 254,647 คะแนน
1: ครับ
0: ถูกไหมอันนี้ก็ห่างเยอะ

0: ห่างเยอะตอนนั้นนะฮะแต่ได้เป็นอันดับ2ก็ถือว่าความจริงดร.สุชาติชวีก็โอ้โหมีแคมเปญการหาเสียงผู้ว่ากทม.ก็ค่อนข้างหวือหวาเลยแหละตอนนั้นนะเป็นที่รู้จัก
1: ใช่ครับเพราะว่าก็ท่านดร.เอกเองก็เล่นเป็นที่รู้จักในตามหน้าข่าวค่อนข้างบ่อยด้วยแล้วก็มาลงรายการเมืองก็มีนโยบายหรือว่ามีอะไรที่มานำเสนออยู่ที่น่าสนใจด้วย
0: นะแต่ตอนนั้นสังกัดพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: นะฮะก็อาจจะมีคะแนนเรื่องพรรคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละนะฮะแล้วก็อันดับ3ตอนนั้นก็คือนี่แหละที่ได้คะแนนก็คือคุณวิโรจน์ลักขณานิสรนะฮะ
1: อ
0: ันนั้นก็น่าจะอยู่สังกัดพรรคก้าวไกลฮะตอนนั้นยังไม่ได้ยุบนะฮะยังอยู่พรรคก้าวไกลได้ 253,851 คะแนนแพ้แค่นี้เดียวแค่อันดับ3อันดับ2นิดเดียวนะฮะ254กับ253นิดเดียวนะ
1: นิดเดียวใช่ครับ
0: ก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวแหละแล้วอันดับ4ตอนนั้นก็คือคุณสกุลทีไงครับภัทรยกุล
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นตัวตึงอีกคนนึงเลยแหละตอนแรกก็ทำท่ามาแรงเหมือนกันได้233,455คะแนนและผู้ว่าเก่าก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเนี่ยได้214,692คะแนน
1: ก็อยู่หลัก 200,000 เนาะอาจารย์สาม
0: ผมจะบอกให้ว่าระดับ2 3 4เมื่อรวมกันแล้วเนี่ย 953,645 คะแนน
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่ารวมแล้วก็ยังสู้เบอร์1ไม่ได้คืออาจารย์ชาติชาติไม่ได้อาจารย์ชาติชาติได้ล้าน38ถูกไหม
1: ครับใช่ครับ
0: แต่ถามว่าสูงทุกคนไหมก็สูงทุกคนเลยนะ 200,000 กว่าถูกไหมครับสูงทุกคนเลยคือพูดง่ายๆว่ามันก็บี้กันขึ้นมาน่าสนใจนะนะครับตอนนั้นแต่พอมาดูปี69เนี่ยปีนี้ครั้งนี้ที่เลือกไปมีคนที่ได้ระดับ 300,000 อยู่คนเดียวถูกไหมครับก็คือคุณมาริกาน
1: ะ
0: ฮะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นแค่แสนแปดก็คือดร.โจอ่ะนะ
1: ชัยวัฒน์ครับ
0: ได้แสนแปดแล้วก็ไปทีนึงก็คือแสน
1: นิ
0: ดหน่อยนะก็คืออนุชาบุรพาชัยศรีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความเข้มข้นในการที่จะสู้กันเนี่ยมันห่างกันกับปี65
1: ครับ
0: แล้วก็คะแนนที่ตกมาที่คุณมาริกานี่ก็แน่นอนก็บางคนก็บอกไม่รู้มันก็จะมีขั้วของการเลือกอยู่นะก็บอกว่าถ้าเอาอาจารย์ชาติชาติก็คงเอาไปเลยถ้าไม่เอาก็คงจะต้องหาว่าจะหยอดคะแนนให้กับใครถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ก็เข้าใจว่าคุณมาริกาก็คงจะได้คะแนนเรื่องความเด็ดขาดในการอะไรหาเสียงมีช่องทางในการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเนี่ยเยอะนะก็อาจจะมีคนที่ชื่นชอบก็คงจะเลือกหรือเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่บางทีมันหาจุดที่ลงไม่ได้เมื่อที่ก็เป็น65เนี่ยถ้ามันมาสไตล์ของอะไรกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจะเลือกใครอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแต่คราวนี้เขาจะไปลงที่ใครมันก็ต้องเลือกแล้วถูกไหมครับก็เหลือที่คุณมาริกาเนี่ยเป็นทางเลือกแล้วถามว่าไอการได้คะแนน 300,000 นี่เป็นที่ฮือฮาไหมขออนุญาตนิดนึงนะย้อนกลับไปนะครับกรุงเทพเนี่ยมันมีสีสันนะครับ
1: ครับอาจารย
0: ์ในครั้งนี้เราก็จะจำได้จากครั้งนี้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปมันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่สีสันที่เกิดขึ้นขออนุญาตให้ฟังว่าอย่างเช่นสมัยหนึ่งเนี่ยเราก็มีการต่อสู้กันนะครับแล้วก็มีตัวสีสันในกรุงเทพคนหนึ่งก็คือคุณชูวิทย์ครับ
1: อ๋อคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์
0: คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นคนที่สร้างสีสันให้กับการสมัครรับเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครนะครับคุณชูวิทย์ลงสมัครในปี2547
1: ครับผม
0: นะตอนนั้นก็คือฮาอย่างนี้เลยแบบเนี้ยแต่ผมคิดว่ามีสีสันยิ่งกว่าคุณมาริกานะถูกไห
1: ม
0: แล้วก็มีจุดขายด้วยทำไปตอนนั้นนี่คุณชูวิทย์ก็มีจุดขายค่อนข้างเยอะนะฮะ
1: เด็ดเผ็ด
0: ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นอะไรพักต้นตระกูลไทยหรืออะไรเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: แล้วปรากฏได้คะแนนเท่าไหร่รู้ไหมฮะเมื่อปี2547 334,168 คะแนน
1: ครับผม
0: มากกว่าคุณมาริกาอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมีบทเรียนเก่าๆมาเปรียบเทียบอย่าบางคนก็ตกใจเอ๊ะคุณมาริกาคะแนนเยอะความจริงคุณชูวิทย์สมัยสมัครนี่ก็ตอนนั้นมาแรงทีเดียวถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และมันยังไม่มีสื่อโซเชียลแบบสมัยนี้เลยพูดตรงๆนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้คุณมาริกานี่ได้คะแนนไอ้เรื่องสื่อโซเชียลมันช่วยเยอะมากถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คุณชูวิทย์ลงซ้ำอีกในปี2551เพราะว่าก็ยังรู้สึกว่ายังอยากจะชี้ไปโมเมนตัมอันนี้อยู่นะแล้วตัวเองก็เคยได้ส.ส.ด้วยกทม.ด้วยเนี่ยนะแล้วพอได้จังหวะ

0: เขาลงผู้ว่าครั้งที่2ปรากฏคราวนี้ได้ 346,616 คะแนน
1: ครับ
0: ก็ยังรักษาระดับตัวเองได้นะคะแนนไม่ตกลงนะฮะก็แสดงว่าเนี่ยคุณชูวิทย์นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ทำคะแนนให้อะไรอ่ะในการเลือกตั้งแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากถูกไหมครับอีกคนหนึ่งที่สร้างความฮือฮาในการลงเลือกตั้งในกทม.ไม่ได้อันดับหนึ่งไม่ได้เป็นผู้ว่าแต่ได้อันดับสามด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นั่นคือการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปี2552ก็คือนี่ครับหม่อมปลื้มครับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุล
1: ครับหม่อมปลื้ม
0: นะครับอันนี้ก็เป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรฝีปากกล้าเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นที่ฮือฮามากได้อันดับสามนะได้ 334,846 คะแนนมากกว่าคุณมาริกาอีกนะครับ
1: ครับ
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมีตัวตึงอยู่นะฮะมันไม่ใช่ว่ากทม.เนี่ยจะแบบอะไรนะแต่ครั้งนี้มันมีตัวตึงน้อยไงฮะคุณนกใช่ไหมมันก็เลยไปตกลงอยู่ที่คุณมาริกานะครับนะฮะแล้วก็บางคนนี่แต่คะแนนก็ไม่เยอะฮะเมื่อก่อนดังๆเลยนี่ก็มีเนี่ยคุณลีน่าจังนะเราเรียกสั้นๆว่าลีน่าจังเนี่ยนะก็ลงสองครั้งนะลงในปี2547นะ2547นะครับนะปรากฏว่า2547นี้โดนตั้งข้อหาไปจัดงานมหรสพงานเรื่อยๆคือพูดง่ายว่าอะไรไปใช้รถกระบะ
1: มีรถแห่รถแห่มีรถแห่ประมาณนั้นครับ
0: วันสมัครก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไปเลยนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่ามาอีกครั้งหนึ่งในปี52ก็ลงอีกถูกไหมครับคราวนี้ได้อะไรลงได้อะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ที่สำคัญคือเอากองเชียร์เป็นผู้ชายมาอะไรเงี้ยนะ
1: ก็สีสันเยอะ
0: เป็นต้น
1: สีสัน
0: อย่างเงี้ยก็ลงได้ก็ถือว่าเป็นสีสันถูกไหมครับ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยนะคะแนนก็อาจจะไม่ได้มากนักแต่ว่าก็ได้สีสันอย่างนี้คือตอนนั้นก็มีอะไรคือกรุงเทพเนี่ยนะมันจะมีสีสันแปลกคนหนึ่งที่เคยลงประจำแต่คราวนี้ไม่ได้ลงก็คือคุณวรัญชัยโชคชนะนะแต่คราวนี้ก็บอกตรงๆว่า
1: ถ้า
0: สมัครไม่พอไม่ไหว50,000นี่ไม่ไหว
1: ครับครับ
0: คราวนี้ความจริงมี18คนเนี่ยมีสมัครคนที่19ด้วยนะ
1: คร
0: ับอายุ85นะครับสบายกรอกไปสมัครเรียบร้อยแล้วแต่พอถึงเวลาจะจ่ายเงิน50,000ตกใจบอกงั้นไม่เอาแล้วงั้นถอนการสมัครฮะเจอ50,000ก็ไปแต่กรอกไว้สมัครคนเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้น
1: โอ้มัน
0: น
1: ักแค่50,000เนี่ยมาไม่พ
0: อมันไม่ไหวไม่พอนะ
1: ครับ
0: อีกคนหนึ่งที่ดังมากก็คือคุณสมิทธ์นะอันนี้ต้องตุ๊ดเก่าเลยนะเพราะว่า
1: ผมไม่คุ้นเลย
0: หลายคนก็จะไม่รู้จักเพราะว่าคุณสมิทธ์เนี่ยนามสกุลสมิทธ์ที่นันลงเลือกตั้งทั้งหมด3ครั้งนะ
1: ครับ
0: นะลง3ครั้งด้วยกันปรากฏว่าคุณสมิธที่นันนี่เป็นคนที่มีนโยบายการหาเสียงแปลกก็คือการแก้ปัญหาจราจรคือแก้ปัญหารถติดด้วยการเปิดไฟเขียวมันทุกด้านนะ
1: อ๋อก็ไม่ต้องมีรถติด
0: ได้ยินไหมเรื่องนี้นี่แหละ
1: เคยได้ยินครับอันนี้เคยได้ยิน
0: แหละนี่แหละนี่แหละคนคือคนนี้แหละครับถูกไหม
1: ครับ
0: คือมันจะมีวิธีการหาเสียงกันแบบโผล่เป็นที่ฮือฮาสนุกสนานนะครับ
1: คร
0: ับเราก็ย้อนกลับเข้ามาครั้งนี้ที่คุณมาริกาได้คะแนนอันดับ2นี่ก็เพราะว่าพูดง่ายๆว่าตัวเลือกที่แกร่งๆแรงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเพียงพอนักถูกไหมครับครั้งนี
1: ้ครับ
0: นะฮะมันก็เป็นช่องทางของทางเลือกที่สำหรับคนที่จะหาตัวเลือกที่2เข้ามาแล้วก็ด้วยบุคลิกตัวตนที่มีความชัดเจนนะมั้ยสำหรับคุณมาริกาใช่มั้ยกล้าชนนะพูดง่ายๆนะครับนะแบบประเภทที่ว่าคนที่ชอบความเด็ดขาดอย่างนี้ก็คงจะได้แล้วก็ที่สำคัญคือพวกบางคนเขาก็ไม่อยากเอาพรรคใหญ่และอยากจะหาอิสระนะถูกไหมฮะพ
1: ร
0: รคใหญ่ไม่ถูกใจเขาก็คงจะมาลงที่คุณมาริกาแล้วก็ประกอบกับที่คุณมาริกานี่ใช้สื่อโซเชียลได้อย่างต่อเนื่องเลยนะ
1: ก็เขาบอกว่าใช้ฟีดหน้าฟีดก็จะเห็นในคุณชัดชาติกับคุณมาริกาซะเยอะอะไรเงี้ยนะ
0: ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เราจะพบว่าไอ้การแผ่นป้ายหาเสียงแบบอนาล็อกกันนะ
1: ครับ
0: อนาล็อกก็คือแปะตามเสาไฟฟ้าแปะตามอะไรทั้งหลายเนี่ยน้อยลงเยอะนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์ของผู้ว่ากทม.คือพูดง่ายว่ามันพร้อมกันกับสกไงครับถูกไหม
1: ครับผม
0: พอพร้อมกับสกปั๊บมันจะเลือกอะไรดีอ่ะถูกไหมฮะถ้าอยู่ในพื้นที่เขตตัวเองเนี่ยมันก็ต้องเปิดที่ให้สกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยบางทีเบอร์ผู้ว่ากทม.ก็ไม่รู้หรือว่าแปะเข้าไปเสร็จคนก็

0: ูแล้วเบอร์ไม่รู้มันเบอร์ของใครเบอร์ผู้ว่ากทมหรือเบอร์สก
1: กันก็ยังเนี่ยแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องอีกหนึ่งช่องที่ทำให้ตัวเลขมันอาจจะสลับสับกันไปกันมาระหว่างผู้ว่ากับสก
0: มันก็งงกันไปหมดแหละถูกไหมแล้วก็พอเวลาเข้าไปเลือกก็จริงๆก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะพูดง่ายๆนะ
1: ครับ
0: จริงแต่ว่าบัตรสีที่มันต่างกันท่านเองบัตรเลือกผู้ว่าเป็นบัตรสีเขียวบัตรสีชมพูเป็นบัตรเลือกสกเงี้ยนะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ว่าบางคนก็บอกแหมรู้สึกการเลือกตั้งมันดูเงียบๆจังเลยอะไรกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าก็ไม่เงียบทีเดียวนะเพราะว่าตอนหลังก็มามีกระแสของการดึงให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่ามองว่านอนมาเพราะหลายคนก็ประเมินว่าอาจจะช้าๆนอนมาจริงๆนะแต่ถ้านอนจริงไม่ออกไปคะแนนก็ไม่มาเหมือนกันนะครับแต่จะเห็นว่างวดนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยคะแนนของอาจารย์ชาติชาติขึ้นมาอย่างมีนัยยะจริงๆนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อปี65เนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์ในทั้งสิ้นประมาณ 60% 6นิดหน่อยแต่คราวนี้ลงไปเหลือแค่ 52.7%
1: ครับ
0: นะคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยน้อยลงนะครับหมายความว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์นะแต่กลับได้คะแนนมากขึ้นเห็นไหมครับก็แสดงว่าคะแนนของอาจารย์ชาติชาตินี่ก็ได้มีความเป็นกอบเป็นกำอยู่ในระดับที่น่าพอใจทีเดียวถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็พูดง่ายว่าเขาจะมาเทคะแนนให้นะฮะ
1: ครับ
0: สำหรับคนอื่นก็ลดหลั่นไปตามระดับเพราะแสดงว่าซักเองเนี่ยก็มีผลกระทบโดยยิ่งคุณชัยวัฒน์เนี่ยนะทุกคนก็จับตาดูถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ว่าในฐานะที่พรรคประชาชนนี่กวาดเสียงของสสหรือพูดง่ายว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี
1: ่
0: ครบทุกนะหน่วยเลือกตั้งไอ้ครบทุกเขตในกทม33เขตหมายถึงเขตเลือกตั้งนะไม่ใช่เขตของกทมนะ
1: ครบ
0: เลยแต่พอมาเลือกตั้งครั้งเนี้ยนะครับผู้ว่ากับสกเนี่ยคนเลือกกรุงเทพเนี่ยก็เลือกไม่เหมือนกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราจะเห็นว่าคนเลือกสกเนี่ยเขาจะเลือกเพราะความรู้จักของคนที่เป็นสกมากถ้าจะพบว่าจะเอาพรรคมาเป็นตัว
1: นำ
0: เขาเรียกอะไรตัวนำนะแล้วก็บอกไม่เป็นไรหรอกจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณเลือกมาเถอะขอให้อยู่พรรคเราเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันก็ได้ระดับหนึ่งนะไม่ได้ได้ทั้งหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: โดยยิ่งกรุงเทพนี่มันกรุงเทพนี่ว่ากันตรงๆถ้าคนวิเคราะห์พื้นที่ก็จะพบว่ามันจะมีกรุงเทพชั้นในกรุงเทพชั้นกลางกรุงเทพชั้นนอกถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งมันก็มีความแตกต่างนะ50เขตที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมอยู่ในเขตทุ่งครูก็รู้แล้วว่าความเป็นทุ่งครูนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงเลยนะฮะ
1: ที่จะมีวัฒนธรรมพื้นที่สูง
0: มันต้องรู้จักคนด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: การจะเลือกใครมันต้องรู้จักคนด้วยนะฮะพูดง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เลือกพรรคเนี่ยบางทีก็แทบจะไม่ได้ดูเลยว่าคนที่ลงสมัครเป็นชื่ออะไรด้วยซ้ำไปแต่ขอให้เป็นพรรคอย่างที่เราจะเลือก
1: ครับ
0: มันก็อาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นคะแนนของคนที่เป็นสกก็จะออกมาคนละแบบกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ส่วนการเลือกผู้ว่านี่เขาก็บางคนเลือกพรรคอะไรอยู่ก็ไม่สนใจแต่อยากจะได้อาจารย์ชาติชาติเขาพอใจเขาก็เทให้จารย์ชาติชาติแล้วสกก็ไปเลือกคนที่เขาอยากจะเลือกถูกไหมครับจะอยู่พรรคอะไรก็ว่าไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่คะแนนมันถึงได้ออกมาลักษณะอย่างนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกความท้าทายสำหรับอาจารย์ชาติชาติต่อไปก็คือว่าเมื่อเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่สองซึ่งความจริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องเก่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสมัยแรกแล้วแหละ
1: ครับ
0: ก็คือการที่ไม่มีสกอยู่ในสังกัดของตัวเองถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ครั้งนี้ก็มีความตั้งใจแบบเดิมก็คือลงสมัครโดยเป็นผู้ว่าอิสระอย่างเดียวถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วสกก็เหมือนมีประกาศว่ามีส่วนร่วมด้วยสนับสนุนจากชาติแต่ก็ไม่ยอมรับนะก็คือกลุ่มคนทำงานอ่ะซึ่งคราวนี้ก็ได้มา11คน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ได้มา11คนขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีสกของพรรคประชาชนได้เท่าไหร่22คน
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะจับมือร่วมมือกันได้ไหมนะฮะกับกลุ่มคนทำงานถ้าได้ไป33คนมันก็เกินครึ่งก็อาจจะได้อะไรอ่ะประธานสภากรุงเทพมหานครถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างแล้วก็สามารถจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่รู้หรือเขาจะโดดเดี่ยวสกองพรรคประชาชนแล้วก็ที่เหลือไปจับกันเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ก็ต้องตามดูต่อ
0: ต้องตามดูต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการที่บริหารต่อไปของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องพึ่งสกถูกไหมฮะในเชิงเรื่องงบประมาณเรื่องเกี่ยวกับการออกกฎหมายเรื่อยก็แล้วแต่
1: ในสภาต่างๆแ
0: ต่อาจารย์ชาติก็เคยผ่านมาแล้วแหละก็ต้องรับมือให้ได้ถูกไหมครับเรื่องที่สองที่อาจารย์ชาติจะต้องทำในครั้งนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทุจริตคอร์รัปชันถูกไหมครับ
1: ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องมาจากการลงจากตำแหน่ง
0: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือคราวที่แล้วเนี่ยก็โดน

0: เรียกว่าซัดกันเต็มๆแหละโดยยิ่งพรรคเศรษฐกิจแหละถูกไหมฮะตอนนั้นคงจะจำได้นะฮะแต่เราก็จะเห็นว่าพรรคเศรษฐกิจซัดเต็มที่แต่คะแนนก็ไม่เกิดนะครับ
1: ไม่มา
0: พรรคเศรษฐกิจเนี่ยโอ้เอาซะจริงจังมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าได้คะแนนแค่ 8,079 คะแนนเองนะฮะ
1: ก็ตอนนี้ก็ข้อมูลที่บอกว่าเป็นข้อมูลลับก็ยังไม่ออกมา
0: ใช่ก็ไม่มีอะไรถูกไหมมันเพราะฉะนั้นในรูปแบบเขาเรียกการโจมตีที่เป็นเนกาทีฟแคมเปญแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ผลอีกแล้วครับ
1: ครับครับ
0: สำหรับกรุงเทพมันไม่ได้ผลอีกแล้วมันต้องพูดกับเชิงสร้างสรรค์ว่าคุณจะเข้าไปทำอะไรถูกไหมครับ
1: นโยบายปรากฏบอกมาเลยจะทำอะไร
0: เมื่อก่อนเนี้ยการเลือกตั้งกทมก็ใช้วิธีสาดเสียงกันบางทีก็เขาเรียกอะไรนะพลิกเกมกันในสองวันสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยนะโดยยิ่งก็ติดแคมเปญในเนี้ยคุณโอคงได้ยินไม่เลือกเราเข้ามาแน่เนี่ยไปนะชื่อนี้มันพลิกกลับเลยนะ
1: ครับครับ
0: นะมันพลิกกลับเลยนะอย่างเงี้ยมันเคยเกิดแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าจะถูกลุมมาจากชาติจะถูกลุมในสื่อทั้งหลายมากมายในเวลาไปดีเบตนะฮะแต่ก็ไม่มีผลเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นมันจะเป็นมาตรการอีกแบบนึงแล้วแต่อาจารย์ชาติก็ต้องพลาดไม่ได้ก็คือว่าก็ต้องจัดการเรื่องคอร์รัปชันที่เป็นจริงจังถูกไหมครับเรื่องนี้จะปล่อยไม่ได้
1: ซึ่งก็รับปากไว้อยู่นะอาจารย์รับปากไว้อยู
0: ่ใช่รับปากเอาไว้นะฮะแล้วก็ที่พูดว่าอะไรนะระบบอากงอ่ะถูกไหมฮะ
1: อ๋อครับ
0: มันก็ไม่ไปถึงตัวชาติแต่ครั้งนี้ก็ต้องยืนยันว่าต้องไม่มีระบบอากงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อาจจะมีอากงได้แต่ต้องไม่ให้อากงสร้างระบบนะครับถูกไหม
1: ไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่กระทบต่อตำแหน่งได
0: ้ใช่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นว่ามันก็มีบทเรียนแล้วแหละถูกไหมครับซึ่งครั้งนี้ก็น่าจะมีโอกาสในการจะทำอะไรได้มากมายเพราะว่ามันเหมือนอะไรอ่ะรู้ข้อมูลแล้วก็เป็นผู้ว่าคนหนึ่งที่มีความเข้าใจในตัวกรุงเทพมหานครในแทบจะทุกจุดเลยแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วมันมีช่องทางที่จะทำเยอะแยะทั้งโรงเรียนนะฮะทั้งอะไรอ่ะโรงพยาบาลใช่ไหมครับโอ้สารพัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็
1: คมนาคมเส้นทางต่างๆที่กำลังจะต้องทำครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ต้องอะไรตกใจกับอันดับ2 3 4ที่จะเข้ามานะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันเคยเกิดจากการเลือกตั้งมาเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาแหละแต่ว่าแต่ละครั้งมันอาจจะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่าการเลือกตั้งใน4ปีต่อไปที่มีผู้ว่าคนต่อไปแล้วแต่ชาติก็คงไม่ได้ลงแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็ค่อยไปดูกันอีกทีละครับว่าใครที่จะเข้ามาสร้างปรากฏการณ์แบบประชาชาติได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับ
1: ครับครับก็ถือว่าน่าสนใจนะอาจารย์คือหลายๆคนก็มองว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้เนี่ยจริงๆพรรคผู้สมัครของที่เป็นพรรคต่างๆที่ลงมาเนี่ยเอ๊ะน่าจะสร้างผลกระทบหรือว่าสร้างตัวเลือกให้กับคนกทมได้มากกว่านี้แต่ครั้งนี้ก็
0: มันได้น้อยมากนะไม่ได้มากอย่างที่ต้องการ
1: นั่น
0: แหละประชาธิปัตย์นี่ธรรมดาเป็นเบอร์ใหญ่เลยนะบิ๊กแต่งวดนี้ก็เบามากเลยงวดนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: น
1: โยบายเหมือนอย่างว่าคนกทมเองกำลังมองเรื่องของนโยบายเป็นหลักหรือเปล่าอาจารย์หรือว่า
0: ก็มีมองนโยบายด้วยมองนโยบายด้วยแล้วก็การทำในลักษณะเขาเรียกว่าระดับชาติกับระดับท้องถิ่นเนี่ยมันก็ต่างกันนะ
1: อืมจริงครับ
0: ต่างกันนะเพราะว่าถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลคุณทำได้หมดทุกอย่างอ่ะถูกไหมฮะ
1: อืมครับผม
0: แต่พอเข้าอยู่ในกทมในคุณทำได้บางอย่างอะเพราะว่าที่เหลือก็ต้องอาศัยการประสานต้องอะไรเอา
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายก็ต้องอยู่มาจากนโยบายรัฐใหญ
0: ่ใช่ไหมครับซึ่งคนกทมก็มองให้พวกนี้เป็นนะมองเป็นนะมองออกนะฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของการเมืองท้องถิ่นนะอาจารย์ที่น่าสนใจเลยทีเพราะว่าต้องยอมรับแหละมันน่าสนใจเพราะว่าเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อหลายๆชีวิตนะครับทั้งคนกทมก็หนึ่งละคนที่ใช้ชีวิตในกทมคืออยู่พื้นที่อื่นเข้ามาทำงานหากินในกทมก็อีกส่วน
0: ยังมีประชากรแฝงเยอะฮะม
1: ี
0: ตัวเลขผู้มีสิทธิ์4.4 ล้านแต่ว่าจริงๆประชากรแฝงนี่เป็น10 ล้านเลยแหละ
1: ครับครับผมก็ถือว่าก็รอดูการทำงานต่อเนื่องของผู้ว่ากทมคนใหม่แต่หน้าเดิมคนเดิมจากวันจากครั้งก่อนนะครับแล้วก็น่าจะโดนตรวจสอบค่อนข้างเยอะเพราะว่า
0: ก็ต้องอย่างนั้นครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าทางตัวแทนพรรคหลายๆพรรคที่เข้ามาเป็นผู้สมัครเองก็ใส่ไว้เยอะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็อาจารย์เสน่ห์วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับ
1: พบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับก่อนที่จะเบรก

0: นะครับ1เรื่องครับใครที่กำลังนะครับใช้เรียกว่าชื่อชอบในการทานของทอดของมันนะครับแต่ว่าอยากจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านเพราะว่าอยากดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811ครับตัวช่วยรีไขมันส่วนเกินยังคงความกรอบของอาหารแบบสับเลยนะครับรุ่นนี้จุใจถึง4ลิตรครับใช้งานง่ายมี2ปุ่มหมุนนะครับปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำตัวหม้อนี่เคลือบกันติดล้างง่ายนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานหม้ออกอและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีปสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีทรีอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6391

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
1: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊คนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองจิตวิทยากันบ้างนะครับกับอาจารย์ฝนนะครับอาจารย์นรินทร์ฤทธิ์เปรมอัยวัฒโนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และศาสตร์การพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
2: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ก็ถือว่าการเลือกตั้งก็ผ่านพ้นไปนะครับตามโผตามคาดนะครับอาจจะมีสีสันบ้างจากผู้สมัครขั้นอื่นๆที่เป็นอันดับ2อันดับ3อันดับ4รองลงมาแต่ว่าก็พิกผิดคาดไปนิดนึงในเรื่องของอันดับ2อันดับ3อันดับ4นะอาจารย์ก็ถือว่ามีความผิดปกติมั้ยหรือว่ามีอะไรจุดที่น่าสนใจมั้ยอาจารย
2: ์ผมว่าก็มันก็มีนะฮะมีแน่ๆแหละก็เค้าผู้สมัครที่แบบว่าหน้าใหม่เนาะ
1: ฮะ
2: อย่างคุณดร.มาริกาอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ที่
2: บอกว่าน่าจะลงครั้งแรกของท่านเนี่ยก
1: ็
2: พุ่งมาเป็นเส้นลำดับที่สองเลยนะผมว่า
1: ออกตัวมาเป็นคนที่หลังๆนะออกมาตัวเป็นคนที่หลังๆแล้วก็แต่ว่าก็ทำผลงานได้เรียกว่าเรียกคะแนนเสียงได้แซงท่านอื่นๆพอสมควร
2: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดไปเทียบกับที่หนึ่งของเราก็ยังห่างพอสมควร
1: ก็แน่นอนก็จะถือว่าห่างจนแบบตอนแรกคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้หลายๆท่านน่าจะได้เสียงในการที่ขยับเข้าไปใกล้มากกว่านี้แต่ก็ยังห่างอยู่นะถือว่ามันเป็นเพราะอย่างนี้อาจารย์ฝนเขาบอกว่าผมไม่อ่านบทความหลายๆท่านที่เกี่ยวกับแวดวงของการเมืองนะเขาบอกว่าเรื่องของวาทกรรมเนี่ยการเลือกตั้งของกทม.ครั้งนี้มันกลายเป็นจุดที่เอามาทำร้ายคนที่ออกวาทกรรมนั้นซะเองมันทำให้เรื่องของว่าเหมือนกับวาทกรรมมันไม่ทำงานคนทำงานขนาดที่ได้คะแนนไปอะไรเงี้ยอาจารย
2: ์ผมว่าก็มีส่วนใช่ไหมเพราะว่าอย่างคนที่เขาตั้งวาทกรรมนู่นนี่นั่นมาโดยความที่ประสงค์จะใช้วาทกรรมนั้นในการโจมตีเนี่ยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยผลงานมันเปล่งเสียงดังกว่า
1: ครับ
2: ดังกว่าวาทกรรมแล้วก็ผมว่าจุดหนึ่ง

0: ที่ที่ท่านอาจารย์ชัชชาติท่านมีอยู่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยคือเรื่องความ humble ของแกนะ
1: ครับ
0: เรื่องความ humble ของแกเนี่ยผมเห็นสัมภาษณ์อันนึงที่ผมชอบนะที่เขาเคยสัมภาษณ์กันว่า อยากให้คนกรุงเทพจดจำท่านว่าอะไรอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถามผู้สมัครท่านอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วท่านบอกว่าไม่ต้องจดจำผมหรอกผมไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนะแค่จดจำว่ากรุงเทพมันมีคนใช้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นจำแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องมาจำผมหรอก
1: ฮัมโบนี่ก็ถ่อมตัวฮัมโบนี่คือประมาณถ่อมตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ผมว่าอันนี้มันเป็นคือจะบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของแกเองหรือว่าอะไรก็ตามไม่รู้แหละแต่ผมว่าคนไทยชอบแบบนี้นะคนไทยชอบคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนน่ะไม่กลางไม่กลางไม่แบบอีโก้สูงไม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะทั้งที่ถ้าเอาหน่อยว่าแกจะโม้แกก็โม้ได้นะเพราะว่าก
1: ็
0: แหมขนาดนี้เนาะแ
1: ล้
0: วแกก็มีไม่ใช่ไม่มีผลงานแกก็มีผลงานของแกอยู่ระดับนึงนะแต่ว่าก็ด้วยความที่ humble แบบเนี้ยแล้วก็มีภาพแบบคำน่ารักเป็นแบบ family man รักลูกอะไรเงี้ยนะมีแบบว่าการแสดงออกเกี่ยวกับนะคือผมว่ามันก็เป็นภาพที่เขาเรียกว่ามันอบอุ่นอ่ะคนดูแล้วเขาก็อบอุ่นแกไม่ค่อยจะไปปะทะคารมกับใครไม่ค่อยจะดราม่าอะไรกับใครอะไรเงี้ยเนาะไม่ค่อยจะมีเรื่องของการเมืองการอะไรเท่าไหร่เน้นแบบมีอะไรหรอกคุยกันได้อะไรเงี้ยปองดองทำงานอะไรทำงานก็จะเห็นภาพแบบนี้กันอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันผมว่าคนกรุงเทพนะไม่อยากพูดว่าคนไทยนะแต่ว่าคนกรุงจริงๆคนทั่วไปผมคิดว่านะเขาก็มองหาอะไรแบบนี้ที่มันแบบคือเราทะเลาะกันมาเยอะแล้วอะเราก็เหมือนกับชนกันเล่นการเมืองเราได้ยินคำนี้บ่อยนะเล่นการเมืองมันเสียเวลานะเล่นการเมืองแทนที่จะมาเล่นกับงานเนาะคนที่จะมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องทำงานปากท้องไอ้ชีวิตอยู่ดีมีสุขกันขึ้นอะไรเงี้ยมัวแต่ไปเล่นการเมืองบริหารอำนาจกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมว่ามันก็เสียเวลาแต่ว่าผมว่าที่แกทำให้เห็นนะให้คนเขาเห็นนะนี่ผมก็ไม่ได้เชียร์อะไรแกมากมายนะนี่ก็ต้องพูดจากว่าคนกรุงเทพคนหนึ่งที่มองเห็นนะ
1: น่าเสียจากผลของ
0: ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็คือจะบอกว่าแกทำคอนเทนต์หรือเปล่าที่แบบมีอยู่ช่วงนึงนะออกมาวิ่งตอนเช้าไปพบปะแม่ค้าเจออะไรเงี้ยเดินไปทำงานจะได้แบบเจอผู้คนจะได้เจอพื้นเจอเห็นความบกพร่องของฟุตบาทเห็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่งเห็นนู่นนี่นั่นคือเห็นปัญหานะตอนเดือดกว่าเอาจริงๆจะได้เจอปัญหาแล้วแก้ปัญหาถูกอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ามันก็ดูดีผมว่าดูดีเป็นเรื่องที่ดูดีคนรู้สึกว่าแบบออนเขาเรียกออนกราวจริงๆไม่ได้แบบเป็นผู้บริหารที่อยู่บนคอยงาช้างอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าความรู้สึกมันทัชชิ่งอ่ะได้แต่ช่วงหลังๆอาจจะไม่ค่อยเห็นออกสื่อบ่อยเท่าไหร่ก็แหมดูก็หายไปไหนอะไรแต่ไม่คนคิดถึงนะ
1: ม
0: ีอยู่ช่วงนึงไลฟ์ตลอดอะไรเงี้ย
1: ก็ด้วยความสม่ำเสมอไหมอาจารย์มันเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอที่ส่งผลต่อภาพจำต่อความรู้สึกของคนได้ไหมในเรื่องของทางจิตวิทยาน
0: ะมากมากเลยฮะเพราะว่าเมื่อกี้คุณโอพูดคำหนึ่งดีมากก็คือภาพจำเนี่ยฮะสำคัญมากเลยภาพจำเนี่ยมันสำคัญมากก็คือว่ายิ่งมันมีความจะให้คนเกิดภาพจำได้เนี่ยมันมีหลักๆอยู่สองอย่างนะฮะคือความ consistency คือความที่สม่ำเสม
1: อ
0: นะทำให้เขาเห็นอยู่บ่อยๆเขาก็จะจำได
1: ้
0: กับมันมีภาพจำอีกแบบนึงที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือภาพจำในทางลบหรือว่าภาพจำอะไรที่แบบมาเชิงแบบตกใจมา emotion แรงๆมากระแทกกระชาก emotion พวกนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพจำอีกแบบนึงนะที่มันแบบอาจจะเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่มันในแง่ของการสะท้อนออกมาเป็นงานเป็นความรู้สึกที่ยั่งยืนจริงๆมันจะไม่มีไง
1: ครับ
0: นะอย่างแบบคนบางคนบางท่านแล้วกันนะจะแบบว่าหาเสียงอะไรเงี้ยนะแบบว่าทำเป็นตกน้ำอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบจะได้พื้นที่ข่าวอะไรเงี้ยว่าฉันหาเสียงฉันแบบตกน้ำอะไรเงี้ยมันก็ value มันคืออะไรอ่ะคุณค่ามันอยู่ตรงไหนมันไม่มีไงใช่ไหม
1: ฮะ
0: มันโอเคมันก็ได้ภาพได้ความจดจำเอาคนจำได้อะรู้จักแล้วไงต่อแต่คุณจะลืมว่าก็เรียกว่าจะบอกว่าอะไรดีเรื่องของคนในกรุงเทพอ่ะนะก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของความเจริญของประเทศอ่ะนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของค่าเฉลี่ยในเรื่องของความรู้ความอะไรต่างๆพวกนี้นะอินโฟเมชันการเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นทำอะไรเนี่ยผมว่าคนเขา educated อ่ะแล้วเขาก็

0: าก็ถามได้ว่าคุณค่ามันคืออะไรอ่ะถามแล้วไงอ่ะแล้วมันมีแวลูยังไงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันมีมีนิ่งมีความหมายอะไรกับคนกรุงเทพอะไรเงี้ยครับผมว่าเขาก็มองหาตรงนี้เพราะฉะนั้นผมว่าคนที่จะมาเป็นผู้นำแล้วก็มาช่วยในการพัฒนาเมืองอะไรลักษณะเนี้ยสุดท้ายถ้าตอบได้ว่าคุณค่าที
1: ่
0: เขามีและเขามอบให้กับคนในเมืองหลวงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันคืออะไรแล้วมันวัดค่าวัดผลลัพธ์ได้อย่างเด่นชัดเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นตัวตอบโจทย์สำคัญของคนเมืองไหมครับ
1: โอ้อาจารย์ทำให้เห็นภาพชัดเลยนะคือผมกำลังจะถามต่อว่าแสดงว่าการเลือกตั้งลักษณะเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งพื้นที่ขนาดอย่างเช่นกทมเมืองพัทยาหรือว่าแม้แต่เทศบาลหรือว่าอบต.ในอนาคตต่อไปเนี่ยแสดงว่าลักษณะของการเป็นพรรคอาจจะไม่ใช่พอยต์หลักหรือว่าเป้าประสงค์หลักของคนที่จะเลือกหรือไม่เลือกหรือเปล่ามันจะมองไปที่กำลังจะมองไปที่เอ้ยคนนั้นกำลังจะทำอะไรให้พื้นที่ได้มากกว่าหรือว่ามีวิสัยทัศน์มีไอเดียมีไปซื้อไอเดียไปซื้อวิสัยทัศน์กันมากกว่าที่จะไปซื้อในเรื่องของฐานของพรรคหรือเปล่า
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยวิธีคิดเนี่ยในเรื่องของพรรคเนี่ยก็เอาง่ายๆแหละเขาก็มองว่าถ้าผู้นำเมืองอยู่คนละพรรคกับรัฐบาลงบประมาณมันก็มายาก
1: ครับครับ
0: งบประมาณไม่มาหรือมายากการพัฒนาเมืองก็ลำบาก
1: ครับ
0: เขาก็เลยต้องไปมองตรงที่ว่าเออ
1: ไปอิงกับความเป็นพรรค
0: เป็นพรรคที่เป็นตรงกับรัฐบาลหน่อยมันก็จะน่าจะดีสำหรับเมืองเราอะไรประมาณแบบนี้เนาะแต่ผมว่าในช่วงที่ผ่านมามันหลายๆสมัยเนี่ยมันก็พิสูจน์ว่าไอ้ชุดความคิดนี้มันอาจจะไม่ใช่ละ
1: มันเริ่มเปลี่ยน
0: สุดท้ายมันกลายเป็นว่าไอ้คนที่มันไม่ได้สังกัดพรรคเนี่ยเขาก็สร้างคุณค่าได
1: ้
0: มากกว่านะไม่น้อยหรือมากกว่าคนที่สังกัดพรรคด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งพรรคเดียวกับรัฐบาลเนี่ยแต่ก็ไม่ได้สร้างคุณค่าหรือสร้างคุณูปการได้เทียบเท่ากับคนที่เขามาแบบ
1: ตั้งใจอ่ะ
0: แต่มีไฟเต็มที่เลยมาทำแบบว่าไม่ต้องสนใจอยู่แล้วเพราะฉันก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องพักเรื่องอะไรต่าง
1: ๆ
0: พวกนี้นะครับแต่ว่าก็เขาเรียกว่าคือในบ้านในเมืองอ่ะสุดท้ายมันก็มีเรื่องของว่าประมาณมีเรื่องของการทำงานร่วมกันกับฝ่ายการเมืองกับฝ่ายอะไรมันก็ต้องยอมรับว่ายังไงมันก็ต้องมีกันบ้างนะฮะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ของผู้นำเนี่ยไม่ว่าจะพักหรืออิสระก็ตามเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญก็คือเขาเรียกอยู่เป็นนะเนาะความมาอยู่เป็นก็คือว่าประสานสิทธิ์อะและไม่ชนทะเลาะไม่อะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำให้มันกลมกล่อมแล้วก็สามารถหาว่าจุดไหนที่มันเป็นจุดเด่นจุดดีข้อดีข้อด้อยของเมืองของการเมืองตัวไหนมาผสมประสานกันและให้มันกลมกล่อมสุดท้ายไปตอบกันที่ผลลัพธ
1: ์
0: เพราะบางคนวิสัยทัศน์ดีมากเลยนะฮะจนมีนโยบายนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายทำได้ไหมไปถึงไหนคิดไว้ร้อยไปถึง50ไหมไปถึง70ไหมอะไรต่างพวกนี้นะครับสุดท้ายจะเจอที่ผลลัพธ์ฮะถ้าผลลัพธ์มันโชว์เนี่ยผมว่าคนเขามองข้ามไปจุดที่ว่าจะพักหรือจะอิสระตรงนั้นข้ามไปได้เลยฮะเพราะว่าผลลัพธ์มันปรากฏ
1: มันน่าจะเป็นผมว่ามันจะกลายเป็นเหมือนสารตั้งต้นให้การเมืองท้องถิ่นหลายที่เลยนะคือคุณถ้าคุณมีไอเดียมีพลังจริงๆอ่ะแล้วก็ตั้งใจจริงอ่ะเชื่อว่ามันจะมีเสียงตอบรับที่พอที่จะสะท้อนอะไรกลับมาได้เพราะว่าท้องถิ่นก็อยากเกิดการพัฒนาจริงๆจังๆนะ
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน่าจะเห็นอะไรสิจากเรื่องของการเลือกตั้งกทม.รวมถึงเมืองพัทยาจากการเลือกตั้งกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งหน้าด้วยรวมถึงการเลือกตั้งใหญ่ต่อไปด้วยก็ได้อาจจะเป็นบทเรียนไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ฝนครับ
0: ครับผมยินดีครับสวัสดีครับ
1: พบกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ไขปมคนในข่าวแบบเสือโอ๊คชุชนะตันตยานนท์หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางทุกๆข้อความทุกๆเสียงที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากาพย์ลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
6: สวัสดียามเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรายการ Good Morning ASEAN ขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราค่ะวันนี้วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะอยู่กับดิฉันอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
7: ค่ะและแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะสวัสดีคุณน้ำหวานสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็รับฟังกันได้หลากหลายช่องทางนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะใครที่รับชมผ่านทางไลฟ์นะคะก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันยามเช้านะคะไลฟ์ที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะคะหรือว่าจะเป็นทาง LINE @Mcot News ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะ
6: อืมค่ะเช้าแบบนี้หลายท่านอาจจะรีบอยู่นะคะก็ค่อยๆไปละกันไม่ว่าจะทำอะไรนะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องตื่นไปทำงานบางท่านออกกำลังกายนะคะน้องๆเด็กๆหลายๆคนกำลังเดินทางไปโรงเรียนก็ขอให้ปลอดภัยและมีความสุขตลอดทั้งวันนะคะวันนี้ติดตามข่าวสารจากเราสองคนค่ะแล้วก็ช่วงเวลา 6:40 นเดี๋ยวคุยกับคุณอาซาวียานวัวตี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นคอร์รัปชันซึ่งในช่วงนี้เหมือนจะมีประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องการจัดสรรงบประมาณนะคะที่เขาไปทำอาหารกลางวันแล้วก็พบว่ามีการทุจริตคุณภาพของ

0: ของอาหารที่เด็กๆได้ทานกันเนี่ยไม่ตรงปกแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเจาะลึกกันเพิ่มเติมนะคะรวมถึงเจาะลึกอาเซียน 7:00 นตรงด้วย AI กับราชการไทยหลายท่านรอติดตามอยู่นะคะเดี๋ยวมาฟังกันช่วงหลัง 7:00 นค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องราวที่ไปเริ่มต้นอัปเดตกันในเช้าวันนี้นะคะก็หนีไม่พ้นสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมาฮึ่มๆกันอีกแล้วนะคะกลับมาปะทุรอบใหม่แล้วก็มีการโจมตีตอบโต้กันไปมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงที่ก็เปราะบางมากๆอยู่แล้วนะคะก็มีการชะงักลงไปนะทรัมป์ก็ขู่แรงด้วยนะคะมาไล่เรียงดูกันนะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะคือทางอิหร่านเนี่ยเขาก็มีการยิงขีปนาวุธนะมีการโจมตีส่งโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารทางฝั่งคูเวตแล้วก็อิหร่านเป็นการตอบโต้ด้วยนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยนะคะในข่าวที่ฝั่งสหรัฐเนี่ยกองบัญชาการกลางสหรัฐนะได้มีการเปิดเผยว่าสหรัฐได้โจมตีเป้าหมายอิหร่านเพิ่มเติมหลายแห่งเลยเมื่อวันเสาร์นะคะโดยมุ่งไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจการทางทหารระบบการสื่อสารฐานป้องกันทางอากาศคลังเก็บโดรนและศักยภาพในการวางทุ่นระเบิดของอิหร่านนะคะแล้วก็มีการแถลงการบอกว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้โดยตรงต่อความก้าวร้าวของอิหร่านที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเรือพาณิชย์คือฮอร์มุสก็ยังไม่สงบเพราะอิหร่านนั่นแหละประมาณนั้นนะคะทางสหรัฐก็เลยบอกว่านี่แหละถึงให้ต้องตอบโต้ต้องมีการโจมตีกลับไปนะคะแล้วก็เราเห็นการขู่ของทรัมป์ด้วยนะใน CNBC นะคะก็พาดหัวข่าวเอาไว้นะบอกว่า Trump again threatens Iran with annihilation นะคะก็คือขู่เลยนะว่าแบบเดี๋ยวจะนะอาจจะต้องลบออกจากแผนที่โลกเลยนะถ้าเกิดยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ยืนยันว่ากองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านเมื่อวันเสาร์เกิดขึ้นเพราะอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะแล้วก็บอกว่าทำอะไรไปบ้างนะสำหรับเครื่องบินรบของสหรัฐเนี่ยไปโจมตีอะไรนะคะแล้วก็ยังขู่ผ่านโพสต์ด้วยนะบอกว่ามันอาจจะถึงจุดที่เราไม่สามารถใช้เหตุผลได้อีกต่อไปและจำเป็นต้องใช้กำลังทหารเพื่อสานต่อภารกิจที่เราเริ่มต้นไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จให้เสร็จสิ้นซึ่งหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านจะล่มสลายและไม่มีอยู่อีกต่อไปนะคะโอ้โหใน The Guardian ก็ลงเอาไว้บอก Trump says US may be forced to complete the job นะคะนะจำเป็นที่จะต้องทำให้มันจบๆอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอิหร่านเนี่ยที่ตอบโต้นะในอัลจาซีราลงเอาไว้บอกว่าอิหร่าน attacks Kuwait and Bahrain in response to US strikes นะคะกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน IRGC นะคะก็เปิดเผยว่ากองทัพเนี่ยได้โจมตีคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐมาโจมตีดินแดนของอิหร่านนะคะแล้วก็เตือนว่าการรุกรานใดๆหลังจากนี้จะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงเด็ดขาดนะแล้วก็ในแถลงการเนี่ยบอกว่ากองทัพได้ทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารที่สำคัญของสหรัฐจำนวน8แห่งที่ฐานทัพอาลีอัลซาเลมในคูเวตและฐานทัพเรือของกองเรือที่5ที่ท่าเรือซาลมานในบาเรนนะคะโดย IRGC กล่าวว่าการรุกรานของศัตรูไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างใดๆหรือแม้กระทั่งต่อเป้าหมายที่ไม่มีนัยยะสำคัญจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างรุนแรงเด็ดขาดนะคะอ่ะนี่แหละก็เป็นความเคลื่อนไหวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในขณะที่เราก็ยังเห็นอิสราเอลเลบานอนนี่ที่ยังมีการโจมตีกันอยู่นะนี่ก็เป็นอีกเงื่อนไขสำคัญของการตกลงหยุดยิงหรือว่าข้อตกลงสันติภาพของเขาเหมือนกันนะแต่ว่าดูแต่ละฝ่ายก็ไม่ยอมลดราวาสอกกันเลยนะคะ
0: ท่าทีของอิหร่านก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับความประสงค์ที่จะเก็บค่าคุ้มครองเนาะต้องใช้คำนี้คือเขามองว่าอยากจะให้บริการคุ้มครองร่วมมือกันกับโอมานนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นทางหนีทีไล่ของอิหร่านหรือเปล่าเพราะว่าบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเป็นลักษณะของน่านน้ำสากล นะซึ่งจริงๆก็มีการควบคุมของอันคลอสอยู่นะคะที่ระบุเอาไว้คร่าวๆว่าบริเวณพื้นที่นับจากชายฝั่งออกไปประมาณ12กิโลเมตรเนี่ยถือว่า เป็นพื้นที่ของประเทศนั้นๆที่มีชายฝั่งอยู่ติดกับทะเลนะคะแต่เมื่อยิ่งไกลออกไปก็นับว่ายิ่งไกลมากขึ้นเรื่อยๆจะไปบังคับใช้ว่าเป็นพื้นที่ของตนเองก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะแต่ว่า

0: อิหร่านเนี่ยเขาจะเก็บลักษณะของค่าคุ้มครองค่ะและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือเป็นแนวทางที่ขัดแย้งกันกับสหรัฐอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าสหรัฐโดยคุณทรัมป์ก็ดีอย่างที่คุณแก้มเล่าไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ท่าทีที่ออกมาผ่านคุณมาร์โก้รูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ชัดเจนคือทางสหรัฐบอกว่านี่เป็นน่านน้ำสากลอิหร่านไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะในขณะที่ทางอิหร่านเองก็ระบุบอกว่ามันไม่สามารถจะกลับไปเป็นเหมือนก่อนหน้าที่จะมีการสู้รบมีสงครามในครั้งนี้ได้นะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องดูเพราะว่าก็ยังอยู่ในเรื่องของกรอบMOU ข้อตกลง60วันนะคะก็ไม่แน่ใจว่าหยุดยิงแบบใด
1: แต่ว่า
0: คือยังไง
1: คุณหวานเราอะแทบจะเป็นไบโพล่าเวลาเราตามข่าวนี้นะเพราะว่าเวลาก่อนหยุดสุดสัปดาห์ก็อย่างนึงใช่ไหมคะพอหยุดในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบเปลี่ยนแปลงไปอีกอย่างนึงพอมาเปิดสัปดาห์ก็อาจจะอีกแบบนึง
0: หรือบางทีจัดรายการอยู่ก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงจากสิ่งที่เราทำมา
1: อย่างเช่นที่เรารายงานกันไปว่าเขาโจมตีกันโอ้โจมตีกันอีกแล้วนะคะล่าสุดว่าไงคะล่าสุดค่ะสหรัฐกับอิหร่านบอกว่าเตรียมยุติการโจมตีแล้วกลับมาสู่โต๊ะเจรจาโดยด่วนเป็นไงขู่กันแบบเอาให้มันเต็มที่กันไปเลยจะลบอิหร่านให้หายไปจากแผนที่ใช่ไหมคะในข่าวของ Axios เนี่ยลงเอาไว้บอกว่า US and Iran agree to halt strikes and meet this week นะคะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากทางฝั่งของสหรัฐด้วยนะคะโดยการรายงานนี้นะคะบอกว่าอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยบรรลุข้อตกลงร่วมกันที่จะระงับความเป็นปรปักษ์ในอ่าวเปอร์เซียและเตรียมรื้อฟื้นการเจรจาเกี่ยวกับข้อพิพาทบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดครั้งที่เท่าไหร่ของการโจมตีตอบโต้กันไปมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำให้ข้อตกลงสันติภาพเนี่ยมันเหมือนกับมีความชะงักลงไปนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็คืออ้างอิงจากแหล่งข่าวระดับสูงจากทางการสหรัฐว่าสองฝ่ายเนี่ยค่ะมีกำหนดการหารือกันในวันอังคารนี้ที่กาตาร์นะคะก็จริงๆก็ตามกำหนดเดิมเลยเพราะตอนแรกเนี่ยก็จะให้คุยกันในวันที่30มิถุนายนนี่แหละนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยข่าวก็ต้องบอกว่ามันมาจากแหล่งข่าวเนาะก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะคะในล่าสุดที่ข่าวเข้ามาดังนั้นเดี๋ยวเรารอดูนะว่าแต่ละฝ่ายจะออกมาบอกว่ายังไงว่าจริงๆหรือเปล่าคอนเฟิร์มไหมนะคะก็หวังว่าจะคลี่คลายสักทีได้แล้วละมั้งเพราะว่าเราก็เห็นการทำท่าจะจบเนาะแล้วก็ในส่วนของราคาพลังงานเอ่ยนะคะตลาดทุนเอ่ยก็มีการรับข่าวกันไปแต่ก็รับแบบสวิงไปสวิงมาอยู่แบบนี้นะคะ
0: ค่ะยังไม่แน่ในทิศทางต่างๆนะคะก็ยังต้องเกาะติดกันต่อไปเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังและคุณแก้มคะเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของอิหร่านที่ต้องการจะเก็บค่าผ่านทางเพื่อเป็นลักษณะค่าคุ้มครองใช่ไหมคะคือในกรณีนี้เนี่ยสหรัฐเขาคัดค้านนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปดูใกล้ๆกันอีกฟากหนึ่งเนี่ยอย่างคลองซูเอซเนี่ยแตกต่างกันเพราะว่าอียิปต์เขาเป็นคนขุดมันไม่ใช่คลองตามธรรมชาตินะคะทางอียิปต์ก็เลยสามารถที่จะเก็บค่าบริการได้เพราะว่าค่าบริการตรงนี้เนี่ยเขาต้องนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรตรงนั้นใช้ในการขุดลอกคลองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นเส้นทางลัดสำคัญในการเดินเรือด้วยแทนที่จะต้องไปอ้อมไกลๆก็สามารถมาตรงนี้ได้นะคะอย่างไรก็ตามล่าสุดนะคะคุณแก้มและคุณผู้ฟังคะทางวุฒิสภานะหรือว่าคองเกรสของสหรัฐค่ะได้มีมติผ่านการจำกัดอำนาจสงครามนะแล้วก็สั่งให้คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหยุดสงครามอิหร่าน BBC รายงานไว้ว่า Congress passes war powers measured for first time rebuking Trump's war with Iran นะคะก็มีสอสทางตัวแทนนะคะที่เป็นทางวุฒิสมาชิกสังกัดรีพับลิกัน4คนบ้านเราเรียกว่างูเห่าหรือเปล่าเขาโหวตสวนมติของพรรคนะคะซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าต้องรับฟังบ้างสำหรับกระแสสังคมหรือมุมมองของคนอเมริกันที่ตอนนี้ไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่กับการเดินหน้าทำสงครามไปเรื่อยๆกับอิหร่านนะคะแล้วก็ยังดูไม่มีทิศทางว่าจะลงอย่างไรคือเขามองว่าการที่จะนำเอาเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐเข้าไปเสี่ยงภัยในพื้นที่สงครามและ

ยาวนานเนี่ยมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายในระดับที่สูงของคนอเมริกันนะคะส่วนทางด้านอิสราเอลและเลบานอนนะคะมาดูความขัดแย้งบริเวณนี้กันบ้าง

0: ร่วมกันว่าถือเป็นข้อตกลงประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและเป็นการโจมตีอิหร่านกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นพร็อกซี่ของอิหร่านอย่างรุนแรงนะคะก็พึงพอใจนะหนึ่งในเงื่อนไขภายใต้กรอบตกลง4ข้อตรงนี้ก็คือการที่อิสราเอลจะถอนทหารออกไปจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีค่ะแล้วก็จะให้กองทัพเลบานอนเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็ย้ำอีกครั้งว่าฮิซบอลเลาะห์กับเลบานอนเนี่ยคือมันเป็นคนละส่วนกันเลบานอนคือรัฐบาลที่บริหารประเทศเลบานอนนะคะส่วนฮิซบอลเลาะห์เนี่ยเป็นกลุ่มกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนโดยอิหร่านซึ่งมีความคิดความเชื่อตรงกันในเรื่องศาสนาและการเมืองนะคะและข้อตกลงนี้เนี่ยยังมีการอนุญาตให้กองทัพอิสราเอลยังสามารถประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงที่เขาเคยรุกคืบขยายออกไปทางตอนใต้ของเลบานอนนะระยะทางก็ประมาณ600กว่ากิโลเมตรนะคะส่วนผู้นำของฮิซบอลเลาะห์แน่นอนค่ะว่าไม่พอใจนะแล้วก็ประณามรัฐบาลเลบานอนคือจริงๆรัฐบาลเลบานอนเรื่องอำนาจอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเยอะนะคะในขณะที่ฮิซบอลเลาะห์เนี่ยโอ้โหอาวุธครบครันเลยทีเดียวได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะคะเขาบอกว่าไม่โอเคเลยที่รัฐบาลเลบานอนยอมอ่อนข้อลงนามในข้อตกลงฉบับนี้นะคะและทางฮิซบอลเลาะห์ถือว่าเป็นข้อตกลงที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับใช้ค่ะตอนนี้รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลนะคะได้มีการสั่งให้กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับการประจำการระยะยาวในเขตความมั่นคงก็คือพื้นที่ที่เขาเคยรุกคืบเข้าไปในดินแดนเลบานอนก็ประมาณสัก10กิโลเมตรจากแนวชายแดนนะคะคือเน้นบริเวณนั้นที่เหลือให้กองทัพของเลบานอนเป็นคนดูแลคล้ายๆเป็นบัฟเฟอร์โซนระหว่างอิสราเอลแล้วก็ทางเลบานอนซึ่งมีฮิซบอลเลาะห์อยู่ในสมการเนี่ยนะคะติดตามกันช่วงต่อไปค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ยังอยู่กับเราสองคนนะคะน้ำหวานและแก้มในเช้านี้เช้าวันจันทร
2: ์เอาล่ะช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอัปเดตข่าวสารจากทางคุณอัสรียานวาตี้นะคะผู้สื่อข่าวจากอินโดนีเซียกันนะคะ
3: Good morning world
2: Good morning
0: Hello good morning Asri
4: Hello good morning Isari and Penyapat How are you today
2: Good. Well, how about the weather over there? Is it hot?
4: The weather in Jakarta?
2: Yeah.
4: It's warm. It's warm.
0: Mm.
4: And not warm, but not sunny. It's cloudy.
0: Mm. Cloudy, but
4: yes.
0: Warm.
2: Yeah.
4: But, warm.
0: Yeah.
4: But yeah, it's 26 degree now this morning.
0: Mm.
4: And we will have 34, 35 degree.In the afternoon, and a little bit thunderstorm also in the afternoon.
2: So not 40 degrees lately,
4: right? Yeah, it's in the Europe is 40 degrees, and in many part of the European countries has that high temperature.
2: Yeah, because now we are in rainy season, so...
4: Yeah, you're right.
2: You know, almost every day over there, right?
4: Yeah.
0: All right, Asri. Yes.
4: Yeah.
0: This morning, you will be sharing us about Indonesia's COPDES under fire, debts, corruption, and budget burden. That
4: burden.
0: Sounds so much like some crime documentary episode's name.
4: Yeah, actually...Yeah, because this is a very sad and tragic news actually for us, for Indonesian. And then when, right now, if you visited Indonesia and you say COPDES, I think almost all Indonesian know the meaning of that. I mean, in the English name, the English name for this term is Red and White Village Cooperative. But in Indonesia...As long as you mention COPDES, then everybody will understand what is the meaning.
2: Could you like briefly explain the main goal of this program? Who is in? Is it intended to benefit, or which areas does it focus? What are the main activities?
4: So COPDES Merah Putih or Red and White Village Cooperative.is Indonesian flagship

0: the military training, and also the COPDIS, the program itself. So there are the COPDIS program and also the military training, right? So the military training will continue and the COPDIS program also will continue, even though there are so many critics from the public.
1: Not even changing the training process?
0: No, not at all. The training still continue as of today. For 1.5 months.
2: For 1.5 months.
1: Until
0: the end of July.
2: Okay, last question, Asri. I'm wondering about the voice or feedback of people who have been supporting Mr. Prabowo Subianto. What are their thoughts?
0: So basically, if you if we see the social media, most of the people who talk about this program is the people that who did not vote Prabowo Subianto. So the people who support Prabowo Subianto are silent. If you open the social media and also if you watch the mass media, mainstream media publication, the voices are, most of the voices are from the anti-government, the person who did not vote Prabowo Subianto. We think, especially for the social media, why the people who fought for Prabowo Subianto did not voice, because they don't have any reason to stop. I mean, to support this program also. So they chose to be silent.
2: All right. Thank you very much for joining us this morning and sharing us your amazing insights, Asri.
1: Thank you.
0: You're welcome.
1: Bye-bye. Bye.
2: Thank you for joining us. ฟังแล้วก็นะเป็นผลนะคะที่มาจากโครงการซึ่งเป็นโครงการใหญ่โครงการเรือธงเลยของผู้นำอินโดนีเซียนะคะก็คือคุณปราโบโวซูเบียนโตนะในช่วงที่ผ่านมาเราเคยได้ยินไปแล้วนะคะว่าเขามีนโยบายที่จะ allocate จัดสรรงบประมาณนะคะไปยังท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศนะมีการทำโครงการต่างๆมากมายเลยสำหรับความร่วมมือเนี่ยคุณอัศรีเล่าว่ามีทั้งหมด 80,000 จุดของประเทศนะคะก็คือกระจายไปเยอะมากๆแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องเสียงสะท้อนการทุจริตคอร์รัปชันงบประมาณการจัดสรรอาหารอะไรซึ่งเป็นโครงการใหญ่นะคะไม่ได้มาตรฐานเด็กกินแล้วปวดท้องเข้าโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันหนักกว่านั้นเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตค่ะ
1: ใช่ค่ะคือโครงการนี้เขาเหมือนกับกระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศเลยเนาะ 80,000 กว่าที่ใช่ไหมคะเป็นสหกรณ์เขาเรียกว่าเป็น Red and White
2: Village Cooperative สีทองของอินโดนีเซียนะ
1: ค่ะนะแดงขาวใช่ไหมสหกรณ์แดงขาวเงี้ยแต่ว่าที่งงก็คือว่าเป็นสหกรณ์แต่ทำไมจะต้องให้ผู้จัดการสหกรณ์เนี่ยไปผ่านการฝึกทหาร1เดือนครึ่งก่อนที่จะมาบริหารได้1เดือนครึ่งก็คือจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนาจะไปจบช่วงปลายกรกฎาคมใช่มั้ยคะทีเนี้ยพอมีการฝึกแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ก่อนอันนี้เราก็นะมีเรื่องของอากาศร้อนด้วยอะไรด้วยนะมีผู้เสียชีวิต5คนนะคะจากการไปฝึกทหารเพียงแค่ไปฝึกในช่วง7วันแรกเท่านั้นเองนะแล้วก็ทำให้เกิดกระแสต่อต้านในสังคมรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ว่าคือทุกคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมมันมีความเชื่อมโยงในการยังไงจะต้องมาฝึกทหารนะอ๋อเขาก็บอกให้เหตุผลว่าก็ฝึกในเรื่องของความเป็นผู้นำไง
2: ฝึกดิสซิปลินฝึกวินัยฝึกลีดเดอร์ชิพนะคะก็คือเรื่องภาวะผู้นำซึ่งใช้วิธีการฝึกทหารกลางแดดร้อนคือไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ร่างกายถูกออกแบบมาให้สามารถทำแบบนั้นได้
1: ใช่แล้วผู้ที่เสียชีวิตก็มีแบบเป็นทั้งเรื่อง heat stroke นะหรือว่าหายใจไม่ทันใช่ไหมคะ
2: หัวใจวาย
1: แล้วก็มีบัตรวัณโรคด้วยซึ่งก็ทำให้เอ๊ะมันมีการอะไรที่ไม่ถูกสุขอนามัยอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยเรื่องของเชื้อนะคะซึ่งการฝึกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยคือทางฝั่งภาครัฐที่เกี่ยวข้องเขาก็ออกมาแสดงความเสียใจแหละแต่เขาก็ไม่ได้ เขาบอกว่าไม่ได้มีความประมาทอะไรเกิดขึ้นนะในการฝึกครั้งนี้ที่ทำให้นำไปสู่การเสียชีวิตนะคะ
2: จะทำต่อไป
1: จนเสร็จคือให้ค่าสินไหมนะในเรื่องของส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่า

0: การฝึกเทรนนิ่งเนี้ยก็จะไม่ได้ปรับรูปแบบปรับกิจกรรมใดๆด้วยก็คือจะทำกันต่อนะคะก็ทีนี้คุณน้ำหวานก็ถามว่าแล้วกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็วิจารณ์แหละแต่คนที่เชียร์ไรบดีปาโวซูเยนโตก็อาจจะเงียบๆในช่วง
1: ไม่มีบ่นเลยในช่วงนี้นะคะคนที่ออกมาดูก็คือฝ่ายที่ต่อต้านฝ่ายค้านนะ
0: แล้วก็นอกจากเรื่องนี้ก็มีเรื่องทุจริตด้วยที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะ
1: ถูกต้องค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะหลัง 7:00 เรามาคุยกันเรื่อง AI กับราชการไทยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีระกุล
0: สวัสดีค่ะ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณ Morning ASEAN ทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: สัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลายท่านค้างตึงเลยนะคะอาจารย์รอฟังอาจารย
3: ์อาจารย์ไปไหนมาคะขอพยัญชนะแรงครับขอพยัญชนะแรงพอดีไปภารกิจต่างประเทศแล้วก็กลับมาดึกมากวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ไม่ทันแน่ๆตอนรับปากว่าอาจารย์ถัดมาเราจะคุยกันใหม่นี้จำไม่ได้ว่าตัวเองต้องเดินทางนะครับต้องขออภัยแต่วันนี้กลับมาแล้วครับก็จะมาต่อตรงนี้แต่ว่าต้องเรียนข่าวดีหรือข่าวไม่ดีล่ะจันนู้นผมบอกว่าถ้าผมเป็นรัฐมนตรีดีใช่ไหมครับหัวข้อจัดผ่านมา2อาทิตย์แล้วไม่มีใครติดต่อมาเลยอ่ะคุณอิศรีคุณพิชภัทรสงสัยเขาจะไม่ชอบไอเดียแล้ว
1: หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้นะขนาดนี้หรอก
3: อะไรประมาณนั้นหรือว่าเราเดินทางต่างประเทศโทรศัพท์ได้รับไม่ได้ก็ไม่รู้สามองในแง่นั้นครับวันนี้เรามาต่อกันที่สัญญาไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วว่าพอ AI เนี่ยมันจะมาช่วยระบบราชการไทยได้อย่างไรบ้างแล้วมีตัวอย่างดีๆจากประเทศไหนบ้างเนี่ยนะครับขอทวนกันนิดเดียวครับท่านผู้ฟังว่าเรากำลังมีคำว่า AI literacy ความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งมันมีอยู่4ระดับด้วยกันนะครับระดับที่เรียกว่าระดับแรกเลยเนี่ยตระหนักรู้และเข้าใจนะบอกได้ว่า AI คืออะไรมันต่างจากระบบอัตโนมัติหรือเปล่าต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าเวลาเล่น YouTube เวลาดู Netflix เวลาเล่น Facebook ก็รู้ได้ว่าอ๋อเนี่ย AI มันทำงานอยู่เนาะอันนั้นเป็นระดับที่หนึ่งตระหนักรู้และเข้าใจระดับที่สองก็คือรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับคุยกับ ChatGPT รู้เรื่องคุยกับคลอสให้ร่างอีเมลได้เจนภาพขึ้นมาได้พร้อมได้เบื้องต้นนี้เรียกว่าการนำไปประยุกต์ใช้เป็น AI literacy นะระดับที่สองเป็นความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ระดับที่สองส่วนระดับที่สามนี่สูงขึ้นมาอีกหน่อยครับท่านผู้ฟังคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ก็คือว่าเป็นระดับที่ว่าสามารถคิดวิเคราะห์และประเมินผลสามารถรู้ว่าคำตอบที่ AI ให้มาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะมีทักษะในการไปตรวจสอบข้อมูลได้รู้ว่าคำตอบอันนี้ AI มันหลอนมาที่ภาษาเทคนิคเรียกว่า hallucination แล้วก็รู้ว่าอะไรคือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของเราอะไรควรใส่ไม่ควรใส่เข้าไประดับเนี้ยคนไทยส่วนใหญ่ด้วยความเคารพยังมาไม่ถึงนะครับเราติดอยู่ที่ระดับที่2แชทคุยกับแชททั้งหลายได้ทำสั่งเขียนภาพสั่งแต่งเพลงได้เท่านั้นเองแต่ว่าคิดวิเคราะห์และประเมินผลซึ่งเป็นความรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์ระดับที่3เนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ส่วน AI literacy ระดับที่4คือการออกแบบและสร้างสรรค์เอา AI หลายๆตัวมาต่อยอดกันทำเป็น AI workflow มี AI agent ทำงานเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรหรือหน่วยงานของเราอันเนี้ยก็เป็นระดับสูงสุดที่เราจะมีกันนะครับตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าเราต้องตระหนักก่อนว่าคนไทยส่วนใหญ่อยู่ประมาณระดับที่2นะครับอยู่ในระดับที่2นะครับทีนี้เวลาไปวัดว่าเอาละตระหนักรู้แล้วเนี่ยเวลาเขามีการวัดกันนะว่าคนแต่ละประเทศคนละแต่ละทวีปเนี่ยตื่นตัวแล้วก็มีทัศนคติที่ดีหรือทัศนคติเชิงบวกกับ AI มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณอิศรีคุณวิภัทรครับประชาชนในอาเซียนคนในอาเซียนครองแชมป์นะกลุ่มประเทศที่ตื่นตัวแล้วก็มองโลกในแง่ที่ดีที่สุดในโลกคนอาเซียนเนี่ยรู้ AI คืออะไรตื่นตัวกันมากแล้วก็มองโลกในแง่ดีคนไทยเนี่ยคนไทยมากกว่า 80% นะครับตื่นตัวแล้วก็เข้าใจถึงผลกระทบต่อ AI แต่ว่าเป็นตื่นตัวแล้วมองผลกระทบในแง่บวกนะตื่นเต้นแต่ว่ากังวลน้อยไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยกังวลว่า AI จะไม่แย่งงาน AI จะทำให้เราตกงานต่างไปจากคนอเมริกาคนยุโรปหรือคนญี่ปุ่นที่เขาจะกังวลมากว่าเขาจะตกงาน

0: และข้อต่อต้านมากกว่าแต่ว่าคนไทย 80% เนี่ยมองโลกในแง่ดีแล้วคิดว่าสบายๆชอบ AI นะครับนั่นเป็นภาพที่ต่างกันนะครับส่วนถ้าวัดจากอัตราการใช้งานจริงเพื่อเพิ่มผลิตผลเนี่ยเพิ่ม productivity เนี่ยปรากฏว่าอันดับ1ของอาเซียนและอันดับ2ของโลกคือประเทศสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เนี่ยมีอัตราการใช้งานเกือบ 61% นะครับของประชากรนะครับเขาเป็นรองเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้นเองเพราะสิงคโปร์เขาทำไงครับเพราะเขามีหลักสูตรบังคับด้าน AI literacy ตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วก็ทำงานส่วนในอาเซียนเราเนี่ยนะครับอันดับ1เป็นสิงคโปร์บอกไปแล้วอันดับ2คือประเทศไทยคุณอิศรีคุณบิณฑพัทนะครับแม้ว่าภาพรวมเนี่ยคนไทยจะใช้ AI เพื่อทำงานเพื่อยกผลิตภาพเพิ่มผลิตผลเนี่ยอยู่ 12.4% แต่พนักงานออฟฟิศแล้วก็คนที่ทำงานด้านดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยใช้ AI สูงถึง 32% นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกซึ่งอยู่ที่ 16% ถึง2เท่าและที่สำคัญที่สุดพนักงานออฟฟิศแล้วก็คนที่ทำงานดิจิตอลในประเทศไทยเนี่ย อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ AI เนี่ยโตเร็วเป็นที่2ของโลกเป็นรองเฉพาะเกาหลีใต้เท่านั้นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอกชนพนักงานออฟฟิศเองรู้ว่ามันสำคัญรู้ว่ามันต้องใช้แรงงานดิจิตอลรู้ว่ามันต้องใช้เราใช้กันเยอะมากเมื่อเทียบกับโลกและมีอัตราการเติบโตอัตราเร่งสูงมากและจากการสำรวจมันพบข้อสำรวจที่น่าสนใจครับคุณอิศรีคุณพัฒน์ว่าพนักงานบริษัททั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าบริษัทบางบริษัทหลายบริษัทเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำอะไรยังไม่ได้ลงทุนแต่พนักงานเนี่ยใช้เงินส่วนตัวใช้เข้าส่วนตัวนะครับซื้อแพ็กเกจพวก AI ทั้งหลายแล้วก็มาใช้งานเพื่อช่วยการทำงานของตัวเองอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจแล้วในอาเซียนเนี่ยพวกมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเนี่ยก็อัตราการใช้งานของคนตามหลังเราเนาะตามหลังเราแต่ไม่ห่างเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เบื้องต้นให้เห็นภาพว่าคนไทยเราเนี่ยเปิดใจพร้อมรับรู้พร้อมเรียนรู้ AI สูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคนในโลกนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามันเป็นการที่พนักงานศึกษากันส่วนตัวใช้กันเองนะใช้กันเองแต่ละบริษัทความตื่นตัวนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจอันนั้นเป็นส่วนของประชาชนนะครับในส่วนของรัฐบาลนะครับมันมีดัชนีที่วัดว่ารัฐบาลเนี่ยแต่ละประเทศสามารถนำ AI มาสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันคือดัชนี Government AI Readiness Index นะครับทำโดย Oxford Insight เนี่ยประเทศไทยเราอยู่ที่37คุณอิศรีคุณพิยพัฒน์อยู่เป็นที่2ของอาเซียนรองสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่7หล่นมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนเขาอยู่ท็อป3ตอนนี้เขาหล่นมาที่7นะครับแต่ว่าเขายังติดอันดับท็อป10นะครับประเทศไทยเราอยู่ที่34นะครับคะแนนดีขึ้นมาเพราะว่าเรามียุทธศาสตร์ AI แห่งชาตินะครับแล้วก็การเตือนตัวของประชาชนเราสูงมากในเรื่อง AI เลยทำให้ลำดับเราดีมาเลเซีย38ฟิลิปปินส์43เวียดนาม45อินโดนีเซีย46ก็ไล่บี้กันขึ้นมาแต่ว่าในความพร้อมของรัฐบาลนะครับที่จะสามารถเอา AI มาสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้เนี่ยเราอยู่ที่34ก็ยังไม่ค่อยดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจเราควรจะอยู่ระดับสักประมาณ20-25นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ผมทิ้งไว้เมื่อ2จันทร์ที่แล้วนะครับคุณอิศรีตอนนั้นเป็นคุณอัญญพัฒน์เนาะคุณอัญญพัฒน์ไปได้มาคำถามผมคือว่าเอ๊ะการที่รัฐบาลไทยพยายามที่จะยก AI literacy ของประชาชนเนี่ยนะมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะวันนี้ผลเซอร์เวย์มันออกมาว่า AI literacy ของประชาชนมันสูงกว่า AI literacy ของรัฐบาลดังนั้นผมคิดว่าถ้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยถามว่าเราต้องทำอะไรก่อนนะบอกว่าก็ต้องยก AI literacy ของรัฐบาลก่อนนะจะดีที่สุดนะครับตัวเลขระดับโลกตัว Government AI Readiness Index เนี่ยนะครับซึ่งจัดทำโดย Oxford Insight เนี่ยที่1ของโลกนี่คือสหรัฐอเมริกานะครับที่2ก็คือ UK สหราชอาณาจักรตามด้วยฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีจีนอยู่ที่6คุณอิศรีคุณพัฒน์ปีก่อนหน้าโน้นอยู่ที่10 20กว่าเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าจีนเขาลงทุนเรื่องการวิจัย R&D ปรับโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากนะครับ6จีน7สิงคโปร์8เกาหลีใต้9ออ

0: ออสเตรเลีย10นอร์เวย์นี่คือ10อันดับแรกของโลกที่รัฐบาลรู้ว่าจะเอา AI มาสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้กับประชาชนได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นเหตุผลที่ผมทิ้งท้ายไว้2สัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเอ๊ะเราต้องยกระดับ AI literacy ด้วยความรู้เท่าทัน AI ให้กับรัฐบาลก่อนเพราะรัฐบาลคือคนถึงงบประมาณเพราะเป็นคนออกนโยบายเป็นคนวางนโยบายกำกับเรื่อง AI ถ้ารัฐบาลรู้น้อยกว่าประชาชนซะแล้วหรือยังรู้น้อยกว่ารัฐบาลประเทศอื่นๆซะแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะไปกันได้อย่างไรนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาที่อยากจะเล่าให้ฟังคุณอิสริคุณพิพัฒน์ก็คือว่าสิงคโปร์เขาทำยังไงบ้างกับระบบราชการเขาโดยใช้ AI เข้ามายกระดับความสามารถนะครับวันจันทร์ที่แล้วผมแตะไปนิดนึงแล้วที่สิงคโปร์เนี่ยเขามี AI ที่มาช่วยราชการโดยเฉพาะเลยคุณพิญญาพัฒน์นะครับเขาเรียกว่าแพร AI แพร์ที่แปลว่าคู่นะครับคู่ AI แต่ว่าราชการสิงคโปร์เรียกว่าแพร์เรียกว่าคู่เฉยๆนะครับซึ่งระบบเนี่ยเขาออกแบบเองทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับอันนี้รัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งเป็นทีมเทคนิคเป็นราชการทำเองหมด 100% ไม่ต้องจ้างเอกชนทำเลยนะครับแล้วก็เขาก็ไปดีลกับ OpenAI ใช้ AI ตระกูล GPT เนี่ยครับมาเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่2จันทร์ที่แล้วผมพูดไว้นะว่าไอ้โครงการ THAI Passport เนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้กับคนที่ใช้5ล้านคนเนี่ยเชื่อมโดยตรงเชื่อมกับ API ของ AI ตัวพ่อตัวแม่ที่เราจะไปซื้อมาให้บริการเนี่ยพอเชื่อมไม่ได้เนี่ยเราต่อยอดไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับรัฐบาลสิงคโปร์เขาก็ดีลตรงกับ OpenAI ขอเชื่อมต่อกับ ChatGPT แล้วก็พัฒนาต่อยอดเป็น Pair AI ซึ่งเอามาช่วยราชการทำงานนะครับแล้วก็ใช้วิธีจ่ายตามจริงใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นนะครับแล้วก็ข้าราชการคนนี้ใช้เยอะจ่ายเยอะคนนี้ใช้น้อยใช้น้อยรัฐบาลจ่ายเงินให้นะครับแล้วก็เน้นเป็นพิเศษก็คือความปลอดภัยของข้อมูลนั้นต้องถูกระบุไว้ในสัญญาระหว่างรัฐบาลสิงคโปร์กับ ChatGPT หรือ OpenAI ว่าข้อมูลที่ข้าราชการสิงคโปร์ใส่เข้าไปเนี่ยจะไม่ถูกเอาไปใช้เทรน AI ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นจะไม่เห็นนอกจากรัฐบาลสิงคโปร์เองทีนี้ไอ้แพร AI เนี่ยมันก็คือผู้ช่วยส่วนตัวของราชการสิงคโปร์นะครับเวลาจะใช้ก็เข้าไปในเว็บเราซึ่งคล้ายๆเราใช้ ChatGPT ครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาจะปรับไอ้ตัวนี้ให้มันสอดคล้องตรงกับลักษณะงานของราชการสิงคโปร์เช่นถ้าจะต้องร่างเอกสารที่เป็นราชการหรือเขียนสปีชเขียนสุนทรพจน์ให้เจ้านายเนี่ยราชการก็เข้าไปที่แพร AI แล้วก็สั่งได้เลยว่าทำแบบนี้แบบนี้อยากจะกำหนดอะไรอย่างไรอันนี้แพร AI ซึ่งเข้าใจระบบราชการสิงคโปร์ก็จะร่างได้ตรงสอดคล้องกว่าเราไปสั่งไปพร้อมกับ ChatGPT หรือถ้าเกิดรัฐบาลมีนโยบายออกมาชุดใหญ่ๆเลยนะครับเป็น PDF ไฟล์ใหญ่ๆเลยอยากจะสรุปเพื่อเอาเข้าที่ประชุมหรือเอามาเผยแพร่ทำการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ใช้ AI ที่เรียกว่าแพร AI ของรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยสรุปใจความสำคัญเขียนย่อออกมาทำได้นะครับหรือเวลาประชาชนร้องเรียนมายังรัฐบาลสิงคโปร์เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนมันไปขัดกับกฎระเบียบข้อไหนแพร AI ก็ช่วยทำงานได้หรือว่าอยากจะทำแคมเปญรณรงค์อะไรกับประชาชนก็ใช้แพร AI เนี่ยครับช่วยคิดทำแคมเปญต่างๆขึ้นมาได้อันนี้พอเห็นภาพไหมครับว่าราชการสิงคโปร์ไม่ได้ทำงานโดยคนอย่างเดียวละแต่เขามี AIนะครับซึ่งใช้ฐานความเก่งของ ChatGPT ของ OpenAI เนี่ยเป็นฐานโดยรัฐบาลสิงคโปร์เอาความเก่งของ ChatGPT มาต่อยอดกับลักษณะการทำงานของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับให้ข้อมูลพิเศษของรัฐบาลสิงคโปร์ใส่เข้าไปเพราะนั้นการอำนวยความสะดวกของราชการสิงคโปร์ที่ให้ต่อประชาชนจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ดีกว่าประเทศอื่นๆอ๋ออันนั้นฟังดูแล้วอยากได้บ้างไหมครับคุณพิญญาพัฒน์คุณอิศรี
1: นะคะ
2: ค่ะ
1: คือมี
0: ผมดูจากกล้องนี่คุณพิญญาพัฒน์ดูยิ้มหยันหยันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับ
2: หยัน
1: อาจารย์ผมมีคำพิเศษ
2: คำพิเศษ
1: ก็ด
2: ี
1: ใจแทนประเทศเขา
2: ดียินดีกับเขาด้วย
0: ครับอันนั้นเป็นเบื้องต้นแต่เดี๋ยวผมอยากให้พักเลยเพราะกลับมาจะเล่า

0: ยาวจะเล่าเรื่องยุทธศาสตร์ AIของสิงคโปร์นะครับว่าเขาทำอะไรมันต่างกับเราอย่างไรแล้วถ้าเราจะยกระดับราชการด้วย AI เราต้องทำอะไรบ้างครับคุณเกษรีคุณมีพัฒน์ครับ
1: ค่ะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: มาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะเพื่อความเป็นธรรมกับกระทรวงดีอีนะให้รายละเอียดคร่าวๆแล้วกันสำหรับของเรานะคะคือโครงการในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแจกสิทธิ์การใช้งานให้คนไทย5ล้านคนเพื่อกระตุ้นการเข้าถึง AI นะเราก็จะมีงบประมาณต่อคนต่อปีเนี่ยอยู่ที่324บาทเน้นเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพ Learn to Earn นะคะผ่านแพลตฟอร์มหลายๆอันนะร่วมกับ Google MicrosoftOpen AI นะคะและข้อมูลของผู้ใช้งานเนี่ยจะถูกเก็บไว้บนคลาวด์ในประเทศไทยนะอันนี้ที่แถลงออกมาจากกระทรวงดีอีนะคะท่ามกลางการจับตามองและการตรวจสอบซักฟอกของสังคมนะคะอาจารย์คะไปต่อกันเรื่องแพร AI ของสิงคโปร์ค่ะที่มี GPT เป็นฐาน
0: แพร์ AI เนี่ยมันเป็นรากฐานมาจากยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติของสิงคโปร์ซึ่งฉบับแรกเขาร่างมาในปี2012นะครับฉบับแรกเขาก็เน้นไปที่การสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของ AI นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่5อุตสาหกรรมหลักที่จะถูกยกระดับด้วย AI เช่นสาธารณสุขขนส่งระบบขนส่งสินค้าอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งไทยเรากำลังทำแบบเดียวกันแต่เราอาจจะช้าเขาสัก 4-5 ปีนะครับวันนี้สิงคโปร์อยู่ในช่วงยุทธศาสตร์ AI ฉบับที่2นะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2016นะครับวันนี้เขาไม่ได้มองว่า AI เป็นโอกาสทางธุรกิจนะครับคุณอิสรีคุณพิญญาพัฒน์ท่านผู้ฟังสิงคโปร์มองว่า AI เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศไม่ได้มองว่าโอกาสจะมาต่อยอดให้คนโน่นนี่นั่นแต่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศ
3: ไม่ใช่ทางเลือกแต่ทางรอด
0: เป็นทางรอดเพราะฉะนั้นเขาต้องทุ่มเททุกอย่างก็เอานายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หวงมานั่งเป็นประธานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็อัดฉีดงบประมาณเต็มที่เพื่อสร้างชาติด้วย AI อย่างจริงจังแล้วก็ไปล่าหัวกะทิระดับโลกใครเก่งๆเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ 15,000 คนเนี่ยไปล่าไปดึงดูดไปจ่ายเงินเรียกว่าแรงจูงใจที่จะมาตั้งรบตั้งรากทำงานในสิงคโปร์แล้วก็เขาก็รู้ว่าจุดตายของ AI อยู่ที่ชิปประมวลผลทั้งหลายกำลังการประมวลผลทั้งหลายเขาทุ่มเทที่จะเป็นเจ้าของกำลังการประมวลผลทั้งหลายซื้อชิปทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์เขาทำในปัจจุบันนะครับอันนั้นเขาเนี่ยนอกจากประกาศว่ามันเป็นความอยู่รอดจำเป็นต่อการอยู่รอดของประเทศแล้วเนี่ยเขาต้องผลักดัน AI เพื่อประโยชน์ของสาธารณะสำหรับสิงคโปร์แล้วก็โลกนะครับเขาจะผลักดันตัวเองให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม AI ของโลกเขาจะยกระดับขีดความสามารถของแรงงานและธุรกิจให้มีรายได้แล้วก็สู้กับ disruption ได้และที่สำคัญที่สุดเขากำลังจะหาทางไว้AI เนี่ยจะเข้ามาทดแทนแรงงานที่หายไปของเขาได้ยังไงเขามีแรงงานน้อยท่านผู้ฟังแล้วก็จะเพิ่มผลิตภาพหรือ productivity ในอุตสาหกรรมหลักๆของเขาได้อย่างไรและอย่างที่บอกเนี่ยเขาจะตามล่าตัวท็อปของโลกนะครับแล้วก็ปั้นตัวท็อปทางด้าน AI ตัวเองด้วยนะครับให้ได้อย่างน้อยๆเป้าคือ 15,000 คนแต่งานทั้งหลายเขาจะอัพสกิลแรงงานเจาะลึกเลยเอาให้เก่งจริงๆนะครับไม่ได้เอาเฉพาะแค่คุยกับ ChatGPT ได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเขาลงทุนในตัว AI ที่เป็นเรียกว่า Large Language Model ของตัวเองลงทุนไป 1,700 กว่าล้านถ้าเป็นเงินสิงคโปร์ก็70ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเพื่อพัฒนา AI ของตัวเองที่เข้าใจภาษาสิงคโปร์เข้าใจบริบทนะเข้าใจบริบทวัฒนธรรมสังคมของสิงคโปร์นะครับจะได้ไม่ต้องไปพึ่ง ChatGPT หรือพึ่ง Gemini หรือพึ่ง Claude ตลอดไปนะก็ 1,700 กว่าล้านบาทนะครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้รัฐบาลสิงคโปร์เปิดข้อมูลตัวเองอะไรที่จำเป็นแล้วก็หัวกะทิด้าน AI ที่เป็นนักวิจัยทั้งหลายและเอกชนเอาข้อมูลสิงรัฐบาลไปใช้และเป็นประโยชน์ได้เอาไปเทรน AI ให้เป็นประโยชน์ได้รัฐบาลสิงคโปร์เปิดครับเปิดและอันเนี้ยผมทิ้งท้ายไว้สั้นๆก่อนเนี่ยว่าอันเนี้ยจะ

0: เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของการพัฒนาใหญ่ของประเทศไทยและทุกประเทศถ้าระบบราชการข้อมูลไม่เปิดให้กับภาคเอกชนเอาไปใช้ถ้าข้อมูลราชการไม่เชื่อมโยงกันไม่สำเร็จนะครับเพราะ AI เนี่ยมันจะเก่งได้ก็เพราะข้อมูลนะครับประเทศสำเร็จที่ทำอะไรสำเร็จก็ตามเนี่ยเรื่อง AI เนี่ยข้อมูลราชการเปิดให้มีการพัฒนาต่อยอดแต่แน่นอนอย่างปลอดภัยนะครับอย่างปลอดภัยส่วนของไทยนี่เอาสั้นๆเพื่อให้ความเป็นธรรมอย่างที่คุณอิสริอยากจะเห็นก็คือเราก็มีแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยปี2565ถึง2570นะครับก็ผ่านการเห็นชอบจากครม.เมื่อกรกฎาคมปี65นะครับเรามีเจ้าภาพ2คนครับก็คือกระทรวง DE กับกระทรวง อว.นะครับโดยมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่เราเรียกว่าสวทช.เป็นแกนหลักนะครับเวลาถามว่า AI กับสิงคโปร์ต่างกันอย่างไรนะครับลองคุณอิศรีคุณปิยพัฒน์ท่านผู้ฟังลองไปถามAI ดูนะว่าไอ้สองประเทศนี้ต่างกันยังไงนะครับแผนยุทธศาสตร์ชาติ AI เนี่ยAI ที่ผมใช้มันตอบว่าแผนของไทยเนี่ยเหมือนการพยายามปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสอนให้คนในบ้านขับรถยนต์เป็นอันนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ AI ของไทยนะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสอนให้คนในบ้านขับรถยนต์เป็นส่วนแผนของสิงคโปร์เนี่ยเหมือนการสร้างสนามแข่งรถ F1 แข่งรถส่วนหนึ่งแล้วก็ดึงวิศวกรและนักแข่งระดับโลกเข้ามาผลิตนวัตกรรมความเร็วสูงในบ้านตัวเองนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่การเปรียบเทียบนะครับทีนี้เราเรียนรู้อะไรจากสิงคโปร์ได้บ้างอันที่หนึ่งต้องมีผู้บัญชาการคนเดียวเนาะวันนี้เขาเอาคนใหญ่สุดของสิงคโปร์ก็คือนายกลอเรนซ์หวงนั่งของเรายังเป็นสองกระทรวงอันนี้ไม่ได้นะครับเราพอสองกระทรวงปั๊บใครรับผิดชอบอะไรเกี่ยงไปเกี่ยงมาแล้วสองกระทรวงเนี้ยอำนาจไม่เต็มเหมือนนายกด้วยนะครับผมถึงพูดสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้าเอาคนเก่งๆมานั่งกระทรวงดีแล้วก็สายตรงนายกเลยนะครับถ้านายกไม่มีเวลาหรือนายกนั่งเองจะดีที่สุดเจ้าภาพมันจะได้ชัดเจนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องไปยุ่งเกี่ยวกับทุกหน่วยงานในประเทศถ้าไม่ใช่นายกสั่งเนี่ยไม่ได้อันที่สองเนี่ยรัฐบาลไทยต้องสร้างคลังข้อมูลต้องลงทุนพัฒนาโมเดลภาษาไทยให้แข็งแกร่งนะครับเพื่อสร้างสินทรัพย์ถาวรทางปัญญาของประเทศไทยเองนะครับเราจะได้มีอะไรเป็นของเราเองมีไอเป็นของเราเองซึ่งวันนี้เราผมรู้แล้วว่าทำกันอยู่แต่งบหลัก10ล้านเท่านั้นเองนะได้เข้าไปสักพันล้านเนี่ยผมเชื่อว่าความก้าวหน้าจะไปได้ไกลมากอีกอันหนึ่งที่สิงคโปร์ทำแล้วเราควรจะทำด้วยนะครับเราไปล่าหัวกะทิมาเลยครับใครเก่งๆในโลกเนี่ยทั้งจ้างทั้งยื่นข้อเสนอให้ที่พักให้รีสอร์ทลดภาษีเอามาเลยครับเอามาทำเพราะว่าประสบการณ์ของทั่วโลกเนี่ยคนที่เก่งเนี่ยมันทำเก่งจริงๆนะเอาคนปานกลางมา100คนยังสู้คนเก่งคนเดียวไม่ได้เลยนะมันเอาคนเก่งๆมาเราต้องทำขณะเดียวกันก็ต้องออกแบบรูปแบบราชการใหม่การทำงานของราชการต้องถูกออกแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเอา AI มาใช้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทำเช่นนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็การเปิดข้อมูลการเปิดข้อมูลให้ AI เข้าไปเห็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ว่าราชการไทยเนี่ยยังหวงข้อมูลอยู่นะครับยังหวงข้อมูลอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาจะเปิดข้อมูลเนี่ยเขาตั้งสิ่งที่เรียกว่า AI Bilingual Workers คนที่ทำงานได้สองภาษาก็คือทั้งงานที่ตัวเองรับผิดชอบเช่นเกษตรคมนาคมการแพทย์แล้วก็ AI เป็น AI Bilingual ไม่ใช่พูดได้2ภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นพูดได้2ภาษาคือภาษางานตัวเองและภาษา AI ที่จะรู้ว่าจะเอา AI มาใช้งานตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานของตัวเองอีกประการต่อมาก็คือว่าทำให้ AI เนี่ยมันถูกฝังเข้าไปในเนื้องานเป็นระเบียบปฏิบัติพื้นฐานของทุกกระทรวงไม่ใช่ว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับอันนี้ต้องถูกใส่เข้าไปนะครับทุกเนื้องานเลยนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ทำแล้วก็สำเร็จไปแล้วเป็นอันดับต้นๆ นะครับแต่ว่าประเทศเล็กๆอย่างเอสโตเนียนะครับซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้เก่งเรื่อง AI วันนี้เขาก็ทำเรื่องนี้สำเร็จนะคุณอิสรีประเทศมีคำถามต่อคงจะต้องเป็นจันทร์หน้าถัดไปนะครับมีคำถามต่อว่ารัฐบาลไทยเงินน้อยวันนี้จะพิจารณางบประมาณรายจ่าย70เงินก็ไม่เยอะเงินลงทุนไม
1: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมดู Facebook Live นะคะดิฉันสิริพรยานวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมยุทธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์คะ
2: สวัสดีครับคุณสิริพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะก็ไม่มีพลิกโผเป็นไปตามข่าว
2: เป็นไปตามข่าวเป็นไปตามโผทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับอันนี้อย่างไม่เป็นทางการนะครับเขาบอกว่าอันดับหนึ่งก็ได้แก่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับอดีตผู้ว่ากทมนะครับได้คะแนนมาทั้งสิ้น1,484,914 คะแนนนะครับก็บอกว่าคิดเป็นร้อยละ 65.6 นะครับของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับและก็ที่ไม่พลิกโผเช่นเดียวกันตามโพลที่ออกมาก็คืออันดับ2ครับได้แก่นางมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับอันนี้ก็มาอันดับ2ได้คะแนนไปทั้งสิ้นนะครับ288,171 คะแนนนะครับก็คิดเป็นร้อยละ 13.1 นะครับขณะที่อันดับที่3นะครับก็ได้แก่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะครับคือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับอันนี้ก็ได้มา 176,934 คะแนนครับก็คิดเป็นร้อยละ 8.0 นะครับอันดับที่4นะครับก็เป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ได้คือได้แก่คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับได้คะแนนไปทั้งสิ้น101,819 คะแนนนะครับคิดเป็นร้อยละ 4.6 นะครับและลำดับที่5นะครับก็คือได้หมอบได้แก่หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะครับได้ไป 45,598 คะแนนนะครับคิดเป็นร้อยละ 2.1 อันนี้ก็เรียกว่าเป็นไปตามโพลเป็นไปตามผลการสำรวจและก็เป็นที่หลายคนคาดหมายเอาไว้นะครับว่าอันดับหนึ่งคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ครองอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครล่ะคะ
2: ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตนะครับก็ผมยังไม่เป็นทางการนะครับก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนครับครองที่นั่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกได้ถึง22เขตด้วยกันนะครับก็ได้แก่เขตพระนครดุสิตหนองจอกพระโขนงยานาวาพญาไทห้วยขวางตลิ่งชันราชบุรณะดินแดงสาทรบางซื่อจตุจักรดอนเมืองราชเทวีลาดพร้าววัฒนาบางแคหลักสี่คลองสามวาบางนาและก็เขตทวีวัฒนาครับทั้งหมด22เขตก็ได้สกไป22คนด้วยกันนะครับในขณะที่กลุ่มที่มาที่2นะครับได้ทั้งหมด11เขตด้วยกันคือกลุ่มทำงานครับกลุ่มทำงาน11เขตนี้ก็ได้แก่เขตบางรักเขตบางกะปิธนบุรีบางขุนเทียนบึงกลุ่มภาษีเจริญบางคอแหลมสวนหลวงคันนายาวสะพานสูงและก็เขตบางบ่อนะครับอันนี้กลุ่มทำงานนี้ได้ไป11เขตด้วยกันนะครับส่วนผู้สมัครสกของพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งลงสมัครนะครับก็ปรากฏว่าได้รับเลือกกันมาทั้งหมด8เขตด้วยกันครับก็เป็นเขตชั้นไหนซะส่วนใหญ่

0: ครับคือเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางกอกใหญ่เขตคลองสานเขตคลองบางกอกน้อยเขตประเวศคลองเตยและก็เขตวังทองหลางครับส่วนกลุ่มที่4นะครับที่มาได้ทั้งหมด4เขตด้วยกันก็คือกลุ่มเพื่อไทยนะครับอันนี้ไม่ได้สมัครในนามพรรคนะครับแต่เป็นกลุ่มใช้ชื่อเพื่อไทยไลฟ์นะครับก็ได้ทั้งหมด4เขตด้วยกันคือเขตมีนบุรีจอมทองสายไหมและก็เขตทุ่งครุครับส่วนผู้สมัครอิสระนะครับได้ทั้งสิ้น3เขตด้วยกันนะครับก็คือเขตบางเขนเขตหนองแขมและก็เขตบางพลัดนะครับมีอีกกลุ่มนะครับที่รับเลือกมา2เขตคือกลุ่มBetter Bangkok 2นะครับก็ได้ทั้งสิ้น2เขตคือเขตปทุมวันกับเขตราชกระบังนะครับตอนนี้เป็นการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ทั้งหมดนะครับก็ได้เรียกว่าหลายคนก็ได้รุ่นกันก็เป็นไปตามการคาดหมายแก่พรรคประชาชนที่ตอนเลือกตั้งใหญ่นะครับเลือกส.ส.นี้ได้ทั้งหมด33เขตคราวนี้ก็ได้มา22เขตในการเลือกตั้งจาก50เขตด้วยกันครับ
1: ค่ะเรียกว่ามากหรือน้อยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์อีกทีอันนี้นี่คือประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ
0: จ้าครับครับก็อย่างนี้ก็เป็นการเปิดเผยของคุณณรงค์เรืองศรีนะครับปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมดนะครับมาทั่วกรุงเทพเนี่ยมีทั้งหมด 6,628 หน่วยเลือกตั้งนะครับมีจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับจำนวนทั้งสิ้น 4,428,644 คนนะครับแต่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 2,201,739 คนเท่านั้นครับคิดเป็นร้อยละก็เท่ากับร้อยละ 49.7 นะครับไม่ถึง 50% นะครับขณะที่ผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมจำนวน
1: ทำไมมันไม่เท่ากัน
0: ว้าว
1: แปลก
0: คัดสิทธิ์เลยหรือเปล่าหรือไงไม่ทราบก็มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 2,077,921 คนนะครับก็น้อยกว่าเลือกตั้งผู้ว่าไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคิดเป็นร้อยละ 47.4 เท่านั้นนะครับก็ทำให้สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมการ
1: เลือกเบอร์เดียวแล้วเดินออกมาเลยไง
0: ทำไมผู้หาเดียวกันใช้บัตร2ใบสีเขียวใบหนึ่งสีชมพูใบทำไมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงไม่เท่ากันก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดความผิดพลาดอะไรเพราะว่า
1: หรือไม่ยอมรับ
0: ร้องเรียน
1: หรือไม่ยอมรับ
0: หรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้ไม่แน่ใจหรือว่าบางคนเข้าไปแล้วก
1: ็
0: ต้องมีจำนวนมันก็ต้องมีจำนวนมาใช้สิทธ
1: ิ์เท่ากัน
0: ต้องรับบัตรมันต้องรับบัตรมันต้องเข้ากัน
1: ส่วนคุณจะไม่เข้าไปเ
0: ดี๋ยวไปกาใครอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาอาจจะเข้าไปแล้วไม่ใช้สิทธิ์เลือกใครเลยเป็นคะแนนว่างเปล่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่จำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์มันควรจะต้อง
1: เท่ากัน
0: อยู่ความคิดเหมือนผมไหมมาใช้สิทธิ์ผู้ว่า
1: สอง
0: แสนแต่มาเลือกสกสองล้านเจ็ดหมื่นเนี่ยหายไปหลายแสนเหมือนกัน
1: เยอะนะ 2% เนี่ย
0: ใช่
1: เป็นโอ้โหเป็นหลักแสนอ่ะเฮ้ย
0: ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคะแนนมันไม่เท่ากัน
1: เขาไม่ยอม
0: ใช้สิทธิ์มันไม่ตรงกัน
1: ไม่ยอมรับบัตรหรือว่ารับบัตรแล้วออกกลับบ้านหรือเปล่าหรือไงกัน
0: ก็ไปไม่ได้ออกนอกคูหาไม่ได้เดี๋ยวถูกจับเลยออกนอกคูหาไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: เพราะว่า
0: คุณกลับมาย้อนที่ตู้นะครับแต่ครับไปเขาก็มันมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอะไรดูแลอยู่แล้วว่าคุณก็ต้องย้อนทั้งบัตรสีเขียวและก็กล่องบัตรสีชมพูนั่นแหละผมก็ไม่แน่ใจทำไมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากับเลือกสก
1: จ
0: ำน
1: วน
0: ไม่เท่ากัน
1: แ
0: ต่เรื่องต้องติดตามหรือเปล่าว่ามีบัตรทางเย็นหรือบัตรหายไปยังไง
1: มีแต่เป็นแสนนะเป็นแสนใบ
0: ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีแต่ว่าเขาบอกว่านับไป 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็อาจจะยังมีตกค้างอยู่ยังไม่ครบก็ได้อาจจะยังไม่ถึงคือนับยังไม่หมดไง
0: คะแนนนั้นไม่เท่าไหร่แต่คะแนนผู้มาใช้สิทธ
1: ิ์ผู้มาใช้สิทธ
0: ิ์ต้อง
1: เท่ากัน
0: พอมาใช้สิทธิ์เนี่ยเจ้าหน้าที่จะประกันเช็คแบบ
1: ประช
0: าช
1: น
0: เซ็นชื่อมันก็ต้องมีจำนวนตัวเลขที่ตรงเป๊ะจำนวนส่วนคะแนนไม่เป็นไรยังอาจจะไม่เสร็จ 90% 95% เราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าที่เราประกาศไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นผลอย่างไม่เป็นทางการแต่นี่ผมสงสัยเรื่องผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยที่จำนวนมันไม่ตรงกันเนี่ยผมแปลกใจเข้าคูหาทีเดียวรับบัตร2ใบทำไมมาใช้สิทธิ์แสดงตนไม่เท่ากันแสดงตนเลือกผู้ว่าแล้วบอกฉันไม่แสดง
1: ตนแสดง
0: สกอย่างนี้ได้นะ
1: ฉันไม่แคร์
0: บอกฉันไม่รับฉันไม่เลือกใครฉันก็เลยไม่รับบัตรเลยล่ะ
1: คือไอ้ที่น่าสนใจ
0: น่าจะเป็นไปได
1: ้ที่น่าสนใจเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครล้วนๆ
0: ใช่
1: คือถ้าเป็นที่อื่นอย่าง

0: างจังหวัดหรือภูมิภาคเรายังอาจอนุมานได้ว่าคนไม่รู้เรื่องหรือว่าขาดตกข้อมูลอะไรต่างๆไปแต่ว่าคนกรุงเทพเนี่ยทั้งเที่ยวทั้ง
1: ไม่ใช่เที่ยวบอกมีคืออยู่ในแวดวงของวงการกลางใจเมืองก็น่าจะรับรู้รับทราบว่ามีการเลือกตั้งเมื่อไหร่มีอะไรยังไงนะคร
0: ับ
1: ส่วนใหญ่ก็ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังน้อยนะ
0: คือครั้งนี้น้อย
1: แต่ก็ถือว่าต้องมากกว่า 50% มีแค่ร้อยละ49เท่านั้นเอง
0: ก็บอกว่า
1: เอาไปก่อความพิการหมาย
0: เขาบอกว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันนอนมาซะจนคนไม่ไปก็ได้จนท่านชาติชาติเนี่ยต้องออกมาพูดในช่วงก่อนเลือกตั้งเลยว่าอย่าเผลอนอนหลับทับสิทธิ์นึกว่าชัวร์นะไม่งั้นเดี๋ยวจะนอนมาจะกลัวจะไม่ออกมาเลือกไงแล้วปรากฏว่ามีคนไม่ออกมาเลือกเยอะจริง
1: ๆก็มีเหมือนกันเพราะว่าอย่างช่วงเช้าเนี่ยอากาศดีนะแจ่มใสก็พยายามเชิญชวนสื่อก็พยายามเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าช่วงเย็นข้างเราจะมีฝนตกจริงๆเลยต
0: ั
1: ้งแต่สามโมงเป็นต้นไปเนี่ยตกหนักมากเลย2ชั่วโมงก่อนปิดหีบนี่ก็ทำเรียกว่าหลายคนอาจจะตั้งใจว่าไปเย็นๆดีกว่าอาจจะไม่ยอมออกมาใช้สิทธิ์แล้วเพราะว่าเจอฝนตกหนักเข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณสุวพรครับทางท่านผู้บริการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศนะครับท่านก็บอกว่าหลังจากนี้นะครับก็จะรับเอกสารผลการนับคะแนนจากผู้บริการการเลือกตั้งประจำถิ่นกรุงเทพมหานครเพื่อไปพิจารณานะครับประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับท่านบอกว่าหากไม่มีการคัดค้านหรือว่าร้องเรียนก็จะสามารถประกาศผลได้ภายใน30วันครับนะครับแต่ท่านบอกว่าแต่หากมีการร้องเรียนหรือมีการคัดค้านผลการเลือกตั้งก็คาดว่าจะประกาศรับรองผลภายใน60วันเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดไม่เกิน60วันเราจะได้รับทราบผลอย่างเป็นทางการครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีนะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้นะการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ใช่มีเฉพาะกรุงเทพมหานคร2เมืองใหญ่คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็มีการเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะคะ
1: เช่นเดียวกันการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยากับสมาชิกสภาเมืองพัทยานายกเมืองพัทยาก็เป็นไปตามคาดเหมือนกันนะไม่มีการล้มแชมป์เพราะว่าแชมป์เก่านะครับคือคุณปรเมศงานพิเชษนะครับก็ได้รับการเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 20,184 คะแนนนะครับมาจากกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งคุณปรเมศก็เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาสมัยที่แล้วอยู่ด้วยนะครับส่วนน้ำหนักที่2นะครับได้คะแนนทิ้งห่างกันเกือบครึ่งนะครับคือคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรนะครับมาจากพรรคประชาชนครับพรรคส้มได้คะแนนไปทั้งสิ้น 11,566 คะแนนนะครับและลำดับที่3ก็คือนายศักดิ์ชัยแตงห้อนะครับได้ 1,077 คะแนนลำดับที่4นะครับก็คือคุณสุไอนีเจริญสุขได้265คะแนนและลำดับที่5นะครับคือนายอิทธิพลเอกิยะคุปนะครับได้ไป182คะแนนอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับเอาเลยว่าก็ไม่พลิกการคาดหมายเหมือนกันเพราะว่าพรรคของกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งเป็นอดีตนายกเมืองพัทยาก็สามารถคว้าตำแหน่งไปได้ครับ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ไม่ใช่เลือกคัดเลือกต้องเรียกว่าลงคะแนนเป็นได้ตำแหน่งนะคะทั้งกรุงเทพและพัทยานะทั้งสองตำแหน่งอ่ะทั้งของแต่ละจังหวัดนะเพราะมันจะมีสองงานหลักๆด้วยกันนะที่เลือกแล้วเนี่ยในครั้งนี้ทั้งสองแห่งก็เป็นไปตามคาดไม่มีพลิกโผมีผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งก็มีการคาดการว่าคนจะออกไปเลือกเยอะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยผู้ที่สมัครแข่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะแล้วก็เวลาผ่านไปเนี่ยคนก็จะมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะพลิกโผนะเดี๋ยวมาไปขอต้นชั่วโมงสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
1: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์แล้วก็คุณรณรงค์สัญญาณมาอย่างคะรับแป๊บนึงนะรับแป๊บนึง
1: ครับครับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
0: ค่ะ

0: คุณรณรงค์บอกว่าคนรุ่นที่สองไม่ได้รุ่นที่หนึ่งหมายถึงผู้ว่าผู้ว่านะคะผู้ว่ากับ
1: คุณมาริกา
0: คุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ

0: การสร้างความจำมันจะน้อยกว่าโดยเฉพาะยังไม่ได้มีผลงานหรือว่านโยบายที่มีความชัดเจนหรือแตกต่างหรือว้าวมากจนคนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าคนเก่าก็เลยทำให้ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ปรากฏการทุกเขตอาจารย์ชาติชนะหมดนะกว่าทุกเขตแล้วก็คือสูงกว่าในระดับที่เยอะอ่ะคือทุกเขตเลยนี่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกมั้งดิฉันไม่แน่ใจนะว่ามีครั้งไหนที่กวาดทุกเขตแบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็สกก็เป็นไปตามคาดก็คือพรรคประชาชนนำใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับได้ไป22เขตจาก50เขตนะครับ
0: แต่ถ้าถามดิฉันนะก็ไม่มากนะไม่มากเพราะ22
1: เขตครึ่งก็คราวที่แล้วเขาเลือกสสเขาได้ตั้ง33
0: ได้สูงมาก
1: ตัวกรุงเทพมหานครแต่พอมาเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นมันแบ่งเขตเอาไปเป็น50เขตก็เลยอาจจะซอยย่อยลงไปทำให้ได้มาเพียง22เขตแต่ก็ถือว่าไม่น้อยนะก็ถือว่ารักษาไว้ได้พอสมควรในพื้นที่ของภาคประชาชน
2: ไปดูคะแนนดิบด้วย
0: ไปดูคะแนนดิบ
2: คุณจักรพันธ์คะแนนดิบเนี่ยเฮ้ยสกนี่เขาเลือกกันครึ่งแสนเลยนะคุณจักรพัน
0: ธ์เยอะนะแต่ดิฉันแปลกใจนะคุณรณรงค์บังเอิญคุณสองคนไม่ได้มีโอกาสลงคะแนนใช่ไหมคือคนเนี่ยจะอืดมากเลยกว่าจะไปลงเนี่ยคือด้วยความที่รู้สึกว่ามันน่าจะไม่มีพลิกโผคนก็ขี้เกียจกันไปปรากฏว่าครั้งนี้คนไปลงคะแนนไม่ถึง 50% ประมาณ49เศษๆนะคะ
1: ใช่คร
0: ับก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะไอ้ที่เหลือเนี่ยที่อยากจะไปลงเนี่ยกะลงให้คนอื่นแล้วคิดว่าสู้ไม่ได้แล้วไม่ไปหรือว่ากะลงให้อาจารย์ชาติแล้วก็เลยได้อยู่แล้วก็เลยขี้เกียจไปแบบนั้นลืมหลับไม่ทราบนะ
1: แต่ที่ผมติดใจครับคุณสุภพรก็คงติดใจเหมือนผมอยากให้คุณลองช่วยขยายความอธิบายหนึ่งเขาแจ้งว่าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ4ล้าน4แสนกว่าคนแต่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ย2ล้าน2แสนคนในขณะที
0: ่
1: มาใช้สิทธิ์เลือกสก2ล้าน7หมื่นคนทำไมจำนวนเลือกคือเข้าคูหาเนี่ยมันต้องได้บัตร2ใบอยู่แล้วสีชมพูกับสีเขียวแต่ทำไมเลือกผู้ว่ากับเลือกสกถึงจำนวนมาใช้สิทธิ์ไม่เข้ากันนะครับคุณลองสงสัยมั้งฮะ
2: สงสัยเรื่องบัตรมันดื้อกันอีกแล้วใช่ไหม
1: ว่าทำไมมันขยิ่งอีกแล้วล่ะมันควรจะต้องจำนวนเท่ากันสิสำหรับผู้ไปแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ์ไปรับบัตรเลือกตั้งในคูหาทั้งผู้ว่าทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
2: แสดงว่าต้องมีการนับบัตรเสียด้วยว่าบัตรเสียมันตรงกับจำนวนบัตรเราหรือเปล่า
0: ไม่สิถึงเสีย
1: จำนวนผู้ใช้สิทธิ์
0: จำนวนผู้ใช้สิทธิ์มันต้องเท่ากันหรือไม่ก็หาร
1: ผลคะแนนเราไม่เป็นไรยังไม่รู้แต่ว่ามาใช้สิทธิ์เนี่ยเข้าคูหาปั๊บแสดงบัตรประชาชนของเซ็นชื่อก็ต้องรับบัตรใบสีเขียวเลือกผู้ว่ารับบัตรใบสีชมพูเลือกสก.อย่างเงี้ยในเวลาเดียวกันเข้าไปในคูหาเดียวกันชื่อเราอยู่ที่นี่มันก็ต้องได้บัตรอย่างน้อย2ใบก็ต้องไปการที่เรามาแสดงตนแล้วก็ต้องนับจำนวนนี้แต่ผลคะแนนจะละเข้าไปเราจะไม่กล้าไม่เลือกใครเป็นบัตรเสียไปขีดอะไรเงี้ยอีกเรื่องนึงแต่เนี่ยผมสงสัยว่าทำไมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์มันถึงไม่เท่ากันในการเลือกผู้ว่ากับสก.ทั้งที่วันเดียวเวลาเดียวกัน
2: คูห
1: า
2: เดียวกันเป็นเหตุที่รุดเป็นเหตุที่รุดเลย
1: สงสัย
2: เป็นเหตุที่รุดอาจจะทำให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เป็นโมฆะหรือไม่เนี่ยเป็นเหตุที่รุดเลย
0: แล้วมีที่หนึ่งนะที่ห้วยขวางห้วยขวางนี่ก็ลงคะแนนเยอะสุดใช่ไหมอันดับหนึ่งนี่เขตคลองสำวาแล้วก็แต่อยู่ในกลุ่มที่คนออกไปเลือกเยอะปรากฏว่ามันชนะคะแนนกันเบียดนะอย่างพรรคประชาชนเนี่ยชนะแชมป์เก่าของประชาธิปัตย์ไปแค่ประมาณ 3-400 คะแนนเท่านั้นเองไม่เยอะนะไม่เยอะกทม.นี่ดูแล้วคนเลือกตัวบุคคลมากกว่าพรรคหรือเปล่าหรือยังไงไม่ทราบแน่ชัด
1: ก็เป็นไปตามโพลอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะเลือกบุคคลเขาไม่เลือกพรรคเลยตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการทำโพลกันมาครับ
0: พัทยาก็ไม่พลิกโผนะพัทยาก็เป็นไปตามคาดคือแชมป์เก่าอ่ะคือเป็นถือว่ายังยึดใจได้มากกว่าคะแนนก็นำเยอะนำห่าง
1: ได้คะแนนมากกว่าเที่ยวที่แล้วด้วย
0: ใช่
1: ที่แล้วได้ถึง 20,000 ได้หมื่นกว่าคราวนี้ได้ตั้ง 20,000
0: 20,000 เกิน
1: กว่าคะแนน
0: 20,000 อัพ
1: ครับ
2: ทำไมเราไม่ให้มีการตั้งคำถามกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งบ้างคร
1: ับ ต้องให้คุณลงนำที
2: ่หน่วยงาน
1: ยื่นร้อง
2: ดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ย
1: เขาออกมา
2: ตอบคำถามเราหรือยังว่าทำไมบัตรไม่มันดิสกันแบบนี้
1: ยังไม่เห็นมีข่าวออกมาว่าทำไมบัตรมันไม่ตรงกันจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทำไมไม่เท่ากัน

0: มากกว่าไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากับไปใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังไม่เห็นตอบนะว่าทำไมมันถึงเลื่อมกันอยู่แสนใช่ไหม
1: เท่าไหร่นะคุณจักรพันธ
0: ์ประมาณแสนกระแสกว่าจาก2ล้าน2แสนเลือกผู้ว่ากทม.กับเลือกสก.นี่2ล้าน7หมื่นก็หายไปแบบนั้นก็แสนกว่าคนแสนกว่าคน
1: เออแปลกจริงๆด้วย
2: เยอะอ่ะเยอะมาก
0: ครับ
2: เยอะเกิน
1: คือที่ผมคิดนะคือในแสนกว่าที่มันบวกลบมาเนี่ยมันสามารถให้คุณให้โทษได้เนี่ย
0: ครับ
1: เราจะใช้งบประมาณกับการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าเราก็ใช้
2: คุ้มไหม
1: งบประมาณผมว่าเราจัดเป็นเรื่องงบประมาณอยู่นะ
2: แต่งานพูดถึงงานกับผลงานที่ออกมาเงินกับงานที่ออกมาไม่สัมพันธ์กันใช่ไหม
1: ผมไม่ค่อยรู้สึกว่าผมเห็นข่าวกัน
2: จะไม่ค่อยคุ้ม
1: มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมกับการที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าดูเหมือนกับการทำการตลาดมันไม่ค่อย
2: โหมความรู้สึก
0: ใช่
2: ไม่ค่อยโหมมันไม่เหมือนตอนเลือกตั้งใหญ่คนมีความกระตือรือร้นกระเทียนกระหือรือเฮ้ยกันไปดิฉันเองเนี่ยเอาตัวเองเป็นมาตรฐานได้เลยว่าขี้เกียจมากเลยอ่ะแบบยื้อจนธรรมดาดิฉันก็แบบโผล่ไปตั้งแต่เขาเปิดคูหาบางทียังไม่เปิดคูหาก็ไปเดินยิ้มกันอ่ะกับป้าที่อยู่ที่อยู่ตรงไอ้เนี่ยไปนั่งไปยืนเมาส์กันอะไรเงี้ยว่าแต่รอบนี้เที่ยงกว่าแล้วยังรู้สึกขี้เกียจไปแล้วก็อะไรเงี้ยไม่ค่อยตื่นเต้น
0: ไม่ค่อยอย่างเดียวที่คุณลองตั้งข้อสงสัยก็น่าจะชื่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยราชการมันดูไม่ค่อยคึกคักนะทั้งที่สื่อมวลชนนี่โอ้ให้ความสนใจกับทุกช่องนะจัดรายการเชิญผู้สมัครไปดีเบตกันในรายการนี่มากมายตลอด1เดือนที่ผ่านมาก็ว่าได้แต่หน่วยงานอย่างกกต.กรุงเทพมหานครหรือแม้แต่หน่วยราชการอย่างกรุงเทพมหานครคือทางปลัดกรุงเทพก็ดูจะรณรงค์ชักชวนคนไปเลือกตั้งไม่ค่อยมากเท่าที่ควรมั้ยฮะ
1: เป็นเรื่องวิธีการทำการตลาดให้คนสนใจอ่ะ
2: ค่ะ
1: ผมเข้าใจนะว่าเราต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2562ซึ่งในมาตรา38เนี่ยนะครับได้บัญญัติคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้ประการหนึ่งที่สำคัญในอนุมาตราอนุสาบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งทีนี้คำถามต่อไปก็คือชื่อในทะเบียนบ้านเราใช้สิทธิ์แล้วมันหายไปแสนหนึ่ง
2: หายไปแสนหนึ่ง
1: มันหายไปได้ยังไงแสนหนึ่ง
2: มันอยู่ตรงไหนวะนึกไม่ออกแล้วคือมันเป็นที่สำคัญมันเป็นเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครซึ่งคนน่ะทั้งมีความเข้มข้นไม่มีการตกข่าวข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีความรักในเสียงในสิทธิ์เนี่ยไม่แพ้ที่อื่นนะแล้วก็เรื่องมากด้วย เรื่องมากกว่าที่อื่นมาก รู้มากเรื่องมากเฮ้ยมันถ่ายไปเป็นแสนว่ะทำไมไม่ตั้งความตัดใจ
1: ตำรวจจราจรลุมพินีกับคนมาเลือกตั้งเขียนกันอยู
2: ่
1: เราจะเห็นได้ว่าคนมาเลือกตั้งก็ยังมีเรื่องกันเลย
2: มีเรื่องไอ้มันต้องอารมณ์แบบนั้นอ่ะมันต้องทะเลาะกันแบบนั้นอ่ะ
1: ทะเลาะอย่างนี้ผมรู้เลยอ๋อมีเรื่องตั้ง
2: สมศักดิ์ศรีกทม.หน่อย
1: ทีนี้ความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับก็คือช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าทางบ้านของคุณเพ้งไปลงทะเบียนจะไปเลือกตั้งแล้วก็ชื่อไปอยู่อีกเขตนึง
2: คุณพ่อที่ขา
1: วแล้วไรหลายคนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกัน
0: แต่เนี่ยผมไม่ติดใจเพราะว่าเขาเปลี่ยนบ้านเลขที่ตัวเองก็ต้องรับรู้อย่างเราอยู่บ้านเน
2: ี่ย
0: ก็จะมีจดหมายมาว่าเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งนะคุณบ้านเลขที่คุณต้องไปเลือกที่นี่มันต้องรู้ตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วนี่แบบคุณพ่อคุณเท้งก็ไม่รู้จะว่าอะไรอยู่ๆก็ไปแล้วไปทอดเขาว่าไม่ได้ตรวจสอบไม่รู้ว่าทำไมเปลี่ยนที่เหมือนว่าทำบ้านหน่วยราชการเขาไปกลั่นแกล้งต้องย้ายไปเลือกที่อื่นให้มันไกลขึ้นเลยป่ะแต่ตัวเองต้องรู้แต่เริ่มต้นหนึ่งตัวเปลี่ยนบ้านเลขที่การเปลี่ยนเลขที่ก็ต้องไปจัดบ้านเลขที่ใหม่และสองผมก็มั่นใจว่าอย่างผมเคยเป็นผู้เลือกตั้งเนี่ยก็ต้องมีจดหมายมาที่บ้านก่อนแล้วว่าผมนายจักรพันธ์ไปเลือกตั้งที่หนึ่งเลือกตั้งที่นี้ตั้งอยู่ที่นี่มันต้องรู้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจะไปบอกว่าไปรู้หน้างานมันก็แหมยังไม่อยากจะบอกไอ้เป็นพ่อคุณเท้งนี่ไม่ได้ติดตามการเมืองขนาดนั้นจริงหร
2: อนี่ตกลงนี่ว่าพ่อหรือว่าลูกเนี่ย
0: ว่าพ่อ
2: ใส
0: ่พ่อไปโวยวาย
2: ไม่ถึงมั้ง
0: ลูกก็ไม่รู้ไม่ค่อยโวยวายลูกอ่ะยอมรับว่า
2: พยายามรักษา
0: ก็เป็นคนมาบอกเองว่าเปลี่ยนบ้านเลขที่แต่เมื่อเดิมบ้านเลขที่100กว่าเลื่อนไปเป็นเปลี่ยนมาเป็น

0: อะไรที่20เงี้ยไอ้ตามก็ต้องเปลี่ยนเขาต้องรันตามการ
1: ที่จะมีขย
0: ับอันนี้เนี่ยคุณเต้งเขายอมรับว่าเปลี่ยนแต่คุณพ่อไม่รู้ไม่ทราบว่าเพราะอะไรและอีกคนนึงที
1: ่
0: ผมก็สงสัยต้องให้คุณรองช่วยอธิบายกฎหมายคุณคริสโปรตนัน
1: คุณคริส
0: ซึ่งเป็นสสของพรรคเศรษฐกิจนี่ก็น่าสนใจนะแกบอกว่าแกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและสกปรากฏว่าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยแกสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แต่ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสก
1: อันนี้เนี่ยน่าสนใจคือมันมีเพราะว่าอะไรนะย้ายมาอยู่ในกทมไม่ถึงปีป่ะ
0: ยังไม่ถึงปีเขาบอกว่า
1: เกี่ยวด้วย
0: เขาเลยต้องไม่ครับถ้าทำไมผู้ว่ากับสกมันทะเบียนบ้านมันย้ายมาไม่ตรงกันนับเวลาไม่เท่ากันหรือยังไงครับคุณรณรงค์ฮะ
1: เฮ้ยดิฉันเพิ่งรู้นะเนี่ย
0: เดี๋ยวผมก็รู้จากคุณคิดเลยบอกว่าเขาเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ยังไม่ครบ1ปีทำให้ต้องกลับไปเลือกตั้งสกในเขตพื้นที่เดิมคือที่เขตพญาไทแต่ผู้ว่าเขาเลือกได้ผมก็เลยแปลกใจว่ากฎหมายเลือกผู้ว่าเลือกท้องถิ่นนี้มันไม่เท่ากันหรือไงผู้ว่าเลือกแบบใช้กฎหมายอย่างนึง
1: แล้วทำไมเขาไม่ทักเขาไม่แจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของการเลือกตั้งทำไมเขาไม่บอกข้อ
0: ที่มีประเด็นพวกนี้ก็ไปดูอย่างอื่นบอกแล้วไงจดหมายมาถึงบ้านมันต้องเปิดจดหมายดูกันบ้างนะไม่ดูกันเลยหรือยังไง
1: จริงไม่ควรนะไอ้อย่างนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแปลกใจแล้วทำไมอยู่ไม่ถึงปีแล้วเขากลัวประเภทแบบไปขนคนมาลงคะแนนแล้วก็ย้ายกลับใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมแล้วทำไมผู้ว่าได้อ่ะ
0: ทำไมไม่มีผู้ว่าได
1: ้คือถ้าไม่ได้มันต้องไม่ได้ทั้งหมดสิ
0: ใช่ทั้งคู่ใช่
1: ทำไมมันต่าง
2: กันตามกฎหมายเลยนะครับกฎหมายมันเขียนว่าการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกฎหมายกำหนดให้ใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตรวมเป็น1เขตเลือกตั้งดังนั้นหากประชาชนมีการย้ายทะเบียนบ้านข้ามเขตไปมาภายในกรุงเทพมหานครแต่เมื่อนับระยะเวลารวมแล้วยังมีชื่อในทะเบียนบ้านในพื้นที่กทม.เกินกว่า1ปีย่อมเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: เกินกว่า1ปี
2: การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นวงเล็บสก.กฎหมายกำหนดให้ใช้พื้นที่ของแต่ละเขตเช่นเขตบางรักเขตห้วยขวางเป็นเขตเลือกตั้งดังนั้นหากประชาชนเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตใหม่เป็นระยะเวลาไม่ถึง1ปีนับแต่วันเลือกตั้งบุคคลนั้นย่อมขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.สำหรับเขตใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาตามหลักเกณฑ์ในมาตรา38อนุ3
1: คือไอ้เนี่ยไอ้กฎเนี้ยมันออกมาตอนที่สมัยก่อนมันมีข่าวประมาณว่าพอช่วงเลือกตั้งมีการขนคนขึ้นมาในบางเขตที่คะแนนมันน้อยๆมันก็มีโอกาสจะได้เยอะนึกออกมั้ยมันก็จะล็อกไอ้ตรงนี้เอาไว้แต่ว่า2อันนี้มันแปลก
0: ทำไมมันเรียก
1: มันไม่เหมือน
0: ผู้ว่า
1: ผู้ว่าไม่ได้เลือกได้ไม่ได้หมดผู้ว่า
0: สกเลือกไม่ได้ทั้งที่กฎระเบียบที่คุณลองว่าต้องย้ายเข้ามาในพื้นที่เขตบ้านตัวเองเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า1ปีแต่ทำไมเขาเลือกผู้ว่าได้ในเขตนั้นแต่เขาเลือกสกผมไม่ได
1: ้แล้วอย่าง
0: น
1: ี้แสดงว่า
0: คนเขตเดิมก็ไม่ได้นะเพราะว่าชื่อก็ไม่มีชื่อก็ลอยหายไปเหมือนก
1: ัน ลอย
0: กลับไปเขตพญาไทคุณคริสแกก็ไม่ได้เลือกสกอีกว่าไม่มีชื่อ
1: ที่น่าสนใจก็คือว่าแสดงว่ามีคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่เกินแสนในช่วงไม่เกินปีหรือเปล่า
0: แล้วต้องไป
1: ดูว่ากี่เดือนย้ายเข้าคอนโดหรือไงไม่ทราบ
2: ทีนี้เขาเลยบอกเลยว่าเขาว่าเวลาตีความทางกฎหมายเนี่ย50เขตถือเป็น1เขตเลือกตั้งคุณจะย้ายไปไหนมาไหนได้แต่คุณจะมีสิทธิ์เลือกผู้ว่าถ้าเกิดคุณอยู่มาเกิน1ปีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีการเลือกสก.ถ้าคุณย้ายเขตแม้จะเป็นเขตในกรุงเทพแต่คุณไปนับเขตใหม่จากห้วยขวางไปบางรักสมมุตินะไม่ถึง1ปีคุณจะมีสิทธิ์เลือกแค่ผู้ว่าชาติแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะยังอยู่ในพื้นที่ไม่ถึง1ปี
1: คือมันเลือกมันเรียกว่าวิธีคิดมันมาจากคนละฐาน
2: ทีนี้เมื่อกี้นี้ตอนที่คุณจะกระพันตั้งตัวเลขผู้เลือกผู้ว่าชาติกทม.เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่และผู้เลือกสก.มีทั้งหมดเท่าไหร่
0: ผู้ว่าเนี่ยมาใช้สิทธิ์ 2,201,700 กว่าคนแต่ผู้มาเลือกสก 2,077,000 กว่าคนหายไป 100,000 อ๋อนี่อาจจะเป็นส่วนนี้หรือเปล่าคุณนรงค์ครับ
2: ที่ย้ายเพราะของผู้ว่าได
0: ้แต่เลือกสกไม่ได้เพราะย้ายไม่ถึง1ปีอาจจะตรงนี้ที่ไม่ได้เลือกสกทำให้จำนวนสกมันเลยไม่ตรงกับใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่า กรุงเทพมหานครก็เป็นไปได
1: ้ข้อมูลทางราชการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิก

0: ภากรุงเทพมหานครอาจดูเหมือนเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งเดียวกันแต่ในทางกฎหมายสิทธิการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับสิทธิการเลือกสก.ไม่ได้ถูกนับด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดโดยเฉพาะกรณีประชาชนที่ย้ายทะเบียนบ้านข้ามเขตในกรุงเทพไม่ครบ1ปีก่อนวันเลือกตั้งองค์สำคัญอยู่ที่คำว่าเขตเลือกตั้งและระยะเวลาการมีชื่อในทะเบียนบ้านเพราะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครถือทั้งกรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้งเดียวผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งจึงมีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครและแพ้แม้ภายในช่วงเวลาดังกล่าวจะย้ายจากเขตหนึ่งไปอีกเขตหนึ่งคุณจะย้ายกี่เขตก็ตามต่างจากการเลือกตั้งสก.ซึ่งแบ่งตามเขตเลือกตั้ง50เขตแต่ละเขตจะมีสก.1คนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจึงต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งหากเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้าเขตใหม่ไม่ครบกำหนดแม้จะยังเป็นคนกรุงเทพและมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ก็อาจไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตใหม่ภาพที่เห็นหน้าหน่วยเลือกตั้งจึงอาจเกิดขึ้นได้จริงประชาชนบางรายได้รับบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือบัตรสีเขียวแต่ไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งสก.สีชมพูเพราะระบบสิทธิ์ของทั้งสองประเภทไม่ได้ยึดฐานเดียวกันทั้งหมด1ใบเลือกผู้บริหารเมืองทั้งกรุงเทพอีก1ใบเลือกผู้แทนเขตที่ต้องผูกกับถิ่นทะเบียนบ้านตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอันเนี้ยโอเคแต่มันก็ต้องยังอยู่ที่ฐานเขตเก่าหรือเปล่าไอ้เขตฐานเก่ามันถอนออกมาแล้วไอ้เขตใหม่มันยังไม่เข้ามันก็ลอยอยู่ดีๆสิทธิ์หายไป
1: เลยไม่ได้เลือกเสียสิทธิ์เลยทั้ง2ที่ทั้งที่อยู่เดิมกับที่อยู่ใหม
0: ่ใหม่ก็ไม่ได้เก่าก็ไม่เอาก็ไม่มีอดหรือไง
2: เนี่ยอาจจะเป็นสุดต่อไปอ่ะอีก4ปีอ่ะถ้าคุณอยากเลื่อนสกคุณอยากย้ายบ้าน
0: อย่าย้ายในปีนั้น
1: อย่าย้ายใน1ปีย้ายก่อนล่วงหน้าม
0: ัน
1: ย้ายจากวันนี้ย้ายไปเลยจะไปอยู่ที่ไหนย้ายไป3ปีเดี๋ยวพอเข้าปีที่4เขาจะมีการเลือกตั้งกันใหม่อย่าขยับกัน
0: บังเอิญดิฉันเองเนี่ยตัวเนี่ยย้ายแต่บ้านยังทะเบียนเก่าอยู่บ้านเก่าอยู่คือบ้านมันยังอยู่ไงก็เลยไม่
1: คือ
0: ย้ายไปเฉพาะตัวเท่านั้นก็เลยไม่ได้นึกถึงประเด็นอันนี้นะแต่
1: คุณเยอะนะอธิบายแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมคะแนนที่มันหายไปแสนกว่าคะแนนอาจจะมีส่วนนี้ก็ได้คือย้ายบ้านก็ไม่ได้มีเลือกผู้ว่าได้เพราะว่าเป็นเขตใหญ่ของกรุงเทพมหานครแต่พอไปเขตย่อย50เขตคุณย้ายไปแล้วไม่ถึง1ปีดิคุณถูกตัดสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: อันนี้พอก็ทำให้ตัวเลขตัวนี้หาได้แล้วที่หายไปแสนกว่าคนเนี่ย
0: ไม่แต่ต้องให้กทม.เขาสรุปมาให้ฟังว่าไอ้แสนกว่าเนี่ยมันเป็นเหตุนี้เหตุเดียวเป็นหลักหรือเหตุอื่นมันถึงจะชัวร์ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะอยู่ดีๆมันหายไปแสนกว่ามันก็ต้องรู้ว่ามันยังไงนะครับ
2: แล้วแค่ก่อนเข้าไปเราไม่ตั้งคำถามเรื่องนี้กันเลย
0: นั่นสิไม่ค่อยเห็นชัดไม่ค่อยมีความชัดเจนเรื่องนี้เนาะอันนี้ก็เลยอาจจะทำให้หลายคนขนาดเราเองยังลืมไปเลยอ่ะแต่ดิฉันพอพูดพออันยกอันนี้ขึ้นมาดิฉันจำได้ว่าอ๋อไอตอนก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีปัญหาเรื่องของคนการขนคนเข้ามาเข้าทะเบียนบ้านใดทะเบียนบ้านหนึ่งอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะนะเช่นมาเข้าบ้านคุณจักรพันธ์เนี่ยอ๋อคุณจักรพันธ์ไม่ได้ขนมาเข้าบ้านดิฉันอย่างเงี้ยแล้วก็เต็มไปหมดเลยแล้วพอเลือกตั้งเสร็จก็ย้ายทะเบียนบ้านกลับ
1: โอ้เขาก็ทำอย่างนี้กันมานานแล้วฮะ
0: สมัยก่อน
1: เลือกท้องถิ่นสสเขาก็ทำอย่างเงี้ยการอยากจะเลือกคนในเขตนี้ได้สสก็ย้ายมาจากข้ามจังหวัดมาอยู่ในสัก6เดือนปีนึงนะให้หรือว่าอยู่ในทะเบียนบ้านเดี๋ยวได้ลง
0: สมัยก่อนมันไม่มีกำหนดเวลาจนมันมามีกฎหมายอันเนี้ยที่ล็อกเอาไว้แต่ว่าในส่วนของผู้ว่ากทมเนี่ยปกติมันจนคนจะไม่ค่อยเห็นชัดมันไม่เยอะอะไรแบบนี้ที่เราทักกันขึ้นมาเนี่ยเมื่อเดือนคุณคริสเนี่ยทักขึ้นมาไงเพราะคุณคริสอาจจะอยู่ในเกณฑ์นี้พอดี
1: เป็นสสสะด้วยแล้วแหมไม่ได้เลือกเสีย
0: ดแล้วก็ไม่รู้ด้วยงงอาจจะงงเดี๋ยวเราคุย
2: สอในสภายังงงผมจะคุณจะต้องไปเชื่อคน
0: ไม่งง
2: ใจครับ
0: ชาวบ้านก็งงหรือชาวบ้านก็ไม่รู้ให้มาใบเดียวเฮ้ยแต่ถ้าเป็นดิฉันเนี่ยอยู่ดีๆให้ดิฉันมาใบเดียวดิฉันก็ต้องถามนะต้องโวยแล้วไม่ยอมจนกว่าจะรู้จนกว่าชาวบ้านจะ
1: ถามแบบคุณคริสก็ได้ถามแบบคุณคริสแล้วแหละก็เรียกคำตอบว่าอ้าวทะเบียนบ้านคุณยังย้ายมาไม่ถึงคุณต้องกลับไปใช้ที่เดิมต้องกลับไปที่เดิมก็ไม่ได้เรื่อง
0: ก็ไม่ได้อีก
1: ผมว่าชื่อหายไปแล้วไปอยู่ที่ใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: มันลอย

0: อยู่แต่ว่าที่ใหม่ยังไม่มีสิทธิ์ไงไอ้ที่เก่ามันหลุดไปแล้ว
1: หลุดไปแล้วเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่
0: เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้ได้มั้ยภรรยาเนี่ยเรื่องของภรรยาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เนาะดิฉันไม่แน่ใจนะข่าวอันนี้มันออกมากันยังไงจนทำให้มีข่าวภรรยาของปลัดเนี่ยแล้วก็ทำให้มีการก็ไม่อยากจะพูดมากนะที่มันออกมาในคลิป
1: แล้วจะมีการ
0: ไปฟ้องไปแจ้งความสักครู
2: ่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันนะคะคุณจักรพันธ์คนรณรงค์ค่ะบางคนก็บอกว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเรา
1: แน่นอนนะ
0: ถ้าเป็นสื่อมวลชนเนี่ยโอเคนะแต่ถ้าไม่ใช่สื่อมวลชนเนี่ยน่าสนใจมากๆอย่างกรณีที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องร้ายแรงอันหนึ่งเดี๋ยวเราคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคลิปซึ่งท่านปลัดมหาไทยไปแจ้งความดำเนินคดีนะแล้วก็อีกคดีนึงเป็นเรื่องของชาปนกิจคุณรณรงค์สัญญาณเข้ามายังคะถามนิดนึงคุณจักรพันธ์โปรดบรรยายให้ฟัง
1: เรื่องภรรยาของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยก่อนดีกว่านะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันก่อนนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเกี่ยวกับกรณีของคลิปเสียงที่อ้างว่ามีภรรยาของผู้บริหารกระทรวงนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุท้องถิ่นครั้งนี้นะครับโดยคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าตลอดชีวิตที่รับราชการมารับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานมาโดยตลอดแล้วก็บอกนะครับว่าภรรยาของท่านนั้นทำงานอยู่ในบริษัทต่างชาติไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรกับหน่วยราชการเลยการกล่าวหาไม่มีหลักฐานอะไรที่แน่ชัดนะครับท่านว่าอย่างไรนะครับข้อความที่มีการเผยแพร่ออกมาเป็นเท็จทั้งสิ้นมีผู้จงใจกล่าวเท็จหรือว่าทำผิดแล้วจงใจปฏิเสธซึ่งท่านบอกว่าท่านเหมือนคล้ายๆสาปแช่งนะจะได้รับผลชั่ว
0: ภายใน
1: 3วัน7วัน
0: แช่งเลย
1: จะได้รับผลชั่วภายใน3วัน7วันแน่นอนนะครับท่านยืนยันว่าท่านเติบโตรับราชการมาตามลำดับด้วยความรู้ความสามารถไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นท่านเป็นคนแรกที่ตัดสินใจเข้าไปหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีและได้มีการสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มาประจำอยู่ที่กระทรวงแล้วก็บอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องที่มีการพาดพิงถึงภรรยาท่านก็บอกว่าจะหารือกับฝ่ายกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่อย่างนั้นก็ตามนะครับในเมื่อเขายังไม่กล่าวหาโดยมีหลักฐานที่แน่ชัดท่านเลยไม่ได้ความสนใจและท่านก็ยืนยันว่าไม่รู้จักกับบุคคลในคลิปเสียงด้วยครับคุณนรงค์ครับ
0: มีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงในโลกออนไลน์ก็ถามเพราะว่าปรากฏว่าคนที่เผยแพร่แรกปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะอยู่ต่างประเทศ CSILA อย่างไรก็ตามหลายคนก็สงสัยว่าในกรณีถ้าเป็นสื่อแล้วมีข้อมูลที่น่าสงสัยในลักษณะแบบนี้แล้วเผยแพร่ออกมาจะมีความแตกต่างจากกรณีที่เป็นบุคคลอื่นๆถึงแม้จะสนใจข่าวสารอะไรต่างๆแล้วก็ขุดคุยอะไรเยอะแยะนะต่างไหม
3: หลักการของกฎหมายก็คือหมิ่นประมาทหรือไม
0: ่ค่ะ
3: เรื่องที่หมิ่นประมาทได้รับการยกเว้นตามมาตรา329หรือไม่เป็นประโยชน์สาธารณะหรือไม่ติชมโดยสุจริตหรือไม่เมื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงมหาดไทยย่อมถูกตั้งคำถามและถูกตรวจสอบหากการนำเสนอเป็นไปโดยสุจริตย่อมสามารถนำเสนอได้แต่การนำคลิปที่มีคนอ้างถึงแล้วก็มีคนประพาสกินแล้วก็ไม่ใช่คลิปเสียงของเจ้าตัวเองก็ต้องให้ความเป็นธรรมทางท่านปลัดด้วยต้องให้ความเป็นธรรมท่านด้วยเพราะว่าไม่ใช่เสียงท่านหรือเสียงคนในครอบครัวท่านแต่เป็นเสียงคนอื่นพูดพาดพิงมาถึงแต่ควรมีการตรวจสอบว่าบุคคลที่พูดกัน2คนเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงไหม
0: ค
3: ่
0: ะ
3: รักเป็นใครทำไมเขาถึงอ้างความเชื่อมโยงมาเรื่องนี้ควรเป็นประเด็นสาธารณะและต้องได้รับความคุ้มครองหลายคนพูดกันมาเมื่อช่วงสายเนี่ยผมเห็นองค์กรที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อต้านการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเขาก็ออกแถลงการณ์มาว่า

0: ควรมีใครมาแทรกแซงการตรวจสอบเรื่องการทุจริตข้อสอบที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่กับปปช.เรื่องนี้มันเลยถ้าถามผมนะครับเมื่อมีการตั้งคำถามและมีความสงสัยไปถึงระดับปลัดกระทรวงมหาดไทยการจะแก้ปัญหาที่จะสมเหตุสมผลแล้วก็ได้รับความชอบธรรมจากทุกฝ่ายก็คือต้องตั้งคณะกรรมการส่วนกลางมาตรวจสอบไหมควรต้องเป็นส่วนกลางมาตรวจสอบไหมคืออาจจะต้องตั้งมาเป็นคณะกรรมการอิสระมาตรวจสอบไหมเพราะอย่าลืมว่าในอดีตเราเคยมีกรณีที่เราสงสัยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนความเร็วรถยนต์จนมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไปถึงระดับผบ.ตร.
1: ผบ.ตร.
0: แล้วรอบนี้คือมีความเชื่อมโยงที่คนพยายามเชื่อมไปถึงปลัดมหาดไทยแต่หลักฐานยังไม่มีอะไรแต่ต้องการจะตรวจสอบให้สิ้นกระแสความสงสัยไหมเพื่อให้เกิดความกระจ่างให้ท่านปลัดมหาดไทยพ้นมลทินด้วยว่าท่านไม่เกี่ยวจริง
1: ๆค่ะ
2: คือ
0: ถ้าใช้คนกลางออกมาพูดออกมาตรวจสอบเนี่ยมันจะเกิดความสง่างามมากกว่าการให้มหาไทยตรวจสอบมหาไทยกันเอง
1: กรณีนี้ตกลงใครเสียหายภรรยาหรือว่าสามีใครต้องเป็นคนแจ้งความ
0: ทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเขาพูดถึงชื่อจริงนามสกุลจริงของใครชื่ออะไรอย่างไรบ้างมันมีการระบุชื่อจริงนามสกุลจริงมาเพราะฉะนั้นคนที่ถูกพูดถึงน่าจะเป็นผู้เสียหายเรื่องของหมิ่นประมาทหรือการเข้าข้อมูลเท็จเพราะเขาไม่น่าจะเกี่ยวข้องเขาไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่ว่าคนที่กระทำความผิดต้นทางน่าจะเป็นสองคนเนี่ยที่มีเสียงคุยกันในคลิปคนสองคนเนี่ยมันจะมีอยู่แค่คนเดียวที่อ้างถึงอีกคนหนึ่งแค่ถามบางคนก็ใช้คำว่าล่อซื้อแต่จริงล่อซื้ออีกคนหนึ่งเขาก็ยืนยันก็ได้จริงมาเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงแก่นของเรื่องนี้จริงๆคือผู้ชายที่พูดพาดพิงถึงบุคคลที่สามนั่นแหละเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเหตุละเมิด
2: การ
0: เหตุละเมิดที่เขาจะทำผิดถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เป็นการใส่ร้ายปลัดมหาไทยนะการที่มีการนำไปเผยแพร่ซ้ำจากเรื่องที่ไม่จริงมันก็จึงเป็นเหตุละเมิดไปเรื่อยๆแต่ต้องไปเอาต้นทางว่าเหตุตัวนั้นมีอยู่จริงไหมเป็นเสียง AI หรือเป็นเสียงคนที่มีตัวบุคคลยืนยันถ้ามีตัวบุคคลยืนยันก็แปลว่าเรื่องนี้มีคนพูดจริงแต่คนที่พูดถึงเขามีวาระเชื่อมโยงกันถึงได้จริงหรือไม่มันคงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ความกระจ่างถ้าถามว่าผิดไหมก็ต้องไล่เหตุการณ์อย่างนี้ว่าต้นทางที่เอามาเผยแพร่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าต้องกลับไปถามอย่างนี้เลยว่าต้นทางแล้วพอฟังแล้วเชื่อไหมแล้วมันนำเสนอในรูปแบบไหนฟังแล้วยังไม่เชื่อแต่เกิดการตั้งคำถามผมว่ามีสิทธิ์ตั้งคำถามได้แต่ถ้าฟังแล้วไปยืนยันข้อเท็จจริงผมอันนี้โดนฟ้อง
2: ครับแล้วอย่างนี้กรณีเหตุหมิ่นประมาทคุณรองครับถ้าในแง่กฎหมายเหตุหมิ่นประมาทสมมติถ้าเขาไม่ได้ระบุชื่อโดยตรงว่าชื่ออะไรที่กระทำผิดเพียงแต่พูดแบบลอยๆแล้วก็ให้คนไปคิดเอาเองว่าอ๋อเขาหมายถึงคนนี้อย่างนี้สามารถที่จะดำเนินคดีฟ้องร้องฐานหมิ่นประมาทได้ไหมครับ
0: ถ้าคนวินิจฉัยชนทั่วไปฟังแล้วไม่รู้ว่าหมายถึงใครชื่ออะไรผมคิดว่าเจ้าตัวที่คิดว่าเป็นตัวเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ดำเนินคดีหรือไม่มีสิทธิ์เป็นผู้เสียหายทางนิติในตามกฎหมายที่จะมีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษได้เพราะยังไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยชัดเจนมันต้องระบุชัดว่าหมายถึงผู้ใดถ้าไม่ได้ระบุว่าหมายถึงผู้ใดเราจะไปเป็นผู้เสียหายเนี่ยคงจะไม่ได้จึงเป็นเหตุหรือเปล่าทำให้การดำเนินคดีถึงยังไม่ได้มีการแจ้งความกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการชัดเจนสำหรับบางกรณีสำหรับบางรายแต่ตอนนี้ผมมีคนแจ้งความอยู่นะครับที่ถูกพาดพิง
1: เห็นอยู่นะ
0: เขาก็จะไปแจ้งความอยู่ว่าอย่างไรอันนี้ต้องให้ทั้งความเป็นธรรมทั้งผู้ที่ถูกพาดพิงแล้วก็คนที่ออกมาเปิดเผยคนที่ออกมาเปิดเผยเขาคงจะอ้างสิทธิ์ของตัวเองว่าเป็นประโยชน์สาธารณะแต่ด้วยความที่ว่าประโยชน์สาธารณะดันอยู่ที่ต่างประเทศตำรวจไทยก็เลยไปไม่ถึงไงครับเขาก็เลยเปิดทางช่องทางนั้นส่วนคนไทยถ้าเกิดจะไปกดแชร์เนี่ยกดแชร์หรือเผยแพร่ออกไปเนี่ยท่านก็อาจจะมีความผิดได้ตอนนี้เขายังไม่ดำเนินคดีก็แนะนำฟังผมนะครับก็ลบลิงก์ออกซะ

0: แต่ถ้า
1: ไปก็เป็นความผิดใช่ไหม
0: แต่ถ้ามีเงินเยอะก็แล้วไป
2: แต่ถ้าคิดว่าจะตั้งตัวต่อสู้ว่าจะพิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์สาธารณะก็เอาไว้อย่างนั้นนะก็ลองดูใช้คำนี้ก็ได้ก็ลองดูเราจะเห็นได้ว่าคลิปที่มีการเผยแพร่กันในสื่อสารมวลชนที่เป็นสำนักข่าวเนี่ยเขาจะดูดเสียงออกเขาจะไม่ได้ปล่อยตัวเต็
1: ม
2: เพราะงั้นทางการก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครเอาไปคาดเดาด้นเดากันเอาเองว่าหมายถึงอะไรผมจึงมองว่าถ้าเป็นตัวที่ดูดเสียงออกไปแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีความผิดทางกฎหมายเลยแต่ตัวที่ปล่อยแบบไม่ได้ดูดเสียงเนี่ยอาจจะมีความผิดเรื่องของการนำเข้าข้อมูลเท็จหรือเรื่องของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาว่ามีการใช้ภาพด้วยแต่ภาพก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ดีนะมองเป็นภาพใคร
1: แล้วอย่างกรณีที่จะเข้าข่ายว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไอ้อย่างนี้คลิปเสียงนี่ถือว่าเป็นการโฆษณาหรือยัง
2: ทีนี้การจะไปพุ่งเป้าเรื่องของการหมิ่นประมาทเรื่องเหตุละเมิดเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้ท่อนสำคัญที่เป็นสาระสำคัญของประโยชน์เรื่องนี้ก็คือมันมีการทุจริตกันจริงไหมมันมีการวิ่งเต้นกันจริงไหมผมว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการส่วนกลางหรือหน่วยงานปปช.ที่จะต้องให้ความกระจ่างกับพี่น้องประชาชนโดยการต้องแถลงอ่ะว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่มันมีจริงไหมตัวคุณส้มคุณกฤตที่มีการพูดกันอันนี้เรากำลังไล่ลงไปในเนื้อหาเอกสารรายละเอียดของพยานนะซึ่งเขาอาจจะมีความหวาดกลัวจนไม่กล้าพูดก็ได้แต่ถ้าหน่วยงานราชการยืนยันว่า2ตัวละครนี้มีจริงมันก็จะย้อนกลับไปหาคนที่ถูกพาดพิงว่ารู้จักหรือไม่รู้จักจากเดิมที่จะถูกตัดตอนเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องหมิ่นประมาทคือถ้าเราใช้วิธีนี้มันจะกระจ่างไงคุณจักรพันธ์คุณเสียวพรมันจะกระจ่างเลยว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องพูดเองให้ส่วนกลางหรือหน่วยงานที่เขาเป็นการเขาพูดแทนมันก็สว่างทุกคนถ้าไม่ได้ผิดไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นควรจะต้องเป็นคณะกรรมการส่วนกลางเพื่อให้ท่านเนี่ยมีความกระจ่างและสว่างมากขึ้
0: น
2: อย่าเอารองประหลัดมาสอบเลยที่จะเกษียณอ่ะ
1: เป็นประธานเนี่ยประธานการสอบ
2: ผมว่าต้องเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องระดับตั้งเป็นคณะกรรมการอิสระแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็สรุปผลให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบว่าเป็นอย่างไร1 2 3 4เพื่อให้เป็นกลางจริงๆถ้าเรามองว่าการทุจริตที่มีการเอากระดาษคำตอบมาเขียนแก้ใหม่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆเราต้องการที่จะหาว่าผลไม้พิษเนี่ยมันออกมาจากต้นไม้ต้นไหนถ้าเราต้องการหาต้นไม้เราควรจะตามหาด้วยว่าใครที่เป็นต้นไม้ต้นนี
0: ้ใครปลูก
2: ไว้ต้นไม้ต้นนี้ใครปลูกไว้แต่ก่อนที่จะไปหาผลไม้พิษเนี่ยหาต้นไม้ที่ออกรูปเป็นพิษให้เจอด้วย
0: หาด้วยแล้วอย่าหานานเกินไป
2: มาเป็นไงก็บอกให้เวลา7 วัน
0: ดิฉันพยายามหายใจอยู่อย่าให้นานนาน
1: ต้องเรียนถามคุณนรงค์กับคุณสุพรอย่างนี้ต้นไม้พิษเนี่ยเกิดจากกระทรวงมหาดไทยส่วนใหญ่หรือเปล่าอย่างล่าสุดก็มีปัญหาเรื่องการสอบบรรจุมีปัญหาทุจริตกันอีกแล้วอันนี้เป็นสนามสอบที่สอบเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีปัญหาที่ทำไมเกิดกับกระทรวงมหาดไทยบ่อยและจังในเรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการนะครับยิ่งล่าสุดก็นะครับเกิดจากสนามสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีการสอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่และข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ไปคบผู้เข้าสอบอันนี้อาจจะเป็นแบบแต่งเดิมนะไปสอบแทนเลยครับผู้สอบรายหนึ่งนะครับเขาเจ้าหน้าที่พบเห็นว่ามีรูปร่างใบหน้าเหมือนจะไม่ตรงกับบัตรประชาชนเพราะว่าบัตรที่เข้าสอบเนี่ยอายุ28แต่ผู้เข้าสอบเนี่ยอายุดูจะดูอายุมาก57 ปีตอนหลังเพิ่งทราบนะครับดูจะสูงวัยเกินไปก็เลยไปเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ควบคุมหน้าห้องสอบแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับให้มีการสอบกันให้เสร็จสิ้นซะก่อนหลังจากนั้นก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปสอบถามว่าทำไมใบหน้าถึงไม่ตรงกับบัตรประจำตัวผู้สอบนะครับซึ่งผู้ที่เข้าไปสอบก็อ้างว่านะครับเขาไปฉีดเคมีใช่ไหมฮะเพื่อรักษาทำให้ใบหน้านั้นเปลี่ยนไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากขนาดนี้จากเด็กหนุ่มอายุ28ทำไมจะดูอายุสูงอายุถึงขนาดนี้นะครับก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปแล้วก็ไปตรวจสอบลายนิ้วมือกันอีกทีก็ปรากฏว่าเป็นคนละคนกันจริงๆนะครับเข้ามาสอบแทนแล้วก็ยอมรับสารภาพด้วยว่าเข้ามาแสดงตนสอบแทนบุคคลที่เข้ามาสอบนี่แหละครับกรณีอย่างเงี้ยทางตำรวจก็เลยตั้งข้อหาไว้2 ข้อหาคือข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานกับข้อหาใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นนะครับคุณนรงค์ครับความผิดประเภทเหล่านี้นะครับโทษมันหนักไหมหรือว่ายังไงครับช่วยอธิบายหน่อยครับ
2: คือด้วยความที่ว่ามีการลงลายมือชื่อเนี่ยครับพอมีการลงลายมือชื่อเป็นคนอื่นก็เลยมีความผิดฐานปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมไปด้วยข้อหาที่

0: ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่น่าจะติดคุกจริงๆน่าจะเป็นเรื่องปลอมเอกสารเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะเป็นเอกสารที่ใช้สอบที่เป็นเอกสารราชการที่ต้องไปทำในสนามสอบเอกชนไม่มีปัญหาแต่พูดไปอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะว่าอีก
1: คร
0: ับ แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้คุณเหลือพันในแง่ของวิธีการโกงการสอบอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าการโกงการสอบแล้วเอาคนอื่นไปสลับสอบแทนซึ่งก็มีข่าวแบบนี้มาทุกปีอยู่ที่ว่าจับได้หรือจับไม่ได้แค่ไหน
2: นี่เป็นวิธีดั้งเดิม
0: ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่
1: ยุคเก่าเลยนะนี่ยุคเก่ามากเลยเอาไปสอบแทน
0: อันนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่ที่เซอร์ไพรส์คือทำไมเอาไปฝนได้ที่บางใหญ่หลังบ้านผมเนี่ยไม่เข้าใจ
2: แถวบ้านคุณทำเลดีดีบ้านคุณจักรพันธ์เนี่ย
1: อันนี้ก็ไปแก้ไข
2: ข่าวเยอะเหลือเกิน
1: แก้คำตอบแก้คำตอบ
2: แล้วแต่ว่า
1: ที่เด็กนั้น
2: อาจารย์ใ
1: จว่าทำไมการสอบที่มีความทุจริตผิดพลาดส่วนใหญ่ณขณะนี้ถ้าที่เห็นติดตามค่ะไม่เกิดกับภายในกระทรวงมหาดไทยเกิดทั้งนั้นเลยนะ
2: คือดิฉันเชื่อว่านะประเด็นนี
1: ้
2: ประเด็นนี้เชื่อว่าเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยใหญ่มากแล้วก็มีพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดอ่ะที่จะต้องดูแลแล้วมีข้าราชการน่าจะมากที่สุดในประเทศไทยมันก็เลยต้องมีโอกาสที่จะมีการสอบเข้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นลักษณะของการเวียนย้ายการทำงานทั่วประเทศมันก็เลยทำให้มีคนที่ต้องการจะเข้าเป็นข้าราชการเนี่ยม
1: ีโอ
2: ก
1: าส
2: เข้าไปรับราชการในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมากที่สุดแห่งหนึ่งน่าจะไม่มีกระทรวงไหนที่เยอะเท่านี้แหละเพราะนั้นมันก็เลยมีข่าวเยอะแล้วสอบแต่ละครั้งคนจำนวนมากมากมายมหาศาลพูดง่ายๆเพราะนั้นก็ทำให้การทุจริตเนี่ยมีโอกาสทำได้มากกว่าคนจำนวนน้อยคือยิ่งสอบเยอะยิ่งมีปัญหามากทั้งสถานที่ทั้งการออกข้อสอบก็คุณคิดดูว่าขนาดสอบเข้าที่ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยใช่ไหมกพ.คือแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหหลังๆนี่สอบเข้าเรียนเนี่ยก็ต้องไปเช่าพื้นที่แบบเมืองทองเลยอ่ะใช่ไหมมันโอ้โหมันเยอะมากมหาศาลแล้วมันก็มีโอกาสที่ทำให้อย่างครั้งที่แล้วที่เขาเข้มงวดมากๆสอบเข้าที่ไหนนะที่เตรียมหรือเปล่
1: า
2: ได้ทิ้งให้ทิ้งของไว้นอกหมดอ่ะ
1: เอาตรงกระเป๋าตังค์ไม่เอาเข้าไป
2: มีความเข้มมากๆคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันดีมากเกินไง
1: ใช่ใช่สมัยก่อนสอบกับตำรวจเดี๋ยวนี้เขาก็ให้ใส่แค่กางเกงบองกับเสื้อยืดคอกลมเท่านั้นนะรองเท้าก็ต้องใส่แค่อีกหลายต้องไม่ให้ใส่รองเท้าด้วย
2: แล้วเดี๋ยวนี้แว่นตามันสามารถสแกนนู่นนี่นั่นได้บางคนมันเขาเรียกเหมือนชื่อหนังอะไรงงก็มีโอกาสมากจบเพิ่มเติมสักนิดนึงก็แล้ว
0: ข้อมูลล่าสุดนะองค์กรบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีทั้งประเทศเนี่ย 4,990 แห่งเทศบาลมี 2,774 แห่งอันนี้คือข่าวตอบคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ล่าสุดที่มีปัญหาเรื่องทุจริตเนี่ยก็คือจะได้เจ้าหน้าที่ไปทำงานตามอบต.ตามเทศบาลนี่แหละ
2: ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยใกล้ชิดกับผลประโยชน์มากมาย
0: เขาจ่ายมาเท่าไหร่นะ 9,000 คนใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาจ่ายมันเขาไม่กลัวสำรองเลยคุณจักรพันธ
2: ์คือแบบแทบจะแหมจะฮัลลวนฮัลลวน
1: เราก็เข้าใจ
2: ดูแล้วน่ากลัวใช่
1: ไหมคนต่างจังหวัดก็อยากจะให้ลูกหลานมารับราชการ
2: มันคงปลอดภัยแถม
1: เป็
2: นคนในคนเบิกสวัสดิการอะไรต่างๆได้มากมายดูแลทั้งครอบครัวมันไม่มีอะไรที่มันดีกว่านี้แล้ว
0: ผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมเห็นข่าวเรื่องการทุจริตแล้วมีคนออกเขาเอาไป 6,000 แต่ปรากฏมีคนจ่ายเงินไป 9,000 ผมไม่ได้ติดใจเลยว่า 9,000 คนที่จ่ายไปเงินมันไปไหนหมด
2: มันไม่ไปไหนหรอกกระจายอยู่แถวนั้นแหละ
1: กระจาย
2: รวยกระตุก
1: รวยกระตุกแล้วคนละ 300,000 เนี่ยเท่าไหร่ละ 9,000 คนเนี่ย
2: โอ้ยเขามีเป็นเลทซีละแสน
0: ทีนี้ในยอดเงินตรงนี้พอท่านนายกรัฐมนตรีประกาศบอกว่าให้พี่น้องประชาชนทั้ง77จังหวัดสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมผมเนี่ยนะคิดดีไม่ได้เลย
2: เหนื่อยไหมทำไมอ่ะ
0: คุณจักรพันธ์เสียพรคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เอาเงินไปจ่ายสินบนเจ้าพนักงานเพื่อฝากเราเข้างาน

0: เราเนี่ยเป็นคนที่ทำความผิดกฎหมายเราเนี่ยเป็นคนชั่วช้าที่ไปจ่ายเงินให้กับเขา
1: บางคนเขาเรียกว่าเป็นผู้เสียหายแต่บางคนก็
0: เราเป็นคนชั่วช้า
1: ผู้เสียหายชั่วช้าเหรอ
0: เราเนี่ยเป็นคนชั่วช้าที่ร่วมกันทำความผิดทางกฎหมายในการร่วมกันสนับสนุนให้เขาเนี่ยให้ฟิลเตอร์เนี่ยเอาเงินไปจ่ายให้เจ้าพนักงานเนี่ยแก้ไขกระดาษคำตอบเราคุณจักรพันธ์จะกล้าโทรมาบอกนายกไห
2: ม
3: กล้าหรอกแกตัวเนี่ยแค่จะวันจะเป็นวันที่หนึ่งจะไปรายงานตัวบอกว่าคนที่จ่ายเงินเนี่ยเขาจะกล้าไปรายงานตัวไหมเพราะว่าถ้าเกิดตรวจสอบเจออย่างที่ท่านนายกให้นโยบายไว้เนี่ยจะต้องออกจากราชการแล้วก็มีความผิดด้วยแล้วนี่เขาจะกล้าไปรายงานตัวกันไหมเนี่ยที่วันที่หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยถ้าหากเป็นผู้ที่ยอมจ่ายเงินให้มีการทุจริตเกิดขึ้น
0: แล้วถ้าเกิดคุณจ่ายแต่เขาเอาหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าคุณจ่ายแล้วเขาหาไม่เจอแต่ว่าคุณก็ได้เป็นข้าราชการดีเด่นเลยสิ
1: แหมคุณ
3: ก็ใช่ใช
1: ่คุณเหลือเวลาสักนาทีสองนาทีให้ชาปนกิจที่ท่านได้ไหม
3: ใช้เวลานานนะพรุ่งนี้ก็ได้นี่ชาปนกิจ
1: พรุ่งนี้คุยได้อยู่
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: งั้นนาทีนึงสำหรับเพื่อนๆชาวบ้านแล้วกันที่มีคนขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้าตำรวจก็เรียกให้จอดปรากฏว่าไม่ยอมจอดดื้อตึ๊ดๆไปตำรวจเลยผลักล้มบางคนก็บนโลกออนไลน์ก็มีเมาส์กันแหลกลานว่าเฮ้ยเกินเหตุกว่าเหตุไหมเนี่ย
3: เกินกว่าเหตุหรือเปล่าไอ้แก
1: หรือเปล่า
3: เกินกว่าเหตุอีกแล้ว
1: ตกลงใครผิดเนี่ยตกลงไอ้คนขี่ผิดหรือตำรวจผิดคุณ
0: ผมบอกเลยนะถ้ามีกล้องวงจรปิดเนี่ยตำรวจผิดไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าเด็กบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดประชาชนเนี่ยที่หนีแล้วเกิดเหตุพ่อแม่โวยทันทีครับถ้าเข้าตาย
1: ค่ะ
0: ตำรวจช่วยครับ
1: นี่ทำไงแค่เรียกอย่างเดียวจะเป็นดึงก็ไม่ได้ถักก็ไม่ได้
0: ทำไมไม่ใช้วิธีออกหมายเรียกแบบที่เวลาเขาไปแจ้งความว่าไอ้อย่างนี้รีบจับต่อหน้าเหลือเกิน
1: เล่นไหน
0: ที่ทำไมออกหมายเรียกไม่ได้เหรอแต่เรื่องที่ว่าท่านจะใช้วิธีละมุนละม่อมหรือใช้วิธีหักดิบขึ้นหน้าครับ
1: ก็ดีที่ไม่มีเด็กเล็ก
0: ตามกฎหมายก็บอกเลยว่าการเข้าควบคุมตัวเนี่ยทำพอสมควรแก่เหตุตามสถานการณ์ไม่ได้มีหลักการไว้นะครับว่าให้ทำได้มากหรือน้อยแค่ไหนทำตามสถานการณ์เพราะถ้าเกิดทำเกินเลยท่านต้องมาพิสูจน์ในกระบวนการที่เขากล่าวโทษด้วยครับเข้าใจเจ้าหน้าที่จริงๆครับ
1: มันจัดการยากนะกรณีเนี้ยแต่
0: ก็ไม่รู้นะเขาหักผมดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ก่อนเลยน่ะ
1: เจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ผักนะคลิปมันออกเยอะแล้วเกินดิฉันศิวพรยานะวิทยากรุณค่ะ
3: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ค่ะสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีน้องอุ้มนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้นสัปดาห์นะคะก็กลับมาเจอกันค่ะ
0: ค่ะจริงๆตั้งแต่เช้าก็ได้ฟังข่าวจากทุกข่าวทุกสื่อทุกพาดหัวเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไปที่พัทยาด้วยแล้วก็มีการวิเคราะห์กันในวงกว้างพอสมควรเลยซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีการวิเคราะห์ทั้งผลของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแน่นอนว่าประเด็นหลักประเด็นใหญ่ที่พูดถึงก็คือทำไมพรรคส้มถึงแพ้ยับขนาดนี้ทั้ง2พื้นที่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็รวมไปถึงหลังจากนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการในการทำงานของคุณชาชาติในกรุงเทพมหานครแล้วก็มองไปถึงภาพใหญ่ของการเมืองไทยด้วยเพราะว่า2ครั้งที่คุณชาชาได้เป็นผู้ว่าเนี่ยครั้งที่3จะไม่ได้ละเพราะว่าเหมือนกันกำหนดโควต้าไว้เท่านี้
1: ใช่ค่ะก็คือสามารถเป็นได้แค่2สมัยนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยการเดินทางของคุณชาชาอาจารย์ชาชาเนี่ยในสมัยที่2เนี่ยก็ต้องดูว่ามันจะไม่ง่ายแล้วนะเพราะว่าหลายคนนะคาดหวังว่า4ปีที่ผ่านมาก็ทำงานในระดับนึงแต่ว่าถ้ามาต่ออีกสมัยนึงเนี่ยการทำงานแล้วก็นโยบายต่างๆนะคะโดยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยคาดหวังแล้วก็เทคะแนนให้กับคุณชาชาต้องบอกว่านอกจากทำลายสถิติของตัวเองเมื่อปี65แล้วนะคะยังทำลายสถิติจากประวัติการที่เคยสูงสุดด้วยก็
0: เป็นการคนไร้สถิติในช่วงเวลาที่คนออกมาเลือกตั้งน้อยนะถ
1: ือ
0: ว่าน้อยมากด้วยสภาพภูมิอากาศด้วยสภาพภูมิอากาศแล้วก็รวมไปถึงผลของการโหวตหรือว่าผลโพลก่อนหน้านี
1: ้
0: ที่หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าจะเป็น
1: น
0: ้
1: อย
0: ได้ใช่แต่ว่าพอมันได้คะแนนมาเยอะทบทนแบบนี้อย่างที่พี่เก๋บอกว่าหลังจากนี้ท่านต้องพิสูจน์แล้วล่ะเพราะว่าทั้งหมดที่ท่านเคยไปดีเบตหรือว่าออกสื่อมันคือดิจิตอลฟุตปรินท
1: ์ค่ะ
0: ที่ท่านจะต้องทำให้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราได้มาพูดคุยกันแน่นอนแต่พี่เก๋อยากเชิญพี่เก๋คุณผู้ชมผู้ฟังคุยข่าวนี้ค่อนข้างจะเป็นข่าวที่น่าตกใจพอสมควรเลยคือเรื่องของแอร์โฮสเตสการบินไทยค่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกจับคาเมลเบิร์นเพราะว่าลอบขนเฮโรอีน1 กิโลกรัมพนักงานต้อนรับหญิงชาวไทยอายุ26 ปีค่ะถูกทางการออสเตรเลียจับกุมที่สนามบินเมลเบิร์นเพราะขนเฮโรอีนหนัก1 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ข้างในซับในกระเป๋าเดินทางอ
1: ่ะ
0: ขณะที่เดินทางเข้าประเทศในฐานะลูกเรือสายการบินพี่เก๋ไม่ใช่เสียหายแค่เฉพาะในฐานะคนไทยนะ
1: คะ
0: ยังเสียหายไปถึงระดับองค์กรด้วยค่ะการลักลอบนี้ค่ะถูกตรวจพบจากการคัดกรองของเจ้าหน้าที่อยู่ที่สนามบินนั่นแหละเขาเรียกว่า ABFAustralian Border Force ซึ่งเขาใช้เครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจค้นเพิ่มจนพบสารเสพติด
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็เลยส่งตัวให้ตำรวจของสหพันธรัฐออสเตรเลียดำเนินคดีซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดในปริมาณเพื่อการค้านะ1 กิโลไม่ใช่เพื่อเสพซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุก25 ปีตามกฎหมายของออสเตรเลียแล้วก็ถูกควบคุมตัวรอขึ้นศาลค่ะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นกระบวนการปกติที่เขาจะต้องคัดกรองแหละนี่สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงย่ำใจในเมื่อเขาก็เป็นลูกเรืออยู่แล้วด้วยพี่เก๋
1: อ
0: ๋
1: อเหรอคะ
0: ลูกเรือการบินไทยไงคะตามพาดหัวข่าวที่ออกมาทีนี้ออสเตรเลียย้ำว่าขบวนการค้ายาเสพติดกำลังพยายามใช้บุคคลที่สังคมไว้วางใจแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: รวมไปถึงลูกเรือของสายการบินเป็นช่องทางในการลำเลียงยาเสพติดข้ามประเทศทางออสเตรเลียยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม
1: ค่ะ
0: โอ้เฮโรอีน1 กิโลกรัมเลยนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกไปแล้วว่าเขาจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่เขายืนยันการตรวจความผิดปกติจากการสแกนสัมภาระ1กันนะแล้วก็มีการใช้สุนัขด้วยอ
1: ่ะ
0: ในการดมกลิ่นต่างๆคือกระบวนการทั้งหมดอ่ะค่ะเขาดำเนินอย่างเข้มงวดอ่ะพี่เก๋
1: ค่ะ
0: แล้วเรื่องยาเสพติดในออสเตรเลียนี่โอ้โหมันรุนแรงนะเคยได้ยินเหมือนกันว่าเวลาที่มีนักโทษอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามที่จะรับโทษที่ไทยดีกว่า
1: เหมือนเพราะว่าโทษเขาหนักอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่หนักมากจริงก็ถือว่ามันเป็นคดีที่สะท้อนขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่มันพยายามจะให้คนที่อยู่ในตำแหน่งที่ได้รับความเชื่อถืออย่างที่ทางการออสเตรเลียบอกแล้วอะค่ะลูกเรือสายการบินแบบนี้มันเป็นการเพิ่มโอกาสในการหลบเลี่ยงการตรวจค้นอะแต่ก็ต้องรอผลการสืบสวนต่อนะว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีบทบาทอะไรในเครือข่าย

0: ของยาเสพติดนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะอย่างต้นสังกัดเองเนี่ยก็มีการออกมาแถลงการแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะบอกว่าทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเนี่ยกรณีที่มีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะคะล่าสุดก็ได้มีการรับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศแล้วก็ทางต้นทางด้วยอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อที่จะทราบนะคะว่าข้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยคือข้อหาอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดรวมไปถึงนะคะก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ในกระบวนการของกฎหมายด้วยขณะเดียวกันก็ยืนยันนะคะว่าบริษัทมีระเบียบข้อบังคับมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมไปถึงนักบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะคะรวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเห็นว่าทั้งนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็ได้มีการสื่อสารแล้วก็กำชับเนี่ยให้พนักงานนะคะปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดเลยรวมไปถึงเรื่องของกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดด้วยณเวลานี้นะคะก็บอกว่าถ้าหากกระทำผิดเนี่ยบริษัทก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีการปกป้องแต่อย่างใดนะคะข้อมูลเบื้องต้นบริษัทเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลนะซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่เกิดเหตุแล้วก็บริษัทก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานเนี่ยได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายด้วยนะคะก็ยืนยันว่ายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูด้วยสำหรับประเด็นนี้นะ
1: ต้องแยกนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันคือเหตุการณ์ส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรนะคะมันเป็นการอยู่ในสังกัดขององค์กรและอย่างที่บอกไปแล้วว่ากระบวนการมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจากคนที่ไว้วางใจจากคนที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยก็มาอยู่ในระดับของคนที่ไว้วางใจได้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวต้องสืบสวนว่าเคสนี้เนี่ยเป็นคนเป็นจุดไหนของเครือข่ายทั้งหมด
0: แต่ว่าปปส.เนี่ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวในสำนักงานของปปส.เนี่ยออกมาบอกว่าเป็นลูกเรือหญิงวัยเพียง26ปีเองนะคุณผู้ฟังสำหรับ
1: ได้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอายุมันมีความคลาดเคลื่อนบางสื่อก็26บางสื่อก็29
0: แต่เห็นว่าบอกว่าเคยมีการประสานข้อมูลเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดจากประเทศออสเตรเลียมาก่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นกรณีความผิดครั้งแรกของเจ้าตัวหรือเปล่าที่พยายามลักลอบส่งออกเฮโรอีนเนี่ยไปยังประเทศออสเตรเลียเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยสารเสพติดเฮโรอีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารเสพติดที่มีราคาแพงเนาะแพงกว่าสารเสพติดทั่วไปเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้ว่าฉะนั้นอาจจะต้องมีเครือข่ายนักค้ายาเสพติดเนี่ยอยู่ในไทยที่อาจเป็นคนไทยเองหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องของการส่งยาเสพติดเฮโรอีนให้ลูกเรือรายนี้เพื่อจะนำไปจำหน่ายให้กับผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคุณผู้ฟังคือเหมือนกับว่าปริมาณน่ะมันประมาณสัก1กิโลกรัมก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่มากในวงการค้ายาเสพติดนะคะ
1: เห็นไหมที่จับได้เหรอคะ
0: ก็เห็นตามข่าวว่าอย่างนั้นนี่เห็นนี่อย่างเดลิเนียวบอกว่า1กิโลกรัม
1: 1กิโล
0: ใช่แล้วก็หลายสื่อก็บอกว่า1กิโลนะเนี่ยค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามมันก็เสียหายอะค่ะชาวเน็ตบอกว่าไม่ใช่แอร์โฮสเตสแต่เป็นแอร์เย็น
0: แต่ทีนี้เขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะอย่างความแตกต่างขั้นตอนในการตรวจกระเป๋าสัมภาระเดินทางระหว่างนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกเรือสายการบินเนี่ยจริงๆเขาจะมีการแยกช่องของลูกเรือโดยเฉพาะนะไม่ไปปะปนกับช่องผู้โดยสาร
1: ก็นี่ไงเขาถึงได้บอกว่าเขาใช้ช่องนี้อะค่ะ
0: แต่ว่าการเอ็กซเรย์ก็คือของในกระเป๋าเนี่ยมีขั้นตอนเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วลักษณะเนี่ยก็เหมือนกับ
1: ไม่แน่ใจพอดูจากอายุแล้วมันจะสามารถบอกประสบการณ์การทำงานได้แค่ไหนเนาะพี่เก
0: ๋ค่ะ
1: คืออุ้มก็มีเพื่อนเป็นแอร์โฮสเตสการบินไทยหลายคนแต่ก็วัยเราไง ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็จำไม่ได้ว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงบ้าง
0: ก็ต้องหาแรงจูงใจด้วยนะสำหรับประเด็นนี้เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นอาชีพลูกเรือยังสามารถใช้ตบตาเจ้าหน้าที่ได้แบบนี้เนี่ยใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยแล้วหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเพราะมีเงินเดือนไม่ก็ ็จริงๆเงินเดือนก็ไม่ได้สูงนะก็เลยมองกันว่าไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะไรยังไงหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวรอดู
1: เงินเดือนไม่ได้สูงแล้วไปเกี่ยวเงินเดือนไม่สูงสิถึงจะเกี่ยว
0: ข่าว
1: ถ้าเงินเดือนสูงอยู่แล้วไปเกี่ยวนี่สิแปลกแต่จริงๆล่ะพอมาพูดถึงสาขาอาชีพนี้เนี่ยเงินเดือนมันไม่ได้ต่ำนะเท่าที่อุ้มรู้จักมาเนี่ย
0: คือ
1: หมายถึงชั่วโมงในการ

0: บินหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยค่ะอุ้มไม่แน่ใจในตัวเลขฟิกชัดเจนพี่เก๋แต่ว่ามันไม่ใช่เงินเดือนที่ต่ำที่ถึงขั้นที่จะต้องไปอ่ะขอโทษนะถ้าจะต้องกระทบเปรียบเทียบนิดนึงคืออย่างเช่นสมมติว่าข้าราชการอ่ะเราทราบเลยอัตราจริงๆแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเขาได้เงินเดือนเท่านี้เขาถึงได้ต้องไปหาอาชีพอื่นเสริม1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่เหมือนกันน่ะกับอาชีพนี้อ่ะค่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะค่ะเราจะไปบอกว่าอาชีพไหนเงินเดือนน้อยแล้วเราก็เป็นช่องทางให้เขาไปทำความผิดมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วก็ต้องปกป้องสำหรับคนที่อยู่ในอาชีพนี้และในการบินไทยด้วยอันนี้ต้องบอกเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่เกี่ยวถึงแม้ว่ามันมีการเอ่ยชื่อออกมาแล้วจากสื่อนะอันนี้เราไม่ได้เอ่ยเองนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในสาขาอาชีพเดียวกันเช่นเดียวกับที่เราส่งกำลังใจให้กับข้าราชการน้ำดีแล้วพี่เก๋
1: ใช่ค่ะ คุยกันมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มีข่าวเรื่องของการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ได้รับการประกันตัวแล้วก็ไปค้นบ้านไปเจอหลักฐานนู่นนี่นั่นเชื่อมโยง
0: ก็เดี๋ยววันนี้เราก็คุยเรื่องนี้เรามีนัดที่จะคุยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอมันขยายวงกว้างมีคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรเนี่ยมาตั้งข้อสังเกตว่ามันคือการพิพาทกันระหว่าง2วงใหญ่หรือเปล่าแล้วก็มีการเทียบเคียงว่าในอดีตที่เคยเกิดขึ้นกับบิ๊กตู่บิ๊กป้อมให้คุณวิโรจน์มาเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วกันแล้วก็รวมไปถึงข่าวต่างๆที่พี่เก๋พูดถึงเนี่ยมันมีการวิเคราะห์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนกับพยายามที่จะแตกแขนงข่าวออกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะลดทอนความเข้มข้นของข่าวหลักแล้วในขณะเดียวกันเมื่ออยู่ที่ปลายทางแล้วต้องตั้งคำถามตัวว่าตัวใหญ่ Big Boss Last Bossมันจะถูกสาวไปถึงหรือเปล่า
1: ใช่
0: หรือในที่สุดเนี่ยมันก็คือแค่ตัวเล็กตัวน้อยที่จะโดนแล้วก็ค่อยๆมาลายหายไป
1: เขาก็ตั้งคำถามกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยที่เราพูดกันเรื่องของการปฏิรูปจะเริ่มยังไง1 2 3 4โจทย์จะตั้งต้นตรงไหนแล้วปลายทางนะคะจะมีการตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาหรือเปล่านะคะสามารถที่จะเอาคนผิดมาได้มากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะคนที่เป็นระดับใหญ่ๆนะคะไม่ใช่แค่ระดับปลายๆเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลัวว่าจะเรื่องเนี่ยมันจะเงียบหายไปการปฏิรูปที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็จะเหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยววันนี้ได้คุยกันด้วย
0: ก็จริงๆต้องยอมรับว่าวันนี้แทบจะทั้งวัน 80% น่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมด ใช่ไหมเพราะมันเกี่ยวข้องกับการปกครองด้วยแล้วก็รวมไปถึงข่าวคราวต่างๆด้วยแต่ว่าวันนี้มีความคืบหน้าค่ะพี่เก๋กระทรวงมหาดไทยเขาเตรียมปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟครั้งใหญ่อย่างที่เคยเป็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้ที่หลายคนเพิ่งทราบรวมถึงเรา2คนด้วยว่าเราต้องจ่ายค่าไฟหลวงด้วย
1: 30ปีที่ผ่านมา
0: ใช่ก็มีการดันแล้วค่ะว่าเดี๋ยวจะแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนหลังจากที่คนไทยบอกว่าโอ้โหเพิ่งทราบนะคะว่าแบกรับภาระมากว่า30ปีวันนี้คุณพลพีสุวรรณชวีก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรื้อทั้ง3การไฟฟ้าเลยเพื่อจะหาเงินชดเชยค่าไฟสาธารณะปีละประมาณ 20,000 ล้านบาทอะคือท่านบอกว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยถ้ารื้อนะจะไม่ใช้ภาษีประชาชนมาชดเชย
1: ก็ต้องแยกออกจากบินก็จะเป็นในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็จะต้องจ่ายเอง
0: ก็คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงก็เปิดเผยแล้วค่ะว่าอ่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟครั้งใหญ่นะจะแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนคืออันนี้ก็มีคนบอกเหมือนกันนะพี่เก๋ว่าเดี๋ยวนะคืออันนี้ต้องยอมรับนะว่ามันนึกคิดไปได้แต่จริงไหมอันนี้เดี๋ยวต้องแยกแล้วก็ให้คนที่อยู่ในข่าวเนี่ยเข้ามาชี้แจงคือต้องการที่จะสร้างข่าวใหม่เพื่อที่จะให้อย่างที่บอกอะว่าให้มันข่าวเมนมันค่อยๆเข้มลงน้อยลงน้อยลงอย่างนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆข่าวนี้ไม่เป็นไรนะคะเรายินดีโฟกัสค่ะถ้าจะทำให้เราได้ลดเงินค่าไฟของเรา ให้มันเกิดขึ้นจริงๆเถอะค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะคะสำหรับศึกผู้ว่ากทมนะคะจบไปแล้วแล้วก็สกด้วยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คนกรุงเทใจให้คุณชาติชาตินะคะตอบเป็นสมัยที่2เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะเอาละค่ะช่วงนี้มาเจาะลึกกันดีกว่าเกี่ยวกับผลของการเลือกผู้ว่ากทม
1: ค่ะ
0: แล้วก็รวมไปถึงผลของการเลือกนายกเมืองพัทยาด้วย
1: ค่ะ
0: แน่นอนว่าสิ่งที่คุณผู้ชมผู้ฟังได้เห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้คือบอกตรงๆว่าตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงแรกผลก็ทราบกันอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นบักขะบางช่องอะพี่เก๋รายงานแบบอย่างเป็นทางการเลยค่ะ
1: คือยกมือให้คุณชัด

0: ารถบอกว่าชนะเลยน
1: ับ
0: คะแนนยังไม่ถึง 95% เลยด้วยซ้ำนะคะ
1: แต่สิ่งหนึ่งอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเราต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าทำไมในครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคนจะออกมาใช้เสียงใช้สิทธิ
0: ์ค่ะ
1: น้อยกว่าครั้งที่แล้วแต่คะแนนของคุณชัชชาติยังสามารถทำลายสถิติตัวเองได้
0: ใช่
1: แล้วในขณะเดียวกันที่น่าสนใจน่าจับตาคือก่อนหน้านี้ผอ.นิดาโพอย่างคุณสุวิชาเป้าอารีบอกว่าโอ้

0: แต่ก็ไม่คิดหลายคนก็ไม่คิดว่าทำไมพรรคส้มถึงกระเด็นไปอยู่อันดับที่3แล้วอันดับที่2ก็กลายเป็นคุณติ่งมาลิกา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะโอ้โหอาจารย์ชัชชาตินี่อย่างที่บอกไปว่าได้คะแนนสูงในประวัติการเลยทำลายสถิติตัวเองทำลายสถิติคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับได้คะแนนแบบว่าชนะแบบแลนสไลด์เลยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนหาเสียงอะไม่มีป้ายหาเสียงนะ
0: ใช่ๆแต่ทีนี้มันน่าจับตามองตรงที่มีบางจุดที่พรรคส้มเลือกเดินเหมือนกับคุณชัชชาติในตอนหาเสียงแต่ผลกลับไม่เหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงเมืองพัทยาที่อุ้งเชื่อว่าอาจารย์โอรันถิ่นบางเตียวคืออีกหนึ่งท่านที่รู้ลึกและรู้จริงและสามารถวิเคราะห์ให้ได้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าผลของการเลือกนายกเมืองพัทยาที่ออกมาในรูปนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปคุยกับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอรันถิ่นบางเตียวกันค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์โอรันค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะคำถามแรกเลยเบสิกเลยอาจารย์ทำไมพรรคส้มถึงแพ้ราบคาบขนาดนี้ทั้งสองพื้นที่คะอาจารย
2: ์ของกรุงเทพก็คืออาจารย์ชาติชาติเขาชนะตั้งแต่วันรับบัตรเลือกตั้งครับ
0: ค่ะ
2: คือเขาชนะตั้งแต่ก่อนแล้วนะส่วนของพัทยานั้นผมคิดว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์การเมืองที่ผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งของพรรคส้มนะครับที่เขาตั้งเงื่อนไขหรือว่าตั้งหลักการเอาไว้อย่างหนึ่งแต่รูปแบบการทำงานทางการเมืองเนี่ยกลับไม่ตรงกับการตัวเองแล้วก็หลายๆอย่างที่แกนนำไปปราศัยไปนะหาเสียงเนี่ยบางครั้งก็ไปลดตอนคะแนนนิยมของตัวผู้สมัครและก็สร้างความไม่พอใจกับคนพัทยานะครับค่อนข้างมากนะครับ
0: เดี๋ยวเราเจาะลึกอีกทีในส่วนของพัทยาเนาะอาจารย์ทีนี้อยากให้อาจารย์วิเคราะห์ในส่วนของกรุงเทพก่อนค่ะอาจารย์
2: กรุงเทพก็คืออย่างที่บอกว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยเขาชนะตั้งแต่วันสมัครแต่ว่าทำไมผมจึงตั้งสมมติฐานแบบนี้ผมเคยคุยกับคุณทุ่มก่อนหน้านี้ว่านะครับพรรคส้มนะครับหลักการของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้ความสำคัญกับการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่การทำงานการเมืองท้องถิ่นนะครับมันใช้ยุทธศาสตร์เดียวกันกับการเมืองระดับชาติไม่ได้นะครับก็คือถ้าเขายืนยันด้านหลักการที่สำคัญตัวผู้สมัครของเขาอ่ะจะต้องถูกเปิดตัวก่อนนะครับตั้งแต่วันที่เขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งอาจารย์ชาติชาติรอบแรกอะครับถ้าเขาลงพื้นที่ทำงานนะครับรู้จักมวลชนรู้จักปัญหาที่สูตรให้เห็นว่าเขาก็มีความสามารถมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจไม่แพ้กับอาจารย์ชาติชาติแต่เขาไม่ทำแบบนั้นนะเขาถือว่าพรรคเขามีกระแสมีสสมีสกใช้โซเชียลมีเดียนะครับได้เยอะแล้วก็คงจะคิดบรรทัดเดิมว่าคนกรุงเทพคงจะนะครับคลั่งไคล้เหมือนกับที่คลั่งไคล้คุณพิธาก็พยายามจะสแกนหาแน่นอนว่าดร.โจเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถโปรไฟล์ดีแต่ดร.โจเนี่ยยังไม่สามารถขายกับคนกรุงเทพได
0: ้
2: เพราะคนกรุงเทพเขามองการเมืองท้องถิ่นนะครับลึกไปถึงนะครับสภาพปัญหาคืออย่างสังเกตไหมว่าผมคิดว่าคนกรุงเทพรู้นะว่าหลายๆอย่างนะครับผู้ว่าแก้ปัญหาไม่ได้แต่เขาต้องการผู้ว่าที่ชีวิตเปื้อนฝุ่นหน่อยลองหน้างานผูกกับงานนะครับแล้วก็รู้ปัญหาจริงๆมีความมุ่งมั่นดูอย่างคุณอเมริกาสิครับเห็นไหมเขาก็ประกาศตัวว่าเขาจะลงคนกรุงเทพก็รู้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้เยอะแต่เขาเห็นความมุ่งมั่น
0: อะ
2: แต่ของพรรคส้มเราไม่เห็นอันนี้เลยเราเห็นการใช้นะครับกระแสนะครับการใช้โซเชียลซึ่งถามว่าการใช้โซเชียลมันมีความจำเป็นนะครับการที่ตัวดร.โจไม่ใช้นะครับแผ่นป้ายหาเสียงส่วนตัวผมเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาลืมไปว่าเขากำลังสู้กับอาจารย์ชัชชาติซึ่งเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ใช้โซเชียลมีเดียในการ PR ตัวเองมาก่อนหน้านี้ครับ
0: อาจารย์ต่างกันอยู่นิดนึงพี่เอกคือของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยมันเป็นการไม่ใช้โซเชียลขอใช้โซเชียลในขณะตัวเองมีชื่อเสียงอยู่แล้วมีผลงานแล้วแต่ว่าดร.โจคือเหมือนใหม่มากเลยพอมาใช้กลยุทธ์เดียวกันมันเลยกลายเป็นว่าพ่ายไปเลยตั้งแต่ตอนที
2: ่ก็คือถ้าวันนั้นนะครับพรรคส้มถ้ายืนยันว่าเป็นพรรคที่ให้ความสำคัญกับกระจายอำนาจทำการเมืองท้องถิ่นประกาศเลยว่านะครับจะคุณนิโรธก็ได้จะสนับสนุนดร.โจก็ได้ทำงานการเมืองท้องถิ่นคู่ขนานกับอาจารย์ชาติชาติตั้งแต่4ปีที่แล้วอะครับ
1: อาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมอย่างตัวเลขของคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยฐานเสียงคนรุ่นใหม่อาจจะออกไปใช้สิทธิ์น้อยตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่พรรคประชาชนเองก็เลยได้คะแนนไม่เป็นไปตามเป้าอย่างเงี้ยค่ะ
2: อันนี้ก็มีสิทธิ์แล้วก็มีสูงก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะมองอย่างนั้นได้เพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นมันเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นพิเศษเฉพาะกรุงเทพกับพัทยาและการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตนะครับบวกกับตัวผู้สมัครเองนะครับปัญหาต่างๆที่ตัวผู้สมัครเองนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมันเสียเปรียบอาจารย์ชาติชาติตั้งแต่ต้นยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกตั้งถ้าทั้งสองท่านสังเกตน
0: ะ
2: คือเวลาดีเบตก็ดีเนี่ยคือดีเบตมันต้องใช้วาทศิลป์

0: แต่แพชชั่นบางอย่างที่ออกมาจากพวกเซอร์โชมันไม่มีครับมันมีแต่ความหล่อครับม
1: ัน
0: มีภาษาหล่อๆแต่มันไม่มีแววตาของความมุ่งมั่นที่จะทำงานทำกรุงเทพประการต่อมายุทธศาสตร์ของพรรคส้มที่ชอบทำตลอดคือไปนิมนต์คนดังมาเป็นทีมงานพอไปนิมนต์คนดังมาเป็นทีมงานเนี่ยมันก็เลยไปกบรัศมีก็คือของตัวผู้สมัครอ่
1: ะ
0: เท่าที่ผมศึกษาเรื่องท้องถิ่นเนี่ยชาวบ้านเขารู้อ่ะพูดว่าผู้สมัครมันทำไม่ได้แต่เขาอยากจะให้เห็นว่าตัวผู้สมัครคนนั้นอ่ะมีแสงในตัวมีของในตัวไม่ใช่เรามีอดีตอธิการคนนี้เรามีซีโอคนนั้นชาวบ้านเขาอยากเห็นว่าทีมสำคัญก็จริงแต่คุณ
1: อ
0: ่ะต้องสำคัญมากกว่าทีม
2: ตอนนี้การเมืองที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ในกรุงเทพเนี่ยอาจารย์มันกำลังฉายภาพอะไรให้พรรคส้มได้เห็นถึงการเมืองใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไหมคะ
0: คือความถดถอยในคะแนนนิยมนะครับความถดถอยในคะแนนนิยมที่มันนะครับเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งในระดับชาติเรื่อยลงมาจนถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นมันทำให้เห็นว่าทุกพรรคการเมืองทุกกลุ่มการเมืองก็เริ่มปรับตัวในขณะที่พรรคส้มเองกำลังสารวนกับปัญหาที่มันรุมร้อมแล้วเขาก็ปรับตัวเองไม่ได้แล้วบวกกับนะผมคิดว่าสำคัญเลยก็คืออำนาจการตัดสินใจของพรรคส้มเนี่ยที่มันไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่มีอำนาจจริงๆเราสังเกตไหมครับเมื่อวานนะคุณเท้งนะครับออกมาแสดงนะครับความเห็นต่างๆหรือมานะครับพูดคุยหลังจากจบการเลือกตั้งยังไม่ได้ใจเท่าคุณวิโรจน์อ่ะครับมันสะท้อนโอ้โหแสดงว่าพรรคเนี่ยคนคือด้านหนึ่งก็อธิบายได้ว่าอ๋อละมันแต่ละคนมีสระแต่ด้านหนึ่งแสดงว่าเรื่องที่จำเป็นสำคัญคมคมเนี่ยหัวหน้าพรรคต้องพูดแต่นี่ไม่ใช่อ่ะคนให้โอ้คนตบมือให้คุณวิโรจน์มากกว่าหัวหน้าเท้งนะครับแล้วที่จะศาสตร์การเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้ว่าหัวหน้าเท้งหรือว่าเจ้าของพรรคเป็นคนตัดสินใจกันแน
1: ่
2: คือมีการพูดถึงมีนักข่าวถามคุณเท้งแรงเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนต้องกลับมาสะท้อนแล้วหรือยังกับการทุบทวนบทบาทหน้าที่ของตัวเองในฐานะหัวหน้าพรรคอะคะอาจารย์มองไง
0: ผมว่าเขารับรู้นะผมคิดว่าเขารู้ว่ามันต้องปรับแต่มันคือเขาไม่ได้มีอำนาจการตัดสินใจสุดท้ายสูงสุดนะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นแค่ CEO ของพรรคมันต้องถามเจ้าของพรรคว่าจะเอายังไงเห็นใจคุณเต้งในมุมนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์แล้วในส่วนของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยอย่างฝ่าด่านวัฒกรรมเรื่องของระบบอารมณ์มาได้แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นมุมกลับที่ทำให้คนเหมือนไม่รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เทคะแนนให้กับอาจารย์ชัชชาติหรือเปล่าว่าคนกรุงอาจจะเบื่อหน่ายการหาเสียงในลักษณะถูกโจมตีแบบนี้มันก็เลยเหมือนเทคะแนนไปให้อาจารย์ชัชชาติมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกอาจารย
0: ์คือส่วนหนึ่งนะอย่างที่บอกว่าเวลาพอคู่ผู้สมัครนะครับหาเสียงมันเป็นแบบนี้ปั๊บแล้วบวกกับผลงานของอาจารย์ชัชชาติมันพอมีอยู่บ้างถึงแม้ว่าหลายอย่างมันก็ไม่ได้สำเร็จนะครับแล้วก็คนกรุงรู้สึกว่าอย่างเมื่อเปรียบเทียบแล้วอาจารย์ชัชชาติก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้ซึ่งแล้วคนมาเลือกตั้งน้อยกว่าสัดส่วนคะแนนน่าจะน้อยกว่าแต่คนกรุงเนี่ยนะครับเทให้สูงกว่าด้วยซ้ำซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นความท้าทายมากนะครับคือปัญหาเรื่องการโจมตีกันเนี่ยผมเรียกในทางการเมืองเป็นปกติแต่คุณเก๋ครับถามว่าเมื่อสมัยที่แล้วอะครับใครเป็นทำหน้าที่สก.ครับทั้งส้มใช่ไหมครับแล้ว4ปีคุณไม่รู้หรือว่ามันมีการคอร์รัปชันแล้วทำไมคุณไม่พูดแต่แม้คุณก็แม้ก็เป็นเทคนิคทางการเมืองของคุณอ่ะ4ปีถ้าคุณพูดตั้งแต่วันนั้นอ
1: ่ะ
0: อาจารย์ชัชชาติจบแล้วครับแต่คุณไม่พูดต้องรอให้คุณคริสนะฮะต้องรอให้นะครับคุณเจียยุทธมาพูดแล้วคุณโหนกระแสซึ่งถามว่าจะมีความสำคัญอยู่ไหมยังมีครับถ้าหลังจากนี้ไปนะครับสก.พรรคส้มประกาศเลยว่านะครับเดี๋ยวรับตำแหน่งปั๊บภารกิจแรกก็คือตรวจสอบระบบอากม
2: ยังได้อยู่ยังหมายถึงว่ายังทำอยู่ก็จะเห็นอาจารย์ชัชชาติก็บอกว่าพร้อมนะพร้อมให้ตรวจสอบ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็คือเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนเห็นว่ามันมีความผิดพลาดจริงๆวันพรุ่งนี้แถลงข่าวว่าดร.โจจะเป็นแคนดิเดตคนต่อไปทำงานเลยครับในขณะเดียวกันสก.พรรคส้มก็ประกาศเลยว่าระบบอากงจะต้องถูกทำลายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไอ้นี่ครับมันจะสร้างความรู้สึกว่าคุณทุ่มเทคุณมุ่งมั่นนะครับไม่ใช่แค่ว่าผมกระจายอำนาจผมส่งเสริมประชาธิปไตยแต่ผมหายไปหลังจากแพ้การเลือกตั้งมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่อาจารย์ชัชชาติหมดวาระหาใครไม่ได้ก็เหมือนกับจับฉลากได้ใครมาก็เอาคนนั้นมาแล้วกัน
2: อาจารย์จริงๆถ้าจะเจาะไปตรงที่เป็นสก.เนี่ยเขาได้22จาก50เขตโอเคมันไม่ใช่แลนสไลด์แต่มันเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นกลางเป็นคนรุ่นใหม่เป็นพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยตรงเนี้ยส้มต้องต่อยอดอะไรจากฐานที่

0: ได้จากสกในครั้งนี้คะอาจารย
1: ์ต้องทำงานคู่ขนานกันก็คือด้านหนึ่งสกทำงานติดตามตรวจสอบนะครับกับอาจารย์ชัชชาติในฐานะผู้ว่าส่วนที่สองก็ต้องทำงานในเชิงพื้นที่นะครับให้มากยิ่งขึ้นจัดกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะตอบโจทย์บรรดาชนชั้นกลางใหม่บรรดานะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมไปถึงคนดั้งเดิมนะครับจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงนะครับแก้ปัญหามากกว่าบทบาทของสก อย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างนะผมเนี่ยนะครับอยู่เขตพระโขนงในหมู่บ้านผมเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านที่เป็นนิติบุคคลนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับสกแต่ก็มีปัญหากันระหว่างคนในหมู่บ้านกับรถโดยสารเนี่ยปรากฏว่าสกพักผมเนี่ยเป็นคนเคลียร์ให้ต้องไม่ได้บทบาทอย่างเนี้ยก
0: ็
1: คือไม่ใช่หน้าที่ตัวแต่เป็นภาระที่ตัวเองต้องรับผิดชอบในฐานะตัวแทนซึ่งอันเนี้ยสำหรับคนปกติมันก็รู้สึกว่าเออเขาก็ยังทำงานที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะรายกรณีที่ไม่ใช่หน้าที่ซึ่งมันเนี่ยมันเป็นสภาวะปกติของการเมืองท้องถิ่นไทยที่มันไม่ได้เป็นการเมืองแบบฝรั่ง มันยังมีความสัมพันธ์กันอีกมิติหนึ่งที่รู้สึกว่าเออยังเห็นหน้าเห็นตานะครับยังเข้ามาช่วยเหลือในบางประเด็นต้องทำงานอย่างหนักมากขึ้นเพราะว่าต้นทุนของสกกรุงเทพที่เป็นพรรคนั้นไม่ได้มานะครับจากลูกนะครับคนมีตังหรือว่าตระกูลดังแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากนะครับคนชั้นกลางกันทั้งสิ้นซ
0: ึ่
1: งเขาต้องสะสมทุนทางสังคม
0: อ
1: ะครับ
0: ค่ะอย่างในส่วนของสกเองเนี่ยถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์เขามองในแง่ของตัวบุคคลหรือมองในแง่ของพรรคในการตัดสินใจเนี่ยค่ะปัจจัยที่เข้ามาตามตัวเลขเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ผมถ้ามองจากตัวเลขนะครับผมให้น้ำหนักไปกับที่ตัวบุคคลนะครับกับบทบาทสำคัญที่เขาปรับในโค้งสุดท้ายครับหล
0: ัง
1: จากเห็นแล้วว่าดร.โจกระแสคงไม่ดีเขาก็เลยมาปรับหลักว่าถ้าอย่างนั้นก็มาหนุนเฉพาะสกดีกว่าเพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคือจริงๆผมเห็นด้วยกับแกนนำพรรคนะครับบางท่านนะว่าถ้าตัวผู้ว่าไม่พร้อมเนี่ยสนับสนุนสกทั้ง50เขตและทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับส้มระยะยาวและที่สำคัญนะมันจะเป็นประโยชน์กับคนกรุงเทพมากอาจารย์ชัชชาติทำหน้าที่ฝ่ายบริหารไปแล้วก็ฝ่ายนะครับนิติบัญญัติก็ติดตามตรวจสอบคนกรุงเทพจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับคือหลักการของการเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ผู้บริหารกับสภาครับเป็นทีมเดียวกันเพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบแต่ถ้าการเมืองบ้านเรามันบิดมาโกหกประชาชนก็ต้องเป็นพวกเดียวกันเพื่อความคล่องตัวไม่จริงอะครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดจริงๆอยากจะถามกรุงเทพเพิ่มแต่ว่าอุ้มสนใจในยะของพัทยาค่ะอาจารย์เพราะว่ามันจะมีข้อมูลเชิงลึกที่อาจารย์น่าจะมีแล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆสำหรับพรรคส้มค่ะอาจารย์วิเคราะห์ได้เลยค่ะ
1: มันคล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่าของพัทยาเนี่ยนะครับพรรคส้มเนี่ยเขาคือพรรคประชาชนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับชลบุรีมามากๆน
0: ะ
1: แต่หลักการของเขาบอกว่าจะทำการเมืองใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนชลบุรีเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าการเมืองใหม่มันต้องตรงไปตรงมาครับต้องตรงไปตรงมาปรากฏว่าก่อนหน้านี้นะก็ไปจับมือกับกลุ่มตระกูลการเมืองก
0: ่
1: อนหน้านี้ก็ให้สสนะครับสจตัวเองลาออกแล้วเอาเพื่อนของนะครับคนที่มีอิทธิพลในพรรคมาลงสมัครแล้วไม่มีคำตอบกับประชาชนแล้วพอมาปัจจุบันเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับคือก่อนที่จะมาเป็นผู้สมัครคนนี้ก็เป็นผู้สมัครผู้หญิงอยู่ๆก็มาเปลี่ยนเป็นผู้สมัครนะครับโดยมองว่าก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งก่อนนะพรรคส้มมีอยู่ 8,000 เสียงแล้วก็กลุ่มการเมืองเนี่ยมีอยู่ 12,000 คิดว่าถ้ารวมกันนะครับก็จะได้ 20,000 ชนะนะครับตัวนายกคนเดิมก็คือไปใช้คณิตศาสตร์การเมืองอ่ะแต่คนพัทยาเขารู้สึกว่าทำแบบนี้มันไม่โอเคประการต่อมาการปราศัยของแกนนำเนี่ยผมคิดว่ามีผลมากนะครับเท่าที่ลงพื้นที่สอบถามประชาชนนะก็คือไปเปรียบเทียบว่าเนี่ยพัฒนาอาจพัทยายังไม่ค่อยเจริญนะจะต้องเอาแบบลำพูนมีรถนะครับ EV เอากระดาษแผ่นเดียวแล้วบอกว่าพัทยาจะต้องเจริญแบบลำพูนคุณเก๋คุณดุ้งครับพ
0: ั
1: ทยามูลค่าเศรษฐกิจเป็นแสนล้านนะเป็นแสนล้านนะแล้วไปพูดแบบนี้เหมือนจะไม่ทำการบ้าน
0: ซึ่
1: งเขาด้วยความรู้สึกประการต่อมานะฮะตัวผู้สมัครนะครับที่เป็นตระกูลการเมืองซึ่งก็เป็นคนที่มีต้นทุนนะเป็นคนมีความสามารถมีความรู้นะฮ
0: ะ
1: แต่พอเวลาหาเสียงเลือกตั้งอ่ะแกนนำจากกรุงเทพอ่ะไปกบรัศมีเขาอ่ะครับท
0: ั้
1: งเดือนนะครับทั้งเดือนแกนนำจากกรุงเทพนะครับไปสัปดาห์ละ 2-3 คนนะครับ
0: ค
1: นกรุงคนพัทยาก็อยากจะเห็นนะครับว่าเอ๊ะเขาจะเห็นตัว
0: พื้นที
1: ่นะครับพื้นที่มีความสามารถมีวิชั่นยังไงบ้างม
0: ัน
1: ก็เลยทำให้คนตั้งคำถามมากกับคนพัทยาครับ
0: ค่ะอาจารย์แต่ว่าชัยชนะของคุณปรเมศเนี่ยรักษาแชมป์ได้เป็นนายกเมืองพัทยาอีกสมัยเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนเรื่องของฐานเสียงที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะบ้านใหญ่คุณปื้มไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออก
1: จริงๆนะเวลาผ

0: พูดถึงบ้านใหญ่คุณปื้มเท่าที่ผมศึกษานะก็คือกับตระกูลปรเมศเนี่ยมันแยกกันไม่ออก
1: ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลคุณปื้มกับคุณปรเมศเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ก็ตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วเขามีความสัมพันธ์เหมือนกับคุณปรเมศเนี่ยเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวแต่ถ้าเราดูนะคุณปรเมศเวลาทำงาน4ปีที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะสร้างบทบาทภาพลักษณ์ตัวตนออกมาพร้อมๆกับผลงานนะครับที่เห็นว่าในเมื่อมันแยกจากกันไม่ขาดแต่ต้องพยายามแสดงบทบาทเป็นนักบริหารเมืองแล้วอันหนึ่งที่คุณประเมศโดนโจมตีเยอะก็ว่าเป็นนายกเมืองพัทยาชอบขุดนะพรร
1: ค
0: ส้มที่โจมตีเขาไม่รู้เลยว่า4ปีอ่ะคุณประเมศพยายามอธิบายกับคนพัทยาว่าปัญหาพัทยานั้นมันเป็นปัญหาในเชิงระบบกฎหมายไอ้ที่ขุดนั้นมันไม่ใช่แค่เมืองพัทยาแต่มันยังมีส่วนงานราชการอื่นมาขุดด้วยน
1: ี
0: ่คือเทคนิคการบิดแบบนี้มันก็เลยทำให้คนพัทยารู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ค่อยถูกและบวกกับอันหนึ่งนะพัทยามีประชากรประมาณ100,000นะครับมีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ80,000มาใช้สิทธิ์จริงประมาณ40,000เที่ยวนี้นะปรเมศชนะเท่าตัวครับมันทำให้คะแนนนะไม่รู้ว่าคะแนนส้มหรือว่าคะแนนกลุ่มผู้สมัครนะหายไปมาประมาณ 8,000 คะแนนนะครับ
1: แสดงว่าก็เป็นผลงานของคุณปรเมศที่วางเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่แล้วด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: แล้ววันหนึ่งนะที่ผมก็คือชัยชนะของปรเมศเนี่ยผมยังเข้าใจได้อยู
1: ่
0: แต่เชื่อไหมฮะการเดินเกมพลาดตัวเดียวของนะครับพรรคส้มเนี่ยสสมาชิกสภาเมืองพัทยาแพ้หมดเลยนะพรรคส้มแพ้ทุกคน24คนแพ้กับนะครับสมาชิกของนะครับทางเรารักพัทยาหมดเลยนะฮะ
2: อันนี้มาจากปัจจัยเดียวกันไหมคะอาจารย์
0: ปัจจัยเดียวกันครับก็คือจริงที่บอกว่าเวลาไปเดินก็คือเวลาการเมืองใหญ่เข้าไปแทนที่เอาแกนนำไปก็คือคิดว่าเดี๋ยวมันจะเป็นกระแสนะครับบ้านใหญ่หน้าเกลือมีอยู่12,000พรรคก็มีอยู่8,000ยังไงก็ชนะนะครับนายกปรเมศวร์จนทำให้ผู้สมัครนะครับสมาชิกสภาของเขาไม่ได้แสดงบทบาทอะไรเลยนะครับตัวผู้สมัครของเขาก็ถูกรัศมีถูกความดังของแกนนำในระดับประเทศเนี่ยเข้าไปกลบเขาหมดเลย
1: ค่ะอาจารย์ย้อนกลับมาที่คุณมัลลิกาบ้างอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทะยานขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยนะคว้าอันดับ2ปาดหน้าพรรคประชาชนปาดหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่แน่ใจว่าฐานเสียงมาจากไหนและความสำเร็จของคุณมัลลิกาคืออะไรคะ
0: ส่วนตัวผมนะอันดับหนึ่งก็คือความมุ่งมั่นสังเกตดูนะคุณมริกาได้ประกาศตัวนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารลงเชิญมาเป็นปีเหมือนกันนะว
1: ่
0: าเธอจะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพเห็นไหมคนกรุงเทพรู้ว่ามริกาทำไม่ได้แต่เขาเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของมริกาประการต่อมาไอ้กลุ่มคนที่ยังไงก็ไม่เลือกอาจารย์ชัดชาติยังไงก็ไม่เลือกทักต้
1: ม
0: กลุ่มนี้ก็ผมคิดว่าเขาก็รู้สึกว่าอาจารย
1: ์คุณมริกา
0: ของมริกาก็จะเป็นทางออกเขานะครับประการต่อมาคนที่รู้สึกว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีฐานนะครับอยู่ในกรุงเทพแต่เวลาเปิดตัวก็ไปใช้สูตรเดียวกันกับพรรคประชาชนถ้าทั้งสองท่านจำได้นะพรรคประชาธิปัตย์อุบไปยังเกือบวันสุดท้ายครับ
1: ใช่เรายังคุยกันอยู่เลยว่าทำไมต้องรออะไรทำไมไม่บอก
0: เลยนี่คือไม่มองการเมืองท้องถิ่นคนกรุงเทพเขาอยากจะดูน้ำหัวใจอ่ะห
1: ั
0: วใจและความมุ่งมั่นแบบนะครับพรรคประชาธิปัตย์มีคนที่มีหัวใจและมีความมุ่งมั่นกับคนกรุงเทพมากขนาดไหน
1: ค่ะก็หอดจริงๆแล้วคาแรคเตอร์มันเกี่ยวด้วยไหมคะอาจารย์หลังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคือเหมือนกับคนกรุงเทพเขาไม่ซื้อคนที่มีคาแรคเตอร์ที่การเมืองจ๋าๆคือดร.โจไม่ได้ผิดแต่ว่าในการสื่อสารเนี่ยดร.โจจะไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวกับคุณชัดชาติไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวกับดร.มัลลิกาหรือแม้กระทั่งพรรคส้มในอดีตคือคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรที่ได้รับความนิยมมากกว่านี้ค่ะคาแรคเตอร์ก็แตกต่างกัน
0: ใช่ครับวันนี้ก็ผมพูดผมก็คิดว่ามีส่วนนะมีส่วนเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องคริสมาเรื่องนะครับลักษณะบุคลิกภาพส่วนตัวก็มีส่วนนะครับก็คือสังเกตเวลาผมเคยฟังดร.โจเวลาให้สัมภาษณ์นะครับกรณีรถไฟชนกับรถเมล์เนี่ยคือบางครั้งเวลาไปพูดกันก็คือมันต้องพูดในประเด็นการเมืองท้องถิ่นหรือว่าปัญหาท้องถิ่นแต่หลายครั้งก็โยงไปถึงปัญหาข้างบนซึ่งมันไกลตัว
1: ค่ะอาจารย์นอกจากตัวบุคคลแล้วเนี่ยในแง่ของผู้สมัครของแต่ละท่านเนี่ยที่เขาเสนอนโยบายออกมามันอาจจะไม่โดนใจด้วยหรือเปล่าอาจารย์ตรงนี้มองยังไง
0: แต่ว่าส่วนตอนการเลือกตั้งนะครั้งนี้นะคนกรุงเทพไม่ได้สนใจนโยบาย
1: ใช่น้อยมากอาจารย์จะไม่ได้เลย
0: การพูดถึงนะฮะของบรรดานักการเมืองบรรดาผู้สมัครก็พูดถึงน้อยก็คือตอนแรกก็พูดถึงอยู่บ้างนะแต่เวลานโยบายเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความสามารถในการสื่อสารนโยบายก็จะมีข้อจำกัดเพราะนโยบายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะทำอะไรจะต้องทำอย่างไรด้วยในการทำอะไรทำอย่างไร

0: ในการย่อยให้เป็นภาษามนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความสามารถมาก
1: นั่นหมายถึงว่าคนกรุงเทพเองก็กำลังสะท้อนเหมือนกันไหมอาจารย์ว่าคือตัวนโยบายสวยหรูอะใครๆก็พูดได้แต่ขอเลือกคนมาก่อนเอาคนที่มั่นใจหรือวางใจให้เขาได้อย่าง
0: น
1: ี้
0: คืออย่างน้อยอาจารย์ชาติชาติก็ยังเห็นผลงานอยู
1: ่
0: หรือว่าก็ยังไปเห็นผลงานอยู่ว่าที่ผ่านมานะครับกิจกรรมโครงการเส้นเลือดฝอยหลายพันโครงการถึงแม้ว่าทำไม่สำเร็จแต่มันก็ยังเห็นผลเป็นรูปธรรมอยู่บ้างแล้วบวกกับผมว่าทีมงานของอาจารย์ชาติชาติที่หลายคนมองว่าถึงแม้ว่าอีก4ปีเนี่ย4ปีข้างหน้าอาจารย์ชาติชาติทำไม่ได้แต่มีโอกาสส่งไม้ต่อให้กับทีมบริหารที่เข้าใจปัญหาเมืองที่ดีมากกว่าผู้สมัครของพรรคอื่นๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วตัวอย่างอาจารย์ทวิดาครับ
1: ค่ะมีบทบาทมากแต่ตอนที่ถึงสตง.ใช่ใช่ใช่อาจารย์มาถึงคุณอนุชาบ้างจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่แน่ใจว่ายังกู้เรื่องของกระแสความนิยมก็ดูเหมือนว่ายังไม่ขึ้นเนาะ
0: คือถ้าจะไปต่อจะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องประกาศในลักษณะที่ผมเชียร์ให้พรรคส้มประกาศเช่นเดียวกันว่า นะครับคุณอนุชาของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเป็นนะครับผู้ว่าเงานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ใช้เวลาในการพิสูจน์นะจัน
0: ใช่คุณอุ้มที่เราเคยคุยกันนะ ผู้ใหญ่บ้านนะครับตามบ้านนอกต่างจังหวัดนะครับผู้ใหญ่บ้านยังเปิดตัวเป็นปีอะครับ
1: ใช่ใช่ ต้องโอ้ยก็ต้องจริงๆถ้าย้อนกลับไปคุณชาชาเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เราเห็นภาพที่ท่านแบกกระสอบตั้งแต่ตอนน้ำท่วมอาจารย
0: ์
1: แล้วมันเป็นมีมาแล้วหลังจากซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนบางทียังไม่รู้จักท่านเลยด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: ก็ใช้เวลาพอสมควรเลย
0: อาจารย์ชาชาเป็นคนที่ใช้มีความสามารถในการใช้โซเชียลมีเดียตอนนั้นนะครับอาจารย์ชาชาตินะครับเปิดตัวก่อน2ปีแม้ว่าอยู่ในบรรยากาศที่คสช.ไม่ให้เลือกตั้งเขาก็พยายามสะสมทุนทางสังคมคือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความคุ้นชินพื้นที
1: ่
0: เดินสายออกกำลังกายวิ่งทุกนะครับสวนสาธารณะในประเทศไทยไม่ต้องติดในกรุงเทพ
1: แบบนี้ในภาพใหญ่ล่ะคะอาจารย์ที่หลายคนตั้งคำถามอยู่ว่าในเมื่อพอมาเป็นผู้ว่า2สมัยแล้วหลังจากนี้น่าจะมีการขยายภาคไปเป็นการเมืองใหญ่ของประเทศแล้วอาจารย์มองยังไงคะสำหรับคุณเส้นทางของคุณชาชา
0: ถ้าทำได้ดีนะถ้าทำได้ดีผมก็จะมีคนเรียกร้องซึ่งคุณรู้มันในหลายประเทศนะผู้นำทางการเมืองระดับชาติเนี่ยก่อนจะเป็นผู้นำระดับสูงเนี่ยหลายคนเติบโตมาจากผู้ว่าการรัฐผู้ว่าการเมืองมีเติบโตมาจากการเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็นสิทธิดีน
1: ะ
0: เพราะหลักการอย่างหนึ่งของการปกครองท้องถิ่นก็คือเป็นโรงเรียนสร้างผู้นำทางการเมือง
1: ค
0: ือถ้าอาจารย์ชัดชาติทำได้ดีหลังจากนี้ผมเชื่อว่าพอถึงการเมืองใหญ่ในรอบหน้าจะมีคนในสังคมเนี่ยจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้อาจารย์ชัดชาตินะครับเสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
1: โอ้เส้นทางจะไปอาจจะไปถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ถ้าอย่างนั้นทิ้งท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะอาจารย
0: ์
1: รวบตึงอีกทีหนึ่งเป็นการสรุปท้ายห้องท้ายบทเรียนของวันนี้บอกอะไรกับพรรคส้มเลยค่ะอาจารย์ทั้งสองสนามเลยกับการเตรียมตัวใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นเดวัน
0: มันเป็นบทเรียนสำคัญว่าเวลาพูดถึงอุดมคติหลักการเชิงอุดมการนั้นมันไม่พอนะครับอุดมการและอุดมคติจะบรรลุได้ต่อเมื่อภาคปฏิบัติการจะต้องสอดคล้องต้องกันห้ามใช้ทิกกี้ห้ามใช้นะครับเล่ห์เหลี่ยมหรือพูดง่ายๆคือในเมื่อตัวเองตั้งอยู่บนเงื่อนไขของการสร้างการเมืองใหม่อย่าชำเลืองการเมืองเก่าอย่าสังคกรรมกับการเมืองเก่าทุกรูปแบบตั้งหลักการบนการเมืองใหม่จงเดินบนเส้นทางการเมืองใหม่พิสูจน์นะครับอุดมการณ์และความมุ่งมั่นบนความยึดหลักการให้ถูกต้องประกาศไม่เอาการเมืองท้องถิ่นแบบเดิมก็ต้องไม่เอาประกาศไม่เอากลุ่มการเมืองตระกูลการเมืองท้องถิ่นก็จะต้องไม่เอาจะต้องหาตัวคนที่นะครับเป็นอิสระจริงๆและเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่พิสูจน์ได้ว่าคนนี้นะครับคือตัวแทนของส้มมีอุดมการณ์แล้วก็ทำงานพื้นที่อย่างต่อเนื่องพิสูจน์ใจพิสูจน์ศรัทธาสร้างและสะสมทุนการสังคมต่อเนื่องยาวนานนะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่ให้เกียรติกับรายการคุณค่ะค่ะรองศาสตราจารย์ดร.โอรันถิ่นบางเตียวนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะเอาละค่ะวันนี้เราพูดถึงพรรคส้มเยอะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีนัดกับคนจากพรรคส้มนะเดี๋ยวคุยกันนะคะคุณวิโรจน์ค่ะสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วถ้าจะใช้คำว่าไม่มีควันถ ถ้าไม่มีควายไม่มีควายแต่มันมีไฟก็ถือว่าถูกนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับกระทรวงมหาดไทยพี่เก
3: ๋
1: ควันมันไม่ได้ลอยมาจากจุดเดียวไงมันลอยมาจากหลายจุดเลยตอนนี้เกิดขึ้นแบบพร้อมๆกันอย่างที่เราได้สรุปไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหรือว่าจะเป็นคลิปเสียงต่างๆที่

0: หลุดออกมาแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องร้อนของวันนี้คือคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรจากพรรคประชาชนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าความเคลื่อนไหวในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันอาจจะสะท้อนความขัดแย้งระหว่างสองนอหนู
1: ค่ะ
0: ทั้งผู้ชื่อก็คือคุณอนุทินกับคุณเนวินเนี่ยแหละ
1: อ
0: บอกว่าให้ระวังว่าซ้ำรอย2ปอปาที่เคยเกิดขึ้นด้วย
1: ค่ะ
0: สองปอหรือมิกตู่มิกป้อมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอาอย่างนี้ฟังจากปากของเจ้าตัวเลยละกันว่าสัญญาณร้อนในกระทรวงมหาดไทยที่หลายคนตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดมาจากรอยร้าวของ2มุ้งใหญ่หรือเปล่าฟังคำตอบจากรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณวิโรจน์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์แล้วก็คุณขจรกิจครับผม
0: ค่ะค่ะคุณวิโรจน์ดูเสียงดูแผ่วเบานะคะคุณวิโรจน์เ
2: ถอะอ๋อครับ
0: ค่ะ
2: ก็จริงๆก็ถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคุณอนุทินกับคุณเนวินจริงเนี่ยนะครับในกรณีของปลัดภูเก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความน่าผิดหวังซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าความขัดแย้งเนี้ยไม่ได้มีชนวนจากผลประโยชน์หรือการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเลยนะเพียงแต่ว่าเป็นการงัดกันของสองมุ้งซึ่งจริงๆผมก็เชื่อว่าคุณอนุทินกับคุณเนวินเนี่ยไม่ได้มีปัญหากันละครับโดยส่วนตัวเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าองคาพยพหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเรียกว่าลูกมุ้งนะครับก็มีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็ทำงานด้วยกันไม่ได้แล้วก็หวังที่จะชิงอำนาจชิงการนำแล้วก็ไม่ไว้วางใจอีกฝ่ายหนึ่งถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยโอ้ก็น่าผิดหวังมากนะครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าจะถามเจาะไปถึงข้อมูลที่คุณวิโรจน์มีสามารถที่จะบอกได้มากแค่ไหนคะสำหรับสิ่งที่ออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าม
2: ันเกิดสักเป็นการตั้งข้อสังเกตแหละครับแล้วก็จริงๆผมตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้ว
0: และ
2: โดยปกติเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีควันไฟเนี่ยเราก็จะพบว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยออกมาปฏิเสธถูกไหมครับ
0: ค่ะ
2: หรือออกมาโต้ซึ่งผมก็ดูอยู่ว่าจะมีใครมาโต้หรือมีใครมาชี้แจงไห
0: ม
2: ก็ปรากฏว่าก็ไม่มีซึ่งอันนี้ก็ยังต้องวิเคราะห์กันต่อว่าการที่ไม่มีใครมาโต้เลยเนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
2: มันแปลความหมายได้อย่างไรบ้างแต่เท่าที่ผมทราบนะครับจากข้าราชการเนี่ยที่เขารู้สึกหวั่นไหวเนี่ยเขาก็รู้สึกท้อใจเพราะไม่รู้ว่าเขาจะเลือกข้างใคร
0: อ
2: ันนี้คือปัญหาใหญ่ปัญหาคือพอข้าราชการหวั่นไหวเนี่ยคนที่รับบริการจากข้าราชการเนี่ยหรือต้องรับผลกระทบจากอำนาจคำสั่งปกครองเนี่ยก็คือประชาชนถูกครับ
0: ค่ะค่ะค่ะคุณวิโรจน์คุณวิโรจน์เห็นสัญญาณหรือเห็นร่องรอยอะไรหรอคะเลยออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะ
2: มีการพูดคุยกันกับข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ประกอบกับการดูเส้นทางการเติบโตของระดับผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับหรือข้าราชการระดับสูงในมหาดไทยณตอนนี้เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าอย่างมีสายหนึ่งก็ชัดเจนถูกไหมครับก็โตจากจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข้าราชการก็มานั่งเล่าให้ผมฟังเนาะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เกรงใจคุณอนุทินเลยคุณอนุทินก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันอยู่ในทีเพราะตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดสั่งระดับข้าราชการเนี่ยทั้งที่เป็นคำสั่งโดยชอบเนี่ยหากสั่งไม่ได้เนี่ยแล้วข้าราชการคนนั้นเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยก็ยังวางอำนาจดักใจท้าทายอำนาจของรัฐมนตรีอีกเนี่ยในทางปฏิบัติมันจะบริหารและจะปกครองกันอย่างไรแต่ที่ซ้ำร้ายที่ผมคิดว่าอันตรายไปกว่านั้นคือระบบมุ้งระบบฝักระบบฝ่ายเนี่ยมันทำลายความเป็นกลางของข้าราชการมันทำลายความเป็นธรรมในการทำงานของข้าราชการด้วยในหลายๆครั้งเนี่ยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาต้องทำงานเกี่ยวกับทางด้านงานการปกครองถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
2: ดังนั้นเนี่ยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะเข้าข้างใครไม่ได
0: ้
2: กฎหมายเป็นยังไงนะครับลำเบียบเป็นอย่างไรเขาต้องตัดสินใจนะครับแล้วก็ออกคำสั่งไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดปรากฏว่าโอ้โหทุกอย่างเนี่ยจะต้องดูทางลมดูว่าคนนั้นพวกใครคนนี้มีเส้นหรือไม
0: ่
2: กฎหมายมันก็จะไม่เป็นกฎหมายสิครับ
0: ค่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อัปเดตล่าสุดคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีออกมาตอบกลับในสิ่งที่คุณวิโรจน์แสดงความคิดเห็นนะคะว่ามันเป็นการตีความของคนภายนอกหรือว่าอาจจะบอกว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับสองปอมันเป็นคนละยุคกันอะไรเงี้ยคุณวิโรจน์มองไงคะ
2: จริงผมก็เคารพทางคุณทรงศักดิ์เนาะแต่ว่าผมก็อ่านแล้วแหละแต่คุณทรงศักดิ์ก็ไม่ได้ตอบอย่างชัดเจน

0: ก็ไม่มี
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะก็ยืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้งนะคะไม่มีแต่ไม่ได้ขัดแย้ง
0: ก็ท่านก็ต้องพูดอย่างนั้นนะเนา
1: ะ
0: แต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ถ้าคุณยงศักดิ์เป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยผมว่าก็ต้องเร่งให้ความเชื่อมั่นกับราชการกระทรวงมหาดไทยเนาะ
1: คืออ
0: ย่างนี้ครับการทำงานในภาครัฐเนี่ยเคยยินคำนี้ไหมครับว่าเปิดผิดใจให้เปิดกฎผิดกฎให้เปิดใจคนทำงานเนี่ยจะบอกว่าไม่มีข้อบกพร่องไม่มีความผิดพลาดเลยคงเป็นไปไม่ได้แต่ไอ้ความบกพร่องความผิดพลาดนั้นเนี่ยมันจะต้องไม่ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานย้อนหลังไงหมายความว่าถ้าเกิดคนนั้นเป็นพวกฉันคนนั้นสยบยอมอยู่ในมุ้งฉันบอกให้ความผิดยังไงก็ถูกเก็บใส่แกะยังไงก็ไม่มีทางมาถูกดำเนินคดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดพอเธอไม่สยบยอมไม่ได้อยู่เป็นพวกฉันแล้วฉันก็จะเปิดแกะเลยนะฉันก็จะอ่านทุกบรรทัดทุกตัวอักษรแล้วก็ตรงไหนสบช่องทางกฎหมายที่จะเล่นงานได้ก็จัดการเลย
1: คุณวิโรจน์ค่ะ
0: การก็หมดกำลังใจถูกไห
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะคุณวิโรจน์ถ้าคุณวิโรจน์เห็นสัญญาณแบบนี้นะคะเห็นร่องรอยนะคะไม่แน่ใจว่าหากสัญญาณดังกล่าวเนี่ยถ้าเคลียร์ไม่จบหรือบานปลายเนี่ยสิ่งที่จะตามมาหรือสิ่งที่คุณวิโรจน์ห่วง
0: ผมคิดว่าผมห่วงขวัญและกำลังใจของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห่วงประชาชนที่ต้องได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจในการใช้อำนาจปกครองจากข้าราชการกระทรวงมหาดไทยด้วย
1: ค่ะ
0: นะอันนี้คือสิ่งที่ผมกังวลแล้วก็ผมก็พูดตรงๆนะถ้าเกิดว่าทางคุณยงศักดิ์พูดว่าไม่มีเนี่ยผมก็อนุโมทนาแล้วก็ยินดีด้วยหรือถ้าให้มีเนี่ยนะครับก็ยังไงก็ต้องเร่งยุติให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบคือประชาชนถ้ามีนะถูกไหมครับก็ว่าจะทำงานกันยังไงอ่ะเพื่อการทำงานไงจะต้องแบ่งฝั่งแบ่งฝ่าย
1: อ
0: ันนี้อยู่มุ้งประสาทไฟฟ้านี่อยู่มุ้งผู้รับเหมาหรือยังไงอ่ะ
1: ค่ะค่ะคุณวิโรจน์เพื่อความบาลานซ์นะอันนี้เก๋ขออนุญาตถามคุณวิโรจน์ตรงๆนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นตามสื่อเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับออกมาเหมือนตั้งประเด็นว่าไอ้คุณวิโรจน์ออกมาเปิดประเด็นแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นแผนของส้มหรือเปล่ามาทำมายุให้เขาแตกกันอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณวิโรจน์จะชี้แจงตรงนี้ยังไงดีคะ
0: นี่ถ้าผมจะมีประโยชน์อะไรจากตรงนี้ล่ะผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดผมได้รับความไม่สบายใจของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วผมไม่ทำอะไรอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมว่าเนี่ยน่าเป็นห่วงมากกว่านะถ้าเกิดทางท่านนายกเนี่ยนะครับเห็นทางคุณยงศักดิ์เนี่ยเห็นถึงเจตนาของผมเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ตีความในแง่ร้ายเนาะผมอ่ะไม่ต้องการให้ความขัดแย้งอะไรมันเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าผมไม่ได้อยากให้ประชาชนเนี่ยรับคงรับกรรมอะไรแล้วก็อยากให้ข้าราชการเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่ไม่ต้องมานั่งห่วงหน้าพะวงหลังว่าตอนนี้เนี่ยฉันอยู่ในมุ้งใครนะฮะฉันอยู่ถูกมุ้งหรือเปล่าอ้าวหัวหน้ามุ้งตีกันอีกแล้วฉันจะทำงานยังไงอ้าวแล้วฉันจะวางตัวยังไงสุดท้ายเนี่ยความตรงไปตรงมาในการใช้อำนาจปกครองมันจะไม่เกิดไอ้นี่คือความน่าเป็นห่วงอย่างมากนะครับ
1: ก็ค่ะ
0: ก็ฝากไว้ด้วยนะผมก็อย่ามาตีความเจตนารมณ์ผ
1: ม
0: ในทางร้ายเลยนะ
1: ก็เรียกได้ว่าถ้ายังไงก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการถ้าเป็นอำนาจของนายกก็จะต้องไปคุมไปประคองแล้วก็ไปดูเรื่องของกลไกอะไรต่างๆไปจัดการให้มันเรียบร้อยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถ้าเกิดผมอยากให้มันเกิดแล้วผมไม่บอกว่าพูดหรอกถูกไหมนี่คือผมไม่อยากให้มันเกิดเพราะว่าไอ้เกิดเนี่ยมันความเสียหายไม่ได้คือมันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับภาคการเมืองแต่มันเกิดกับงานราชการเกิดกับประชาชนเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: คุณวิโรจน์ค่ะณวันนี้ในฐานะของคุณอนุทินที่เป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทยแล้ววันนี้จริงๆแล้วสามารถที่จะมีคำสั่งหรือว่ามีอำนาจในการทำทุกอย่างให้มันเคลียร์ให้ชัดเจนมากที่สุดอ่ะคุณรถคาดหวังว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะจะได้เห็นการเคลื่อนที่แบบไหนของคุณอนุทินนะคะ
0: ผมคิดว่าการใช้อำนาจก็ต้องเป็นไปโดยชอบอ่
1: ะ
0: ถูกไหมกรณีลายช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่าปลัดภูเก็ตท่านไม่ผิดเลยเนา
1: ะ
0: แต่การใช้อำนาจในการจัดการเนี่ยผมดูจากคู่กรณีของท่านอนุชากับทางปลัดภูเก็ต
1: คร
0: ับผมว่ามันไม่ได้สัดส่วนนะมันไม่เกิดคือมันไม่เห็นความสมดุลในการสั่งการนะถูกไหมล่ะอย่างกรณีท่านอนุชาเนี่ยผมไม่เห็นว่าจะมีการเร่งรัดการสั่งการใดๆทั้งที่จริงๆแล้ว มันตรวจสอบทางเทคโนโลยีได้ใช่ไหมว่าท่านโพสต์จริงท่านโพสต์ไม่จริงโพสต์จากโทรศัพท์เครื่องไหนมันไม่ได้ดูยุ่งยากนะด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันแต่ผมไม่ได้เห็นการเร่งรัดสั่งการในการตรวจสอบหรือ

0: อบสวนเลยในขณะที่ทางท่านปลัดภูเก็ตเนี่ยโอเคท่านจะผิดถูกก็ว่ากันไปแต่เราเห็นการเร่งรัดอย่างผิดปกติวิสัยไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: เราถอดหมวกนะว่าข้างไหนนะเรามองด้วยสายตาประชาชนเราถูกผิดว่ากันอีกเรื่องนะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับรู้สึกว่าโอเคฉันสบช่องละฉันเจอแผลเธอละโอ้โหเธอเปรี้ยวกับฉันมากฉันจะขยายแผลเธอฉันจะขยี้แผลเธอเพื่อกำราบเธอมันความรู้สึกที่ผมมองจากบุคคลภายนอกผมรู้สึกอย่างนั้นนะถูกไหมในขณะที่อีกฝ่ายนึงเห็นนะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปมไม่ใช่ว่าไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องตรวจสอบแต่เราไม่เห็นการเร่งรัดการตรวจสอบเราไม่เห็นการเด็ดขาดในการดำเนินการใดๆเมื่อเทียบกับอีกฝ่ายนึงเลยถูกไห
1: ม
0: และอย่างนี้ความเป็นธรรมมันจะเกิดได้ยังไง ความเสมอภาคมันจะเกิดได้ยังไง
1: ที
0: ่จริงอย่างเรียกว่ามองจากคนภายนอกเลยมองจากดาวพลูโตก
1: ็คือจริงๆอ่ะทั้งหมดที่มันมีความเกี่ยวข้องกับมหาไทยอะค่ะตอนเนี้ยมันมีหลายข่าวมากเลยจนหลายๆคนเนี่ยจับตามองว่ามันเหมือนถูกแตกแขนงออกไปจนทำให้ข่าวหลักความเข้มมันจะค่อยๆจางลงจางลงจางลงอะไรเงี้ยตอนนี้จริงๆคุณเรียกว่าทุกอย่างมันโยงกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วมันจะไปดำเนินต่อไป
0: ก็คือโยงกันเรื่องหรือมันก็โยงกันในส่วนของดุลอำนาจนะครับอย่าลืมนะว่ากระทรวงมหาไทยเป็นกระทรวงที่มีงานปกครองเนี่ยหลายหน้างานมีข้าราชการจำนวนมาก
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยขาดเอกภาพข้าราชการจะต้องลังเลใจว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันทำถูกกฎหมายแต่ฉันถูกใจใครหรือไม
1: ่
0: ถ้าสิ่งที่ฉันกำลังจะดำเนินการไอ้คนที่กำลังจะได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นเด็กใครไหมมาจากเส้นไหนมาจากสายไหนมีแบ็คไห
1: ม
0: ถ้าอยู่ในลักษณะอย่างเนี้ยกระทรวงมหาดไทยจะกลายเป็นกระทรวงที่อุ้ยอ้ายและล่าช้ามากและข้าราชการจะไม่มีหลักยึดในการทำงานนะแล้วข้าราชการที่ดีก็จะทดท้อหมดกำลังใจนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงแล้วคราวนี้คืออะไรฮะถ้ามีเส้นก็จะได้รับการดูแลอย่างดีถ้ามีเส้นต่อให้ผิดแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเส้นนะฮะอ้าวไม่มีเส้นแต่คนที่มีเส้นไม่ชอบอ้าวแบบถูกรังแก
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะอยู่กันยังไง
1: นะคะก็เป็นข้อห่วงใยของคุณวิโรจน
0: ์
1: ว
0: ิ
1: โรจน์ขอถามหน่อยเรื่องของผู้ว่ากทม.สก.ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเห็นเมื่อวานนี้ก็ออกมาแสดงความยินดีนะคะกับคุณชัชชาติด้วยใช่ไหมแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าสก.ของพรรคประชาชนทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอาจารย์ชัชชาติอย่างตรงไปตรงมาขยายความตรงนี้หน่อยหมายความว่าอย่างไร
0: เห็นท้ายผมคิดว่าตอนนี้หลายคนก็อยากให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารโครงการต่างๆเนี่ยของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะแล้วผมก็ยืนยันว่าในสมัยแรกที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบอยู่แล้วว่าโครงการของผู้ว่าราชการเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ถูกอะไรล่ะคนบางกลุ่มเนี่ยรุมตัดงบประมาณเนาะแล้วก็เอางบประมาณไปข่มขู่ไปต่อรองหาผลประโยชน์ซึ่งนั้นเนี่ยในสมัยที่สองเนี่ยเราจะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นกับผู้ว่าชัชชาติอย่างเด็ดขาดดังนั้นถ้าอาจารย์ชัชชาตินะครับบริหารงานอย่างถูกต้องโปร่งใสซื่อตรงอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าใครจะมาข่มขู
1: ่
0: ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นเนี่ยสก.ของพวกเราก็จะยืนหยัดนะครับก็ปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนซึ่งอาจารย์ชัชชาติจะได้ผลพลอยได้ไปด้วยนั่นก็คือเราก็จะปกป้องการตัดสินใจโดยชอบของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปด้วยเช่นกันครับก็ขอให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จะเกิดโครงการไหนที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ยืนยันเลยครับว่าเราจะไม่มีนิสัยที่แบบตัดงบประมาณเป็นพิธีตัด 5% 10% ตัดแต่ขอให้มันได้ตัดอ่
1: ะ
0: เราจะไม่ทำที่เป็นประโยชน์อาจารย์ชาติจะได้งบประมาณแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ตัดเลยแม้แต่บาทเดียวงั้นถ้าเกิดมีการปรับลดงบประมาณเราก็จะมีการอภิปรายอย่างเปิดเผยนะครับชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลพิสูจน์กันด้วยการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ทางการเงินนะครับหรือหาราคาตลาดมาเปรียบเทียบหรือพิสูจน์ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ว่ามันสามารถประหยัดงบประมาณลงได้และทุกอย่างจะมีการอภิปรายแล้วก็เปิดเผยในสภาเทพมหานครให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นถึงหลักคิดในการบริหารงบประมาณของเราด้วยซึ่งเนี้ยจะเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วผมคิดว่าอาจารย์ชัชชาติท่านก็ชี้แจงก็ถือว่าเป็นการถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์ในสภากรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะจากประสบการณ์ตั้งแต่เดวันจนถึงวันนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโอกาสได้ทำงานไปจนถึงครบวาระคุณวิโรจน์อยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไว้ใจยังเชื่อใจแล้วยังรอคอยความหวังจากพรรคประชาชนคะ
0: ผมคิดว่าถ้าเกิดประชาชนต้องการเห็นความตรงไปตรงมาเราจะทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นครับ
1: แต่ว่าในแง่ของ

0: เรื่องของบทเรียนการถอดบทเรียนอันนี้ก็จะต้องไปปรับปรุงไปถอดบทเรียนกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ผมว่าบทเรียนเราถอดมาเยอะละกับการเริ่มตั้งท้องถิ่น
0: ค่ะ
1: ผมได้เวลาอ่านหนังสือแล้วก็สอบใหม่ละครับนี่พูดกันตรงๆเลยนะคร
0: ับ ค่ะ
1: นี่พูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องหาข้ออ้างเลยนะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ถือว่าประชาชนก็เรียกว่าติงเราอย่างแรงนะครับถ้าเป็นครูก็เหมือนกับเรียกนักเรียนเข้าห้องปกครองอะครับแล้วก็มาตักเตือนกันจริงๆจังๆนะผมคิดว่าเราควรต้องมองเจตนาดีของประชาชนที่กรุณาฝากเตือนเราเพราะว่าถ้ามองเราจะมองเห็นได้ใช่ไหมครับว่าคะแนนในส่วนผู้ว่าอาจจะได้ลดลงแต่คะแนนในส่วนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังสะท้อนว่าประชาชนยังให้ความไว้วางใจอยู่ก็เหมือนกับว่าถ้าพูดกันตรงๆก็คือยังให้กำลังใจเราบ้างแล้วก็ลงโทษเราส่วนหนึ่งเพื่อให้เราได้กลับไปทบทวนซึ่งนับจากนี้ถ้าภาคประชาชนเป็นนักเรียนที่ดีได้เห็นความปรารถนาดีเนี่ยของประชาชนซึ่งเป็นคุณครูของเราเนี่ยก็ต้องเร่งทบทวนแล้วก็แก้ไขครับไม่ต้องมาถอดบทเรียนละมาบทเรียนถอดเยอะละนะครับ
0: ต้องหนังสือสอบใหม
1: ่ไปอู้ใหม่ทำแบบฝึกหัดใหม่นะครับแล้วก็ในการสอบครั้งหน้าเนี่ยก็โชว์ให้คุณครูดูว่าเราตั้งใจกว่าเดิมนะครับอ่านหนังสือมากกว่าเดิมทำการบ้านมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็หวังว่าอาจารย์หรือคุณครูเนี่ยก็คือประชาชนทุกคนจะให้คะแนนเราดีมากขึ้นครับ
0: คุณวิโรจน์ถ้ามองครั้งนี้เป็นการสอบกลางภาคอะค่ะสำหรับการเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบปลายภาคในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณวิโรจน์คิดว่าที่ผ่านมามันเป็นความผิดพลาดในส่วนตัวของบุคคลหรือว่ากระบวนการหรือว่าวิธีการหรือว่าจะเป็นนโยบายหรืออะไรมีการเจาะลึกเข้าไปในตรงนั้นแล้วก็มันคล้องกันไหม
1: ซึ่งที่อย่างนี้ครับผมมองอย่างว่าเราไม่ได้สอบตกนะฮะหรือว่าประชาชนชาวเครื่องของกรไม่ใช่ว่าจะ
0: ไม่เอาเลยไม่ใช่
1: จะไม่เอาเลยนะเพราะคะแนนสกอร์เราก็ดีเนา
0: ะ
1: อย่างนี้ครับเป็นเหมือนคุณครูคนหนึ่งที่เคยคาดหวังกับนักเรียนขยันคนหนึ่งอ่
0: ะ
1: ที่อยากเห็นเขาขยันกว่านี
0: ้
1: อยากให้เขาตั้งใจทำข้อสอบกว่านี้ตั้งใจอ่านหนังสือกว่านี้เนา
0: ะ
1: แต่ว่าถามว่าคะแนนขี้เหร่ไหมไม่ได้คิดเลยครับแต่คุณครูคาดหวังมากกว่านี้เช่นคะแนนแบบ100คะแนนเต็มอ่ะคุณครูคาดหวังว่าถ้าคุณตั้งใจคุณต้องได้90คะแนนขึ้นน่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่าพอผลสอบออกมาได้แบบ71 72คะแนนถามว่า71 72คะแนนก็อยู่ในระดับเกรด3ฉะนั้นมันก็ไม่ได้คิดเลยถูกมั้ยครับแต่ด้วยความคาดหวังที่คุณครูมีต่อเราเนาะแล้วก็ความขยันขันแข็งที่เคยมีมาเนี่ยมันก็ทำให้คุณครูรู้สึกผิดหวังแต่ก็ยังไม่ได้สิ้นหวังกับนักเรียนคนนี้เพราะเราก็ยังไม่ได้เป็นนักเรียนที่เก่งมาเลยเกเรแต่อาจจะขยันและทำการบ้านยังไม่ถึงจุดที่อาจารย์คาดหวังนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องปรับปรุงตัวกันต่อไปนี่เปรียบเทียบง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าอาจารย์สิ้นหวังกับเราแล้วเนี่ยสกเราคงไม่ได้มากถึง22คนครับซ
0: ึ่
1: งผมก็ต้องขอบพระคุณประชาชนมากๆที่ยังให้โอกาสเราอยู่นะแล้วเราก็จะไม่เหลิมแน่ๆครับแล้วเรารู้แล้วล่ะว่าเราโดนติติงอะไรแล้วเราก็จะเร่งแก้ไขไม่มีข้ออ้างครับไม่มีคำแก้ตัวใดๆครับต้องขอโทษประชาชนทุกคนที่ทำให้ผิดหวังด้วยครับก็พิโรจน์น้อมรับทุกอย่างครับ
0: โอ้ยังมีแรงใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่แอบแซวตั้งแต่ต้นก็คือดูเหนื่อยล้า
1: แรงมากครับมีแรงมากครับแต่ว่าพูดอะไรกันยุ่งก็ต้องจะให้เสียงดังมากครับเสียงประชาชนขับรถอยู่แล้วจะได้ฟังจะได้เสียงนุ่มๆหน่อย
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการ
2: ขอบคุณพี่ล
0: งมากค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังอุ้มกับพี่เก๋นะ
2: คะ
0: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงเพชรระดดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังทีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีค่ำคดีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับในบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสกลรวมทั้งสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของวงการเพลงและการประพันธ์เพลงรวมทั้งที่มาของเพลงต่างๆด้วยนะครับที่มาพูดถึงที่มาของเพลงต่างๆวันนี้ก็เลยต้องมาชี้แจงแถลงไขกันในเรื่องของเพลงซึ่งชื่อซ้ำกันสาเหตุเพราะว่ามีหลายเพลงที่ผมเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีแฟนเพลงทักท้วงกันมาหลายเพลงเลยบอกเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์ท่านนี้นะที่ผมประกาศนั้นมาผิดและความจริงนักร้องท่านนี้เป็นผู้ร้องไว้เก่าไม่ใช่นักร้องท่านนั้นมีการถกเถียงกันอยู่หลายเพลงวันนี้ผมก็เลยนำบทเพลงและหลายเพลงนั้นมาเสนอฟังในคืนวันนี้เป็นการวิเคราะห์ให้รู้ว่าเพลงไทยสากลนั้นจะมีเพลงที่มีชื่อซ้ำกันมากจะไม่เหมือนเพลงไทยเดิมเพลงไทยเดิมจะไม่ค่อยมีชื่อซ้ำกันนะครับในเพลงไทยสากลนั้นเนื่องจากต่างคนต่างแต่งต่างคนต่างทำกันร่วมสมัยต่างสมัยกันไปด้วยนะครับอย่างเช่นบางทีมีนักประพันธ์ท่านหนึ่งแต่งไว้เมื่อ60ปีก่อนแล้วบังเอิญเพลงนั้นเนี่ยไม่ดังมากต้องบอกว่าไม่ดังมากนะครับไม่ดังมากแล้วก็จางหายไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าถัดมาอีกประมาณถึง20ปีเมื่อ40ปีหลังนักบินนักพันอีกท่านหนึ่งแต่งเพลงขึ้นมาโดยใช้ชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็มีความโด่งดังขึ้นมามากแล้วก็เกิดมีผู้นำมาเพลงของยุคเก่านั่นขึ้นมาคู่เคียงกันก็เลยเกิดมีการร้องคู่กันขึ้นมาก็ถกเถียงกันไปเพลงนี้ใครแต่งก่อนใครแต่งหลังเพลงนี้ของใครเพลงนั้นของใครสำหรับมาถ้าสำหรับนักดนตรีนักร้องหรือนักประพันธ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเขามักจะรู้ดีนะครับไปถามนักดนตรีหรือหัวหน้าวงอาวุโสเนี่ยท่านจะรู้หมดเพลงไหนใครแต่งเพลงไหนใครประพันธ์ใครร้องใครบันทึกเสียงไว้ก่อนแต่นี่แฟนเพลงที่ฟังบางทีท่านไม่เคยเข้าใจบางท่านก็ไปติดอยู่ที่ชื่อเพลงนี้กับคนนี้ร้องไว้เอ๊ะพอวางคนนู้นร้องน่าจะไม่ใช่เกิดถกเถียงกันขึ้นวันนี้ผมก็เลยมีอารมณ์สนุกนำเพลงที่มีชื่อซ้ำกันมาเสนอให้ฟังชื่อซ้ำกันแต่คนละเนื้อคนละทำนองคนละนักร้องคนละนักประพันธ์เลยครับวันนี้ก็ขอเริ่มต้นในเพลงไทยเดิมก่อนที่ฟังเพลงที่ซ้ำกันมาฟังเพลงที่ไม่ซ้ำกันนะครับแต่เพลงแรกนี่เป็นเพลงที่มีหลายทำนองนั่นคือเพลงชุดตับสมิงทองนั่นเองครับตับสมิงทองเนี่ยเป็นตับเพลงซึ่งมีชื่อเสียงมากเพราะมีลีลาทำนองที่มีความอ่อนหวานทุกเพลงนะครับที่เรียงร้อยไว้ในบทเพลงสมิงทองขึ้นพระพลาแล้วก็จำปานารีเป็นเพลงเก่าที่นิยมร้องกันมานานนะครับเราพูดถึงสมิงทองเพลงแรกก่อนทำนองเพลงสมิงทองสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่ามีตั้งแต่สมัยยุทธยาด้วยนะครับใช้หน้าทับกรบไก่เป็นเพลงท่อนเดียวมี6จังหวะเป็นเพลงในตับสมิงทองแล้วก็เป็นเพลงแรกด้วยนะครับส่วนเพลงขึ้นพระพราเนี่ยเป็นเพลงสองชั้นทำนองเก่าก็ใช้ประกอบการแสดงละครเวลาที่ตัวละครตัวเอกเช่นตัวพระตัวนางตัวเจ้าตัวพระเอกนางเอกออกมาแล้วก็ต้องการให้ตัวละครเนี่ยแสดงอำนาจราชศักดิ์แสดงความสง่าผ่าเผยที่ก็ต้องใช้เพลงขึ้นพระพราถ้าเวลาใช้กับละครในเขาเรียกว่าขึ้นพระพราในใช้กับละครนอกก็ใช้ขึ้นพระพรานอกโดยใช้เครื่องดนตรีเนี่ยเปลี่ยนระดับเสียงเป็นเสียงไหนหรือเสียงนอกนั่นเองนะครับส่วนเพลงสุดท้ายในตับสมิงทองคือเพลงจำปานารีนี่เพลงนี้เป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่าเหมือนกันแต่ว่าใช้หน้าทับ2ไม้นะครับมี5ท่อนเดิมทีเดียวใช้เพลงต่อจากเพลงช้าเรื่องแขกมอนส่วนทำนองท่อนที่4กับท่อนที่5เนี่ยใช้เพลงอยู่ในตับสมิงทองอันนี้สำคัญนะครับเพลงเฉพาะจำปานารีเนี่ยเพราะจำปานารีเนี่ยเขามีอยู่5ท่อนเดิมทีเดียวเนี่ยอยู่ต่อจากเพลงช้าเรื่องแขกมอนเขาดึงเฉพาะทำนองท่อนที่4ตัดมานะครับมาบรรเลงอยู่ในตับสมิงทองนี่นะครับก็ตับสมิงทองเรียงร้อยในทำนองเพลงสมิงทองขึ้นพระพลานและจำปานารีเป็นบทเพลงที่มีความอ่อนหวานไพเราะทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองวงปีพาดเป็นวงของกรมศิลปากรในอดีตนะครับบันทึกเสียงไว้เมื่อประมาณสัก40ปีเห็นจะได้ครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงชุดสับสมิงทองซึ่งเรียงร้อยไปด้วยทํานองเพลงสมิงทองขึ้นพระพราและจำปานาลีก็จบลงไปแล้วนะครับครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ท่านขับร้องมาแต่ช่วงวัยหนุ่มคือหนุ่มใหญ่นะครับตอนนั้นท่านยังรับราชการอยู่กับกรมศิลปากรนะครับยังไม่ได้ลาออกจากราชการแล้วก็ยังไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับก็ผ่านการเวลามาสัก40ปีเห็นจะได้แล้วครับเพลงชุดนี้ต่อไปก็มาถึงบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันที่จะนำเสนอนั่นคือวันนี้2เพลงแรกที่ชื่อว่าเพลงแม่สีเรือนและแม่สีเรือนแม่ท่านผู้ฟังฟังรู้สึกคือวันนี้ผมว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความรู้สึกว่ารกหูชอบคนเพราะคนจะต้องประกาศชื่อเพลงซ้ำๆกันอยู่อย่างนี้นะครับก็เพราะเพลงมันชื่อซ้ำกันนะครับต้นเหตุแห่งการถกเถียงกันว่าเพลงนี้ใครแต่งเพลงนี้ใครร้องสาเหตุว่าเพื่อชื่อเพลงซ้ำกันนี่แม่สีเรือนและแม่สีเรือน2เพลงนี้พูดถึงเพลงแรกก่อนแม่สีเรือนเพลงแรกนี่เป็นผลงานการพันของครูพจน์จารุวณิชนะครับท่านแต่งเนื้อร้องและครูเวชสุนทรจามรเป็นผู้บรรจุทำนองนะครับครูเวชสุนทรจามรท่านนำทำนองเพลงสีนวลมาบรรจุใส่ทำนองเพลงสีนวลเป็นทำนองที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นทำนองเพลงซึ่งเด็กๆนำไปร่ายรำในการรำหน้าตัดสินนะครับแม่สีเรือนเพลงแรกในคุณวินัยจุลประเสริฐเป็นผู้ขับร้องนะครับส่วนแม่สีเรือนเพลงที่สองนั้นเป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูไพบูลย์บุตรคันศิลปินแห่งชาตินะครับเพลงที่สองนี่ขับร้องโดยคุณชาญเย็นแขนะครับก็ขอเชิญรับฟังทั้งสองแม่สีเรือนครับแม่สีเรือนแรกจากทำนองเพลงสีนวลคุณวินัยจุลบุตรสปะแม่สีเรือนเพลงที่สองคุณชาญเย็นแขครับ

มีชื่อซ้ำกันแต่มีทำนองไพเราะอ่อนหวานและเนื้อร้องไพเราะทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นบทเพลงซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะท้อโขสักหน่อยในคืนวันนี้เพราะว่าผมจะต้องพูดชื่อเพลงซ้ำๆกันหลายสิบเพลงเลยนะครับแต่ว่าถึงเนื้อชื่อเพลงซ้ำกันแต่เนื้อร้องทำนองไม่ซ้ำกันแต่ที่ซ้ำกันอยู่อย่างนึงเหมือนกันหมดเลยคือความไพเราะซ้ำกันไปหมดเลยนะครับต่อไปอีก2เพลงครับกลิ่นเนื้อนางและกลิ่นเนื้อนางแหม2เพลงนี้ชื่อดีนะครับกลิ่นเนื้อนางคงจะหอมอบอวลไปเลยนะครับแต่ก่อนจะฟังกลิ่นเนื้อนางกับกลิ่นเนื้อนางมาฟังกลิ่นความผิดจากผมก่อนนะครับว่าจะขออภัยอยู่หลายวันและเพิ่งมานึกได้ว่ายังไม่ได้มีโอกาสขออภัยท่านผู้ฟังในความผิดผมจะมีความพลั้งเผลออยู่บ่อยๆถ้าในเรื่องของเพลงก็มีอยู่บ้างที่บางครั้งประกาศผิดหรือว่าเปิดผิดขึ้นมานี่นานๆทีก็มีพลั้งเผลอบ้างเวลาที่คีย์หมายเลขผิดนะครับแต่ว่าบางครั้งนี่พูดผิดนี่สำคัญหรือพูดภาษาไทยผิดนี่เป็นเรื่องที่ผมถือมากเลยแต่ทีนี้ว่าเราก็ไม่ได้เรียนอักษรศาสตร์มานะครับบางครั้งนี่คำลึกๆคำพิเศษคำเฉพาะนี่บางทีพังเผลอนะครับแต่ว่ามีแฟนเพลงมีผู้อุปโสมีรุ่นพี่ที่ท่านเรียกว่าเป็นสายตรงทางด้านอักษรศาสตร์เลยนะครับท่านเรียกว่าเป็นพจนานุกรมเดินได้เลยทีเดียวผมนับถือท่านหลายท่านท่านมักจะย้ำเตือนมาอยู่เสมอทางนั้นต้องพูดอย่างนี้อันนี้ผิดนะอันนั้นนะเวลาท่านเตือนมาทีใดผมดีใจทุกครั้งต้องกราบขอพระคุณณที่นี้เลยครับโดยเฉพาะพี่หญิงอรชัดนะครับหม่อมราชวงศ์หญิงอรชัดซองทองนะครับซึ่งท่านเก่งในเรื่องอักษรศาสตร์และท่านกระจกจากอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านมีความกรุณาติ๊งมาหลายครั้งเวลาที่ผมพูดผิดหรือว่ามีปัญหาบางทีผมนึกไม่ออกว่าควรจะพูดว่าอย่างไรในคำบางคำผมก็โทรศัพท์ติดต่อถามท่านให้กรุณาตอบให้ทันทีมีอยู่คำหนึ่งผมพูดไปเมื่อตอนนั้นผมเปิดเพลงจระเข้หางยาวเถาทีนี้เนื้อร้องเพลงจระเข้หางยาวเถาในตอนที่ร้องชั้นเดียวเนี่ยบทร้องจากเสียพาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับตอนอัตราจังหวะชั้นเดียวในเนื้อร้องร้องว่ากระจกแก่มจัดใส่คันช่องน้อยไม้สอยส้นงางามเกลี้ยงฉากบางจัดตั้งไว้ข้างเตียงอัฐจานตั้งเรียงในห้องน้อยและในสมุดเพลงในหนังสือเพลงเนี่ยก็จะมีหมายเหตุไว้ลงท้ายนะครับว่าต้นฉบับเดิมว่าผมเปลือยเลยกระจงลงบ่านั่นคือหมายความว่าตอนสองชั้นนะครับแล้วก็พูดถึงคำว่าส้นที่เขากาเป็นกาเป็นเครื่องหมายดอกจันไว้เนี่ยคำว่าส้นในที่นี้ก็เขียนซอโซ่ไม่เอกนอนหนูนะครับส้นแล้วก็เขียนกับอธิบายว่าส้นในที่นี้แปลว่าส้นเท้าหรือส้นตีนขอพูดยาวหน่อยเพราะว่าในหนังสือที่เขียนอย่างนี้เองนะครับหรือว่าส้นปืนหรือสิ่งของผมก็เผยอธิบายว่าไม้สายส้นนั้นเป็นไม้ที่ใช้สำหรับขู่ส้นเท้าไปอย่างนั้นโอ้โหปรากฏว่าพี่หญิงอรชัดท่านกรุณาฟังรายการทุกคืนท่านฟังเข้าท่านบอกตกใจเลยบอกว่าผมพูดผิดท่านก็พยายามติดต่อผมเข้ามาแต่ว่ายังติดต่อกันไม่ได้ผลที่สุดติดต่อกันได้แล้วผมก็พยายามจะแก้ไขอยู่หลายวันทีเดียวครับวันนี้นึกออกว่าต้องขอรีบแก้ไขว่าที่ผมพูดว่าไม้สอยส้นงางามเกลี้ยงนั้นไม่ใช่ว่าเป็นไม้ที่ไปขูดส้นเท้านะครับเพราะว่าไม้สอยส้นในที่นี้คือเป็นไม้ที่เขาใช้ขี่ไรผมของผู้หญิงเวลาที่เขาหวีผมเสร็จเนี่ยอย่างของโบราณเนี่ยมันจะมีไรผมซึ่งตกลงมาไรผมอ่อนๆของผู้หญิงตามขอบหน้าผากเนี่ยเขาจะใช้ไม้เนี่ยสอยไรผมขึ้นไปนะครับทีนี้ไอ้ไม้สอยส้นงางามเกลี้ยงเนี่ยคำว่าส้นงาทีนี้ไปเว้นจังหวะไอ้กากบาดอกจันซะความจริงมันต้องส้นงาคือตัวไม้สอยเนี่ยเป็นตัวไม้แต่ว่าตรงด้ามที่ถือเนี่ยเป็นงาทีนี้คำภาษาไทยเนี่ยตรงท้ายตรงส่วนล่างเขาใช้คำว่าส้นแล้วก็ไม้อันนี้ตรงส้นหรือตรงตูดของมันเนี่ยเป็นงานั่นเองนะครับคือความหมายที่แท้จริงก็ได้ขอความกรุณาได้ทราบตรงนี้ด้วยนะครับว่าที่ผมพูดผิดไปนั้นเนี่ยความหมายคืออะไรนะครับแล้วก็มีบางท่านที่อาจจะทราบแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะโทรมาหาผมดีไหมก็กราบขออภัยณที่นี้เลยนะครับแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงแล้วนะครับก็เพราะว่าอันนี้คือประโยชน์ของรายการเพลงลำนำสยามและลำนำสยามร่วมสมัยเพราะรายการของเรานั้นเป็นรายการไทยดำเนินเพลงไทยทั้งไทยเดิมไทยสากลนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีเรื่องราวของวรรณกรรมวรรณคดีเนื้อความคำพูดที่มีเกี่ยวข้องกับความเป็นภาษาไทยอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นการที่ท่านใดทราบและติดติงเข้ามาเนี่ยผมจะดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับต่อไปก็มาถึงเรื่องราวของกลิ่นเนื้อนางกันนะครับกลิ่นเนื้อนางกับกลิ่นเนื้อนางในเรื่องของเพลงที่ชื่อซ้ำกันในวันนี้นะครับกลิ่นเนื้อนางเพลงแรกนี่ครูสุนทรยานิวิงการเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับครูสมานการจันทพลินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็แนวทางของครูสมานนั่นคือแนวทางแห่งความเป็นไทยท่านเป็นผู้ที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลเป็นร้อยเพลงเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นผู้ที่รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นไทยไว้อย่างดีทีเดียวครับเพลงกลิ่นเนื้อนางเนี่ยครูสมานการจันทพลินท่านนำทำนองเพลงดาวทองสองชั้นของเพลงไทยเดิมซึ่งเป็นเพลงที่มีอารมณ์ค่อนข้างจะโศกนะครับมาบรรจุใส่
คุณชาญเย็นแข

ผู้กับรองนะครับชวนบทที่2กลิ่นเนื้อนางที่2นี่ครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานคุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้กับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับกลิ่นเนื้อนางและกลิ่นเนื้อนางเพลงแรกคุณชาญเย็นแขเพลงที่2คุณวินัยจุลบุษปะครับ

ก็ผ่านไป4เพลงแล้วนะครับเพลงที่มีชื่อซ้ำกันในเรื่องราวของเพลงลูกกรุงซึ่งมีมากเหลือเกินครับบางเพลงครับชื่อครับซ้ำกันถึง 4-5 เพลงเลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับเป็นการแต่งโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับคือบางครั้งเนี่ยคือในเรื่องราวของเพลงนั้นมีมากเป็นหมื่นเพลงในเรื่องของเพลงลูกกรุงนะครับเอาเฉพาะของพี่เทพนะคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องไว้ในไม่ต่ำกว่า 4-5,000 เพลงเฉพาะที่ท่านมีสะสมไว้ในเป็นสมบัติของท่านเองตั้ง 3,000 กว่าเพลงเพราะนั้นเพลงรวมแล้วนักร้องทั้งหมดนี่เป็นหมื่นเพลงครูเพลงท่านเป็นนักประพันธ์ที่ท่านประพันธ์กันอยู่ทุกวันเนี่ยตั้งแต่ครูเก่าจนถึงครูใหม่เนี่ยท่านไม่มีเวลาจะไปนั่งฟังบทของทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างบางทีอาจได้ยินทำนองเนื้อร้องแต่ไม่ได้ยินชื่อเพลงจำชื่อเพลงไม่ได้แต่นี่เนื่องมาพรสวรรค์ของท่านท่านคิดขึ้นมาว่าเพลงนี้ท่านอยากจะตั้งชื่ออย่างเงี้ยมันถึงจะสมกับเนื้อเพลงของท่านท่านก็มีโอกาสที่จะตั้งชื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยก็เลยเกิดชื่อเพลงซ้ำกันขึ้นไปบ่อยๆก็เลยเกิดถกกันสำหรับความที่ไม่รู้จริงหรือรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไม่แน่ใจเกิดขึ้นนะครับผมเองยังถกเถียงกับท่านผู้ฟังแฟนเพลงบ่อยๆนะบางทีท่านโทรศัพท์เข้ามาหาผมเนี่ยก็ไม่ใช่ถกเถียงพูดเล่นนะคืออธิบายให้เข้าใจกันบางครั้งผมเองผิดผมก็ยอมรับท่านผู้ฟังท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยเพลงนี้คนนั้นแต่งคนนี้แต่งแต่พอสอนนั่นพอสอนนี้ใครบันทึกเสียงว่าเป็นคนแรกเป็นแผ่นร้องเพลงหรือแผ่นคลั่นแผ่นนั้นปีนั้นอย่างนี้ของบริษัทนี้ท่านอธิบายมาละเอียดยิบเลยผมก็เลยยอมรับนะครับแต่บางทีผมก็ยอมเถียงเหมือนกันว่าอาแพ้เพลงนี้ความจริงแล้วเนี่ยถ้าทำนองอย่างนี้เพลงนี้ผู้นี้เป็นผู้แต่งถ้าทำนองอย่างนี้แต่ถ้าอีกเพลงหนึ่งชื่อซ้ำกันเนี่ยผู้นั้นร้องเนี่ยเป็นคนนู้นคนนี้แต่งก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็เรื่องราวของเพลงชื่อซ้ำกันในวันนี้นะครับต่อไปมาฟังบทเพลงไพเราะอีกสักเพลงสำหรับเพลงไทยเดิมมันนี่ชื่อไม่ซ้ำกับใครเลยนะครับแต่เป็นอยู่ในกลุ่มเพลงบทกลุ่มเพลงบทในที่นี้คือเพลงที่ลงท้ายคำว่าบทเพลงที่ลงท้ายคำว่าบทนี่ในเพลงไทยเดิมผมไม่ทราบว่ามีแน่ใช้กี่เพลงนะครับแต่เท่าที่ผมรู้จักมาแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยก็มีเอกบท4บท6บทแล้วก็8บท4เพลงแต่ทุกเพลงนี่มีทำนองไพเราะหมดเลยแล้วก็มีเรียลทำนองและเอกลักษณ์ของแต่ละเพลงนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับยังเอกบทนี่มีความที่สง่างามคำมักจะใช้กับโขนนะมันจะใช้กับการขับร้องหมู่ด้วยถ้า64บทนี่ก็เป็นเพลงที่อยู่ในเพลงชื่อปีพาเสภาก็เป็นเพลงใหญ่เพลงหนึ่งเลยนะครับส่วน6บทนี่เป็นเพลงที่มีลีลาอ่อนหวานไพเราะมากนะครับทีนี้มาถึง8บทนะครับที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการบรรเลงของวงปีพาดไม่นวมเครื่องคู่นะครับบทเพลง8บท2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงประเภทหน้าทับปรบไก่นะก็คือใช้หน้าทับปรบไก่ประกอบจังหวะนั่นเองมี2ท่อนท่อนละ4จังหวะเดิมทีเดียวเขาเรียกชื่อเพลงนี้ว่าเพลงยิกิน8บทหรือลิกิน8บทอยู่ในเพลงลำดับที่9ในชุดเพลงเกร็ดนอกเรื่องนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครูเพลงซึ่งเป็นครูที่มีชื่อเสียงอยู่ในยุคนั้นนะครับได้นำทำนองเพลงนี้ไปแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเรียกชื่อใหม่ว่าเพลง8บทแล้วก็ในสมัยที่นิยมเพลงเถาก็มีนักดนตรีไม่ทราบนามได้แต่งตัดแจกทำนอง2ชั้นเป็นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาต่อจากนี้จังหวังทั่วภาคเอกสนยังได้นำทำนอง2ชั้นของเดิมมาแต่งขยายและยังแต่งตัดครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่งให้วงฝีพายคณะภาคเอกสนหรือบ้านฝั่งทนบรรเลงอันนี้เป็นการพัฒนาการของเพลง8บท2ชั้นถึงเถานะครับแต่วันนี้เรานำเสนอในเพลง8บท2ชั้นทำนองเก่าที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังจากการบรรเลงของวงปีพาทย์แม่นวมเครื่องคู่ครับ

พลง8บทหรือลิขิต8บทก็เป็นบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปนี่แหละครับคราวนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการลำนำสยามร่วมสมัยนะครับดำเนินรายการโดยผมดุษฎีคำกดีผู้บริหารท่านเล็งเห็นถึงความเป็นไทยที่ต้องอนุรักษ์ไว้นั่นคือความเป็นเพลงไทยเดิมรวมทั้งเพลงลูกกรุงเพลงไทยสากลในยุคเก่าๆซึ่งเป็นสมบัติของชาติไทยเราท่านก็เลยนำเสนอทั้งรายการลำนำสยามที่เป็นรายการเพลงไทยล้วนๆและลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ทุกคืนวันจันทร์ทุกวันศุกร์นี่แหละครับที่เป็นการผสมผสานกันทั้งเพลงไทยเดิมทั้งเพลงไทยสากลร่วมสมัยแล้วก็นำเสนอสาระน่ารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของการนำเสนอเพลงการบันทึกเสียงการแต่งเพลงการขับร้องวันนี้ก็เป็นเรื่องของสาระเพราะว่าสาเหตุว่ามีเรื่องถกเถียงกันมากในเรื่องเชิงชื่อเพลงมีการเถียงว่าเพลงนี้คนนั้นแต่งคนนี้แต่งคนนั้นร้องแล้วก็ไม่ตรงกันก็ผลสรุปมาคือเพลงมีชื่อซ้ำกันซึ่งมีมากในวงการเพลงไทยสากลบางเพลงมีชื่อซ้ำกัน2เพลงบ้าง3เพลงบ้าง4เพลงบ้างนะครับอย่างที่นำเสนอไปนี่แม่สีเรือนและแม่สีเรือนกลิ่นเนื้อนางและกลิ่นเนื้อนางคราวนี้ก็จะเป็นเพลงสัญญาสวาสดและสัญญาสวาสดครับสัญญาสวาสดเพลงแรกนี่คือประเทืองบุญยะประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่2สัญญาสวาสดเหมือนกันชื่อเหมือนกันครับครูสุนทรยานเวียงการเป็นผู้แต่ง

ร้องกุสมานกาญจนบุรีเป็นผู้บรรจุทำนองกุสมานท่านนำทำนองเพลงลาวดำเนินทรายในตราจังหวัดสองชั้นมาบรรจุใส่นะครับเพลงนี้คุณชลินนันทนาครและคุณรวงทองทองและทมเป็นผู้ขับร้องเรียกว่าทั้งสองเพลงนี้รวมพลของนักร้องนักประพันธ์ที่เป็นศิลปินแห่งชาติหลายท่านเลยนะครับขอเชิญรับฟังครับสัญญาสวัสดิ์และสัญญาสวัสดิ์ครับ

สัญญาสวัสดและสัญญาสวัสดก็ผ่านไปแล้วนะครับก็เป็นผลงานการประพันธ์และการขับร้องซึ่งแตกต่างกันเพียงแต่เป็นชื่อซ้ำกันเท่านั้นเองเพลงแรกนั้นคุณชายธนศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเพลงที่สองคุณจรินนันทนาคอนและคุณรวงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงเพราะๆจากการบรรเลงของวงผีพาดไม่แข็งสิทธิ์หลวงประดิษฐ์ไพเราะนะครับซึ่งเพลงนี้ก็คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นมาเป็นเพลงที่มีทำนองสง่างามลึกซึ้งเป็นเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวซ้ำๆกันนะครับคือช้างหลายตัวนั่นเองเพลงช้างกินใบไผ่เถาเราจะไม่เคยเห็นช้างที่โดดเด่นออกมานะครับถ้าช้างโดดเด่นออกมาตัวเดียวเดินรู้ครับช้างตัวนั้นจะเป็นช้างโทนช้างเรียกว่าคือช้างตกมันซึ่งแตกโขลงออกมาแล้วมักจะไม่มากินใบไผ่แล้วมักจะบุกกินอะไรของชาวบ้านหรือว่ารากเปรียบค่อนข้างจะดุส่วนมากช้างนี่เขาจะไปกันเป็นกลุ่มเป็นฝูงเรียกว่าเป็นโขลงตลอดช้างก็เรียกว่าเป็นโขลงนะครับช้างเป็นโขลงมีทั้งพลายผู้แล้วก็ช้างพังตัวแม่ตัวเมียแล้วก็มีลูกตามติดต้อยห้อยตามไปเป็นตัวเล็กๆน้อยๆด้วยเลยนะครับนี่ช้างก็ชอบกินยอดไม้ยอดไม้ใบอ่อนเหมือนกับยีราฟกินที่สูงๆโดยเฉพาะใบไผ่นี่ก็ชอบกินเวลาเราเห็นช้างอยู่รอบกอไผ่ในเวลาเข้ามาแต่อยู่รอบกอไผ่กอไผ่ใหญ่ๆนะตามป่าใหญ่ๆไม่ใช่กอไผ่เล็กๆนะต้นใหญ่แล้วก็กอใหญ่ๆเลยเขาจะอยู่กันรอบพยายามโน้มดึงเอาใบไผ่มากินกันนะครับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านมองมุมมองนี้มาจากตรงไหนก็ไม่ทราบนะครับอาจจะนึกขึ้นมาใช้ในละครท่านก็ได้แต่งเพลงช้างกินใบไผ่เถาขึ้นมาเมื่อปี2472ลีลาแล้วอารมณ์ของเพลงนี้มีความรู้สึกเหมือนช้างกำลังค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบย่ำไปในป่าเดินอยู่รอบๆกอไผ่แล้วก็โน้มน้ำเอายอดไผ่ลงมากินความรู้สึกกันจริงๆเพราะลีลาการบรรเลงของจังหวะทำนองเหมือนกับนึกถึงเรานึกถึงเพลงของภาพยนตร์ฝรั่งตอนนั้นรู้สึกว่าประมาณสัก40-50ปีมาแล้วครับเรื่องซาฟารีมาเสนอในประเทศไทยเขามีเพลง Baby Elephant Walkเปรียบเหมือนเพลงเหมือนช้างเดินนะครับหน่อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยเนี่ยผมมานึกเปรียบเทียบกับเพลงช้างกินใบไผ่เถาจะมีความคล้ายคลึงในด้านของอารมณ์นะครับแต่อันนี้เป็นอารมณ์ไทยๆจะไม่หวือหวาอย่างของฝรั่งครับก็ขอเชิญรับฟังครับช้างกินใบไผ่เถานะครับบรรยายบรรเลงในวงผีภาพไม่แข็งของศิษย์หลวงประดิษฐ์ไพเราะครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามร่วมสมัยนะครับลำนำแห่งความเป็นไทยทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสกลร่วมสมัยรวมทั้งเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสกลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเป็นการผสมผสานกันเพื่อยืนยันความเป็นไทยของเราไว้นะครับรายการของเรานั้นเน้นหนักปักมั่นอยู่กับความเป็นไทยนะครับรักษาอนุรักษ์เผยแพร่และสืบสานตำนานของเพลงไทยนะครับสมบัติของชาติไทยเหล่านั้นต้องรักษากันไว้นะครับ
2: ชาติใดไรวัฒนธรรมชาตินั้นย่อมสิ้นชาติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
1: ถ้าเรารักษาวัฒนธรรมของชาติเราไว้เนี่ยชาติเราก็จะยืนยงนะครับความเป็นผึกแผ่นก็จะเกิดขึ้นเพราะความเป็นวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่เพลงไทยที่เรานำเสนออยู่ทุกวันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแห่งความเป็นไทยความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันรวมกันแล้วมันคือชาตินะครับเหมือนที่เราไปติดมาติดละครเกาหลีไปติดละครญี่ปุ่นไปติดละครไปติดภาพยนตร์ในชาติต่างๆนั้นเพราะว่าเกิดไปสัมผัสกับความงดงามของวัฒนธรรมนี่เขาพยายามนำเสนอสังเกตภาพยนตร์ของเขานะครับแต่ละเรื่องนี่เขาจะเน้นในวัฒนธรรมความเป็นอยู่การกินการอยู่การทุกอย่างในบ้านในครัวเรือนในครอบครัวทุกอย่างเขาพยายามเน้นย้ำตรงนั้นจนเราเกิดไปมีความรู้สึกอินไปหลงไหลเข้าซึ่งจริงแล้ววัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยนะครับน่าจะหลงไหลมากกว่าและควรจะรักษากันไว้นะครับและวันนี้ผมก็นำบทเพลงพร้อมมาฝากท่านผู้ฟังตามเคยอย่างเช่นชั่วโมงแรกก็นำเสนอไปแล้วได้รูปแบบของความซ้ำกันของบทเพลงนะครับซึ่งเกิดปัญหาถกเถียงกันมานานนะครับซึ่งอาจจะถกเถียงกันไว้แล้วก็ไม่ได้ไปสืบสอบไม่ได้นำมายืนยันกัน

วันนี้ผมได้นำมายืนยันอย่างน้อยๆก็10กว่าเพลงเลยนะครับคือเพลงที่มีชื่อซ้ำกันแล้วเกิดปัญหาตกเถียงว่าเอ๊ะเคยฟังเพลงดาวคุณสุเทพร้องไว้อย่างนึงเนี่ยทำไมคุณธานินทร์นำเพลงดาวไปร้องเป็นไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันคนละเนื้อคนละทำนองเพลงเป็นการตั้งชื่อโดยไม่เจตนานะครับก็เรื่องราวของบทเพลงในชั่วโมงที่2นี่ก็จะมีเพลงที่มีชื่อซ้ำกันอีกหลายเพลงนะครับแต่ก่อนจะฟังบทเพลงของเพลงไทยสากลที่มีชื่อซ้ำกันมาฟังเพลงไทยเดิมเพราะๆก่อนเพลงไทยเดิมเพลงแรกในชั่วโมงที่2นี่เป็นเพลงไทยสำเนียงฝรั่งแล้วก็น่าฟังมากแล้วก็มีแนวทางเขาด้วยที่มีทำนองซ้ำๆทำนองน่ารักตั้งแต่ขึ้นต้นนะครับน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยมันซ้ำกันเหมือนกันนะครับย้ำคิดย้ำทำแต่เป็นการย้ำทำซึ่งมีความไพเราะเพลงพันฝรั่งสองชั้นนี่เป็นเพลงที่มีลักษณะแปลกนะครับเราพูดถึงพันฝรั่งเถาก่อนพันฝรั่งเถานี่เป็นเพลงเถาที่เริ่มจากอัตราสองชั้นชั้นเดียวและครึ่งชั้นซึ่งผิดแปลกแตกต่างไปกับเพลงเถาอื่นเพลงเถาที่เราเคยได้ฟังกันอยู่บ่อยมันจะเริ่มจากอัตราจังหวะสามชั้นแล้วก็ลดหลั่นมาเป็น2ชั้นชั้นเดียวอัตราจังหวะก็ลดหลั่นจากช้าลงมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นตามลำดับแต่นี่อาจจะเป็นชื่อฝรั่งเป็นพันฝรั่งเรามีความรู้สึกว่าอะไรของฝรั่งเขาจะมีความรวดเร็วกระฉับกระเฉงมากกว่าของไทยเราเพราะนั้นเวลาที่ครูเพลงท่านประพันธ์เพลงขึ้นมาในพันฝรั่งเขาแทนที่จะเริ่มจาก3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวท่านไปเริ่มจาก2ชั้นเลยคือให้ทำนองมันสั้นเพราะว่า2ชั้นเนี่ยอัตราจังหวะมันมีความช้าเนี่ยเพียงแค่ครึ่งเดียวของ3ชั้นเท่านั้นเองนะครับแล้วพอชั้นเดียวก็สั้นลงมาเร็วขึ้นอีกพอครึ่งชั้นก็เร็วขึ้นอีกเลยดูเป็นฝรั่งผิดกว่าเพลงเถาคนอื่นนะครับลักษณะของเพลงพันฝรั่งเถานี่เป็นเพลงท่อนเดียวนะครับใช้หน้าทับปรบไก่มี8จังหวะภายหลังนี่ครูบุญยงเกียรติคงท่านยังได้แต่งเที่ยวกลับเป็นทางเปลี่ยนขึ้นใหม่ทั้งเถานะครับเพลงนี้มีทำนองค่อนข้างแปลกหูตั้งแต่วรรคแรกเลยน่าฟังมากบทเพลงพันฝรั่งวันนี้วงเครื่องสายผสมของคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับก็เป็นวงเครื่องสายที่มีชื่อเสียงมากในอดีตคุณสุรางค์ดุริยพันธ์เป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงพันฝรั่งก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นยังไงครับลีลาทำนองก็จังหวะก็แปลกหูดีนะครับคือจังหวะขึ้นมาจะชับขึ้นกว่าเพลงปกติแล้วก็ลีลาทำนองนี่ครับหน้าความท่านแต่ว่าแกรกขึ้นมาเลยต่อไปก็มาฟังบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันของเพลงไทยสากลนะครับแล้วก็น่าประหลาดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงนั้นเมื่อผู้ประพันธ์หรือครูเพลงท่านประพันธ์ขึ้นมาทำนองไพเราะเนื้อร้องงดงามท่านก็จะต้องตั้งชื่อให้มันงดงามด้วยเพราะนั้นเนี่ยในภาษาไทยมันจะมีชื่อที่มันซ้ำๆกันเหมือนกับการที่เรานำโครงกลอนจากวรรณคดีเนี่ยมาแตกแขนงถึงทุกวันเนี่ยสังเกตเนี่ยนักเขียนกลอนในยุคหลังๆ 4-50 ปีหลังสังเกตเขาโครงของบทกลอนจะหนีไม่พ้นบทกลอนจากในอดีตว่าจะยุคของสมัยอยุธยาในยุคของท่านสุนทรภู่จะต้องมีเขาโครงติดต่อเนื่องกันมาหรือมีบางคำบางวรรคบางตอนที่มันมีเสน่ห์มีความจับจิตจับใจแล้วก็นำมาใช้ก็เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของชื่อเพลงเนี่ยโดยไม่ได้มีความตั้งใจหรือเจตนาหรือได้ตั้งชื่อซ้ำกันแต่บังเอิญเพราะนั้นโดยการบังเอิญเนี่ยสังเกตว่าเพลงที่มีชื่อซ้ำกันทุกเพลงทุกเพลงน่าจะมีความไพเราะเป็นพิเศษทุกเพลงสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่ารักลอยลมและรักลอยลมท่านผู้ฟังอยู่ที่บ้านนั่งฟังอยู่ท่านคงจะพูดตามผมด้วยความขำๆนะครับพูดย้ำคิดย้ำทำกันอยู่ตรงนี้เองรักลอยลมเพลงแรกนั้นคุณสุนทรยานิเวียนการแต่งเนื้อร้องนะครับคุณสมานการจันทปรินเป็นผู้บรรจุทำนองคุณสมานท่านนำทำนองเพลงมอนลำดาบทางเปลี่ยนมาบรรจุใส่โอ้โหเพลงนี้เรียกว่ากันให้ยุ่งไปเลยเพราะมอนลำดาบทางเปลี่ยนเนี่ยคุณสมานการจันทปรินท่านไม่ได้นำมาทั้งเพลงนะครับท่านนำมาเฉพาะท่อน3กับท่อน4เท่านั้นเองนะครับโอ้โหดูสิครับสมมติว่าเพลงก็มี4ท่อนท่านไม่นำมาทั้งหมดท่านนำมาเฉพาะท่อน3กับท่อน4ในทางเปลี่ยนนะครับก็ทำให้เพลงนี้มีความไพเราะเป็นพิเศษคุณเป็นศรีพุ่มจุศรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะครับส่วนเพลงที่2รักลอยลมเหมือนกันนะครับเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองของคุณปอชื่นประโยชน์นะครับเพลงนี้คุณสวรีภคาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องและเพลงรักลอยลมยังมีอีกเพลงนะครับที่คุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องที่คุณสง่าดำพีแต่งอีกเพลงหนึ่งเรียกว่าซ้ำกันหลายเพลงเลยทีเดียวขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับรักลอยลมและรักลอยลมเพลงแรกคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีขับร้องเพลงที่สองขับร้องโดยคุณสวรีประกาพันธ์ครับทั้งสองท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเลยนะครับขอเชิญรับฟังครับ

ขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการลำนำสยามร่วมสมัยนะครับดำเนินรายการโดยผมดุษฎีข้าวมูลคดีนำเสนอรายการนี้ขึ้นมาโดย FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนโดยการเล็งเห็นถึงความเป็นไทยของผู้บริหารท่านต้องการให้เรารักษาขนบธรรมเนียมความเป็นไทยไว้วัฒนธรรมของชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยการรักษาวัฒนธรรมนั้นการแต่งกายอาจจะมีการผิดเพี้ยนแตกต่างไปได้ในการวิจิตรศิลป์ต่างๆก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ตามรูปสมัยหรือตามอารมณ์ของผู้ทำนั้นๆนะครับแต่เรื่องอารมณ์ของเพลงนั้นเกิดเพลงนี่จะเป็นส่วนที่นอกจากจะลึกซึ้งตรึงใจแล้วจะมีส่วนที่ทำให้จดจำง่ายเพราะนั้นการรักษาอารมณ์ของวัฒนธรรมไทยโดยรักษาอารมณ์ของเพลงไทยไว้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมันจะเป็นการถ่ายทอดและสื่อกันได้อย่างง่ายที่พวกท่านเขียนภาพเขียนไทยขึ้นมาภาพหนึ่งฉันอยากจะเห็นว่านี่คือความเป็นไทยนะทุกคนมาดูท่านไม่สามารถทุกคนมาดูไปได้แต่ท่านหมายถึงว่าจะแบกภาพไทยภาพนั้นไปให้คนเห็นกันทั่วประเทศได้แต่ผมสามารถส่งเสียงของเพลงไทยว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยสากลไปทั่วประเทศได้ด้วยคลื่นของ 100.5 FM นี่แหละครับเชื่อไหมครับมีแฟนเพลงอาวุโสโทรศัพท์มาจากดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่บอกชื่นชมรายการมากเพลงเพราะเหลือเกินแล้วก็ฟังที่นั่นชัดมากอยู่ถึงบันดอยอยู่ถึงเชียงใหม่มีผู้ฟังโทรมาจากปัตตานีโทรมาจากสงขลาโทรมาจากที่ต่างๆนะครับก็เป็นความสุขเหลือเกินที่ว่ารายการของเราน่าจะสามารถแพร่เสียงไปได้ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความสุขที่เราจะได้จัดทำขึ้นเพื่อความเป็นไทยนะครับต่อไปอีก2เพลงนะครับเพลงที่มีชื่อซ้ำกัน

ะครับนั่นคือเพลงจำปาทองและจำปาทองนะครับแล้วยังมีเพลงจำปาทองเทศอีกนะครับที่คุณชายถนัดศรีกับคุณธนงศักดิ์ยังนำไปขับร้องนะครับคราวนี้ชื่อจำปาทองเฉยๆจำปาทองเพลงแรกนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องในคุณยอดยิ่งสุวรรณนครนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองได้นำทำนองเพลงจำปาทองสองชั้นมาบรรจุใส่คุณวินัยจุลบุตรสบับเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ก็อยู่ในกลุ่มเพลงชุดสันที่สัมพันธ์นั่นเองเป็นเพลงที่นำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็บรรเลงและขับร้องร่วมกันทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์ส่วนเพลงที่2จำปาทองที่2เพลงนี้ครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาตินะครับลุงแจ๋วแต่งเพลงนี้โดยไม่ได้อิงเพลงไทยไม่ได้ใช้ทำนองเพลงไทยนะครับเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเป็นเอกเทศเพลงนี้เป็นเพลงขับร้องคู่นะครับจำปาทองที่2นี่คุณสุเทพวงศ์กำแหงกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเป็นผู้ขับร้องคู่กันขอเชิญรับฟังครับจำปาทองและจำปาทองครับ

บทเพลงจำปาทองและจำปาทองก็จบลงไปแล้วนะครับแม้ที่ผมเองพูดแล้วยังรู้สึกแปลกๆตาท่านผู้ฟังรู้สึกรำคาญหูมันแค่คงไม่นะครับเพราะว่าการที่ผมพูดซ้ำๆกันเนี่ยทำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงที่เพราะซ้ำๆกันถึง2เพลงเลยนะครับอย่างนึกไม่ถึงอย่างท่านอาจจะเคยฟังเพลงจำปาทองที่คุณวินัยจุลุสปะขับร้องว่าท่านชื่นชอบเหลือเกินพอท่านมาฟังจำปาทองอีกเพลงนึงท่านบอกโอ้นี่ก็เพราะนี่หรือฟังรักอะไรหรอมันคุณเป็นสีพุ่มจุศรีขับร้องว่าแหมติดอกติดใจมาตั้ง30ปีแล้วอ้าว10ปีหลังนี่มาเจอรักเลยหรอมันคุณสวรีประคาพันอ้าวนี่ก็เพราะนี่เห็นไหมครับชื่อซ้ำกันนี่แหละครับเป็นชื่อที่เพราะว่าถ้าไม่เพราะคงไม่ตั้งซ้ำกันนะครับเป็นการใจตรงกันของครูเพลงโดยไม่เจตนานะครับลำดับต่อไปมาฟังเพลงจากวงเครื่องสายบรรเลงบ้างครับคราวนี้จะเป็นเพลงสร้อยมยุราเถาผมก็คัดชื่อเพลงที่มันเพราะมาทั้งนั้นนะครับเพลงนี้ผมว่าเพราะตั้งแต่ชื่อเพลงและสร้อยมยุราบทเพลงสร้อยมยุรานี่เป็นเพลงเถาซึ่งเกิดขึ้นมาโดยครูแตงปีนะครับท่านเป็นผู้ประพันธ์โดยท่านไม่ได้ตั้งชื่อไว้หรือว่าไม่ได้ตั้งคิดไว้นะครับแต่ว่าครูมนตรีตระโมทสันนิษฐานว่าครูแตงปีท่านนำทำนองเพลงสร้อยเพลง2ชั้นทำนองเก่าเนี่ยมาแต่งคือเพลงสร้อยเพลง2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงเก่านะครับใช้นาทับปรบไก่ประกอบจังหวะมีท่อนเดียว4จังหวะพวกเรารู้จักกันดีถ้าท่านเคยขับร้องเพลงเดิมตั้งแต่สมัยเด็กนักเรียนนะครับใครมาเป็นเจ้าเข้าครองคงจะต้องบังคับขับสายนี่นะครับสร้อยเพลงเพลงนี้นะครับครูแตงปีท่านนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเมื่อประมาณสมัยรัชกาลที่4แล้วแต่งเป็นทำนองพื้นก่อนนะครับพื้นนี่คือทำนองเป็นปกติธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นลูกล้อลูกขัดลูกโยนที่มันหวือหวานะครับไม่วิจิตรพิสดารส่วนอัตราชั้นเดียวในมีดนตรีสมัยต่อมาแต่งครบเป็นเพลงเถานะครับก็คงจะเป็นความจริงเพราะเวลาที่ฟังแล้วเนี่ยพอถึงตอนอัตราจังหวะ2ชั้นเราก็ได้ยินทำนองเพลงสร้อยเพลงชัดเลยนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงสร้อยมยุราเถาจากการบรรเลงของวงเครื่องสายครับ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการลำนำสยามนะครับวันนี้คืนนี้เป็นเพลงซ้ำชื่อนะครับชื่อซ้ำกันแต่ว่าทำนองและเนื้อร้องแตกต่างกันแต่ทุกบทเพลงนั้นมีความไพเราะงดงามกันทุกเพลงเลยนะครับส่วนเพลงเดิมนั้นก็เป็นเพลงที่มีความงดงามไพเราะเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเป็นเพลงประจำชาติไทยเราซึ่งเราจะต้องรักษาอนุรักษ์กันไว้อย่างสร้อยมยุราเถาที่จบตรงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากเลยนะครับคือมีความงดงามมาแต่ทำนองสองชั้นคือสร้อยเพลงสองชั้นแล้วและเมื่อกลายมาเป็นสร้อยมยุราเถาก็ทำให้เกิดเพลงนี้มีความไพเราะงดงามมากยิ่งขึ้นนะครับเพลงนี้ถ้ามีเนื้อร้องเขาจะใช้เนื้อร้องจากบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับที่ขึ้นต้นในคำว่าปักเป็นมยุราลำร่อนหรือไงเดี๋ยวผมจำไม่แน่ชัดนะผมจำได้สองคำแรกคือปักเป็นมยุราวันหลังจะนำที่มีเนื้อร้องมาเสนอให้ฟังต่อไปครับบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันของเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลนะครับดาวและดาวแม้สองเพลงนี้ชื่อสั้นสังเกตนะครับเพลงของเพลงไทยสากลถ้าเพลงใดที่มีชื่อคำเดียวและสั้นๆนะเพลงนั้นจะมีความหมายที่ดีและมีเสน่ห์แล้วก็เป็นเพลงที่ดังมากทุกเพลงอย่างเช่นเพลงรักนึกออกไหมครับคำก่อรักสองคำก่อรักน้องใครสาบนักรักมากเท่าไหร่แค่คำว่ารักคำเดียวนะเพลงนี้ดังมาตั้ง50ปีแล้วอย่างเพลงครวญคุณสุเทพวงศ์กำแหงชื่อสั้นๆ นะครับนี่เพลงชื่อว่าดาวดาวและดาวด้วยนะครับทั้งสองเพลงนี้มีความไพเราะทั้งสองเพลงเลยครับดังทั้ง

ของเพลงด้วยดาวแรกนี่คุณพนมเพชรสงครามเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองนะครับคุณพนมเพชรสงครามเราเคยได้ยินชื่อท่านอยู่ในวงการลูกทุ่งนะครับแต่ท่านแต่งเพลงลูกกรุงก็เพราะโดยเฉพาะยิ่งเพลงดาวเนี่ยเพลงดาวนี่คุณสเตฟานคำแหงขับร้องไว้เพราะมากเป็นเพลงที่มีโหนเสียงขึ้นมาตั้งแต่ตอนคำแรกแล้วเป็นเพลงที่เพราะตั้งแต่คำแรกด้วยมีอยู่ยุคสมัยหนึ่งที่เพลงนี้ดังมากคุณสเตฟานคำแหงถูกเชิญไปร้องเพลงที่ไหนก็ตามก็อาจจะประจุเพลงอื่นไว้นะไปงานนี้พิเทพร้องสี่เพลงนะเพลงนี้งานนี้พิเทพร้องหกเพลงนะแต่ปรากฏว่าพอถึงพิเทพออกมาหน้าเวทีแต่ละมักจะถูกแฟนเพลงเนี่ยปรบมือกันลั่นเลยขอให้ร้องอีกร้องอีกขอเพลงนู้นขอเพลงนี้แต่เพลงที่ถูกขอมากสุดคือเพลงดาวแม้แต่บางทีเขาจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเนี่ยเชิญพิเทพไปขับร้องนะครับก็จะมีการขอมาเลยว่าพิเทพครับคราวนี้ร้องเพลงดาวด้วยนะครับที่พิเทพเคยเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเพลงดาวนี่เป็นเพลงที่ถูกขอมากแล้วก็เพราะมากด้วยคุณพนมเพชรสงครามเป็นผู้ประพันธ์ทั้งในร้องและทำนองส่วนดาวที่สองนี่ก็เป็นเพลงที่เกิดมาไล่ๆกันนะครับประมาณช่วงปีพ.ศ. 2500เศษเหมือนกันดาวที่สองนี่คุณประยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์นะครับคุณประยงมุกดาศิลปินแห่งชาติท่านประพันธ์ให้ศิษย์เอกของท่านคือคุณธนินทร์อินทรเทพคุณธนินทร์อินทรเทพอยู่กับคุณประยงมาก่อนแล้วคุณประยงนำมาฝากกับคุณสุเทพวงศ์คำแหงเลยเกิดใหม่โด่งดังเลยนะครับเพราะคุณประยงท่านเห็นว่าถ้าอยู่กับวงการลูกทุ่งนี่ไม่ดังแน่เสียอย่างนี้ต้องมาอยู่ลูกกรุงทุ่มนุ่มกลางวานหวานเศร้าอย่างนี้ดาวที่สองนี่คุณประยงแต่งคุณธนินทร์ขับร้องเพราะมากพูดง่ายคือเพราะมากทั้งสองเพลงพูดอย่างสั้นๆเลยนะครับว่าเพลงที่มีชื่อซ้ำกันนั้นทำไมถึงมีความไพเราะงดงามเพราะว่าครูเพลงท่านบรรจงแต่งและบรรจงตั้งชื่อและเมื่อคิดมากในการตั้งชื่อแล้วไอ้พลังงานที่มันอยู่ในสมองความรู้สึกนึกคิดที่มันมีความฝังจิตฝังใจฝังจำเนี่ยมันไปจูนเครื่องตรงกันพอดีกับคนอีกคนหนึ่งซึ่งแต่งเหมือนกันนะครับมันก็เลยเกิดชื่อซ้ำกันขึ้นมานะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับดาวและดาวจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงและคุณธนินทร์อินทรเทพครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงที่มีชื่อซ้ำกันในคืนวันนี้ถึง12เพลงผ่านไปแล้วนะครับ6คู่นะครับถ้าบอก6คู่12เพลงแม่สีเรือนและแม่สีเรือนกลิ่นเนื้อนางและกลิ่นเนื้อนางสัญญาสวาสัญญาสวาดรักรอยลมรักรอยลมจำปาทองจำปาทองและดาวและดาวท่านผู้ฟังคงนึกจะมานั่งประกาศอะไรที่ประกาศกันอยู่แต่ละช่วงนั้นก็เวียนหัวพออยู่แล้วนะครับชื่อซ้ำๆกันน่าจะยังไม่หมดนะครับเวลายังพอมีเดี๋ยวอาจจะมีอีก2เพลงนะครับแต่ก่อนจะฟังอีก

2เพลงสุดท้ายของเพลงชื่อซ้ำกันมาฟังบทเพลงเพราะๆจากวงปีภาพเป็นวงของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นนิสิตสาขาดนตรีศึกษาดนตรีไทยนะครับเรียนดนตรีไทยนิสิตชุดนี้ก็บรรเลงเพลงเพราะมากแต่ว่ายิ่งเพลงนี้นำมาเสนอเมื่อไหร่ก็มีความชื่นชอบชื่นชมเมื่อนั้นทีเดียวนั่นคือเพลงลาวเจริญศรีนะครับถือว่าเป็นเพลงฮิตสุดๆของเพลงในชุดพระลอเลยทีเดียวถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเยอะมากเพลงลาวเจริญศรีนี่เป็นเพลงที่เป็นชื่อตับเรียกว่าตับลาวเจริญศรีแต่ที่มีชื่อว่าตับลาวเจริญศรีเพราะว่าเพลงในชื่อตับเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยครับมีประมาณ8เพลงก็มีลาวเล็กตัดสร้อยลาวเล่นน้ำลาวกระตุกกีกระแตเล็กดอกไม้เหนือลาวเฉียงลาวครวญและก็ลาวกระแสทีนี้เพลงแรกของตับลาวเจริญศรีเนี่ยชื่อว่าลาวเล็กตัดสร้อยนะครับทีนี้สาเหตุที่เรียกว่าตับลาวเจริญศรีเพราะว่าเพลงแรกคือลาวเล็กตัดสร้อยเนี่ยในเนื้อร้องบทร้องเพลงนี้นะครับเขามีบทคำว่าเจริญศรีทำนองเนี่ยตกเสียงสูงเด่นกว่าคำอื่นเลยถ้าผู้ฟังลองร้องดูสิครับอายุยาววเรศรุ่นเจริญศรีขึ้นในรุ่นเลยนะครับก็เลยเรียกติดปากกันเรียกเป็นชื่อตับชื่อเพลงกันเลยก็เลยปรากฏว่าเพลงลาวเล็กตัดสร้อยเลยกลายเป็นเพลงลาวเจริญศรีขึ้นไปเลยนะครับบทเพลงลาวเจริญศรีครับเป็นการบรรเลงด้วยวงปีภาพเป็นวงของนิสิตสาขาดนตรีศึกษาดนตรีไทยนะครับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ

บทเพลงลาเจริญศรีก็จบลงไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงบทเพลงที่ผมฟังไม่อยากฟังนะคือไม่อยากฟังผมพูดนะเพราะผมพูดซ้ำๆกันสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงดอกเอื้องดอยและดอกเอื้องดอยนะครับดอกเอื้องดอยเพลงแรกนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูพันบูรณ์นะครับครูพันบูรณ์ท่านนำทำนองเพลงบัวจันทร์ซึ่งเป็นทำนองเพลงซึ่งใช้อยู่ในละครร้องอยู่บ่อยๆของท่านเนี่ยท่านใช้บ่อยๆเพลงนี้นะครับอย่างเช่นในบทละครเรื่องเจ้ารอเจ้ารอนะครับพระเจ้ารอที่ท่านประพันธ์เนี่ยใช้ทำนองเพลงบัวจันทร์นี่บ่อยมากที่สุดบางครั้งท่านชื่อว่าเพลงบัวจันทร์นะครับเพลงนี้ดอกเอื้องดอยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องครับส่วนดอกเอื้องดอยที่2นี่เป็นผลงานการประพันธ์โดยครูพยงมุกดานะครับแล้วครูพยงท่านนำทำนองเพลงลาวกระทบไม้บาบรรจุใส่เพลงที่สอนออกแนวหวานๆสนุกสนุกตามลีลาของเพลงลาวกระทบไม้นะครับดอกเอื้องดอยที่2คุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังดอกเอื้องดอยและดอกเอื้องดอยเป็น2เพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับจบ2เพลงนี้แล้วผมดุษฎีครับมุกดีและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมถึงไม่เป็นอย่างนี้ใจที่สงบลงด้วยคำบริกรรมภาวนาใจที่สงบลงด้วยการเพ่งอยู่ใจที่สงบลงด้วยการเฝ้าฝึกฟังคิดตามก็เรียกว่าใจอยู่ใจนิ่งใจเย็นความจริงย่อมเกิดขึ้นกับใจความมีเหตุมีผลย่อมเกิดขึ้นกับใจฝึกปฏิบัติละเอียดรอบคอบสุขุมเรียกว่าใจใจฝึกใจปฏิบัติใจกำหนดไว้โดยเหตุผลของใจความเข้าใจมันก็จะมากขึ้นตั้งใจฟังตั้งใจคิดตั้งใจกระทบทวนตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจกำหนดรู้ให้ใจมันจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอาการแห่งสมาธิคือความตั้งมั่นของสติสัมปชัญญะเป็นอาการแห่งสมาธิคือความตั้งมั่นของสติสัมปชัญญะกำหนดไว้ในใจเจ้าของรู้ไว้ในใจเจ้าของเข้าใจไว้ในใจเจ้าของกำหนดรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่รู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดเมื่อรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะมีเหตุมีผลใจเราก็จะเป็นชิ้นเป็นธรรมใจเราก็จะละเอียดรอบคอบสุขุมเยือกเย็นพอถ้าเรียกว่าใจใจฝึกใจปฏิบัติใจละเอียดใจเยือกเย็นใจมีเหตุมีผลธรรมกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้เรียกว่าฝึกเรียกว่าปฏิบัติให้ใจละเอียดให้ใจรอบคอบให้ใจเยือกเย็นปัญญามันก็จะเกิดขึ้นโดยเหตุโดยผลปัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยความรู้ความเข้าใจปัญญามันเกิดขึ้น

เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วทำมื่นใดทำอย่างใดก็จะบ่งบอกกับใจเจ้าของว่ามีลักษณะอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ความชอบธรรมเป็นอย่างนี้ที่มันไม่ได้ดังใจที่มันไม่ได้ดังใจมันก็จะออกเป็นคำถามคำตอบเป็นที่พอใจเป็นที่สบายใจยำปีช่างราปฏิตามปีถูกขั้งสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจทำให้เป็นทุกข์เมื่อเรามานั่งกำหนดไว้ในจิตในใจแล้วความละเอียดความสุขุมความเยือกเย็นมันก็เกิดขึ้นว่ามันอยู่ที่ไหนทำไมเพราะอะไรปัญญามันก็จริงแจ้งกับใจปัญญามันก็จริงแจ้งกับใจของตนเองว่ามีลักษณะอย่างนี้มีความจริงอย่างนี้มีความเป็นธรรมอย่างนี้มีความละเอียดอย่างนี้มีความรอบครอบอย่างนี้ทำกับใจนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้เฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าละเอียดกับสิ่งที่เป็นอยู่โดยทั่วไปปัญญาก็จะกำหนดได้ในความมีเหตุมีผลปัญญาก็จะกำหนดได้ในความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนว่าจริงแจ้งกับใจที่มีอยู่จริงชัดกับใจที่เกิดอยู่ข้อปฏิบัติจึงเห็นจริงเห็นจังข้อปฏิบัติจึงเข้าใจได้จริงจังกับสิ่งที่เป็นอยู่สงบนิดสงบหน่อยสงบเล็กสงบน้อยก็ให้มันสงบจะสงบในลักษณะอย่างไรก็ให้มันสงบสงัดให้มันเย็นลงด้วยการฝึกการปฏิบัติไม่ใช่เย็นเพราะการนอนหลับไม่ใช่เย็นเพราะการนั่งหลับการเย็นนั้นต้องเย็นด้วยการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้ากำหนดรู้สิ่งที่กำหนดอยู่อย่างนั้นมันถึงจะได้ความเย็นของใจมันถึงจะได้ความละเอียดของใจมันถึงจะได้ความมีเหตุมีผลของใจเมื่อสติตามระลึกรู้รู้ตัวอยู่ตลอดทำในใจมันก็จะเกิดขึ้นว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนี้คืออะไรสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่กับใจเราก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดกับใจเจ้าของอาการที่เกิดขึ้นนั้นมีลักษณะอย่างนั้นสติสัมปชัญญะดีนั้นก็จะมีลักษณะรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดกำหนดได้ทุกเรื่องทุกอย่างที่ปรากฏอยู่กับเจ้าของว่าที่เกิดอย่างนี้เพราะเหตุอะไรที่ไม่เกิดอย่างนี้เพราะเหตุอะไรมันจะสาวลงไปในเหตุในผลของสิ่งที่เกิดอยู่กับใจเรามันจะสาวลงไปในส่วนลึกของใจที่ปรากฏอยู่กับตัวเราสาวลงไปสาวลงไปสาวลงไปความจริงนั้นในใจก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นความมีเหตุมีผลมันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในส่วนลึกของใจนั้นมีลักษณะดูรู้เข้าใจละเอียดแม่นยำจำได้เข้าใจชัดก็มีลักษณะอย่างนี้ก็มีความจริงเป็นอย่างนี้ชอบทำเป็นธรรมกับใจเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนได้เหตุได้ผลที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของว่าละเอียดรอบคอบเยือกเย็นที่มันเกิดขึ้นนี่เพราะใจเป็นคนสั่งใจเป็นคนขาดสติแล้วมันก็ไปตามอำนาจความรู้สึกความอยากความต้องการแม้อื่นใดมันก็เพลินไปตามลักษณะที่ควบคุมตัวเองไม่อยู่เมื่อควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วมันก็จะมีอาการที่แสดงออกตามลักษณะของมันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเฝ้าฝึกสติให้มั่นคงการกำหนดหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทสลับไปด้วยการดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกสลับไปด้วยการกำหนดถอนลมหายใจเข้าออกลึกๆคลายออกเบาๆหายใจเข้าลึกๆคลายออกเบาๆหายใจเข้าลึกๆคลายออกเบาๆ

การประคองลมหายใจเข้าหายใจออกสลับกันไปให้เห็นความเป็นปกติของลมให้เห็นลักษณะที่แตกต่างลมสั้นลมยาวลมเบาลมแรงให้เห็นลักษณะที่ปรากฏเด่นชัดอยู่กับลมหายใจเข้าออกของตัวเองเป็นหลักแก้ก็แก้ตรงนี้ไม่ใช่ปล่อยตามอำนาจความรู้สึกความต้องการไม่ได้ปล่อยตามอาการที่มันอยากแสดงออกหรืออาการอื่นใดที่มันอยากจะปรากฏด้วยมือด้วยไม้ต้องระวังต้องสังเกตอาการเจ้าของกายนั้นต้องตั้งให้ตรงดำรงนั้นต้องดำรงสติให้อยู่สิ่งที่เรากำหนดนั้นอย่าให้ครับอย่าให้หลับอย่าให้เคลิ้มอย่าให้คล้อยตามอาการอื่นใดให้มุ่งเพื่อการจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำหนดจี้ไว้อยู่กับสิ่งที่เรากำหนดรู้ไว้กับสิ่งที่เรากำหนดให้มันชัดเจนสิ่งที่เรากำหนดเมื่อรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดในอาการที่เรากำหนดอยู่ความเย็นของใจความเย็นของความรู้สึกมันก็จะผุดขึ้นกับอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่เราฝึกเราปฏิบัติคำว่าประคองไว้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกเข้าใจลักษณะลมเข้าลมออกชัดเจนทุกขณะลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ลมเบาก็รู้ลมแรงก็รู้สั้นก็รู้อาการที่เกิดอยู่ก็รู้ได้ชัดทุกขณะการแก้จึงบอกว่าแก้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกทำอย่างนั้นมันแก้ไม่ได้ล่ะมันแก้ไม่ได้คือหมดทุกคนมีลมหายใจเข้าออกทุกคนจะต้องกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกอำนาจอื่นใดมันก็จะเกิดขึ้นจากลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละอำนาจอื่นใดมันก็จะเกิดตรงนี้แหละกำลังใดๆมันก็เกิดจากนี้แหละดูรู้ลมหายใจเข้าดูรู้ลมหายใจออกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดกำหนดอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ความละเอียดของใจความสุขุมของใจความเยือกเย็นของใจมีเหตุมีผลกับใจก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ในธรรมะปฏิบัติก็จะชัดเจนละเอียดรอบคอบสุขุมพอความในใจนั้นก็จะมีลักษณะดูรู้อยู่อย่างนี้เข้าใจอยู่อย่างนี้เป็นธรรมกับใจมีใจเป็นธรรมความละเอียดของธรรมก็เกิดอยู่ในลักษณะอย่างนี้ชอบใจก็รู้ว่ามันคืออะไรไม่ชอบใจก็รู้ว่ามันคืออะไรรู้เหตุรู้ผลรู้ที่มาที่ไปเพราะความละเอียดของความรู้สึกนึกคิดที่เรานั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดฝึกจนชัดเจนแล้วสิ่งอื่นใดมันก็จืดจางไปเลือนลางและหายไปในที่สุดเพราะเราไม่ได้ติดใจเรื่องอื่นใดติดใจแต่ลมเข้าลมออกนี่แหละเป็นหลักอาการที่แสดงออกทางมือทางเท้าทางแขนทางขาเป็นอาการที่ปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดเป็นอาการที่ข่มจิตข่มใจไม่อยู่เป็นอาการที่ข่มความรู้สึกไม่อยู่แล้วมันก็จะออกมาตามอาการนั้นๆคุมใจไม่อยู่คุมความรู้สึกไม่อยู่เมื่อคุมใจไม่อยู่คุมความรู้สึกไม่อยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเห็นความแตกต่างสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเห็นความแตกต่างว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันยังไงความในใจมันก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางความในใจมันก็จะรู้หยาบรู้ละเอียดรู้ปานกลางใจนั้นมันก็จะว่างใจนั้นมันก็จะเย็นใจนั้นมันก็จะมีเหตุมีผลเพียงพอหยาบละเอียดสุขุมทำกับใจนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าสังเกตจะรู้ได้ในเหตุในผลจะรู้ได้ในความจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างนี้ว่ามีลักษณะความจริงอย่างนี้ธรรมนั้นเด่นชัดอย่างนี้ธรรมนั้นเข้าใจชัดอย่างนี้ธรรมนั้นรู้ได้ชัดอย่างนี้ธรรมนั้นมีความจริงอย่างนี้อ
มีความละเอียดอย่างนี้มีความรอบคอบอย่างนี้มี

ตอนเยือกเย็นอย่างนี้มีเหตุมีผลอย่างนี้มันบ่งบอกซึ่งความในใจจะของว่ามีลักษณะอย่างไรธาตุแท้เนื้อแท้มีความจริงอย่างนั้นปัญญามันเกิดขึ้นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าสังเกตเฝ้าจนรู้ว่าเหตุผลของใจนั้นมีลักษณะอย่างไรปัญญามันนิ่งจะกลมกลืนด้วยการเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเสียใจนะเสียใจอะไรดีใจนั้นดีใจเรื่องอะไรเสียใจเรื่องอะไรดีใจเรื่องอะไรกำหนดไว้ในใจเจ้าของว่าเสียใจเรื่องอะไรดีใจเรื่องอะไรกำหนดไว้เสียใจเรื่องอะไรดีใจเรื่องอะไรกำหนดไว้กำหนดไว้ในจิตในใจเจ้าของรู้ไว้ในจิตในใจเจ้าของมันถึงจะบอกว่าลักษณะของธรรมนั้นมีหน้าตาอย่างนั้นเสียใจเกิดขึ้นก็รู้ดีใจก็เกิดขึ้นก็รู้ทั้งเสียใจดีใจเกิดขึ้นก็ต้องรู้ว่ามีหน้าตาอย่างไรว่ามีเหตุมีผลอย่างไรว่ามีความเข้าใจอย่างไรว่ามีความละเอียดอย่างไรทำในจิตในใจเราก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนมันแจ่มแจ้งมันชัดเจนมันแจ่มแจ้งบ่งบอกด้วยความเป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจความละเอียดมันเกิดขึ้นอย่างนี้ความชัดเจนมันเกิดขึ้นอย่างนี้ความหมายของใจนะมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้ดูรู้ได้เข้าใจชัดดูรู้อยู่เข้าใจอยู่ทำกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ทั้งฝึกทั้งฝืนทั้งข่มทั้งทนทั้งอดพ้นในทางปฏิบัติก็จะทำให้เราง่ายสะดวกขึ้นถ้าเราปล่อยตามอาการที่มีอยู่มันก็คงต้องเสียหลักทุกอย่างใจแท้ดันจะมีลักษณะเย็นอาการที่เกิดขึ้นเย็นกำลังอำนาจวาสนามันดึงเกิดขึ้นที่ใจคนกำลังอำนาจวาสนามันไม่ได้เกิดขึ้นจากที่ไหนนะมันเกิดขึ้นที่ใจคนมันเกิดขึ้นที่ใจคนนั่นแหละมันไม่ได้เกิดที่อื่นใจคนนั่นแหละเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นกำลังอำนาจวาสนาใดๆมันก็เกิดขึ้นที่ใจความในใจเราก็จะดูรู้อยู่ตื้นลึกน้ำบางว่ามีลักษณะอย่างไรอำนาจวาสนาบารมีนั้นมันเกิดที่ใจนะมันไม่ได้เกิดที่โน่นมันไม่ได้เกิดที่นี่และมันไม่ได้เกิดที่ไหนทั้งนั้นแหละมันเกิดขึ้นที่ใจเรานั่นแหละจึงบอกให้กำหนดไว้ที่ใจเจ้าของอย่าเห็นว่ามันเกิดที่อื่นอย่าเข้าใจว่ามันเกิดที่อื่นมันเกิดขึ้นตรงใจเรานั่นแหละปัญญามันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นได้ฟังมาได้เห็นมาได้รับรู้มามันจะดูเป็นเรื่องที่มีอยู่เท่านั้นได้ฟังมาได้เห็นมาได้รับรู้มาได้อยู่ใกล้มาจะเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่เท่านั้นไม่ได้เห็นมากไปกว่านั้นนะเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่เห็นเป็นเรื่องที่เกิดอยู่มีอยู่เกิดอยู่เท่านั้นทำในใจนั้นจึงกำหนดไว้อยู่ตลอดทำในใจนั้นจึงกำหนดไว้อยู่ตลอดว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างนี้อย่างนี้เป็นเหตุเป็นผลกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ใช่ใครยกเว้นไม่มีใครยกเว้นทั้งนั้นแหละที่เกิดขึ้นกับตัวเราน่ะเป็นความจริงทั้งหมดไม่เป็นการยกเว้นไม่เป็นการมีข้อแม้เป็นเรื่องที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจในความจริงที่เกิดอยู่โดยตัวทั่วไปความละเอียดความรอบคอบความเยือกเย็นมีเหตุมีผลก็ปรากฏได้กับใจเจ้าของธรรมะทิฏฐิธรรมนั้นมันเกิดอยู่กับใจเรามันเข้าถึงหลักแห่งสัจธรรมอย่างนี้มันเข้าถึงหลักแห่งความจริงอย่างนี้ปัญญามันถึงปรากฏได้กับใจเจ้าของปัญญามันถึงจริงแจ้งกับใจเจ้าของปัญญามันถึงละเอียดรอบคอบอยู่กับใจเจ้าของเย็นทนอดข่มฟื้นฐานะของการอยู่ฐานะของการรับรู้มันก็จะละเอียดขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างทนไหวก็นิ่งทนไม่ไหวก็หวั่นไหวเฝ้าดูเฝ้าสังเกตลักษณะที่เกิดอยู่ด้วยใจที่ข่มฟื้นทนอดยิ่งไม่

มีเหตุอื่นใดมากไปกว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเราจึงนิ่งได้ง่ายเราเฉยได้ง่ายเรานิ่งได้ง่ายเฉยนิ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญญามันก็จะรู้รอบอยู่กับสิ่งเหล่านี้ปัญญามันก็

ขึ้นต่ำดังชัดเจนเนี่ยเพราะว่ามีข้าวเหนียวทำไมมันถึงดังเพราะกริ้งอย่างนั้นชีวิตจริงคือความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีสูงจะดูว่าไม่มีต่ำถ้าดูว่ามีต่ำก็แสดงว่ามีสูงความจริงของสังคมเป็นอย่างเดียวกันหมดในกลุ่มใดมีคนดีกลุ่มนั้นก็จะมีคนชั่วด้วยกลุ่มใดมีคนชั่วกลุ่มนั้นก็จะมีคนดีด้วยเวลาได้ดูได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสจึงเปิดใจกว้างกับสิ่งเหล่านี้เปิดใจกว้างกับสิ่งเหล่านี้เปิดใจกว้างกับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเปิดใจกว้างกับสิ่งเหล่านี้เปิดใจกว้างใจถึงใจดีพอใจเยือกเย็นพอใจมีเหตุมีผลเพียงพอรู้อยู่แก่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ไม่เห็นจะต้องได้ดังใจเสมอไปไม่เห็นจะต้องเป็นดังที่เราคิดเสมอไปไม่เห็นจะต้องเป็นดังที่เรากล่าวไว้คาดไว้เสมอไปมันมีความจริงในตัวของมันทุกสิ่งทุกอย่างหนาวยังเปลี่ยนได้เร็วร้อนยังเปลี่ยนได้เร็วอบอ้าวยังเปลี่ยนได้เร็วอาการผิดปกติได้ทุกเมื่อความรู้สึกของคนมันก็เปลี่ยนได้ทุกเมื่อถ้าฝึกไม่ดีปฏิบัติไม่ดีมันจะมีอาการออกมาได้ทุกอย่างกลายเป็นหลงความรู้สึกของตัวเองหลงอาการของจิตเจ้าของกลายเป็นเรื่องทำเมาผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติจึงนิ่งและก็เย็นอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดชัดเจนมั่นคงอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดข้อปฏิบัติใดๆจึงโบสิ้นสงสัยหายสงสัยความในใจของเรานั้นมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาทำในใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจการทำนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความหมายความเข้าใจความละเอียดความเห็นจริงแจ้งกับใจเจ้าของนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในส่วนธรรมะปฏิบัตินั้นดูรู้อยู่แก่ใจในส่วนธรรมะปฏิบัตินั้นดูรู้อยู่แก่ใจว่ามีความจริงอย่างไรว่ามีความละเอียดอย่างไรว่ามีความรอบคอบอย่างไรว่ามีความเยือกเย็นอย่างไรทำกับใจนั้นมีลักษณะดูรู้อยู่แก่ใจทำกับใจนั้นมีลักษณะดูรู้อยู่แก่ใจมันเป็นความละเอียดมันเป็นความรอบคอบมันเป็นความเยือกเย็นมันเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลมันเป็นเรื่องที่มีศีลมีสัตว์มันเป็นเรื่องที่ว่าโดยอ่านโดยทำนั่นเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจปัญญามันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ความละเอียดขึ้นมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ความเยือกเย็นมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ในธรรมะปฏิบัติก็จะเฝ้าดูด้วยความเข้าใจเฝ้าอยู่ด้วยความเข้าใจเฝ้าจนเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นชัดกับใจของว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้ว่ามีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างนี้ในธรรมะปฏิบัติซึ่งเฝ้าสังเกตเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลาเฝ้าสังเกตสังกาอยู่ตลอดเวลาเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาทำกับใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจกับธรรมนั้นมีความจริงเป็นอย่างนี้ใจโดยเหตุโดยผลใจโดยความรู้ความเข้าใจนั้นจะมีความละเอียดมากกว่านี้จะมีความรอบคอบมากกว่านี้จะมีความเยือกเย็นมากกว่านี้ในส่วนลึกของใจนั้นจะดูรู้อยู่แก่ใจในส่วนลึกของใจนั้นจะดูรู้อยู่แก่ใจว่าละเอียดอย่างไรรอบคอบอย่างไรเยือกเย็นอย่างไรสุขุมอย่างไรในส่วนของธรรมะปฏิบัติก็จะมีความเข้าใจเป็นอย่างนี้ปัญญานะมันเกิดขึ้นปัญญามันเกิดขึ้นกับใจของว่าหน้าตาของเหตุของผลนะมันมีอยู่ไม่ใช่ลักษณะปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดไม่ใช่ลักษณะปล่อยตามความต้องการไม่ใช่ลักษณะที่อยากแสดงอะไรก็แสดงออกมาข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกหยุดนิ่งได้ใจจริงของเราก็จะเย็นกับทุกสิ่งทุกอย่างเอาอยู่กับเสียงก็ได้ใจนี้เอาผูกไว้กับเสียงก็ได้เอาผูกไว้กับความรู้สึกที่เกิดอยู่ในขณะนั้นนั้นก็ได้ให้เห็นชัดเจนลงไปในสิ่งที่เกิดอยู่ในขณะนั้นขณะนั้นขณะนั้นว่างอย่างไรไม่ว่างอย่างไรกายเวทนาจิตธรรมให้ประคองไว้ที่กายดูอาการของกาย
ที่

เวทนาคือสุขทุกข์ที่เกิดอยู่ในขณะนั้นขณะนี้จิตให้รู้อาการของจิตที่ปรุงแต่งอยู่ในขณะนี้ว่ามันปรุงแต่งอย่างไรมันขยายอย่างไรมีลักษณะปรุงแต่งขยายความอย่างไรกำหนดไว้รู้ไว้เห็นไว้ดูรู้ไว้เห็นไว้ในใจเจ้าของละเอียดรอบคอบเยือกเย็นพอปัญญามันเกิดขึ้นอยู่ในลักษณะดูออกปัญญามันเกิดขึ้นในลักษณะเข้าใจได้ปัญญามันเกิดขึ้นเข้าใจได้รู้ได้เห็นได้ความในใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นปัญญามันชัดเจนปัญญาละเอียดปัญญามันรอบคอบปัญญามันสุขุมปัญญามันมีเหตุผลพอกับสิ่งที่เป็นอยู่โดยทั่วไปมันเข้าใจตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดสิ่งที่ปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์ในใจนั้นมีลักษณะอย่างไรความรู้สึกในใจมีลักษณะอย่างไรมันก็ชี้ลงไปว่าเหตุผลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะมันก็ดูออกว่าลักษณะที่จะพึงเป็นพึงมีพึงได้ใจเราก็จะละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงกับสิ่งที่เรากำหนดอยู่อย่างนั้นแหละชัดเจนอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนในสิ่งที่ตั้งอยู่ชัดเจนกับสิ่งที่แปรปรวนชัดเจนกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและกระดับไปในขณะนั้นนั้นสติตามระลึกรู้รู้ตัวอยู่อย่างนี้นี่คือการประคองใจใจเราก็จะเย็นลงได้กับสิ่งที่เป็นอยู่เกิดอยู่ในขณะที่เรากำหนดเวลานั้นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดดูรู้อาการของความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏอยู่อย่างนั้นใจจริงก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงใจนั้นมีความเป็นเหตุเป็นผลเป็นอย่างนี้ธรรมนั้นมีลักษณะดูรู้เข้าใจธรรมนั้นมีลักษณะดูรู้เข้าใจเมื่อมีลักษณะดูรู้เข้าใจแล้วความละเอียดของธรรมมันก็มีเหตุมีผลความละเอียดของใจมันก็มีเหตุมีผลความละเอียดของธรรมความละเอียดของใจนั้นมีเหตุมีผลให้ธรรมะปฏิบัติก็จะเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าจนได้เหตุได้ผลเฝ้าจนได้ความเป็นศีลเป็นธรรมเฝ้าจนได้ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ปัญญามันปรากฏได้ในลักษณะอย่างนี้ปัญญามันปรากฏได้ในลักษณะอย่างนี้ความในใจนั้นมันบอกว่าคืออะไรบอกว่ามีลักษณะอย่างไรบอกได้ว่ามีลักษณะอย่างไรเข้าใจได้ว่ามีลักษณะอย่างไรมันละเอียดมารอบคอบมันเย็นพอมันเข้าถึงหลักศาสนาดีพอว่ามีใจเป็นศีลเป็นธรรมว่ามีใจเป็นเหตุเป็นผลว่ามีใจเป็นบุญเป็นกุศลว่ามีใจเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมะปฏิบัตินั้นต้องบอกว่ารู้ได้แก่ใจเจ้าของรู้ได้แก่ใจเจ้าของรู้ได้แก่ใจเจ้าของต้องกำหนดไว้ต้องเห็นไว้ต้องรู้ไว้ต้องสังเกตไว้ทำภายในใจนั้นมีลักษณะดูรู้อยู่ทำภายในจิตในใจนั้นมีลักษณะดูรู้อยู่เมื่ออยู่ดูรู้เข้าใจแล้วความละเอียดมันก็เกิดขึ้นกับใจของปัญญามันทรงเหตุทรงผลทรงความจริงว่าฌานญาณอภิญญามันเกิดขึ้นในใจของเราเองนั่นแหละมันเป็นความละเอียดของฌานมันเป็นญาณมันเป็นอภิญญามันเกิดอยู่ในใจของเราเองนั่นแหละมันย้ำแล้วย้ำอีกมันก็เป็นตัวปัญญาล้วนๆเรียกปัญญาสมาธิคราวนี้ไม่สงบแต่เป็นอันหนึ่งกับสิ่งที่กำหนดไว้เขาเรียกปัญญาฟอกใจดูเหมือนว่าเราไม่สงบความจริงมันสงบอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดมันชัดเจนอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดมันเข้าใจได้ชัดกับสิ่งที่เรากำหนดความละเอียดของปัญญามันก็เกิดขึ้นจึงเห็นว่าปัญญาสมาธิมีลักษณะเป็นอย่างนี้นี่คือส่วนของการเฝ้าฝึกปฏิบัติผู้ปฏิบัติงามปฏิบัติดีปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงจึงรู้เท่าทันต่ออารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจสิ่งที่ได้ดังใจกับไม่ได้ดังใจความละเอียดของตัวปัญญาความละเอียดของสติสัมปชัญญะมันก็จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้สิ้นสงสัยหายสงสัยในเรื่องของการเฝ้าฝึกปฏิบัติการควบคุมมันก็จะเกิดขึ้นภูมิต้านทานภูมิคุ้มครองคุ้มกันมันก็จะเกิดขึ้นธรรมก็เป็นธรรมใจก็มีความหนักแน่นกันทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดอย่างไรก็ให้กำหนดอย่างนั้นอยู่อย่างไรก็ให้รู้ชัดอยู่อย่างนั้นฟังก็ให้ชัดเจนดูก็ให้ชัดเจนรู้ก็ให้ชัดเจนนั่นคือลักษณะสติมาประมุขาชอบเกิดขึ้นก็รู้ว่าชอบเกิดขึ้นไม่ชอบเกิดขึ้นก็

0: รู้ว่าไม่ชอบเกิดขึ้นพอใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าพอใจเกิดขึ้นไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่พอใจเกิดขึ้นกำหนดอยู่อย่างนั้นแหละความจริงมันก็ค่อยปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นเป็นทีติธรรมธรรมตั้งอยู่ในหัวใจเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติคราวนี้ความรอบคอบความละเอียดของใจมันก็ปรากฏได้กับทุกสิ่งทุกอย่างความรอบคอบละเอียดของใจมันก็ชัดเจนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะเป็นกลางธรรมะเป็นธรรมธรรมะเป็นกลางธรรมะเป็นธรรมมันก็จะทรงความจริงไว้กับใจเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าทีติธรรมตั้งอยู่ในใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เฝ้าฝึกปฏิบัติแตกต่างโดยพิธีกรรมแตกต่างโดยสถานที่แตกต่างด้วยกรรมวิธีเท่านั้นแต่โดยอาจโดยสาระนั้นมีลักษณะสงบสว่างและกระเย็นความรู้ความเข้าใจมันก็จะละเอียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าได้ดังใจกับไม่ได้ดังใจมันก็จะเห็นที่มาที่ไปปัญญามันก็จะฟอกใจอยู่ในลักษณะอย่างนี้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิวันนี้เป็นโอกาสครบรอบอีกวาระหนึ่งที่จริงก็ได้รับอาราธนานิมนต์ก็ไม่ได้รู้ว่าท่านเจ้าคุณท่านจัดงานอะไรคิดว่าไปจัดเหมือนปีที่แล้วมาที่อะไรตรงไหนที่นู่นจะเพิ่งมารู้ตอนค่ำที่จะเดินทางมานี่ก็แต่ถึงยังไงก็ตามสัจจะที่ได้รับเอาไว้แล้วแม้จะไกลลำบากยังไงก็ต้องดันต้องดนต้องเดินทางเพราะมนุษย์เราถ้าขาดสัจจะขาดการรับรู้ขาดการจริงใจต่อกันต่อศีลต่อธรรมแล้วการอันใดที่ทำขึ้นก็มักจะไม่สำเร็จลุล่วงดังนั้นสัจจะตัวนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายจะยังไงก็ตามเบื้องแรกเราได้สมาทานศีลเป็นเบื้องต้นก่อนจะฟังธรรมซึ่งเป็นบุพภาคเบื้องต้นท่านว่าศีลเป็นสะพานพาดผ่านข้ามไปหาสมาธิพาดผ่านข้ามไปหาปัญญาพระอริยะสงฆ์ทั้งหลายท่านเดินทางข้ามสะพานตรงนี้คือทางศีลศีลทั้งมีทั้งศีลภายนอกและศีลภายในศีลภายนอกคือกิริยาทางกายและวาจาแต่ศีลภายในนั้นคือใจดังนั้นเมื่อรู้ทั้งภายนอกตัวที่สำคัญที่สุดท่านในวังระวังศีลภายในคือเวลาเรานั่งหรือเราอยู่สงบอยู่ไม่ได้ไปทำอะไรแต่จิตใจอาจจะนึกคิดเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในลึกๆก็ได้ท่านผู้ชำระจิตบริสุทธิ์สุดชำระจิตให้ผ่องใสได้ท่านจึงชำระขุ่นตะกอนอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตนั้นมันจึงขาวสะอาดขึ้นมาซึ่งเป็นของไม่ง่ายแต่เป็นของไม่ยากการระวังจิตรักษาจิตไม่ให้คิดอิจฉาริษยาพยาบาทหรือฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในขณะเพียรพยายามอยู่นั้นเรียกว่าเรากำลังดำเนินสมาธิหรือจะไปตามอารมณ์บันไดก็ตามขณะจิตยังไม่หยุดเราก็เพียรพยายามดูตามดูอยู่นั้น

ยุดจนไม่ฟุ้งก็เรียกว่าสมาธิคือจิตตัวนี้ตามเรียกว่าจิตนั้นมีสมาธิแล้วคือกำหนดรักษาศีลตรงนั้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้ถ้าคนไม่มีสมาธิหรือไม่มีสมาธิภายในจิตก็จะควบคุมให้จิตบริสุทธิ์นี้ได้ยากดังนั้นในครูในอาจารย์ต่างๆแต่ก่อนข้อเล็กๆน้อยๆท่านจะจำจี้จำใส่ให้พระให้เด่นละเอียดในของเล็กๆน้อยๆบางคนบอกว่าแม้แต่พระแต่สงฆ์เขาบอกว่าปฏิบัติทางจิตแล้วศีลทำยังไงก็ได้ไม่ต้องไปถือเล็กๆน้อยๆเขาบอกว่ารูปคำศีลวัดเขาบอกจิตเขานั่งสงบเอาเลยนะศีลเล็กๆน้อยๆอาบัติเล็กๆน้อยๆไม่ต้องประพฤติปฏิบัติก็ได้เรานั่งสมาธิเอาเลยอาตมาก็เลยตอบเขาไปว่าไม่ได้หรอกถ้าเป็นศีลของพระสงฆ์นี่ทุกสิ่งทุกอย่างจับต้องจะต้องประเคนเป็นน้ำเป็นของขบฉันอย่างนี้จะไปจับมาฉันเองไม่ได้หรอกแต่เขาก็ไปสอนพระสอนเนนเขาว่าความเห็นของเขาถูกเราปฏิบัตินั่งสงบไปแล้วเขาบอกว่าใช้พลังจิตนี่ชำระสิ่งที่เขาทำลงไปจะเป็นลูกคิดในบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกดังนั้นอาบัติเด็กๆน้อยๆแต่มาก็เลยว่าท่านอมิตรโกนท่านมานี่ขอแขนคนท่านข้างหนึ่งวันนี้เอากรีดตรงนี้กรีดนิดเดียวไม่กรีดมากพรุ่งนี้ก็กรีดอีกแผลทีละน้อยคงไม่เป็นไรไม่ใช่แผลลึกพอกรีดนานๆเข้าอาจจะเป็นอักเสบเป็นบาดทะยักขึ้นได้ไอ้ศีลเล็กๆน้อยๆนี่แหละสามารถจะเป็นบาดทะยักทางใจล่วงเกินอันน้อยได้จะมัวไปเอาสิ่งใหญ่ๆท่านจึงบอกในธรรมว่าเราอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆครูบาอาจารย์ผู้บำเพ็ญศีลบริสุทธิ์จะพิสูจน์ท่านได้ตรงนี้หรือผู้มีสมาธิจริงๆดูกิริยาดูวิธีก็จะรู้ว่าท่านจะมีความหมดจดในเรื่องนี้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ได้ดูยาก เพราะสิ่งที่การปฏิบัติมันเป็นสิ่งรับประกันการประพฤติปฏิบัติคนนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าจะว่าศีลว่าฌานอะไรไปตัวนั้นท่านจึงบอกถ้าศีลหมดจดจนเป็นศีลวิสุทธิคือหมดจดอย่างยิ่งอย่างนั่งอย่างนี้จิตมีเมตตาเข้าไปประพรมให้ชุ่มเย็นเมื่อนั่งสมาธิรู้สึกจะเย็นซ่านไปอย่างเงี้ยจิตตัวนั้นแหละเริ่มจะสังเกตได้เริ่มจะเข้าที่เข้าทางเพราะมันชุ่มเย็นเพียงแต่กำหนดตรวจดูศีลว่าของตัวบริสุทธิ์มันก็เย็นแล้วดังนั้นพระภิกษุก็เหมือนกันอยู่ตามป่าตามเขามีวิธีอยู่อย่างหนึ่งคนน่ะมีไม่มีก็กลัวไว้ก่อนล่ะหลักมีอยู่อย่างเดียวขอให้ตรวจศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์เสียก่อนตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาเราไปทำอะไรผิดบ้างเราได้ล่วงเกินอบัติข้อใดบ้างให้มีสติตามรู้คือแต่เช้าถึงค่ำแต่สองทุ่มสามทุ่มก่อนเราจะมาทำความเพียรใหม่จะต้องทวนศีลของตัวเองมาก่อนจนแน่ใจว่าเราไม่ได้ด่างพร้อยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยไอ้ทางกายเนี่ยทีนี้ก็กำหนดเรื่องใจเคยคิดเรื่องลามกอนาจารเคยคิดนอกล่องนอกลอยไม่จิตเราหรือจิตของเราเป็นกลางกลางอยู่ทั้งวันอย่างนั้นตัวนั้นก็รับรองได้ว่าจิตเราไม่ได้คิดเป็นอกุศลจิตของเราบริสุทธิ์ในวันนี้จึงเริ่มทำความเพียรในวันต่อไปต่อก็เป็นระเบียบอยู่อย่างนั้นจึงจะรู้นี่อาตมาก็ได้ยินมาผู้ในพระเนียนฟังครูบาอาจารย์ผู้ท่านปฏิบัติจิตได้มีกำลังอย่างยอดเยี่ยมบริสุทธิ์ศีลเล็กๆน้อยๆท่านจะมีความทรงจำดีมากท่านจะระลึกได้ตลอดคือไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมเมื่อไหร่

ศีลบริสุทธิ์ศีลหมดจดทั้งภายนอกภายในเรียกว่าเป็นอาทิกัลยาณังเป็นผู้งามในเบื้องต้นเมื่อศีลงอกงามแล้วก็เหมือนต้นไม้เรารดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยคือหมั่นรักษามันก็แตกกิ่งใบสาขาขึ้นมาเป็นพุ่มใหญ่โตขึ้นมาทีนี้สมาธิคือดอกก็จะผลิบานจากตูมเป็นบานปัญญาคือหมากผลที่เกิดนั้นๆก็จะเกิดขึ้นดังนั้นธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ตามท่านเรียกว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุให้ดูเหตุแห่งธรรมนั้นถ้าเราทำสมาธิก็ต้องไปดูเหตุที่ศีลนั่นก่อนว่าเราทำศีลของเราให้หมดจดเราเป็นพยานให้แก่ตัวเองได้หรือไม่ถ้ายังไม่ได้ก็ไปสมาทานตั้งใจเป็นสมาธิเบาๆมาก่อนคือสมาธิจะทำให้ศีลนั้นบริสุทธิ์ทั้งทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามที่ว่าศีลนอกศีลในภายนอกก็หมดจดภายในก็หมดจดถ้าตรวจดูนั้นแล้วเราบริสุทธิ์อย่างยิ่งแล้วจิตมันยังไม่บริสุทธิ์จิตมันยังฟุ้งซ่านเราก็จะหาวิธีหาสาเหตุได้ง่ายเพราะรู้เหตุทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเหตุก็คือศีลเมื่อตัวนี้หมดจดเบื้องแรกก็เรียกว่าอาทิกัลยาณังผู้งามในเบื้องต้นตัวท่ามกลางก็เป็นมัชเชกัลยาณังสมาธิก็จะเป็นไปไม่ยากอย่าไปห่วงว่านั่งทำไมถึงจะเกิดไม่เกิดสมาธิห่วงว่าความบริสุทธิ์ของเราทางหูทางตาเนี่ยเราเพียรพยายามรักษาอยู่เรามีสติควบคุมเราอยู่อย่างนั้นในขณะเพียรพยายามรักษาให้จิตเป็นศีลหรือไม่นึกคิดนอกรีดนอกลอยก็เรียกว่าคนนั้นเกิดสมาธิขึ้นในตัวแล้วเมื่อบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นมันสงบเองหรอกไม่มีใครไปแต่งไปพูดไม่มีใครรู้หรอกสมาธิมันเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวความเย็นความซ่านมันเกิดขึ้นมันเป็นเองตัวนี้ไม่มีใครพูดได้หรอกว่าสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้อันของจริงอ่ะแต่โดยอาการท่านก็บรรยายไว้ในหนังสือในอะไรก็มีแต่ที่มันเกิดเองอ่ะเราไม่รู้แต่ว่าปฏิบัตินานเท่าไหร่ถึงจะเกิดก็ไม่ใช่อีกปฏิบัติบางคนไม่กี่วันอย่างเงี้ยเขาก็สามารถชี้หมดจดได้แล้วเพียงแต่ว่าอาการบางสิ่งบางอย่างที่ธรรมาก็เคยได้เล่าเอาไว้แล้วคงจะหลายครั้งอยู่ตรงนี้แต่ที่มันโลดโผนพิสดารเนี่ยนักปฏิบัติชอบอิทธิปฏิหารแต่ภาวนาเอานั่นเอานี่อยากรู้อยากเห็นมันก็เป็นสังขารแล้วเป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นคนนั้นนั่งทำไมเห็นอย่างนั้นคนนั้นนั่งเป็นไรมันเย็นออกตามขุมขนอย่างเงี้ยก็มีบ้างอะไรที่อาการมันเกิดขึ้นที่พูดว่ามีโยมคนหนึ่งเขาเคยมานั่งสมาธิอยู่ที่วัดแต่ไม่อยู่ที่วัดจริงพาเขาเข้าไปในภูเขาก็ไปหลายคนละ10-20 คนทั้งพระก็จะ30หน่อยก็นั่งกลางป่าก็ทำวัดอย่างนี้แหละทำวัดสั้นๆแบบของหลวงปู่เต๋านั่งแล้วพานั่งสมาธิอย่างนี้แหละพอนั่งไปไอโยมคนนั้นเขาก็เพิ่งมาวันนั้นนะเขาเพิ่งมาวันนั้นแหละด้วยศรัทธาเข้ามาเขาก็นั่งขาขวาขับขาซ้ายพอนั่งได้สักพักไม่ถึงจะ10 นาทีตัวแกลอยขึ้นไปหนุนลอยขึ้นไปสูงเลยยอดเขาขึ้นไปไกลแกบอกเขาบอกว่ามองลงมายังเห็นอาจารย์นั่งอยู่ข้างล่างอยู่เขาบอกเขาพูดอาการเกิดขึ้นลอยขึ้นไปสูงจ้ะจนตกใจแกบอกเกิดมันล่วงลงมาแกว่าแกตายแน่มันสูงเห็นหมู่เห็นพระนั่งท่านอาจารย์ก็นั่งอยู่ข้างล่างเห็นริบๆแกบอกแกก็นึกกลัวนึกกลัวว่าโอ้ยขอลงแกบอกขอลงอ่ะขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงพอจิตคิดมันเคลื่อนจิตมันก็ถอนออกจากอาการความสงบนะแกก็นั่งอยู่ดีๆ
ก็มองเห็นครูบา

าจารย์ก็มองเห็นญาติเห็นโยมนั่งเขาก็มองเห็นตัวเขาไม่ได้ลอยไปไหนหมู่เขาก็นั่งสงบอยู่แกก็เลยคนไหนก็ยังไม่รู้แกก็นั่งต่อไอ้หลับตาต่อก็สงบลงไปสงบไปอีกมันจะขึ้นไปอีกยังบอกแกกลัวครั้งที่สองกลัวขึ้นไปแล้วมันจะไม่ลงมาแกได้ดึงขาแกออกนี่เป็นอาการกายเบาจิตเบาเหมือนได้หอบได้ลอยขึ้นไปในกลางอากาศนักปฏิบัติบางคนสัมผัสได้ตัวนี้ไม่ใช่เหตุหรือวิสัยอะไรก็ไม่ใช่ของวิเศษอะไรหรอกแต่จะเป็นไม่เหมือนกันบางคนเป็นมีอุปนิสัยมีบุญมีวาสนาทางนี้เป็นไปมากกว่านั้นซึ่งอัศจรรย์มากเรื่องจิตจะหลวงปู่มั่นว่าพิสดารมากไม่สามารถที่จะไปคาดคะเนไปพินิจพิจารณานาได้นอกจากลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้นจึงจะสิ้นความสงสัยตัวนี้การปฏิบัติก็มีหลายขั้นหลายภูมิสำหรับญาติโยมรักษาศีลห้าเมื่อศีลห้าครบเนี่ยก็เป็นมนุษย์โสมนุษย์สวยสมบูรณ์เพราะกว่าจะเป็นมนุษย์ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาดังนั้นก่อนจะทำอะไรท่านให้จึงมองดูความเป็นมนุษย์ของเราเองว่ามีความสมบูรณ์แค่ไหนเพราะกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องสั่งสมบารมีมามากบำเพ็ญทานศีลภาวนามาไม่ใช่น้อยๆนี่ตามครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังหรืออย่างน้อยต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งมาจิตจึงจะมาได้ร่างอันนี้เราก็ฟังตามนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอีกเรื่องหนึ่งว่าที่เราได้มานั่งเป็นมนุษย์นี่มาด้วยเหตุแห่งความดีไม่งั้นก็ไปเป็นกบเป็นเขียดเป็นวัวเป็นควายไปเนี่ยเขาก็มาเหมือนกันมาเกิดแต่เขาไม่มีร่างอันนี้ถ้าจะพูดแล้วเราเกิดมานี่เป็นผู้โชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพราะในร่างสัตว์ทั้งหลายร่างมนุษย์เท่านั้นที่ทำความดีทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นมีขึ้นได้สัตว์พวกอื่นจะประเภทใดก็ตามเขาเกิดมาอาศัยวิบากกรรมมารับใช้กรรมอย่างวัวอย่างควายอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมากว่าจะตายไปนี่ตามที่ตามท่านหลวงปู่มั่นท่านว่างั้นครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังก่อนจะทำบาปทำกรรมก็ทำไปแต่เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยทำกรรมชั่วไปจนไม่สามารถจะกลับร่างมาเป็นมนุษย์อีกคือหมดทุนไปคือเจ๊งไปล้มละลายไปจากความเป็นมนุษย์จิตไม่มีกำลังความดีพอก็ไปเสวยเอาร่างสัตว์นั้นก็เวียนว่ายมากลับเป็นวัวเป็นควายก็ต้องมาเสียเวลาอยู่ในโลกอันนี้ต้องกินหญ้าไม่มีผ้ามีผ่อนเขาก็กินไปเสียเวลาไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเลยจนกว่าจะตายไปเสียเวลาเฉยๆคือมาเสวยวิบากกรรมที่ทำพลาดพลั้งเอาไว้นั้นดังนั้นท่านบอกสงฆ์ทั้งหลายจึงอย่าพากันประมาทอย่าคิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะทำอะไรก็ได้และอย่าได้คิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้เกิดมาทุกภพทุกชาติเปลี่ยนเป็นวัฏฏะเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้นท่านว่าแต่นี้ถ้าจะพูดเรื่องนรกอาจจะเป็นโวหารเทศนาให้โยมที่ปฏิบัติธรรมใช้วิจารณญาณอีกทีหนึ่งไม่ได้ว่ายืนยันแต่เอาคำเทศของท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแม้แต่ในนรกสวรรค์นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายตลอดจนพระภิกษุก็อย่าเข้าใจอย่ากระยิ่มใจว่าได้บวชเป็นพระแล้วจะไม่ลงนรกตัวนี้น่าขนลุกตัวนี้พระสงฆ์คือภิกษุไม่ควรจะลงนรกท่านบอกว่าเยอะเหมือนกันอย่าประมาทเดียวในภพในชาติอย่าประมาทภพนี้ชาตินี้มีไหมตายเกิดตายสูญไหมอะไรไหมต้องมีศรัทธาความเชื่อที่แน่วแน่ทำอะไรจึงจะสำเร็จไม่งั้นวิทยาศาสตร์เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตายสูญตายนั้นพระจมพระเจ้าอะไรอย่าไปฟังเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อ

การกระทำของตนเองอย่างน้อยแม้มันจะไม่มีภพนี้ชาตินี้ภพหน้าชาติหน้าก็ตามอย่างน้อยเราทำความดีเอาไว้เกิดมาเป็นมนุษย์เวลาข้ามขันตายไปเราก็เพียงอธิษฐานจิตได้เราเป็นผู้โชคดีเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบาปทำกรรมให้แก่ให้แก่โลกนี้เลยทำคุณงามความดีต่อโลกไม่ใช่น้อยๆแล้วลึกถึงแล้วก็ดีใจไม่ตกอกตกใจสะทกสะท้านเวลาข้ามขันคือตายไปบางคนเวลาจะสิ้นใจลุกขึ้นมาประนมมือได้บางคนก่อนจะสิ้นใจเนี่ยต้องทุรนทุรายเหมือนมีอะไรเจ็บมาไล่มาตีมาฆ่ามาฟันต้องกระเสือกกระสนทุรนทุรายดังนั้นจะเห็นความแตกต่างผู้ฝึกจิตให้อยู่ในคุณงามความดีเป็นทางที่ปลอดภัยอย่างยิ่งปราชญ์บัณฑิตมีจอมปราชญ์มหาปราชญ์คือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบแล้วตัวนี้ดังนั้นเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ควรภูมิใจเชื่อการกระทำคือกรรมดีที่เราบำเพ็ญมาทุกวันทำดีต้องได้ดีแน่นอนเมื่อทำดีสะสมไว้มากๆคนแต่เมื่อความดีนั้นประมวลกันเข้ารวมกันความดีนั้นรวมบุญกุศลทั้งหลายรวมกันเป็นปุญญาฤทธิ์คือความดีนั้นจนมีฤทธิ์บันดาลไม่ให้คนนั้นอดนั้นอยากแม้จะไม่ได้ร่ำได้รวยแต่คนนั้นไม่เคยอับจนคนนั้นมีครบโดยเฉพาะอริยทรัพย์ภายในความอดกั้นมีความบริสุทธิ์มีสมาธินั้นติดตัวไปได้ทุกที่ทุกทางทั้งเป็นอยู่และตายไปทรัพย์ภายนอกเนี่ยจึงเป็นสิ่งอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นก็จะเกิดปัญญาญาณรู้ชัดเจนว่าทรัพย์ภายในเนี่ยจะต้องเตรียมให้พร้อมขาดไม่ได้ถ้าเผื่อภาคหน้านักปราชญ์ท่านเผื่อไว้แม้ไม่มีเราก็ทำความดีไว้ในโลกถ้าเกิดชาติหน้ามีได้กำไรคนหนึ่งบอกว่าเออชาตินี้ไม่มีตายแล้วก็แล้วไปชาติหน้าไม่มีเกิดทีเดียวตายทีเดียวก็เป็นมาแต่พุทธกาลมันก็เถียงกันมาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสองอย่างเนี่ยมีไม่มีก็ฉันทำความดีไว้อย่าไปทำความชั่วเท่านั้นห้ามกันมานานแล้วรู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่ให้เบียดเบียนกันอิจฉาริษยากันเราเป็นสัตว์ผู้มีภูมิจิตสูงสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกอื่นเขาก็ยังมีระเบียบมีกฎเคารพนับถือซึ่งกันและกันเขายิ่งไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเขาเกิดมาตามธรรมชาติเท่านั้น อย่างเช่นไก่ป่าอย่างเงี้ยแต่พ่อมันขันมันจะไม่ขันแต่ตัวไหนมาเสนอขันขึ้นมันจะไล่จิกทั้งวันเลยมันเคารพกันได้ไงอย่างนกกระยางที่มันบินกันไปเป็นฝูงๆจะมีตัวหัวหน้าเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายตามเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาตามแต่มันก็สังเกตกันนั่งคิดมันมีความกฎมีความระเบียบก็ใกล้ๆว่ามันมีศีลของมันนั่นแหละมันเคารพกฎเคารพกติกาเคารพธรรมชาติดังนั้นมนุษย์ที่เป็นสัตว์ที่มีภูมิจิตอันสูงเป็นผู้ประกอบด้วยบุญในวาสนาได้สั่งสมคุณงามความดีสัตว์พวกอื่นเขาอิจฉามากแม้แต่พวกวิญญาณต่างๆภูมิเทวดาก็ยังอิจฉาหลังมนุษย์นี้เวลาเราไม่ได้ทำความดีบางทีมันมีจริงเนี่ยเขาน่ะเสียดายเขาเสียดายร่างอันนี้มีค่าอย่างยิ่งทำไมไม่เห็นคุณค่าเอามาหลงสร้างบาปสร้างกรรมเขาเสียดายเขาอยากมาดังนั้นในทางในเมืองนี้อาจจะไม่มีแต่มาก็ถามครูบาอาจารย์อยู่ทางในกรุงเทพนี่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้แต่ทางชนบททางบ้านป่าเมืองเขาทางนั้นมันก็มีปรับปลายอยู่แต่ก็จะสันนิษฐานยังไงไม่ถูกแหละแต่เมื่อภูมิจิตยังไม่หลุดพ้นมันก็จะต้องสังเกตไว้หน่อยคือมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งไอ้คนๆนั้นเขาก็จบแค่ป.4อะไรอาจจะมีลำห้วยลำหนึ่งไอ้ผ่านจากบ้านแกมาหาวัดถ้าแกมาทางนั้นมาทุกทีต
ัวแกจะเปลี่ยนไปเลย

นไปเป็นผู้ชายถ้าเปลี่ยนถ้าแกเดินข้ามลำห้วยมาแกจนไม่ได้มาเป็นบุญเป็นศีลแกต้องเว้นทางอื่นถ้าข้ามตรงนั้นแกไม่เชื่อมาทุกทีก็เป็นทุกทีหามกันคล้ายๆว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาอาศัยร่างแกพูดไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่แกไม่ได้ตั้งตนเป็นผู้มีศีลแกไม่ใช่หมอทรงเจ้าเข้าผีไม่ใช่พูดฝรั่งนี่ป๊อเลยเวลาก็พูดภาษาภาคกลางเรานี่ชัดแล้วนั่งหัดทำดีสมาธิเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าอะไรก็ไม่รู้นั่งอยู่บนบ่ายสามโมงถึงเลิกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะพวกนี้บำเพ็ญกุศลไม่พออยากมาเกิดวิญญาณก่อนแต่บุญวาสนาไม่พอจึงไปอาศัยร่างคนนี้พูดยืมร่างเขาพูดอากาศาเทวดาลูกขาเทวลาด้วยมีก็ถามครูบาอาจารย์ตัวนี้มันก็อาจจะมีส่วนอยู่ท่านว่าคือถามหาว่าท่านจะพูดยังไงครูบาอาจารย์ภูมานังเทวานังก็เป็นทุกทีแกอายุ20กว่าปีไม่รู้ว่าวิบากกรรมแกยังไงพอผ่านมาลำห้วยตัวนั้นจะมีไอ้นี้ประกบทุกทีต้องจุดธูปจุดเทียนพระนี่ต้องอ้างศีลว่าอาตมานี่ก็บวชมานานแล้ว20 30ปีแล้วถ้าความบริสุทธิ์นี้มีจริงขอให้ที่อยู่ในร่างนี้จงออกไปอย่ามาเบียดเบียนเขาซะจุดธูปจุดเทียนเดี๋ยวมันเป็นบาปเป็นกรรมก็ให้ศีล5เขาหมอก็ไม่ใช่หมอผีนะก็พาเขารับฉะนั้นเขาก็ออกก็เป็นเหมือนเดิมเนี่ยแกก็ร้องห่มร้องไห้ก็ยืนปกติเนี่ยน่าสงสารเลยเป็นโสดมาตลอดเพราะนานๆก็เป็นทีนานๆคนนี้ไอ้ตัววิญญาณไปยืมใช้อยู่เลยอ่ะแกต้องไปในมีครอบมีครัวเลยใครก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวจะไปพูดฝรั่งก็เขาบางครั้งเขาก็จะไม่รู้เรื่องนะนี่บาปกรรมตัวนี้คืออาจจะเป็นกรรมของแกเองนะอาจจะไม่ใช่ที่อื่นแต่มาหรือว่าอย่างนั้นเป็นวิบากกรรมแกคือมาตัดรอนขัดขวางแกให้มีความเร่าร้อนใจอยู่หน้าตาแกก็ดีคนเห็นแกนั้นก็ชอบหน้าตาก็ดีคนกับนิสัยดีมากไม่มีสิ่งก็มาอยู่ในตัวแกนิสัยก็ดีเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนมากก็เลยมารู้ตัวนี้โอ้วิบากกรรมของแกเป็นวิบากกรรมเขาจะคล้ายๆกรรมมันบอกว่าทำอะไรก็ทำไปฉันจะขัดขวางแกอยู่ตลอดแกจะไม่ได้รับความสุขความสงบใจเลยนะเราอยู่รู้ได้ยังไงเราทำอะไรมาบ้างแต่พบแต่ชาติไหนจะพูดในปัจจุบันก็ดีบางสิ่งบางอย่างมันจะมีหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ใช่พูดในเชื่อนี่พูดให้ฟังพูดให้ฟังแล้วเอาไปคิดมันจะมันเป็นจริงๆเนี่ยอันหนึ่งมันทรงเจ้าข้าวผีนั่นเขามาอุตริเอามาทำดิ้นชักดิ้นชักงอเป็นเอาจุดทูบจุดเทียนขึ้นกับมานั่งหน่อยพวกนี้ไม่ใช่แต่ตัวนี้เป็นธรรมชาติเรารู้ต้นปลายสายเหตุครูบาอาจารย์ก็ลงว่าอาจเป็นวิบากกรรมแกมาตัดรอนแกอยู่แต่มันนุ่งขาวผมขาวอยู่ในวัดพอออกไปก็เอาไปใช้อีกแล้วยืมปากพูดอยู่ทั้งวันใครมาพูดก็ไม่ไปไหนอ่ะน่าสงสารเนี่ยพอไอ้ตัวนี้มันหายออกจากตัวแกออกจากร่างแกทีไรแกก็ร้องผมร้องไห้แกก็บอกว่าไม่รู้กรรมรู้เวรอะไรแกบอกร้องผมร้องไห้ใหญ่มันทำยังไงถึงจะสิ้นกันสักทีแผ่เมตตาทำบุญอะไรก็แล้วเขาทำไมมาเจาะจงแต่โยมคนเดียวไม่ใช่กรรมของแกเองแกสร้างมาอย่างนั้น ไอ้ตัวนี้บางสิ่งบางอย่างที่นักประพฤติปฏิบัติทั้งหลายแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์มันมีกันอยู่อย่างนั้นทำไมถึงมีเพราะว่าในอันตรายสิบข้ออยู่ในส่วนปฏิโมกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้หนึ่งภิกษุที่จะสวด

ฏิโมกได้ภิกษุโดนผีเข้าคือขณะนั้นกำลังสวดอยู่ในผีเกิดไปเข้าภิกษุให้หยุดสวดย่อได้แสดงว่าผีเข้าพระมีเมื่อก่อนนะแต่สมัยพุทธกาลท่านจึงบัญญัติอย่างนั้นไว้โยมก็ได้ยินได้ไหมได้ยินไหมตัวเนี้ยถ้าภิกษุสวดปฏิโมกจะมีภัยอยู่10อย่าง1น้ำท่วมน้ำป่าไหลทะลักเข้ามา2พระราชาเสด็จอะไรคนหมู่มากเข้ามาในวัดขณะลงบัวสวดให้เลิกสวดให้เลิกได้มีอยู่ข้อหนึ่งภิกษุโดนผีเข้าเขาทำไมก็ไม่แปลเป็นอย่างอื่นล่ะหรือว่าพุทธกาลมีผีนั่นดังนั้นมันมีอย่างน้อยคนตายเขาก็เรียกผีอย่างน้อยคำว่าไม่มีผีคนตายส่วนมากก็จะเรียกผีอย่างไรก็ตามบุญวาสนาไม่ใช่ว่าจะไปกลัวไปขนลุกขนพองเวลาญาติโยมนั่งอยู่อย่างนี้ถ้าจะไปอยู่ที่ป่าที่เขาเหมือนอาตมาเนี่ยจะเกิดความกลัวนะเนี่ยลองไปนั่งอยู่ตามป่าตามเขานี่ความกลัวมันเกิดมาเองธรรมชาตินั่งอยู่นี้ไม่กลัวอะไรหรอกเคยพาโยมเข้ามาค่ำๆไปนั่งในป่าช้าเขามาเขาก็มาไม่ทันประมาณ20คนนะโยมผู้หญิงคือพวกหนึ่งก็ทำวัดไปเสร็จเขาก็นุ่งขาวอะไรมาก็ดับไฟไว้ไม่ให้จุดไฟแล้วใครจะนั่งหาที่นั่งเอาเองนะแต่เที่ยวที่แล้วมันหนาวจัดนะอีสาน 4-5 วันหนาวอย่างหนักเลยท่านอาจารย์ขอผิงไฟได้ไหมก็บอกเราก็สึกหนาวรู้สึกหนาวเหมือนกันโยมคงจะไม่ไหวละหนาวเย็นเนี่ยพอดีก็สงบนะก็ไม่เห็นมีปฏิกิริยาอะไรมาแต่หัวค่ำก็เลยบอกมันดึกมาแล้วจะตี3กว่าจะตี4ละเอ้ยละอนุญาตว่าถ้าโยมมีเวทนากล้าก็เอาออกมาที่มันโล่งๆหน่อยฟืนอันไหนมันแห้งเดี๋ยวมันจะถูกมดถูกอะไรอันไหนมันแห้งๆคล้อๆล่ะค่ะจุดไฟนานเสียพอจุดไฟขึ้นนะไฟก็ลุกโพล่งขึ้นพอแสงสว่างขึ้นก็ไปเห็นมีแต่หลุมฝังศพอ่ะ พอมาเห็นเท่านั้นแหละไม่ผิงเลยไฟไปใครไปมันเลยทีเนี้ยขนลุกสั่นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามานอนอยู่ที่หลุมผีก็บอกเพราะมาแต่ว่าครับมันไม่ให้จุดไฟอ่ะนี่สังเกตจิตถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันก็สงบอยู่เห็นไหมนอนมาจนจะถึงที3ไม่เป็นไรมันมากลัวตอนเห็นเนี่ยอยู่ไม่ได้เลย โอ้ตัวนี้มันก็เป็นทุกคนถ้ามีคิดพิจารณารักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าพิจารณาแล้วเรื่องเดี๋ยวนี้จะกลัวยังไงเราก็ไปไม่รอดหรอกนี่แหละเตรียมสละคืนไว้ดีๆเท่านั้นเมื่อเขาจะทวงถามเอาคืนร่างอันนี้ที่เราอาศัยเป็นสมบัติกลางๆไม่ใช่ของใครใครมีบุญมีวาสนาก็มาสวมเอาถ้าชอบอันนี้ทำอันนี้ก็รักษาศีลหน้าบำเพ็ญตัวนี้บริสุทธิ์ท่านบอกได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติสมมติว่าไม่เบื่อไม่หน่ายขอให้เกิดมาเป็นอย่างนี้ทุกภพทุกชาติแต่รักษาศีลหมดก็คงจะสมปรารถนาท่านจึงว่าศีล5ศีล5ศีลรักษาความเป็นมนุษย์ให้ได้ถ้าตัวนี้ไม่ครบเกิดมาก็อาจจะมีวิบัติหลายอย่างศีล8เป็นพระเป็นพรหมจรรย์ก็เพิ่มก็อีก3ข้อโยมก็เป็นพระได้อาจจะเป็นวันหนึ่งสองวันก็ได้คือไม่ทานอาหารตอนเย็นไม่รูปไล่ด้วยเครื่องย้อมเครื่องหอมไม่ดูโทรทัศน์ไม่ดูดนตรีอะไรนั่นเนี่ยสามข้อหมดก็เป็นพระแล้วผมเป็นได้ไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้ดังนั้นเมื่อเรามาอาศัยร่างนี้เป็นสมบัติที่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้อาศัยตลอดไปเราก็ไม่

ว่าเขาจะแตกสลายวันไหนมีใครรู้บ้างอ่ะจะตายวันไหนไม่มีใครรู้หรอกแล้วใครรับรองว่าเราจะอยู่ไปถึงอีกสัก20ปีข้างหน้าไม่มีก็ฝืนอยู่ฝืนเป็นอาศัยเขาอยู่เขาให้อยู่ไปกี่วันก็อยู่ได้เขาไม่ให้อยู่คือมันต้องเจ็บต้องตายเราก็ต้องตายเมื่อพิจารณาอย่างนี้โยมจะเห็นชัดเจนว่าร่างอันนี้เป็นสมบัติของโรคเขาวัวควายก็เหมือนกันใครบุญวาสนาน้อยก็ไปได้โน่นบุญวาสนาก็ได้เป็นมนุษย์มีโอกาสแต่ร่างผิวพรรณวรรณะต่างตามบุญตามศีลผิวพรรณดีบ้างผิวค้ำผิวขาวผิวอะไรก็ตามตามฐานะเหมือนเขาขายเสื้อตามร้านใครมีเงินเยอะก็ได้เนื้อเสื้อผ้าที่เนื้อดีหน่อยถ้าเนื้อไม่ค่อยดีมันราคามันก็ถูกเสื้อที่โยมนุ่งอยู่เนี่ยหนังอันนี้ก็เหมือนกันเสื้อหนังหนังหุ้มห่อในตัวเราเนี่ยเขาเรียกเสื้อหนังใครมีบุญมีวาสนาก็ค่อยไม่ค่อยจะมีกลากมีเกลื่อนไม่ต้องไปตกไปแต่งอะไรมากไอ้ของมันมีคุณภาพอ่ะนะไม่ต้องตกต้องแต่งมันก็งามมันก็สวยโดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเปรียบเหมือนผ้าก็ขายกับผ้าเนื้อดีไม่ยับไม่ย่นผิวพรรณตัวนี้ก็ได้มาด้วยบุญด้วยวาสนาที่สั่งสมมาอย่างปราณีตหยาบละเอียดปราณีตต่างกันที่มาอาศัยคำว่าอาศัยเขาจะให้เราอยู่ก็อยู่ได้เขาจะให้เราไปก็ไปได้คำว่าอาศัยคนอื่นจิตมาอาศัยกายนี้อยู่จิตมาอาศัยกายนี้อยู่เหมือนมาเช่าเขาอยู่ก็ว่าแหละมาเช่าเขาอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ออกวันไหนคือจะให้เราเจ็บเราตายวันไหนเราก็ต้องเป็นไปตามนั้นท่านจึงบอกไม่ใช่ของเราดังนั้นก็อย่าเสียอกเสียใจจนเกินไปรีบทำคุณงามความดีจิตจะได้อ่านหาแล้วก็คืนของเขาไปเพราะยืมเข้ามาใช้ชั่วคราวถือเป็นเราจะเอาเป็นถาวรสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่กับเราชั่วคราวเท่านั้นจะต้องเจ็บต้องปวดต้องตายต้องแตกต้องสลายต้องทำลายไปพระพุทธองค์ท่านจึงว่าให้พิจารณามรณสติเจริญมรณสติระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆถ้าระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จะได้รีบขวนขวายทำคุณงามความดีทั้งต่อตนและคนอื่นรู้จุดเดียวเท่านี้โดยที่ไม่ได้ไปพิจารณาอสุภะพิจารณากายอันใดถ้าไม่ได้เนื้อได้หนังตัวนี้มาคือเสื้อหนังตัวนี้หุ้มห่อได้มาด้วยบุญด้วยวาสนาเนี่ยหุ้มห่ออยู่นี่มนุษย์จะไม่มีความหมายเลยหนังหุ้มห่อเยสาโลมานาขาทันตาตะโจพระพุทธเจ้าตัดสั้นๆแค่นี้แต่ก่อนก็สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลได้ดวงตาเห็นธรรมบังท่านพิจารณาสั้นๆอย่างไงอย่างภิกษุณีองค์หนึ่งที่ว่าเป็นบ้านะวิ่งเป็นเขาก็พิจารณากายตัวนี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ชีนาศพก็ผู้หญิงนั่นหนึ่งโยมเป็นพระด้วยสำเร็จเป็นพระอรหันต์รู้สึกว่าจะชื่อปัตตาจารานี่แหละเขาพิจารณานั่งกับจุดเทียนขึ้นกับดูแล้วน้อมเข้ามาภายในกายของเราก็จะเปื่อยยุ่ยหมดสลายไปเหมือนเทียนเล่มนี้หายสว่างจิตนิ่งก็ลองสังเกตทำง่ายๆอย่างนี้ดูไม่ต้องไปสงสัยมากแต่อาจจะเป็นบุญวาสนาของท่านจุดเทียนท่านก็นั่งดูมันก็ไม่ท่านมาใบท่านน้อมเข้ามาไปไหนไม่ต่างอะไรจากเนื้อหนังกายเรานี่

มีอีกคนหนึ่งผู้หญิงเขาพิจารณาผมของที่เขาเป็นคนสวยมากอะเวลาแก่เท่ามาเขาบอกดูหนังดูขนผมมันขาวโพลนไปหมดแกก็น้อมมาพินิจพิจารณาก็เอาอยู่ในตัวเนี่ยพิจารณาอยู่ในตัวเนี่ยก็เป็นอริยบุคคลหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ง่ายๆบางสิ่งบางอย่างจะคิดจะกดอะไรมากเกินไปลองทำทีละอย่างละอย่างอย่างนั้นก็คิดว่าหนังตัวนี้หุ้มห่อเราก็จะอยู่ได้ถ้ามันแตกสลายมันเปื่อยแปลว่าเราอยู่ไม่ได้คนอื่นรังเกียจเหมือนถ้าน้ำเหลืองนี่เยิ้มออกมาแต่ยังไม่ตายนี่นะเพียงแต่มันเยิ้มเฉยๆไม่มีใครอยากเข้าใกล้แล้วแต่นับเรื่องอะไรตายจะไม่กลัวกันเพราะตายเนี่ยใช้ไม่ได้มนุษย์ถึงกลัวกันถ้าตายไปแล้วราคาเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยไม่มีค่ามีราคาเหมือนสัตว์พวกอื่นเขาไม่มีค่ามาแต่กำเนิดถึงกลัวกันนี่อ่านอย่างนี้พูดทางนี้อาจจะฟังไม่เข้าใจเท่าไหร่ภาษาตรงนี้แต่ภาษาทางนั้นอาตมาจะพูดไปอีกแบบหนึ่งคือภาษาทางอีสานคือเวลาบัวฝ่ายตายเนี่ยนะได้ยินตายอยู่ไหนเขาจะไปนะเอาถุงปุ๋ยถุงอะไรไปเอาเชือกเตรียมใบมีดพระไปช่วยกันแล่แบ่งกันกระดูกอะไรเอาหมดทำไมเขาไม่กลัวก็ลองพูดกับเขาสมมติว่าเขาจะเอาขาคนแขนคนมาห้อยเอาไว้ที่บ้านจะเอาไหมเขาบอกว่าไม่เอาหัวคนกับหนังคนกับหนังควายเขาเอาเป็นไปทำเนื้อหนังตากแห้งกับขายเก่งกันแต่หนังคนนี่แร่เอามาพาดไว้เหยียวไม่ก็คิดแค่นี้ก็จะรู้เพราะว่ามนุษย์ไม่มีค่าสู้หนังควายก็ไม่ได้เนื้อสู้เนื้อกบเนื้อเขียดเนื้อปูเนื้อปลานี่ก็ไม่ได้ขายไม่ได้เอาให้ใครก็ไม่เอามาพิจารณาเป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาตะโจคือหนังถ้าหนังไม่หุ้มนี่ไม่มีใครมานั่งใกล้เราได้หรอกแม้แต่ตัวเราทีนี้น้อมมาแม้แต่ตัวเราจ้างใครก็ไม่นั่งดีเท่าไหร่เขาก็ไม่เข้าใกล้เพราะหนังมันเปื่อยยุ่ยแล้วที่พอจะอยู่ด้วยกันนี้หนังยังพอเปลี่ยนไปได้ยังไม่แตกไม่ผุไม่พังดังนั้นกลัวอันนี้จะเปื่อยเน่าจงเอาใจของเราอย่าให้เน่าไปตามจิตใจไม่เน่าแน่นอนยิ่งมีศีลยิ่งมีทานยิ่งมีภาวนาท่านจึงจิตนี้เชื่อได้ท่านจึงว่าฝึกจิตจิตจะไม่ได้เน่าเหมือนร่างกายจิตไม่ได้ตายเหมือนอย่างอันนี้แต่คำว่าตายในจิตคือตายจากคุณงามความดีจิตเน่าคือจิตไปสร้างบาปสร้างกรรมจิตไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีความดีหล่อเลี้ยงท่านบอกสร้างศพที่มีลมหายใจสร้างศพที่เดินได้ตายแล้วแม้จะอยู่ในร่างมนุษย์แต่เขาตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วคือทำคุณงามความดีไม่ได้แม้จะเป็นพระแต่มันอยู่ในศีลในธรรมเขาก็ตายจากศีลจากธรรมนั้นเป็นนานแล้วจะอยู่ในร่างพระสงฆ์ก็ตามถ้าไม่หมดจดไม่สมบูรณ์ด้วยศีลจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองนี้ก็แสดงว่าตายแล้วพระลูกนะตายจากพระธรรมวินัยถ้าไม่พะวงเรื่องศีลไม่รวมสำรวมสังวรในศีลของตนมีประโยชน์อะไรเราก็เหมือนกันญาติโยมนี่ก็เหมือนกันนางนั้นกายนี้เรารู้แน่นอนว่าเน่าแน่นอนและชัดเจนเลยพระพุทธเจ้าตัดชอบแล้วตัวนี้เราจะอาศัยเข้าไปในเน่าแน่นอนแล้วก็เจ็บปวดแน่นอนแต่จิตบางทีเน่าทั้งสองเลยเสียหายทั้งกาย

ได้จิตคือเกิดมานี่เจ๊งหมดไม่มีทุนอะไรเหลือเลยภพชาติอันนี้จะทำยังไงที่นี่เกิดมีจริงโชคดีมาแล้วแต่มาหลงมาพลาดมาพังหลงรักหลงชังหลงสร้างบาปสร้างกรรมหลงอยู่ในอันเนี้ยโดยไม่ได้ทำคุณงามความดีเลยก็ตายไปกับพวกนี้เราวกวนมาเสวยวิบากมานิมิตเข้าฝันคนนั้นคนนี้ใช่ไหมที่ว่าตมาพูดเที่ยวก่อนที่ว่าไอ้เด็กคนนั้นที่มาขอให้แม่ไปทำบุญให้นั่นในลักษณะอย่างนั้นโยมจะเชื่อได้ยังไงแม่ก็สร้างบุญสร้างกุศลสร้างโบสถ์สร้างวิหารถวายวัดถวายวากันเยอะไม่รู้เป็น10-20 ล้านสร้างแต่บุญพ่อเองลูกชายคนเดียวคิดยังไงก็ขอให้ลูกคนเดียวนี่อุทิศให้หมดใครบ้าได้บุญเอาหมดนั่นความรักบางทีมันก็หลงตัวเกือบไม่รู้อะไรเกือบจะ4 ปีหลังที่ว่าสามเณรองค์หนึ่งไปที่ไปพักอยู่ในสวนที่ว่านั่นแหละเนนองค์นี้เขามีติมบริสุทธิ์ไม่ใช่พระแต่เนนอายุมากหน่อยเขาแผ่เมตตาเอาของโยมคนนี้เอาของไปถวายเนนก็ไปถวายธรรมดานี่แหละไม่ได้ว่าพิเศษว่าท่านไปพักอยู่ในที่ของตนก็เอาไปถวายแกจะซื้อผ้าห่มผ้าอะไรที่เป็นของลูกแกใช้อ่ะแกก็ไปขอให้ท่านอาจารย์แผ่เมตตาให้หน่อยลูกโยมนี่สมัยก่อนอายุเท่านั้นได้มรณะไปโยมนี่รักมากเสียใจมากแต่นี้ก็พอยังชั่วแล้วเพราะว่าได้ทำบุญไว้เยอะแกว่างั้นก็โยมได้ทำบุญไว้เยอะอุทิศให้แกคงไปได้รับส่วนกุศลนี้ก็มาถวายพระคุณเจ้าอีกขอให้แผ่กุศลให้ลูกชายโยมด้วยแกบอกว่าแกเบาใจแล้วเมื่อก่อนโยมเสียใจมากเพราะลูกคนเดียวก็มาตายพลาดภาคอายุ11 ขวบเท่านั้นพอกลางคืนแกกลับพอกลับไปในขณะกลางคืนนั้นจะอะไรก็แล้วแต่ละไอ้เรื่องเนี้ยลูกก็ไปเข้าฝันแม่เขาบอกว่าตั้งแต่ตายไปไม่เคยได้ผ้าได้ผ่อนไม่เคยได้รับอาหารน้ำอาหารไม่เคยได้รับเพิ่งจะได้รับวันนี้เลยถ้าอยากให้ถึงลูกให้ฐานถ้าอยากให้ถึงลูกให้แม่เอาของนี้ไปทานกับไปให้ทานกับสมณีนองค์นี้ลูกถึงจะได้รับอ้าวแกก็เสียใจแต่ว่าทำบุญให้ทานสร้างมาสร้างโบสถ์วิหารมาก็เพื่ออุทิศตรวจน้ำให้ลูกหมดข้าก็ตรวจโยมก็ตรวจทำไมลูกถึงบอกว่าไม่ได้รับถ้าเป็นโยมจะทำไงอ่ะถ้าส่งเงินไปสนีไปหาลูกที่ว่าต่างประเทศอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าแล้วจะไปบอกว่าไม่ได้รับเนี่ยแล้วอยู่ว่าไงใครเอาไปอ่ะแต่บุญไม่ใช่ของส่งไปทางสนีหรอกแต่ทางไปสนีหรอกแต่ลักษณะมันคล้ายๆกันอย่างนั้นแกตั้งคำถามอย่างนี้ขึ้นมาเราจะตอบว่าจะตอบแกไงอ่ะพ่อแกส่งไปจริงๆทำบุญให้ทานได้ว่าจะอุทิศให้ลูกใครจะไม่เสียใจแกก็ร้องไห้รอบสองอีกยิ่งหนักกว่าเก่าตอนตายร้องไห้แล้วเครียดว่าลูกไม่ได้รับลูกถูกโกงเหรอน่าคิดนะโยมน่าคิดดังนั้นคำว่าเนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้าก่อนจะให้ทานเลือกเฟ้นก่อนให้ทานดูทั้งต่อหน้าและรับหลังมีความเสมอต้นเสมอปลายสามเณรก็ได้ไม่ต้องพาสงอะไรเกจิอาจารย์อะไรสามเณรตัวน้อยจิตเขาบริสุทธิ์เยอะอยู่ก่อนจะมาตัวเล็กๆแต่ดื้อหน่อยนะโยมก็ไม่เคยให้ทานก็ไม่อยากให้เณรแต่มาทั้งหมดโอ้ยเณรเขาก็บริสุทธิ์เหมือนกันโยมถ้าพระมาอย่างนี้มีโยมคนหนึ่งเขามาอยู่นั่นถ้าอาจารย์ไม่อยู่เขาศรัทธาเฉพาะเจาะจงขนาดปิ่นโตแกเอามาถ้าอาจารย์ไม่อยู่ไปกินแกจีด่าเอาเลยเขาบอกจะมาเอาไม่ได้เอามาให้แกกินเนี่ยเขาบอกถ้าก็อุปถัมภ์เนี่ยเดี๋ยวว่ากับคนแก่

ถ้าแต่มาอยู่ได้กินได้ฉันของแกแต่คนอื่นจะไปแตะต้องไม่ได้ก็บอกว่าเออเนียนก็เหมือนลูกเหมือนหลานเขาก็รักษาศีลถ้าแต่มาไม่อยู่ก็เกิดไม่มีเขาจะได้ทาน

ต้องทานให้แต่พระเถระใหญ่ๆจะได้บุญเยอะความบริสุทธิ์มีเสมอกันอาตมายิ่งเนียนยิ่งบริสุทธิ์เวลาพาเขาไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยนั่งอยู่ในป่าช้าเนี่ยเขาบอกว่าผมขอนั่งใกล้ๆท่านอาจารย์นะเออนั่งก็ได้นั่งก็ผ้าจีวรคุมโปงอย่างเงี้ยพอดึกๆนะห้าทุ่มหกทุ่มก็จะกิ่งไม้จะนกอะไรมาอย่างมันหักตอมอาจารย์กลัวเราจะเดินหนีเนียนน้อยน่ารักฉันนั่นเองเนี่ยเอาไปป่าไปเขาด้วยเทวดาเขาก็เมตตาเทวดาก็เมตตาทำผิดทำอะไรหน่อยอยู่ในเมืองไม่มีหรอกเขาไปสามสี่องค์น้อยๆเขาหนักนี่เป็นพี่เป็นภรรยาจริงว่าไปเจอฤาษีฤาษีอยู่ในป่าเนียนก็อยากไปดูก็พาไปดูเขาบอกว่าฤาษีมันลายเหมือนเสือไม่ท่านอาจารย์อ้าวฤาษีไม่ใช่เสือขนเหมือนเราเนี่ยไปดูทำไมที่มาฤาษีคือแกอยู่คนเดียวคือไปรักษาศีลอยู่คนเดียวถ้าจะบวชเป็นพระก็รักษายากบิณฑบาตก็ลำบากก็เลยถือศีลแปดเอาโมเมเอาสมาทานขึ้นมาจะห่มผ้าเหมือนผ้าหน่อยก็อายก็ไปเอาผ้าขาวห่มนุ่งห่มแล้วมันก็ค้ำๆเขาหน่อยหรือจะบวชเป็นพระก็จริงแต่พระวินัยไม่ได้ถือไปทำความเพียรเนี่ยมันศีลไม่บริสุทธิ์คือไปดูที่ข้างๆแกจะเอาผ้าจีวรเนี่ยป้อมเอาไว้ขนาดนี้ก็จะมีข้าวสารมีข้าวสารกับมีไหปลามีเกลือมีพริกคือเตรียมพร้อมเวลานั้นก็ตื่นขึ้นมาเวลาหิวก็มานึ่งเองหุงเองทานแต่นุ่งผ้าเหมือนกับพระเนี่ยอยู่ในป่าในเขาปลูกมะละกอปลูกข้าวโพดอะไรโอ้ลูกโตกล้วยแกก็ยังเอามาให้อ่ะกล้วยแกก็อยากทำบุญเหมือนกันนะกล้วยแกปลูกในเขางามอ่ะไอ้บอกว่ามันก็ได้พูดให้เนนดูนี่คือไม่ได้รักษาศีลเอาเข้ามาไม่รักษาศีลทำไมอยู่ในป่าในเขาเทพเทวาอารักษ์จึงไม่ได้ลงโทษอ่ะระวังนะคำถามเนียนบางครั้งเราคางกันนะ ทำไมเทวดาไม่ลงโทษคือไม่ลงโทษเป็นอย่างนี้อาตมาสันนิษฐานเราเองนะคือจิตเขาบริสุทธิ์พอไปเห็นเนี่ยจิตเขาไม่เคยคิดอาฆาตพยาบาทใครแต่ศีลเนี่ยวินัยอันอยู่การกินอาจจะด่านพลอยเทวดาเขาเลยไม่ลงโทษจิตคนนี้เป็นศีลก่อนน้อมถ่อมตนไปอย่างนี้สั่นไม่รู้จะหาน้ำไม่หูอะไรก็น่าสงสารนะแต่เราก็ว่าเขาเก่งเขาอยู่คนเดียวได้ถึงขับมาก็นั่งสมาธิอย่างนี้นั่งจนสว่างโอ้นั่งจนสว่างอาตมาก็นั่งบ้างเดินบ้างดูแกว่าแกปฏิบัติยังไงนั่งแล้วก็สวดคาถาของแกผ้ามัดนี่แต่เสียอย่างเดียวศีลคำว่าพื้นฐานนั้นไม่บริสุทธิ์นะเห็นไหมต้นไม้ไม่มีฝุ่นมีปุ๋ยปลูกเท่าไหร่เพียรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นดอกเป็นผลแต่นี้อย่างน้อยก็ได้อาศัยร่มเงาเหมือนต้นไม้อาศัยร่มเงาอย่างเดียวนั้นคือเหตุเขาจึงว่าฤาษีคือทำกินเองอะไรกินเองอ่ะไม่หิวก็ไม่กินก็ไม่เป็นไรเช้าก็ฉันเที่ยงก็ฉันเวลาเที่ยงไปดูบ่ายแล้วก็ยังฉันอยู่เขาไม่ได้ถือแต่ว่าหิวพอชั่วโมงแล้วนั่นเนี่ยเลยพูดไปเรื่อยเลยเวลาเท่าไหร่พอเนาะไม่ได้ถามในเวลาเท่าไหร่ยังไม่ได้วกกลับมาเลยไปใหญ่เลยเนี่ยก็จะปูพื้นไปตั้งหน่อยที่ว่ามาสรุป

ยู่ที่เนนคำว่าเนนเนนที่ว่าแม่ที่ว่าลูกแกตายไปเมื่อมันสิบปีสิบกว่าปีทำบุญให้ทานแกหมดเงินเป็นยี่สิบเป็นสิบยี่สิบล้านแกเสียใจตอนที่สองแกเสียใจมากแกไปเที่ยวถามครูบาอาจารย์ไปทุกองค์เลยเขาบอกเป็นได้ไงเขาบอกเดี๋ยวว่าทำบุญนะตรวจน้ำถึงนะพระเคยบอกเขาบอกครูบาอาจารย์บางองค์บางรูปก็กลัวแกนะแกถามเยอะแกพูดออกชื่อมาด้วยไปทานตรงนั้นสร้างโบสถ์ตรงนั้นสร้างวิหารตรงนั้นบางสกุลตรงนั้นตรงนี้แกก็จดเอาไว้ด้วยบางทีแกจะเกิดไปไล่เอาคืนเอาไปรุมไปล่ามาคืนเนี่ยไปพูดกันในวงพระนางนั้นความบริสุทธิ์ของศีลความบริสุทธิ์ของจิตสามเณรนั้นคงไม่มีอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกเป็นเนื้อนาบุญเป็นกสิณครูบาอาจารย์ว่าสามเณรองค์นี้ได้กสิณทำมาได้กสิณได้ยังไงอาตมาก็ไม่เป็นกสิณนะแต่ดูผู้ที่เขาส่วนมากเขาลงความเห็นได้กสิณฌานก็อยากเห็นอีกแหละไปคือแปลกๆต่างๆชอบไปดูจนบอกว่าเขาว่าพระโสดาบันก็ยังเคยไปดูมันก็บวชมานานเราก็ยังไม่รู้เลยว่าโสดาบันยังไงปฏิบัติไปอย่างนั้นไปในหมู่บ้านหนึ่งเนนองค์นั้นก็ไปด้วยเนนองค์ที่ว่าที่แผ่เมตตาที่ว่าไอ้ที่ว่าวิญญาณลูกโยมผู้หญิงคนนี้ที่ว่าได้รับผลนั้นก็ไปบ้านนั้นมันจะกันดานน้ำที่สุดหน้าเดือนนี้แหละเดือนนี้ไปหาเดือนเมษานี่คนจะมารอน้ำเข้าคิวกันเป็น 3-4 กิโลมารวมตักเอาที่เดียวดังนั้นครูบาอาจารย์ที่ไปด้วยดังนั้นท่านก็ทำพิธีเอาชาวบ้านมาตั้งสัจจาธิฐานรับศีลรับศีล5รับศีล8ก็มีท่านก็จุดธูปจุดเทียนอย่างนี้ก็สักเคเทวดาอะไรตามพิธีแล้วก็พาทำวัดสวดมนต์แล้วก็พาสวดมนต์นิดหน่อยอัญเชิญคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิโยมก็นั่งแล้วก็ให้เนนบอกว่าท่านบอกว่าให้สมณีนเข้ากสิณดูนะอธิษฐานเทวดานี่เป็นคำพูดอาตมาได้ยินมาจากเนี้ยให้สมณีนเข้ากสิณดูนะบอกว่าที่แห่งนี้ตรงไหนมันมีตาน้ำช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านเนี่ยให้อนิมิตอธิษฐานวาสนาของสมณีน่ะตรงนี้แหล่งไหนที่มีน้ำจะให้เขาขุดบ่อคล้ายๆมากกับเน้นกำลังภายในอะไรคือนั่งทางในแหละถ้าว่าแต่พอดีสมณีนเขานั่งอยู่ไม่ถึงชั่วโมงน่ะก็มาพูดให้ท่านอาจารย์ของมันฟังมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งและมันตายซากแล้วล่ะแล้วก็มีตรงนั้นมันจะเป็นแอ่งอยู่นิดหนึ่งปรากฏเห็นอยู่ตรงนั้นท่านอาจารย์ของมันก็ดีใจอ่ะเออพรุ่งนี้จะถามชาวบ้านเขาดูสามเณรจำได้ไหมที่ว่าไปเห็นเขาบอกว่าน้ำไม่อดไม่อยากเลยถ้าเอาตรงนั้นตอนเช้าโยมเขาก็มาถวายอาหารพระก็มาถามอ่ะที่ว่าเนียนว่ามีต้นชาติน่ะที่มันหักมันฟ้าผ่าไปครึ่งหนึ่งอ่ะมันตายอยู่หลายปีแล้วเขาบอกว่ามีชาวบ้านเขาพาไปเดินดูเขาบอกว่าตรงนี้น่ะตรงนี้แกเอาไม้มันจิ้มเอาไว้ด้วยตรงนี้แหละอาจารย์นุ่นก็บอกว่าเออชาวบ้านมารวมกันนะท่านให้เนียนอธิษฐานแล้วเข้าสมาธิอธิษฐานว่าเนียนเข้าสมาธิว่าตรงนี้มีน้ำตาน้ำใหญ่น้ำจะไม่ได้อดได้อย่างชาวบ้านก็เอาจอบเอาเสียมมารวมกัน30 40มาขุด1เมตรก็แล้ว2เมตรก็แล้ว3เมตรก็แล้ว4เมตรลงไปมันก็ลึกลงไปเรื่อยสัก5เมตรมันก็จะเริ่มพอแล้ววะท่านบอกเอาลงในตรงนี้แน่นอนโอ้ชาวบ้านเหนื่อยมันท้อไว้ไม่ไหวหรอกเขาบอกว่าขุดลุ่มกว่านี้มันยังไม่มีเมื่อขุดตรงนี้มีมันก็อัศจรรย์เนี่ยชาวบ้านก็จะเถียงเลยทีนี้เขาจะหาว่าเนี่ยนั่งหลอกนั่งหลอกไปก็ขุดบอกว่าเนียนมีนะบอกกับผู้บาอาจารย์เออบางคนก็เชื่อบางคนก็ขึ้นมานั่ง

0: มันก็เหนื่อยเมตรที่6 6ครึ่งลงไปอีกดึงกันเปลี่ยนคนไหนเหงื่อออกก็ดึงขึ้นมาเอาคนนี้โดดลงไปพอดีคนสุดท้ายเนี่ยได้เสียงได้ไปถึงหินได้ยินเสียงดังอยู่ข้างล่างคนพวกอยู่ข้างล่างก็กลัวกันทีนี้ไม่รู้ว่าเสียงอะไรอ่ะพอดีเพราะว่าพอมีเสียงอย่างนั้นคนที่กลัวก็ขึ้นคนที่กล้าก็ลงอ่ะเป็นเสียงน้ำคือมันใกล้จะระเบิดละพอเอาสแลงนี่กระทุ้งลงอ่ะดูคุณล้นเสียงมันดังเดี๋ยวนี้เขาเรียกบ้านโนนสมบูรณ์ไม่แรงแล้วเปลี่ยนบ้านใหม่เป็นบ้านโนนสมบูรณ์ยังอยู่เดี๋ยวนี้อำนาจพลังกสิณที่ว่าช่วยเหลือบางครั้งบางคราวอิทธิวิธีอะไรก็แล้วแต่บุญวาสนาของสมณีนั้นด้วยแต่ตอนนี้แกมรณภาพไปนานแล้วในงานศพอาตมาก็ไปดูก็อัศจรรย์อยู่ดอกมันควรจะรู้อะไรหลายอย่างเพียงแต่อธิษฐานถามมณีนแกเธออธิษฐานยังไงอธิษฐานว่าอาตมาบำเพ็ญมาด้วยความบริสุทธิ์อย่างศีลขอเครื่องไทยทานของโยมนี้จงไปถึงบุคคลที่ชื่อนี้นามสกุลนี้ตามดังที่โยมต้องการแค่พูดแค่นั้นก็ไม่ได้สวดอะไรมาขอให้ความนึกคิดของโยมจงสมประสงค์พรุ่งนี้ลูกก็ไปเข้าฝันมีอำนาจความบริสุทธิ์แห่งศีลสามารถจะเป็นฤทธิ์บันดาลได้แต่มันก็อาจจะหนึ่งในพันหนึ่งในร้อยดังนั้นพอเป็นแนวคิดสำหรับญาติโยมจะนำไปพินิจพิจารณาฝึกฝนอบรมตนเป็นแง่คิดบางสิ่งบางอย่างคือถ้าจะพูดยาวมันไม่จบง่ายหรอกอันนี้แต่เอาอย่างเล็กๆน้อยๆที่สรุปลงไปนั้นขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลพิบาลรักษาคุ้มครองอุบาสกอุบาสิกาผู้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีคือทานศีลภาวนาให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกตนทุกคนเทอญ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: หายใจเข้าออกลึกๆดูรู้ลมหายใจเข้าดูรู้ลมหายใจออกของตัวเองเห็นความเป็นปกติของลมลมแรงก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ดูรู้ลมหายใจเข้าดูรู้ลมหายใจออกเบาก็รู้เย็นก็รู้หนักก็รู้ร้อนก็รู้เจ็บก็รู้ปวดก็รู้แม้มีอาการใดเกิดอยู่ในกายในธาตุในขันธ์ก็ให้กำหนดรู้ตั้งอยู่อย่างไรรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรก็ให้รู้ชัดเห็นชัดอย่างนั้นรู้อยู่อย่างไรเห็นชัดอย่างนั้นเห็นชัดอย่างไรก็รู้อยู่อย่างนั้นประมวลความรู้ให้ประคองอยู่เรียกว่ากายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นในใจเจ้าของกายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นผู้รู้ผู้ตื่นมันเกิดขึ้นในจิตในใจของรู้ตื่นเบิกบานรู้อยู่ตื่นอยู่รู้อยู่ตื่นอยู่เบิกบานอยู่อย่างนี้กำหนดได้ในผู้รู้กำหนดได้ในผู้รู้รู้ตรงไหนชัดเจนตรงนั้นรู้ตรงไหนชัดเจนตรงนั้นแม้หากจะเป็นการยืดแล้วยืดอีกหากแม้จะเป็นการอื่นใดที่ชัดเจนก็พึงทำดีกว่าที่เราจะนั่งและหายเงียบไปไม่รู้สึกตัวเองดีกว่าที่เราจะไม่รู้ตัวเองว่านั่งอยู่ทรงอยู่หากต้องยืดต้องยืดหากต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน

ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะให้ชัดเจนกายนี้อย่างนี้ทุกนี้อย่างนี้สุขนี้อย่างนี้ดูรู้ลักษณะของการเกิดอยู่กับกายกับใจของเวลานี้ดูรู้ลักษณะที่เกิดอยู่กับกายกับใจของอย่างนี้นั่งนานก็เจ็บก็ปวดถ้าจิตไม่สงบถ้าใจสงบใจเย็นนิ่งอยู่ไม่มีเจ็บไม่มีปวดถ้าตัวรู้มันอยู่เป็นหนึ่งแล้วไม่มีเจ็บไม่มีปวดถ้าสมาธิเกิดแล้วไม่มีเจ็บไม่มีปวดถ้าสมาธิไม่เกิดมันเจ็บมันปวดพอนั่งนานพอทำมันนานมันเจ็บทุกคนเหมือนกันแต่เนื่องจากเรานั้นฝึกไปฝึกมานะมันค่อยหนักเป็นเบาเบาหมดไปในที่สุดอาศัยความขยันเมื่อขยันจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายและความหยาบความละเอียดของใจมันก็เกิดขึ้นเจ็บเป็นเจ็บปวดเป็นปวดมันเป็นความจริงของสังขารแต่เมื่อฝึกไปปฏิบัติไปเพียรไปพยายามไปความเข้าใจมันก็เกิดขึ้นนั่งอย่างนี้นั่งลักษณะอย่างนี้นั่งได้ทนไม่ทนนั่งได้ด้วยเหตุด้วยผลนั่งได้มีเหตุมีผลก็กำหนดอย่างนี้แหละเรียกว่ากำหนดไว้จนกายเบาจิตเบากายเย็นจิตเย็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจมีแต่ความอัศจรรย์ทั้งนั้นแหละของเก่านั่นแหละว่ามันเกิดอย่างนี้ก็เหตุอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ก็เหตุอย่างนี้แล้วมันก็เกิดอย่างนี้เพราะเหตุอันนี้แหละเมื่อก่อนไม่ใช่ไหมทำไมเราไม่รู้เนื่องจากความเย็นความสงบของใจไม่พอความสุขุมของใจไม่พอมันถึงไม่มีอย่างนี้ทั้งที่ความจริงน่ะมันมีอยู่ก็เลยเอาฝนไม่ถึงขัดไม่ถึงฟอกไม่ถึงความสงัดของใจไม่ถึงพอความสงัดจิตสงัดใจมันถึงแล้วมันก็เบาสบายเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจมันเกิดขึ้นสิ่งที่ดูสิ่งที่รู้สิ่งที่เห็นหากเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ใจที่เกิดอยู่กับตัวเองอัศจรรย์ใจที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองมันสังเวชตัวเองมันสลดใจในตัวเองมันสงสารตัวเองไม่รู้เพื่ออะไรไม่ทราบว่าเพื่ออะไรทำไมไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะอะไรทำไมแต่ด้วยความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละกรองความรู้สึกมันเย็นขึ้นแล้วเมื่อความรู้สึกมันเย็นขึ้นแล้วความรู้มันก็เย็นด้วยความเข้าใจมันก็เย็นด้วยแม้แต่ความคิดเห็นใดๆมันก็เย็นด้วยความรู้ความเห็นความจริงนะมันชัดแจ่มใจในจิตในใจของมันถามมันตอบมันสอนตัวเองมันถามตัวเองมันสอนตัวเองในทุกเวลาสอนตัวเองในตลอดเวลาถามตัวเองในตลอดเวลาเตือนตัวเองในตลอดเวลาแต่ว่าถามตอบเตือนสอนตัวเองในตลอดเมื่อถามเมื่อตอบเมื่อสอนเมื่อเตือนตัวเองได้แล้วความจริงมันก็เปิดเผยความจริงมันก็เปิดเผยความจริงมันก็เปิดเผยความจริงมันก็เปิดเผยความจริงมันก็มีเหตุผลถามไปตอบมาถาม

ถามไปตอบมาในจิตในใจของว่าคนเราเนี่ยมันโง่เสียจริงๆนะคนเราเนี่ยมันหยาบเสียจริงๆนะทั้งโง่ทั้งหยาบจึงตกอยู่ด้วยอำนาจฝ่ายต่ำอย่างนั้นจึงถูกครอบงำด้วยอำนาจฝ่ายต่ำอย่างนั้นมันแยกใจออกแยกความจริงออกเขาเรียกว่าแยกเหตุแยกผลออกได้แยกเหตุแยกผลเป็นอย่างนี้แยกเหตุแยกผลออกจากใจอย่างนี้มันเข้าใจในตัวเองว่ามันมีทุกรสทุกชาติมีทุกบททุกตอนเพราะความไม่รู้ของคนเพราะความไม่เข้าใจของคนจึงตกอยู่ในฐานะอย่างนี้ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ถ้ารู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดไม่ตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้ปฏิบัติจนใจมันยอมได้ว่าโอ้นี่เองจิตมันสงบจิตมันสงัดจิตมันละเอียดความรู้สึกมันละเอียดใจมันเย็นความรู้สึกมันเย็นความรู้ความคิดเห็นมันก็เกิดความแตกต่างกับเมื่อก่อนความรู้ความเข้าใจมันก็แตกต่างกับเมื่อก่อนความองอาจกล้าหาญในจิตในใจมันก็เกิดขึ้นสง่างามในความคิดเห็นของตัวเองว่าโอ้นี่เองก็เรียกว่าเตือนตนสอนตนเตือนตนสอนตนมีเหตุมีผลกับสิ่งเหล่านี้มีความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้เด็บลงสังเวชสลดใจในความไม่รู้ของคนอื่นได้เด็บลงสังเวชสลดใจในความไม่จะเข้าใจในของคนอื่นว่าวิบากกรรมมันต่างๆกันเหลือหลายห่างกันเหมือนฟ้ากับดินต่างกันเหมือนฟ้ากับดินมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเรานั่นแหละมันต่างกันจริงมีผลต่างกันจริงมีเหตุต่างกันจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเกินกันเกินด้วยความเข้าใจอย่างนี้แหละความสะดุ้งกลัวต่อบาปมันเกิดขึ้นความกลัวต่อบาปกรรมมันเกิดขึ้นผิดถูกชั่วดีมันก็เกิดขึ้นและที่สุดมันก็เข้าใจว่าเออนี่คืออะไรธาตุแท้มันก็นิ่งก็เย็นเหตุผลมันก็เข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ในลักษณะอย่างนี้ปัญญาปดีโปความสว่างกระจ่างแจ้งโดยตัวปัญญามันก็เกิดขึ้นเดินก็สอนเจ้าของได้นั่งก็สอนเจ้าของได้นอนก็สอนเจ้าของได้เขาเรียกว่ามีปกติเตือนตนสอนตนอยู่ตลอดเวลาหาความละเอียดของจิตใจความละเอียดของปัญญาความกลมกล่อมของตัวปัญญามันเกิดขึ้นมันก็จะสอนอยู่อย่างนี้แหละมันก็จะสอนอยู่อย่างนี้แหละสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกอย่างนี้แหละปัญญามันเกิดขึ้นแสงสว่างมันเกิดขึ้นความเข้าใจมันเกิดขึ้นในความผิดถูกของตัวเองชั่วดีของตัวเองหนักเบาของตัวเองยามละเอียดของตัวเองในส่วนที่เป็นธรรมะปฏิบัติล้วนๆจึงบอกว่าทุกกิริยาบทมีปกติสอนเจ้าของแม้สิ่งอื่นใดก็ได้คิดได้ดูได้ฟังได้อยู่ใกล้ได้เห็นมันก็เตือนเจ้าของป่านี้ผิดนี้ถูกนี้ชั่วนี้ดีนี้คุณนี้โทษนี้บาปนี้บุญนี้จำเป็นนี้ไม่จำเป็นมันก็บอกเจ้าของมันก็สอนเจ้าของมันเองนั่นแหละพอปัญญามันได้ระดับแล้วมันสอนอยู่ตลอดเวลานะจนเฉยกับสิ่งที่ได้ดูได้ฟังได้อยู่ได้ใกล้จนวางได้กับสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสแตกต่างกับเมื่อก่อนเพราะความละเอียดของตัวปัญญาความสุขุมของตัวปัญญามันเกิดขึ้นความอัศจรรย์ใจมันก็เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติจึงเฝ้าได้ด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้จึงดูได้ด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้เลิกละเพิกถอนอยู่เรื่อยๆทั้งเลิกทั้งละทั้งเพิกทั้งถอนอยู่เรื่อยๆเมื่อเลิกละเพิกถอนอยู่เรื่อยๆมันก็เย็นนั่นเองนะพอเย็นแล้วมันก็เห็นจริงเห็นจังกับสิ่งที่ต้องทำต้องพูดต้องคิดว่าสิ่งนี้จำเป็นสิ่งนี้ไม่จำเป็นสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้จำเป็นสิ่งนี้ไม่จำเป็นสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรมันก็สอนในจิตในใจเจ้าของนั่นแหละสอนอยู่ในจิตในใจเจ้าของเตือนอยู่ในจิตในใจเจ้าของเตือนตนสอนตนเตือนตนสอนตนอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไปว่านี่โทษมากกว่าคุณนะอันนี้ประโยชน์มากกว่าคุณอันนี้ประโยชน์มากกว่าโทษนะอันนี้บุญอันนี้บาปมันจะบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้หลีกเรื่อยๆเล่นเรื่อยๆห่างไกลเรื่อยๆแล้วที่สุดมันก็ขาดออกไปจากใจของจากความเย็นที่มันเกิดอยู่นี่แหละมันมองเห็นจากความเย็นที่มันมีอยู่เนี่ยมันเข้าใจเนี่ย
บ่สำคัญ

พยายามอย่าให้ขาดสติพยายามอย่าให้ขาดสติถ้าขาดสติจะเป็นเสียหลักพยายามอย่าให้ขาดสติปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้ทุกขณะสำคัญว่าไม่ขาดสติสติตามดูตามรู้ตามสังเกตสติตามดูตามรู้ตามสังเกตเขาเรียกว่ารู้ไวเห็นไวรู้ได้เห็นได้อยู่ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดอยู่กับเจ้าของจึงกล่าวได้เป็นเสียงเดียวว่าสอนเจ้าของได้เตือนเจ้าของได้เลิกได้ลดได้เพิกถอนได้ว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นความมีความเป็นความได้ความเห็นความรู้มันก็ค่อยละเอียดขึ้นทีนี้ก็หยุดได้เด็ดขาดหยุดได้เด็ดขาดนะพร้อมนานของความสงบความเย็นของใจเจ้าของนี่แหละเรียกว่าเป็นกำลังสมาธิดีปัญญาจึงมีกำลังสมาธิดีปัญญาจึงมีประโยชน์มากถ้าสมาธิไม่ดีแล้วปัญญาไม่มีประโยชน์ถึงมีก็มีไม่ได้มากนักสมาธินี่หนุนให้ตัวปัญญามีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากมีคุณมากจึงบอกจำเป็นต้องประคองไว้จำเป็นจึงประคองอยู่จำเป็นจึงประคองไว้ประคองอยู่จำเป็นต้องประคองไว้ประคองอยู่รู้ได้เข้าใจอยู่รู้อยู่เข้าใจชัดรู้ได้เข้าใจอยู่รู้อยู่เข้าใจชัดเมื่อใจมันเย็นลงไปแล้วมันนึกตอบเป็นอันเดียวกันว่าโอเอโกธรรมโมความรู้ความคิดเห็นเป็นอันเดียวกันหมดความรู้ความเข้าใจเป็นอันเดียวกันหมดเลิกได้ละได้ลดได้เพิกถอนได้จากสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารอำนาจของความสงบสงัดนะไม่ใช่อำนาจอื่นใดนะอำนาจของความสงบความสงัดที่วางจากอารมณ์ภายนอกได้วางจากอารมณ์ภายนอกได้หนึ่งเดียวพอหนึ่งเดียวเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็เป็นพอหนึ่งเดียวเกิดขึ้นทุกอย่างก็เป็นธรรมพอหนึ่งเดียวเกิดขึ้นทุกอย่างก็เป็นธรรมแม่นยำจำได้ชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นแม่นยำจำได้ชัดเจนในสิ่งที่มีอยู่ปัญญาจึงทรงเหตุทรงผลทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงปัญญาจึงทรงไว้ด้วยความจริงที่ปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างว่าสัจจันใจของว่าเป็นได้อย่างไรเกิดได้อย่างไรมีได้อย่างไรความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีลักษณะหน้ามือเป็นหลังมือเพราะความเด็ดขาดของใจที่มีอยู่เบื่อการเกิดเบื่อการเกิดบ่อยๆเห็นโทษการเกิดบ่อยๆเบื่อการเกิดบ่อยๆเห็นโทษกับการเกิดบ่อยๆเบื่อเห็นโทษเห็นเวรเห็นภัยปัญญามันก็จะหมุนหาที่ออกที่มาที่ไปได้คำถามคำตอบกับใจของตลอดเวลาว่านี้นะทำให้เดือดร้อนนี้นะทำให้วุ่นวายนี้นะทำให้ยุ่งยากนี้นะทำให้สับสนนี้นะคือตัวก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมกับใจเราปัญญามันก็จะเฉียบขาดลงไปในลักษณะอย่างนี้ของเก่าไม่ใช่ของใหม่แต่มันต่างกันในความจริงคือฝึกละเอียดกว่ากันของเก่าไม่ใช่ของใหม่มันต่างกันตรงที่ฝึกต่างกันตรงที่ฝึกถ้าฝึกมากฝึกน้อยแล้วมันต่างกันฝึกมากฝึกน้อยแล้วมันต่างกันต่างกันที่ฝึกไม่ใช่ต่างที่อื่นถ้ามีเวลาก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็นั่งได้ตลอดถ้ามีเวลาจะกราบก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างกรรมต่างวาระต่างคนต่างมาต่างคนต่างก็มีภาระแตกต่างกันไปฝึกใหม่ๆเหมือนกับฝืนแม้แต่ฝึกเก่าๆก็เหมือนอึดอัดซ้ำไปด้วยบางครั้งแต่ก็เราจะชนะใจเราได้แต่ละเรื่องจะเรื่องไม่ใช่ง่ายความนาดของกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาทุกรูปแบบที่จะดึงทุกรูปแบบที่จะผลักให้ตกต่ำทุกรูปแบบที่จะทำให้เราย่ำแย่ทนไม่ได้ทนไม่ไหวทนต่อความจริงไม่ได้ถ้าไม่ฝึกไม่ฝนไม่อบรมจริงๆแล้วยอมรับไม่ได้ล่ะถ้าได้ฝึกฝนอบรมจริงๆแล้วยอมรับได้นะเพราะกายเย็นกายเบาความรู้สึกมันก็ละเอียดขึ้นตามสิ่งที่เราฝึกที่ไม่สงบแต่ก็รู้ชัดเห็นชัดนั่งดูเวทนาที่เกิดขึ้นนั่งดูอาการที่ปรุงแต่ง

นั่งสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกำหนดไว้ในจุดเดียวรู้จุดเดียวเห็นจุดเดียวเข้าใจจุดเดียวอยู่จุดเดียวเท่านั้นแหละแต่ความละเอียดมันแตกต่างกันอาการที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์มันก็เปลี่ยนอยู่อย่างนี้แหละตั้งแต่นั่งมาตั้งแต่บ่ายโมงถึงเวลาบ่ายสี่โมงเวลานี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่ตลอดในส่วนของร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่ตลอดในส่วนของจิตใจมันยังมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเช่นเดียวกับทางภายนอกเรียกฝนเบาบ้างแรงบ้างลมบ้างนิ่งบ้างภายนอกก็มีความเป็นอย่างนี้ภายในก็อย่างนี้แหละแต่เนื่องจากเราเฉยๆกับสิ่งที่ดูเฉยๆกับสิ่งที่รู้เฉยๆกับสิ่งที่เห็นไม่ได้หวั่นไหวเพราะการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเมื่อเราไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านกับสิ่งเหล่านี้ชั้นใดใจเราก็อยู่อย่างนั้นเย็นอยู่อย่างนั้นละเอียดอยู่อย่างนั้นไม่ได้มีอะไรเป็นอุปสรรคไม่ได้มีอะไรเป็นปัญหาไม่ได้มีอะไรที่น่าหนักใจสำหรับเราที่ฝึกที่ปฏิบัติปัญญามันเกิดขึ้นกับการได้ฟังได้ดูได้สังเกตว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่ปัญญามันเกิดขึ้นว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่เห็นเป็นสิ่งที่มีอยู่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ดับเปลี่ยนแปลงของมันอยู่อย่างนี้ธรรมะโดยภาคปฏิบัติจึงเข้าใจว่านี่คือลักษณะของการเกิดดับอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีอื่นอย่างอื่นไม่ได้มีอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เกิดอย่างอื่นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแตกดับไปในตามเหตุปัจจัยของมันอยู่อย่างนี้ทนฟังทนดูทนสังเกตทนรับรู้อาการที่เกิดอยู่ก็เห็นความจริงว่านี่คือลักษณะของธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงนี่คือธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่นี่คือธรรมธรรมมีฐานะแห่งความจริงเป็นอย่างนี้ธรรมมีฐานะคือความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้มีอย่างอื่นทุกคนเฝ้าฝึกปฏิบัติมีเหตุมีผลเป็นอย่างเดียวกันจิตเมื่อมันเย็นลงไปแล้วมันสงบระงับลงไปแล้วมันถึงอัศจรรย์ใจของว่าที่เคยรู้นะมันก็รู้ตรงต่างตรงกันข้ามที่เคยเห็นมันก็เป็นการเห็นตรงกันข้ามที่เคยเข้าใจมันก็กลายเป็นเรื่องเข้าใจตรงกันข้ามมันกลายเป็นเรื่องเข้าใจตรงกันข้ามไปหมดเลยความคิดความเห็นความรู้ความเข้าใจมันตรงกันข้ามไปหมดนี่แหละได้ชื่อว่าความละเอียดของปัญญาของเก่าที่เดิมคนเก่าที่เดิมแต่ความละเอียดของความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นความแตกต่างของความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นการรับผิดชอบนั้นมันมากขึ้นความเข้าใจนั้นมันมากขึ้นแทนที่จะหวั่นไหวมันก็ไม่หวั่นไหวแทนที่จะสะทกสะท้านมันก็เฉยๆเพราะธรรมคือความจริงมันปรากฏกับใจเจ้าของการยอมรับมันเกิดขึ้นกับใจเจ้าของทั้งหลายทั้งปวงจึงมีลักษณะอย่างนั้นเช่นนั้นไม่มีอะไรเป็นธรรมดาธรรมดานั่นเองนี่แลได้ชื่อว่ากฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แลได้ชื่อว่ากฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาจากสภาพที่เรานั่งไม่ได้จนนั่งได้จากสภาพที่เรานั่งไม่ทนจนทนจากที่สภาพที่เรานั่งไม่มีเหตุมีผลพอเรานั่งทนนั่งอดแล้วมันมีเหตุมีผลกับใจเรามากขึ้นมันกรองความรู้สึกเรามากขึ้นมันกรองความรู้สึกเรามากขึ้นความหยาบความละเอียดมันก็มากขึ้นว่าที่สุดมันอยู่ตรงนี้แล้วมันลงบางอ้อใดเป็นลักษณะอย่างเดียวกันอ๋อนี่เองทำเมื่อเกิดขึ้นกับใจเราแล้วมีลักษณะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นท่านฝึกอยู่ฝืนอยู่ข่มอยู่ทนอยู่จึงรู้ได้ในความจริงที่ปรากฏโดยทั่วๆไปจึงเข้าใจได้ในความจริงที่ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปรู้ได้เข้าใจได้ในเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วๆไปชัดเจนแจ่มแจ้งกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติว่าหยาบอย่างนี้ละเอียดอย่างนี้สุขุมอย่างนี้เยือกเย็นอย่างนี้มีเหตุมีผลอย่างนี้ไม่ใช่ของใหม่ของเก่าแต่มันกลั่นมันกรองน้ำเค็มก็คือน้ำฝนนั่นแหละน้ำฝนเนี่ยคือจะเป็นน้ำเค็มไม่ใช่เป็นน้ำอื่นน้ำกรอยน้ำจืดก็น้ำฝนนี่แหละไม่ใช่ตัวอื่นนะ

น้ำเค็มก็ไปจากน้ำฝนน้ำจืดน้ำกร่อยก็ไปจากน้ำฝนมันไปผสมผสานแล้วเกิดปฏิกิริยาในส่วนที่ทำให้เกิดการผสมส่วนขึ้นมันก็มีเค็มจริงๆแล้วน้ำฝนนี่แหละไม่ใช่น้ำอื่นความรู้สึกที่ฝึกที่ฝืนที่ข่มที่ทนที่อดก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้แต่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นน้ำฝนพอรวมตัวลงไปแล้วก็กลายเป็นน้ำเค็มอย่างที่เห็นนี่แหละทะเลไปก่อปฏิกิริยาจากที่มันสะร้างอะไรต่อมีอะไรลงไปแล้วก็ก่อเกิดความกดดันความแน่นความแข็งตัวของน้ำความอัดตัวของน้ำก็กลายเป็นน้ำเค็มขึ้นแต่ที่สุดเอามากรองใหม่ก็กลายเป็นน้ำธรรมดาเครื่องกรองน้ำทะเลเป็นน้ำจืดขึ้นอย่างเดิมก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ถึงบอกน้ำทะเลเป็นน้ำจืดก็กรองใจที่ฝึกที่ฝนที่อบรมจากเสียงจากรูปจากกลิ่นจากสิ่งที่สัมผัสใดๆนี่แหละคือสิ่งที่กรองใจเราให้เกิดความละเอียดขึ้นเกิดความรู้สึกรับผิดชอบละเอียดมากขึ้นเห็นผิดเห็นถูกเห็นชั่วเห็นดีเห็นบาปเห็นบุญเห็นคุณเห็นโทษมากขึ้นมันก็ไปจากการฝึกการปฏิบัติไม่ได้ไปจากที่อื่นมันไม่ได้มาจากที่อื่นมันเกิดจากนี้แหละนี่ถ้านั่งอยู่คนเดียวไม่ได้ถึง4ชั่วโมงอะถ้านั่งคนเดียวเลิกไปนานแล้วนี่ก็มีครูบาอาจารย์บังคับมีสิ่งแวดล้อมบังคับมีฝนบังคับมีสภาพเป็นใจแล้วเลยนั่งอยู่ได้ถ้าไม่งั้นหลับไปแล้วเลิกไปแล้วหยุดไปแล้วหมอนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในความจริงที่เกิดขึ้นศาสนาเป็นเรื่องที่มีที่มาที่ไปศาสนาเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลการกันกรองความรู้สึกนึกคิดของเราก็ฝึกทนอยู่ในลักษณะอย่างนี้ขันติปรมังตโปติติฆาความอดทนความอดกลั้นเป็นตบะคือเป็นเครื่องเผาความชั่วออกจากใจคนเป็นกระแสพระนิพพานหรือว่าเป็นลักษณะของพระนิพพานได้ในที่สุดของการฝึกการปฏิบัตินิบานังวดันปรมังวดันติพุทธาพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านี่คือพระนิพพานที่พายเราเย็นและสงบสงัดได้จริงทนต่อรูปทนต่อเสียงทนต่อการเจ็บปวดทนต่อสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ต้องทนทั้งนั้นแหละความละเอียดของตัวปัญญามันก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เครื่องกรองความรู้สึกเครื่องกรองใจของก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นใดอย่างใดนะเครื่องฟอกใจก็เกิดจากตรงนี้แหละนี่คือข้อปฏิบัติที่เห็นจริงเห็นจังนั่งนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งยืนนิ่งสิ่งที่กำหนดนิ่งชัดเจนรู้จริงเห็นจริงมันก็เป็นธัมโมปฏิโปความสว่างภายในจิตในใจของเราก็ค่อยเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนึกว่าเป็นอะไรมันก็แท้ๆก็คือน้ำฝนธรรมดานี่แหละจะจืดจะกร่อยจะเค็มอย่างไรก็น้ำฝนธรรมดานี่แหละความรู้สึกที่เศร้าหมองขุ่นมัวก็ถูกผสมประส่วนผสมประสานกับเรื่องของโลกนี่แหละยศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญครอบงำใจเราถึงตกอยู่ในลักษณะอย่างที่เป็นอยู่โดยทั่วไปพอเราใจละเอียดขึ้นจิตสงบขึ้นมันก็งออจริงๆก็อันนี้เองแหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเรื่องโลกกระทำนี่แหละมันกินใจเรามันครอบงำใจแล้วมันเหยียบใจคนที่ไม่มีเหตุมีผลจึงตกต่ำอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในธรรมะปฏิบัติจึงเห็นจริงเห็นจังในทุกสิ่งทุกอย่างจึงรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดในทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นเป็นอย่างเดียวกันเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันสำนึกได้เป็นอย่างเดียวกันสำเนียกได้เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็สอนตัวเองได้เป็นอย่างเดียวกันเตือนตัวเองได้เป็นอย่างเดียวกันจากเสพหยาบก็มาสู่ความละเอียดละเอียดละเอียดแล้วที่สุดเหลือแต่ความรู้ความเข้าใจว่าเออนี่สักแต่ว่ามีอยู่ฝนตกเราก็รู้ว่ามีอยู่ฟ้าร้องเราก็มีอยู่ด่ากันนินทากันเราก็ว่ารู้ว่ามีอยู่แม้ส่วนอื่นใดเราก็รู้ว่ามีอยู่ใครจะเป็นอะไรเราก็รู้ว่ามีอยู่นี่เป็นสมบัติของโลกปัญญามันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ความรู้ความเข้าใจนะมันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้มันเห็นจริงเห็นจังลงไปกับสิ่งที่

0: มีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้นี่เองได้ชื่อว่าการเข้าถึงความจริงจิตเมื่อมันสงบลงไปแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงฝึกปฏิบัติเถอะเพียรเถอะพยายามเถอะวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวมันไม่ได้มรรคได้ผลก่อนย้ำไปเตือนไปเอาหลายวันหลายเดือนหลายปีฆ่ามันแล้วที่สุดมันก็ฆ่าจนสิ้นกิเลสของตัวเองนั่นแหละมันก็หยุดพอหยุดแล้วมันก็บอกว่าเออแค่นี้เท่านี้ก็พอแล้วล่ะเมืองพอมันเกิดขึ้นเอาตายเป็นเดิมพันทีนี้เอาตายเป็นเครื่องประกันเจ้าของทีนี้ตายพอตายเป็นถึงจุดถึงแล้วทีนี้จิตมันก็ยอมเท่านั้นเองในธรรมะปฏิบัติใดๆมันก็เย็นแล้วมันก็เบาความรู้สึกใดๆมันก็บอกว่าถูกแล้วตรงแล้วนิ่งแล้วเย็นแล้วสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้สักแต่ว่ามีสักแต่ว่าเป็นเห็นเป็นธรรมดาธรรมดานี่แหละได้ชื่อว่าเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาวันเวลาที่มีอยู่ก็เห็นว่าพอสมควรปรับเปลี่ยนนิยามบทผู้จะกราบก็กราบผู้จะอยู่ก็อยู่ผู้จะไปก็ไปผู้จะนั่งก็นั่งจะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเราฟังธรรมไปเรื่อยๆ4ชั่วโมงครึ่งแล้วนั่งมานี่ทนอยู่ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าอยู่คนเดียวสงสัยละคงจะไปแล้วล่ะกลับแล้วนะ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6371

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้อยู่กับกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีนะคะค่ะสำหรับข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นะคะดิฉันขอเริ่มเล่าข่าวกันไปก่อนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ที่มีหลายๆข่าวนะคะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณฟังก็สามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านเพจ Mcos News M100.5 หรือว่าทางยูทูบก็ติดตามกันได้ค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะก็ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุลอบวางระเบิดค่ะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่เป็นการด่วนนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็สายตรงมาจากฝรั่งเศสสั่งการให้เยียวยาผู้ได้รับผลอีกที่เขาจะเฉลี่ยกันพื้นที่การตรวจสอบเหตุก็ฟังระเบิดบริเวณที่คนรอบบ้านพันวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะหลังเกิดเหตุที่ช่วงสายของวันนี้นะคะส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับผลกระทบ2คนจากเหตุรถยนต์ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าสอนะคะได้รับความเสียหายนะคะโดยอันสืบสัมพันธ์กับกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารของฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุจุดเกิดเหตุนะคะหลังจากที่คนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดที่ท่อลอดบ้านไพวันค่ะตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุประมาณ11:40วันนี้โดยปลัดมหาดไทยก็บอกว่าอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะอยู่ภารกิจพิเศษที่ฝรั่งเศสนะคะการสับมาจากฝรั่งเศสว่าให้ลงไปในพื้นที่ตัวใต้นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ในชิดกำจะได้ให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับผู้ที่บาดเจ็บนะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติมาเลเซียเนี่ย2คนมีอาชีพเป็นนักเทคนิคทางการแพทย์ค่ะซึ่งได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะเดียวกันรถยนต์ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.นี่นะคะที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุก็ได้รับผลกระทบด้วยโดยที่รถของสมาชิกอส.เนี่ยกำลังเดินทางจากกลับจากภารกิจในจังหวัดยะลาค่ะก็ได้รับผลกระทบจากความเสียหายจากแรงระเบิดด้วยนะคะด้านการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าคนร้ายเนี่ยใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สแล้วก็มีการตรวจสอบเชิงลึกก่อนลึกไปเลยนะคะว่าไอ้ถังแก๊สตัวเนี้ยมีในประเทศไทยหรือเปล่ามีใช้ที่ไหนอย่างไรบ้างเพราะว่าถังแก๊สดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้มีจำหน่ายในประเทศไทยนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาแหล่งที่มาแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะในเรื่องนี้นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับความไม่สงบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดยะลาและก็ปัตตานีด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการสั่งการค่ะให้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสำรวจท่อลอดแล้วก็ตามเส้นทางคมนาคมต่างๆอย่างละเอียดนะคะรวมถึงติดตั้งตะแกรงเหล็กไว้ป้องกันเพื่อไม่ให้คนร้ายเนี่ยใช้จุดลักษณะของท่อลอดต่างๆเนี่ยนะคะมาเป็นจุดในการซุกซ่อนวัตถุระเบิดเพื่อก่อเหตุซ้ำอีกค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการสั่งการหน่วยงานทางหลวงนะคะให้ได้ลงซ่อมแซมพื้นที่ผิวจราจรแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดให้กลับมาใช้งานโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็เหตุการณ์ที่ใต้เมื่อวานก็เกิดหลายเหตุการณ์ก็ตอนนี้หน่วยงานความมั่นคงก็กำลังติดตามความคืบหน้าคดีตรงนี้ทุกคดีนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับเรื่องที่มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีที่แอร์โฮสเตสสาวไทยค่ะอายุ26ปีนะคะซุกซ่อนเฮโรอีนกว่า1กิโลกรัมในกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าที่เป็นกระเป๋าไทยเวลาเรา

เดินทางไปจังหวัดภาคเหนือหรือว่าพื้นที่ไหนๆที่ขายกระเป๋าเป็นลักษณะกระเป๋าสะพายของผู้หญิงนะคะเป็นพื้นสีขาวแล้วก็เป็นเหมือนลักษณะท่าปักเป็นรูปช้างอย่างนี้ค่ะคุณฟังก็ภายหลังไอ้ตัวซับในอะค่ะเป็นตัวช้างเนี่ยจะมีเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าทั้งหมด12ใบตำรวจที่ออสเตรเลียนะคะที่เมลเบิร์นเนี่ยเขาจับกุมแอร์ฮอสเตสสาวไทยได้ค่ะโดยข้อมูลการเผยแพร่ของการจับกุมครั้งนี้นะคะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นหญิงชาวไทยวัย26ปีค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศและกำลังเดินทางจากสนามบินเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นนะคะเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ก็เดินทางจากประเทศไทยไปเมลเบิร์นก่อนที่จะถูกกองกำลังชายแดนออสเตรเลียค่ะเรียกตรวจสัมภาระซึ่งการตรวจสอบเนี่ยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยของตัวของออสเตรเลียบอกว่าพบสิ่งผิดปกติภายในกระเป๋าจำนวน12ใบของผู้หญิงแอร์ฮอสเตสรายนี้ทำให้มีการเรียกตรวจเพื่อตรวจรายละเอียดต่างๆซึ่งภายในกระเป๋าเนี่ยพบว่าในซับของกระเป๋าทั้ง12ใบมีการซุกซ่อนผงสีขาวอยู่ในซับของกระเป๋าส่งผลให้มีการนำไปตรวจสอบว่าผงสีขาวอันนี้คืออะไรกันแน่นะคะก็มีการยืนยันจากผลตรวจว่าเป็นเฮโรอีนก็น้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมค่ะมูลค่าทั้งหมดก็ประมาณ5แสนดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ11ล้านบาทค่ะทางเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียเขาก็แจ้งเรื่องไปที่ตำรวจออสเตรเลียเพื่อเข้ายึดของกลางแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้หญิงรายนี้นะคะแล้วก็ตั้งข้อหา2ข้อหาค่ะก็คือนำเข้ายาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณเชิงพาณิชย์และข้อหาที่2ก็คือครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณเชิงพาณิชย์นะคะโดยที่แต่ละข้อหาเนี่ยนะคะก็มีโทษสูงสุดของกฎหมายออสเตรเลียเนี่ยอยู่ที่25ปีค่ะก็ทั้งนำเข้ายาเสพติดแล้วก็ครอบครองยาเสพติดเชิงพาณิชย์นะคะโดยผู้ต้องหาเนี่ยถูกส่งตัวตั้งแต่วันที่26มิถุนายนค่ะแล้วก็มีการกำหนดให้ขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นนะคะในวันที่14กันยายนนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายซิโมนพุชเชอร์รักษาการผู้บัญชาการตำรวจของออสเตรเลียนะคะก็บอกว่าทางตำรวจเนี่ยจะมีมาตรการแบบไม่กระนุกระนอมนะคะสำหรับคนที่มีความผิดยาเสพติดนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้เหมือนกับว่าบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นไปอย่างจริงจังค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้บัญชาการกองกำลังชายแดนออสเตรเลียหรือว่าคุณคริงซินนะคะก็บอกว่าขบวนการอาชญากรรมเนี่ยมักใช้คนในที่นี้ของทางผู้บัญชาการกองกำลังชายแดนออสเตรเลียเขาบอกว่าก็จะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วก็คนที่เกี่ยวกับสายการบินนะคะก็จะมีการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายมาสู่ออสเตรเลียซึ่งเขาก็ย้ำเตือนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นตำแหน่งอะไรยศระดับไหนหากกระทำผิดฝ่าฝืนกฎหมายของออสเตรเลียคุณจะต้องเผชิญหรือว่ารับโทษอย่างถึงที่สุดนะคะทางการออสเตรเลียใช้ทั้งระบบข่าวกรองแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็รักษาความมั่นคงของพรมแดนที่มีก่อนที่จะนำเข้าประเทศนี้นะคะอย่างเข้มงวดค่ะเรื่องนี้นะคะก็มากลับมาดูกันบ้างนะคะว่าเอ๊ะแล้วทางฝั่งไทยล่ะที่ผู้หญิงฮอสเตสท่านนี้นะคะก็ออกจากฝั่งไทยไปเนี่ยออกไปได้อย่างไรมันทำไมมันถึงออกไปจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของไทยได้นะคะก็เป็นคำถามซึ่งทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแอร์ฮอสเตสสาวที่ถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียเหมือนกันบอกว่าที่ออกไปได้ก็ยืนยันว่าระบบเอ็กซ์เรย์ของฝั่งไทยเนี่ยตรวจไม่พบวัตถุอันตรายแล้วก็บอกว่าการสกัดกั้นยาเสพติดนี่นะคะก็ต้องอาศัยการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับข้อมูลข่าวกรองของหน่วยงานความมั่นคงด้วยค่ะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียควบคุมตัวนะคะหลังจากเกิดพบยาเสพติดในสัมภาระโดยยืนยันว่าสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินแล้วนะคะโดยระบบเนี่ยไม่พบวัตถุระเบิดหรือสารระเบิดแต่อย่างใดค่ะสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็บอกว่า
สัมภาระของลูกเรือรายนี้เนี่ยผ่านการตรวจของเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออก

ึ่งเป็นระบบตรวจจับวัตถุระเบิดที่เป็นระบบอัตโนมัตินะคะในผลการตรวจสอบเนี่ยพบว่าไม่มีวัตถุระเบิดหรือว่าสารระเบิดจึงเข้าสู่ขั้นตอนการลำเลียงขึ้นไปบนอากาศยานได้ตามปกติค่ะสำหรับการตรวจจับวัตถุอันตรายหรือว่าวัตถุระเบิดนะคะก็เป็นการตรวจจับเป็นระบบอัตโนมัติค่ะซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการตรวจจับภัยคุกคามด้านการบินเนี่ยก็เป็นการตรวจจับวัตถุระเบิดของการก่อวินาศกรรมต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยของการบินพลเรือนค่ะขณะที่การสกัดกั้นยาเสพติดเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันกับข้อมูลด้านข่าวกรองการวัดความเสี่ยงและการคัดกรองผู้ต้องสงสัยจากหลายหน่วยงานนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานตั้งโครงการการสกัดกั้นยาเสพติดกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี่นะคะก็ประกอบไปด้วยสำนักงานปปส.กรมศุลกากรกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง2สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงเหล่านี้นะคะจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีการตรวจสอบความเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกค่ะนอกจากนี้นะคะก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ยังเปิดเผยตัวเลขด้วยนะคะว่าในช่วงปี2568จนถึงปัจจุบันเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าแล้วก็ส่งออกยาเสพติดผ่านสนามบินได้แล้วกว่า23รายค่ะแล้วก็มีการตรวจยึดของกลางยาเสพติดรวมกันกว่า211กิโลกรัมด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็บอกว่ายืนยันนะคะพร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทุกฝ่ายเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานไทยแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยในระดับสากลด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยแล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะในฝากฝั่งของปปส.ร่วมกับสำนักงานตำรวจของออสเตรเลียด้วยค่ะก็มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดจากเกิดเหตุที่แอร์โฮสเตสสาวไทยวัย26เลยนะคะซุกเฮอินกว่า1กิโลกรัมเนี่ยนำเข้าไปที่เมลเบิร์นค่ะก็ทางปปส.นะคะก็เดินหน้าทลายเครือข่ายเฮโรอีนข้ามชาติมีการบุกค้นที่พักของแอร์โฮสเตสสาวรายนี้ด้วยนะคะว่ามีอะไรอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งมีการจับมือกันหลักหลายหน่วยงานก็คือทางปปส.ของไทยแล้วก็สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนะคะก็เร่งขยายผลการลักลอบนำเข้าออสเตรเลียนำเข้าเฮโรอีนข้ามชาติค่ะหลังจากที่ทางการออสเตรเลียได้ซึมรายดังกล่าวนี้นะคะไปตั้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่าเฮโรอีนที่เมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลียนางสาวอารีพักเงินบำรุงค่ะรองเลขาธิการปปส.นะคะในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.ก็เปิดเผยว่าสำนักงานปปส.และก็ตำรวจของสหพันธ์ออสเตรเลียเนี่ยค่ะก็มีความร่วมมือกัน มีความร่วมมือกันด้านข่าวสารภายใต้ปฏิบัติการร่วมค่ะเป็น Task Force Storm นะคะปฏิบัติการร่วมเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งมีในระยะนี้นะคะเขามีมาตั้งแต่ปี2559แล้วเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็ขยายผลการจับกุมติดตามทรัพย์สินของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะซึ่งหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากตำรวจออสเตรเลียแล้วนี่นะคะเจ้าหน้าที่ปปส.ก็ได้มีการเข้าตรวจค้นห้องพักของลูกเรือรายดังกล่าวนะคะที่ถูกตั้งข้อหาในออสเตรเลียซึ่งตอนที่ค้นห้องพักเนี่ยก็มีแฟนหนุ่มของลูกเรือเนี่ยอยู่ในที่ห้องพักนั้นด้วยก็มีการนำตัวแฟนหนุ่มเนี่ยไปสอบสวนแล้วก็ขยายผลว่าตัวของแฟร์โฮสเตสเนี่ยมีการติดต่อกับใครบ้างทำไมถึงขนยาเสพติดอย่างนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยขนมาก่อนหรือไม่อย่างไรอีกครั้งนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวเนี่ยทำหน้าที่การขนของเนี่ยเพื่อรับฝากของแล้วก็รับฝากยาเสพติดลักลอบเข้าออสเตรเลียอยู่เป็นลักษณะของการรับฝากขนสินค้านะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และก็เอกสารต่างๆเพื่อติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีค่ะเพราะว่าก่อนมีแชทไลน์นะคะมีการส่งเป็นลักษณะเป็นแชทไลน์ใน Messenger ของ Facebook ค่ะก็มีการส่งมาถึงตัวของแอร์โฮสต์รายนี้จากผู้ที่เหมือนขอร้องหรือว่าจ้างนะคะใช้ชื่อ

ว่าแป้งที่แปลว่าแป้งก็ถามมาที่เจ้าหน้าที่ของตัวแอร์โฮสเตสเนี่ยพี่รับหิ้วของจากไทยไปออสไหมคะหิ้วไปที่พอร์ตไหนอันนี้ก็แอร์โฮสเตสสาวก็ถามนะคะหิ้วไปที่พอร์ตไหนคะน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ว่าจ้างก็หมายถึงยังไงคะพี่บินลงออสเตรเลียที่เมลเบิร์นหรือว่าซิดนีย์คะทั้งเขาบอกว่าทั้งสองเมืองเลยค่ะอันนี้หิ้วไปที่เมืองอะไรคะหิ้วของ

อยู่ด้านหน้านะคะก็อันนี้ก็เป็นสินค้าที่ทางตัวของผู้ว่าจ้างเนี่ยส่งให้กับตัวแอร์โฮสเตสสาวก่อนที่จะบินก็อันนี้ฝากนะคะ12ใบอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ติดตามคนที่ว่าจ้างมาสืบสวนสอบสวนต่อไปนะคะแต่ว่าสืบสวนสอบสวนเนี่ยจากเฟซบุ๊กก็ต้องใช้ตัวของเทคโนโลยีต่างๆเพื่อติดตามว่าคนที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กที่มาว่าจ้างใช้ตำแหน่งในการตั้งที่ไหนพูดคุยอย่างไรเพื่อสืบสอบต่อไปนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ก็ยังบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะผ่านคณะทำงานสกัดกั้นยาเสพติดในสนามบินแล้วก็ท่าเรือด้วยนะคะรวมถึงขยายผลความร่วมมือระดับอาเซียนเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติซึ่งในช่วงท้ายนะคะทางรองเลขาธิการปปส.ก็มีการฝากเตือนประชาชนทั่วไปด้วยค่ะว่าห้ามรับขึ้นสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าเดินทางระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเพราะอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการซุกซ่อนยาเสพติดและหากถูกพบเกิดพบเนี่ยนะคะท่านก็จะถูกตั้งข้อหาทันทีเกี่ยวกับเรื่องของการขนยาเสพติดโดยฐานความผิดในการนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดประเภทหนึ่งนะคะก็มีโทษจำคุกสูงสุดเนี่ยตลอดชีวิตก็มีประหารชีวิตก็มีทางนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยหรือว่ากฎหมายของประเทศปลายทางค่ะถ้าหากประชาชนพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.หมายเลขโทรศัพท์1386ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับเรื่องของการตรวจสอบแอร์โฮสเตสสาวรายนี้นะคะก็มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยค่ะได้มีการสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงวินัยของเครือที่ก่อเหตุเช้าที่ออสเตรเลียแล้วนะคะก็ให้ได้ข้อสรุปผลภายใน7วันนะคะนายชาติเอี่ยมสิริค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะก็มีการเปิดเผยถึงกรณีอื้อฉาวที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียโดยยอมรับว่าลูกเรือรายดังกล่าวเนี่ยเป็นมีการกระทำผิดตามที่เป็นข่าวจริงนะคะโดยในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยตอนนี้อยู่ในนอกประเทศบริษัทจะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือว่าให้การช่วยเหลือใดๆค่ะโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจออสเตรเลียในการดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมานะคะการบินไทยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่สำหรับมาตรการในการรับดูแลเรื่องนี้นะคะบริษัทได้สั่งการให้ลูกเรือรายนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบทางวินัยอย่างเร่งด่วนโดยขีดเส้นนะคะว่าให้ได้ผลสรุปภายใน7วันหรือว่าเร็วกว่านั้นค่ะและหากผลการสอบสวนชี้ชัดว่าเป็นความจริงมีการกระทำผิดจริงก็จะมีการลงโทษขั้นสูงสุดด้วยการจ้างทันทีค่ะเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายความเสื่อมเสียต่อสายการแห่งชาติเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในอนาคตโดยเฉพาะการที่การตรวจสอบคนเข้าเมืองของประเทศออสเตรเลียที่อาจจะมีความเข้มงวดยิ่งยากและก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสำหรับลูกเรือสายการบินรวมถึงประชาชนชาวไทยด้วยนะคะที่จะเดินทางเข้าออสเตรเลียเนี่ยก็จะถูกจับตาจับจ้องเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนลึกเนี่ยยังเชื่อมั่นว่าทางการออสเตรเลียหรือว่าประเทศปลายทางต่างๆนะคะจะแยกแยะเป็นรายบุคคลไม่นำเหตุการณ์นี้เหตุการณ์มาเหมารวมแล้วก็ตีเหมารวมทั้งหมดว่าเอ๊ะถ้ามาจากเมืองไทยเนี่ยต้องมีความผิดในลักษณะขนยาเสพติดอย่างเงี้ยหวังว่าเขาจะไม่เหมารวมนะคะนอกจากนี้ค่ะทางผู้บริหารของการบินไทยเนี่ยก็ยืนยันว่าการบินไทยมีระบบในการทำงานและกฎระเบียบบังคับที่เข้มงวดเคร่งครัดอยู่แล้วก่อนที่จะออกทำการบินทุกครั้งก็จะมีการสรุปก่อนแล้วก็ย้ำเตือนนะคะว่าข้อบังคับต่างๆข้อห้ามต่างๆตลอดจนการกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยให้พนักงานรับทราบอย่างละเอียดอยู่แล้วแต่เนื่องจากองค์กรเนี่ยมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมากกว่า 4,000 คนนักบินอีกกว่า 1,000 คนนะคะการควบคุมพฤติกรรมส่วนบุคคลก็เป็นเรื่องยากในบางกรณีดังนั้นพนักงานทุกคนก็ต้องทราบทางหน้าที่ของตนเองที่ดีอยู่แล้วว่าต้องเป็นการกระทำที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของประเทศไทยหรือกฎหมายของต่างประเทศที่ตนเองเดินทางไปถึงหรือว่าต้องทำงานในประเทศนั้นๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมค่ะอันนี้นะคะก็เรื่องที่รวบรวมมาเกี่ยวกับเรื่องของแอร์โฮสเตสสาวที่ขนยาเสพติด

เป็นประเทศเฮโรอีนไปที่เมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลียก็เป็นข่าวใหญ่โตมากนะคะทั้งในระดับประเทศเลยเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยใครๆก็ไม่อยากที่จะให้มีนะคะสำหรับอีกเรื่องนึงค่ะที่ต่อเนื่องกันมาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะตอนนี้ก็เดินหน้าไปถึงปปช.นะคะปปช.จ่อชงคดีสอบโกงท้องถิ่นเข้าบอร์ดใหญ่ในสัปดาห์หน้าค่ะตั้งแท่นไต่สวนผู้เกี่ยวข้องจ่อสาวเส้นทางเงินทั้งหมดนะคะแล้วก็ขีดเส้นว่าช่วง 3-6 เดือนต่อจากนี้ต้องมีผลแล้วก็ทราบผลการเส้นทางการเงินทั้งหมดนะคะโดยที่เรื่องนี้ค่ะคุณสุพงศ์อินทรถาวรนะคะเลขาธิการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็บอกว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะก็ทางปปช.เนี่ยเตรียมเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนคดีทุจริตแล้วก็สอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568หลังพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็บุคคลภายนอกกรณีที่กล่าวหาว่าร่วมกันแก้ไขผลสอบหรือว่าเรียกรับเงินเพื่อแลกกับตำแหน่งเนี่ยโดยผลสอบตอนนี้นะคะเบื้องต้นได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้วและจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการปปช.ภายในสัปดาห์หน้าค่ะเพื่อที่จะดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็บุคคลอื่นๆนะคะโดยคดีนี้คดีที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ในระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี2568นะคะโดยมีข้อกล่าวหาว่ามีการกำหนดเงื่อนไขเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างจัดสอบรวมถึงการจัดทำผลคะแนนการแก้ไขผลสอบเพื่อให้บุคคลบางกลุ่มเนี่ยเข้ารับราชการได้กว่า 3,000 รายค่ะและมีการเรียกรับเงินค่าตอบแทนรายละไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทนะคะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของคดีความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนปปช.เนี่ยก็ได้มีการประสานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี2560ด้วยนะคะนอกจากนี้ปปช.จะมีการตรวจเส้นทางการเงินรวมถึงบัญชีทรัพย์สินและก็หนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆกันค่ะและจะมีการประสานการทำงานร่วมกันนะคะกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งขึ้นแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะปปช.ก็จะมีการวางกรอบเร่งรัดการไต่สวนคดีของการโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยให้มีความคืบหน้าในช่วง 3-6 เดือนจากนี้ค่ะเนี่ยคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนแล้วก็จะมีการแถลงขึ้นหน้าคดีนี้เป็นระยะค่ะซึ่งเรื่องนี้ของการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะก็ร้อนไปถึงรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ก่อนหน้านี้มีคลิปเสียงหรือว่ามีการพาดพิงถึงว่ามีรัฐมนตรีช่วยในกระทรวงมหาดไทยนะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกพาดพิงถึงนะคะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนตรงนี้รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ก็ยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็เตรียมส่งทีมกฎหมายเข้าแจ้งความเอาผิดกับคนในคลิปเสียงที่พาดพิงเกี่ยวกับข้อมูลการทุจริตมาถึงตนเองด้วยค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าวันนี้ประมาณ10โมงนะคะจะมีทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องหลังจากมีการเผยแพร่คลิปเสียงพาดพิงว่ามีรัฐมนตรีช่วยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการหรือว่าสอบท้องถิ่นนะคะโดยนายทรงศักดิ์บอกว่าขณะนี้มีข้อมูลชื่อจริงของบุคคลในคลิปแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยในขณะนี้เมื่อมีการแจ้งความแล้วเนี่ยจะให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลคนนี้นะคะเข้าไปให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเสียหายขอยืนยันว่าไม่รู้จักกับบุคคลเหล่านี้พร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหมายถึงว่าการที่ไปแจ้งความดำเนินคดีครั้งนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตนะคะแล้วก็การทำงานของตนเองเนี่ยที่ผ่านมาก็ได้ป้องกันการทุจริตการสอบในเรื่องของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบหมายในส่วนตัวของตัวเองนะคะให้นิติกรสำนักกฎหมายเนี่ยเข้า

0: แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามค่ะเพื่อดำเนินคดีกับ Facebook DSILA กับพวกนะคะหลังจากมีการเผยแพร่คลิปเสียงอ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการสอบท้องถิ่นทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสียชื่อเสียงเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็มีการรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานไปดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ก็มีอีกเรื่องนึงสำหรับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะที่มีการทุจริตการสอบข้าราชการปภ.ค่ะคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็บอกว่ากรณีที่มีการทุจริตมีการสวมสิทธิ์เข้าสอบแทนในการสอบข้าราชการของปภ.นะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเตรียมที่จะสืบต่อไปว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างแล้วก็มีการเข้ามานั่งสอบแทนเนี่ยก็เป็นใครบ้างที่อยู่ในกระบวนการนี้หรือมีมากกว่านี้หรือไม่เพราะว่าจากการตรวจสอบผู้ที่เข้าสอบครั้งนี้เนี่ยทั้งหมดกว่า 8,000 คนนี้นะคะก็ยังพบว่ามีผู้สวมสิทธิ์ในเคสเนี้ยมีเพียงรายเดียวรายละเอียดอื่นเนี่ยยังตรวจสอบไม่พบนะคะว่ามีการทุจริตในลักษณะนี้หรือไม่หรือว่าลักษณะอื่นๆหรือไม่ค่ะและหลังจากนี้นะคะก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าไปให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบส่วนก่อนหน้านี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยให้สำนักงานปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการตั้งศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์นะคะมีการเสนอเรื่องแล้วก็แจ้งเบาะแสการทุจริตในการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นที่ศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตอนนี้ประชาชนก็ทยอยส่งเรื่องเข้าไปอย่างต่อเนื่องเลยค่ะการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นตอนนี้ได้รับเรื่องมาแล้วกว่า100เรื่องผ่านทั้งทางช่องทางออนไลน์แล้วก็การโทรศัพท์แจ้งข้อมูลนะคะก็เป็นข้อมูลชั้นความลับหลังจากนี้ก็จะมีการรวบรวมเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าข่าวกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีการออกหมายจับเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: Gamecock.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Gamecock Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Gamecock HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Gamecock News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะก็มาดูความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวข้องกับปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็อาจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมกับผู้เกี่ยวข้องคดีของปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกร้องเรียนว่ามีการรับเงินช่วยให้สอบบรรจุข้าราชการในภาคใต้ได้นะคะหลังพบว่ามีเส้นทางการเงิน1 ล้านบาทที่โอนเข้าเครือข่ายก่อนโอนไปยังอดีตอส.นะคะสำหรับความคืบหน้าคดีนี้นะคะคดีที่เกี่ยวกับนายรุ่งเรืองที่มาบุกปลัดจังหวัดภูเก็ตถูกอาสาสมัคร3 คนค่ะกล่าวหาว่าเรียกรับเงินคนละ300,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหรือบก.ปปป.เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับเพิ่มเติมค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐ

นะคะจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะปลัดรุ่งเรืองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกร้องเรียนเพียงแค่เรื่องเดียวนะคะยังมีเรื่องที่ถูกร้องเรียนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นเงินจำนวน1 ล้านบาทอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงสถานะของเอกสารครอบครองที่ดินหรือว่าสค.1ได้ค่ะเมื่อมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่ามีการโอนเงิน1 ล้านบาทผ่านคนกลางก่อนที่จะโอนไปยังอส. 3คนนะคะคนละ 300,000 บาทเพื่อคืนให้หลังจากที่สอบไม่ผ่านเป็นข้าราชการค่ะส่วนตัวปลัดรุ่งเรืองนี่นะคะก็พบเส้นทางการเงินเข้าภายในบัญชีของตัวเองเนี่ย 100,000 บาทนะคะขณะที่เรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะมีการชี้แจงความคืบหน้าในคดีนี้และให้ข้อมูลในคดีนี้อีกครั้งนะคะในวันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะก็ต้องติดตามกันเพราะว่ามันมีหลายมิติมากๆค่ะแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่ประชาชนแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่อนข้างตกใจกันมากพอสมควรนะคะเมื่อวันนี้ก็การประกาศเรื่องของการดูแลสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยที่บ้านหนองจานค่ะเมื่อวานนี้ค่ะกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพานะคะชี้แจงการออกประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบที่บ้านหนองจานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่แล้วก็ยังคงนะคะยังคงอนุญาตให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยสามารถทำกินได้ตามเวลาปกติค่ะสำหรับกรณีที่มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงเนี่ยก็บอกว่ามีการเชื่อมโยงแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดูแลสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยที่กองทัพภาคที่1ขอชี้แจงว่ากองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงได้ประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านหนองจานค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ล่อแหลมนะคะแล้วก็มีการตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้งตลอดจนการควบคุมเนี่ยก็ไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับในพื้นที่มาสร้างกระแสหรือว่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการการที่ดินระหว่างสองประเทศนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงเนี่ยได้ประกาศพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ห่วงห้ามค่ะตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาของแต่ละวันนะคะก็ห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านเรือนหรือว่าเดินทางสัญจรค่ะคือไม่ได้ห้ามนะคะไม่ได้ห้ามประชาชนออกจากบ้านเรือนหรือว่าเดินทางสัญจรและก็ยังคงอนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถทำกินได้ในพื้นที่ในช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาค่ะก็ถ้าเคยอยู่บริเวณนั้นก็เริ่มทำกินหรือว่าหลายคนก็อาจจะไปกรีดยางบริเวณแนวชายแดนใช่ไหมคะก็อาจจะช่วง6 โมงเช้าเริ่มไปกรีดยางกันได้แล้วก็ช่วง6 โมงเย็นก็กลับเข้าบ้านแต่ว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินตอนช่วง18 นาฬิกาถึง6 นาฬิกาตอนเช้าเนี่ยท่านสามารถออกจากบ้านได้ไปทำภารกิจฉุกเฉินของท่านได้นะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญที่ในพื้นที่เนี่ยนะคะก็เพราะว่าที่ต้องดูแลกันเข้มข้นขนาดนี้เนื่องจากว่าในพื้นที่ยังคงมีวัตถุระเบิดที่ตกค้างอยู่จำนวนมากแล้วก็การสัญจรในช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชาวบ้านนะคะรวมไปถึงกำลังพลที่รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากนี้บางส่วนเป็นพื้นที่การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อาจจะมีการปรับปรุงฐานที่มั่นหรือว่าการปฏิบัติการทางการทหารนะคะโดยเฉพาะกิจโคกสูงจึงกำหนดให้มีเส้นทางเข้าออกของพื้นที่เนี่ยนะคะให้เกษตรกรเนี่ยออกเส้นทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียวเพื่อให้การเฝ้าระวังการตรวจตราการให้ความปลอดภัยให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะส่วนเส้นทางอื่นนะคะมีความจำเป็นก็ให้ต้องเป็นเหมือนกับว่าลักษณะของเจ้าหน้าที่ทหารนะคะไปทำภารกิจก็อาจจะปิดกั้นเหลือเส้นทางเดียวที่จะมีการเข้าออกที่บ้านหนองจานค่ะทั้งนี้นะคะกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาขอยืนยันว่ายังคงยึดหลักปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมนะคะหรือว่า joint statement ของทั้งไทยและกัมพูชาที่ได้ลงนามร่วมกันอย่างเคร่งครัดโดยปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาและก็ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเป็นศักยภาพค่ะโดยมีการวางกำลังตลอดแนวชายแดนอีกทั้งยังมีการเฝ้าแล้วก็ตรวจลาดตระเวนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตลอดจนสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามแนวชายแดนด้วยนะคะสำหรับเรื่องทั่วไปนะคะเรื่องของความมั่นคงก็

0: เล่ากันไปประมาณระยะหนึ่งแล้วนะคะมากันที่ข่าวการเมืองกันบ้างค่ะสำหรับเวทีที่การประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เริ่มถกงบปี70กันตั้งแต่เมื่อวันนี้แล้วก็ถกเรื่อยไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะก็ถกกันในวาระแรกค่ะงบประมาณก็ 3.788 ล้านล้านนะคะบอกว่าจะประคองประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยให้มีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทำให้ตรงจุดสะท้อนปัญหาที่การทำงานอย่างโปร่งใสนะคะสำหรับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะมีนายโสพลตารำเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมค่ะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งการประชุมกันในวันแรกนี้นะคะมีนายเอกนิติวิจิตรทันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบแทนนายกรัฐมนตรีเนื่องจากนายกรัฐมนตรีติดภารกิจที่ฝรั่งเศสค่ะโดยร่างพรบงบประมาณปี70เนี่ยนะคะตั้งจำนวนไว้ไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2569อยู่ที่ 7,400 ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นรายจ่ายประจำนะคะ2รายจ่ายประจำอยู่ที่ 2,780,000 ล้านบาทรายจ่ายกับการลงทุนนะคะอยู่ที่ 789,000 ล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนเงินกู้ 151,000 ล้านบาทค่ะโดยที่รัฐบาลประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2570เนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ถึง 2.7 นะคะขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ส่วนหนี้สาธารณะค่ะตอนนี้ณขณะนี้คงค้างจนถึงสิ้นเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ร้อยละ 66.4 ของ GDP ซึ่งใกล้จะติดกรอบขอบเพดานของวินัยการคลังที่ตั้งไว้อยู่ที่ร้อยละ 70 ค่ะรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติก็บอกว่ารัฐบาลยังมีความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากรายจ่ายประจำของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นและยังต้องติดตามเรื่องของมาตรการการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยืนยันว่าจะควบคุมการขาดดุลให้ต่ำกว่าร้อยละ3นะคะภายในปี2572เพื่อฟื้นฟูฐานะการคลังของประเทศในระยะยาวค่ะเรื่องนี้นะคะคุณเอกนิติก็บอกว่าร่างงบประมาณปี2570เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อประคองเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลประชาชนพร้อมกับวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยเน้นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าลดความซ้ำซ้อนแล้วก็รักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับนโยบายสำคัญนะคะรัฐบาลเดินหน้าเพิ่มรายได้แล้วก็ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยก็จะดำเนินการผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการคนตัวเล็กพลัสดิจิตอล AI เทรดพลัสไทยแลนด์เมดอินไทยแลนด์พลัสค่ะรวมถึงมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ขยายตลาดการส่งออกด้วยค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับเรื่องของด้านสังคมนะคะรัฐบาลก็มีการเตรียมปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานแล้วก็ตลาดแรงงานในอนาคตที่จะพัฒนาระบบสาธารณสุขการรักษาทุกที่แล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะขณะที่กรอบการจัดสรรงบประมาณปี2570เนี่ยแบ่งออกเป็น6ยุทธศาสตร์หลักนะคะที่ประกอบไปด้วยเรื่องของการสร้างโอกาสแล้วก็ความเสมอภาคทางสังคมในวงเงินกว่า 960,000 ล้านบาทรองลงมาก็เป็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปรับสมดุลของระบบของการบริหารภาครัฐค่ะทั้งนี้นายเอกนิติก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะบริหารงบประมาณภายใต้กรอบกฎหมายและวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดใช้เงินภาษีของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืนค่ะ
1: ครับก็สวัสดีคุณฟังสวัสดีคุณขวัญด้วยนะครับพูดเรื่องค่าไฟไปหรือยังเอ่ย
0: ยังไม่ได้พ
1: ู
0: ด
1: ยังไม่พูดนะครับพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็ไปงาน OTOP Mid-Year 2026นะครับบอกว่ารัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในงาน OTOP Mid-Year 2026นะครับซึ่งตลอดทั้งวันเนี่ยมียอดจำหน่ายรวม 893,000 ขออภัยครับ893ล้านบาทนะครับซึ่งสูงกว่าที่คาดการเอาไว้กำหนดเดิมเนี่ย600ล้านบาท

0: ทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่แล้วกว่า122ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับถึงกรณีเรื่องของไฟฟ้านะครับในฐานะที่คุณพลพีก็กำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานครับแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนนะครับบอกว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ข้อสรุป 2-3 สมการคือจะนำค่าไฟแปรผันนะครับหรือ FT ออกจากภาระของประชาชนและเมื่อวานนี้หลังจากนำเสนองบประมาณปี70เสร็จสิ้นนะครับก็มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีการคลังและนายกรองนายกรัฐมนตรีถึงนะเรื่องนี้นะครับแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะฮะว่ามีความจำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือว่าออกกฎกระทรวงหรือไม่คุณพลพีบอกว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะรวมถึงของท้องถิ่นและก็ทางหลวงประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยก็แบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่นนะครับ 6,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งต้องดูแลกลไกการจ่ายภาษีของ3การไฟฟ้าปรับโครงสร้างภายในรวมถึงอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานและต้องดูแลการจ่ายไฟของกฟผ.เพราะฉะนั้นแล้วครับต้องรื้อกันทั้งระบบเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้กันอยู่แล้วนะครับทั้งนี้หากจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงจะต้องเสนอครม.เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ทันทีผู้สื่อข่าวก็ถามต่ออีกนะครับว่าเมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องดำเนินการเนี่ยมันจะนานไหมคุณพลพีก็บอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรารอมานาน30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่ต้องแบกและการตั้งงบประมาณมาดูแลในส่วนนี้จะทำยังไงคุณพลพีก็บอกว่ารัฐบาลไม่อยากจะนำภาษีมาดูแลในส่วนนี้เพราะว่าจะทำให้ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายอีกก่อนจะย้ำนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องของการบูรณาการภายในร่วมกับ3การไฟฟ้ารวมถึงรายได้ต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นก็ต้องเอานำมาช่วยส่วนนี้ด้วยนะครับส่วนทางด้านของนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์นะครับเลขาธิการกกพ.ในฐานะกำกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับก็พูดถึงนโยบายไฟฟ้าสาธารณะนะครับบอกว่าจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญแล้วก็ทบทวนเรื่องนี้นะครับแนวทางในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากกพ.ก็พร้อมสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกำกับดูแลของกฟน.กฟผ.นะครับตามมติตามกฎหมายมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดกำหนดให้คุ้มครองประโยชน์ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าสาธารณะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าเป็นนโยบายที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมีจุดเริ่มต้นมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี30นะครับและมีการรับการปรับปรุงตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานกพช.หลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานไฟฟ้าและบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปที่ผ่านมากกพ.มีการผลักดันให้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และกฟผ.นะครับส่วนภูมิภาคเนี่ยติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะตั้งแต่ปี2566เพื่อตรวจสอบและจับแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าสาธารณะให้ถูกต้องและก็โปร่งใสนะครับให้เป็นไปตามมติของกพช.และกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569นะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากว่ามีพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศซึ่งสำนักงานกกพ.เนี่ยจะติดตามและเร่งรัดการดำเนินการอย่างใกล้ชิดนะครับมันจะมีตัวย่อเยอะนิดนึงสำหรับข่าวนี้นะฮะครับ
1: ค่ะก็วันนี้เหลือเวลาก่อนที่จะไปสายตาพยากรณ์ใช่ไหมคะ
0: ส
1: ัก
0: หนึ่งนาที
1: ก็เอา1นาทีนะคะถ้างั้นขอไปอัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับผลบอลดีกว่าแต่แรกว่าจะเล่าเรื่องที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ก็จะชวนจับตาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะแต่ว่าเรื่องของผลฟุตบอลวันนี้นะคะบราซิลชนะญี่ปุ่นไป2-1ค่ะก็เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกค่ะก็ตอนแรกเนี่ยญี่ปุ่นนะเขานำไป1-0ก่อนในนาทีที่29นะคะก็คือเรียกเสียงฮือฮาจากในเวทีที่มีสนามฟุตบอลนะคะอย่างคึกคักเลยทีเดียวเพราะว่าขึ้นนำไปก่อน1-0แล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ยญี่ปุ่นก็ยังนำอยู่นะคะผ่านมาครึ่งหลังเนี่ยบราซิลก็มีการเปลี่ยนผู้เล่นเข้าไปในทีมนะคะเล่นกันต่อจนถึงนาทีที่52ค่ะ

0: ็ตีเสมอได้สำเร็จนะคะก็หลังจากนั้นก็มีการเล่นต่อจนถึงครบ90นาทีพอนาทีที่ชดเชยการบาดเจ็บในนาทีที่90+5คราวนี้นะคะแฟนบอลแฟนบ้าก็เฮกันลั่นเลยค่ะเมื่อบูโน่กิมาไรส์นะคะได้ไหลบอลให้กาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะคะก็ยืนไม่ล้ำเส้นไม่ดำหน้าด้วยนะคะก่อนที่จะแปรแบบบอลเข้าไปที่ประตูค่ะทำให้บราซิลเอาชนะญี่ปุ่นไป2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะคะแล้วก็จะเข้าไปพบกับคู่ที่แข่งขันชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์ค่ะก็คู่ไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์เนี่ยจะพบกันแล้วก็มีการแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนญี่ปุ่นก็คือตกรอบฟุตบอลโลกไปนะคะเสียดายทีมจากเอเชียนะคะคุณผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับฮะไม่เป็นไรก็ลุ้นกันต่อไปรอบหน้าแล้วกันนะครับแต่ช่วงนี้เราพักกันฮะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีครับ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณโกสินครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
5: ครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยนะครับในระยะนี้ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักมากเข้ามาได้ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้ส่วนใหญ่จะยังคงเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับส่วนเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้ก็น่าจะต้องงดออกจากฝั่งยาวๆไปก่อนนะครับ
1: ครับตอนนี้ยังเป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ไหมฮะ
5: ครับก็ยังมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้นะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของคลื่นลมบริเวณทางด้านทะเลอันดามันนะครับ
1: ฮะถ้าดูแล้วเนี่ยวันนี้มีจังหวัดไหนที่ต้องระวังกันเป็นพิเศษครับ
5: ในพื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะฝนตกหนักมากนะครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องก็จะอยู่ทางด้านภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกแถบทางด้านจังหวัดระนองพังงาในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับรวมถึงในพื้นที่ทางด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับที่อาจจะต้องระวังเรื่องฝนตกหนักมากแต่ว่าอาจจะมีลักษณะของฝนตกหนักเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่ตกสะสมเช่นเดียวกันครับ
1: อืมครับแล้ววันนี้กรุงเทพปริมณฑลเป็นยังไงครับ
5: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองวันนี้ฝนน่าจะมาช่วงบ่ายถึงค่ำเป็นหลักนะครับลักษณะของฝนก็ยังเป็นฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างนะครับการกระจายอยู่ในเกณฑ์160ของพื้นที่ครับ
1: ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ไม่ได้มีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมมีแค่ที่พะเยานะครับบอกว่าที่ภูซางเนี่ยก็ฝนตกทั้งคืนเลยนะฮะ
5: ใช่ครับ
1: ฮะวันนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
5: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนเพิ่มเติมเข้ามานะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนเบาบางลงไปบ้างนะครับช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีฝนกลับมาอีกรอบนึงก็จะต้องระวังอันตรายในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในบางพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงคลื่นลม

0: ริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับเรือเล็กน่าจะต้องงดออกจากฝั่งในช่วงสัปดาห์นี้ไว้ก่อนครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็ขอบคุณคุณโกศินนะครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะไปต่อกันที่ประเด็นที่น่าชื่นใจของไทยกันนะครับนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ US News World Report Best Country 2026ครับให้เป็นอันดับที่27ของโลกและก็อันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีการโดดเด่นด้านการเปิดกว้างในการดำเนินการธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนแล้วก็การประกอบธุรกิจในภูมิภาคครับนางสาวลลิดาบอกว่าโดยการประเมินจากหลายปัจจัยครับทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานรากการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับก็มีส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยยังได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับผลการจัดอันดับนี้นะครับก็สอดคล้องกับทิศทางของการขับเคลื่อนประเทศนะครับของรัฐบาลที่มุ่งมั่นปฏิรูปโครงสร้างและก็เศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับก็ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติโดยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็กำหนดเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การความร่วมทางเศรษฐกิจและก็การพัฒนาหรือว่า OECD ภายในปี2028นะครับนางสาวลลิดาก็บอกว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งทางด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสและหลักนิติธรรมในการแข่งขันที่เป็นธรรมและก็การพัฒนากฎระเบียบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลครับอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจและก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนรวมถึงศักยภาพของการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับที่สะท้อนว่าประเทศไทยของเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะประเทศที่มีศักยภาพในด้านของการลงทุนนะครับคุณขวัญอยู่ในสายแล้วไหมฮะยังไม่อยู่นะนะครับมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคุณผู้ฟังครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไปมาเลเซียนะครับบอกว่าหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ได้รับการตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเรียบร้อยแล้วนะครับมีกำหนดไปหารือร่วมกันวันที่1กรกฎาคมนี้เวลา11โมงตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียครับนายสุริยะบอกว่าการหารือครั้งนี้ก็จะครอบคลุมทั้งประเด็นการผ่อนปรนการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดนะครับที่มาเลเซียเขาสั่งระงับนำเข้าของเราไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569นะครับและที่ผ่านมาการผ่อนคลายมาตรการจากการตรวจสอบนี้นะครับจากเรื่องของปลากระพงจากมาเลเซียที่ส่งออกมาประเทศไทยเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศนั้นดำเนินการไปอย่างราบรื่นนะครับบนพื้นฐานของหลักวิชาการมาตรฐานสุขอนามัยแล้วก็ความปลอดภัยด้านอาหารด้วยนะครับก็จะเป็นกลไกที่ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับหลังจากเราประสบปัญหามาก็มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะฮะคุณขวัญฮะมีเพิ่มเติมส่วนไหนไหมครับ
2: ค่ะวันนี้ชวนจับตากันอีกเรื่องนึงค่ะว่าไทยจะมีกฎหมายนิรโทษกรรมในคดีการเมืองฉบับที่24หรือเปล่านะคะเพราะว่าที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยจะมีการประชุมเกี่ยวกับร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขในวันนี้ค่ะซึ่งถ้าหากว่าผ่านร่างพรบฉบับนี้นะคะมีความเห็นชอบจากวุฒิสภานายกรัฐมนตรีก็จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายให้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมเหตุทางการเมืองฉบับที่24ในรอบ94ปีค่ะนับจากมีกฎหมายนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเมื่อปี2475ทำให้การกระทำของคณะราษฎรเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับแรกค่ะซึ่งเรื่องกฎหมายเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขเป็นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมในคดีชุมนุมแล้วก็การแสดงออกทางการเมืองที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่แล้วนะคะที่ครอบคลุมระยะ

0: เวลาตั้งแต่วันที่1มกราคม2548จนถึงวันที่16กรกฎาคม2568นะคะซึ่งคดีก็จะไม่รวมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือว่านอกจากนี้ก็จะเป็นคดีที่จะไม่รวมนะคะคดีฐานความผิดทุจริตประพฤติมิชอบคดีที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือว่าเป็นเหตุอันทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะว่าร่างพระราชบัญญัติหรือว่า เรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยจะได้รับการพิจารณาอย่างไรจากที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ค่ะ
1: ครับทั้งหมดก็คือข่าวหน้าหนึ่งในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ตีห้าถึงหกโมงเช้าคุณขวัญและผมภูเบศลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีดดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา8:00 น. ถึง 9:30 น. mcot news fm 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: มาแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะในเช้านี้อยู่กับเรา2คนค่ะที่ฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: และผมต้นสุชาติชวังกูลนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยบนโลกของเรานะครับเรา2คนก็จะนำข่าวที่น่าสนใจมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับจนกระทั่งถึง 6:40 นวันนี้คุณชูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาพาเราไปดูเรื่องราวของการที่ลูกของคุณองซานซูจีนะครับพยายามที่จะเรียกร้องให้กับรัฐบาลพม่าในปัจจุบันเนี่ยให้ได้แสดงหลักฐานว่าองซานซูจีนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่มาจากเมียนมาก็คือเรื่องของการที่ทางการของเมียนมานั้นก็พยายามที่จะปราบปรามนะครับพวกที่ทำเรื่องของการสร้างความไม่สงบอะไรต่างๆนานานะครับทางด้าน

0: Digital Junta Digital Crackdown Cut Independent News Access by Nearly Half เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะนำเสนอข่าวอะไรเกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยก็จะถูกปิดบังไปเยอะทีเดียวครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราต้องไปตามกันครับ
1: เรื่องการควบคุมข่าวสารต่างๆเนี่ยนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของรัฐบาลแต่ละประเทศว่ามีมากน้อยขนาดไหนนะคะดูได้จากเรื่องนี้เดี๋ยวช่วง 7:15 นาทีนะคะวันนี้เราจะมาดูประเด็นนี้ประเด็นใหญ่ค่ะทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันฝังรากไทยอยู่ตรงไหนของอาเซียนจะคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลนะคะซึ่งท่านเป็นประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถพูดคุยกับเรา2คนและทีมงาน Good Morning อาเซียนได้นะคะทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง TikTok นะคะเราก็จะมีไลฟ์บรอดแคสต์ให้ได้เข้ามาชมเข้ามาฟังกันได้รวมถึงทุกท่านเลยนะคะที่ฟังอยู่ทั่วโลกนะฟังผ่านช่องทางเหล่านี้นะคะออนไลน์แล้วก็53สถานีเครือข่ายอสมทเดี๋ยวก็ติดตามกันได้ตั้งแต่หลัง 7:00 นะคะ
0: ครับผมตอนนี้เราไปดูข่าวกันเลยดีนะครับนอกจากเรื่องของความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังไม่จบไม่สิ้นยุโรปก็ยังตึงกันอยู่แต่สิ่งที่กำลังตึงอยู่ตอนนี้มากที่สุดก็คือเรื่องของอากาศนะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเขามีการรายงานบอกว่า heat wave caused 1,000 excess death in France อย่างน้อยเนี่ยผู้คนในฝรั่งเศสนะครับเสียชีวิตไปแล้วกับเรื่องของอากาศร้อนที่มันร้อนระอุมากๆเลยทีเดียวเขาบอกว่า temperature rose นะครับคืออุณหภูมิในฝรั่งเศสเนี่ยบางแห่งบางพื้นที่ได้มีสูงมากกว่า40องศาซะด้วยซ้ำนะครับเจ้าหน้าที่ประเทศสาธารณสุขของฝรั่งเศสเนี่ยบันทึกผู้เสียชีวิตซึ่งมีมากกว่า 1,000 รายแล้วในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์เนื่องจากว่าประเทศได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า2ทศวรรษที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิสูงเหนือ40องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสเนี่ยเป็นวันที่เขาบอกว่ามันร้อนมากๆที่สุดเลยทีเดียวเคยเป็นแบบนี้เมื่อปี2003นะมันก็23ปีผ่านมาแล้วแต่ว่าวันนี้ถ้าขณะนี้ฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับเหตุการณ์แบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนนะครับจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้มีรายงานโดยสำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติบอกว่า 85% ของเหยื่อเนี่ยมีอายุประมาณ65ปีขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภัยคุกคามที่ไปทั่วยุโรปเลยทีเดียวทีนี้บ้านเราก็เจอแบบนี้เหมือนกันในมิภาคเราก็เจอเหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของสภาพอากาศที่มันย่ำแย่แบบนี้นะครับ
1: ค่ะก็ทั่วยุโรปเลยนะคะสำหรับสถานการณ์โดมความร้อนมาดูข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งค่ะไม่ได้เป็นประเด็นอาเซียนแต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่ที่ออกมาคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาดูชายแดนนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สนามบินเนี่ยสามารถที่จะจับกุมและดำเนินคดีกับหญิงสาวชาวไทยวัย26ปีซึ่งเธอเป็นลูกเรือค่ะเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยนะคะหลายท่านคงจะเห็นข่าวแล้วแหละจะพามาดูรายละเอียดกันเพราะว่าเธอเนี่ยพยายามลักลอบนำเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียนะคะไปที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์นค่ะพอเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตรวจใช่ไหมคะคือปกติลูกเรือเขาก็จะมีทางออกพิเศษนะแล้วก็ถ้าเป็นผู้โดยสารปกติเนี่ยเขาก็จะต้องผ่านการเอ็กซเรย์สแกนกระเป๋าใช่ไหมคะพอไปถึงที่นู่นเนี่ยพบว่ามีเฮโรอีนค่ะซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้านะเป็นกระเป๋าที่แหมก็อายเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นกระเป๋าผ้ารูปช้างเขียนว่าไทยแลนด์ตัวใหญ่นะกระเป๋าที่นักท่องเที่ยวชอบซื้อกันนะคะกระเป๋าผ้าเนี่ยมี12ใบค่ะเฮโรอีนน้ำหนักรวมทั้งสิ้น1กิโลกรัมคิดเป็นเงินมูลค่าเกือบ12ล้านบาทนะคะเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียบอกว่าเขาจะไม่ยอมค่ะให้พวกอาชญากรอาศัยภาพลักษณ์ของกลุ่มอาชีพกลุ่มบุคคลที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจซึ่งรวมถึงพวกลูกเรือด้วยแล้วก็ใช้อาชีพนี่แหละความน่าเชื่อถือเป็นช่องทางในการลักลอบนำสารเสพติดผิดกฎหมายเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียนะคะตอนนี้เธอถูกจำคุกอยู่นะคะอยู่ในระหว่างดำเนินคดีและจะถูกนำขึ้น

0: ไต่สวนนัดแรกในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ2คดีหลักๆที่ถูกดำเนินคดีนะก็คือลักลอบนำยาเสพติดควบคุมตามกฎหมายชายแดนเข้าประเทศนะซึ่งก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของออสเตรเลียนะคะหลักๆเลยมีโทษจำคุกสูงสุดกระทงละ25ปีค่ะหมดอนาคตเลยนะคะสำหรับหญิงไทย26ปีรายนี้นะคะแต่ว่าข้อมูลนี้ยังไม่ยืนยันนะคะคือยังต้องตรวจสอบต่อไปคือไม่แน่ใจว่าเธอเนี่ยหิ้วเข้าไปเองหรือมีคนฝากเข้าไปซึ่งก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะเวลาที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังมีความรู้เท่าทันในเรื่องนี้มากกว่าผู้โดยสารทั่วไปซะอีกนะคะ Channel News Asia รายงานข่าวที่ก็สร้างความอับอายค่ะให้กับประเทศไทยนะ Thai Airways hosted a racist smuggling heroin into Australia อายุ26ปีเท่านั้นนะคะสำหรับลูกเรือหญิงรายนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมค่ะพอดีเมื่อเช้าตื่นมาแล้วก็เห็นสิ่งนี้นะต้องพูดถึงเลยก็คือแถลงของสนามบินสุวรรณภูมิพี่ต้นได้เห็นบ้างไหมคะ
1: เห็นที่คนออสเตรเลียแล้วก็สังหารเด็กผู้หญิงชาวไทยอายุ17ปีใช่ไหม
0: ไม่ใช่ประเด็นนั้นนะคะสนามบินสุวรรณภูมิแถลงถึงคดีที่ลูกเรือหญิง26ปีถูกจับกุมที่ออสเตรเลียในเรื่องนี้นะคะเนื่องจากเป็นข่าวใหญ่มากคือดิฉันตั้งใจอ่านมากเลยแต่เนื่องจากภาษาการแถลงของทางสนามบินเนี่ยค่อนข้างเป็นทางการอย่างมากนะคะอ่านแล้วเนี่ยสรุปเนื้อหาสำคัญได้ว่าระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเนี่ยเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักเพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยอ่ะอันนี้ใจความสำคัญที่สุดที่เหลือก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะคะแล้วมันค่อนข้างเวกคำนี้อยากจะนำเสนอเพราะว่า ช่วงหลังเนี่ย เห็นบ่อยมากเลยคำว่าเวกเป็นคำที่ที่ฉันเพิ่งเรียนรู้เหมือนกันนะพี่ต้น V A G U E vague แปลว่า คลุมเครือไม่ชัดเจนอ่านแล้วรู้สึกคลุมเครือคือพูดมาประมาณ 5-6 พารากราฟ 5-6 ย่อหน้านะคะแต่ว่าเนี่ยใจความสำคัญก็คือขาออกมีแค่ตรวจจับวัตถุระเบิดแต่สารเสพติดไม่เน้นซึ่งพอผ่านไปได้แล้วเนี่ยก็ต้องไปเจอกับปลายทางอยู่ดีเพราะเขาต้องตรวจหาสารเสพติดแบบจริงจังนะคะแต่อาจจะยังไงล่ะหลุดรอดบ้างเหรอหรือยังไงเนาะอ่ะข่าวนี้มาจาก Channel News Asia นะคะ
1: ครับผมปกติเวลาตรวจสารเสพติดนะอย่างสมัยก่อนนี่เราจะเห็นเขาใช้น้องหมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้องหมาเขาเวลาเขาดมเขาอยู่ตรงนั้นเขาปุ๊บเขาจะดมเขาจะรู้ก็ไม่รู้ว่ามาตรการอันนี้ของประเทศไทยเราไปถึงไหนแล้วนะครับในเรื่องของอากาศร้อนที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เครื่องปรับอากาศนะครับขายดิบขายดีที่สุดเลยในช่วงเวลานี้แล้วเครื่องปรับอากาศที่ขายดีที่สุดตอนนี้ในยุโรปก็กลายเป็นเครื่องปรับอากาศที่มาจากประเทศจีนนะครับ Surging demand for Chinese air conditioners amid record heat wave in Europe ซึ่งก็เป็นการรายงานบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแต่ในฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับที่เครื่องปรับอากาศของจีนเนี่ยขายดิบขายดีทั้งในอังกฤษและประเทศอื่นๆในยุโรปก็เรียกว่าซื้อกันระเนระนาดเลยทีเดียวเหมือนกันก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่ไม่รู้จะต่อต้านเขายังไงนะครับว่าส่วนหนึ่งของทางสวิตยุโรปเนี่ยเขาก็พยายามที่จะต่อต้านสินค้าหรืออะไรต่างๆที่มาจากทางประเทศจีนแต่คราวนี้เรื่องของความร้อนนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะทนร้อนไม่ไหวยังไงก็ต้องซื้อเลยทำให้เครื่องปรับอากาศของจีนนั้นขายดิบขายดีมากนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับ1กรกฎาคมจะเป็นวันครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนท่านสีจิ้นผิงก็จะมีจะมาเรียกว่ากราบสุนทรพจน์ในการชุมนุมกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะเป็นการรวมตัวของกันของบรรดาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ชั้นแนวหน้าทั้งหลายแล้วก็จะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานให้กับประเทศนะครับได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้วยในวันพรุ่งนี้ครบรอบ 105ปีซึ่งท่านสีจิ้นผิงเองเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เป็น

0: บุคคลที่พิเศษเลยนับตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงเป็นต้นมานะครับนั่นคือนอกจากจะทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ยังเป็น General Secretary แล้วก็คือเป็นประธานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยซึ่งก็เรียกว่าควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จไว้กับตัวของท่านเองในทุกแง่มุมซึ่งไม่เคยมีคนอีกที่ทำแบบนี้ได้มาก่อนนะครับจะต้องดูจับตากันว่าการสุนทรพจน์ของซีเจิ้นผิงในวันพรุ่งนี้จะมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องมาตามต่อกันครับ
1: มักจะมีมุมมองจุดยืนทางการเมืองนะสอดแทรกอยู่ด้วยเดี๋ยวรอฟังกันนะน่าจะได้ฟังวันพุธไหมคะพี่ต้นขา
0: ใช่ครับพรุ่งนี้เลยคร
1: ับ ค่ะมาดูอีกข่าวหนึ่งนะคะที่แหมดิฉันอ่านแล้วชอบมากเลยเพราะว่าที่อินโดนีเซียตอนนี้นะคะเขาออกข้อบังคับใหม่ให้อินฟลูเอนเซอร์สายคริปโตนะคะหรือว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆเนี่ยต้องมีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่ามีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้จริงๆค่ะท่ามกลางกระแสการตื่นตัวของหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องเหล่านี้ทั่วโลกนะคะในการยกระดับคุมเข้มอินฟลูเอนเซอร์สายการเงินข่าวนี้มาจากจาการ์ตาโพสต์นะคะ Indonesia tightens the screws of finfluencers as global crackdown intensifies นะคะFinfluencer อ่ะเขาก็สมาร์ทคำเนาะมาจาก Influencer ผสมกับ Finance นะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพวกการเงินเนี่ยอย่างเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเขาใช้ว่า FinTech ใช่ไหมคะคำนี้เขาก็เลยใช้ว่า Finfluencer เนาะสำหรับผู้ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินดิจิทัลเนี่ยต้องได้รับใบรับรองความสามารถเว้นแต่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตอื่นอยู่แล้วนะคะอินฟลูเอนเซอร์สายการเงินเนี่ยสามารถแนะนำได้เฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในตลาดหรือแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะคะโดยผู้ให้บริการที่อินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นให้การแนะนำเนี่ยก็จะต้องมีใบรับรองเช่นกันนะคะในขณะที่แคมเปญการตลาดจะต้องดำเนินการผ่านธุรกิจบริการทางการเงินที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลซึ่งก็มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาการส่งเสริมการขายและต้องเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของธุรกิจนั้นๆคือตอนนี้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดนะคะใครๆก็อยากจะมีความมั่นคงทางการเงินเนาะอยากจะมีแหล่งรายได้เพิ่มท่ามกลางความผันผวนของโลกใบนี้นะคะคนก็หันมาศึกษาเรื่องการลงทุนกันมากขึ้นในขณะที่การเติบโตของเหล่าฟินฟลูเอนเซอร์ทั้งที่มีความสามารถจริงและไม่มีความสามารถเนี่ยก็ผุดขึ้นมากมายเช่นเดียวกันนะคะความเคลื่อนไหวของอินโดนีเซียเนี่ยก็เกิดขึ้นในขณะที่หลายๆประเทศทั่วโลกก็พยายามจะยกระดับการกำกับอินฟลูเอนเซอร์สายการเงินอย่างเช่นที่ออสเตรเลียหรือว่าสหราชอาณาจักรนะคะที่ตอนนี้เขาเน้นมากๆในเรื่องของการออกกฎที่ครอบคลุมในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆในขณะที่ฟิลิปปินส์ค่ะก็มีการปรับใช้ข้อจำกัดการตลาดที่มุ่งเน้นคริปโตโดยเฉพาะส่วนเกาหลีใต้ก็เดินหน้าปรับปรุงการกำกับดูแลทางด้านอินฟลูการเงินเช่นกันนะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียว
0: คนที่บอกว่าคือเดี๋ยวนี้การสื่อสารเนี่ยแล้วก็การให้ข่าวมันไม่ได้มีการสมัยก่อนที่จะต้องแบบใครที่จะมาทำหน้าที่อะไรต่างๆวันนี้มันจะต้องมีการสอบมีต้องมีวัดผลประเมินผลว่าคุณมีคุณสมบัติมีความรู้จริงๆในการที่จะทำหน้าที่อะไรต่างๆเหล่านั้นนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้ว
1: เมื่อก่อนเป็นสื่อกระแสหลักเท่านั้นใช่ไหมดังนั้นข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะมาจากสื่อที่เราเชื่อถือได้ในเรื่องของความเป็นสื่อนะทีวีวิทยุใช่ไหมคะแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเป็นสื่อสามารถที่จะสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ได้กลายเป็นว่าภาระในการเสพข้อมูลข่าวสารการใช้วิจารณญาณเนี่ยมันก็จะตกไปอยู่ที่ผู้รับสารเป็นหลักนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยแต่ว่าสายฟินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะก็โดนขุดอยู่เป็นระยะนะถูกเพ่งเล็งจับตาอยู่ตลอดแต่ว่าบางทีกว่าจะถึงวันโดนขุดเนี่ยก็นานอยู่นะที
0: ่
1: เสียหายกันไปนะคะระมัดระวังด้วย
0: ครับผมก็ต้องใช้พุทธิปัญญากันเยอะๆนะครับในการรับข้อมูลข่าวสารเรื่องของการที่จะทำอะไรให้มันได้เงินมาเร็วๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่กระจายไปทั่วแล้วนะสิ่งที่ทำให้ได้เงินได้ทองมาเร็วที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะทุจริตหรือทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับคราวนี้

มาจากยูราบดีนิวเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเมียนมาเองนะครับที่ทำหน้าที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ได้มีการไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่อาวุโสจากสหภาพแห่งชาติ

0: ปลอมนะครับและเงินปลอมนั้นเป็นเงินบาทครับคุณผู้ฟังครับคุณพิศรีครับซึ่งอันนี้ก็เป็นก็จะมีผลกระทบกับเราเพราะว่าเวลาถึงแม้ว่าพื้นที่บริเวณชายแดนของประเทศไทยกับเมียนมาเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยเวลาเขาทำมาค้าขายกันเนี่ยเขาก็ใช้เงินบาทนะและปรากฏว่าเอาเงินบาทปลอมเนี่ยไปทำธุรกิจก็ถูกจับได้นะครับพอจับคนนี้ได้ก็มีการขยายผลไปจับกัปตันชออาก้าซึ่งก็เป็นทัพเจ้าหน้าที่ทหารของรัฐบาลนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลางนี่แหละคนนี้ถูกจับกลุ่มที่สะพานมิตรภาพเมียวดีแม่สอดหมายเลข2นะครับซึ่งพอจับกลุ่มได้ปั๊บเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจคนที่บ้านปรากฏว่าไปพบเงินบาทปลอมจำนวนมากเลยทีเดียวที่อยู่ที่บ้านแล้วรวมทั้งเครื่องพิมพ์ด้วยนะครับเครื่องพิมพ์เงินปลอมสามารถที่จะแล้วก็มีเงินใช้ได้โดยไม่อั้นเพราะมีเครื่องพิมพ์เองอันนี้ก็ฝากระมัดระวังไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าระบาดเข้ามาแค่ไหนแล้วสำหรับเงินปลอมเนี่ยแต่ที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยก็อาจจะเจอเข้าไปนะครับเวลารับเงินมาเนี่ยก็ดูให้ดีๆนะครับเพราะแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อข้าวซื้อของเนี่ยใช้วิธีการโอนเลยก็น่าจะดีกว่านะไม่ต้องใช้เงินสด
1: ค่ะจริงจังเนาะมีเครื่องพิมพ์
0: จริงจัง
1: ม
0: ีเครื่องพิมพ์เลย
1: จริงจังในเรื่องผิดๆนะคะอ่ะไลฟ์ทาง Facebook ของเราหลุดแต่ไลฟ์ใหม่แล้วตอนนี้กำลังพยายามต่อสู้กับเทคโนโลยีกันอยู่นะอ่ะเข้ามาฟังกันได้นะคะ
0: ครับแต่ TikTok ยังอยู่นะครับ TikTok ยังไม่หลุด
1: ค่ะคนละแพลตฟอร์มกันนะความเสถียร Facebook ช่วงหลังก็หลุดบ้างนะคะมาดูข่าวเกี่ยวกับการลงทุนของเกาหลีใต้ค่ะคือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้นะคะก็มีการเปรยๆถึงเรื่องการจัดสรรเงินรายได้จากภาษีเทคโนโลยีภาษีชิปนะคะเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เป็นผู้ผลิตหลักเลยทีเดียวสำหรับชิป AI นะตอนนี้การประกาศออกมาล่าสุดค่ะเขาประกาศเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่ด้านชิปและปัญญาประดิษฐ์โดยคุณอีแจมยองนะคะก็ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยการลงทุนมูลค่ากว่า 19.1 ล้านล้านบาทในระยะเวลาหลายปีค่ะคือก่อนหน้านี้ท่านก็เปรยๆว่าจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ในเรื่องนี้เพื่อยกระดับและพัฒนาให้ยิ่งเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกนะคะ BBC รายงานเอาไว้ค่ะว่า South Korea unveils $880 billion chip and AI investment plan นะคะคือก่อนหน้านี้เปรยๆมาว่าจะมีการลงทุนเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่ตอนนี้มาแล้วมาดูกันว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะมีการแถลงร่วมกันออกโทรทัศน์นะเพราะนี่คือเรื่องใหญ่ผู้นำสูงสุดออกข่าวพร้อมกับผู้นำของ Samsung Electronics นะคะและ SK Hynix ค่ะและให้รายละเอียดว่าเกาหลีใต้เนี่ยต้องการที่จะสร้างความมั่นคงในองค์ประกอบหลักๆของ AI ให้เร็วยิ่งกว่าประเทศอื่นคืออยากจะวิ่งและเข้าเส้นชัยให้เร็วที่สุดนะคะโดยมีเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและศูนย์ข้อมูล Data Center เป็น3แกนหลักๆสำหรับการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะคะ Samsung และ SK Hynix จะลงทุน800ล้านล้านวอนนะคะหรือประมาณ 17.2 ล้านล้านบาทร่วมกับซัพพลายเออร์ค่ะเพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปใหม่บริษัทละ2แห่งในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ก็คือเมืองกวางจูและจังหวัดจอลาใต้นะคะรวมถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเพิ่มเติมด้วยก็จะลงทุนอีกประมาณ 5-20 ล้านล้านวอนหรือคิดเป็นเงินบาทเนี่ยก็ประมาณ 1,700,000 ถึง 430,000 กว่าล้านบาทในโครงการต่างๆนะคะและคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 1.7 ล้านล้านบาทสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ชิปในจังหวัดชุงชองซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโซลค่ะภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้เนี่ยจะกลายเป็นที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิปขนาดใหญ่โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะว่าประเทศเนี่ยจำเป็นต้องเร่งการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิตที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยให้แล้วเสร็จเพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นคือเขาเน้นสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อเรื่องนี้นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างกำลังการผลิตให้เพียง

0: พอด้วยสำหรับการลงทุนขนาดใหญ่ครั้งใหม่รวมถึงในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้หลังจากโรงงานที่มีอยู่เดิมรอบๆถึงขีดจำกัดคือเต็มแม็กซ์แล้วไม่ไหวแล้วจ้าที่จะรับกำลังการผลิตใดๆนะคะก็เลยต้องเพิ่มอ่ะดูสิในฐานะการเป็นชาติที่เป็นผู้นำและเป็นผู้ที่รับรายได้หลักๆในเรื่องการผลิตชิป AI นะตอบรับสอดประสานกับกำลังการเติบโตทางด้าน AI เนี่ยเขาก็ยิ่งไปข้างหน้าอีกนะเพื่อชิงความเป็นผู้นำในตลาดนี้นะคะอยากจะถึงเส้นชัยก่อนสร้างภาพจำให้มากที่สุดค่ะ
1: ก็เรื่องของฝันจริงความเป็นผู้นำนี้ก็ทุกประเทศเขาคือเขาไม่อยู่นิ่งเนาะเขาแข่งกันน่าดูเลยหลังจากที่เรานะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเสียแชมป์ในเรื่องของการส่งออกข้าวทั้งจำนวนปริมาณรวมทั้งคุณภาพด้วยนะครับก็เสียแชมป์ไปให้กับเวียดนามมาหลายปีแล้วคราวนี้ราคาข้าวของเวียดนามปรากฏว่าปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับสาเหตุเขาก็บอกว่าราคาส่งข้าวของข้าวราคาข้าวส่งออกของเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากอุปทานหรือว่าตัวที่เป็นซัพพลายเนี่ยเกิดการตึงตัวแล้วก็ความกังวลในด้านสภาพอากาศที่เพิ่มขึ้นทำให้ตลาดในภูมิภาคเนี่ยที่มีความต้องการข้าวของเวียดนามเพราะว่าเขาก็มีคุณภาพดีอร่อยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ตลาดโลกเนี่ยต้องการทำให้ราคาข้าวเนี่ยสูงขึ้นนะครับรวมทั้งราคาข้าวในประเทศอื่นๆด้วยก็สูงขึ้นตามกันไปเพราะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นการรายงานจากหน่วยงานสภาพอากาศระหว่างประเทศคาดว่าเอลนิโญเนี่ยในปีนี้จะพัฒนาขึ้นก็คือจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงปกติหรือจะเป็นช่วงน้ำหลากช่วงที่เราลอยกระทงกันเขาบอกว่าช่วงปลายปีนี้น้ำจะน้อยซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เขาปลูกข้าวกันนะครับตอนนั้นก็เลยทำให้ราคาข้าวตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับผู้ผลิตรายใหญ่ข้าวในโลกนี้นะครับผู้รายใหญ่ที่สุดเบอร์หนึ่งก็คือตอนนี้เป็นอินเดียตามด้วยไทยอินโดนีเซียและออสเตรเลียนะครับทุกพื้นที่เหล่านี้คาดว่าตกอยู่ในสภาพอากาศแห้งแล้งแล้วก็คาดว่าจะทำให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นลดลงด้วยประกอบกับเรื่องของราคาของปุ๋ยนะครับเคมีที่ใช้ในการผลิตข้าวเนี่ยก็จะทำให้ผลมันมีราคาสูงขึ้นก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยจำนวนลดลงด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้ล่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็กำลังต้องคิดต่อว่าจะทำยังไงกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับเขาบอกว่าราคาข้าวหัก 5% ของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่412 ดอลลาร์ต่อตันนะครับเพิ่มขึ้นอีก18 ดอลลาร์จากต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในขณะที่ราคาข้าวนะครับเทียบเคียงกับของประเทศไทยเราเนี่ยราคาสูงกว่านะอยู่ที่480 ดอลลาร์ต่อตันนะครับเมื่อเทียบกับของอินเดียราคาของเขาเนี่ยยังถูกกว่าอยู่ที่350 ดอลลาร์ต่อตันแต่เรื่องของคุณภาพนี้ของเราก็ยังเรียกว่าเป็นอะไรที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอยู่นะครับต้องดูต่อไปว่าต่อไปเนี่ยราคาข้าวจะสูงขึ้นแล้วก็ทำใหอาหารอะไรต่างๆที่เราต้องรับประทานกันเนี่ยราคาสูงขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่า
0: ครับค่ะเรื่องความแปรปรวนทางภูมิอากาศเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารการเพาะปลูกนะคะแล้วทำให้หลายๆชาติต้องคำนึงถึงเรื่อง food security หรือว่าความมั่นคงทางอาหารด้วยว่าเราจะสามารถเพาะปลูกไปได้เสถียรอย่างที่เคยทำมากันหรือเปล่านะคะน่าจะได้สั้นๆอีกสักเรื่องนะคะก่อนที่เราจะไปพักในช่วงแรกพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะ Volkswagen ค่ะตอนนี้มีข่าวออกมาว่าเตรียมปลดพนักงาน 100,000 ตำแหน่งรับมือวิกฤตอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ะ Reuters รายงานเอาไว้นะคะ Volkswagen'swage up to 100,000 job cuts for plant closures in biggest overhaul yet นะคะจะปิดโรงงานด้วย4แห่งค่ะรายงานผ่าน Reuters นะคะและนิตยสารธุรกิจ Manager Magazine ของเยอรมนีนะซึ่งเขาให้ข้อมูลอ้างว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงนะคะว่าบริษัท Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีค่ะกำลังพิจารณาปรับลดพนักงานทั่วโลกสูงสุด 100,000 ตำแหน่งในช่วงระยะ

0: ลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะก็จะคิดเป็นประมาณ 15% ของพนักงานทั้งหมดพร้อมทั้งอาจจะปิดโรงงานในเยอรมนี4แห่งค่ะแผนดังกล่าวนี้นะคะยังรวมถึงการลดการลงทุนด้วยประมาณ 15% เหลือเพียงประมาณ 4.94 ล้านล้านบาทในช่วง5ปีข้างหน้านะคะและปรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ด้วยการแยกแบรนด์ธุรกิจ Volkswagen และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนออกเป็นนิติบุคคลแยกกันต่างหากค่ะหากดำเนินการจริงเนี่ยการปรับลดในครั้งนี้ก็จะเป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์89ปีเลยนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมานะคะและจะต่อยอดจากแผนเดิมที่ตกลงกับสหภาพแรงงานเอาไว้เมื่อปี2567ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการลดตำแหน่งงานในเยอรมนีไปแล้ว 50,000 ตำแหน่งค่ะพอมีข่าวแบบนี้ออกมานะคะเขาก็ไปถามทาง Volkswagen นะคะแล้วก็มีการปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อรายงานดังกล่าวนี้นะคะพร้อมทั้งระบุว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่อยากแสดงความเห็นล่วงหน้าก่อนที่จะมีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการค่ะนั่นแปลว่ามีทางลมมาแล้วแต่รอที่จะชัดเจนเป็นรูปธรรมนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าออกมาให้ความเห็นตอนนี้เนี่ยบางทีมันจะกระพือก่อให้เกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้นะคะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยก็ยอมรับว่าโมเดลธุรกิจในปัจจุบันไม่สามารถรองรับทุกแบรนด์ได้อีกต่อไปและอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ค่ะ Volkswagen นั้นกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของจีนมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐต้นทุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV และอุปสงค์รถยนต์ในยุโรปที่ชะลอตัวคือตอนนี้คนจะซื้อรถยนต์ใหม่เนี่ยเขาก็คิดกันหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานใหม่การประหยัดพลังงานนะการสู้การแข่งขันในตลาดยานยนต์มันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาฟังข่าวกันต่อช่วงหน้า
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: Emcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: คุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะเมื่อสักครู่ไลฟ์ Facebook ที่หลุดเราไลฟ์ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาชมเข้ามาฟังกันต่อได้ค่ะพี่ต้นขามีอะไรที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าอีกครั้งในวันนี้

0: วันนี้มีภาพมีเรื่องของสปป.ลาวครับในเรื่องของการเข้าไปปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งก็ยังต้องปราบกันต่อไปนะจนกระท
1: ั่งเป็นแก๊งเดิมๆที่กระจายตัวอยู่ในหลายๆที่ที่รกร้างห่างไกลจากการควบคุมของรัฐหรือเปล่าคะ
0: คราวนี้ใช่เลยนี่เป็นผู้วางแผนได้เขาหรือเปล่า
1: เขา prince group ใช่ไหมดิฉันต้องเป็นอะไรดีเป็น princess group เนี้ยจะได้เสมอกันอย่างนี้ prince อะไรก็ไม่รู้ prince แห่งอาณาจักรอะไรคะเนี่ย
0: อันนี้อาณาจักรที่จังหวัดเซกงนะคือตามปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ในถ้าในพื้นที่ที่การคมนาคมไอ้เรื่องของโครงสร้างทางโทรคมนาคมเนี่ยค่อนข้างจะดีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไปได้ทั่วพื้นที่ทุกพื้นที่หมดแล้วแก๊งนี้เนี่ยเขาไปซุกซ่อนตัวอยู่ที่จังหวัดเซกงนะครับทางตอนใต้ของสปป.ลาวนะครับเขาบอกว่าทางการของสปป.ลาวเนี่ยเขาได้จับตามองแก๊งนี้มานานหลายเดือนละเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยก็เลือกเป็นหูเป็นตาให้กับประชาให้กับรัฐบาลด้วยให้กับเจ้าหน้าที่ของทางการด้วยคืออยู่ๆก็จะมีผู้คนนะครับมาเช่าอสังหาริมทรัพย์มาเช่าบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็มีผู้คนมาอยู่กันอะไรเงี้ยเดินเข้าเดินออกก็ทำให้เป็นที่ผิดสังเกตนะครับทางการก็เลยมาจับตาดูแล้วก็บุกเข้าจับกลุ่มแล้วก็แถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับจับคนต่างชาติได้101คนที่จังหวัดเซกงเขาบอกว่า63คนเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยนะครับ63คนว่ามีปฏิบัติการหลอกลวงประชาชนแล้วก็เรื่องของสแกมทางอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเขาเอาโทรศัพท์มือถือนะที่จับกลุ่มได้จากผู้คนเหล่านี้มาตั้งเป็นแล้วจะสแต็กหนึ่งก็10เครื่องเนี่ยครับโอ้โหมันเต็มโต๊ะขนาดประมาณ2เมตรอ่ะเต็มเลย
1: เยอะแยะมากมายไก่กอง
0: เยอะแยะมากมาย63คนคุณจะมีโทรศัพท์อะไรกันได้มากขนาดนั้นส่วนคนที่เหลือเนี่ยนะครับเขาก็บอกเป็นผู้ที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะครับที่เข้ามาอยู่ในสปป.ลาวแบบผิดกฎหมายก็มีคนหลากหลายเชื้อชาติเลยทีเดียวมีทั้งญี่ปุ่นนะครับเกาหลีและก็ชาวจีนรวมทั้งมีคนสัญชาติพม่าเอธิโอเปียและยูเครนด้วยนะครับเข้ามาอยู่ที่ได้รับการจับกุมในข่าวนี
1: ้
0: เขาบอกว่าจำนวนทรัพย์สินนะครับทั้งสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ปืนพกยาบ้าแล้วก็ยาเคตามีนด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสารเสพติดเนี่ยรวมทั้งเงินสดนะครับที่มีแล้วก็จับได้เนี่ยอยู่มีมูลค่าหลายล้านเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็เรียกว่าถลายแก๊งกันไปใหญ่ผู้คนก็คงจะได้รับความสงบสุขกันไปอีกสักพักหนึ่งล่ะคร
1: ับ business model
0: เราเช่นไท
1: ยค่ะก็คือใช้ชาวต่างชาติถูกหลอกลวงมาบ้างไปโดยสมัครใจบ้างนะคะแล้วก็ให้ติดต่อโทรกลับไปล่อลวงหลอกลวงคนในประเทศของตนนะคะก็แหมไม่จบไม่สิ้นเหมือนจิ้งจกถูกตัดหางแล้วก็งอกใหม่เรื่อยๆเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นอะไรที่ต้องช่วยระมัดระวังกันนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัย
1: ค่ะเรามาดูเรื่อง MH370 กันค่ะมาเลเซียประกาศว่าจะขยายเวลาค้นหา MH370 ในมหาสมุทรอินเดียอีก1ปีนะคะจริงๆข่าวเรื่อง MH370 เนี่ยตั้งแต่ที่ฉันมาจัด Good Morning อาเซียนใหม่ๆเลยเนี่ยก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือเป็น10ปีแล้วนะเกิดในปี2014นะคะ The Star รายงานเอาไว้ค่ะว่า Malaysia extends MH370 search mission for another year in bid to solve aviation mystery ยังคงเป็น mystery นะคะหรือว่าเป็นเรื่องลึกลับต่อไปนะสำหรับประเด็นนี้นะคะมาเลเซียล่าสุดได้ตัดสินใจขยายเวลาข้อตกลงกับบริษัทสำรวจทะเลลึก Ocean Infinity ค่ะเพื่อค้นหาเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 นะคะที่สูญหายยืดออกไปอีก1ปีจากที่เครื่องบิน Boeing 777เนาะเที่ยวบินนี้นะคะแล้วก็มีผู้โดยสาร227คนลูกเรือ12คนเนี่ยหายไปแบบลึกลับเลยระหว่างเดินทางจากกรุง

0: กัวลาลัมเปอร์ไปที่กรุงปักกิ่งในปี2014นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งปริศนาการบินโลกที่มาจนถึงตอนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้เลยค่ะใช้สรรพกำลังมากมายนะคะที่จะพยายามแก้ไขปัญหานี้ค้นหาแต่ยังไม่ได้คำตอบนะคะแล้วก็เข้าไปค้นหากันเนี่ยหลายครั้งค่ะในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้แต่ก็ยังไม่เป็นผลนะคะทางบริษัทOcean Infinity ก็ได้ค้นหาเครื่องบินนี้เนี่ยจนถึงปี2018และพักไปค่ะจนกระทั่งปีก่อนเนี่ยมีการทำข้อตกลงฉบับใหม่รื้อฟื้นการค้นหาในพื้นที่ขนาด 15,000 ตารางกิโลเมตรนะคะโดยจะได้รับเงินนะก็เป็นเงื่อนไขนะคะว่าถ้าค้นเหมือนเป็นเดิมพันเนาะค้นแล้วเจอเนี่ยจะได้รับเงิน70 ล้านดอลลาร์เมื่อหาเศษซากเครื่องบินเจอนะก็เป็นความร่วมมือที่ตกลงกันแบบนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียแถลงนะคะบอกว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยเขาอยากจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความแน่วแน่ของรัฐบาลมาเลเซียในการให้ความช่วยเหลือกับญาติของผู้โดยสารบนเที่ยวบินนี้โดยเขาจะขยายให้เข้าไปหาในพื้นที่ 7,400 กว่าตารางกิโลเมตรที่เหลืออยู่ให้เสร็จสิ้นให้จบคือมันเป็นพื้นที่ที่เขายังไม่เคยเข้าไปนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันว่าจะมีอะไรที่เป็นความชัดเจนมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเที่ยวบินที่ vanish หรือว่าอันตรธานหายไปค่ะ vanish ก็ขออนุญาตพูดแล้วกันมันเป็นชื่อแบรนด์ด้วยใช่ไหมคะชื่อแบรนด์ของผงซักฟอกเนาะVanish V-A-N-I-S-H Vanish ก็คืออันตรธานหายไปอย่างแบรนด์ Vanish ก็คือเขาอยากจะสะท้อนว่าคราบก็หายไปประมาณนี้นะคะหายไปได้
1: คราบ
0: ค่ะ Vanish เนี่ยเขาก็จะใช้กันเยอะเวลาที่อยากจะพูดแบบเลี่ยงๆถึงถูกทำให้หายไปสูญหายหรือถูกฆาตกรรมเนี่ยบางทีก็ใช้คำนี้เหมือนกันนะคะในหลายๆบริบท
1: เรียกว่าสสารแบบหายไปแล้วเหินออกไปอย่างเงี้ยแหละครับหายไปเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะทำให้นึกถึงไม่รู้ว่าสมัยคุณน้องน้ำหวานตอนเด็กๆเคยได้ยินเรื่องของสามบุตรเบอร์มิวดา
0: เคยได้ยินค่ะคุณพ่อดิฉันชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเนี่ยมิสเตอรี่เรื่องลึกลับต่างๆปริศนาอะไรประมาณนี้ดิฉันก็ชอบไปแอบเอามาอ่านนะคะ
1: ที่แบบอยู่ๆก็หายไปเราก็ดูว่าอีกกี่ปีเที่ยวบิน MS 370นี่อาจจะโผล่กลับมาก็ได้เนาะ
0: คร
1: ับในช่วงนี้คุณสุมรพร้อมแล้วนะครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างในเมียนมาตอนนี้พร้อมนะครับ
2: Good morning world
0: Good morning มิงกะลาบาสุมร
3: Good morning มิงกะลาบาม ิ
1: งก
3: ะ
1: ลาบาม ิ
3: งก
1: ะ
3: ลาบา
1: How are you doing
3: I am good. I am good. How are you doing, too?
1: We are fine
0: and fabulous.
3: Very good. Very glad to hear that.
0: Thank you for joining us this morning, Sumon. And how is your health so far and the weather in Yangon, Myanmar?
3: Very cloudy. Feeling like nostalgic. So not really cool, not really wet, and but you know it seems like very cloudy everywhere, dark, and yeah, seeing like it's rainy, almost raining.
0: And you mentioned
1: almost,
0: that you feel nostalgia.
3: Yes.
0: Oh, it reminds you of the olden days, huh?
3: Of course, yes, in my school days.
1: Nice. It seems like your story is, this morning is related to the, you know, nostalgia things too.
3: Yeah. Oh, yes. Right? That's fine. Just started with the nostalgia. So... this is interesting one, because everybody in international communities and observers and a lot of the people who is interested about the former leaders of democracy the party nationally for democracy party Aung San Suu Kyi, and where she is right now. As you all know that she's been under house arrest. This is what the government announced last April, that she's been transferred

0: ก็เป็นบรรยากาศของการที่รู้สึกนึกถึงอะไรที่แบบย้อนไปแล้วอะไรเงี้ยครับ
1: ความรักที่ไม่หวนคืนมาของเธอและฉันในวันนั้นหรือ
0: ในวันนั้นวัยเยาว์ของเรา
1: อ่ะมาที่เนื้อข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นข่าวเกี่ยวกับคุณอองซานซูจีนะเพราะว่าบุตรชายของเธอออกมาเคลื่อนไหวนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเนี่ยแสดงหลักฐานยืนยันว่าเธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆก่อนหน้านี้เขาก็พยายามจะเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าห่วงกังวลเรื่องสุขภาพของคุณแม่บุตรชายคนเล็กของคุณอองซานซูจีชื่อคุณคิมแอริสค่ะให้สัมภาษณ์ที่ลอนดอนนะคะแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของรัฐบาลทหารที่ประกาศออกมาช่วงเมษายนว่าได้มีการลดโทษจำคุกให้เหลือประมาณ17ปีคือเหมือนประกาศเอาข่าวหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นหลักฐานยืนยันเลยว่าเธอเนี่ยได้รับการย้ายไปอยู่ House Arrest นะคะหรือว่าบริเวณบ้านพักที่เป็นพื้นที่กักตัว
0: ซึ่งเขาก็บอกว่าเจ็บครับ
1: ค่ะค่ะพี่ต้นเชิญเลยค่ะ
0: ตอนทีนี้ก็คือในเขาบอกว่าเห็นแต่ภาพอะที่ถ่ายรูปคู่กับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศก็ดูดีในภาพนั้นอะแต่ว่าไม่มีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ได้มีใครที่สามารถที่จะเข้าไปพบเจอกับอองซานซูจีได้นะครับแม้กระทั่งทนายส่วนตัวหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งตอนนี้อองซานซูจีก็อายุ80ปีแล้วลูกชายของเธอเนี่ยคุณคิมอาริสก็อายุไม่น้อยแล้วนะตอนนี้48แล้วนะครับซ
1: ึ่
0: งก
1: ็
0: บอกว่าคุณแม่อายุคุณแม่80เนี่ยก็นะก็เป็นไปตามสภาพของผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของสุขภาพอะไรบ้างเนี่ยก็ยังไงความเป็นอยู่หรือว่าเป็นตายร้ายดีอะไรยังไงของอองซานซูจีเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นความลับอันดำมืดที่ไม่ได้มีเห็นอะคนก็ไม่ได้เห็นก็เขาเรียกร้องว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยควรจะต้องปล่อยตัวคุณแม่ได้แล้วนะ80นะแต่ตัวอะไรกับผู้หญิงตัวเล็กๆอายุ80ปีขนาดนี้นะคร
1: ับ เธอก็เป็นสัญญาด้วยของประชาธิปไตยทางการเมืองในเมียนมานะคะแล้วเธอมีปัญหาสุขภาพด้วยเหมือนมีจำได้ว่ามีโรคเหงือกด้วยค่ะโรคหัวใจกระดูกพุนซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพตามวัย81ปีเนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนใช่ไหมคะพี่ต้น
0: ใช่ครับเพราะบอกว่าการเข้าถึงสื่อทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณสุมนบอกว่ามันเข้าถึงยากมากเลยนะครับแล้วก็อย่าง Facebook เนี่ยถ้าอยู่ที่เมียนมาจะเข้าถึงก็ต้องไปผ่าน VPN ใช่ไหมฮะถึงจะเข้าถึงได้มีรายงานบอกว่าก่อนที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมีการเข้าถึงสื่อต่างๆเหล่านั้นได้เนี่ยถึง 4.7 4,700 ล้านวิวนะต่อเดือนแต่ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่ 2,400 ล้านวิวต่อเดือนในปี2026เนี่ยเห็นได้เลยว่ามันลดลงไปเลือกเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการพยายามที่จะควบคุมการเข้าถึงสื่อภายนอกแล้วก็การให้สื่อภายนอกเข้ามาถึงเรื่องราวของเมียนมาได้ด้วยโดยรัฐบาลทหารเนี่ยซึ่งเขาบอกเนี่ยมันทำให้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิ่งที่มันสามารถที่จะเผยแพร่ไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะออกไปได้นะก็เลยกลายเป็นประเทศที่อยู่ในความลับดำมืดอีกหนึ่งแห่ง
1: ค่ะเป็นรายงานออกมาจากองค์กร Human Rights เมียนมานะคะก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยมีอำนาจอย่างมากในปัจจุบันเพราะว่ามีความพยายามจะเข้าไปปิดปากควบคุมสื่อมวลชนรวมไปถึงกระแสสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆที่มาจากทางฝั่งรัฐบาลนะคะประเทศไหนที่คุมสื่อหนักๆเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการคุมอำนาจนะคะแล้วก็ปิดหูปิดตาประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังหลัง7โมงมาคุยกับเรา2คนต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน